มาเข้ามาอยู่ในวัดเนี่ยมันจะไล่ขวิดงัวไปหมดเลยมันไม่ให้งัวเข้าวัดแล้วนะงัวเนี่ยวิ่งหนีหมดเลยนะมันไล่ขวิดแล้วมันรู้ใครเป็นเจ้าของใครอะไรมันรู้มันฉลาดหมดเลยพอมาเลี้ยงไอ้จักหมูตัวเท่าหมาแล้วก็มาเล่นกับหมาได้ตัวเลยแต่แล้วเขามันอ้วนใหญ่เป็นร้อยกิโลเลยเวลาตายคนชาวบ้านมาเอาน้ำมันไปต้องหลายปี๊บอะมาเอาเข้าไปแต่แล้ววันจะตายมันมามันออกไปในป่ามันไปหากินไอ้พวกไอ้พืชไร่อะพวกอะไรไอ้พวกข้าวโพดเขาก็เอาปืนยิงมันไอ้พวกนั้นมันก็เจอหมูก็ปืนยิงไอ้พวกชาวไร่มันยิงนะยิงไม่เข้าหรอกหมูกินข้าวคนบาดเนี่ยยิงลูกแปะมาหมดเลยแปะโดนหูมั่งอะไรมั่งดีลูกมันแปะหูมาเรามาดูมันก็สะบัดหูอะไรหูมันโดนยิงมันนะไม่เลยหูเนี่ยไอ้ตัวนี้ไอ้หมูเนี่ยเนื้อมันเสียงไม่เหมือนสุนัขอ่ะพอโดนตรงไหนไหม้มันก็จะอะไรคือล่ะไม่มีอะไรมาเลี้ยงมันก็เป็นแผลทีละข้างหลังก็เป็นแผลแล้วก็เน่าก็ต้องรักษายากมากเลยแต่ยิงแล้วไม่เข้าไม่ตายโอ้โหทำไมชาวบ้านมันเอาไปกินเนี่ยยิงไม่เข้ามันก็วิ่งมาเราเห็นเขาบอกไอ้นี่หนังเหนียวจังยิงไม่ได้ยิงลูกแปะหมดมันไม่ตายไอ้นี่มันตายเองแต่ตอนหลังพอราตายมันมานอนทุกคนโผล่เราก็เอาจีวรขึงให้มันขึงให้มันที่จริงตอนนั้นอาตมากลับมาอยู่ทำสังฆทานนะปีแรกกลับไปมันไปตายกว่าดีนะกลับไปก็เอาจีวรขึงมันก็นอนตายตรงที่เราเอามาผูกคนโผล่มันตายอย่างสงบเลยต่อไอ้นี่ตายดีตายไม่ทรมานและไม่ถูกใครฆ่าตายมันไม่บุญเหมือนกันนะมันเป็นหมกว่ะคนบางทีไม่คิดแต่ว่าสัตว์ตัวนี้มันก็มีบุญเหมือนกันมันมาได้ตรงนี้เหมือนกันมาเห็นมีเหตุปัจจัยฉะนั้นแนวปฏิบัติเนี่ยมันก็เหมือนกันหมดขี่อาจารย์เข้ามาลงกายมาเห็นกายเห็นลมหายใจแล้วก็ลงที่สุขทุกข์เหมือนกันก็มาลงตรงจิตคิดนึกเหมือนกันแล้วก็มาลงตรงอนิจจังทุกขังอนัตตาเหมือนกันก็จะกี่อาจารย์ก็เหมือนกันหมดไม่ใช่ว่าจะต่างกันเพราะธรรมะพุทธเจ้าก็คืออันหนึ่งอันเดียวกันสงสัยไหมไม่สงสัยเอวังนะคุณโยมว่าไงนะอย่าเพิ่งไปคิดอะไรมันเอาแค่ว่าเราทำไงจะไม่ให้ง่วงทำยังไงมันจะไม่ลานั่งลาเดินมันจะไม่ง่วงอ่ะเรื่องนอนมันต้องไปคิดหน่อยนะทำอย่างนั้นพอแล้วเดินยืนนั่งนอนแต่ไม่ง่วงเนี่ยใช้ได้นะก็เราบังคับจิตมากไปก็สั่นก็ต้องขยันทำอิริยาบถ4เดินกับยืนก็ช่วยแก้ปัญหาเรื่องง่วงได้แล้วก็อย่ามานั่งดูคนเขานอนมาดูโดนเขานอนเดี๋ยวก็นอนด้วยแล้วก็ต้องออกไปยืนไปเดินอยู่ข้างนอกไม่เห็นคนอื่นเขานอนเหมือนนั่งสมาธิที่หมอนนี่ก็ห้ามนั่งต้องเก็บหมอนก่อนเก็บเสื่อก่อนถ้าไปนั่งเห็นหมอนแป๊บไปเลยนอนเลยเสื่อขัวนอนเลยมัน ไม่ทันอารมณ์เพราะนั้นถ้าจะแก้ก็คือออกไปเดินข้างนอกไปยืนไปเดินข้างนอกเอาผ้าคลุมหัวก็ได้เดินยืนนั่งเพื่อให้หายง่วงก็ใช้ได้ถ้ามันนั่งอยู่ตรงนี้เดี๋ยวมันก็นอนนอกจากว่าสมาธิมันสูงมันก็จะนอนยากสมาธิมันเกิดเข้ามาสงบขึ้น
ไม่อยากนอน ตื่นกี่ทุ่มนะว่าไงทางโน้นไม่มีปัญหานะปัญหาอยู่ที่บ้านเนาะอย่ากลับบ้านไปเจอปัญหาเลยแต่ที่พระเจ้าบอกว่าปัญหาไม่อยู่ที่บ้านหรอกปัญหาอยู่ที่ใจมันไปไหนมันก็เอาปัญหาไปด้วยยังแก้ใจไม่ได้มันไม่ได้เกลียดที่บ้านมันไม่รักที่บ้านนะมันเกลียดที่ใจรักที่ใจอ่ะมันคิดมากที่ใจมันก็ตามใจใจอยู่ไหนก็เป็นตรงนั้นเนี่ยบ้านมันเป็นมันไม่รู้เรื่องหรอกมันมีโยมเขาเอาที่เดินจงกรมมาถวายใช่ไหมเอาปัจจัยมาถวายเดินจงกรมมาถวายให้ทำทางจงกรมก็โมทนาโยมแล้วโยมจะได้เดินจงกรมรอบเขามันทำมาต้อง2ปี3ปีแล้วไม่เสร็จปีนี้เสร็จแล้วนั่งกันเดินรอบเขาเดินได้กลางคืนก็เดินได้บางครั้งก็เจองูนะเดินจงกรมเจองูงูมันก็มันตกใจมันกลัวแล้วนะมันก็ร้องลั่นลงขึ้นนะกลัวจะเหยียบหัวมันโอ้มันร้องมันไม่ใช่มันไม่กลัวนะให้เราก็หาว่างูจะกัดเราที่จริงมันจะเหยียบคุณนะอย่างเงี้ยมันก็ตกใจชูหัวมาแผ่มาเบี้ยงเงี้ยมันพอเราบอกเออโง่มันก็ไปเลยไม่แล้วมันไม่มาเลยนะมันกลัวที่จะตายอยู่แต่เราก็บอกตัวไม่กล้าเดินจงกรมตรงนี้มีงูชุมที่จริงงูบอกคุณไม่กล้ามาอะไรคนมาชุมเงี้ยมันก็กลัวไปเหยียบหัวเหมือนกันนะแต่เราไม่เข้าใจมันก็งูชุมแต่จริงคนมันชุมกับงูพอไปเดินมันเนี่ยมันร้องลั่นเลยนะมันโอ้โหหัวที่สายแล้วมันรับไม่ได้อะถ้ากลัวเราจะเหยียบมันแล้วนึกเออใช่มันก็มีหัวจิตหัวใจนะไม่ใช่มันจะตัดมันกลัวเราอ่ะเราเข้าใจสภาพมันนะมันไม่ใช่มันจะมันก็ขดอยู่ตรงฐานเราก็เดินไปมันก็ชูหัวเลยโอ้มันร้องเลยพอเราบอกเอองูไปมันก็ไปไม่อยู่แล้วกูแล้วไม่มาเลยเขากลัวเรานะเขาคิดว่าตัวเรานี่ใหญ่กว่าเขาอ่ะเอาเขาตายได้ไงเขาไม่ได้คิดเขากัดให้เราตายนะดังนั้นก็ไม่ต้องไปกลัวมันงูมันต้องกลัวเราใช่ไหมเดินจงกรมงูต้องกลัวเรามันไปแน่เลยกลิ่นคนเนี่ยมันดุจะตายเลยพวกสัตว์เนี่ยมันกลัวคนคนเนี่ยมีอำนาจไอ้ที่มันกัดมันก็ไปเหยียบมันหนีไม่ทันถ้าหนีทันไม่อยู่หรอกมันไปเลยล่ะสมัยโบราณก็จึงได้อะไรเดินให้มีไม้อันเคาะไปเรื่อยคนตาบอดงูไม่กัดนะโยมพอเคาะไปก่อนงูไปก่อนนะปั๊บก็ไปแล้วไม้ก่อนเดินคือก็ใช้ไม้เคาะก็ก็เขารู้เลยไปงั้นทางโยกมนี่ก็ให้มันเดินสะดวกหน่อยกว้างหน่อยก็เดินได้สบายบางคนไปเดินกลางวันมันก็ไม่ได้อะไรเดินกลางคืนน่ะได้เยอะมันจะสงบแต่เรากลัวจะเดินไม่กล้าเดินก็ต้องลองเดินนะคืนก็ลองเดินเที่ยงคืนที่หนึ่งก็ลองเดินจงกรมดูเผื่อมันจะสงบบ้างแต่ถ้าไม่ทำความเพียรตรงนี้มันก็ไม่ได้ถึงเวลาแล้วก็นอนก็ไม่ได้มันช้ามันต้องตื่นขึ้นมาภาวนาตื่นขึ้นมาเดินจงกรมมาทำความเพียรเขาหลับแล้วเราก็มาเดินต้องอย่างนั้นเข้าใจไหมเขาหลับหมดแล้วเราก็มาเดินมายืนเนี่ยแล้วเราได้ความวิเวกตรงนี้โบราณเขาด่ากันเขาด่ากันเจ็บๆเขาด่าคนไม่เข้าวัดเนี่ยคนไม่เอาธรรมะไอ้ไก่เห็นพลอยเขาด่าไอ้ไก่เห็นพลอยก็หมายถึงว่าคนไก่เห็นพลอยก็รู้ด้วยไก่มันก็บอกว่าเห็นพลอยราคาเป็นล้านเนี่ยไก่ไม่เห็นมันก็คาบมาบอกสู้ข้อสารเม็ดเดียวก็ไม่ได้

มันก็ไปเอาวสานดีกว่ามันก็ทิ้งพลอยไปเขาก็เปรียบเทียบอย่างนั้นเราก็เลยว่าคนที่ไม่เอาธรรมะไม่เข้าวัดเข้าวาไก่เห็นพลอยคือมองค่าของธรรมะมันเหมือนแค่พลอยไม่สู้ข้าวสารไม่ได้เข้าใจไหมตีไงตีเป็นหวยไม่ได้ก้าวนั่นแหละเจ้าความหมายเขาด่าอย่างนั้นว่าไก่เห็นพลอยเหมือนคนที่เขาด่าสมัยก่อนไอ้กิ้งก่าได้ทองเงี้ยเขาเอาคนนี้มาเลี้ยงใช่ไหมคนนี้มาเลี้ยงให้ได้ดีแล้วมันก็มาบื้อกับเรามายิงกับเรามาไม่เชื่อฟังเราเขาก็เลยเรียกไอ้กิ้งก่าได้ทองเนี่ยเจ็บใจมากกันโดนด่าเงี้ยเขาเปรียบเป็นสัตว์เดรัจฉานกิ้งก่าได้ทองก็ไม่มีประวัติไงสมัยก่อนนะประวัติว่ากิ้งก่าเนี่ยมันพระเจ้าแผ่นดินเสด็จมามันจะขนับมันรู้ว่าเจ้าแผ่นดินก็ขนับก็คือในตอนนี้เจ้าแผ่นดินบอกถามว่ามาคนนี้กิ้งก่าทำไมเข้ามาทีไรเที่ยวสวนเขาคำนับเราทุกทีคนอื่นคำนับมันไม่ค่อยคำบอกเออเขาเคารพพระองค์เออไอ้นี่มันรู้จักเรานะก็เอาทองคำไปใส่คอมันให้สมณะคุณมันว่ามันควรจะมีทองคำเพราะมันเคารพเราเจ้าแผ่นดินทำไมก็ได้พอวันหลังมามันไม่คำนับเลยเจ้าดินถามว่าอำมาตย์ทำไมมันไม่คำนับเราก็มันได้ทองแล้วมันก็คิดว่ามันใหญ่แล้วมันก็เลยไม่คำนับพระองค์ก็พระเจ้าดินบอกโหไอ้คนไอ้จะว่าแต่คนหลงไอ้ขามยังหลงทองนะไปจับเอาทองออกซะไม่ใส่ไม่หรอกพอเอาทองออกจากคอวันหลังก็นับอีกเขาก็เลยกิ้งก่าได้ทองคนลืมตัวคนกิ้งก่าได้ทองนี้ก็คนลืมตัวแต่กิ้งไก่เห็นพลอยเนี่ยก็คือคนไม่เอาธรรมะเอาทางโลกอย่างเดียวเอารวยอย่างเดียวเอาสวยอย่างเดียวเอาทางโลกอย่างเดียวธรรมะกูไม่เอาก็เลยเอาข้าวสารเม็ดเดียวเขาเห็นโลกสำคัญกว่าคุยครั้งเดียวไม่สนุกนะก็เข้าใจแล้วมีพระท่านช่วยเหลือเกื้อกูลเนี่ยมีผู้อุปถัมภ์ก็จะให้ท่านผิดหวังแล้วกันนะท่านก็ขอร้องอย่าคุยมากยอมอย่าคุยยอมไม่ต้องนั่งมาอยู่นี่อย่าคุยกันท่านก็คอยมองเอ้ยมันโยมไม่ค่อยเชื่อเราเลยมันอดคุยไม่ได้ไอ้คนใหม่ก็คุยน้อยคนเก่าคุยมากเท่าตัวอะไรอย่างเงี้ยก็เลยพระท่านก็เหมือนว่าอยากให้สงบไม่อยากให้โยมคุยเพราะคุยแล้วจะฟุ้งนั่งสมาธิแล้วมันจะเสียหลายคนอยู่ใกล้ก็พลอยเสียด้วยอย่างเงี้ยก็เลยไม่อยากให้คุยกันแต่ไอ้เจตสิกสังขารมันปรุงแต่งให้พูดให้ระบายเงี้ยก็อยากจะพูดระบายแล้วก็ไม่ทันจิตตัวเองพอไม่ทันจิตตัวเองมันก็สั่งให้พูดทุกทีแต่ถ้าคนที่ไม่พูดมันจะจิตมันจะพูดตลอดเวลาอ๋อแต่เราไม่พูดเราไม่ให้ปากพูดจิตไม่อยากพูดไปแต่กูไม่พูดตามจิตสังขารมันพูดจริงแต่ปากมันไม่พูดเขาเรียกว่าทันอารมณ์ตัวเองก็สงบแต่บางคนเนี่ยเมื่อมาถึงตรงนี้แล้วหยุดพูดไม่ได้เนี่ยก็ไม่ทันอารมณ์ตัวเองก็ไม่ทันก็เลยกลายเป็นคนที่ควบคุมตัวเองไม่อยู่เรื่องพูดเสียตรงนี้เองถ้ามันอยากพูดก็ไปเดินจงกรมถ้ามันอยากพูดก็ไปนั่งมันอยากพูดก็ไปภาวนาคนเดียวคืออยู่ใกล้ใครมันอยากพูดก็ไปให้มันไกลจะได้เหมือนกับคนเสพติดเนี่ยถ้าอยากกินเหล้าก็ไปให้มันไกลหลงเหล้าอยากสูบบุหรี่ก็ไม่ไปหามันเงี้ยอยากไปเที่ยวก็อะไรคืออยากอะไรก็คือฮะอย่าไปอยู่ตรงนั้นมันก็หายอยากก็ต้องแก้มันอย่างนั้นก็เหมือนว่าอยากนอนนั่งสมาธิอยากนอนเราก็ไม่ไปนั่งที่หมอนก็ไปมันไกลหมอนมันก็เลยไม่อยากนอนเอวังไม่ได้ไปนอนนะไปภาวนานะให้โยมไปเดินจงกรมนะไปเดินจงกรมต่อจนนอนสักชั่วโมงหนึ่งค่อยนอนเที่ยงคืนเลยค่อยนอน

0: สี่ทุ่มนี่นอนไม่ได้อะไรนะนอนแต่ตัวหนักดื้อเลยตื่นขึ้นมาเนี่ยนั่งขี้เกียจเลยล่ะแต่ถ้าเที่ยงคืนไปแล้วเนี่ยตัวจะเบาไปเดินโยกมือเที่ยงคืนก็ให้นอนพอตีสามครึ่งก็ตื่นเนี่ยสบายจะปีติแต่ถ้าหลวงพ่อไปแล้วกูนอนไม่ได้อะไรนอกจากเราสังขารไม่ดีไม่ไหวแต่ที่จริงแล้วเนี่ยมันเป็นข้ออ้างทุกคนเลยอย่างที่กล่าวมาแล้วทำได้ทุกคนกินน้อยนอนได้แล้วเราต้องช่วยตัวเองตรงนี้ใครมาบังคับเราไม่ได
1: ้ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมคำสอนของหลวงพ่อสนองกตบุญโญวัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะ

0: ชจริยวัตรของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงประทับอยู่ในใจของปวงประสบนิกรชาวไทยเสมอมาด้วยพระสุรเสียงอันไพเราะอ่อนโยนพร้อมกับรอยแย้มพระสวนด้วยพระเมตตาเป็นความประทับใจทุกครั้งของข้าราชการและปวงประสบนิกรที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จเมื่อเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรและทรงติดตามความก้าวหน้าของโครงการเนื่องมาจากพระราชดำริที่สร้างประโยชน์ให้แก่ประชาชนทั้งทางด้านการอนุรักษ์และการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติด้านศิลปาชีพด้านการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตรวมทั้งทางด้านการศึกษาและสาธารณสุขโครงการเนื่องมาจากพระราชดำริทั้งหลายล้วนมีจุดประสงค์เดียวกันคือการยกระดับคุณภาพชีวิตและการประกอบอาชีพของราษฎรให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ซึ่งผลสำเร็จของโครงการได้ปรากฏเป็นที่ประจักษ์แก่สายตาของชาวไทยและนานาประเทศจึงนำไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นพร้อมกันนั้นยังทรงส่งเสริมให้ราษฎรรักษาและสืบสานงานศิลป์ตามวิถีชีวิตในแต่ละท้องถิ่นควบคู่กันไป
1: คนไทยทั้งหลายต่อให้ยากจนปานใดก็ตามแต่ว่ามีฝีมือในตัวเองฝึกศิลปาชีพไม่เท่าไหร่ช่างเงินช่างทองช่างแกะสลักไม้ช่างเขียนแม้แต่เขียนรูปวิวเขียนรูปอะไรต่างๆนี่ก็สวยมากเลยสามารถนำออกจำหน่ายได้อย่างสบายสบาย
0: เป็นที่ประจักษ์แจ้งแล้วว่าเป้าหมายสำคัญในการทรงงานในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงคือความอยู่ดีกินดีของปวงประสบนิกรชาวไทยและความสงบร่มเย็นของประเทศชาติซึ่งทรงเรียกว่ากำไรของแผ่นดินหมายถึงสามารถทำให้ราษฎรผู้มีรายได้น้อยหรือมีฐานะยากจนในประเทศได้มีอาชีพมีรายได้เลี้ยงตนเองและครอบครัวได้อย่างมั่นคงสามารถดำรงชีพได้อย่างมีความสุขเป็นพื้นฐานสำคัญในการพัฒนาประเทศ
2: สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ท่านก็มาดูแลสมาชิกท่านมาเยี่ยมเยียนตลอดปี39ถึงปี40พระองค์ท่านมีนโยบายอยากจะให้พวกสมาชิกศิลปาชีพเนี่ยที่ไม่มีที่ดินทำกินไม่มีที่อยู่อะไรอย่างนี้ก็เลยเกิดจะตั้งโครงการหมู่บ้านศิลปาชีพขึ้นมามีทอผ้ามีลิเผามีแกะสลักไม้พวกเรานี่เป็นผู้ที่สัญญากับพระองค์ท่านว่าจะขอรักษาแผ่นดินจะไม่ไปไหนในหมู่บ้านจะอยู่แล้วก็จะทำงานศิลปาชีพต่อนะครับ
3: คนแจกที่ดินให้ค่ะคนละ18ไร่ค่ะปลูกยางพาราและผลไม้ด้วยเพิ่นเสด็จมาเพิ่นก็มาให้โครงการศิลปาชีพค่ะได้ทอดผ้ากันรุ่นแรกก็ทรงผ้าก็ได้เงินมาได้ทรงลูกเลี้ยงค่ะคุณภาพชีวิตก็ดีขึ้นมาก
4: ๆเพิ่นก็ปราบปลื้มแบบเนี้ยที่เห็นเนี่ยค่ะค่ะดีใจค่ะเพิ่นยังที่เพิ่นยังนึกถึงประชาชนทั่วไปทุกๆคนบ่เคยทิ้งค่ะ
5: รู้สึกขอบพระคุณพระองค์ท่านที่ได้ให้ชาวบ้านได้มีอาชีพเสริมแล้วก็มีรายได้เพิ่มขึ้นชาวบ้านกลุ่มปากภาคก็จะอนุรักษ์สืบต่อไปค่ะรักพระองค์ท่านขอให้พระองค์ท่านทรงพระเจริญค่ะ
0: ณวันนี้ถึงแม้ว่าสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมิได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเหมือนดังเช่นแต่ก่อนหากโครงการเนื่องมาจากพระราชดำริต่างๆที่พระองค์ได้พระราชทานไว้ในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศยังคงได้รับการพัฒนาส่งเสริมสานต่อพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดดำเนินต่อไปอย่างต่อเนื่องด้วยพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงตระหนักเป็นอย่างดีถึงความทุ่มเทในการทรงงานของสมเด็จพระบรมราชชนนีอย่างไม่ทรงรู้จักเหน็ดเหนื่อยทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจด้วยพระปรีชาสามารถ ด้วยพระวิริยะอุตสาหะด้วยพระราชฤทัยที่ทรงเมตตาได้ทรงห่วงใยในอาณาประชาราษฎร์และแผ่นดินไทยเป็นสำคัญพระองค์จึงทรงเป็นสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงความสุขและรอยยิ้มของแผ่นดินตลอดไปพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรป่าไม้โดยเฉพาะผืนป่าแหล่งต้นกำเนิดของลุ่มน้ำสำคัญในพื้นที่ภาคเหนือซึ่งบางพื้นที่ถูกบุกรุกทำลายเมื่อความต้องการใช้ทรัพยากรนี้มากขึ้นกอบกับการทำการเกษตรของราษฎรที่ไม่ถูกหลักวิชาการและขาดการบริหารจัดการที่ดีทำให้เกิดปัญหาสภาพดินเสื่อมคุณภาพและปัญหาการขาดแคลนน้ำในฤดูแล้งราษฎรได้รับความเดือดร้อนจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริขึ้นในเขตพื้นที่ภาคเหนือเพื่อเป็นที่ศึกษาทดลองและเป็นแหล่งเรียนรู้ให้ราษฎรใช้ประโยชน์จากพื้นที่ทำกินอย่างมีประสิทธิภาพและไม่บุกรุกทำลายป่า
6: เมื่อข้าพเจ้าได้มีโอกาสไปเยี่ยมราษฎรพื้นที่ภาคเหนือแทนพระองค์ข้าพเจ้าก็ได้ยึดถือแนวทางที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจัดตั้งโครงการช่วยเหลือชาวไทยภูเขามาเป็นต้นแบบโดยได้รับความร่วมมือจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอนุญาตให้ใช้พื้นที่ที่ถูกแผ่วถางจนโล่งเตียนหมดแล้วจัดตั้งเป็นสถานีเกษตรที่สูงเพื่อช่วยเหลือชาวไทยภูเขาให้หยุดการทำไร่เลื่อนลอยและเปลี่ยนแปลงพื้นที่ที่เคยใช้ปลูกพืชเสพติดมาเป็นแปลงเกษตรปลูกพืชเมืองหนาวและจัดตั้งฟาร์มตัวอย่างขึ้น
0: สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริบ้านนาเกียนอำเภออมก๋อยจังหวัดเชียงใหม่เป็นหนึ่งในสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเมื่อปี2548โดยนำพื้นที่ที่ถูกบุกรุกแผ่วถางมาจัดทำเป็นแหล่งเรียนรู้การทำการเกษตรอย่างถูกหลักวิชาการให้แก่ราษฎรได้มีผลผลิตเพิ่มมากขึ้นมีรายได้เพียงพอเลี้ยงตนเองและครอบครัวควบคู่ไปกับการฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่ซึ่งเป็นป่าต้นน้ำที่มีสภาพเสื่อมโทรมให้กลับคืนความอุดมสมบูรณ์ป้องกันวิกฤตการขาดแคลนน้ำของชุมชนในอนาคตพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชหฤทัยมุ่งมั่นในการสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชปณิธานและโครงการในพระราชดำริทุกโครงการเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่ราษฎรอย่างทั่วหน้าทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีไปติดตามและขับเคลื่อนการดำเนินงานของโครงการอย่างต่อเนื่องจบจนปัจจุบันสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริแห่งนี้ได้ดำเนินการฟื้นฟูพื้นที่ป่าต้นน้ำบริเวณดอยซอยเทอลู่และพลิกฟื้นคืนความอุดมสมบูรณ์ทำให้ป่าไม้มีความหลากหลายทางระบบนิเวศของพืชพันธุ์เพิ่มขึ้นสัตว์ป่าหายากมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นตลอดจนมีปริมาณน้ำท่าเฉลี่ยเพิ่มขึ้นจาก 51,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวันเพิ่มเป็น 6,800 ลูกบาศก์เมตรต่อวันอันเป็นสิ่งชี้วัดถึงความอุดมสมบูรณ์ของผืนป่าที่ทำให้ชุมชนมีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคในครัวเรือนและทำการเกษตรอย่างเพียงพอนอกจากนี้ราษฎรในพื้นที่บ้านนาเกียนซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวไทยภูเขาเผ่ากะเหรี่ยงโปได้ลดการทำไร่หมุนเวียนเกือบ 100% และปรับเปลี่ยนสายพันธุ์ข้าวจากข้าวพันธุ์พดูซึ่งให้ผลเฉลี่ยเพียง260กิโลกรัมต่อไร่มาเป็นข้าวพันธุ์คส62ซึ่งให้ผลเฉลี่ยถึง541กิโลกรัมต่อไร่ส่งผลให้ราษฎรมีข้าวเพียงพอต่อการบริโภคตลอดทั้งปีและเหลือจำหน่ายเป็นรายได้เสริมรวมทั้งได้ส่งเสริมให้ราษฎรปลูกกาแฟและมะขามป้อมสร้างรายได้เพิ่มเฉลี่ย 70,000 บาทต่อครัวเรือนต่อปีมากกว่าตอนเริ่มจัดตั้งโครงการที่ราษฎรมีรายได้ 5,500 บาทต่อครัวเรือนต่อปีนับเป็นอีกผลสำเร็จที่สำคัญที่ทำให้ราษฎรได้ตระหนักถึงความสำคัญของป่าต้นน้ำลำธารรักหวงแหนร่วมมือร่วมใจกันอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพป่าสืบสานตามแนวพระราชดำริให้คนอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างยั่งยืน

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิตค่ะ
1: หัวใจขาดเลือดโรคที่ไม่มีใครเลือกถ้าหมอให้คุณนุชเลือกระหว่างโรคหัวใจขาดเลือดและโรคหัวใจขาดรักคุณนุชจะเลือกแบบไหนครับ
2: หัวใจขาดรักคงไม่เป็นไรแต่ถ้าโรคหัวใจขาดเลือดคงไม่ดีแน่ๆเลยเพราะเท่าที่รู้ผู้ที่เป็นโรคหัวใจขาดเลือดอาการเบื้องต้นก็คือเจ็บที่หน้าอกและอ่อนแรงยิ่งถ้าเป็นคนที่สูบบุหรี่คนอ้วนคนที่เครียดง่ายขาดการออกกำลังกายจะยิ่งมีความเสี่ยงกว่าคนทั่วไปถ้าเป็นโรคหัวใจขาดเลือดแล้วมักจะมีอาการเรื้อรังต้องไปหาหมออยู่เสมอและถ้าหลอดเลือดหัวใจอุดตันอย่างถาวรขาดเลือดไปเลี้ยงเซลล์กล้ามเนื้อหัวใจก็จะตายภาวะแบบนี้เรียกว่าโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายทำให้เจ็บหน้าอกรุนแรงเกิดอาการหัวใจวายจนเป็นอันตรายถึงชีวิตโรคนี้น่ากลัวจังเราจะป้องกันได้อย่างไรคะหมอกัน
1: โรคนี้ป้องกันได้โดยงดบุหรี่ระวังไม่ให้อ้วนลดอาหารหวานมันเค็มกินผักผลไม้ออกกำลังกายไม่เครียดตรวจร่างกายทุกปีผู้ที่เป็นโรคความดันเบาหวานเกาต้องรักษากับแพทย์อย่างสม่ำเสมอเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดโรคหัวใจขาดเลือดแทรกซ้อนลดเหล้าละบุหรี่เลิกอ้วนเพื่อถนอมหัวใจและหลอดเลือดของคุณ

0: ทักทายง่ายๆสไตล์ฝรั่งไม่มีเมล็ดสวัสดีครับคราวที่แล้วเรารู้จักห้องแต่ละประเภทในโรงแรมกันแล้วครับเช่น single room ห้องเดียว double room ห้องคู่ที่มีเตียงขนาดใหญ่ twin room ห้องคู่ที่มีเตียง2เตียงและ suite suite ห้องชุดและเมื่อแขกต่างชาติมาติดต่อกับโรงแรมเพื่อจองห้องคุณในฐานะพนักงานโรงแรมคงต้องถามว่าคุณต้องการห้องประเภทไหนภาษาอังกฤษจะถามว่า What type of room would you like? What type of room would you like? คำว่า What type หมายถึงแบบไหน Room R-O-O-M คือห้องครับและ Would you like ที่คุณต้องการWhat type of room would you like? คุณต้องการที่จะพักห้องประเภทไหนอาจจะใช้คำว่า kind, K-I-N-D, kind, แทน type ก็ได้เลยนะครับยังคงความหมายเดิมอยู่ What kind of room would you like? อีกครั้งหนึ่งครับ What kind of room would you like?คำถามทั้งสองมีความหมายว่าคุณต้องการห้องประเภทไหนเลือกใช้ตามใจชอบได้เลยนะครับ What type of room would you like? หรือ What kind of room would you like? ผมแอนดรูว์บิกส์คุยกับฝรั่งอย่าเพิ่งวิ่งหนีเพราะภาษาอังกฤษง่ายนิดเดียวครับสวัสดีครับ
1: สำนวนชวนคิดพาสิสอนใจตำข้าวสารกรอกหม้อไม่เตรียมการสิ่งใดไว้ล่วงหน้าจวนเวลาร้อนลนจึงขวนขวายไม่เผื่อเหลือเผื่อขาดอาจวุ่นวายดูก็คล้ายตำข้าวพอกรอกหม้อกินเพื่อนเพื่อนรู้ไหมคะว่าตำข้าวสารกรอกหม้อหมายความว่าอย่างไรหมายความว่าเป็นการทำงานพอพลตัวหรือจวนตัวแล้วจึงจะทำพอให้เสร็จเป็นคราวๆไปไม่คิดเผื่อการภายหน้าเหมือนตำข้าวพอให้หุงกินไปมื้อหนึ่งยังไม่ถึงเวลาหุงข้าวก็ไม่คิดตามเผื่อไว้ก่อน

มนุษย์เห็นเทพเจ้าก็ย่อมเป็นพยานได้ทำความดีคนไม่เห็นจะเป็นไรจมภูมิใจว่าเราทำแต่ความดีจากบทประพันธ์ของชลัดอรุณโรจน์โดยเด็กหญิงสรัญญาสันติพงศ์กุลค่ะ

0: สถานีวิทยุสังฆทานธรรม FM 89.25 ค่ะต่อจากนี้ไปขอเชิญเพื่อนๆรับฟังนิทานธรรมะกันนะคะโดยเด็กหญิงธนวรรณศรีสุขค่ะ
1: นิทานคติธรรมเรื่อง

สุวรรณสามเป็นเด็กหนุ่มที่มีรูปร่างงดงามดั่งเทพบุตรเขาเป็นลูกชายของดาบสผู้บำเพ็ญบุญอยู่ในป่าลึกพ่อแม่ของสุวรรณสามพิการทางสายตาหรือว่าตาบอดด้วยกันทั้งคู่นั่นเองเป็นเพราะวิบากกรรมที่มีมาแต่ชาติปางก่อนจึงต้องมาใช้กรรมในชาตินี้สุวรรณสามเป็นลูกชายคนเดียวของพ่อแม่จึงต้องทำหน้าที่คอยดูแลบุปการีทุกสิ่งทุกอย่างปรนนิบัติอย่างใกล้ชิดด้วยความกตัญญูรู้คุณคุณหนูๆทั้งหลายควรเอาความดีของสุวรรณสามไปเป็นตัวอย่างเพื่อปฏิบัติให้เข้ากับชีวิตประจำวันจะดีมากการที่เรารู้จักบุญคุณของพ่อแม่ให้ทดแทนบุญคุณท่านตามกำลังที่เรามีอยู่จะเป็นสิ่งประเสริฐที่สุดสำหรับตัวเราอย่างหาที่เปรียบมิได้

ป่าดงดิบที่ลึกเข้าไปมากๆอย่างนี้จะอุดมด้วยพฤกษานานาพันธุ์มากมายรวมทั้งสัตว์ป่าที่ยังมีอยู่อย่างล้นเหลือสภาพแวดล้อมในป่าจะทำให้เกิดแหล่งน้ำหลากหลายมีทั้งน้ำตกที่สวยสดงดงามลำน้ำต่างๆเยอะแยะและยังมีหนองบึงขนาดใหญ่สำหรับเป็นแหล่งน้ำให้สัตว์ป่าอีกด้วยอากาศสดชื่นยามเช้าแบบนี้ทำให้สุวรรณสามรู้สึกกระปรี้กระเปร่าความสวยงามของธรรมชาติทำให้เขามีกำลังใจในการเสาะแสวงหาอาหารเพื่อเอาไปให้พ่อแม่ได้กินสุวรรณสามเป็นที่รักของสัตว์ป่า

0: รู้สึกกระปรี้กระเปร่าความสวยงามของธรรมชาติทำให้เขามีกำลังใจในการเสาะแสวงหาอาหารเพื่อเอาไปให้พ่อแม่ได้กินสุวรรณสามเป็นที่รักของสัตว์ป่าน้อยใหญ่ไม่ว่าจะเป็นเสือสิงกระทิงแรดหรือช้างแม้แต่สัตว์เล็กๆเช่นพวกนกต่างๆก็รักสุวรรณสามด้วยกันทั้งนั้นวันนี้ก็เช่นเดียวกันเมื่อสุวรรณสามเดินหาผลไม้ในป่าเพลินเหล่าสัตว์ทั้งหลายจึงเข้าไปหาสุวรรณสามด้วยความดีใจ
1: สุวรรณสามจะไปไหนเหรอฮะจะไปน้ำตกและเก็บผลไม้ให้พ่อกับแม่จ้ะไปด้วยได้มั้ยฮะได้สิแต่ต้องช่วยฉันตักน้ำด้วยนะ
2: อ๋อได้สิฮะฉันยินดีช่วยพี่เต็มที่เลย
3: ผมขอไปด้วยนะฮะ
1: อ้าวลูกลิงแล้วเธอจะไปทำไมล่ะตัวก็เล็กนิดเดียวจะช่วยอะไรฉันได้ล่ะ
3: ช่วยได้สิฮะ
2: ช่วยยังไงจ้าเจ้าหลิงน้อยเจ้าจะช่วยพี่เขาตักน้ำไหวเลย
3: โถพี่ช้างพี่ช้างไม่รู้อะไรฉันนะถึงแม้จะช่วยพี่สุวรรณสามตักน้ำไม่ไหวแต่ฉันก็ช่วยพี่เขาเก็บผลไม้ได้นี่นะ
1: เออจริงด้วย
3: ฮะฉันไปด้วยสิ
1: อ้าวจะนกเป็ดน้ำเจ้าจะไปทำไมกันน่ะเจ้าอยู่ในพงหญ้านั่นแหละดีแล้ว
3: ฉันก็จะช่วยหาปลาให้พี่สุวรรณน่ะเอาไปย่างกินยังไงล่ะ
1: โอ้ยฉันไม่กินเนื้อสัตว์สัตว์ทุกชนิดเป็นเพื่อนของฉันฉันกินไม่ลงหรอกถ้าอยากกินก็ไปหากินเองสิ
3: โธ่พี่สุวรรณสามหาเนื้อปลามีโปรตีนสูงนะครับพี่ต้องกินเนื้อปลาเพื่อบำรุงร่างกายคุณค่าของอาหารจะช่วยบำรุงส่วนที่สึกหรอของร่างกายได้มากนะฮะขืนพี่สุวรรณสามกินแต่ผลไม้เจ้าแรงที่ไหนไปหาของให้พ่อแม่กินล่ะฮะ
1: ไม่เอาฉันไม่กินเนื้อปลาเด็ดขาดปลาเป็นเพื่อนฉันถ้าเธออยากจะช่วยฉันก็ช่วยไปหาเมล็ดถั่วให้ฉันสิพวกถั่วมีคุณค่าทางอาหารเท่ากับเนื้อสัตว
3: ์ใช่ฮะกินถั่วก็ยังจะดีกว่ากินเนื้อปลาอีกแต่นกเป็ดน้ำเจ้านี่ช่างไม่รู้อะไรซะเลยวันวันรู้จักแต่ทำบาปท่าเดียว
4: ไงเจ้าลิงน้อยมาว่าฉันอย่างนี้เรา
3: ก็รู้ไม่จริงล่ะ
4: ก็ฉัน
1: เอาละเอาละเอาละอย่าเถียงกันนักเลยฉันจะให้น้องช้างไปช่วยฉันตักน้ำส่วนลิงน้อยช่วยฉันเก็บผลไม้และเจ้านกเป็ดน้ำก็ช่วยฉันหาเมล็ดถั่วก็แล้วกัน
2: ได้ฮะ
3: ได้ฮะ

ฝูงสัตว์น้อยใหญ่ต่างก็ชวนกันเดินตามสุวรรณสามไปส่งเสียงเอ็ดอึงก้องกังวานไปทั่วป่าดูพวกเขาช่างมีความสุขที่ได้อยู่ใกล้ๆสุวรรณสามและในทันใดนั้นเองเหล่าสัตว์ป่าและสุวรรณสามก็ต้องชะงักฝีเท้าเมื่อได้ยินเสียงของยักษ์ดังมาจากภูเขาทางด้านโน้น

0: สัตว์ประสาททั้งหลายต่างก็เกรงกลัวกับเสียงนั้นแต่ก็ไม่มีใครรู้ว่าเสียงที่ดังมานั้นมันเป็นเสียงของใครกันแน่แม้แต่สุวรรณสามเองก็ไม่รู้เจ้ายักษ์เมื่อได้เห็นฝูงสัตว์มากมายจึงเกิดความหิวขึ้นมาท้องไส้เริ่มปั่นป่วนนึกอยากจะกินเจ้าสัตว์ทั้งหลายเป็นอาหารขึ้นมาทันทีเจ้ายักษ์จึงยกธนูขึ้นเล็งมายังฝูงสัตว์กับสุวรรณสามในทันทีกะว่าจะเอาชีวิตของเจ้าลิงให้ได้แต่อนิจจ์ลูกธนูนั้นได้ลั่นตรงไปปักที่ตัวของสุวรรณสามเข้าอย่างจังทำให้สุวรรณสามร้องด้วยความเจ็บปวดแสนสาหัส
1: นี่อะไรกันนะใครทำร้ายฉันเจ็บเหลือเกิน
2: พี่จ๋าเจ็บมากโอ้ใครร้ายใจร้ายจังเลย
3: อย่าเพิ่งเป็นอะไรนะฮะเดี๋ยวพ่อแม่จะเดือดร้อนแล้วเราจะทำยังไงกันดีล่ะฮะ
1: ป่านที่พ่อแม่ของฉันเขาคิ้วแล้วพ่อแม่ฉันจะทำยังไงดีไปเอาผลละไปให้ท่าน

0: ใครท่านเป็นใครท่านจริงท่านทำไมท่านอยากได้อะไรจากฉันก็ขอให้บอกมาออกมาพูดกันสิออกมาสิ
1: ใช่แอบอยู่ได้ออกมาสิคนใจร้ายออกมา
2: แกเป็นใครแกเป็นใครมึงอาบชำระที่สวนสสารของพวกเราออกมาสิ
3: แล้วอดจะมันไส้จะสัตว์พวกนี้ไหมนะน้อยรักกันดีเหลือเกินนะช่วยกันปกป้องดีข้าจะเอาไปพวกเจ้าได้เห็นเต็มสองลูกตาเลย
0: ต้องจับตัดสินฉันทำไมพ่อแม่ฉันตาบอดฉันต้องดูแลพ่อแม่ฉันจะได้รับบาดเจ็บแล้วฉันจะช่วยพ่อแม่ได้ยังไงอ่ะ
3: คือว่าความจริงฉันไม่ตั้งใจจะยิงท่านหรอกนะคุณสวรรณสามฉันตั้งใจจะลองยิงสัตว์พวกนี้เล่นทนนั่นเอง
2: จ
3: ริงเหรอฉันอยากจะกินพวกเธอแต่ตอนนี้ฉันไม่นึกอยากกินแล้วเพราะฉันสำนึกผิดแล้วที่ทำให้ท่านต้องบาดเจ็บท่านผิดที่ทำให้พ่อแม่ของท่านอดได้กินผลไม้จากท่านฉันขอโทษฉันจะขอไถ่บาปท่านจะเป็นคนคอยเลี้ยงดูพ่อแม่ของท่านเอง
0: ท่านจะเป็นคนแต่ฉันก็ดีใจที่จะอยากรู้สึกสำนึกผิดและจะไถ่บาปถ้าฉันทนพิษบาปแผลไม่ไหวต้องตายไปเจ้าสัญญาได้ไหมว่าจะช่วยดูแลพ่อแม่ของฉันจนกว่าชีวิตของท่านจะหาไหมสัญญาได้ไหมเจ้าอย่าง
3: ฉันให้สัญญาจ้ะ
0: ขอบคุณเจ้าอย่างมากฉันดีใจต่อไปนี้ถึงฉันจะต้องตายก็นอนตายตาหลับแล้วก็จะจักให้สัญญากับท่านมา
4: สวงสาวไม่ใช่จะตายได้ได้นะสวงสาว

ดยตรงไปที่ศาลาซึ่งเป็นที่อยู่ของพ่อแม่ของสุวรรณสามและเล่าเรื่องต่างๆที่เกิดขึ้นกับสุวรรณสามให้ฟังจนจบเมื่อพ่อแม่ได้ฟังเช่นนั้นก็ถึงกับตกใจแทบช็อกตายตามไปด้วยยังความเศร้าโศกไปถึงเหล่าฝูงสัตว์ที่ติดตามมามากมายแต่พ่อแม่ก็มิได้โกรธเคืองเจ้ายักษ์แต่อย่างใดเพียงแต่ขอร้องให้เจ้ายักษ์ช่วยพาท่านทั้งสองไปยังที่ตั้งศพของสุวรรณสามเจ้ายักษ์ตอบตกลงและพาพ่อแม่ไปยังที่ตั้งศพของสุวรรณสามทันที

0: เมื่อพ่อแม่ของสุวรรณสามมาถึงที่ตั้งศพของสุวรรณสามผู้ซึ่งเป็นลูกชายคนเดียวและสุดรักสุดหวงแล้วต่างก็ใช้มือลูบคลำลูกด้วยความรักความเศร้าโศกน้ำตาของท่านไหลรินไม่ขาดสายใจจะขาดตามลูกไปด้วยลูกที่มีแต่ความกตัญญูรู้คุณทำไมลูกจะต้องจากไปอย่างนี้พ่อแม่ต่างพร่ำรำพันด้วยความเสียใจหัวใจจะขาดร้องร้องฝ่ายเทวดาผู้อารักษ์ป่าแห่งนั้นเมื่อได้เห็นและได้รู้เรื่องการตายของสุวรรณสามจึงรู้สึกซาบซึ้งในความดีงามของสุวรรณสามที่เป็นลูกกตัญญูรู้คุณพ่อแม่เป็นผู้ที่มีแต่ความเมตตาต่อสัตว์ป่าทั้งหลายทั้งปวงไม่เคยคิดโกรธแค้นเคืองใครๆถึงแม้จะถูกทำร้ายจนตายก็ตามเทวดาท่านจึงเกิดความสงสารและเมตตาจึงได้บันดาลให้สุวรรณสามฟื้นคืนชีพขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งและบันดาลให้พ่อแม่ของเขาได้หายจากตาบอดในทันทีทันใดนั่นเองเมื่อสุวรรณสามฟื้นคืนชีพขึ้นมาก็ดีใจแม้แต่ผู้เป็นพ่อแม่ก็ดีใจไม่น้อยไปกว่าลูกเหมือนกันที่รู้ว่าลูกตัวเองไม่ตายแล้วท่านทั้งสองก็สามารถมองเห็นได้อย่างอัศจรรย์
1: พ่อฮะแม่ผมไม่ตายแล้วฮะ
2: โอ้ลูกพ่อก็ดีใจที่ได้เห็นลูกพ่อมองเห็นแล้วลูก
3: แม่ก็ดีใจจ้ะที่เราสามารถมองเห็นแล้วนี่คงจะเป็นเพราะความดีของลูกแน่ๆเหล่าถวยเทพท่านจึงได้บันดาลให้พวกเราได้รับผลบุญอย่างนี
0: ้พ่อแม่ลูกต่างก็ดีใจเป็นอย่างยิ่งที่ทำดีแล้วก็ได้ดีความดีได้ตอบสนองพวกเขาแล้วเพราะความกตัญญูรู้คุณต่อพ่อแม่นั่นเองผลบุญจึงได้เกิดกับครอบครัวของสุวรรณสามทำให้เหล่าสัตว์น้อยใหญ่ต่างก็พลอยปิติยินดีตามไปด้วยแล้วคุณหนูๆล่ะครับนึกอยากจะเป็นคนดีอย่างสุวรรณสามบ้างไหมถ้าอยากเป็นคนดีอย่างเขาก็ต้องหมั่นทำแต่ความดีงามช่วยพ่อแม่ทำงานอย่าเกียจคร้านอะไรอะไรที่พอจะช่วยพ่อช่วยแม่ได้ก็ต้องช่วยอย่างเต็มที่ขยันทำการบ้านขยันอ่านหนังสือจะได้สอบได้ที่ดีๆทำให้พ่อแม่มีความสุขนี่แหละคือความกตัญญูรู้คุณที่เด็กวัยอย่างคุณหนูๆทั้งหลายควรที่จะมีให้กับคุณพ่อและ

ท่านว่าคลองที่ว่าคดเขียวมีตอระเกะระกะก็ยังสามารถพายถ่อผ่านไปได้แต่คนคดนี่สิร้ายยิ่งกว่าคลองคดในพระอภัยมณีของสุนทรภู่ท่านกล่าวไว้ตอนหนึ่งว่าแล้วสอนว่าอย่าไว้ใจมนุษย์มันแสนสุดลึกล้ำเหลือกำหนดถึงเถาวัลย์พันเกี่ยวที่เลี้ยวรถก็ไม่คดเหมือนหนึ่งในน้ำใจคนแปลว่าจิตใจมนุษย์นั้นยากที่จะหยั่งรู้ได้เถาวัลย์แม้จะพันคดเคี้ยวสักเท่าไหร่ก็ยังไม่คดเคี้ยวเท่าน้ำใจมนุษย์

ทอนผู้ได้กล่าวถึงคนหน้าเนื้อใจเสือไว้อีกว่าถึงคลองนาม32คดคุ้งชวากวงเวียนซ้ายมาฝ่ายขวาให้หนูน้อยคอยนับในนาวาแต่หนึ่งมาท่วน32คดอันคดอื่นหมื่นคดกำหนดแน่เว้นเสียแต่ใจมนุษย์สุดกำหนดทั้งหลวงล่องอเงี้ยวทั้งเลี้ยวรถถึงคลองคดก็ยังไม่เหมือนใจคนสรุปแล้วคนใจคดคือไม่ซื่อสัตย์สุจริต

เหนือสิ่งอื่นหมื่นแสนในแดนทิพย์เหนือคำหยิบยกมาอุทาหรณ์คือพระคุณมารดาและบิดาเหนืออักษรจักสรรพันนาจากบทประพันธ์เหนือสิ่งอื่นใดโดยคมศิลป์สิทธิกรจากหนูเด็กหญิงกัญญารัตน์มนสุขผู้อ่านค่ะ

ไอ้เชื้อเพลิงเป็นที่เรียกว่าน้ำมันเชื้อเพลิงนั่นมันจะหมดภายในไม่กี่ปีหรือไม่กี่สิบปีก็หมดถ้าว่าไปอีก40ปีหมดเราก็จะอายุ118 118นี่เรายังมีชีวิตอยู่อีก2ปีไอ้2ปีนั่นน่ะเราก็จะใช้กัสหอหรือไม่ใช่กัสหอกัสหอนี่ก็ไม่มีเพราะว่ากัสหอใส่ก็ห่อเพียงประมาณ 10% อย่างน้อยอย่างมากต้องใช้น้ำมันปาล์มน้ำมันปาล์มเขาก็ใส่เพียง 10% ในระหว่างที่จะถึงอายุ118หาวิธีได้แล้วที่จะทำที่จริงเมื่อ2ปีก็ทำไบโอดีเซลโดยใช้น้ำมันปาล์ม 100% ไม่ใช่เพียงน้ำมันปาล์ม 10% นายกก็ได้เห็นรถแล่นมาน้ำมันปาล์ม 100% เรายืนอยู่ที่รถคันหนึ่งแล้วก็เสร็จแล้วก็มีรถอีกคันถอยหลังมาได้ยินเสียงบึ้มบึ้มบึ้มบึ้มมา

เป็นอะไรรถดีเซลรถใช้น้ำมันดีเซล 100% น้ำมันปาล์มแล้วก็นายกก็บอกว่าหอมดีเราก็ทำหอมดีแล้วไม่เดือดร้อนเพราะว่านายกไม่ต้องกลัวเป็นแคนเซอร์จะเป็นมะเร็งเพราะว่าไอ้นี่ไม่เป็นมะเร็งเราทำแล้วก็หมายความเราไม่เดือดร้อนถึงเวลาเราอายุ118ถ้าอย่างไรเราก็ใช้น้ำมันปาล์มของเราเองคนอื่นอาจจะไม่ได้คนอื่นอาจจะไม่มีแต่ว่าเรามีเพราะเราขวนขวายหาวิธีที่จะทำเชื้อเพลิงทดแทนได้ถ้าไม่ได้ทำเชื้อเพลิงทดแทนเราก็เดือดร้อนเราก็เป็นห่วงแต่เราไม่ต้องเป็นห่วงถ้าคนอื่นเขาไม่ทำเขาอาจจะไม่มีน้ำมันไบโอดีเซลใช้แต่ว่าเรามีเราคือข้าพเจ้าทำเองคนอื่นอาจจะไม่มีก็ไม่เป็นไรต้องเห็นกับตัวคือแต่ละคนถ้าเห็นกับตัวก็รู้ว่าไม่เป็นไรเพราะแต่ละคนก็ต้องพยายามที่จะหาพลังงานทดแทนทั้งนั้น

ผู้เชี่ยวชาญทางประวัติศาสตร์บอกว่าพระบวรพุทธศาสนาเป็นศาสนาของชาวไทยมาตั้งแต่สมัยสุโขทัยพระเจ้าแผ่นดินองค์แรกๆของสุโขทัยเวลาจะขึ้นเป็นพระเจ้าแผ่นดินก็จะต้องกล่าวคำปฏิญาณว่าจะทนุบำรุงพระพุทธศาสนาไว้ด้วยชีวิตซึ่งเดี๋ยวนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์นี้ก็เช่นกันก็ยังถือธรรมเนียมเหมือนอย่างคนไทยทั้งหลายถือว่าพระบวรพุทธศาสนาเป็นสิ่งที่ล้ำค่าของชีวิตคนไทยที่จะพึ่งพาเวลามีปัญหาอะไรเกิดขึ้นในชีวิตพระบวรพุทธศาสนาเป็นแสงสว่างเพราะฉะนั้นไม่มีวันยอมให้สลายหรือล่มลงไปเป็นอันขาดและดินแดนของชาวพุทธนี้ชาวพุทธได้ทำชื่อเสียงมามากมายเช่นตอนสงครามโลกครั้งที่สองข้าพเจ้าได้ทราบข่าวว่าเฉลยศึกสมัยที่ตอนนั้นทางญี่ปุ่นได้ยึดครองประเทศไทยเฉลยศึกต่างชาติต่างๆได้รับการช่วยชีวิตได้รับการป้อนน้ำป้อนแอบไปป้อนน้ำเสี่ยงกับชีวิตตนเองแล้วก็ป้อนอาหารซ่อนตัวเขาด้วยข้าพเจ้าที่พูดอย่างนี้ไม่อยากที่จะทำให้ใครต้องเสียใจแต่พูดให้ทราบความจริงว่าบรรพบุรุษของไทยเหล่านี้แม้แต่ในที่ผ่านมาไม่เท่าไหร่ไม่กี่ปีเนี่ย50ปีแล้วก็ตามก็ยังปฏิบัติตนทำให้ต่างประเทศเนี่ยชื่นชมและนับถือประเทศไทยแล้วก็น้ำใจของคนไทยที่มีความเมตตากรุณาและมีความกล้าหาญที่จะแสดงความเมตตากรุณาด้วยอันนี้ขอให้ท่านคิดดูดีๆสิและชาวต่างประเทศมาพูดกับข้าพเจ้าบอกที่เขาชอบกรุงเทพมหานครเหลือเกินเนี่ยเพราะว่าเมืองหลวงของประเทศไทยน่าอัศจรรย์โบสถ์พุทธโบสถ์พราหมณ์โบสถ์คริสต์สุลาอิสลามทุกศาสนาอยู่ใกล้เคียงกันไม่เคยมีใครคิดไปวางระเบิดหรือไปรบกวนศาสนาอื่นเลยให้อิสระสิทธิเสรีภาพในการที่จะนับถือศาสนาใดก็ได้ซ้ำสนับสนุนนี่แหละฝรั่งเขาบอกคือการปฏิบัติต่อกันของคนที่มีความเจริญอย่างแท้จริงเจริญสุดทางด้านจิตใจอันนี้น่าชื่นใจมากถึงเวลาสวดของใครใครก็ไปถึงเวลาใครทำพิธีของใครก็ไปโดยไม่ไปรังแกซึ่งกันและกันอันนี้ต่างประเทศเขาบอกยอดสุดๆคนไทยเนี่ย

พระราชดำรัสสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถพระราชทานในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา11 สิงหาคม 2550

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นขาวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิตขอเชิญสาธุชนทุกท่านร่วมงานรัตนบูชาสัปดาห์วันวิสาขบูชาประจำปี2569ณวัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีระหว่างวันจันทร์ที่25พฤษภาคมถึงวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569และขอเชิญทุกท่านร่วมส่งน้ำพระบรมสารีริกธาตุที่จะอัญเชิญมาประดิษฐานณปรัมภิธีหน้าวัดสังฆทานทุกท่านสามารถมาร่วมส่งน้ำพระบรมสารีริกธาตุได้ตลอดทั้งวันในเวลา 19:00 นมีพิธีเจริญพระพุทธมนต์ฟังธรรมปฏิบัติธรรมทุกคืนโดยมีกำหนดการดังนี้วันจันทร์ที่25พฤษภาคมเวลา 12:00 นพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุจากอุโบสถแก้วมาประดิษฐานณมณฑลพิธีด้านหน้าวัดสังฆทานเพื่อให้สาธุชนได้กราบสักการะส่งน้ำพระบรมสารีริกธาตุเวลา 19:00 นเจริญพระพุทธมนต์และฟังพระธรรมเทศนาโดยได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์ดังนี้วันจันทร์ที่25พฤษภาคมพระครูภาวนาชัยสิทธิ์หลวงพ่อบุญลือธรรมกาโมวัดป่าภาวนาวิเวกจังหวัดราชบุรีวันอังคารที่26พฤษภาคมพระราชสุเมธีหลวงปู่เหลี่ยมสุจินโนวัดภูตูมวนารามจังหวัดเลยวันพุธที่27พฤษภาคมพระครูสิริธรรมสารพระอาจารย์ชายาสิริธรรมโมวัดพระราม9กาญจนาภิเษกกรุงเทพมหานครวันพระฤหัสบดีที่28พฤษภาคมพระกิตติสารสุธีหลวงพ่อเชิดชัยศิรสัมปันโนวัดปฐุมวนารามกรุงเทพมหานครวันศุกร์ที่29พฤษภาคมพระกิตติวิมลเมธีหลวงพ่อสุชีพสุธรรมโมวัดบุพพารามกรุงเทพมหานครวันเสาร์ที่30พฤษภาคมพระครูโอภาสวุฒิกรหลวงพ่อโสพลโอภาโสวัดบึงลัทธิวัน

0: จังหวัดพระนครศรีอยุธยาวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคมวันวิสาขบูชาเวลา 8:00 น.พิธีถวายทักษิณานุปาทานครบรอบ22ปีวันละสังขารหลวงปู่สังวาลเขมโกหน้าปรัมพิธีหน้าวัดเวลา 11:00 น.พระครูปลัดไพรินทร์ศรีวัฒโนลงลานธรรมแสดงธรรมและขอเชิญญาติธรรมร่วมหลอมทองคำหุ้มองค์หลวงพ่อโตเวลา 12:30 น.พิธีบรรพชาอุปสมบทหมู่เนื่องในวันวิสาขบูชาในอุโบสถแก้วเวลา 16:00 น.ร่วมเวียนเทียนต้นไม้รอบที่1เวลา 19:00 น.พิธีเจริญพระพุทธมนต์พระราชภาวนาวชิราภรณ์หลวงปู่อำนวยภุริสุนทโรวัดบรมนิวาสกรุงเทพมหานครเมตตาแสดงธรรมหลังจากนั้นสวดมนต์ทำวัดเจริญพระกรรมฐานฟังธรรมปฏิบัติธรรมเวลา 24:00 น.เวียนเทียนรอบที่2วันจันทร์ที่1มิถุนายนเวลา 13:00 น.พิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุกลับเข้าประดิษฐานภายในอุโบสถแก้ววัดสังฆทานจึงขอเชิญศิษยานุศิษย์ร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้าไตรทยธรรมในงานรัตนบูชาถวายทักษิณานุปาทานครบรอบ22ปีวันละสังขารหลวงปู่สังวาลเขมโกติดต่อร่วมเป็นเจ้าภาพได้ที่แม่ชีสมศรี088-095-4205หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน02-496-1240จึงขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมงานรัตนบูชาสงน้ำพระบรมสารีริกธาตุณวัดสังฆทานระหว่างวันจันทร์ที่25ถึงวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569นี้โดยพร้อมเพรียงกันครับวัดสังฆทานขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างเมนเผาศพวัดสังฆทานซึ่งขณะนี้เมนวัดสังฆทานได้ชำรุดจึงต้องมีการสร้างเตาเผาใหม่โดยมีค่าใช้จ่าย 1,700,000 บาทท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704 408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน02-496-1240 02-496-1240 วัดสังฆทานขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานซึ่งจะจัดขึ้นทุกวันเสาร์ที่2ของเดือนโดยมีกำหนดการดังนี้เวลา 7:00 น.สาธุชนตักบาตรข้าวสวยเวลา 8:00 น.พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายภัตตาหารแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์รับฟังพระธรรมเทศนาหนึ่งกันท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704 408-447-4704ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพโรงทานหรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน02-496-1240 02-496-1240จึงขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานซึ่งจะจัดขึ้นทุกวันเสาร์ที่2ของเดือนณปราสาทจตุรมุขวัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรี
1: วัดเขาสุกิมมีความยินดีขอเชิญศิษยานุศิษย์และพุทธศาสนิกชนร่วมงานบุญทอดพระป่าสามัคคีเพื่อโรงพยาบาลเขาสุกิมปรับปรุงห้องฉุกเฉินห้องบัตรและศูนย์บริการหลักประกันสุขภาพจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ที่ขาดแคลนทำบุญต่อลมหายใจอานิสงส์ยิ่งใหญ่ทอดณวัดเขาสุกิมในวันพระฤหัสบดีที่18มิถุนายน2569เวลา 12:00 น.

0: ร่วมบริจาคได้ที่วัดเขาสุกิมหรือโรงพยาบาลเขาสุกิมชื่อบัญชีวัดเขาสุกิมสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารธนาคารกรุงเทพชื่อบัญชีวัดเขาสุกิมเลขที่บัญชี290-412-2914 290-412-2914 ท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่วัดเขาสุกิม039-495-243หรือ086-906-9770โรงพยาบาลเขาสุกิม039-495-225-6ต่อ115-137หรือ988-1671ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านสมทบทุนติดตั้งแผงโซลาเซลล์ทดแทนการใช้ไฟฟ้าภายในวัดธรรมชัยสิริมงคลตำบลสนามชัยอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลเลขที่บัญชี710-014-1680 710-014-1680 ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่024961240
1: ขอเชิญสาธุชนทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพในการบูรณะปฏิสังขรณ์หลังคาศาลาเรือนไทยริมน้ำวัดสังฆทานซึ่งในขณะนี้ได้เกิดการชำรุดและผุพังไปตามกาลเวลาสำหรับสาธุชนท่านใดที่มีความประสงค์จะร่วมบุญเป็นเจ้าภาพในการบูรณะปฏิสังขรณ์หลังคาศาลาเรือนไทยริมน้ำวัดสังฆทานสามารถติดต่อสอบถามและร่วมบุญได้ที่สำนักงานวัดสังฆทานหมายเลขโทรศัพท์024961240สถานีโทรทัศน์ดาวเทียม SBBTV 999หมายเลขโทรศัพท์024961164หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี408-447-4704
2: สถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอนำเสนอรายการเถระวาทะช่วงต่อไปนี้จะเป็นการบรรยายธรรมโดยหลวงพ่อสนองกตปุญโญขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ

ฆ่าใครใช้สติปัญญาแก้ปัญหาเพราะนั้นพระมโหสถบัณฑิตเนี่ยมีปัญญามากถ้าจะเล่าถึงตอนเล่าทั้งหมดก็ไม่ไหวนะเพราะมันยาวคือเอาเล่ากันต้องย่อๆคือสองตอนตอนหนึ่งก็คือว่าพระมโหสถในลงมาเกิดในตระกูลเศรษฐีมหาศาลพอเกิดแล้วเนี่ยพอคลอดออกมาเนี่ยมียาเนี่ยติดมือมามีแท่งยาติดมือมาในตำนานนั้นบอกว่าพระอินทร์เนี่ยจำแรงร่างมาคือเอายาเนี่ยมาใส่มือตอนคลอดใหม่ๆแต่คนทั้งหลายเนี่ยไม่เห็นก็นึกว่าเด็กคนเนี้ยคลอดออกมาในกรรมยาติดมือมาด้วยเรียกว่ากรรมมาจากในท้องแต่ที่จริงไม่ใช่หรอกคือพอเกิดมาแล้วออกมาข้างนอกแล้วเทวดาก็เอายาวิเศษเนี่ยมาให้ใส่มือตอนคลอดแล้วก็ตอนนี้ก็เห็นพ่อแม่ก็เห็นเด็กเนี่ยมียาอยู่ในข้อมือแท่งยาในข้อมือก็เลยเอามาผลแต่พ่อเนี่ยปวดหัวมา7ปีไม่เคยหายก็เลยนึกว่ายาเนี่ยคงจะเป็นวิเศษก็เลยผลแล้วก็กินก็หายปวดหัวยังปิดทิ้งเลยคราวนี้ใครปวดหัวปวดท้องเป็นอะไรก็มาขอยามโหสถผลให้กินก็ทำให้หายเป็นอัศจรรย์แค่ปวดหัวปวดท้องไม่หายก็เลยให้ชื่อว่ามโหสถบัณฑิตมโหสถนี่ก็คือมโหสถก็คือยาเนี่ยโอสถเนี่ยเลยชื่อว่ามโหสถทีนี้พอเกิดมาก็พ่อก็กลัวลูกเนี่ยจะน้อยหน้าในฐานะลูกสตรีก็หาบริวารมาตั้ง500คนเอาลูกคนใช้มาเนี่ยคอยมาปฏิบัติมาเล่นด้วยเนี่ย500คนมีบริวารมีเพื่อนเล่นในหมู่บ้านนั้นน่ะพอได้7-8ขวบโมโสก็เริ่มมีปัญญาออกความคิดขุดสระสร้างศาลาเห็นว่าเด็กนี่มากสร้างศาลาเนี่ยขุดสระพันคดขุดสระพันคดเด็กเป็นพันๆคนเนี่ยอาบได้คนละมุมได้เล่นน้ำได้ทุกเวลาอาบน้ำได้ทุกเวลาที่สระพันคดคดไปคดมาแล้วมีเป็นชั้นๆๆๆๆจะนึกเดาเอาเลยว่าสระพันคดเป็นยังไงไม่ได้ขุดสี่เหลี่ยมนะขุดพันคดเนี่ยแล้วก็สร้างศาลาเอาไว้เป็นที่พักร้อนแล้วก็ทำศาลาไว้สำหรับที่คนมาพักแล้วก็เป็นที่วิจัยเรื่องราวถ้าเกิดเรื่องทะเลาะเบาะแว้งกันก็เป็นที่ตัดสินคือเป็นผู้พิพากษาคดีความในหมู่บ้านนั้นได้คือมีปัญหาอะไรแก้เป็นคืออย่างที่ว่าวันหนึ่งนี่เหยี่ยวมันมาเฉี่ยวเนื้อในบ้านนั้นน่ะแม่ครัวกำลังทำเนื้ออยู่เหยี่ยวมันก็เห็นก็เฉี่ยวเลยเฉี่ยวเนื้อคาบไปเด็กทั้งหลายก็วิ่งขับเหยี่ยวกันโห่กันไอ้ตานี่ก็แหงนขึ้นไปบนเหยี่ยวปากก็โห่เหยี่ยวมันก็บินไอ้เมื่อตาตัวเองแหงนขึ้นไปบนเหยี่ยวบนฟ้าก็กระเตะก้อนหินก้อนดินหกล้มกันขับเหยี่ยวไม่ทันมโหสถบอกเราจะขับเอาเองพวกท่านไม่ต้องขับหรอกมโหสถบัณฑิตก็วิ่งฮะวิ่งดูอีเงาเหยี่ยววิ่งก้มหน้าไม่ดูเหยี่ยวหรอกดูเงาเหยี่ยวมันดินแล้วเงาแสงอาทิตย์เนี่ยมันจะโดนเงาเหยี่ยวลงมาก็วิ่งตามเงาเหยี่ยวแล้วฝากก็ร้องแล้วก็มือก็ตกโห่ให้เหี่ยวตกใจแต่ไม่แหงนหน้ามาเด็กอื่นวิ่งแหงนหน้าหกล้มหมดแต่มโหสถบัณฑิตเนี่ยก้มหน้าวิ่งดูอีเงาแล้วก็ปากก็โห่มือก็ตกแต่ไม่หงายหน้าผลสุดตามไปจนเหี่ยวนั้นตกใจก็ปล่อยเนื้อลงมาเอากลับคืนมาได้ไอ้ความฉลาดได้ทำให้คนโตสังเกตว่าเด็กคนนี้มีแววฉลาดก็ล่ำลือกันไปแต่ตอนนี้คนก็
ลักงัวกันมาคนหนึ่งไปลักงัวเข้ามาไปขโมยงัวขโมยงัวมาก็เจ้าของก็ตามทันก็แย่งกันต่างคนต่างแย่งกันก็บอกไอ้คนเจ้าของก็บอกงัวของกูมึงขโมยกูมาบอกว่าไอ้นั่นก็บอกกูไม่ได้ขโมยของมึงมางัวของกูกูไม่ให้มึงก็แย่งกันไปมาชาวบ้านก็มาลุมล้อมกันดูว่าเอ๊ะสองคนนี่มาแย่งงัวตัวเดียวกันใครเป็นเจ้าของกันแน่เขาบอกว่าไปถามไอ้เจ้าของจริงก็บอกว่าของเขาถามไอ้ขโมยก็บอกว่าของเขามันหลักฐานไม่มีเนี่ยไม่มีพยานเจ้าบอกเอาอย่างนี้แล้วกันทุกท่านตัดสินกันไม่ได้ก็ไปหามโหสถบัณฑิตก็บอกขอไปถึงที่สภาก็เชิญมโหสถบัณฑิตขึ้นมาก็เด็กเพราะมโหสถบัณฑิตเนี่ยเวลาเขาจะว่าความเนี่ยเขาจะต้องแต่งตัวเรียบร้อยแล้วอาบน้ำอาบท่าเรียบร้อยแล้วก็ขึ้นมานั่งที่ธรรมาสน์เขาบอกวันนี้มีเรื่องอะไรก็ให้มันสั่นกระดิ่งกันแล้วเรียกร้องสั่นกระดิ่งแล้วก็มาละเขาบอกมีวันนี้มีปัญหาอะไรเขาบอกว่ามีเรื่องเนี่ยสองคนเนี่ยไม่รู้ใครเป็นเจ้าของวัวแต่ว่าต้องเป็นเจ้าของคนนึงแหละต้องเป็นขโมยคนแต่ว่าไม่รู้จะตัดสินใครว่าใครเป็นขโมยมโหสถบัณฑิตก็ถามเขาบอกงัวตัวเนี้ยถามเจ้าของนะของท่านจริงเลยบอกของข้าพเจ้าจริงแล้วท่านเลี้ยงด้วยอะไรบอกท่านเลี้ยงด้วยอะไรบอกว่าเลี้ยงด้วยข้าด้วยยาข้าพเจ้าเนี่ยยากจนไม่มีอะไรจะให้กินแล้วก็เลี้ยงได้แต่ยาถามไอ้คนไอ้คนขโมยบอกข้าพเจ้าเนี่ยเลี้ยงอย่างดีงัวตัวเนี้ยเลี้ยงด้วยยาคูยาคูเลี้ยงด้วยนมเนยเลี้ยงด้วยถั่วข้าวอย่างดีเลี้ยงด้วยถั่วด้วยข้าวด้วยนมด้วยเนย

ญญาเนี่ยเขาอ่านเรื่องราวลึกซึ้งนะอ่านเรื่องราวในทะลุลึกซึ้งว่าตายนี่เขาจะทำยังไงกับเราเขาจะพูดยังไงเขาจะถามยังไงเขาจะเตรียมตะการยังไงกับเราเขากำหนดไว้หมดเลยก็เอาพ่อไปแล้วก็เอาลาไปตวงหนึ่งเอาลาไปตวง ลาไปตวงกับม้าอัจฉริยไปตวงม้าอัจฉริยเนี่ยก็คือแม่ลากับม้าเนี่ยมันผสมกันก็ออกลูกมาเป็นอัจฉริยเรียกว่าล่อออกมาเป็นล่อเรียกอัจฉริยไอ้ตัวล่อเนี่ยมันใหญ่กว่าลาแล้วมันแข็งแรงมากไอ้ตัวอัจฉริยเนี่ยเป็นล่อที่ใช้กระทุกอะไรต่ออะไรขึ้นเขาขึ้นลงห้วยในเก่งมากบ้านเราจะไม่มีฮะจะมีแต่ภาคเหนือหรือไม่ก็ทางอินเดียเนี่ยมีล่อเยอะมีลาเยอะเนี่ยเรียกม้าคนไทยก็เรียกม้าอัจฉริยแต่คนตอนนี้เสร็จแล้วก็พวกบัณฑิตทั้ง4คนก็คอยจับผิดพระมโหสถบัณฑิตพอเข้าไปในวังเขาตั้งกระทู้ถามเลยมโหสถบัณฑิตขออยากจะถามหน่อยว่าพ่อกับลูกเนี่ยใครสำคัญกว่ากันเขาถามพ่อกับลูกใครสำคัญกว่ากันพระโสดาบันก็บอกว่าลูกสำคัญที่พระองค์เท่านั้นในพวกนักบัณฑิตพวกนั้นหัวเราะก้าเกยตกมือหัวเราะกันแล้วก็โคฮาปากเลยว่าไปเอานี่หรือนักปราชญ์บัณฑิตที่คล้ายๆว่าคนยกย่องว่าฉลาดเด็กแค่เจ็ดแปดขวบจะรู้อะไรก็ตอบผิดๆน่ะพวกนักปราชญ์พวกนั้นก็ไม่อยากให้เด็กมาเก่งกับตัวเองก็เลยหัวเราะกันว่าตอบยังไงได้ว่าเด็กเนี่ยสำคัญกว่าลูกสำคัญกว่าพ่อยังไงเจ้าบดินก็จะลอกแรกก็สิเอ๊ะมันไม่ฉลาดจริงหรือเปล่าเนี่ยที่เราไปทดสอบเรื่องหลายๆเรื่องมันก็ฉลาดนี่แต่พอมาเข้าวังแล้วทำไมมันตอบไม่ฉลาดบอกจริงหรือมโหสถลูกจะสำคัญกว่าพ่อแม่จริงหรือบอกสำคัญสำคัญยังไงคือมโหสถบัณฑิตวางแผนแล้วพอเวลานั่งในพระราชวังเนี่ยมโหสถบัณฑิตบอกกับพ่อบอกกับพ่อเวลาเขาตั้งที่นั่งสูงนะพ่ออย่านั่งนะให้ลูกนั่งก่อนให้พ่อนั่งข้างล่างนะลูกอย่านั่งข้างบนพ่อก็ทำตามลูกเขาก็อาสนะที่สูงมามโหสถบัณฑิตก็ขึ้นไปนั่งที่สูงเลยพ่อก็ลงนั่งข้างล่างไอ้พวกนั้นก็นึกแหมนี่มโหสถบัณฑิตมันหลงตัวเองนี่เด็กแค่นี้อมนิ้วมือจะรู้เรื่องอะไรดูสิมาวางตัวนั่งสูงกับพ่อตัวเองก็เลยถามว่าพ่อกับลูกใครสำคัญกว่ากันเจ้าบดินก็ถามบอกลูกสำคัญกว่าเขาบอกว่าถ้างั้นถ้าลูกสำคัญกว่าพวกนักปราชญ์ก็ถามว่าเราเห็นว่าพ่อสำคัญกว่าพวกนั้นก็เถียงสำคัญกว่ามโหสถบัณฑิตทั้งนักปราชญ์ทั้งหมดเนี่ยเขาบอกว่าลูกพ่อสำคัญกว่าลูกนะเพราะพ่อให้กำเนิดบอกถ้าอย่างนั้นพระองค์ถือว่าพ่อสำคัญกว่าลูกแล้วพระองค์งั้นก็เอาพ่อกำหนดฉันไว้สิตัวกำหม่อมฉันก็กลับบ้านเอาพ่อกำหม่อมฉันไว้เป็นบัณฑิตก็แล้วกันกำหม่อมฉันก็ไม่มีประโยชน์อะไรถ้าพ่อสำคัญกว่าลูกชาวบดินก็อึกอักเอ๊ะบอกฉันไม่ต้องการพ่อหรือต้องการเธอก็พระองค์ก็ว่าพ่อสำคัญกับลูกก็งั้นก็เอาพ่อไว้แล้วกันลูกไม่สำคัญเนี่ยลูกก็ไม่ควรจะอยู่ที่นี่เจ้าบดินก็จะตึดตันว่าไอ้จะเอายังไงดีบอกงั้นพระองค์ยังไม่กระจ่างแจ้งก็เอาอย่างนี้แล้วกันม้าก็เลยให้คนเนี่ยไปจับม้าหมาม้ากะลาไปขอไว้ในกระสอบขอไปเสือลำแทนก็ไปให้คนใช้เนี่ยแบกลาแล้วก็เอาม้าเอาลามาก็คลี่ออกท้องพระโลงบอกนี่พระองค์ไอ้ลานี่มีเป็นตัวนี่ลาใช่ไหมพระองค์บอกใช่บอกเนี่ยลาแล้วเนี่ยลูกมันเป็นอัสดรพระองค์ว่าไอ้ตัวลาออกลูกมาเป็นอัสดรเนี่ยไอ้ลาเนี่ยราคาเท่าไหร่ราคามันถูกนะมโหสถราคาไม่แพงหรอกก็ลาแม่มันราคาถูกแต่ล่อล่ะที่มันเป็นลูกของลาเนี่ยอัสดรเนี่ยราคาแพงบอกค่าแพงสิหาค่าไม่ได้

ราคามากกว่าแม่มันอีกบอกก็เช่นเดียวกันพระองค์ถ้าม้าเนี่ยถ้าลาเนี่ยมันออกลูกมาเป็นอัสดรเนี่ยลูกมันย่อมสำคัญกว่าแม่มันย่อมสำคัญกว่าแม่มันเพราะว่ามันเป็นมหัสดรฉะนั้นกระหม่อมฉันที่ตอบว่าลูกสำคัญกับพ่อก็เช่นเดียวกันอย่างนี้ไอ้พวกนักปราชญ์จะนั่งคอตกแล้วคือเอแพ้เด็กซะแล้วถ้าพระองค์เห็นว่าพ่อสำคัญกว่าลูกอย่างนั้นพระองค์ก็เอาพ่อไว้แล้วกันถ้าเห็นลูกสำคัญกับพ่อก็เอาลูกไว้เราเห็นลูกสำคัญกว่าถ้างั้นเราขอเอาลูกไว้แล้วกันเพราะลูกมีปัญญามากกว่าพ่อก็เลยรับตัวมโหสถบัณฑิตไว้เป็นลูกของตัวเองแล้วก็ไม่แก้ปัญหาคนมีบารมีแค่เจ็ดแปดขวบแล้วเป็นอาจารย์เจ้าแผ่นดินได้นะคิดดูสิเขาสะสมบารมีมามากเหลือเกินนะสะสมบารมีปัญญาบารมีมามากขนาดเจ็ดขวบเนี่ยรู้หมดทุกอย่างเลยไม่ต้องร่ำเรียนอะไรรู้หมดเลยแก้ปัญหาได้ร้อยแปดเลยเหตุการณ์ในบ้านเมืองมีเรื่องอะไรเนี่ยก็มาถามมโหสถบัณฑิตมโหสถบัณฑิตก็แก้ปัญหาได้หมดทีนี้เราวัดลักพอดีมโหสถมโหสถบัณฑิตก็รู้ว่าเมืองเนี่ยมี16แคว้นมี101เมืองมี16แคว้นมี101เมืองก็เลยว่าพระเจ้าไปดินทุก101เมืองเนี่ยล้วนแต่พวกที่ยังหนุ่มยังแน่นพวกที่ยังแสวงหาอำนาจทั้งนั้นเลยและมีเจ้าไปดินเมืองหนึ่งที่เมืองแบบเป็นชอบลบลาฆ่าฟันชอบเอาชนะชอบยึดบ้านเมืองคนอื่นก็นึกว่าสักวันหนึ่งก็ต้องมาลบบ้านเราเพราะบ้านเราในเมืองอุดมสมบูรณ์แต่เขามาลบเฉพาะประเทศเดียวเนี่ยสู้เราไม่ได้เพราะประเทศเราใหญ่กว่าสมบูรณ์กว่าแต่เขาคงต้องรวมมาถึง101เมืองพอรู้งั้นมโหสถบัณฑิตก็วางแผนเลยวางแผนเอาเหล็กเอานกกระเรียนเนี่ยมาเลี้ยงสมัยก่อนเอานกมาเรียนกระเรียนเนี่ยมาเลี้ยงเลี้ยงแล้วก็เขาถูเหล็กเนี่ยเหล็กเนี่ยให้เป็นฝอยเลยให้เป็นผงแล้วก็คลุกกับข้าวคลุกกับเนื้อให้นกกระเรียนกินนกกระเรียนกินแล้วก็ถ่ายออกมาเขาก็เอาขี้นั่นแหละไปถลุงไปละลายน้ำแล้วก็เอาไปถลุงเป็นเหล็กเขาจะผสมเหล็กให้นกกระเรียนกินพอมันกินไปแล้วมันธาตุมันแรงมันละลายเหล็กได้เขาก็เอาขี้นกกระเรียนมาทำถึง7ครั้งมาทำเป็นเหล็กน้ำพีเอามาหลอมเป็นดาบน้ำพีเขาเรียกว่าดาบน้ำพีเนี่ยไม่มีสนิมสามารถตัดตะปูตัดดาบที่ธรรมดาขาดถือว่าเป็นดาบที่หาได้ยากต้องใช้นกกระเรียนเนี่ยกินเหล็กแล้วก็ถ่ายออกมาแล้วก็เอามาหลอมถึง7ครั้งมโหสถบัณฑิตก็ทำดาบอย่างพิเศษเลยสวยเลยเข้าไฟอย่างดีเป็นดาบน้ำพีหมดเลย100กว่าเล่ม101เมืองก็เมื่อทำดาบนี้เสร็จแล้วก็ทำฝักดีก็จารึกชื่อว่ามโหสถบัณฑิตชื่อมโหสถสลักใส่ไว้ในดาบนั้นหมดเลยคนมีปัญญาวางแผนแล้วแล้วก็ส่งบรรณาธิการดาบนี่ไปให้แล้วก็มีสารดาบนี่ไปให้แก่ถวายกับเจ้าไปดิน101เมืองเจ้าไปดินก็มาชักดาบดูแล้วหูดีใจแหมดาบนี้ไม่ใช่เป็นดาบที่ไร้ราคาดาบที่มีค่ามากหาไม่ได้เลยซึ่งเลี้ยงด้วยนกกระเรียนแล้วก็ทำเป็นน้ำพีมันเนี่ยซึ่งทางประเทศเราเขาไม่มีก็ดีอกดีใจเขาทำว่าไปไว้เป็นดาบคู่รบเลยครับนี่เพราะดาบเนี่ยถ้าดาบธรรมดานี่จะตัดขาดหมดเพราะมันเป็นเหล็กที่กล้าที่แข็งแล้วก็สนิมไม่ขึ้นทีนี้เสร็จแล้วก็พระเจ้าอีกเมืองใหญ่นะครับเมืองใหญ่ที่มีอำนาจมากนะครับวางแผนมาลบพระมโหสถมาลบเมืองวิเทหราชเนี่ยพระเจ้าบิดินของพระเจ้ามโหสถเนี่ยของมโหสถบิดินชื่อวิเทหราชเ
ก็ยกคนมาก็เกณฑ์เจ้าร้อยเอ็ดเมืองเนี่ยมาร่วมรบด้วยเพราะตัวเองมีอำนาจเนี่ยเจ้าแผ่นดินพวกนั้นก็ลุกมาร่วมรบด้วยเลยเข้ามาก็มาล้อมเมืองตรงกับที่หมอโสดบัณฑิตเตรียมการไว้หลายปีฮะเตรียมการขุดคูรบกะสะสมเสบียงอาหารทุกสิ่งทุกอย่างกะพร้อมว่าสู้กันได้เป็นหลายๆปีเขารู้เลยว่าข้าศึกจะต้องมาแน่ลักษณะคนเราถ้ามีกำลังวังชาพอเพียงต้องออกรบก็เตรียมไปหมดก็ขุดคูข้างนอกขุดคูข้างในคูข้างนอกเนี่ยขุดชั้นน้ำอย่างดีก็มีน้ำระบายเข้ามาได้ไม่ให้อดน้ำข้างในก็เก็บน้ำไว้ดีขุดคูอย่างดีเพราะว่าเมืองอยู่ติดกับแม่น้ำก็ระบายน้ำเข้าออกได้แล้วก็มาเอาไอ้เข้มาเพาะเลี้ยงไว้เยอะเลยเลี้ยงไว้ตามคูแล้วก็บอกกับราชดรว่าจะลงมาในคูนี้นะไอ้เข้ชุมทุกคนก็รู้ว่าในคูเมืองเนี่ยรอบเมืองเนี่ยมีไอ้เข้ทั้งนั้นเลยก็เลี้ยงไอ้เข้ไว้มากเจนตัวใหญ่ก็วางแผนไว้นี่เอาไว้ป้องกันข้าศึกแต่แรกพอข้าศึกมาก็ไม่รู้อีโนยเนนะไม่รู้ว่ามาจะต่างเมืองก็ยกลุยข้ามประคูเมืองเลยขี่ช้างขี่ม้าข้ามบงคูกำแพงเมืองไอ้คูเมืองไอ้เข้มันก็กัดสิฮะไอ้ช้างม้ามันโดนไอ้เข้กัดมันก็สะบัดไอ้คนก็ตกลงไปเข้มันก็กัดกินคันนี้ตกใจกลัววิ่งหนีก็หมดเลยคันนี้ทำไงดีลงไปในคูไอ้เข้มันกินเอาช้างม้ามันกัดหมดเลยเสร็จแล้วก็ตั้งกองทัพไปก่อนยังลบไม่ได้พอเข้าไปกำแพงเมืองก็ใหญ่หนาเหลือเกินลบลำบากไหนเลยไอ้คูน้ำนั่นมันก็เป็นติดกับกำแพงนั่นมันก็เป็นพวกไอ้เข้ทั้งนั้นอีกก็ตั้งกองทัพล้อมไว้มอสดก็วางแผนก็กล่าวว่าล้อมไม่ให้มอสดบัณฑิตเนี่ยให้เมืองเนี่ยอดอาหารให้อดอาหารแล้วเดี๋ยวก็ยอมสวามิภักดิ์ยอมรับยอมแพ้เองแต่หมอพระสิทธิ์ตอนบัณฑิตจะสู้ด้วยปัญญาก็บอกว่าเวลาตอนกลางตอนเย็นเนี่ยให้ชาวบ้านเนี่ยขึ้นไปบนกำแพงก็ร้องดีสีตีเป่าลำวงแล้วก็ชวนไอ้พวกข้าศึกนั้นมาลำกันเถอะมาร้องกันเถอะงั้นที่เมืองนี่มีแต่ความสุขทั้งนั้นไม่มีทุกข์หรอกท่านจะร้องก็ร้องไปเถอะนะอยู่นานๆเถอะแล้วก็ปิ้งปูปิ้งปลาอะไรขนมอะไรเนี่ยก็โยนส่งมาให้ทหารทางนี้ว่าเอาไปกินบ้างนะที่เมืองเนี่ยเหลือกินเหลือใช้ก็ส่งอาหารพวกเนี้ยข้ามกำแพงเมืองมาให้คือทำเป็นว่าตัวเองเหลือกินเหลือใช้พอล้อมไปร่วม7 เดือนไอ้ทางโน้นก็บอกว่าโอ้โหมโหเมืองของเมืองเนี่ยมโหสถเมืองวิเทหราชกับโยนไหมพวกเราข้าศึกกินอีกก็หวั่นไหวเหมือนกันนึกว่าจะล้อมคงล้อมไม่อยู่แน่เพราะว่าเมืองเนี้ยอุดมสมบูรณ์เสร็จแล้วพอวันหนึ่งพอฝนตกพระมโหสถบัณฑิตก็ให้คนเนี้ยตัดไม้ไผ่เนี่ยตัดไม้ไผ่ลำยาวๆเนี่ยมาติดกำแพงแล้วก็ปลุกโรยเมล็ดข้าวแล้วก็อธิษฐานขอให้เมล็ดข้าวเนี่ยขึ้นให้สมบูรณ์ไอ้บุญบารมีของท่านก็โรยเมล็ดข้าวใส่กระบอกไม้ก็พอดินใส่นั้นก็ขึ้นเต็มหมดกระบอกไม้ไผ่ก็พอมันออกรวงเสร็จแล้วก็บอกกับชาวพวกฝั่งโน้นพวกข้าศึกบอกว่านี่นะบ้านเมืองเรานะไม่อดไม่อยากแล้วเนี่ยข้าวปลาอาหารเนี่ยมันขึ้นขนาดล้นกำแพงเลยเนี่ยเหลือกินเลยใช้มันขึ้นมาล้นกำแพงเลยแล้วก็เก็บเกี่ยวแล้วก็โยนไปให้ทางข้าศึกอีกบอกว่าเนี่ยมันล้นกำแพงเหลือกินเหลือใช้ไอ้นั่นก็ไปรายงานกับเจ้าแผ่นดินบอกดูสิไอ้เมืองมโหสถบัณฑิตเนี่ยมันรวยข้าวรวยน้ำขนาดข้าวงอกขึ้นบนกำแพงเลยเหลือกินเหลือใช้ก็ถอนพวกอะไรรากบัวเนี่ยบัวยาวๆเนี่ยวา2 วาเนี่ยแล้วก็โยนไปให้ทางโน้นอีกบอกว่าเนี่ย
น้ำเรานี่ก็มีเหลือกินเหลือใช้ไม่มีแห้งไม่มีหายพอเห็นรากบัวยาวงั้นทุกคนคิดเลยว่าถ้าเราคืนล้อมไปเนี่ยเราคงแพ้แน่พวกเราจะอดตายก่อนเพราะเรามาล้อมตั้ง7เดือนเลยยังไม่เห็นมีพวกนั้นล่อยหลออะไรก็เลยคิดตีหักโค่นให้เสร็จเลยคือจะตีให้เสร็จเลยว่าไม่ล้อมนานและล้อมให้มันอดข้าวมันก็ไม่อดกันก็เลยวางแผนจะหักโค่นทีนี้มโหสถบัณฑิตเนี่ยฉลาดอ่ะเอาคนของตัวเองเนี่ยไปอยู่ในเมืองร้อยเอ็ดเนี่ยมาก่อนแล้วใช้ทหารตัวเองเนี่ยไปเป็นไส้ศึกไปสมัครเป็นลูกน้องของแต่ละประเทศนี่หมดแล้วแม้จะคือไปเป็นไส้ศึกหมดอ่ะคือวางแผนไว้ก่อนแล้วเขามีเรื่องอะไรก็รายงานหมดยิงพอตกกลางคืนดึกๆก็ยิงธนูผูกสารยิงธนูข้ามกำแพงมาไอ้ทหารตรงนี้ก็รับเรื่องทุกวันไอ้ทีนี้ก็ยิงธนูข้ามไปให้ทางโน้นเราติดต่อก็สื่อสารกันแบบนั้นไอ้ทางโน้นก็เป็นไส้ศึกให้หมดรู้ว่ายังความเคลื่อนไหวไงก็บอกหมดเจริญมโหสถบอกว่าเราลบกันด้วยกำลังเนี่ยจะพาคนล้มตายกันเยอะเราลบกันด้วยปัญญาดีกว่านะคนจะได้ไม่ล้มตายบอกก่อนที่เราจะลบกันด้วยกำลังเนี่ยขอให้ลบกันด้วยปัญญาไอ้นั่นก็เลยคิดว่าตัวเองมีปัญญาเหมือนกันสามารถจะสู้กับเด็กรุ่นได้ตอนนั้นมโหสถบัณฑิตเริ่มเป็นหนุ่มแล้วเริ่มโตแล้วไม่ใช่เป็นเด็กแล้วก็ลบกันด้วยปัญญาก็เลยทำปรัมภิธีด้วยกันเจ้าพิดินเนี่ยจะมาโต้กันจะมาใช้ความพูดตอบกันเสร็จแล้วก็ในที่ตรงนั้นก็คือปลอดอาวุธที่จะไปเจอกันนั่นคือที่ปลอดอาวุธก็มโหสถบัณฑิตก็ออกไปก็วางแผนแล้วว่าให้คนของตัวเองเนี่ยบอกกับเจ้าพิดินว่าบอกได้เลยตอนนี้ว่าเจ้าพิดินร้อยเอ็ดเมืองเนี่ยไม่ใช่พวกของท่านนะมันเป็นไส้ศึกให้แกมโหสถบัณฑิตมานานแล้วงั้นเจ้าพิธีบอกมันจะเป็นไส้ศึกยังไงก็ร้อยเอ็ดเมืองนี่เป็นลูกน้องเราทั้งนั้นขึ้นกับเราบอกพระองค์ไม่เชื่อลองดูสิฮะถ้ากินเลี้ยงวันนี้นะขอให้เอาเชิญเอาดาบเนี่ยมาอวดดูกันแล้วพระองค์จะรู้เลยว่าดาบนั่นน่ะพระเจ้าพิธีร้อยเอ็ดเมืองน่ะมีชื่อมโหสถบัณฑิตอยู่ในดาบน่ะแสดงว่ามโหสถบัณฑิตนี่วางแผนปรองประชนพระองค์ร้อยเอ็ดเมืองเนี่ยเป็นพวกมโหสถบัณฑิตนั้นแหละพระองค์ไม่เชื่อลองอย่าเพิ่งให้เขาก็เรียกว่าอย่าเพิ่งกระโตกกระตากเขารู้นะว่าเป็นพระองค์รู้ว่าพวกนี้เป็นพวกมโหสถบัณฑิตพระเจ้าพิดินก็ขังแข็งใจเอ๊ะหรือมันจะจริงวะก็เลยเชิญพระเจ้าพิดินร้อยเอ็ดเมืองมาทานอาหารมากินเลี้ยงกันก็เลยอยากดูดาบว่าดาบของใครจะคมอย่างไรจะดีไงเจ้าร้อยเอ็ดเมืองก็ชักออกมาให้ดูสิฮะของข้าพเจ้านี่ก็ฟันดาบธรรมดาขาดได้เป็นดาบที่น้ำพี้อย่างดีพอพระเจ้าไปดินองค์นี้ดูหมดแล้วตายแล้วมันชื่อมโหสถจริงๆนี่นะเนี่ยดาบนี่มันฝังชื่อมโหสถบัณฑิตแสดงว่ามโหสถบัณฑิตมันแวงวางแผนล้มล้างเราโอ้โหพวกมโหสถบัณฑิตฉะนั้นเราตายแน่เราเป็นคนเดียวไอ้ก็เลยระแวงสงสัยคันนี้แต่เจ้าพวกนั้นไม่รู้ตัวหรอกแต่แผนมโหสถบัณฑิตทำให้เกิดความระแวงก็เกิดความปั่นป่วนขึ้นมาว่าจะทำยังไงดีถ้าเราขืนสู้ต่อไปเลยนะเราก็ต้องแพ้มโหสถบัณฑิตแน่นอนก็เพราะเจ้าร้อยแปดเมืองนั้นเป็นไส้ศึกให้นี่ก็คิดหาทางหนีเลยหาทางหนีว่าทำไงเราจะหนีแสดงว่าเราคืนอยู่เนี่ยเจ้าร้อยแปดเมืองเนี่ยร้อยเอ็ดเมืองเนี่ยต้องฆ่าเราแน่เลยเพราะดูแล้วว่าดาบนั้นเป็นชื่อมโหสถทางนั้นเลยเกิดความหวาดกลัวยังจับจิตจับใจเลยทีนี้เสร็จแล้วก็พอรุ่งขึ้นมโหสถบัณฑิตก็ออกมาโต้วาทีกันก็ตอบกันไปถามกันไปถามมาเจ้านี่ก็ตอบไม่ได้ก็นั่งก้มหน้าก็นั่งก้มหน้ามโหสถบัณฑิตก็เดินเข้าไปเลยฮะ
เดินไปก็เอามือค้ำคอเลยเอามือค้ำคอกดคอลง

หน้าไถดินหน้าไถพื้นบอกท่านไม่รู้หรือไม่รู้จักบารมีไม่รู้จักมโหสถบัณฑิตหรือว่าท่านเนี่ยจะต้องตายว่างั้นดูสิท่านรู้แล้วใช่ไหมว่าเจ้าแผ่นดินทุกองค์เนี่ยเป็นพวกข้าพเจ้าทั้งนั้นพอพวกร้อยเอ็ดเมืองนั่นนะฮะพอรู้ว่าเจ้าแผ่นดินตรงนี้ถูกมโหสถบัณฑิตกดคอท่านนั่นแหละพวกนั้นก็แตกตื่นเลยแล้วก็มโหสถบัณฑิตก็วางแผนให้พวกไอ้พวกกลองโมลีเนี่ยพวกนักตีกลองเนี่ยข้าไอ้พวกทหารตีกลองให้ล้อมอยู่ทุกที่เลยฮะพอมโหสถบัณฑิตพูดก็ตีกลองศึกเลยคลืนเลยก็ตกใจไอ้เจ้าแผ่นดินร้อยเอ็ดเมืองก็เพ่นหนีต่างคนต่างขึ้นมาขึ้นช้างนึกว่ามโหสถบัณฑิตเนี่ยวางแผนล้อมฆ่าล้อมกรอบตัวเองด้วยการกลอุบายให้มาโต้วาทีแล้วก็เจ้าร้อยเอ็ดเมืองก็มานั่งฟังพระปลดอาวุธเนี่ยเท่านั้นนะนึกว่าเป็นเข้าแผนมโหสถบัณฑิตเนี่ยก็ตกใจเลยเพราะตีกลองก็คือมันแท้ที่จริงไม่มีอะไรหรอกนึกว่าถูกล้อมกรอบแน่ก็ฝั่งคนต่างโดดขึ้นมาขึ้นช้างไม่ต้องเหยียบกันแข้งขาหักตายกันไปไอ้เจ้าบดินองค์นี้มโหสถบัณฑิตกดคอแล้วก็พอมโหสถบัณฑิตถูจนหน้าเลือดแล้วก็ปล่อยเขาวิ่งขึ้นม้าไปเลยพอไปถึงไกลแล้วครับที่เจ้าเนี่ยตามเขาไม่ทันไหมฮะพอเจ้าเมืองอื่นรู้ตัวก่อนก็หนีเขาวิ่งตามไปบอกว่าเนี่ยเราเสียกลมโหสถบัณฑิตแล้วนะแล้วกลับไปสู้กันใหม่ซะพระเจ้าคนนั้นบอกฉันไม่เอาแล้วฉันกลัวปัญญาคนบอกฉันไม่สู้หรอกมโหสถบัณฑิตเนี่ยอย่างน้อยเขาก็มีบุญคุณกับเรางั้นดาบนี่เขาก็ทำไว้ให้เราทุกคนก็เลยยกทัพกลับเมืองหมดเลยไม่สู้เลยไอ้เจ้านี้ก็เลยเจ็บใจเหลือเกินแพ้เด็กๆยังไม่สิ้นกลิ่นน้ำนมเนี่ยมันอุบายหลอกเราจนเราหนีจนได้ก็ผูกใจเจ็บผูกใจเจ็บทีนี้ทำไงดีลูกสาวตัวเองนี่สวยมากครับกำลังรุ่นสาวก็วางแผนฆ่ามโหสถบัณฑิตให้ได้กับฆ่าเจ้าแผ่นดินตรงนี้ให้ได้เพราะเจ็บใจที่ตัวเองแพ้ทัพมาโดยกลลวงทีนี้เสร็จแล้วก็มีสารมาบอกกับเจ้าวิเทนเนี่ยบอกว่าข้าพเจ้าก็สำนึกในบุญคุณมหากรุณาของท่านว่าบุญบารมีเหลือเกินขนาดข้าศึกทั้งหลายไปก็ยังแพ้พ่ายฉะนั้นก็ขอญาติเป็นญาติดีกับท่านขอถวายอะไรเรียกว่าราชธิดาไว้ให้เป็นคู่บุญบารมีของพระองค์กับเจ้าวิเทหราชเจ้าวิเทหราชก็แก่แล้วนะก็อยากได้คนสวยๆแล้วก็ตัวเองก็หัวก็ล้านด้วยนะแล้วก็แก่ด้วยก็อยากได้ก็อยากได้ก็มาบอกมโหสถบัณฑิตเราจะเอารับเขาดีหรือเปล่าราชธิดาเนี่ยยังสาวยังสวยบอกมโหสถบัณฑิตก็รู้ความไหนว่าเนี่ยเป็นกลลวงที่เขาจะเอาไปฆ่าทิ้งเขาบอกพระองค์รับเถอะเอ๊ะเขาเป็นข้าศึกกับเราเขาเป็นศัตรูกับเราจะเอาไปเอาภรรยาลูกสาวเขาได้บอกได้พระองค์เอาไปเถอะเดี๋ยวก็มอมฉันจะพาเอามาให้ตอนนี้แต่ไม่บอกนะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องกลลวงที่เขาจะเอาตัวเองไปฆ่ากับทั้งสองคนเพื่อเอาลูกสาวมาเป็นเหยื่อล่อเขาบอกว่าให้ไปรับถ้ายินดีที่จะรับลูกสาวก็ขอให้ไปทำพิธีแต่งเอามาก็จนทรงเสด็จญาติตาทับไปรับสิไปรับลูกสาวเจ้าแผ่นดินนี่พระเจ้าแผ่นดินก็โมสถบัณฑิตก็รู้แผนก็ไม่พูดแล้วบอกพระองค์ก่อนที่พระองค์จะไปรับลูกสาวเจ้าเมืองเนี้ยให้กระหม่อมฉันไปดูราชเราล่วงหน้าก่อนหาทีทีหาทางหนีทีไล่ก่อนว่าเราจะเอาเขามาได้ยังไงเพื่อจะไม่หลงกลเขาว่าเขาดีกับเราแค่ไหนก็ยกทัพไปก่อนเพราะว่าส่วนบัณฑิตที่ยกทัพไปนี่ไม่ได้เอานักรบไปเลยเอาพวกช่างแกะสลักช่างวาดช่างเขียนช่างขุดช่างก่อสร้างเอาช่างทั้งนั้นเลยช่างที่ฝีมือที่สุดในประเทศนั้นนะคัดเลือกไปหมดใครฝีมือดีเอาไปหมดเป็นช่างทั้งนั้นเจ้าวิดีก็แปลกใจบอกทำไมไม่เอานักลบไปบอกไม่เลยไม่ได้ไปลบเนี่ยนะกระหม่อมฉันไม่ต้องลบหรอกเอาช่างเนี่ยไปเอาไป

ก็ไม่บอกว่าจะทำอะไรก็ขอช้างขอม้าไปเพื่อไปลากไม้ลากอะไรที่จะมาสร้างปราสาทสร้างพระพราที่ประทับเจ้าแผ่นดินพอไปถึงเมืองนั้นก็เข้าไปเฝ้าเจ้าแผ่นดินเจ้าแผ่นดินก็นึกว่ามาแล้วหนึ่งคนข้าศึกที่เราจะฆ่าเนี่ยมาแล้วหนึ่งคนแต่มันต้องรอให้เจ้าแผ่นดินมันมาก่อนเราจึงจะจับฆ่าพร้อมกันเลยก็ทำเป็นญาติดีกับมโหสถบัณฑิตว่าจะยกลูกสาวให้จริงๆกับมโหสถบัณฑิตก็เข้าไปเฝ้าเจ้าแล้วบอกว่าก็หม่อมฉันเนี่ยมาล่วงหน้าก่อนเพื่อมาตั้งพระพลาเพื่อประลำพิธีเพื่อจะรับเสด็จของกับเจ้าแผ่นดินกับหม่อมฉันเนี่ยเป็นผู้มีบุญบารมีมากจะเสด็จไปไหนก็ต้องต้อนรับอย่างสูงสมเกียรติต้องทำประลำพิธีอย่างดีเลยแต่ก็พูดยกย่องเจ้าแผ่นดินตัวเองบอกแต่ต้องหาที่จะประทับในเมืองเนี่ยให้สมเกียรติหน่อยก็ขออนุญาตจากพระองค์ในเมื่อฐานะเป็นทูตเป็นแขกนี่ก็บอกเอามโหสถบัณฑิตจะเอาตรงไหนก็เอาเถอะเลือกเอาที่ประทับเจ้าแผ่นดินเรายกให้บอกก็หม่อมฉันยังไม่มีอำนาจขอให้พระองค์ประทานตราทับประทานอนุญาตประทับตาเรียกว่าตาสารคือมีลายพระหัตถ์ลายเซ็นมีตาสั่งตาสารพระเจ้าแผ่นดินก็หลงกลก็เลยทำประทับตาสารให้มามีอำนาจอาญาสิทธิ์เต็มที่ที่จะเอาแผ่นดินตรงไหนก็ได้หมอสุภดิก็ไปถึงก็พอได้ตาสารเสร็จแล้วก็ไปถึงพวกบ้านเศรษฐีทั้งนั้นอยู่ในวังไปถึงก็เอาตานั้นไปตีประทับตาเลยบอกตรงนี้มโหสถต้องการจะเอาทำไปที่ประทับรับรองพระเจ้าแผ่นดินเมืองวิเทหราชเป็นที่ของใครก็สุดแล้วแต่เจ้าแผ่นดินอนุญาตแล้วคล้ายเหมือนเวรคืนนะฮะชาวบ้านนั้นกลับมาจากธุระเจ้าของบ้านกลับมาก็ตายแล้วถูกประทับตาแล้วยึดคืนแล้วเนี่ยเป็นของหลวงแล้วเสียใจวิ่งมาหามโหสถบัณฑิตว่าทำไมจะมาบ้านฉันล่ะก็บอกเจ้าแผ่นดินอนุญาตแล้วเราก็มีสิทธิ์จะเอาสิตรงนี้จะทำเป็นที่ประทับบอกจะเอาเถอะจะเอาเงินเอาทองสักกี่หมื่นกี่แสนฉันก็ให้พอจบบอกอย่างนั้นเหรออย่างนั้นเราก็ไม่เอาเงินมาเอามาแสนหรือมั่งเอามาล้านหรือมั่งก็ไปประทับตาทั่วมาเลยคันนี้ไอ้พวกนั้นก็เดือดร้อนวิ่งไปเข้าเจ้าเฝ้าเข้าเฝ้าเจ้าเจ้าก็บอกว่าเราให้มโหสถไปแล้วเขาจะเอาตรงไหนก็ได้ตัดแล้วไม่คืนคำเจ้าแผ่นดินผลที่สุดมโหสถบัณฑิตพอบ้านไหนได้เลยก็ไปตีกราหมดเลยได้เงินไม่รู้กี่ร้อยเลยคราวนี้กี่ร้อยล้านเลยก็เงินพอที่จะมาใช้จ่ายในงานนี่หมดเลยไปตีเอาบ้านเศรษฐีหมดทุกบ้านเศรษฐีก็ขอให้ขอคืนหมดเลยก็ผลที่สุดก็มาเลือกสถานที่ใกล้กำแพงบ้านหนึ่งก็ตรงนั้นทำไปที่พระพาเงินก็ไม่ต้องไปหาที่ไหนไปตีกับบ้านคนนั้นพอยกให้หมดแลกกับบ้านตัวเองผลที่สุดก็บอกแต่ว่าช้างม้ากับหม่อมฉันนี่มีเยอะกองทัพของหม่อมฉันเนี่ยขอให้ไปอยู่ชายน้ำเพราะม้าช้างในชอบอาบน้ำถ้าใครว่าไงขอให้พระองค์จงทรงถามกับหม่อมฉันด้วยว่าม้าช้างกับหม่อมฉันเนี่ยอาจจะไปรบกวนชาวบ้านก็ชอบอาบน้ำอาจจะทำให้น้ำขุ่นวางแผนพระโหสถบัณฑิตก็ตั้งพระพาอยู่ใกล้กับกำแพงเพื่อหาทางออกได้ง่ายก็เริ่มลงมือขุดเลยฮะขุดดินอุโมงค์เนี่ยขุดในที่ชายน้ำเลยขุดไปแล้วก็ให้ช้างมาในย่ำให้น้ำในไหลลงไปขุดไปช่างขุดอุโมงค์แบบเดินเป็นอุโมงค์ใหญ่ที่เข้าไปแล้วเป็นท้องพะโลงเลยฮะขุดลึกลงไปแล้วก็เจาะคันเนกะไปทะลุกำแพงกำแพงวังก็พอขุดดินเสร็จแล้วก็ให้ช้างมาเนี่ยย่ำลงไปในแม่น้ำหมดมันก็คุณคักมาเลยสิฮะก็ทำทั้งวันทั้งคืนเนี่ยเสร็จแล้วตอนนี้คนก็ไปร้องเจ้าแผ่นดินว่าเนี่ยมโหสถเนี่ยเอากองทัพมาตั้งเนี่ยทำให้น้ำขุ่นหมดเลยใช่ไหมพระเจ้าดิ่งก็เรียกหมอสดไปถามบอกว่าทำไมยังทำงานบอกก็ช้างม้าก็หม่อมฉันเนี่ยมันชอบอาบน้ำพออยู่เมืองก็หม่อมฉันเนี่ยมันมีน้ำมากก็เคยชอบลงน้ำอาบน้ำก็จึงทำให้น้ำนั้นขุ่นแต่ที่จริงไม่ใช่อะไรหรอกเอาช้างม้าเนี่ยไปขย้ำ
ทางในย่ำดินให้ละลายลงไปในแม่น้ำขุดเจนทะลุถึงกำแพงขุดเป็นอุโมงค์ทะลุเลยพอทะลุถึงกำแพงก็ตั้งพระพลาตรงปล่องพอดีทางข้าศึกไม่รู้เจ้าบดินเมืองนั้นไม่รู้ว่าพระมโหสถบดินทร์ขุดอุโมงค์มาทะลุถึงเมืองตัวเองขุดมาทะลุเข้ากำแพงแล้วก็สร้างพระพลาเจ้าบดินทร์ประทับแล้วในอุโมงค์นั้นนะจุดธรรมเทพโคมไฟตั้งเป็นทางแล้วก็มีน้ำมีขนมเนี่ยตั้งแล้วก็วาดลวดลายวาดป่าจัดป่าหิมพานต์วาดกินนรีวาดวิมานวาดปราสาทราชวังทำวาดจะสวยงามสองข้างทางเนี่ยเดินชมอยากจะเดินชมสวนอย่างสวยๆเนี่ยให้ช่างที่วาดเก่งๆเนี่ยวาดตลอดทางอุโบสถเลยยาวเป็นกิโลกิโลก็วาดเรื่อยๆเพื่อจะให้เจ้าบดินทร์ตัวเองนะมาชมความงามในอุโมงค์นั้นเสร็จแล้วก็พอทำอุโมงค์เสร็จทำพระพราเสร็จวาดประดับลวดลายเสร็จก็มีข่าวสารส่งมาถึงเจ้าบดินทร์บอกว่าให้เสด็จมาได้เลยมารับนางไปได้แต่เจ้าบดินทร์ก็คอยต้อง7เดือนกระวนกระวายแหมเราอยากจะได้นางเนี่ยมองสดบัณฑิตไปไงไปหลงกลเขายังไงไปอยู่ไงไม่มาเลยส่งข่าวบอกว่าให้มารับได้พอมาทำพิธีพอเข้ามาในวังปุ๊บพระมโหสถบัณฑิตก็ไม่ให้เจ้าบดินทร์ตัวเองเนี่ยเข้าไปเฝ้าไม่ให้เข้าไปในพระราชวังให้อยู่ในที่พับพลาถ้าคืนเข้าไปก็ถูกจับสิฮะถ้ามาสองคนก็กล่าวว่าจับฆ่าทิ้งแน่นอนเลยเพราะถ้ามาถึงสองคนเมื่อไรจะจับฆ่านะก็ให้อยู่ที่พับพลาตัวเองอยู่ที่กำแพงเสร็จแล้วก็เชิญมาทำปรัมพิธีแต่งงานกับตรงนั้นเอามาทำพิธีแต่งงานกับตรงนั้นก็เป็นงานตกลงนัดแต่งงานก็เสร็จแล้วก็เชิญเจ้าบดินทร์มานางลูกสาวมาก็มาทำพิธีที่พระพรานั้นก็เสด็จมามโหสถบัณฑิตก็เชิญให้เจ้าบดินทร์องค์นั้นชมในพระพราแล้วก็ชมเรื่อยๆมาก็พาลงอุโมงค์เลยฮะพาเปิดลงมาก็พาเจ้าบดินทร์พาลูกสาวพาเจ้าบดินทร์ก็ลงมาเจ้าบดินทร์ไม่รู้หรอกว่าตัวเองได้หลงมาในอุโมงค์ของมโหสถนึกว่าท้องพะโลงโหบอกไหนมโหสถบัณฑิตมาทำอะไรนี่สวยงามเพลิดเพลินเหลือเกินนะวาดป่าวาดเขาหิมพานต์อะไรเนี่ยมันช่างสวยงามจริงๆก็ดูเพลินไปเรื่อยๆลืมที่จะคิดกำจัดมโหสถก็พอหลงมาก็เดินมาจนถึงใกล้จะออกถึงทางที่แม่น้ำแหละถึงอุโมงค์มโหสถบัณฑิตก็บอกว่าก็จับมือเจ้าองค์นั้นน่ะบอกพระองค์วันนี้เป็นถึงวันตายของพระองค์แล้วนะตกใจเลยมโหสถบัณฑิตก็ชักดาบออกมาเงื้อมาจะฟันเจ้าบดินก็ตกใจว่าเอ้าทำไมเธอจะมาฆ่าบอกว่าพระองค์ไม่ใช่พระองค์กระหม่อมฉันจะฆ่าพระองค์พระองค์จะฆ่ากระหม่อมฉันก่อนวางแผนไว้หมดแล้วที่จะมาจับตัวกระหม่อมฉันกับเจ้าบดินทร์เนี่ยใช่ไหมบอกว่าใช่ที่ต้องการจะให้ลูกสาวเนี่ยที่จริงไม่ให้หรอกเพราะวางแผนให้กระหม่อมฉันเนี่ยมาติดกับแต่ก่อนที่ขออภัยเล่าข้ามไปก่อนที่พอเจ้าบดินทร์วิเทหราชมาถึงพระพราปุ๊บแล้วมโหสถบัณฑิตก็รายงานเลยบอกพระองค์วันนี้เป็นวันตายของพวกเรานะว่าวันจะมาตายเนาะก็จะมารับนางไปเนี่ยบอกว่ารู้ไหมพระองค์เนี่ยที่เขาให้เรามารับลูกสาวเนี่ยเขาไม่ได้ให้หรอกเขากล่าวว่าพระองค์กับหม่อมฉันเนี่ยมาเมื่อไรเขาก็จะล้อมจับฆ่ากันทันทีฉะนั้นพระองค์กับหม่อมฉันมาถึงเมืองนี้แล้วเขาก็ต้องฆ่ากันแล้ววันนี้เป็นวันตายของพระองค์กับหม่อมฉันแล้ววันนี้โอ้เจ้าบดินทร์นี่คืออาการแตกเลยแล้วรู้ว่าจะฆ่าเราแล้วมโหสถบัณฑิตให้ฉันมาทำไมลองบอกเนี่ยไม่มีทางรอดเลยถ้าเขาล้อมเราล็อกมาแล้วงั้นมโหสถบัณฑิตช่วยชีวิตฉันเถอะ
ไม่มีใครเป็นที่พึ่งของฉันได้นอกจากเธอท่านนั้นแหละเธอฉันฝากชีวิตไว้กับเธอนะอย่าให้ชีวิตฉันตายเร็วเจ้าบดินทร์นี่กลัวตายนะฮะเรียกว่าฝากชีวิตไว้กับหมอสดบดินทร์ให้ช่วยแก้ด้วยเถอะปัญหานี้ฉันแก้ไม่ได้หรอกคือหมอสดบดินทร์นี่ขู่ฮะขู่เจ้าบดินทร์นี่ตกใจกลัวแล้วเล่นไปก่อนก็บอกไม่เป็นไรพระองค์ปัญหานี้แก้ได้ให้ทำใจเย็นๆเดี๋ยวพระก็หม่อมฉันจะนัดทำการวิวาก็เชิญเจ้าแผ่นดินมาที่นี่พระที่สุดก็ตกลงทำก็เชิญเสด็จมาที่ประลัมพิธีเพื่อจะทำมงคลสมรสเจ้าแผ่นดินนั้นก็คล้ายว่าวางแผนหรือไงก็ลูกไก่อยู่ในกำมือแล้วน่ะเรียกว่าแกะอยู่ในดงหมาป่าแล้วอะไรเงี้ยก็ต้องตายแน่อย่างเงี้ยเมื่อพอล่อไปถึงที่ปลายที่จะถึงฝั่งก็จับข้อมือแล้วก็ชักดาบมาจะฆ่าพระเจ้าแผ่นดินนั้นก็ขอชีวิตไว้ขอชีวิตย้ายพระโหสถบัณฑิตฆ่าเขาเลยจะเอาอะไรเขาก็ให้พระโหสถบัณฑิตบอกให้สาบานคือให้ทำพิธีแต่งงานยกลูกสาวให้กับเจ้าวิเทหราชโดยดีก็ตกลงยกให้ก็สาบานแค่ว่าจะไม่คิดคดทรยศต่อกันอีกต่อไปก็เมื่อสาบานจะแล้วมโหสถบัณฑิตก็ส่งดาบให้กับเจ้าแผ่นดินตรงนั้นเจ้าแผ่นดินนั้นก็รักมโหสถเหมือนลูกเลยก็บอกขออย่างหนึ่งก็ว่าถ้าท่านมโหสถบัณฑิตเนี่ยกลับไปเมืองของท่านแล้วบริหารบ้านเมืองเจริญแล้วขอให้กลับมาอยู่เมืองเขาบ้างเถอะจะได้มาทำบ้านเมืองให้เขาเจริญบ้างคนฉลาดอย่างนี้ไม่มีบ้านเมืองเขาเลยมโหสถบัณฑิตก็เอาลูกสาวเจ้าเนี่ยมาส่งถึงเมืองแล้วก็ทำสัตยาบันกับเจ้าแผ่นดินตรงนั้นว่าจะไม่คิดคดทรยศไม่ลบลาฆ่าฟันกันต่อไปก็เลยหย่าศึกตั้งแต่บัดนั้นมาเมืองทั้งสองนี่ก็กลายเป็นมิตรกันเลยเป็นเกี่ยวดองกันก็เลยเริ่มลบลาฆ่าฟันกันพอทำกิจการบ้านเมืองเสร็จมโหสถบัณฑิตก็ยกจากเมืองพาครอบครัวตัวเองเนี่ยมาอยู่เมืองที่ตัวเองให้สัญญาไว้เนี่ยก็ทิ้งเมืองเดิมตัวเองมาก็มาอยู่กับเจ้าองค์ที่เป็นศัตรูกันเก่าเนี่ยก็มาบริหารบ้านเมืองนี่ให้เจริญดีคือที่ว่าสร้างปัญญาบารมีใช้ปัญญาบารมีเนี่ยสร้างสรรค์บ้านเมืองให้เจริญได้โดยไม่ต้องลบลาฆ่าฟันจะเลยจึงเรียกว่ายิ่งด้วยปัญญาบารมีฉะนั้นนักปกครองเมืองไทยเราหรือปกครองที่ไหนที่พอดีถ้าเอาปัญญาบารมีมาปกครองเนี่ยจะไม่ต้องใช้อาวุธปืนเลยจะไม่ต้องฆ่ากันเลยเพราะใช้คนเราเนี่ยถ้ามีเมตตาแล้วในปกครองเนี่ยถ้าคนเรามีบารมีเนี่ยมันสามารถที่จะไปเกลี้ยกล่อมให้ยอมรับกันโดยความดีด้วยกันได้คำพูดของคนเราเนี่ยก็สามารถจะแก้ไขปัญหาได้ฉะนั้นตอนนี้คนเรามันไม่งั้นดิเกิดความโกรธความพยาบาทเอาแพ้เอาชนะกันเนี่ยก็จะไม่พูดอะไรกันก็จะใช้แรงกดดันกันแต่ถ้าใช้ปัญญาบารมีเนี่ยมันคลี่คลายปัญหาได้หมดเลยฉะนั้นในชาติสุดชาติของปัญญาบารมีของพุทธเจ้าที่เป็นมโหสถบัณฑิตเนี่ยมีปัญญามากคือเอาปัญญาตัวเองเนี่ยสร้างบารมีสะสมจนสมบูรณ์ฮะแล้วกลับมาเกิดมาก็มาเป็นพุทธเจ้าเรามโหสถไอ้พระวิเทหราชก็มาเป็นพระอานนท์นะฮะบิดามารดาที่เป็นเศรษฐีก็มาเป็นสุทโธทนะมาเป็นพิมพามาเป็นสิริมหามายาก็กลับชาติมาเกิดก็มาเป็นญาติมาเป็นพี่น้องกันหมดเจ้าแผ่นดินที่เป็นศัตรูกันนั้นก็กลับชาติมาเกิดก็มาเป็นพระสารีบุตรมาเป็นพระสารีบุตรมาเป็นพวกพระโมคคัลลาพระโมคคัลลานี่ก็เป็นบัณฑิตกัสสปะโมคคัลลาเงี้ยคือรู้อะไรแต่ว่าพวกที่เคยสร้างบารมีสะสมเคยเป็นญาติกันมาไอ้คนที่เคยเป็นศัตรูก็มาเป็นศัตรูกันอีกไอ้คนที่เคยมาเป็นญาติมันก็มาเป็นญาติมาช่วยเหลือเกื้อกูลกันอีกฉะนั้นจึงว่าชาติภพที่พระพุทธเจ้าสะสมมาเนี่ยมันเป็นเหตุเป็นปัจจัยส่งผลมาถึงชาติสุดท้าย
ก็คนเราต้องมีปัญญาไม่ต้องฆ่ากันนะมีปัญญา

่าเราศึกใหญ่ๆก็แก้สถานการณ์ได้นี่เล่าย่อๆนะโยมนะเราถึงเรื่องปัญญาบารมีสำหรับมโหสถนี่เราภาคตอนที่แก้ปัญหาฆ่าศึกจนศัตรูกลายเป็นมิตรได้เนี่ยใช้ปัญญาถือว่าปัญญานี่ประเสริฐกว่าทรัพย์ไงคนมีเงินมีทองเนี่ยถ้าไม่มีปัญญาก็หาเงินทองก็รักษาไว้ไม่ได้แต่คนเราไม่ต้องมีเงินมีทองแต่ถ้ามีปัญญาเนี่ยสามารถที่จะหาทรัพย์ได้มากมายเรียกปกครองกันด้วยปัญญาที่จริงนะเรื่องพ่อแม่กับลูกเนี่ยถ้าพ่อแม่เนี่ยมีธรรมะนะมีเหตุมีผลนะถ้าปกครองลูกด้วยปัญญาเนี่ยลูกจะดีฮะถ้าปกครองลูกโดยไม่มีปัญญาเอาแต่เงินเอาแต่ทองให้ลูกเนี่ยลูกดีไม่ได้เพราะพ่อแม่ไม่มีปัญญาแต่ถ้าพ่อแม่มีปัญญาปกครองลูกด้วยปัญญาเนี่ยจะทำให้ลูกนั้นฉลาดจะเป็นลูกที่ดีได้เพราะมีเหตุผล

จำได้ไหมโยมว่าไงนะรับสัญญาว่าจะมาเล่าให้ฟังก็เลยเล่าให้ฟังจะเล่าตอนเดียวถ้าเล่าจบไม่ไหวหรอกเรื่องยาวเนี่ยตั้งใจจะทำเป็นการ์ตูนนะเนี่ยจะทำเป็นการ์ตูนเรื่องนี้เอาไปเผยแพร่ทำเรื่องพระโมโหสถบัณฑิตจะเผยแพร่เด็กกันอ่านทำเป็นวีโอก็ได้เด็กได้ดูเด็กมันติดหนังติดการ์ตูนก็ทำให้มันอ่านดูจะได้เอาปัญญาบารมีไปใช้จะได้เลิกความกดดันไม่ต้องฆ่ากันใช้ปัญญาแก้กันคนสมัยก่อนนะเวลาสมัยกรุงศรีก็สมัยก่อนนะเวลาเขาคุยกันนะเขาใช้กราบก่อนคุยกันนะสมัยนี้คำพูดเพราะหมดแล้วโยมสมัยก่อนเนี่ยคนพูดอะไรเนี่ยจะพูดอะไรไปกราบเป็นก่อนหมดเลยสมัยนี้กราบก่อนไม่มีเลยฮะคำเพราะหมดไปเลยฮะมีแต่ไอ้อีมึงกูด่ากันงั้นนึงนี่เจอกันนะไม่มีคำเพราะเลยแต่แสดงคนเราเนี่ยเริ่มไม่ใช้ปัญญาแล้วใช้อารมณ์เจอก็ใช้อารมณ์ด่ากันพูดกันจำหยาบแหลกคายคนรุ่นใหม่ยิ่งไม่ใช้ปัญญาเลยคำพูดที่เพราะนี่จะหายไปหมดดังนั้นคนสมัยก่อนมีปัญญามากเขาผูกก่อนพูดกันได้ก่อนสดๆนะโยมเขาพูดก่อนสดๆกันได้เขาเรียกพยาถามมาตอบไปด้วยคำกลอนเหมือนอย่างที่พระโหสถบัณฑิตเขาพอโตเป็นหนุ่มแล้วเจ้าแผ่นดินก็จะขอภรรยาให้มโหสถบัณฑิตบอกว่าไม่ต้องขอหรอกก็หม่อมฉันไม่ชอบไม่ต้องการต้องการหาเอาเองต้องการหาเอาเองบอกว่าคนในวังในรั้วในวังสวยๆงามๆเยอะเนี่ยไปเลือกเอาสิมโหสถเลือกเอาสักคนบอกดูแล้วไม่มีใครถูกใจเลยบอกเป็นไงบอกไม่ฉลาดบอกแยกได้คนฉลาดสวยแต่ไม่ฉลาดไม่เอาว่างั้นอยากได้คนที่ฉลาดแต่ไม่ใช่ต้องการคนสวยต้องการคนฉลาดคนในรั้วในวังมโหสถบัณฑิตหาไม่ได้เลยเพราะมันไม่ฉลาดสวยอย่างเดียวจะไม่ฉลาดก็ไม่เอาก็บอกงั้นก็ตามใจงั้นก็มอมฉันไปหาเองหาคนฉลาดบอกรู้ที่สาวในวังไม่ฉลาดไม่เอาสวยด้วยรวยด้วยแต่ไม่เป็นลูกเจ้าลูกนายลูกขุนพลต่างๆก็ไม่เอาก็ไม่ฉลาดเพราะคนฉลาดได้แก้ปัญหาได้ก็เดินทางปลอมไปเขาบอกก็หม่อมฉันขอลาราชการไปหาเอาเองจนกว่าจะเจอคนฉลาด

ช่างเย็บผ้าช่างชุบไปถึงหมู่บ้านหนึ่งก็ไปเจอผู้หญิงอาบข้าวไปส่งพ่อไถนาเจอหน้าตาก็พอใจได้แต่ฉลาดหรือเปล่าเนาะฉลาดหรือเปล่าก็ลองสิลองถามลองถามก็ว่าเธอจะไปไหนถามผู้หญิงคนนั้นบอกว่าไปส่งข้าวบุพเทวดาไปส่งข้าวบุพเทวดาเขาเรียกไปส่งข้าวบุพเทวดาไปส่งข้าวพ่อเธอใช่มาบอกใช่เขาเรียกพ่อเรียกบุพเทวดาแล้วบุพเทวดาเธอน่ะอยู่ที่ไหนล่ะทำอะไรล่ะบอกไปพลิกแผ่นดินแล้วไปพลิกแผ่นดินอยู่ที่ไหนพลิกอยู่ที่ไปแล้วไม่กลับที่ไปแล้วไม่กลับอยู่ใกล้ๆที่ไปแล้วไม่กลับก็แสดงว่าไปพลิกแผ่นดินก็ไปไถนาใช่ไหมที่ไปแล้วไม่กลับที่ไหนโยมป่าช้าใช่ไหมใกล้ป่าช้า

็นช่างชุนช่างเย็บผ้าช่างชุนไปถึงหมู่บ้านหนึ่งก็ไปเจอผู้หญิงหาบข้าวไปส่งพ่อไถนาเจอหน้าตาก็พอใจได้แต่ฉลาดหรือเปล่าเนาะฉลาดหรือเปล่าก็ลองถามก็ว่าเธอจะไปไหนถามผู้หญิงคนนั้นบอกว่าไปส่งข้าวบุพเทวดาไปส่งข้าวบุพเทวดาเขาเรียกไปส่งข้าวบุพเทวดาไปส่งข้าวพ่อเธอใช่มาบอกใช่เขาเรียกพ่อเรียกบุพเทวดาแล้วบุพเทวดาเธอน่ะอยู่ที่ไหนล่ะทำอะไรล่ะตกไปพลิกแผ่นดินแล้วไปพลิกแผ่นดินอยู่ที่ไหนพลิกอยู่ที่ไปเลยไม่กลับที่ไปแล้วไม่กลับอยู่ใกล้ๆที่ไปแล้วไม่กลับก็แสดงว่าไปพลิกแผ่นดินก็ไปไถนาใช่ไหมที่ไปแล้วไม่กลับที่ไหนโยมป่าช้าใช่ไหมใกล้ป่าช้าตอนนี้ก็ถามว่าเนี่ยผู้หญิงคนนี้เขาแต่งงานแล้วอย่างก็ทำไงเขาก็กำมือส่งไปกำมือส่งไปผู้หญิงก็ตอบแบมือมาถามว่าเธอได้แต่งงานแล้วยังผู้หญิงก็บอกยังก็แบมือคือไม่ต้องแค่พูดใช้กำมือไปก็แสดงว่าแต่งงานแล้วยังผู้หญิงแบมือมาบอกยังแสดงว่ายังเปล่าๆอยู่ยังไม่มีคนมาจองเนี่ยแล้วเขาถามว่าเธอชื่ออะไรบอกชื่อที่ไม่ตายชื่อของฉันชื่ออะไรที่ไม่ตายชื่อของฉันชื่ออะไรโยมชื่อที่ไม่ตายชื่อว่าอมรอะแปลว่าไม่อมรแปลว่าไม่ตายเป็นผู้หญิงที่ชื่อว่าไม่ตายนั่นคือชื่อของฉันใช้คนฉลาดแล้วก็รู้แล้วเด็กผู้หญิงคนนี้ฉลาดสนใจเพราะว่าถามแบบปริศนาก็ตอบได้แล้วก็ถามตอบมาแบบปริศนาด้วยผู้หญิงก็แบบเธอยังไม่ทานข้าวมาเลยบอกยาวเลยไม่ทานหรอกบอกมีเราจะแบ่งไว้ส่วนหนึ่งเธอขอให้เธอทานก็แบ่งข้าวให้โมโหสดทานโมโหสดก็เขาวางหาบข้าวโมโหสดบัณฑิตก็นึกในใจว่าเนี่ยเดี๋ยวดูข้อก่อนท่านนางเนี่ยเอามือเนี่ยหยิบข้าวโดยไม่ล้างนะไม่เอาแล้วสกปรกนี่ไม่เอาแน่ครับถ้าสกปรกถ้าเอามือนี่ไม่ล้างจานเนี่ยหยิบก่อนหยิบข้าวมือไม่ล้างเนี่ยจะไม่รักเลยจะไม่เอาไปทำภรรยาเลยถือว่าผู้หญิงไม่สะอาดก็นางก็ล้างมือก่อนน้ำที่ติดมาก็ล้างมือเสร็จแล้วก็ไปหยิบข้าวตักหยิบทัพพีหยิบข้าวตักเอามาให้มโหสถล้างมือก่อนล้างชามก่อนล้างทัพพีก่อนเรียบร้อยเสร็จแล้วก็ตักมโหสถก็รู้ว่าผู้หญิงคนนี้ใช้ได้ไม่ใช่ฉลาดอย่างเดียวสะอาดด้วยถ้าคิดว่ามาจับข้าวแล้วไม่ล้างมือเนี่ยไม่เอาเลยเลิกรักเลยเขาเอาความสะอาดเป็นเกณฑ์พอได้กินข้าวคนรู้สึกผู้หญิงคนนี้ทำอะไรก็อร่อยใช้ได้พอกินได้ทำอะไรดีก็รู้เสร็จแล้วก็ถามว่าบ้านเธออยู่ทางไหนเขาก็บอกว่าบ้านเขาน่ะมีต้นอโศกอยู่หน้าบ้านทางไหนที่มีต้นอโศกเขาบอกว่าเขาก็พูดเวจนาแล้วสมาจำไม่ได้รู้สึกเขาบอกว่าทางหนึ่งไปอย่างนั้นมีต้นนั้นไปทางหนึ่งมีต้นนี้แต่ถ้าอีกต้นหนึ่งเนี่ยอยู่หน้าบ้านเขาให้ไปเถอะพอกินข้าวเสร็จแล้วมาสวดบัณฑิตก็ถามว่าแล้วบุพเทวดาเธอนี่จะกลับมาบ้านไหมบอกถ้าเขามาก็ไม่กลับถ้าเขามาก็บุพเทวดาก็ไม่กลับถ้าเขาไม่มาบุพเทเทวดาจะกลับถ้าเขามาเขาไม่กลับถ้าเขามาบุพเทวดาไม่กลับถ้าเขามาไม่กลับถ้าเขาไม่มาจะกลับอันนี้เราไม่รู้ใช่ไหมคือพวกป่าสมัยก่อนน่ะทุ่งไร่ทุ่งนาสมัยก่อนน่ะทางภาคเหนือนี่ก็ดีเวลาฝนตกนิยม
ฝนตกเลยตมาอย่างแค่อุทัยธานีเนี่ยตมาเคยไปนะโอ้โหฝนตกพักเดียวต้องรีบลงเขาหนีฮะเดี๋ยวน้ำป่ามันจะมาแล้วข้ามห้วยไม่ได้หรอกข้ามห้วยไม่ทันหรอกฝนตกข้างบนนั้นฝนตกหยุดเราต้องรีบหนีกลับให้ข้ามห้วยให้พ้นถ้าเราไม่ทันข้ามห้วยเนี่ยไม่ได้เลยน้ำป่าแรงมากเลยเคยเจอมาแล้วไอ้น้ำป่าแบบนี้โอ้ร้ายแรงจริงๆหนีไม่พ้นเลยตกพักเดียวเดี๋ยวน้ำป่ามาเต็มห้วยทั้งต้นห้วยแห้งเนี่ยมาเต็มเลยก็จริงอ่ะบอกว่าถ้าเขามาก็แสดงว่าน้ำป่ามาเนี่ยพ่อกลับไม่ได้ถ้าน้ำป่าไม่มาพ่อก็กลับได้ก็แสดงว่าเขามาพ่อก็ไม่กลับถ้าเขาไม่มาพ่อก็กลับโมโสบัณฑิตก็เลยเดินทางไปบ้านผู้หญิงก็นางอมรก็ตามเส้นทางที่บอกแบบปริศนาไปพอไปถึงก็ขึ้นไปบ้านเลยไปถามบอกยายมาเรียกที่บ้านนี้เป็นบ้านของนางอมรใช่ไหมบอกใช่บอกที่บ้านไม่มีเสื้อผ้าขาดเอาเก่าๆแล้วที่ขาดเอามาข้าพเจ้าเนี่ยเป็นช่างชุนรับจ้างชุนผ้ามีผ้าอะไรมาก็ชุนก็พ่อแม่ก็เอาผ้ามาก็ชุนหมดเลยชุนผ้าเดียวเสร็จบอกว่าให้ไปขอให้บอกชาวบ้านด้วยว่าข้าพเจ้าเนี่ยเป็นช่างรับจ้างชุนเพราะหมู่บ้านใหญ่เนี่ย400-500หลังคาเขาก็เอาผ้ามาฮะมาชุนตั้งแต่ชาตอนเที่ยงเขาก็ชุนยันเย็นชุนได้หมดเลยฮะชุนผ้าจนเสร็จหมดคนทั้งหมู่บ้านก็ดีใจอัศจรรย์ใจว่าไอ้หนุ่มคนนี้ทำไมมีฝีมือชุนผ้าได้ดีมากเลยคนบางคนก็เอาเงินมาให้ฮะเอาเงินมาให้ได้ถึง500กหาปณะชุนวันเดียวได้เงินเป็น500อ่ะก็พอนางอมรมาก็เอาเงินส่วนเนี้ยให้นางอมรเนี่ยไปซื้ออาหารมาทานมาทำกับข้าวทานเสร็จแล้วก็ขอนางอมรหรอกเขาเนี่ยเขาต้องการมาหาผู้หญิงที่ฉลาดเขายากจนก็จริงแต่เขาอยากได้คนฉลาดเขาไม่เอาคนรวยหรอกเพราะนางอมรเนี่ยจนฮะแต่จริงนางอมรเนี่ยเมื่อก่อนเป็นลูกเศรษฐีแต่พ่อแม่เนี่ยตกยากเพราะไม่มีลูกผู้ชายก็เลยถูกสมบัติก็ล่อยหลอมาก็เลยกลายมาเป็นคนจนเมื่ออดีตเนี่ยเป็นลูกเศรษฐีเป็นคนฐานะดีพอส่วนบางทีก็บอกว่าไม่ต้องการคนรวยแต่ต้องการคนฉลาดก็ตกลงขอนางอมรนางอมรก็บอกว่าสุดแล้วแต่บุพเทวดาจะอนุญาตถ้าพ่อแม่ให้ก็ตกลงถ้าพ่อแม่ไม่ให้ก็มีว่าไงคนสมัยก่อนก็จึงเรียกว่าอยู่ที่พ่อแม่ก็ไปขอพ่อแม่ต่อพ่อแม่ก็บอกว่าถ้าเลี้ยงลูกเขาได้เขาก็ให้เราก็เลี้ยงได้ข้าพเจ้าเป็นช่างชุนก็สามารถจะเลี้ยงดูได้ก็ตกลงก็ทำพิธีให้เฉยๆแต่งงานแบบไม่มีพิธีอะไรอ่ะก็ตกลงพอรุ่งขึ้นหมอสดบัณฑิตก็เอาเงินเนี่ยให้เงินแบบประหยัดเนี่ยให้นางเนี่ยไปซื้ออาหารไปซื้อข้าวมาข้าวมาสามธนาข้าวมาเป็นธนานเนี่ยแล้วส่วนหนึ่งเนี่ยให้ทำข้าวส่วนหนึ่งให้ทำขนมคือให้ทำได้ทั้งสองอย่างนางมาถึงก็แสดงว่าสามีเราเนี่ยลองปัญญาเราก็เอาข้าวเนี่ยมาล่อนไอ้ตรงที่มันเป็นเม็ดโตก็เอาไปทำข้าวไอ้เม็ดกลางก็แยกไปส่วนหนึ่งไอ้เม็ดปลายก็แยกส่วนหนึ่งก็ทำได้ทั้งขนมทำได้ทั้งข้าวก็ทำจนสำเร็จได้แต่ได้มโหสถก็กินเข้าไปในครัวก็กินพอเอาลิ้นแตะข้าวก็รู้ว่าข้าวเนี่ยอร่อยแสดงว่านางเนี่ยทำอร่อยพอกินเสร็จแล้วมโหสถบัณฑิตก็เอาข้าวเนี่ยผสมกับแกงเนี่ยกระลายหัวเลยทาหัวเมียตัวเองหมดเลยทาเลอะหมดเลยลองดูซิมันจะโกรธไหมจะคิดว่าโกรธก็ไม่เอาแล้วอยู่กันไม่ได้คนเราถ้าอยู่กันด้วยความโกรธก็ไม่มีความสุขเขาก็ทาหัวเมียเมียเขารู้ว่าสามีลองตัวเองก็ไม่โกรธทาจะเลอะหมดทั้งตัวก็ไม่โกรธก็เลยให้เงินส่วนหนึ่งที่เขาพกไปนะฮะให้ไปซื้อผ้าชุดหนึ่งสำหรับนุ่งสำหรับห่มแล้วก็ซื้อรองเท้าซื้อร่ม
ก็เกิดให้ภรรยาได้ไปซื้อให้ไปอาบน้ำซะพอรู้ภรรยาไม่โกรธก็ให้เอาไปซื้อเสื้อผ้าแล้วให้อาบน้ำซะแล้วก็ลาพ่อแม่เอาเงินส่วนหนึ่งให้พ่อแม่ไว้กินตลอดชีวิตตัวเองก็ต้องไปนะก็เอาเงินส่วนหนึ่งให้พ่อแม่แล้วก็ตัวเองก็ลาพ่อแม่ไปนางอมรเนี่ยพอเวลาเข้าป่าเข้าป่าก็กางร่มเวลาตากออกแดดก็หุบร่มเวลาลงน้ำก็ใส่รองเท้าเวลาขึ้นบกก็ถอดรองเท้าก็ทำอยู่นั้นเนี่ยพอเข้าป่าก็กางร่มพอออกแดดก็หุบร่มพอลงน้ำก็ใส่รองเท้าพอขึ้นบกก็ถอดรองเท้าหมอสวดบันทึกก็เดินดูภรรยาตัวเองทำอาการเงินเรื่อยๆมาเสร็จที่จุดพอมานั่งพักที่คนต้นไม้ก็ถามว่านี่เธอทำไมเข้าป่าน่ะมันล่มจะตายไม่มีแดดทำไมไปใส่ทำไมจึงกลางล่มเวลาลงน้ำเนี่ยไปใส่ทำไมรองเท้าเวลาขึ้นบกทำไมไม่ใส่รองเท้าที่เดินกระดินเนี่ยต้องบอกว่าที่กลางล่มน่ะอยู่ในป่าเนี่ยที่เราฉันต้องกลางล่มน่ะเราจะไปรู้หรือกิ่งไม้มันผุๆอักขระถ้าเราไม่กลางร่มมันใส่หัวเรามาเราก็เสียโฉมสิงั้นโดนหน้าโดนหัวเราแตกแล้วก็กลางกันไม้หักใส่หัวเราหรือพอตากแดดแล้วก็ไม่ต้องกลางเพราะไม่มีไม่มีกิ่งไม้หักใส่หัวเราแล้วตากแดดก็ไม่เจ็บอะไรนี่ไม่จำเป็นต้องกลางร่มที่กลางร่มเราประกันกันไม้หักใส่หัวและที่ใส่รองเท้าใส่น้ำล่ะก็บอกว่าในน้ำเราไม่รู้เนี่ยมันมีตอมีหนามอะไรอยู่ในน้ำก็ใส่รองเท้ากันตอกันหนามแต่ขึ้นบกเราไม่ต้องใส่เพราะเราเห็นตอเห็นหนามเราไม่ต้องไปเตะมันเพราะเรามีสติเดินเพราะส่วนพระดีก็เลยรู้ว่าภรรยาเนี่ย เป็นคนที่มีเหตุผล คนฉลาดมีเหตุผลพอไปถึงต้นพุทราต้นหนึ่งก็พอสวดบัณฑิตบอกเออหิวพุทราอยากกินแต่เราขึ้นไม่เป็นเธอช่วยขึ้นมาให้เรากินหน่อย ภรรยาก็ขึ้นไปขึ้นบนต้นพุทราพอสวดบัณฑิตเขาก็ขึ้นไปถึงก็นั่งกินอย่างเดียวเขาไม่โยนมาข้างล่างขึ้นไปนั่งบนต้นพุทราก็นั่งกินเฉยเลยพอสวดบัณฑิตบอกอ้าวทำไมไม่โยนนั่งกันนั่งล่ะเขาไม่เห็นขอก็เลยไม่โยนเขาบอกจะกินลูกร้อนแล้วลูกเย็นนะหมอสวดบัณฑิตบอกกินลูกร้อนกินพุทราลูกร้อนเขาก็โยนลงไปในทราย กินลูกร้อนก็โยนลงไปในทรายหมอสวดบัณฑิตก็ไปเก็บพุทราที่ในทรายเขาเป่าก่อนพอทรายมันเพื่อนเขาเป่าเขากินน่ะก็แสดงลูกร้อนต้องเป่าก่อนพอเอางั้นมากินลูกเย็นบ้างกินลูกเย็นก็โยนไปในหญ้าโยนไปตามกอหญ้าก็ไม่ต้องเป่าพอลูกพุทราเย็นนี่เลยคนฉลาดพอไปในเมืองเขาก็พอไปถึงเมืองเขาก็เอาไปเขาก็ยังไม่เชื่อใจภรรยาเขานะเขาไปไว้ที่บ้านหนึ่งเอาไปฝากไว้เพื่อนบ้านเพื่อนบ้านหนึ่งเขาก็ให้ไอ้หนุ่มที่หน้าตาหล่อๆหล่อกว่าตัวเองอะเอามาเกี้ยวเขาบอก

ไปจ้างเลยจ้างพวกหนุ่มพวกที่พวกเจ้าชู้ที่จีบสาวๆเก่งๆอ่ะบอกช่วยมาจีบคนผู้หญิงคนหนึ่งเถอะถ้าเธอเอาได้ก็เอาเลยนะถ้าเขารักเธอละเอาเลยให้มาจีบอันนั้นก็มาทุกวันเลยมาคุยเอาโน่นไม้อันนี้มาคุยเกี่ยวพาราศีตั้งแต่เช้ายันเย็นไม่สำเร็จผู้หญิงก็นึกถึงว่าสามีเราช่างชุนเป็นคนดีเป็นคนซื่อก็พอแล้วมีสามีคนเดียวก็พอไอ้นี่มันรอยังไงรวยยังไงก็สู้กับช่างชุนไม่ได้มันมาจีบยังไงมาคุยยังไงก็ไม่มีใจเอ็นเอียงเลย7วันไม่สำเร็จเปลี่ยนหน้ามากี่คนก็ไม่เสร็จผลที่สุดก็มารายงานพระโหสถบัณฑิตตลอดว่าผู้หญิงไม่เอ็นเอียงเลยไม่เห็นด้วยเลยงั้นก็เลยบอก

ไม่มีใจเอ็นเอียงเลย7วันไม่สำเร็จเปลี่ยนหน้ามากี่คนก็ไม่เสร็จผลที่สุดเขามารายงานพระโหสถบัณฑิตตลอดว่าผู้หญิงไม่เอ็นเอียงเลยไม่เห็นด้วยเลยนะเขาเลยบอกแสดงว่าภรรยาเราเนี่ยเป็นคนไม่โอนเอียงเรื่องความรักถือเราจะจนอย่างไรก็ไม่ไปรักคนอื่นก็เลยพระสุตเองก็แต่งตัวแบบเป็นคุณนางนะเพราะตัวเองเป็นบัณฑิตนี่ก็แต่งตัวเต็มยศมาเลยก็ฉุดนางอมรเลยทำเป็นโจรฉุดเลยน้องๆก็เสียใจนะว่าตัวเองถูกฉุดก็คิดถึงสามีตัวเองว่าเนี่ยไม่รู้ว่าหายไปไหนตั้งหลายวันแล้วเนี่ยมาทิ้งเราไว้ที่นี่แล้วก็ถูกโจรฉุดอีกพอฉุดไปหมอสดก็ฉุดออกไปไว้บ้านตัวเองนั่นเองเข้าไปในวังก็ฉุดไปตัวเองยังไม่รู้ว่าสามีตัวเองนะเพราะคิดว่าตัวเองเนี่ยสามีตัวเองเป็นช่างฉุนเขายากจนอ่ะเขาบอกผู้นี้ก็ไปเที่ยวพาราศีหมอสดบัณฑิตเนี่ยก็พยายามโน้มน้าวให้เห็นด้วยเขาก็ไม่ยอมเขาบอกเขาไม่เข้าใจเดียวเขายอมตายเขายังคิดสามีก็เป็นช่างฉุนบอกท่านจะมาทำบาปเลยนะเพราะงั้นท่านเป็นคนมีศักดิ์ใหญ่มีวาสนาดีอย่างนี้ควรจะหาผู้หญิงดีๆกว่าข้าพเจ้าเยอะแยะไปจะมาเอาอะไรก็ข้าพเจ้าซึ่งเป็นผู้หญิงซึ่งมีสามีแล้วซึ่งเป็นช่างชุนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นคนบ้านนอกโดยไม่สมควรเนี่ยควรจะไปหาผู้หญิงที่ตระกูลสูงสมควรแก่ท่านเงี้ยผลที่สุดก็ไม่ตกลงหมอสมบัติก็เลยบอกว่าผลที่สุดพอเอามาทรมานหลายวันไม่ยอมก็บอกว่าเขาเนี่ยช่างชุนล่ะก็บอกใช่เหรอไม่ช่างชุนไม่ช่างชุนสามีก็เป็นช่างชุนนะช่างจนน่ะไม่มีฐานะอย่างนี้หรอกบอกฉันนี่แหละเขาเลยบอกว่าเป็นทำไงจึงทำอย่างนี้ล่ะบอกฉันวางแผนน่ะการจะทดลองใจเธอว่ามีความจริงแค่ไหนเพราะงั้นก็เลยอยู่ด้วยกันก็เชื่อใจว่าผู้หญิงคนนี้เป็นนักปราชญ์เป็นผู้ฉลาดจริงๆพอมีปัญหาอะไรก็ช่วยกันแก้ปัญหาได้เพราะฉลาดพอกันใช้ปัญญาภรรยาก็ต้องฉลาดนะสามีจึงจะไปรอดคุณนางทั้งหลายก็เหมือนกันนะถ้าปัญญาไม่ฉลาดก็แย่เลยสนับสนุนผัวไปในทางไปผิดเลยตอนนี้หน้าบ้านหลังบ้านในสำคัญเขาบอกพวกที่คอรัปชันไม่มีอะไรหรอกภรรยาตัวเองคอรัปชันหลังบ้านไม่ดีเพราะผู้หญิงเนี่ยอดแบบว่าอะไรนะใจอ่อนนะเพราะเขาเอาเงินมาให้อ่ะโหเขาเอาท่านเนี่ยเขาเอารถเก๋งมาทิ้งไว้เนี่ยเซ็นชื่อไว้ให้ด้วยแล้วเนี่ยมอบไว้ให้เลยเนี่ยเซ็นเช็คไว้ให้ไม่รู้กี่ล้านเนี่ยมอบไว้ให้เมียก็ไม่ให้ท่านเนี่ยผลสุดพอเขาตกลงอะไรก็ต้องเอากับเขาเขาเรียกว่าหลังบ้านไม่ดีเขาไม่ฉลาดเห็นแค่เงินน่ะพวกไม่มีปัญญานี่ก็คอรัปชั่นหมดพวกคนโกงกินโกงบ้านโกงเมืองเนี่ยพวกคนไม่มีปัญญาเมียก็ไม่มีปัญญาผัวก็ไม่มีปัญญาถ้าคนมีปัญญาก็มันมโหสถบัณฑิตกับนางอมรเนี่ยไม่เอาอะไรไปเลยสร้างแต่บารมีอย่างเดียวพอมีปัญญาก็สะสมบารมีก็จึงได้มายิ่งใหญ่เป็นพุทธเจ้าคนเราถ้าผัวโลภเมียโลภก็ไม่ต้องเอาอะไรคันนี้เห็นก็เงินเห็นก็ทองร้อยล้านพันล้านตายก็เอาไปไม่ได้ฉะนั้นเรียกว่าเราถ้าหาคนเราเป็นนักปกครองบ้านเมืองเนี่ยก็ต้องมีปัญญาบารมีหน้าบ้านก็ต้องดีหลังบ้านก็ต้องดีต้องเสียสละสูงเนี่ยจะไปเห็นก็ได้ก็ไม่เจริญก็หมดบารมีตอนนี้ทีนี้มันก็ทำยากใช่ไหมโยมแหมสมัยนี้ใครๆก็อยากรวยอ่ะใครๆก็อยากก็รวยแต่ถ้าหากว่าคนจะสร้างบารมีก็ต้องไม่เอาต้องไม่โลภมากแล้วมันก็ได้เองแหละความดีมันก็ได้เองจริงๆโลภมันก็เป็นโทษกับตัวเองเยอะแยะไป

ผู้หญิงคนนี้พระเจ้าบิดินนิเทหราชเนี่ยเขามีเมียหลายคนเป็นเมียเป็นเมียที่รับมเหสีที่รับมโหสถเป็นลูกเนี่ยแต่ไม่มีลูกติดไม่มีลูกกับวิเทหราช อันนี้ก็ผู้หญิงคนนี้เป็นคนบ้านนอกเป็นลูกของอาจารย์สอนศิลปะผู้ชายคนนี้ก็ไปเรียนฮะไปเรียนกับอาจารย์บ้านเนี่ยเป็นคนซื่อฮะผู้ชายคนนี้ซื่อสัตย์จริงๆแต่ไม่ฉลาดเรียนอุตส่าห์เรียนคนอื่นเขาจบกันไปหมดแล้วตัวเองนี่กว่าจะจบนี่นานรับใช้บ้านนี้ตลอดหมดเลยเสร็จแล้วอาจารย์นี่ก็เลยสงสารเออไอ้นี่มันซื่อดีแต่มันเซ่อไปหน่อยแต่ก็มันก็เรียนจบก็เลยให้ลูกสาวตัวเองพอตัวเองแก่แล้วก็เลยยกลูกสาวให้กับลูกศิษย์คนนี้ลูกสาวนี่สวยมีสกุลมากเป็นคนสวยคนหน้าตาดีก็ยกแต่งงานยกให้กับลูกศิษย์ตัวเองว่าเราแก่แล้วเราก็ถ่ายทอดวิชาให้เธอหมดแล้วก็ให้ลูกสาวพอให้ลูกสาวเสร็จแล้วก็ตกลงแต่งงานแต่แล้วกลางคืนก็นอนด้วยกันเขาให้นอนอะไรล่มลงหอลงโรงแล้วนอนด้วยกันพอกลางคืนก็พอส่งตัวเสร็จแล้วผู้ชายผู้หญิงก็นอนด้วยกันพอผู้ใหญ่ไปแล้วไอ้ผู้ชายก็ลงมานอนใต้เตียงนอนใต้เตียงกลัวผู้หญิงกลัวผู้หญิงใจไม่ถึงสกุลไม่ถึงก็ลงมานอนใต้เตียงผู้หญิงก็ลงมาตามนอนข้างล่างด้วยผู้หญิงก็คงจะมีอารมณ์ว่าเป็นผู้หญิงเนี่ยก็ลงมานอนกับผู้ชายผู้ชายมันก็ลุกขึ้นไปนอนบนเตียงพอขึ้นไปนอนบนเตียงผู้หญิงก็ขึ้นไปนอนบนเตียงบ้างก็ลงมานอนข้างล่างเอาเธอกันทั้งคืนเลยกันเลยงั้นแหละผู้หญิงก็ทำไงผู้ชายคนนี้ทำไมมันก็ผู้ชายไม่ยอมไม่ยอมแตะต้องตัวผู้หญิงผู้หญิงลงมานอนข้างล่างก็ลงขึ้นนอนบนเตียงก็เล่นเอาเธอกันทั้งคืนพอผลที่สุดก็เลยตกลงผู้หญิงก็ไม่ตามปล่อยช่างเถอะมันจะผิดประเพณีก็ช่างมันเถอะเพราะผู้ชายเขาเป็นอย่างนี้แล้วก็เลยอยู่ด้วยกันไปงั้นแหละพ่อแม่กันเลยว่าเออมันคงเป็นผัวเป็นเมียกันเรียบร้อยแล้วถ้าอยู่กันไปเพื่อไม่ให้ความให้พ่อแม่ลำบากใจไอ้ผู้ชายเนี่ยเร่าร้อนอยู่ไม่ได้เพราะลังไม่สบายใจอยู่ผู้หญิงคนนี้เล่าร้อนเหลือเกินคล้ายๆเหมือนมันบุญไม่ถึงกันนะเสร็จก็ขอพ่อแม่เนี่ยกลับบ้านลาเออเองลาเองก็จะกลับไปเองก็ต้องเอาภรรยาเองไปด้วยสิที่จริงนะอยากจะหนีนะคนสมัยก่อนเขาซื่ออยากจะหนีภรรยาแต่ขัดขืนอาจารย์ไม่ได้ก็เลยต้องรับภรรยาไปด้วยก็เอาไปก็ห่อผ้าต่างเข้าไปผู้ชายก็ไปผู้หญิงก็ไปแต่ผู้ชายมันไม่มีปัญญาพอไปถึงตรงเดินไปก็พักไปเรื่อยๆพอไปถึงที่หนึ่งมันต้นเป็นต้นมะเดื่อมันสุกแดงเลยผู้ชายก็บอกว่าเออนี่นะต้นมะเดื่อนี่นะมันน่ากินจังนะเดี๋ยวฉันจะขึ้นกินหน่อยนะผู้ชายขึ้นไปกินมะเดื่อขึ้นกินเสร็จแล้วก็ผู้หญิงบอกโยนมาให้หนูให้น้องบ้างสิบอกเอ๊ะเองก็มีตีนมือเป็นข้านี่เองอยากกินก็ขึ้นมากินเอาสิบอกกับพยาเองก็มีตีนมือขึ้นมากินผู้หญิงก็ปีนขึ้นไปกินมาเดือบ้างผู้ชายพอกินเสร็จรีบลงเลยฮะรีบลงก็ตัดหนามเลยสะโคนเลยมึงจะไปกับกูเลยอยู่นี่แหละเฝ้าต้นมาเดืออยู่นี่แหละทรมานใจกูเหลือเกินผู้หญิงก็ร้องไห้ทำไมทำอย่างนั้นล่ะอยู่กับอาจารย์อาจารย์เกรงใจเหลือเกินฉันทำอะไรไม่ได้แต่นี่พ้นหูพ้นตาอาจารย์ฉันเอาล่ะเฝ้ากันเดือดอยู่นี่นะไม่อดหรอกกินอยู่นี่แหละนั้นไปเลยท่านหนีเมียไปเลยไอ้นางก็ร้องไห้อยู่บนต้นมะเดื่อเนี่ยอาศัยกินมะเดื่อด้วยเนี่ยลงไม่ได้หนามเต็มโคนหมดแต่นะตอนนี้ก็คนมันมีบารมีนะพระเจ้าปิดินก็อยากจะเสด็จประพาสป่าพิเศษราชเขาชวนมโหสถบัณฑิตไปด้วยชวนมเหสีไปด้วยก็ชวนเดินขึ้นช้างไป
ขึ้นช้างไปก็ไปเจอได้ยินเสียงนางร้องไห้บอกเอ๊ะนั่นใครเนี่ยใครมาร้องไห้บนต้นมะเดื่อเราไปดูสิก็ไปดูบอกเอ๊ะมันนางฟ้าหรือคนนั่นน่ะมันสวยนี่นางฟ้าคนบอกคนพระเจ้าค่ะทำไมเป็นงั้นล่ะงั้นบอกลงไม่ได้มีคนเอาหนามมาอุดต้นมะเดื่อมันก็เอาขึ้นหลังช้างมาเลยก็ดูหน้าตาหมดจดสวยสดนะเอ๊ผู้หญิงอย่างนี้ทำไมมาถูกทิ้งอย่างนี้หน้าประหลาดจริงเจ้าก็งงนะถามมโหสถว่าเป็นไปได้ไหมผู้หญิงนี้จะเป็นแบบเป็นไปได้พระองค์อย่าสงสัยเลยคนเรามันเป็นเรื่องของกรรมก็รับไปก็ไปทำมเหสีฮะก็สวยผู้หญิงคนนั้นสวยถ้าเป็นมเหสีเจ้าไปดินเลยก็ลงรักหลงไหลเลยว่าเป็นผู้หญิงที่ดีอ่ะไปยกย่องให้เป็นมเหสีเอกตอนนี้เสร็จแล้วก็พอมาวันหนึ่งพระเจ้าไปดินก็ทรงเสด็จรอบเมืองเนี่ยรอบเมืองก็เคยบอกเจ้าบดีก็จะเสด็จเนี่ยรอบเมืองแล้วก็ผู้คนทั้งหลายเนี่ยก็จะเกณฑ์คนเนี่ยมาถางหญ้าเพื่อไม่ให้สะดุดไม่ให้สกปรกเนี่ยก็มเหสีเจ้าบดีก็นั่งมาข้างหลังกับเจ้าบดีด้วยพอเสด็จรอบเมืองมาถึงออกมานอกเมืองก็ผู้หญิงก็หัวเราะหัวเราะคิดข้างหลังเจ้าบดีน่ะหัวเราะคิกๆเจ้าบดินก็นึกว่าหัวเราะตัวเองหัวล้านนะฮะพอตัวเองล้านหน้าล้านหลังเลยโมโหคนหัวล้านที่ใจน้อยอ่ะโมโหนึกว่าผู้หญิงเนี่ยมาหัวเราะหัวล้านตัวเองตัวเองระแวงกันแล้วอายุก็มากแล้วก็โกรธเลยเจ้าบดินสมัยก่อนโกรธง่ายเงื้อพระขันมาจะตัดคอทิ้งเลยหามาหัวเราะเยาะหัวล้านข้างหลังอ่ะจะผู้หญิงก็ตกใจเพราะว่าตัวเองไม่หัวเราะเยาะอะไรเนี่ยขำไอ้คนนั้นน่ะขำไอ้คนถกเขมรถากหญ้าอยู่คนนั้นเองไปขำอะไรมาล่ะก็มันก็ถากหญ้าเป็นคนธรรมดาแต่บอกขำคนนั้นแหละบอกเป็นอะไรกับเธอบอกว่าเป็นสามีน่ะขำไอ้คนสามีทำไมเรียนวิชาความรู้กับพ่อมาตั้งเยอะแยะทำไมมาถากหญ้าเนี่ยน่าจะเอาวิชาความรู้นั้นมาเป็นขุนเจ้าขุนมูลนายนั้นมาถากหญ้ารับจ้างซึ่งไม่มีปัญญาเขาเลยขำอ่ะแล้วก็มาเอาเคยเอาไอ้หนามมาล้อมเขาด้วยอย่างเงี้ยเจ้าหญิงก็บอกว่าเป็นไปไม่ได้เป็นการแก้ตัวผู้ชายอย่างนี้เหรอจะมาเป็นสามีเธอผู้หญิงสกุลสูงอย่างเธอเนี่ยมันไม่น่าคู่ควรกับผู้ชายอย่างนี้ก็เลยกลับหวังก็ถามอามาตย์ทุกคนอามาตย์ทุกคนก็ลงความเห็นว่าผู้หญิงคนนี้ไม่ดีมาหอเลาะเยาะพระองค์จริงๆไอ้พวกบัณฑิตทั้งนั้นก็คิดว่าหอเลาะจริงๆก็ตัดสินว่าหอเลาะเยาะเจ้าแผ่นดินแต่มโหสถบัณฑิตคนเดียวไม่ยอมรับบอกพระองค์เขาไม่หอเลาะเยาะหรอกมันเป็นเรื่องจริงได้สำหรับผู้ชายคนนี้ผู้ชายดีเนี่ยผู้ชายที่มีเป็นสิริเนี่ยผู้หญิงไม่ดีเนี่ยจะไม่เข้าใกล้ผู้หญิงดีมีสิริเนี่ยผู้ชายไม่ดีจะไม่เข้าใกล้ฉะนั้นผู้หญิงกับผู้ชายดีต่อดีเนี่ยจึงจะเข้าใกล้กันถ้าผู้หญิงนี่มีสิริมากเนี่ยผู้ชายที่ไม่มีสิริจะไม่เข้าใกล้หรอกแสดงว่าผู้ชายคนนี้ไม่มีสิริผู้หญิงคนนี้มีสิริผู้ชายจึงไม่เข้าใกล้ฉะนั้นมเหสีพระองค์ไม่มีสิริจึงเป็นผู้หญิงที่ได้มาเป็นมเหสีพระองค์ผู้ชายคนนั้นไม่มีสิริจึงต้องลำบากต้องมาถากหญ้าอย่างนี้บอกเป็นไปได้ผัวเมียเป็นไปได้เพราะมโหสถให้เหตุผลพระเจ้าบดินก็เลยไม่ทรงฆ่าไม่ทรงตัดสินทำร้ายมเหสีเลยยกโทษให้ก็ไอ้สามีตัวเองมาเป็นคนถางหญ้าไม่มีเอาวิชาความรู้คือไม่มีปัญญาน่ะไม่กล้าหาญไม่สามารถจะมาทำราชการได้พอเจ้าบดินมาก็เกณฑ์คนมารับจ้างถางหญ้ากันภรรยาตัวเองพอเห็นสามีตัวเองก็เลยขำเลยตัวเองมาเป็นมเหสีก็ตัวเองมีบารมีมีสิริเนี่ย
ผมก็สวดบัณฑิตเข้าใจคนเป็นไปได้ก็แต่งงานกันแล้วก็ไม่ยอมอยู่ด้วยกันไม่ยอมให้ผู้หญิงถูกตัวคนไม่มีบุญคนไม่มีบุญก็เลยไม่ได้ไม่มีวาสนาเข้าใกล้กันไม่ได้แสดงว่าผู้หญิงคนนั้นเขามีบุญบารมีจะได้ไปเป็นมเหสีเจ้าแผ่นดินคล้ายๆว่ามันเป็นบุญพามาส่งมาถึงต้นมะเดื่อเจ้าแผ่นดินก็มาเจอก็เอาไปแล้วก็พระเจ้าแผ่นดินก็เสด็จมาประพาสอุทยานไอ้กิ้งก่าน่ะที่ว่ากิ้งก่าได้ทองก็เรื่องมโหสถบัณฑิตเนี่ยพอเจอเจ้าแผ่นดินมันรู้เจ้าแผ่นดินมามันก็สงบหัวคึกๆๆๆขานรับเจ้าแผ่นดินเจ้าแผ่นดินก็ถามมโหสถบัณฑิตทำไมกิ้งก่าตัวนี้รู้จักเราเหรอบอกพระองค์มันรู้จักมันเคารพพระองค์มันสงบหัวบอกแม้ตะกิ้งก่ามันยังเคารพเรานี่ต่อไปนี้เราจะให้อาหารมากินทุกวันก็เลยเอาเนื้อเนี่ยมาพระราชทานทุกวันไอ้กาก็มีความสุขมากเลยได้กินเนื้อพิเศษทุกวันเจ้าแผ่นดินนำมาให้พอเจ้าแผ่นดินมามันก็ตั้งหึกหัวอีกเจ้าแผ่นดินก็รักมันเพราะไอ้กิ้งกาตัวนี้มันรู้จักเจ้าแผ่นดินมันตั้งเขานับตั้งหึกหัวทุกวันบอกมอนี่ไอ้กิ้งกาเนี่ยมันเป็นคนกตัญญูนะเอาทองไปคล้องคอมันเถอะให้ความดีความชอบมันเอากิ้งก่าเข้าอามาก็เลยเอากิ้งก่าไปคล้องคอเอาทองไปคล้องคอกิ้งก่าพอวันหลังเจ้าไปดินมามันไม่สงบหัวมันโชว์คอเฉยชูคอเฉยไม่สงบอ่ะเจ้าไปดินถามมโหสถบัณฑิตทำไมกิ้งก่าวันนี้ไม่ตะหงึกหัวเขานับเราเลยบอกมันเป็นยังไงเนี่ยมันชูคอเฉยบอกพระองค์มันหลงตัวเองมันได้ทองคำมันเลยไม่คำนับพระองค์มันหลงทองคำมันได้ชูคอมันหยิ่งแล้วพระองค์บอกงั้นจับมันถอดทองคำออกไล่มันไปจากนี่เลยก็ จับทองคำออกจากคอก็ไล่กิ้งก่าออกไปเลยเขาเรียกกิ้งก่าได้ทองคนโบราณก็ด่าเจ็บนะไอ้มึงหยิ่งไม่กิ้งก่าได้ทองครูชูคอเฉยคนสมัยก่อนเนี่ยเขาด่าแล้วมีเหตุเขาบอกคนหลงตัวเองมันกิ้งก่าได้ทองพอลูกสาวใส่ทองคำมามึงกิ้งก่าได้ทองด่าลูกสาวลูกชายตัวเองคนสมัยก่อนจะใส่ทองได้โดนด่าถ้าทำตัวไม่ดีก็เรียกว่ามันหลงทองคำแต่เป็นนิทานเล่ามาทุกวันเลยว่ากิ้งก่าได้ทองมันก็หลงได้เหมือนกันนะดูแต่กิ้งก่ายังหลงได้

แล้วก็มีอีกตอนหนึ่งตอนหนึ่งนั่นผู้หญิงคนหนึ่งผู้ชายในเรื่องมโหสถบัณฑิตเนี่ย

จบยังโยมยังคืนแล้วขายไปกินกาได้ดองเลยอะไรนะก็เล่าไปเมื่อเช้าเนี่ยเมื่อเช้าเล่าไปแล้วฮะวันอัฐนีบูชาเนี่ยนะวันที่เคลื่อนศพพระพุทธเจ้าเนี่ยไปที่คุมพันธเจดีย์เป็นวันประชุมเพลิงถ้าโยมไปอินเดียก็รู้แล้วว่าประชุมเพลิงตรงไหนใช่ไหมเคลื่อนจากที่กุสินาราที่ป่าสาวะโนอุทยานเนี่ยไปทางทิศตะวันออกที่กุมพันธเจดีย์ที่สวมมงกุฎกษัตริย์ถือไปที่ศักดิ์สิทธิ์ไปที่บริสุทธิ์ก็เอาร่างพุทธเจ้าเนี่ยพุทธเจ้าได้บอกกับพระอานนท์ธรรมดาพระอานนท์พระเจ้าจักรพรรดิรมจักรพรรดิเนี่ยเมื่อสวรรคตแล้วเนี่ยอมาตย์ทั้งหลายเนี่ยจะประชุมพร้อมใจกันทำโลงเนี่ยด้วยหีบเหล็กแล้วก็เอาผ้า18วาเนี่ยพันตัวพันวรกายให้รอบแล้วก็

แก่นจันทร์น้ำมันหอมเนี่ยใส่ไว้ในโรงนั้นให้เต็มใช้น้ำมันจันทร์นะโยมแพงนะน้ำมันจันทร์เนี่ยน้ำมันจันทร์หายากนะต้องกลั่นมาจากต้นจันทร์หอมมากที่เมืองอินเดียเมืองลังกามีเยอะเราเนี่ยต้องซื้อน้ำมันจันทร์จากเขาเอามาผสมเป็นหัวแยะหัวน้ำหอมเนี่ยฮะน้ำมันจันทร์เนี่ยหอมมากก็คือน้ำหอมนั่นเองอันนี้ก็เอาน้ำมันจันทร์เนี่ยพุทธเจ้าย่อมทำได้เพราะท่านมีบารมีคือเจ้าจักรพรรดิย่อมทำได้ก็มีน้ำมันจันทร์เนี่ยเอามาเจ้าปฏิกิริยาเอามาใส่เต็มโลงเลยพอเอาร่างพุทธเจ้าห่อด้วยศพห่อด้วยผ้าเนี่ย18วาเนี่ยก็พันเสร็จแล้วก็ใส่ลงหีบเหล็กแล้วก็มีน็อตตะกรูเนี่ยยึดแน่นไม่ให้น้ำมันไหลแล้วก็น้ำมันจันทร์ใส่แก่นจันทร์น้ำมันหอมใส่เสร็จแล้วก็ปิดฝาโลงแล้วก็เคลื่อนศพเนี่ยไปที่เชิงตะกอนเชิงตะกอนนี่ก็เป็นแก่นจันทร์ทั้งหมดเป็นแก่นจันทร์หอมเป็นใช้ฟืนวางบนแก่นจันทร์ไม่ใช้ฟืนอื่นเลยใช้ด้วยไม้จันทร์ทั้งหมดที่เป๋าพระวรกายพระองค์เนี่ยเสร็จแล้วก็พุทธเจ้าก็สั่งไว้ว่าให้ทำอย่างนั้นก็เมื่อเอาเคลื่อนศพไปที่คุมบันทเจดีก็ตกลงก็เผาจุดไฟแต่จุดไฟเนี่ยไม่ไหม้เมื่อจุดไฟไม่ไหม้ก็ให้พระอนุรุตเนี่ยเข้าสมาธิดูเพราะพระอนุรุตเนี่ยจะเข้าฌานดูตลอดว่าอะไรเกิดเรื่องอะไรจะรู้หมดแม้แต่วาระจิตพุทธเจ้าเข้าถึงตอนไหนตอนจะนิพพานก็รู้หมดก็ถามพระอนุรุตทำไมจุดไฟไม่ติดทั้งที่ในโรงนั้นก็มีน้ำมันจันทร์เต็มเลยทั้งข้างนอกนี่ก็มีน้ำมันจันทร์นี่ซึ่งน้ำมันนี่น่าจะติดไฟบอกอัศจรรย์เหลือเกินทำไมไม่ติดพระอนุรุตก็เข้าฌานดูบอกว่าไม่ติดหรอกเทวดาเขาไม่ให้ติดบอกทำไมจึงไม่ติดรอพระมหากัสสปะยังเดินทางมาในป่าทัดด้วยพระภิกษุ500รูปคือพระมหากัสสปะเนี่ยพอได้ข่าวว่าพุทธเจ้านิพพานเนี่ยเดิน7วัน7คืนในจากป่ามาเดินไม่หยับไม่หลับไม่นอนเลยพอฉันเสร็จก็เดินฉันเสร็จก็เดินพยายามเดินทั้ง7วันเนี่ยเพื่อจะให้ถึงที่กุสินาราเพื่อจะให้ทันเผาศพเพราะท่านพุทธเจ้านิพพานวันกลางเดือนวันเพ็ญกลางเดือน6พอนิพพานวันเพ็ญกลางเดือน6ก็รอพวกพระราชาคหบดีพระภิกษุภิกษุณีเนี่ยมานมัสการศพถึง7วันน่ะพอ7วันก็เคลื่อนศพมาพระกัสสปะพอได้ข่าวก็เดินทางตลอดเลยพอมาถึงก็เขาเอาศพขึ้นเชิงตะกอนเรียบร้อยแล้วแต่ยังเผาไม่ติดเลยถ้าติดก็ไม่ทันนะเทวดาเขาบันดาลไม่ให้ติดก็พอมาถึงก็ด้วยปาฏิหาริย์ด้วยบุญของพระพุทธเจ้าอธิษฐานไว้เนี่ยบารมีพระเจ้าอธิษฐานก็เท้านี่ก็โผล่ออกมาจากโลงศพเอาโผล่ออกมาจากโลงเหล็กอะครึ่งหน้าแข้งโผล่เท้าออกมาพระมหากัสสปะก็เข้าไปกราบที่ฝ่าพระบาทเลยพระภิกษุทั้ง500ก็เข้าไปกราบที่ฝ่าพระบาทหมดทุกองค์เลยพอองค์สุดท้ายกราบเสร็จเตโชธาตุอากาศก็ไหม้ขึ้นเองโดยไม่ต้องจุดเลยไหม้พระวรกายพระเจ้าเมื่อไหม้เสร็จแล้วก็ดับไฟธาตุในโรงนั้นพอเปิดโรงเสร็จแล้วในโรงนั้นก็สิ่งที่ไม่ไหม้เนี่ยคือผ้านุ่งเนี่ยไม่ไหม้เป็นผ้านุ่งที่พระพุทธเจ้านุ่งเป็นผ้าแพรผ้าไหมฮะผ้าไหมที่นุ่งใกล้จะนิพพานคนที่ถวายผ้าพระพุทธเจ้าวันเดินนิพพานเนี่ยได้ในสงฆ์มากเป็นผ้ากำพลเนื้อสีทองไม่ไหม้คือเอาไว้ห่อพระวรกายพระองค์เองก็ที่ไม่ไหม้ก็เล็บอนุโรมเนี่ยก็จะตรงหน้าผากเนี่ยเป็นขนเพชรเนี่ยพอดึงออกไปเนี่ยยาวเป็นคืบพอปล่อยได้จะขดกลมอยู่ที่กลางหน้าผากบางครั้งพระองค์ต้องการที่จะแผ่รัศมีปรากฏเนี่ยก็ปรากฏที่หน้าพระองค์ได้

ตรงที่ผมสว่างขึ้นมาแล้วก็อนุโลมที่กลางหน้าผากแล้วก็เล็บแล้วก็ผมนะโมลีผมนี่ไม่ไหม้นะฮะผมนี่ไม่ไหม้แล้วก็พระเขี้ยวแก้วพระเขี้ยวแก้วแล้วก็ผ้าสาดกไม่ไหม้คือผ้านุ่งแล้วบรมสารีริกธาตุเนี่ยก็ไหม้เนี่ยเหลือละเอียดไปจนกลายเป็นบรมสารีริกธาตุเนี่ยเล็กนิดเดียวประมาณเท่าเม็ดข้าวสารหักปลายเม็ดข้าวสารหักกระดูกพวกแขนขาอะไรทั้งหมดเนี่ยละลายกลายเป็นธาตุหมดเหลือนิดเดียวก็เหลือประมาณเท่าเม็ดข้าวสารหักก็แบ่งได้ประมาณ18ธนานร่างพระเจ้าเราแบ่งออกไป18ธนานแบ่งไปถึง16แคว้นนะฮะแบ่งไปถึง16แคว้นแล้วตอนนี้วันที่แบ่งพระบรมสารีริกธาตุเนี่ยพอเก็บพระบรมสารีริกธาตุเสร็จพระเจ้าอาชาติศัตรูพระเจ้ากรุงกบิลพัสดุ์มากันทั่วมาเลย16แคว้นเนี่ยยกทัพมาเพื่อจะมาเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าเพื่อจะมาเผาศพให้ทันแต่ไม่ทันเดินทางมาไม่ทันก็มาขอพระธาตุแต่พระเจ้าวิดินเมืองนี้ไม่ยอมให้บอกเป็นของเราพระพุทธเจ้ามานิพพานที่นี่ก็ถือว่าพระบรมสารีริกธาตุเป็นของเราเราไม่ควรให้ใครเพราะพระองค์มามอบให้เราพวกนั้นก็จะยกทัพเข้าไปตีเมืองสิเพื่อจะเอาพระธาตุให้ได้พระอานนท์ก็เลยบอกทำยังไงดีเกิดจะแย่งพระธาตุลบราฆ่าฟันก็มีโทนพราหมณ์คนหนึ่งเป็นคนฉลาดก็บอกว่าอย่าฆ่ากันเลยนะพระพุทธเจ้าเป็นของทุกคนพระพุทธเจ้าจะเป็นของโลกไม่ใช่เป็นของใครคนใดคนหนึ่งฉะนั้นเราควรเอาของเนี่ยเราไม่ได้เป็นของที่เราจะไปทำอย่างอื่นเอาไปบูชาสักการะไม่ควรหวงแหนควรจะให้ทุกคนไปสักการะบูชาสักการะอย่าไว้คนเดียวโดยไม่เกิดประโยชน์เทวดาไม่เห็นด้วยหรอกเทวดาไม่คุ้มครองเทวดาไม่เห็นด้วยก็เลยผลที่สุดก็เลยเจ้าแผ่นดินก็เลยตกลงแบ่งโทนดาวก็บอกเอาให้หยุดทับเลยอย่าฆ่ากันเลยนะข้าพเจ้าจะเป็นผู้ตัดสินแบ่งเองก็เอาธนานทองคำเนี่ยมาพอเปิดผ้าสาดกคอผ้าสาดกเปิดผ้าสาดกมาโทนพราหมณ์เห็นเขี้ยวแก้วเลยโอ้โหเขี้ยวแก้วนี่สุกสว่างเลยเราเอาเถอะยักยอกไปเลยฮะใส่มวยผมเลยเอาใส่มวยผมเพราะเป็นผมก็มวยผมนี่คนละก่อนก็ยัดใส่มวยผมอะกล่าวว่าเราไม่ได้อะไรเราได้เขี้ยวแก้วเราก็พอละก็ตัดไอ้คนเรามันขี้โกงกันมาตั้งสมัยโน้นน่ะเนาะยักยอกกันนี่ไม่มาใครเลยนะไม่แต่ตัดพระธาตุเลยยังยักยอกกันเลยนะแต่แดงขโมยที่ไม่หมดไปจากโลกนี้ก็ตัดเสร็จแล้วก็แบ่งไปทุกเมืองเลยทุกเมืองแต่แล้วตัวเองก็ข้าพเจ้าขอธนานทองคำผู้เป็นกรรมการตัดเอาทองคำไปอันหนึ่งแต่ขอแต่แค่แขขอแต่แค่ไอ้ธนานทองคำไม่เอาอะไรแต่ที่ไหนได้ไว้ที่มวยผมพระธาตุพระเขี้ยวแก้วแต่แล้วก็ดีใจว่าตัวเองจะได้พระเขี้ยวแก้วด้วยพอไปทำเสร็จแล้วหายไปเลยไม่มีฮะพระอินทร์มาขโมยต่อไปท้าวสกาเทวราชเราไม่คู่ควรที่จะไว้หลังทนตามเนี่ยควรจะได้แค่ตะนามทองพระอินทร์ก็มาขโมยเอาไปไว้บนเกศแก้วจุฎามณีที่เอามวยผมพุทธเจ้าไปประจุเนี่ยเกศแก้วพระจุฬามณีก็เลยเอาพระเขี้ยวแก้วไปไว้บนดาวดึงแล้วทนพามก็เลยเสียใจเราได้ธนานทองคำก็เอาไปไว้หมู่บ้านตัวเองก็สร้างเจดีย์แล้วก็ธนานนั้นใส่ไว้ในเจดีย์ถือว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์อันหนึ่งที่มีเจดีย์มีเป็นที่แบ่งพระธาตุนะเป็นธนานทองก็เลยพระเจ้าศัตรูเนี่ยฮะก็เอาไปเมืองตัวเองก็เดินทาง16กิโลโยชน์หนึ่ง16กิโลก็ตั้งทัพทิ้ง
พอเดินไปได้วันหนึ่งก็ตั้งทัพแล้วก็ทำพิธีการตักบาตรทำบุญฉลองคันนขัตฤกษ์ก็เรียกว่าทำสนุกสนานกันทำพิธีฉลองไปตลอดทางเลยเดินทางจากเมืองกุสินาราสู่กรุงราชคฤห์เนี่ยใช้เวลาเป็นเดือนเลยฮะท่านก็ทำพิธีฉลองไปตลอดทางเลยฉลองพระบรมสารีริกธาตุพอไปถึงเมืองก็ไปทำเจดีย์ไว้หน้าเมืองตัวเองเอาเงินเอาทองเอาเพชรนิลจินดาห่อปูไว้อย่างดีแล้วก็สร้างไว้เอาอะไรทองคำหุ้มเงินหุ้มแก้วหุ้มแล้วก็ห่อไว้อย่างดีแล้วก็ทำเจดีย์ก็มีทรัพย์สมบัติแล้วก็มาไว้ในเจดีย์ทั้งหมดไปจะเป็นแค่แหวนเงินทองเพชรนิลจินดาก็เอามาบูชาพระธาตุในเจดีย์หมดแล้วก็ปิดแล้วก็บอกว่าในที่นั้นเขาก็เขียนคือให้พระเนี่ยอรหันต์รุ่นนั้นน่ะนั่งฌานดูว่าพระธาตุเราเนี่ยจะอยู่ได้กี่เท่าไหร่พระธาตุที่อยู่ในเจดีย์เนี่ยจะอยู่ได้นานเท่าไหร่ใครจะเป็นคนมาขุดเราจะทำยังไงที่รักษาไว้ได้ยาวนานพระหันท่านก็เข้าฌานดูก็บอกว่าอีก200ปีเนี่ยฮะอีก200ปีจะมีพระราชาคนหนึ่งเนี่ยมาขุดเอาไปพระราชาคนหนึ่งมาขุดเอาไปก็เลยจะมาเอาทรัพย์สมบัตินี่ไปหมดแต่จะมาขุดเอาพระธาตุไปเขาก็เลยจารึกกว่าเลยจารึกด้วยแผ่นทองคำไปว่าในที่นี้เป็นบรมสารีริกธาตุพระเจ้าอาชาติศัตรูได้บรรจุไว้อีก200กว่าปีจะมีพระราชากยาจกมาขุดเอาพระบรมสารีริกธาตุนี้ไปจากที่ตรงนี้เขียนว่าพระราชากยาจกด้วยเสร็จแล้วพอหลังจาก200ปีพระเจ้าโศกก็มหาราชยิ่งใหญ่มากสามารถรวมประเทศอินเดียเป็นประเทศเดียวได้ก็มาขุดก็ให้พระหันมาบอกว่าที่ไหนมีบรมสารีริกธาตุบ้างก็บอกตรงนั้นนี่ก็ไปตามขุดหมดเลยขุดทุกเมืองเลยฮะ16แคว้นนี่ขุดหมดขุดมาก็กระจายออกเป็น 84,000 84,000 ก็ไปสร้างเจดีย์ 84,000 ทั่วประเทศอินเดียเลยไปทำเป็นตามภูเขาเรากาที่ไหนก็ให้ครบ 84,000 องค์และในเจดีย์นี่ก็สลักเป็นพุทธรูปหมดเลยเป็นรูปพุทธรูปหมดรูปพุทธรูปเยอะแยะหมดเลยแล้วก็เอาบรมสารีริกธาตุใส่แต่มาขุดตรงที่หน้าเมืองกรุงกบิลพัทเนี่ยพอขุดเสร็จแล้วเอาไม่ได้ฮะเขาเรียกว่ามีหุ่นยนต์มันวิ่งตีฮะแล้วเขาเรียกหุ่นยนต์เนี่ยตีหัวล้างข้างแตกหมดเอาไม่ได้เขาผูกด้วยวิชาไว้ทีนี้พระเจ้ามาอโศกทำไงอ่ะของศักดิ์สิทธิ์อย่างนี้เราเอาไม่ได้เทวดาก็รักษาก็พอดีมีเด็กเลี้ยงงัวน่ะมาถือธนูเล็กๆหมานึงบอกทำอะไรกันบอกมาขุดเจดีย์เอาบรมสารีริกธาตุบอกขุดเอาไม่ได้มีหุ่นยนต์ขวางอยู่บอกข้าพเจ้ารับอาสาเองอ่ะหุ่นยนต์ไม่ยากเลยเอาธนูเนี่ยยิงก็ได้เขาก็เอาธนูเด็กๆเล่นเนี่ยมันถือเป็นเด็กเหมือนเด็กเลี้ยงงัวเขายิงเข้าไปที่หุ่นยนต์หุ่นยนต์ก็แตกเลยหยุดวิ่งฮะก็เอาได้พอขุดขึ้นมาเสร็จแล้วก็อ่านในข้อจารึกเนี่ยบอกว่าอีก200ปีจะมีพระราชากยาจกมาขุดออกไปโหพระเจ้าโศกสลดใจเลยบอกโหแสดงว่าเจ้าไปดินสมัยก่อนนี่ร่ำรวยมหาศาลเนาะเขารู้ด้วยว่าเราเป็นพระราชากยาจกเอาแล้วเราเป็นพระราชากยาจกก็จริงแต่ขอทำบุญให้มากมายก่อนที่ตัวเองจะตายนี่ก็เลยสร้างเจดีย์ 84,000 องค์แล้วก็นำพระสงฆ์ในเผยแพร่มาเมืองลังกาเมืองไทยเราเนี่ยก็จัด200ปีเนี่ยก็พุทธศาสนาก็มาถึงเมืองเราพระเจ้าโศกเป็นคนเผยแพร่มาถึงเอาทั้งต้นโพเอาทั้งคัมภีร์มาถึงบ้านเราก็พระบรมสารีริกธาตุก็กระจายแยกแตกจากทั้งสมัยพระเจ้าโศกและพระบรมสารีริกธาตุเนี่ยยังไม่สูญไปจากโลกนี้พอสุดศาสนาพุทธเรา 5,000 ปีเนี่ย
พระบรมสารีริกธาตุที่เทวดาและพวกนาคพวกอะไรเนี่ยเอาไปทั้งมนุษย์เนี่ยจะมารวมกันที่โคนต้นโพจะมาปรากฏรวมกันที่โคนต้นโพเป็นรัศมีพระองค์รูปร่างหน้าตาเป็นพระพุทธองค์เนี่ยมาปรากฏรวมธาตุพระบรมสารีริกธาตุทั้งหมดในโลกเนี่ยมารวมเป็นองค์พระพุทธเจ้าและฉายแสงรัศมีอยู่เนี่ยถึง7วันเจ็ดวันและเทวดาและพรหมทั้งหลายจะมาเข้าเฝ้าได้บรรลุสำเร็จเป็นพระอรหันต์กันมากมายสมควรแก่ฐานะที่ตนเองได้มีบารมีแต่มนุษย์ไม่รู้ฮะเพราะมนุษย์เริ่มเสื่อมศาสนาหมดแล้วพอครบ7วันแล้วบรมสารีริกธาตุนี่ก็เกิดเตโชธาตุไม่บรมสารีริกธาตุเนี่ยหมดก็เรียกว่านิพพานธาตุเมื่อไหม้เสร็จแล้วก็ศาสนาก็สูญสิ้นตั้งแต่วันนั้นเลยไม่มีปรากฏอีกต่อไปศาสนาก็หมดตั้งแต่วันนิพพานธาตุแต่นี้ก็จะต้องว่างจากศาสนาพุทธไปอีกนานกว่านี้จึงจะมาเกิดศาสนาสียะไม่ตายอีกนานอีกต้องอีกกลับหนึ่งอีกยุคหนึ่งก็เรียกอริยยุคในเรื่องของอัตมีบูชาก็คือพระบรมสารีริกธาตุนี่ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่มนุษย์และเทวดาเนี่ยถือว่าเป็นของสักการะบูชาเป็นของศักดิ์สิทธิ์คนลังกาเนี่ยถือต้นโพถือว่าเป็นที่ตรัสรู้พุทธเจ้าคนชม่าพม่านับถือพระธาตุนับถือเจดีย์ถือว่าเจดีย์เนี่ยศักดิ์สิทธิ์อุตสาห์เนี่ยมาลบเมืองไทยมาเผาพระนะเอาทองคำไปก่อเจดีย์เอาไปทำเป็นทองคำหุ้มเจดีย์ชเวดากองถือว่าเป็นพระธาตุพุทธเจ้าอยู่ที่นั่นคนไทยเราก็นับถือพระพุทธรูปถือเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ถือพระองค์เหมือนพุทธเจ้าคือการนับถือนี่ต่างกันคนลังกานับถือต้นโพคนพม่านับถือบรมสารีริกธาตุนับถือเจดีย์ไปเมืองอินดังเมืองพม่าเนี่ยเจดีย์มากที่สุดในโลกเลยมีแต่เจดีย์ทั้งนั้นพม่าเมืองไทยก็พุทธรูปมากที่สุดในโลกเลยเพราะคนไทยนับถือพระพุทธรูปถือว่าเป็นองค์แทนคือหมายถึงว่าเมื่อสมัยพุทธเจ้าอยู่เนี่ยไม่มีพระพุทธรูปหรอกครับพุทธเจ้าเกิดมาเนี่ยก็มีแต่พระองค์มีวรกายพอพระองค์นิพพานแล้วเนี่ยจากหนึ่งจากนั่นมา200ปีเนี่ยไม่มีพุทธรูปทุกคนก็ปฏิบัติไหว้ต้นโพเคารพต้นโพแล้วก็ปฏิบัติพุทธเจ้าคือระลึกถึงเท่านั้นเองฮะพอนึกถึงพุทธเจ้าก็พุทธังสรณังกัจฉามิธัมมังสรณังกัจฉามิสังฆังคือนึกถึงพุทธเจ้าแล้วก็กราบไหว้ปฏิบัติเราแต่ไม่มีพุทธรูปจน200ปีพอมายุคพระเจ้าทรงจึงได้ทำพระพุทธรูปขึ้นมาจึงได้มีพุทธรูปกราบไหว้มาถึง200ปีจึงมีพระพุทธเจ้าองค์แทนแต่ว่ายุคนั้นน่ะถ้าคนไม่ไหว้เนี่ยถือว่าถูกใช่ไหมเพราะไม่มีพุทธรูปแต่ถ้ายุคนั้นเนี่ยเขาไม่มีพุทธรูปจะไหว้เนี่ยมันก็ไม่ผิดอะไรก็ถือว่าปฏิบัติเป็นปรมัตถ์แต่ว่ายุคนี้เนี่ยเรามีพุทธรูปไหว้เนี่ยเป็นองค์แทนไหว้เนี่ยองค์เทียมไหว้เนี่ยถ้าเราไม่ไหว้เนี่ยกลายเป็นคนมีทิฏฐิซึ่งมีพระพุทธรูปซึ่งรูปพ่อเราเนี่ยเราไม่ไหว้เท่ากับเราเป็นคนมีทิฏฐิแต่ถ้าเมื่อสมัยก่อนไม่ไหว้ไม่เป็นไรเพราะไม่มีพุทธรูปแต่ถ้าสมัยนี้ไม่ไหว้เท่ากับเราเนี่ยรับรู้ไม่เคารพรูปเหมือนรูปพ่อแม่เราเนี่ยฮะเราไหว้เราไม่ผิดนะแต่ถ้าไม่มีรูปเราก็ไม่ต้องไหว้แต่เราเลิกถึงคุณพ่อคุณแม่เราแต่ถ้าเรามีรูปพ่อรูปแม่เรากราบไหว้เราก็ไม่ผิดแต่ถ้ามีรูปพ่อรูปแม่เราไม่กราบไม่ไหว้ถือว่าเราเป็นคนเนี่ยไม่คิดถึงพ่อแม่ไม่ระลึกถึงคุณท่านเท่ากับเหมือนคนเนรคุณฉะนั้นการที่สมัยนี้เขามียุคใหม่สมัยใหม่เขามีพุทธรูปแล้วเราก็ควรไหว้ถือว่าเราระลึกถึงพระพุทธเจ้าเราไม่ได้ไหว้พระอิฐพระปูนอะไรทองเหลืองทองแดงแต่ว่า
รูปนี้เหมือนพระพุทธเจ้าเราเข้าไหว้ระลึกถึงคุณความดีของท่านก็เป็นบุญกุศลนะทำให้จิตใจผ่องใสเบิกบานทำให้เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวได้แต่ถ้าสมัยนี้

0: มาเจอพุทธรูปเราบอกไม่ไหวเราสมัยก่อนก็ไม่เห็นมีพุทธรูปเลยเราปฏิบัติธรรมะเพื่อจะไปนิพพานไม่จำเป็นต้องไหวพุทธรูปกลายเป็นเรานี่เป็นทิฏฐิเลยเป็นคนเห็นผิดไปไม่รู้ตัวก็ได้นั่นคนละยุคละคนสมัยแต่ที่จริงก็ถูกต้องเพราะสมัยนั้นไม่มีพุทธรูปอย่างนั้นเราต้องปฏิบัติสติปัฏฐานสี่หรือแนวคำสอนของท่านก็ถือว่าถูกอันนี้ทำให้คนสับสนโยมนะทำให้คนเกิดสับสนว่าเอ๊ะทำไมไม่ไหว้พระพุทธรูปคนนี้ไม่นับถือพุทธเจ้ามาที่จริงเขานับถือพุทธเจ้าเขาก็เป็นชาวพุทธที่ดีนับถือพุทธเจ้าแต่เขาไม่เข้าใจเขามีทิฏฐิอันนี้ปิดบังตาเขาเขากลับไม่ไหว้ถ้าเขาไหว้สักหน่อยทิฏฐินั้นจะไม่มีมันก็ไม่เสียหายอะไรอ่ะเราไหว้เพื่อให้ใจเราสบายเราไม่ได้ยึดพระอิฐพระปูนไม่ได้ยึดตรงนั้นเราไหว้เนี่ยถือว่าใครเหมือนพระพุทธเจ้าเราก็ไหว้ทางนั้นแหละจะเป็นดินก็ดีเป็นไม้ก็ดีเป็นหินก็ดีเป็นปูนก็ดีตรงนั้นเลยเหมือนพระพุทธเจ้าเราไหว้ทางนั้นหรือเหมือนพ่อแม่เราไหว้ทางนั้นก็เรียกว่าคนไม่มีทิฏฐิจะต้องไหว้ได้แต่คนมีทิฏฐิไม่ไหว้อันนี้ถ้าเราจะรู้ว่าไอ้คนไม่ไหว้มีทิฏฐิคนไหว้แล้วไม่มีทิฏฐิมันยังเถรอุปคุตเนี่ยตอนที่พระเจ้าโศกเกิดขึ้นมาก็ทำสังฆนาตอนที่ทำสังฆนาเนี่ยท่านยาเนมิราชเนี่ยซึ่งเป็นพญาเนมิราชหนึ่งเคยต่อสู้กับพุทธเจ้าตอนที่เป็นพญามารพระจนพุทธเจ้าพอมาถึงพระเจ้าโศกก็มาก่อกวนอีกเรียกว่าเทวดามารแต่ที่จริงไม่ใช่ยักษ์ก็เป็นเทวดามารเถรอุปคุตก็เลยใช้อภิญญาสมาบัติเนี่ยด้วยอิทธิฤทธิ์เนี่ยจับพญามารนิมัดนะเอาราชคดตัวเองเนี่ยพระคดเดียวเนี่ยมัดพญาเนมิราชเนี่ยติดภูเขาสุเนรุราชเพื่อให้ทำสังเวยขออภัยเพื่อให้ทำสังเวยนาเนี่ยอยู่7 เดือน 7 วันนะ7 เดือน 7 วันสำเร็จทำสังฆนามัดอยู่7 เดือน 7 วันเวลาดิ้นเนี่ยฮะด้วยบุญด้วยอิทธิฤทธิ์ของพระเถรอุปคุตเนี่ยมันเนี่ยพระเนมิราชเนี่ยดิ้นจนภูเขาเนี่ยโยกไปโยกมาแต่ไม่สามารถจะหลุดได้ด้วยฤทธิ์ของพระเถระเนี่ยเสร็จแล้วจนผลที่สุดยอมฮะพอทำสังฆนาเสร็จพระเถรอุปคุตก็จะไปปล่อยพญาเนมิราชตอนนี้ก็จะปล่อยตอนนี้ก็แอบไปข้างหลังพญาเนมิราชเนี่ยก็ร้องไห้บอกแหมเราไม่ขอเป็นสาวกหรอกสาวกในใจร้ายหน้าดูเลยเราทำนิดเดียวเนี่ยเราทำนิดเดียวเนี่ยเอาเรื่องเราจับมัดเราต้อง7 เดือน 7 วันมัดเราเป็นเดือนเนี่ยแต่พระพุทธเจ้าเราทำยิ่งกันนี้อีกไม่เคยโกรธเราเลยไม่เคยทำอันตรายเราเลยยังกลับเมตตาเราอีกแต่สาวกเนี่ยนะโหดร้ายจริงๆแค่เราทำนิดเดียวไม่ถึงพุทธเจ้าจับเรามัดติดภูเขาเลยนึกแล้วก็เสียใจว่าเป็นสาวกในดุร้ายกว่าพุทธเจ้าข้าพเจ้าขอเกิดชาติใดแสนใดขอให้ข้าพเจ้าในปรารถนาเป็นพุทธเจ้าดีกว่าก็เลยปรารถนาเป็นพุทธเจ้าเลยไม่ปรารถนาเป็นสาวกเพราะปรารถนาเสร็จอธิษฐานเสร็จเสร็จพระคุณบอกโหไม่ได้ต้องรีบแก้ผู้นี้เป็นพระโพธิสัตว์แล้วปรารถนาเป็นพุทธเจ้าแล้วไม่ใช่มารแล้วเป็นสัมมาทิฏฐิแล้วก็เลยรีบแก้ด้วยอธิษฐานในสมาธิก็แก้พญามารก็ลงมากราบพุทธเจ้าไปขอไปกราบเถรอุปคุตบอกท่านปรารถนาเป็นพุทธเจ้าได้ดีนะเรานับถือพระพุทธเจ้าท่านปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าถือประเสริฐที่สุดในโลกเราจึงต้องรีบแก้ตัวท่านเนี่ยแต่ว่าท่านเนี่ยเคยเจอพุทธเจ้าท่านจำพุทธเจ้าได้ใช่ไหม พราะตอนพระเจ้าตรัสรู้ตอนที่ข้าพเจ้าเนี่ยเกิด200ปีแล้วข้าพเจ้าไม่รู้จักพุทธจำพุทธเจ้าไม่ได้รูปร่างหน้าตาอย่างไรแต่ท่านพญาเนเวราชเนี่ยท่านเจอพุทธเจ้าเนี่ยต้องจำได้ท่านช่วยเนรมิตด้วยฤทธิ์ของท่านเนี่ยเนรมิตท่านในพระพุทธเจ้าให้ข้าพเจ้าดูได้ไหมข้าพเจ้าอยากดูพุทธเจ้าให้ช่วยเนรมิตให้หน่อยจะได้เห็นพุทธเจ้าจริงๆญาณเนวิราชบอกได้ข้าพเจ้าจำหน้าตาพระพุทธเจ้าได้ข้าพเจ้าสามารถจะเนรมิตให้เหมือนพุทธเจ้าตัวจริงเลยแต่เมื่อข้าพเจ้าเนรมิตพระพุทธเจ้าเลยห้ามกราบข้าพเจ้านะเพราะข้าพเจ้าเป็นมารน่ะไม่ใช่พุทธเจ้าบอกเออน่ะเราไม่กราบมารหรอกขอให้เนรมิตให้ดูเถอะพระเนวิราชพญาเนวิราชก็เนรมิตเลยเนรมิตเป็นร่างพุทธเจ้าเลยสุขสว่างสวยงามนั่งประทับแบบพุทธเจ้าเท่านั้นเถรอุปคุตลงกราบเลยกราบพระเนวิราชเลยพระเนวิราชก็พญามารก็กลายร่างดังเดิมบอกอ้าวท่านสัญญาข้าพเจ้าแล้วไม่เจอว่าจะไม่กราบข้าพเจ้าแล้วทำไมมากราบข้าพเจ้านี่ไม่ได้นะเป็นบาปข้าพเจ้าบอกเราไม่ได้กราบท่านนี่เรากราบพระพุทธเจ้าก็ข้าพเจ้าเนรมิตบอกว่าท่านเนี่ยมันไม่ใช่ท่านท่านกราบพระพุทธเจ้ารูปท่านเหมือนพุทธเจ้าเรากราบรูปเหมือนเราไม่กราบตัวท่านหรอกเรากราบตัวท่านท่านก็บาปสิเรากราบพระพุทธเจ้านี่คือความเห็นที่เป็นสัมมาทิฏฐิ
1: ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมคำสอนของหลวงพ่อสนองกตบุญโญวัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะ

กรรมชั่วเหมือนรอยเท้าวัวถูกเกวียนทับอันกรรมชั่วตัวทำไว้อย่างไรนั้นผลชั่วพลันตามสนองตนหมองไม่เหมือนเกวียนทับรอยเท้าวัวตัวนำไปชั่วเผาใจให้ร้อนรนจนมรณาพอมรณาสักดาหมดร่างกายคนผลที่สุดหยุดขยื่นเปรียบเทียบเหมือนไม้ท่อนนอนนิ่งเฉยใครจะทำอย่างไรไม่รู้เลยคนเราเอ๋ยสิ้นสักดา

สถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอนำเสนอรายการบริษัท4ในสมัยพุทธกาลดำเนินรายการโดยอาจารย์จำเนียรทรงฤกษ์ขอเชิญท่านผู้ฟังติดตามรับฟังครับ

สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพรายการพุทธบริษัท4ในสมัยพุทธกาลได้กลับมาพบกับท่านผู้ฟังตามปกติและเรื่องที่จะนำมาเล่าเสนอท่านผู้ฟังในวันนี้ก็เป็นเรื่องของนายจุนทะกัมมารบุตรอุบาสกดังที่ได้เล่าค้างไว้ในวันที่แล้วก็เล่ามาถึงตอนที่พระบรมศาสดาเมื่อจะทรงปลดเปลื้องคำว่าที่นายจุนทะจะถูกคนว่าร้ายจากบุคคลอื่นๆที่ไม่รู้เรื่องราวความเป็นไปก็จะพากันกล่าวร้ายว่านายจุนทะเนี่ยได้กระทำอาหารที่เป็นพิษเกิดแก่พระพุทธเจ้าแล้วก็ไม่ให้ของที่เหลือจากที่ตนบริโภคแก่พระภิกษุหรือไม่ให้แก่คนพวกอื่นจึงรับสั่งให้ขุดหลุมฝังสุกระมัทวะที่เหลือนั้นทำให้พินาศไปความจริงเวทนาเหล่านั้นได้เกิดขึ้นแก่พระผู้มีพระภาคเจ้าในหมู่บ้านเวรุคามนั้นแล้วแต่ถูกพลังแห่งสมาบัติของพระองค์ทรงข่มไว้จึงไม่แสดงพระอาการออกมาเพราะให้สมาบัติน้อมไปเฉพาะทุกๆวันจนกระทั่งถึงวันเสด็จปรินิพพานแต่พระองค์ทรงพระประสงค์จะเสด็จปรินิพพานในวันนั้นจึงไม่ทรงเข้าสมาบัติเพื่อให้สัตว์เกิดความสังเวชคือความสลดใจว่าแม้พระองค์ทรงพลังเทียมกับช้างมีกำลัง 1,000 โกดเชือกทรงมีพระวรกายเสมอกับเรือนเพชรมีบุญสมภารคือบุญที่สร้างสมไว้โดยได้สร้างสมมาตลอดกาลนานจักนับประมาณไม่ได้เมื่อภพยังมีอยู่ก็ยังทรงได้รับเวทนาเห็นเช่นนี้ไม่ต้องกล่าวถึงสัตว์เหล่าอื่นที่จะต้องประสบกับเวทนาที่มีทุกข์อย่างร้ายแรงมีข้อความสืบต่อไปว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงเกิดพระโรคาพาธอย่างร้ายแรงคือถ่ายเป็นพระโลหิตไม่ใช่เสวยสุกระมัทวะแล้วทรงเกิดโรคาพาธร้ายแรงแต่พระโรคาพาธร้ายแรงจะเกิดแก่พระผู้มีพระภาคเจ้าถ้าพระองค์ไม่ได้เสวยสุกระมัทวะเนื่องจากพระองค์ได้เสวยสุกระมัทวะอันอ่อนนุ่มสนิทเวทนาจึงได้เบาบางลงพอสามารถเสด็จพระพุทธดำเนินไปด้วยพระบาทอันหนึ่งพระกยาหารที่พระผู้มีพระภาคเจ้าเสวยแล้วไม่ได้ทำวิการคือความแปรผันอะไรๆให้เกิดแก่พระองค์พระกยาหารไม่ได้เป็นของแสลงแต่กรรมให้ช่องแล้วเข้าไปให้ผลและสงบไปโดยประมาณน้อยจึงทำพลังให้เกิดขึ้นในพรกายที่เป็นเหตุให้ประโยชน์สามอย่างที่กล่าวถึงสำเร็จได้เพราะฉะนั้นพระกยาหารนั้นจึงถึงการย่อยไปได้ดีแต่เพราะเวทนาถึงปางตายที่ใครๆไม่รู้ไม่เห็นแล้วดังนี้แหละสาเหตุที่พระพุทธองค์ลงพระบังคลหนักเป็นพระโลหิตเนืองๆนั้นเพราะอกุศลกรรมในอดีตชาติตามมาส่งผลให้ดังกล่าวมาแล้วในเรื่องทรงกระหายน้ำที่มีในบาลีคัมภีร์ขุทกนิกายอัปทานเกี่ยวกับบุพกรรมของพระพุทธเจ้าโดยพระองค์ตรัสกับพระภิกษุทั้งหลายให้ทราบถึงกรรมในอดีตชาติของพระองค์เองว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเมื่อก่อนตถาคตได้เคยเป็นหมอแกล้งให้ยาถ่ายแก่บุตรของเศรษฐีแรงเกินไปด้วยผลแห่งกรรมชั่วนั้นมาบัดนี้
โรคลงแดงคือลงพระบุคคลหนักเป็นพระโลหิตจึงได้เกิดมีขึ้นแก่ตถาคตการให้ยาถ่ายแรงเกินไปเช่นนั้นที่จะมาให้โทษในบัดนี้น่าจะเนื่องมาจากจิตที่คิดไม่ดีต่อบุตรของเศรษฐีถ้าหากไม่มีจิตคิดร้ายคงจะไม่มีผลชั่วเกิดขึ้นเพราะกฎเกณฑ์ทางพระพุทธศาสนาถือเจตนาเป็นหลักดังมีพระพุทธพจน์ว่าเจตนาหังภิกขเวกัมมังวถามิแปลว่าตถาคตกล่าวเจตนาคือความตั้งใจว่าเป็นกรรมคือการกระทำคำอธิบายความหมายในบาลีที่มีอยู่ในอรรถกถาคัมภีร์ปรมัตถทีปนีมีกล่าวต่อไปว่ามีคำถามว่าเมื่อพระโรคาพาธเกิดขึ้นแก่พระผู้มีพระภาคเจ้าอย่างนี้แล้วพระพุทธองค์จึงได้เสด็จไปยังเมืองกุสินาราเพราะเหตุไรพระพุทธองค์ไม่ทรงสามารถเสด็จปรินิพพานในสถานที่อื่นได้หรือมีคำตอบว่ามิใช่พระพุทธองค์ไม่ทรงสามารถเสด็จปรินิพพานในสถานที่อื่นแต่พระพุทธองค์ทรงพระดำริว่าเมื่อตถาคตไปถึงเมืองกุสินาราแล้ว 1. เพื่อจะได้แสดงมหาสุทัศนสูตรคำว่ามหาสุทัศนสูตรก็คือสูตรว่าด้วยพระเจ้าจักรพรรดิผู้ทรงครองสมบัติอยู่ในเมืองกุสาวดีในอดีตการก่อนพระพุทธการช้านานเมืองกุสาวดีนี้ในสมัยพุทธกาลมีชื่อว่ากุสินาราพระสูตรนี้อยู่ในคัมภีร์ทีฆนิกายมหาวรรคนี่เป็นเหตุผลในข้อที่หนึ่งเพื่อจะเสด็จไปแสดงมหาสุทัศนสูตร 2. เพื่อจะได้โปรดสุภัททะปริภาชกให้สำเร็จพระเป็นพระอรหันต์ในปัจฉิมเป็นปัจฉิมสาวกพระอรหันตสาวกรูปสุดท้าย 3. โทนพราหมณ์จะได้ห้ามการทะเลาะวิวาทใหญ่ระหว่างกษัตริย์ทั้งหลายและจะได้แบ่งพระบรมสารีริกธาตุของพระตถาคตกันไปเพื่อป้องกันการรบพุ่งจนโลหิตไหลไปเหมือนแม่น้ำเพราะเหตุแห่งพระบรมสารีริกธาตุนี่ก็เป็นเหตุ3ประการด้วยกันนะครับที่พระพุทธเจ้าเสด็จไปที่เมืองกุสินารานี่ก็เป็นเรื่องที่ชี้แจงให้คนทั้งหลายได้เข้าใจว่า 1. เพื่อแสดงมหาสุทัศนสูตรเพื่อจะโปรดสุวัฒปริภาชกให้เป็นพระอรหันตสาวกรูปสุดท้ายแล้วก็3จะมีโทนพราหมณ์เนี่ยมาทำการห้ามปรามไม่ให้กษัตริย์และเจ้าเมืองทั้งหลายมีการรบพุ่งกันพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงเห็นเหตุ3ประการนี้จึงได้เสด็จไปปรินิพพานที่เมืองกุสินาราด้วยพระมหาอุสาหะคือด้วยความเพียรอย่างยิ่งใหญ่ความจริงพระพุทธเจ้าได้เสด็จดำเนินไปในการนั้นด้วยพระอนุภาพของพระองค์ก็เวทนาอันร้ายแรงเผ็ดร้อนนั้นถ้าเป็นอยู่ในบุคคลพวกอื่นจะไม่สามารถจะยกเท้าขึ้นเดินไปได้เลยคำว่าพระตถาคตตรัสกับท่านพระจุนทะว่าดูก่อนจุนทะตถาคตเหน็ดเหนื่อยจักพักนอนละเป็นคำที่น่าวินิจฉัยอยู่ด้วยเหตุว่าพระกำลังกายของพระผู้มีพระภาคเจ้ามีประมาณเท่ากับกำลังของช้าง 1,000 โกดเชือกแต่ในวันนั้นพระกำลังของพระองค์ได้หมดสิ้นไปดังกับน้ำที่เขาเทใส่ไว้ในกระบอกกรองน้ำนับตั้งแต่ภายหลังสวยพระตาหารในวันนั้นแล้ว
พระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จจากเมืองปาวาได้เพียง25เส้นก็จำเป็นต้องทรงพักในระหว่างทางแล้วทรงทำความอุตสาหะใหญ่เสด็จดำเนินต่อไปจนกระทั่งถึงเมืองกุสินารา

ในเวลาพระอาทิตย์อัสดงคือตกไปธรรมดาโรคย่อมย่ำยีบุคคลผู้ไม่มีโรคทั้งหมดได้แต่เมื่อพระบรมศาสดาจะทรงแสดงความข้อนี้อันทำความสังเวชคือความสลดใจแก่สัตวโลกพร้อมทั้งเทวโลกจึงตรัสว่าดูก่อนจุนทะตถาคตเป็นผู้เหน็ดเหนื่อยจะพักนอนละคำว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าบรรทมโดยสีหสายานั้นมีคำอธิบายว่าการนอนมีอยู่4ประการได้แก่1กามโภคิสายาคือการนอนของผู้บริโภคกาม2เปตสายาคือการนอนของพวกเปรตก็คือคน

นอนมีอยู่4ประการได้แก่1กามโภคิสายาคือการนอนของผู้บริโภคกาม2เปตสายาคือการนอนของพวกเปรตก็คือคนตายหมายถึงนอนหงายตถาคตโพธิสายาคือการนอนของพระตถาคต4สีหสายาคือการนอนของพวกราชสีบุคคลผู้บริโภคกามโดยมากย่อมนอนตะแคงซ้ายพวกเปรตโดยมากย่อมนอนหงายฌานที่4ชื่อว่าเป็นการนอนของพระตถาคตพญาราชสีย่อมนอนตะแคงขวาความจริงการนอนของราชสีชื่อว่าเป็นการนอนอย่างสูงสุดด้วยอิริยาบถสูงขึ้นเพราะเดชโดยก่อนนอนหลับนั้นราชสีจะกำหนดเท้าและหางว่าวางอยู่อย่างไรพอตื่นขึ้นยังไม่ลุกจะดูว่าเท้าและหางอยู่ในที่เดิมไหมถ้าไม่อยู่ในท่าเดิมราชสีจะไม่ลุกไปหากินจะนอนต่อเมื่ออยู่ในท่าเดิมจึงจะลุกไปหากินด้วยเหตุนั้นท่านจึงว่าบรรทมโดยสีหสายาคือนอนตะแคงขวาแต่การบรรทมของพระผู้มีพระภาคเจ้าที่ริมฝั่งแม่น้ำกกุฏานทีเป็นสีหสายาคือบรรทมตะแคงขวายกพระบาทซ้ายทับพระบาทขวามีข้อพระบาททับกันและหัวเข่าทับกันย่อมนอนไม่สบายเพราะฉะนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงบรรทมโดยวางข้อพระบาทซ้ายให้เหลื่อมกับข้อพระบาทขวาไม่ให้ข้อพระบาทและหัวเข่าทับกันการนอนก็ผาสุกเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าบรรทมสักครู่หนึ่งแล้วจึงได้ตรัสสั่งพระอนันตเถระให้ไปแก้ความเสียใจของนายจุนทะกัมมารบุตรตามที่มีปรากฏในบาลีนั้นมีคำที่น่าสงสัยอยู่ในบาลีว่าอาหารบิณฑบาตทั้งสองคืออาหารบิณฑบาตที่พระผู้มีพระภาคเจ้าเสวยแล้วจึงได้ตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณกับอาหารบิณฑบาตที่พระผู้มีพระภาคเจ้าเสวยแล้วดับขันธปรินิพานว่ามีผลเสมอกันมีวิบากเท่ากันเพราะเหตุที่อาหารบิณฑบาตที่นางสุชาดาถวายนั้นเป็นอาหารบิณฑบาตที่ถวายในคราวที่พระพุทธเจ้ายังไม่ได้สิ้นกิเลสส่วนอาหารบิณฑบาตของนายจุนทะกัมมารบุตรเป็นอาหารบิณฑบาตที่ถวายในคราวที่พระพุทธเจ้าสิ้นกิเลสแล้วแต่เหตุใดจึงกล่าวว่ามีผลเสมอกันมีวิบากเสมอกันมีคำวิสัชนาว่า 1. เพราะมีการปรินิพพานเสมอกัน 2.เพราะมีสมาบัติเสมอกันและ3เพราะมีการระลึกเสมอกันความจริงพระผู้มีพระภาคเจ้าเสวยอาหารบิณฑบาตที่นางสุชาดาถวายแล้วได้สำเร็จสาอุปาทิเสสนิพานคือดับกิเลสแต่ยังมีเบญจขันธ์เหลืออยู่อาหารบิณฑบาตที่นายจุนทะกัมมารบุตรถวายนั้นพอพระองค์ได้เสวยแล้วได้สำเร็จอนุปาทิเสสนิพานคือดับกิเลสไม่มีเบญจขันธ์เหลืออยู่คือสิ้นทั้งกิเลสและชีวิตโดยพระองค์เสด็จดับขันธ์ปรินิพานในเวลาจนสว่างแห่งราตรีวันนั้นอันว่าอาหารบิณฑบาต ทั้งสองนี้มีผลเสมอกันเพราะมีการปรินิพานเสมอกันในวันที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสรู้พระองค์ทรงเข้าสมาบัติคือภาวะที่จิตสงบประณีตซึ่งพึงเข้าถึงโดยนับได้24แสนโกฏอันเป็นเหตุแห่งมรรคที่เลิศส่วนในวันเสด็จปรินิพพานพระองค์ก็ทรงเข้าสมาบัติ24แสนโกฏเท่ากันทานทั้งสองนี้จึงชื่อว่ามีผลเสมอกันเพราะมีสมาบัติคือภาวะที่จิตสงบประณีตที่พึงเข้าถึงหรือคุณวิเศษ

การที่จิตเพ่งอารมณ์จนแน่วแน่เป็นสมาธิเสมอกันสมจริงดังพระพุทธดำรัสว่าผู้ที่บริโภคอาหารของผู้ใดแล้วเข้าเจโตสมาธิที่หาประมาณมิได้อยู่ความหลั่งไหลแห่งบุญและกุศลของผู้นั้นหาประมาณมิได้ดังนี้เป็นต้นเมื่อนางสุชาดาได้ถวายอาหารบิณฑบาตแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าในคราวนั้นแล้วได้เกิดปีติสมนัสอันแรงกล้าด้วยการระลึกว่าผู้ที่บริโภคอาหารของเรานั้นไม่ใช่เป็นทุกขเทวดาแต่เป็นพระโพธิสัตว์คือท่านผู้จะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าท่านได้บริโภคอาหารของเราแล้วก็ได้ตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณโดยพระโพธิสัตว์นั้นทรงดำรงพระชนอยู่ได้ด้วยอาหารบิณฑบาตนั้นมิได้บริโภคอาหารอื่นถึง7สัปดาห์ประมาณ49วันนับเป็นลาภของเราแท้เนาะฝ่ายนายจุนทกัมมารบุตรก็เกิดปีติสมนัสอันแรงกล้าในเมื่อหวนคิดว่าเราได้ถวายอาหารบิณฑบาตครั้งสุดท้ายแล้วเราได้ถือเอาธรรมะอันเลิศพระผู้มีพระภาคเจ้าสวยอาหารบิณฑบาตของเราแล้วเสร็จดับขันเข้าสู่พระนิพพานด้วยอนุปาทิเสสนิพพานธาตุตามที่พระพุทธองค์ทรงปรารถนาอย่างยิ่งมาตลอดกาลนานแล้วนับเป็นลาภของเราโดยแท้เนาะอาหารบิณฑบาตทานทั้งสองนี้ชื่อว่ามีผลเสมอกันเพราะมีการระลึกถึงเสมอกันอย่างนี้นาจุนทกมารบุตรเป็นวาสกผู้ได้บรรลุอริยธรรมเป็นพระโสดาบันคือได้เป็นพระอริยบุคคลชั้นต้นในพระพุทธศาสนาและได้เป็นพระโสดาบันนี้เท่ากับเป็นการปิดประตูอบายภูมิคือภูมิกำเนิดที่ปราศจากความเจริญมีสี่อย่างคือนรกดิเรกชานเปรตอสุรกายไม่ให้ตัวเองต้องเข้าไปถึงที่มีแต่จะก้าวขึ้นสู่อริยธรรมชั้นสูงต่อไปและเกียรติคุณความดีของนายจุนทกัมมารบุตรได้เป็นที่รู้จักกันโดยทั่วไปของชาวพุทธได้แก่การถวายอาหารบิณฑบาตที่เป็นปัจฉิมบิณฑบาตที่พระพุทธเจ้าสวยเป็นครั้งสุดท้ายแล้วเสด็จดับขันธปรินิพพานที่มีชื่อว่าสุคระมัทวะคำว่าสุคระมัทวะได้แก่อะไรก็ดูจะเป็นปัญหาที่ยังค้างคาใจของชาวพุทธอยู่โดยไม่ทราบแน่ชัดว่าเป็นอาหารทำมาจากอะไรและทำไมพระพุทธเจ้าจึงไม่ทรงอนุญาตให้นายจุนทกัมมารบุตรถวายแก่พระภิกษุทั้งหลายตลอดกระทั่งคฤหัสถ์ก็ไม่ทรงอนุญาตให้รับประทานถึงกับรับสั่งให้ขุดหลุมฝังอาหารนั้นจะมีพิษร้ายแรงขนาดไหนหรือว่าย่อยยากอย่างไรเนื่องมาจากอะไรทำไมจึงเป็นเช่นนั้นได้แต่ถ้าจะคิดถึงอาหารนี้ในทางที่ดีบ้างไม่ได้หรือว่าอาหารนี้มีคุณค่าทางโภชนาการสูงที่สุดเพราะว่าอาหารชนิดนี้เป็นอาหารที่ช่วยให้พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงมีพระกำลังดีขึ้นจนเสด็จไปถึงเมืองกุสินาราได้ตามพระพุทธประสงค์เกี่ยวกับเรื่องสุครามัทวะท่านผู้รู้ได้ให้คำอธิบายไว้ในลักษณะที่เป็นยาชนิดหนึ่งที่มีคุณต่อร่างกายมากว่าสุครามัทวะนับเป็นยาทางรสายนศาสตร์ขนาดหนึ่งที่ปรุงโดยวิธีรสายนเวทหมายถึงวิชาผสมแร่ธาตุหรือวิชาเคมียุกเล่นแร่แปรธาตุเช่นพยายามทำโลหะที่มีค่าต่ำได้แก่ตะกั่วผสมกับโลหะอย่างอื่นให้กลายเป็นทองคำตามความเชื่อถือกันแต่โบราณนายจุนทกัมมารบุตรอาจมีความชำนาญในการที่จะรักษาพยาบาลคนอยู่อย่างหนึ่งในการที่เป็นบุตรช่างทองสุครามัทวะเป็นรสายนเภสัชหรือ
จะเป็นกึ่งยากึ่งอาหารก็แล้วแต่จึงกลายเป็นของจำเพาะเจาะจงคือเป็นคุณสำหรับคนหนึ่งแต่เป็นโทษแก่อีกคนหนึ่งด้วยเหตุนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าจึงรับสั่งให้ขุดหลุมฝังเสียไม่ยอมให้คนบริโภคอันหนึ่งความดีครั้งนี้ต้องขอยกย่องนาจุนทะกัมมารบุตรผู้มีสติปัญญารู้เท่าทันเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในการข้างหน้าจึงได้ปรุงอาหารพิเศษนี้ขึ้นถวายแด่พระผู้มีพระภาคเจ้านับได้ว่านายจุนทะกัมมารบุตรเป็นปัจฉิมทายกคือผู้ถวายอาหารมื้อสุดท้ายแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าเพราะเวลาต่อจากที่พระพุทธองค์เสวยอาหารของนายจุนทะกัมมารบุตรแล้วพระองค์มิได้ทรงรับถวายอาหารของผู้ใดผู้หนึ่งอีกเลยจนกระทั่งเสด็จดับขันธปรินิพานจัดเป็นการถวายมหาทานที่มีอานิสงส์คือผลแห่งบุญกุศลมากทั้งหายากที่สุดในโลกนับเป็นโชคดีที่สุดในชีวิตของนายจุนทะกัมมารบุตรอันหนึ่งขอกล่าวถึงเหตุผลที่มีความเกี่ยวกับสุคระมัทวะที่นายจุนทะกัมมารบุตรปรุงถวายพระพุทธเจ้าการปรุงยานี้ถ้าเป็นวิธีปรุงยาของชาวจีนจะใช้เนื้อสัตว์ตุ๋นรวมกับเครื่องยาต่างๆเพื่อให้เครื่องยาแทรกเข้าไปในเนื้อสัตว์จะช่วยให้ยานั้นรับประทานง่ายและรับประทานได้ครั้งละมากตามต้องการหรือใช้รับประทานเป็นกับรวมกับข้าวดังที่ชาวจีนใช้ไก่ดำตุ๋นยาจีนเป็นต้นส่วนตำรารสายนะของนายจุนทะกัมมารบุตรอาจใช้หมูตุ๋นกับเครื่องยาต่างๆก็ได้วิธีปรุงอาจใช้การคูณธาตุกับเครื่องยาที่ใช้เฉพาะกับพระพุทธเจ้าพระองค์จึงรับสั่งให้ขุดหลุมฝังไม่ยอมให้ใครบริโภคฉะนั้นอาจจะเป็นยาที่นายจุนทะกัมมารบุตรปรุงถวายเฉพาะพระพุทธเจ้าก็เป็นอันว่าชีวประวัติของนายจุนทะกัมมารบุตรอุบาสกจบลงเพียงเท่านี้นะครับแต่ก่อนจากกันก็จะขอฝากคำกลอนเอาไว้เป็นข้อเตือนใจสิเล็กน้อยในหัวข้อกลอนที่ว่าไม่มีใครโกหกกรรมที่ทำได้กลอนนั้นมีว่าเมื่อเราทำกรรมไว้ใจเก็บหมดจะโป้ปดมดเท็จกรรมทำไม่ได้ทำดีชั่วตัวเรารู้อยู่แก่ใจจะพูดจาเฉยเฉยไม่พ้นกรรมท่านผู้ฟังครับเวลาของรายการหมดแล้วก็ต้องลาจากท่านผู้ฟังไปเพียงเท่านี้ไว้วันต่อไปในเวลาเดียวกันนี้ค่อยพบกันใหม่สวัสดีครับ

ที่ท่านผู้ฟังได้รับฟังจบลงไปเป็นรายการบริษัท4ในสมัยพุทธกาลดำเนินรายการโดยอาจารย์จำเนียนทรงฤกษ์ท่านสามารถติดตามรับฟังได้ทางสถานีวิทยุสังฆทานธรรมแห่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นข่าวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิต
1: ขอเชิญสาธุชนทุกท่านร่วมงานรัตนบูชาสัปดาห์วันวิสาขบูชาประจำปี2569ณวัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีระหว่างวันจันทร์ที่25พฤษภาคมถึงวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569และขอเชิญทุกท่านร่วมส่งน้ำพระบรมสารีริกธาตุที่จะอัญเชิญมาประดิษฐานณปรัมภิธีหน้าวัดสังฆทานทุกท่านสามารถมาร่วมส่งน้ำพระบรมสารีริกธาตุได้ตลอดทั้งวันในเวลา 19:00 นมีพิธีเจริญพระพุทธมนต์ฟังธรรมปฏิบัติธรรมทุกคืนโดยมีกำหนดการดังนี้วันจันทร์ที่25พฤษภาคมเวลา 12:00 นพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุจากอุโบสถแก้วมาประดิษฐานณมณฑลพิธีด้านหน้าวัดสังฆทานเพื่อให้สาธุชนได้กราบสักการะส่งน้ำพระบรมสารีริกธาตุเวลา 19:00 นเจริญพระพุทธมนต์และฟังพระธรรมเทศนาโดยได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์ดังนี้วันจันทร์ที่25พฤษภาคมพระครูภาวนาชัยสิทธิ์หลวงพ่อบุญลือธรรมกาโมวัดป่าภาวนาวิเวกจังหวัดราชบุรีวันอังคารที่26พฤษภาคมพระราชสุเมธีหลวงปู่เหลี่ยมสุจินโนวัดภูตูมวนารามจังหวัดเลยวันพุธที่27พฤษภาคมพระครูสิริธรรมสารพระอาจารย์ชัยยาสิริธรรมโมวัดพระราม9กาญจนาภิเษกกรุงเทพมหานครวันพระฤหัสบดีที่28พฤษภาคมพระกิตติสารสุธีหลวงพ่อเชิดชัยศิรสัมปันโนวัดปทุมวนารามกรุงเทพมหานครวันศุกร์ที่29พฤษภาคมพระกิตติวิมลเมธีหลวงพ่อสุชีพสุธรรมโมวัดบุพผารามกรุงเทพมหานครวันเสาร์ที่30พฤษภาคมพระครูโอภาสวุฒิกรหลวงพ่อโสพลโอภาโสวัดบึงลัทธิวันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคมวันวิสาขบูชาเวลา 8:00 นพิธีถวายทักษิณานุปาทานครบรอบ22ปีวันละสังขารหลวงปู่สังวานเขมโกหน้าปรัมภิธีหน้าวัดเวลา 11:00 นพระครูปลัดไพรินทร์ศรีวัฒโนลงลานธรรมแสดงธรรมและขอเชิญญาติธรรมร่วมหลอมทองคำหุ้มองค์หลวงพ่อโตเวลา 12:30 พิธีบรรพชาอุปสมบทหมู่เนื่องในวันวิสาขบูชาในอุโบสถแก้วเวลา 16:00 ร่วมเวียนเทียนต้นไม้รอบที่1เวลา 19:00 พิธีเจริญพระพุทธมนต์พระราชภาวนาวชิราภรณ์หลวงปู่อำนวยภุริสุนทรวัดบรมนิวาสกรุงเทพมหานครเมตตาแสดงธรรมหลังจากนั้นสวดมนต์ทำวัดเจริญพระกรรมฐานฟังธรรมปฏิบัติธรรมเวลา 24:00 เวียนเทียนรอบที่2วันจันทร์ที่1มิถุนายนเวลา 13:00 พิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุกลับเข้าประดิษฐานภายในอุโบสถแก้ววัดสังฆทานจึงขอเชิญศิษยานุศิษย์ร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้าไตรไทยธรรมในงานรัตนบูชาถวายทักษิณานุปาทานครบรอบ22ปีวันละสังขารหลวงปู่สังวานเขมโกติดต่อร่วมเป็นเจ้าภาพได้ที่แม่ชีสมศรี0880954205หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240จึงขอเชิญญาติธรรมทุกท่าน ร่วมงานรัตนบูชาส่งน้ำพระบรมสารีริกธาตุณวัดสังฆทานระหว่างวันจันทร์ที่25ถึงวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569นี้โดยพร้อมเพรียงกันครับขอเชิญญาติธรรมทุกท่านสมทบทุนติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ทดแทนการใช้ไฟฟ้าภายในวัดธรรมชัยสิริมงคลตำบลสนามชัยอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลเลขที่บัญชี7100141680 7100141680ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่024961240
2: ที่นี่สถานีวิทยุสังฆทานธรรมต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังการถ่ายทอดสดบรรยากาศจากลานธรรมวัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีในรายการเสียงจากลานธรรมขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ

ร่างกายตาบอดบ้างหูหนวกบ้างแขนขาพิกลพิการบ้างเกิดจากการทุศีลมันได้อยู่ในศีลไม่ได้รักษาศีลศีลเลยไม่ได้รักษาบุคคลนั้นไว้ให้มีความสุขเราลองพิจารณาดูตามความเป็นจริงทำไมเราเกิดมาไม่เหมือนกันเพราะว่าบุญธรรมกรรมแต่งบุญที่บุคคลนั้นสร้างเอาไว้กรรมที่บุคคลนั้นก่อเอาไว้มันให้ผลบางคนขณะบุญให้ผลอยู่ก็มีความสุขทำหาทำมาหากินเจริญรุ่งเรืองมีคนนับหน้าถือตามียศมีตำแหน่งมีคนห้อมล้อมแต่เมื่อใดที่บุญมันหมดแต่บาปมันให้ผลเพราะบุญกับบาปนี้ไม่ได้ให้ผลพร้อมกันอันไหนที่มีกำลังมากจะให้ผลก่อนพอหมดแล้วกำลังนั้นหมดแล้วอีกส่วนหนึ่งก็จะมาสมมติมีบุญบุญให้ผลก่อนเกิดมาสุขสบายอายุไปสักพักบุญหมดบาปมันให้ผลตามมาทันมันมีกำลังผลของมันคือความทุกข์กลายเป็นคนจนกลายเป็นคนยากแค้นกลายเป็นคนไม่มีอะไรเลยหาความสุขไม่ได้นี่เป็นผลของบุญและบาปบางคนก็บาปให้ผลก่อนเกิดมาแล้วไม่มีความสุขเลยจนอยากแค้นเข็นใจแต่พออยู่ไปอยู่ไปสักระยะหนึ่งพอบาปมันให้ผลอ่อนกำลังลงบุญมันก็ที่เคยสร้างเคยทำมันก็ปรากฏส่งผลเห็นไหมบางคนพอใช้ชีวิตไปสักพักหนึ่งความจนหายไปเลยกลายเป็นคนถูกหวยกลายเป็นคนร่ำรวยกลายเป็นคนมีกินมีใช้มียศมีตำแหน่งขึ้นมาเพราะบุญมันให้ผลผลของบุญคือความสุขความเจริญฉะนั้นเมื่อเรารู้อย่างนี้แล้วเราก็ไม่ควรทำบาปสร้างบาปอกุศลให้เกิดขึ้นเพราะบาปอกุศลเป็นเหตุแห่งความทุกข์จะมากจะน้อยทุกทั้งนั้นทำมากทุกมากทำน้อยทุกน้อยบุญก็เช่นเดียวกันทำมากก็ได้มากให้ความสุขมากบางคนไปเกิดเป็นเทวดานะพ้นจากบุญที่ตัวเองสร้างมีความสุขอยู่บนนู้นสุขจนลืมบางคนอยู่นานจนลืมพอหมดบุญก็กลับมาใหม่มาสร้างบารมีใหม่มาเริ่มต้นด้วยทานด้วยศีลด้วยภาวนาใหม่เพราะทั้งบาปทั้งบุญเนี่ยมันมีเวลามันไม่ได้อยู่อย่างนั้นตลอดไปไม่เหมือนพระนิพพานนิพพานนี่อยู่อย่างนั้นตลอดบุญสูงสุดที่สุดของบุญแล้วไม่ตกต่ำ

มีอะไรทำให้ตกต่ำได้นั้นชีวิตของเราเนี่ยที่มันลุ่มลุ่มดอนดอนเดี๋ยวมีกินเดี๋ยวมีใช้เดี๋ยวไม่มีกินไม่มีใช้มาจากบุญที่เราทำบ้างไม่ทำบ้างทานก็ให้บ้างไม่ให้บ้างศีลก็บางทีก็วันสำคัญถึงจะมารักษาศีลอยู่บ้านก็อดไม่ได้ที่จะทุศีลปานาทินากาเมมุสาสุราได้ข้อนั้นขาดข้อนี้ได้ข้อนี้ขาดข้อนั้นวันหนึ่งบางทีไม่ได้เลยเพราะเราไม่เห็นคุณค่าของศีลทานก็เหมือนกันบางวันก็ทำบางวันก็ไม่ได้ทำเพราะอะไรเพราะเราไม่เห็นคุณค่าของทานปัญญามันไม่เกิดถ้าคนมีปัญญาเขาสามารถทำทานได้ทุกวันให้ทานได้ทุกวันรักษาศีลทุกวันสวดมนต์ภาวนาทุกวันพอเขารู้แล้วว่าทำแล้วมันมีความสุขมันปัจจตังรู้ได้เฉพาะตนบอกใครไม่ได้ว่ามันสุขยังไงว่าตัวเองเป็นผู้รู้มันสุขที่กายที่ใจของตัวเองทำแล้วตัวเองก็มีความสบายกายก็สบายใจก็สบายนั่งที่ไหนก็สบายนอนที่ไหนก็สบายนั่นแหละผลของบุญผลของทานผลของศีลผลของการภาวนาและคนฉลาดเขาก็พยายามสะสมสร้างบุญให้แก่ตัวเองคนไม่ฉลาดก็ปล่อยปละละเลยนึกว่าบุญไม่สำคัญทานไม่สำคัญศีลไม่สำคัญภาวนาไม่สำคัญแล้วก็หลงไปทำบาปพกิเลสตัณหาเนี่ยมันผลักดันอยู่ตลอดเวลากระตุ้นอยู่ตลอด24ชั่วโมงทั้งหลับทั้งตื่นนี่มันเข้าไปครอบงำเราอยู่ตลอดความคิดนึกความปรุงแต่งความอยากต่างๆดิ้นรนเกิดจากความไม่รู้ของเราที่เราไม่ได้สร้างสติสมาธิปัญญาเข้าไปรู้ทันอารมณ์ของตัวเองอารมณ์ของความโลภอยากได้เห็นอะไรก็อยากได้ปัญญาก็ต้องดิ้นรนบางคนเอาด้วยเล่ห์เอาด้วยกลเอาด้วยมนต์เอาด้วยคาถาเขารู้ไม่ทันเราเรารู้มากกว่าเราก็ไปเบียดบังเอาของเขามาหาวิธีหาอุบายหาเหตุปัจจัยต่างๆสร้างความเดือดร้อนให้แก่คนอื่นเพราะเรารู้ไม่ทันกิเลสความโลภชีวิตของเรามันจึงขาดความสุขที่แท้จริงของชีวิตที่พระพุทธเจ้าทรงสอนว่ามนุษย์แปลว่าสัตว์ประเสริฐมนุษย์โสตัวเป็นมนุษย์ใจเป็นมนุษย์มนุษย์สเทโวตัวเป็นมนุษย์ใจเป็นเทวดามนุษย์สเปรโตตัวเป็นมนุษย์แต่ใจเป็นเปรตมนุษย์เดรัจฉานโอตัวเป็นมนุษย์แต่ใจเป็นสัตว์เดรัจฉานมันมีหลายรูปแบบและกายของเราที่เรามาอาศัยอยู่เราจะทำยังไงให้กายของเราเนี่ยมันมีประโยชน์ประโยชน์กับตัวเราเองไม่ต้องอาศัยกายนี้อยู่ตราบใดที่ร่างกายยังมีสภาพใช้ได้เราจะใช้ยังไงเช่นเรามีตาเนี่ยเราใช้ตาของเราทำอะไรตามีไว้มอง

มองอะไรมองในสิ่งที่ดีและไม่ดีสิ่งที่ดีก็เอามาทำมาปฏิบัติสิ่งที่ไม่ดีก็ดูไว้ว่าเราจะไม่ทำอย่างนั้นจะไม่เป็นอย่างนั้นหูเราไว้ฟังเสียงฟังทำไมฟังเพื่อเกิดความเข้าใจอย่างเรามาฟังธรรมเนี่ยเราฟังเพื่ออะไรฟังเพื่อจะได้ความรู้เกิดสติเกิดปัญญาทำความเข้าใจในการประพฤติปฏิบัติตนว่าเราเป็นชาวพุทธพระพุทธเจ้าสอนอะไรสอนให้เราละบาปทางกายทางวาจาทางใจเพราะบาปมันเกิดได้3ทางบุญก็เช่นเดียวกันเกิดได้3ทางทางกายทางวาจาทางใจเมื่อเรารู้อย่างนี้เราต้องระวังกายวาจาใจของเราเนี่ยไม่ให้มันเกิดบาปไม่ให้ไปทำบาปทำอกุศลสิ่งที่ไม่ดีมันให้ผลเป็นความทุกข์เราไม่ต้องการความทุกข์และเราก็สร้างความเพียรในการทำบุญกุศลเอากายเอาวาจาเอาใจเหมือนวันนี้ที่เรามาวันพระเรามาให้ทานถวายทานถวายนี้ให้แก่ผู้มีศีลทานนี้ให้แก่คนทั่วๆไปให้กษัตริย์ทั่วๆไปเราให้ทานถวายนี้ให้แก่ผู้มีศีลมีธรรมน้อมกายวาจาใจของเราเข้าไปเมื่อเราถวายสังฆทานถวายอาหารถวายอะไรก็แล้วแต่แก่ผู้มีศีลเราก็น้อมกายวาจาใจไปมันเป็นบุญเป็นกุศลทำแล้วมีความสุขเกิดความสุขยิ่งทำบ่อยๆความสุขก็เพิ่มขึ้นแต่เราทำน้อยความสุขมันก็เหลือน้อยชีวิตของเราขึ้นอยู่กับการกระทำของตัวเองมันจะมีความสุขหรือมีความทุกข์เราเป็นผู้สร้างเราเป็นผู้ทำคิดเองพูดเองทำเองฉะนั้นเราจำเป็นต้องรู้ความคิดตัวเองรู้ว่าเราคิดอะไรรู้ว่าเราพูดอะไรรู้ว่าเราทำอะไรอะไรคือตัวรู้สติคือตัวรู้มีสติมีสัมปชัญญะรู้พร้อมแล้วเราจะสามารถยับยั้งความชั่วบาปอกุศลไม่ให้เกิดเนี่ยเราก็สามารถเพียรสร้างบุญกุศลให้เกิดขึ้นเพียรละบาปเพียรทำบุญเพียรทำจิตให้ผ่องใสถ้าจิตของเรานี่มันเศร้าหมองขุ่นมัวเร่าร้อนอยู่ตลอดเพราะอะไรเพราะอารมณ์ต่างๆที่เข้ามาเกิดจากการได้เห็นได้ยินตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบสัมผัสเกิดผัสสะพอมีผัสสะกระทบก็เกิดเวทนาความรู้สึกมีความสุขบ้างมีความทุกข์บ้างเฉยบ้างอารมณ์เหล่านี้มันเกิดจากการที่เรารู้ไม่ทันตาเห็นรูปรู้ไม่ทันหูได้ยินเสียงรู้ไม่ทันเพราะเราไม่เคยฝึกสติไว้แล้วเราก็ยังไม่มีสมาธิใจที่หนักแน่นมั่นคงยังหวั่นไหวเห็นอะไรก็หวั่นไหวได้ยินอะไรก็หวั่นไหวใจไม่เป็นกลาง
ถ้ามีสมาธิและใจจะเป็นกลางไม่รักไม่ชังพอใจคือความรักไม่พอใจคือความชังมันมีอยู่สองรูปแบบเมื่อมีการกระทบมีการสัมผัสเกิดขึ้นไม่พอใจก็เป็นทุกขเวทนาพอใจก็เป็นสุขเวทนาแต่ถ้าเรามีสมาธิมันจะอยู่ตรงกลางไม่ทุกข์ไม่สุขอุเบกขาเวทนามันมีอุเบกขาเกิดขึ้นวางเฉยตาเห็นรูปก็วางเฉยหูได้ยินเสียงก็วางเฉยจมูกได้กลิ่นก็วางเฉยลิ้นกระทบรสก็วางเฉยใจรับรู้อารมณ์ก็เฉยไม่รักไม่ชังอันนี้เป็นผลของสมาธิที่เราต้องมาฝึกกันทำไมมาวัดต้องมานั่งสมาธิเดินสมาธิยืนสมาธิทำทุกอย่างให้เป็นสมาธิทุกอริบทของเราเป็นสมาธิหมดตั้งมั่นอยู่กับตัวเองรู้ว่าเราทำอะไรรู้ว่าเรากำลังเคลื่อนไหวอะไรหัดรู้ทันอะไรที่เรารู้ทันนั่นแหละเราสามารถที่จะไม่ให้บาปอกุศลมันเกิดได้รู้ทันความคิดรู้ทันการกระทำรู้ทันการพูดของตัวเองมันจะไม่สร้างบาปอกุศลให้เกิดขึ้นที่มันเกิดเป็นบาปเป็นอกุศลเพราะเรารู้ไม่ทันอารมณ์มันคิดไม่ดีก็ไม่รู้พูดไม่ดีก็ไม่รู้ทำไม่ดีก็ไม่รู้พอเราไม่รู้เราก็หลงทำหลงพูดหลงคิดมันจึงเป็นเหตุของความทุกข์เป็นบาปเป็นอกุศลเป็นสิ่งที่ไม่ดีถ้าเราไม่มีความเพียรระวังสติสัมปชัญญะของเราไม่เกิดมันได้มาฝึกนั่งฝึกเดินฝึกยืนฝึกกินฝึกพูดฝึกทำให้มันมีสติถ้าเราอยู่บ้านเราไม่ได้ฝึกก็ปล่อยตามอารมณ์เอาอารมณ์นำหน้าเห็นไหมคนเราทะเลาะกันเบียดเบียนกันเพราะเราตามอารมณ์ไม่ทันตามความคิดไม่ทันคิดแล้วพูดคิดแล้วทำไม่สามารถยับยั้งได้เพราะเราขาดสติขาดสมาธิขาดปัญญาผลของมันคือความทุกข์ตัวเองก็เป็นทุกข์คนอื่นก็เป็นพลอยทุกข์ไปด้วยจากการกระทำคำพูดความคิดของตัวเองนั่นสิ่งที่เรามาสร้างมาทำกันนี่คือการสร้างให้ตัวเองมีสตินอกจากทานนอกจากศีลแล้วสติสำคัญในการปฏิบัติรู้เท่าทันกายวาจาใจของตัวเองอย่างอื่นไม่สามารถรู้ได้ปริญญาด็อกเตอร์ก็รู้ไม่ได้สติเท่านั้นที่รู้ได้นั้นคนเราถ้าไม่ฝึกให้มีสติสัมปชัญญะเราก็ลงคิดลงพูดลงทำสิ่งที่เป็นบาปเป็นอกุศลมากขึ้นมากขึ้นเพราะกิเลสตัณหาอุปาทานมันหนาแน่นมันเพิ่มขึ้นทุกวันถ้าเราไม่ระวังไม่คอยเข้าไปดูเข้าไปรู้เข้าไปเห็นกิเลสมันก็จะเพิ่มขึ้นมากขึ้นจนเราไม่สามารถไปไหนได้ตกอยู่ใต้อำนาจของมัน
มีความโลภมีความโกรธมีความหลงวุ่นกันอยู่ทั้งวันมันใช้ให้เราทำในสิ่งไม่ดีพูดในสิ่งไม่ดีอาการอยู่ร่วมกันของเราไม่ได้อยู่คนเดียวเรามีครอบมีครัวมีเพื่อนเมื่อเราอยู่ร่วมกันความคิดการกระทำคำพูดของเราเนี่ยที่แสดงออกมามันให้ทั้งคุณทั้งโทษทั้งตัวเองทั้งบุคคลอื่นถ้าเราคิดดีพูดดีทำดีมีสติมีสมาธิมีปัญญาการกระทำคำพูดของเราก็ออกมาในสิ่งที่ถูกต้องไม่ทำให้ใครเดือดร้อนแม้แต่ตัวเองแต่ถ้าเราขาดสติขาดสมาธิขาดปัญญาสิ่งที่เราคิดสิ่งที่เราพูดสิ่งที่เราทำมันล้วนแล้วแต่เป็นทุกข์เป็นโทษเป็นภัยตัวเองด้วยบุคคลอื่นด้วยเห็นไหมบางคนโกรธเขานะไปทำร้ายเขาไปเอาชีวิตเขาตัวเองก็มีโทษต้องติดคุกติดตารางต้องหนีหัวซุกหัวซุนคนอื่นก็เดือดร้อนคนที่เราไปทำเขาก็เดือดร้อนครอบครัวเขาก็เดือดร้อนเป็นผลที่เราไม่มีทานไม่มีศีลไม่มีภาวนางั้นชีวิตของเราที่อยู่ด้วยกันเนี่ยถ้าขาดทานขาดศีลขาดภาวนามันหาความสุขยากครอบครัวใดสังคมใดถ้าขาดทานขาดศีลขาดภาวนามันหาความสุขไม่ได้หาความเจริญได้ยากมีแต่ความเสื่อมดังนั้นการที่เรามาวัดมาประพฤติปฏิบัติกายวาจาใจของเราเนี่ยเพื่อต้องการให้ตัวเองนั้นพบหนทางแห่งความสุขถ้าเราเชื่อพระพุทธเจ้าความเชื่อคือศรัทธาเมื่อเรามีศรัทธาแล้วก็ลงมือปฏิบัติเชื่อเรื่องบุญเชื่อเรื่องบาปนรกสวรรค์นิพพานมีจริงเราก็ลงมือปฏิบัติมันให้ทานมันรักษาศีลมันสวดมนต์มันภาวนาฟังเทศฟังธรรมฟังบ่อยๆทำบ่อยๆฟังแล้วเอาไปทำเอาไปปฏิบัติไม่ใช่ฟังแล้วก็ผ่านไปเลยไปไม่มีประโยชน์ฉะนั้นการที่เรามีศรัทธาในการทำความดีแล้วก็ละความชั่วทำจิตให้ผ่องใสสามประการเนี่ยที่พระพุทธองค์สอนให้พุทธบริษัทมันสร้างมันทำให้เกิดขึ้นเรามีฐานมีกายมีวาจามีใจเป็นฐานฐานของการทำความดีเรามีครบแล้วเพียงแต่เราลงมือทำเท่านั้นเองทานยังไม่มีก็ทำให้มีศีลยังไม่มีก็ทำให้มีภาวนายังไม่เกิดก็ขยันภาวนาวันนี้ไม่สงบชั่วโมงนี้ไม่สงบทำต่อไปเพียรทำต่อไปแสดงว่าบุญบารมีของเรามันยังไม่พร้อมทำแล้วยังไม่เกิดความสงบคนที่เขาทำแล้วเกิดความสงบบุญของเขาดี
หมายถึงว่าเขาทำมาพอส

ควรพอเขามาทำต่อสร้างต่อบนที่เขาทำเอาไว้มันก็หนุนนำให้เขาสงบนั่งแล้วสงบเลยไม่ฟุ้งซ่านไม่มีนิวรณ์เข้ามารบกวนกามฉันทะพยาบาททินมิทะอุตจักกุกุจจะวิจิกิจฉาไม่เกิดนิวรณ์ห้าไม่เกิดคนไม่มีนิวรณ์ข้ามนิวรณ์ก็ไปสู่ความสงบนั่งก็สงบเดินก็สงบนอนก็สงบกินก็สงบแต่ถ้านิวรณ์ห้ามันมีกามฉันทะนิวรณ์พอใจในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในสัมผัสในธรรมอารมณ์พยาปาทะความเกลียดความโกรธอิจฉาพยาบาทจองเวรตินะมิทะความง่วงเหงาหานอนอุตจักกุกุจจะความพุ่งสร้างรำคาญใจเดี๋ยวเรื่องเก่าเดี๋ยวเรื่องใหม่ที่นั่นที่นี่คนนั่นคนนี้ไม่หยุดไม่หย่อนวิจิตกิจฉาความลังเลสงสัยพระพุทธเจ้ามีจริงไหมพระธรรมมีจริงไหมพระสงฆ์มีจริงไหมนี่ตัวนิวรณ์สกัดกั้นนั่งแล้วไม่สงบเดินแล้วไม่สงบนอนแล้วไม่สงบมันคอยมาก่อกวนอยู่ตลอดเราต้องทำให้ข้ามทำจนดับนิวรณ์นี้ได้นิวรณ์ไม่เกิดข้ามไปสู่ความสงบมันต้องอาศัยความเพียรอาศัยขันติความอดกลั้นอดทนไว้มันปวดก็ทนไว้มันเมื่อยก็ทนไว้มันหนาวก็ทนไว้มันร้อนก็ทนไว้มันหิวก็ทนไว้แล้วก็มีความเพียรอย่างต่อเนื่องเพียรรู้เพียรดูเพียรเห็นมันเห็นนิวรณ์รู้จักนิวรณ์หน้าตามันเป็นยังไงพอมันผ่านมาก็จำได้อ๋อนี่เองไอ้ตัวนิวรณ์เราได้ไม่หลงไม่หลงให้มันเข้ามาถ้ามันเข้ามาได้เราก็ไม่สามารถทำความสงบได้นั่งก็ไม่สงบมันอยากจะลุกไปไม่อยากนั่งเดินก็ไม่อยากมันหงุดหงิดงุนง่านถ้าเราอดทนอดกลั้นต่อสู้กับมันไม่ช้าไม่นานมันก็เกิดความสงบสามารถเอาชนะมันได้เหมือนความปวดความเมื่อยเนี่ยแล้วครูบาอาจารย์ท่านให้นั่งหนึ่งชั่วโมงเวลาพื้นฐานของการนั่งเอาชั่วโมงหนึ่งใหม่ๆมันก็ไม่สามารถจะนั่งได้ความปวดความเมื่อยมันเข้ามาเราต้องทนต่อสู้มันไปถ้าเราทนได้สู้ได้เอาชนะได้ต่อไปเราก็นั่งสบายความปวดความเมื่อยก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคในการนั่งการเดินจงกรมก็เช่นเดียวกันเดินชั่วโมงสองชั่วโมงมันไม่ใช่อุปสรรคเราฝึกทุกวันนั่งบ้างเดินบ้างยืนบ้างสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนไปงั้นชีวิตของเราเนี่ยถ้าเราไม่ฟันฝ่าอุปสรรคความสำเร็จก็ไม่เกิดขึ้นตั้งแต่เด็กมาเราเรียนหนังสือเราก็ต้องฟันฝ่าอุปสรรคก็จะสอบผ่านแต่ละชั้นละชั้นก็จะจบมันต้องต่อสู้มีอุปสรรคนานาประการอาศัยความอดทนอาศัยความเพียร

ประสบมามันก็เบาบางลงเหมือนเราเคยปวดเรานั่งจนรู้ว่าความปวดมันเป็นอย่างไรเราดับเวทนาได้ดับความปวดได้ต่อไปถ้าความปวดมาอีกก็เราก็ไม่หวั่นละเราสู้ได้สบายแต่ถ้าเราปวดแล้วเราแพ้มันเราไม่ยอมทนไม่ยอมสู้เราก็แพ้มันอยู่ตลอดไม่สามารถเอาชนะมันได้เหมือนกิเลสตัณหาในใจเราเนี่ยเราไม่เคยเอาชนะมันเลยแพ้ให้มันตลอดมันพาเราไปตลอดพาไปโลภพาไปโกรธพาไปหลงพาไปยึดไปติดเราก็ตามมันไปตลอดเราไม่เคยขัดมันเลยเราไม่เคยฝึกฝืนฝึกฝนมันเลยชีวิตของเรามันจึงหาความสุขไม่ได้ฉะนั้นการที่เรามาแสวงหาบุญกุศลเพื่อต้องการความสุขแต่สุขที่เรามีอยู่นี่มันเป็นสุขที่เต็มไปด้วยทุกข์ชีวิตมนุษย์เนี่ยสุขน้อยแต่ทุกข์มากนั่งสุขเดียวๆเป็นทุกข์แล้วพอผ่านไป10นาทีทุกข์มันเกิดแล้วปวดแล้วเมื่อยแล้วเปลี่ยนแป๊บเดียวมันสุขแค่แป๊บเดียวแต่ทุกข์มันยาวนานแต่เรามองไม่เห็นตราบใดสติปัญญาของเรามันยังไม่พัฒนาเราไม่พยายามสร้างให้มันเกิดทำให้มันมีเราก็จะไม่เห็นทุกข์เลยทั้งที่เรามีทุกข์อยู่แต่เราไม่เห็นทุกข์นั่งก็เป็นทุกข์เดินก็เป็นทุกข์นอนก็เป็นทุกข์กินก็เป็นทุกข์คิวก็เป็นทุกข์อิ่มก็เป็นทุกข์เจ็บก็ทุกข์แก่ก็ทุกข์ตายก็ทุกข์ชีวิตนี้มีแต่ความทุกข์อย่างเดียวความสุขนี่แทบไม่มีเลยไอ้ที่เราว่าสุขมันไม่ใช่มันเป็นความทุกข์ที่เบาบางเป็นความทุกข์ที่ผ่อนคลายเหมือนเราหิวเนี่ยเราก็ไปทานอาหารมันก็บรรเทาความหิวความหิวไม่ได้หายเดี๋ยวก็หิวอีกหิวทั้งวันมานั่งแล้วปวดแล้วก็ขยับมานั่งเมื่อไหร่ก็ปวดอีกความปวดไม่ได้หายไปไหนวนอยู่เนี้ยมันเป็นความทุกข์หนาวก็ทุกข์ร้อนก็ทุกข์อิ่มก็ทุกข์พอหิวเป็นความทุกข์และอิ่มยังมีความทุกข์อีกมันหาความสุขไม่ได้เลยพระพุทธเจ้าจึงสอนให้เราไปนิพพานพระที่นั่นไม่มีทุกข์ไม่มีหนาวไม่มีร้อนไม่มีปวดไม่มีเมื่อยไม่มีแก่มีเจ็บมีตายไม่มีเกิดทุกข์ไม่มีแต่เราไม่ต้องการเพราะอะไรเพราะกิเลสตัณหาของเรามันมากก็ชวนไปนิพพานไม่ไปยังอยากทุกข์อยู่ยังอยากนั่งเป็นทุกข์เดินเป็นทุกข์นอนเป็นทุกข์แก่เจ็บตายเป็นทุกข์อยู่อย่างนี้เพราะเรายังไม่เห็นทุกข์เห็นโทษเห็นภัยของความเกิดแก่เจ็บตายเรียกว่าเป็นของดีเพราะโมหะอวิชชาความไม่รู้ความลุ่มหลงยึดมั่นถือมั่นอยู่ในกายของตัวเองอันนี้ของเราพอมันแปรสภาพขึ้นมาทุกข์มันเกิดมันไม่ใช่ของเราเสียแล้ว

0: มันร่างกายเราเนี่ยเรานึกว่าของเราพอมันไม่ใช่ขึ้นมามันแปรสภาพผมก็ไม่ใช่ของเรามันเคยดำเคยดกมันก็งอกมันก็หลุดมันก็ร่วงไม่ใช่ของเราเสียแล้วเราบังคับไม่ได้ทุกข์มันเลยเกิดอาการ32พอมันแปรสภาพตาก็เสื่อมหูก็เสื่อมแขนก็เสื่อมขาก็เสื่อมตับไตไส้ปอดเสื่อมเป็นโรคเราบังคับไม่ได้ไม่ใช่ของเราอย่าเสื่อมนะอย่าแก่นะอย่าเจ็บอย่าตายอย่าปวดอย่าเมื่อยอย่าหนาวอย่าร้อนเราไม่มีสิทธิ์สักอย่างแต่เราก็เข้าไปยึดว่าเป็นของเราเพราะความไม่รู้ความหลงที่เราหลงกันมานานมายาวนานหลายภพหลายชาติยังมองไม่เห็นสติปัญญามันยังไม่เกิดถ้าเรามีสติเราก็จะเห็นบ่อยๆนั่งก็เป็นทุกข์เดินก็เป็นทุกข์นอนก็เป็นทุกข์กินก็เป็นทุกข์ทำอะไรมันทุกข์หมดร่างกายนี้มันเต็มไปด้วยทุกข์มันมีความเสื่อมเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปไม่มีอะไรเป็นของเราสักชิ้นสักอันมันเป็นของโลกทั้งหมดไม่มีใครเป็นเจ้าของมาก็มาใช้อาศัยอยู่แล้วก็จากไปวิญญาณก็ออกจากร่างไปร่างนี้ก็กลายเป็นธาตุไปเป็นดินเป็นน้ำเป็นไฟเป็นลมสลายไปแต่เราก็ยังไม่เข้าใจความเป็นจริงยังยึดยังติดยังหลงอยู่ในรูปร่างกายของตัวเองของเรามีเรามีเขามีตัวมีตนทุกข์มาเลยมากมายพอถึงเวลาแล้วมันไม่ใช่มันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาหมดเป็นไตรลักษณญาณฉะนั้นพระพุทธเจ้าสอนให้เราพิจารณายืนเดินนั่งนอนกินดื่มอ่านเรียนเขียนรู้ต้องมีสติรู้ทันกายของตัวเองรู้ทันใจของตัวเองอย่าไปหลงยึดหลงติดไม่ได้มันเป็นทุกข์เป็นโทษเป็นภัยเราต้องปล่อยต้องวางต้องละไม่ใช่ของเราเรามาอาศัยอยู่อาศัยใช้ตาใช้หูใช้จมูกใช้ลิ้นใช้กายนะใช้ใจของเรามาทำความดีมาสร้างบุญกุศลมาให้ทานมารักษาศีลมาสวดมนต์มาภาวนาสะสมบุญกุศลไปสู่ภพหน้าเป็นเสบียงในการเดินทางการเดินทางก็เรายังยาวไกลไม่รู้เมื่อไหร่มันจะจบจะสิ้นขณะเรามีบุญเป็นมนุษย์พระพุทธศาสนาเรายังไม่สามารถทำให้มันถึงที่สุดได้เรายังผัดวันประกันพรุ่งยังไม่พร้อมยังไม่ถึงเวลาแล้วเมื่อไหร่เราจะพร้อมเมื่อไหร่เราจะถึงเวลานั้นเราต้องทำตั้งแต่เดี๋ยวนี้เวลานี้เพราะวันเวลาไม่เคยคอยใครเดี๋ยวก็หมดวันเดี๋ยวก็หมดวัยเดี๋ยวก็หมดเวลาเขาให้เวลามาไม่เท่ากันบางคนได้มามากมีบุญมากอยู่ได้80 90 100หรือเกินกว่านั้นแต่ได้มาแล้วไม่ได้ทำประโยชน์เลยทานก็ไม่ให้ศีลก็ไม่รักษาภาวนาก็ไม่สนใจไม่มีประโยชน์เลยในการอยู่90 80 100ที่พระพุทธองค์ตรัสไว้คนอยู่100วันแต่ไม่ได้ให้ทานรักษาศีลสวดมนต์ภาวนาฟังเทศน์ฟังธรรมสู้กับคนเกิดมาวันเดียวแล้วให้ทานรักษาศีลสวดมนต์ภาวนาไม่ได้มีบุญมากกว่าคนที่อยู่100วัน เราอยู่กี่วันแล้วโยมทำบุญอะไรบ้างทานเราพร้อมไหมศีลเราพร้อมไหมภาวนาเรามีไหมมีที่พึ่งหรือยังบุญเป็นที่พึ่งเป็นที่อาศัยของสัตว์โลกเราต้องอาศัยบุญไปเกิดไม่มีบุญไม่ได้เกิดไม่ได้เกิดเป็นมนุษย์ไม่ได้เกิดเป็นเทวดาไม่ได้เกิดเป็นพรหมไม่ได้เกิดเป็นพระอรหันต์มันจะไปเกิดในนรกเป็นเปรตเป็นอสุรกายเป็นสัตว์เดรัจฉานนั่นแหละเราเกิดมาแล้วไม่ทำบุญไม่ทำบุญก็ต้องทำบาปเราไม่มีสติไม่มีปัญญาบาปมันก็พาไปความโลภความโกรธความหลงชีวิตของเราก็มีแต่ความทุกข์เป็นที่อยู่เป็นที่อาศัยตลอดต้องการความสุขแต่ไม่แสวงหาชีวิตของเราเนี่ยเราสามารถเลือกทางเดินของตัวเองใครเลือกให้เราไม่ได้จะไปสวรรค์ก็ต้องไปด้วยตัวเองใครมาพาเราไปไม่ได้ถ้าเราไม่มีทานไม่มีศีลไม่มีภาวนาใครจะพาเราไปพระพุทธเจ้าพระองค์เป็นเพียงผู้ชี้แนะบอกทางเท่านั้นเองว่าทางนี้ไปแล้วทำแล้วไปสวรรค์ทางนี้ทำแล้วไปนรกทางนี้ทำแล้วไปนิพพานแต่การเดินทางนะเป็นของพวกเราว่าเราจะเดินตามไปไหมที่พระองค์บอกถ้าเราเดินไปเราก็สามารถจะไปสวรรค์ได้ไปนิพพานได้แต่ถ้าเราไม่เดินเราก็ไม่ได้ไปทานศีลภาวนาก็เหมือนกันที่เรามาสร้างมาทำก็ของเราทั้งนั้นโยมเพราะอย่างอื่นเราไปไม่ได้แก้วแหวนเงินทองทรัพย์สมบัติญาติพี่น้องแม้แต่ร่างกายเราก็ต้องทิ้งไม่ต้องไปคิดถึงอย่างอื่นว่าจะเอาไปได้ร่างกายเรายังเอาไปไม่ได้ต้องทิ้งไว้บนผืนแผ่นดินนี้เป็นธาตุดินน้ำลมไฟไปและสิ่งที่ได้ไปก็คือบุญกับบาปติดใจไปโยมมันอยู่ในใจเราเนี่ยที่เราปลูกฝังมันไว้ทุกวันทุกวันเนี่ยที่เราคิดนึกทุกวันเนี่ยเราคิดอะไรมากกว่ากันบุญมากกว่าบาปหรือบาปมากกว่าบุญถ้าเราเห็นใจเราจะรู้เลยว่าใจเราเนี่ยมันจะไปไหนตายแล้วมันจะไปไหนมีสวรรค์ในใจไหมมีนรกในใจไหมไม่ต้องไปถามใครว่าตายแล้วตกนรกไหมตายแล้วไปสวรรค์ไหมมาดูใจตัวเองนี่แหละถ้ามาคิดดีอยู่ตลอดแสดงว่าใจมันไปสวรรค์มันมีแต่ความสุขมันสร้างความสุขให้แก่ตัวเองถ้าใจมันเร่าร้อนใจมันเศร้าหมองใจมันขุ่นมัวแสดงว่านรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานมันจองคิวไว้แล้วโยมตายแล้วไม่ไปไหนนั่นชีวิตของเราขึ้นอยู่กับตัวเองทางเลือกว่าเราจะเลือกเดินทางไหนใครก็ช่วยเราไม่ได้พระก็ช่วยเราไม่ได้พระพุทธเจ้ายังไม่สามารถช่วยใครได้เลยถ้าคนนั้นไม่ทำตามปฏิบัติตามไม่มีศรัทธาไม่มีปัญญาเข้าถึงไม่สามารถจะไปได้นั่นเราต้องสร้างศรัทธาความเชื่อสร้างปัญญาตัวรู้เท่าทันรู้ว่าเรากำลังทำอะไรคิดอะไรพูดอะไรสะสมบุญไว้เสบียงในการเดินทางไปสู่ภพหน้าถ้าเรายังเวียนว่ายตายเกิดเราจะได้มีบุญเหมือนชาตินี้ที่เรามีบุญมาแล้วเราสร้างของเรามาเห็นไหมคนอีกจำนวนไม่น้อยไม่รู้จักบุญวันพระก็ไม่เคยละบาปอกุศลเลยไม่เคยสร้างบุญกุศลเลยไม่เคยสวดมนต์ไม่เคยภาวนาไม่สนใจทั้งสิ้นเขาไม่ได้อะไรไปเลยโยม ิ่งที่เขาได้ไปคือความทุกข์นรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานแล้วเขาจะไปโทษใครอ่ะต้องโทษตัวเองตัวเองไม่ทำไม่สร้างรอให้คนอื่นเขาสร้างเขาทำให้มันเป็นไปไม่ได้อุปมามันเราหิวข้าวหิวน้ำก็บอกคนอื่นทานแทนเราทีละเราจะได้หายหิวมันเป็นได้ไม่ยอมมันเป็นไปไม่ได้บุญและบาปก็เช่นเดียวกันบอกให้คนอื่นทำแทนเราไม่ใช่ไม่สามารถทำได้ของใครของมันใครทำคนนั้นก็ได้ใครทานคนนั้นก็อิ่มนั้นบุญกุศลเป็นของเราที่ต้องสร้างต้องทำอย่าไปรอให้ใครสร้างใครทำให้เราไม่ได้สติสมาธิปัญญาเราต้องสร้างของเราขึ้นมาเองต้องฝึกฝนอบรมทำบ่อยๆสร้างบ่อยๆขยันเมื่อเราหางานหาเงินเนี่ยขยันหาขยันสร้างมันก็เพิ่มขึ้นมากขึ้นบุญกุศลก็เช่นเดียวถ้าเรามีสติมีสมาธิมีปัญญาอยู่ที่ไหนก็ทำได้นั่งอยู่ก็ทำได้เดินอยู่ก็ทำได้นอนอยู่ก็ทำได้กินอยู่ก็ทำได้ทำให้มันเป็นบุญได้หมดเลยถ้าเรารู้จักสร้างรู้จักทำมันเกิดจากสติปัญญาของเรานี่แหละมันเห็นช่องทางในการสร้างการทำแต่เราไม่พัฒนาเราจะไม่เห็นอะไรเลยมืดบอดไม่เห็นบุญไม่เห็นกุศลเลยนั่งก็ไม่เคยเห็นเดินก็ไม่เคยเห็นนอนก็ไม่เคยเห็นมันอยู่ที่ไหนบุญเนี่ยเราจะต้องมาวัดอย่างเดียวอยู่บ้านทำไม่ได้ไม่ใช่ยอมบุญทำได้ทุกที่อากาลิโกไม่จำกัดการไม่จำกัดสถานที่ไม่จำกัดเวลาหายใจเข้าก็เป็นบุญหายใจออกก็เป็นบุญพูดลมเข้าโทรลมออกบุญแล้วยอมเท่านี้เองถ้าเรารู้จักทำรู้จักสร้างบุญมันเกิดทันทีฉะนั้นวันนี้เรามาสร้างบุญกันเอากายเอาวาจาเอาใจก็เรามาลงทุนสร้างบุญกุศลเพื่อที่จะไปสู่ภพภูมิที่ดีอยู่ก็สามารถสร้างความสุขให้แก่ตัวเองจากก็ไปสู่โลกแห่งความสุขความเจริญมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติพรหมสมบัตินิพพานสมบัตินี่คือบุญที่เราสร้างทรัพย์ของเราตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้อริยทรัพย์เป็นทรัพย์ที่ประเสริฐทรัพย์ภายนอกหายหมดน้ำมามันก็ไปกับน้ำไฟมามันก็ไปกับไฟโจรมามันก็ไปกับโจรตกหล่นเสียหายแต่บุญนี้ไม่มีวันตกน้ำน้ำก็ไม่เอาไปตกไฟไฟก็ไม่ได้โจรก็เอาไปไม่ได้ไม่มีการตกหล่นเสียหายเต็มบริสุทธิ์บริบูรณ์ทำเท่าไหร่เต็มเท่านั้นท่านก็ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านทุกคนที่ได้มาสร้างมาทำบุญกุศลเนื่องในวันพระวันนี้ก็ขอให้บุญกุศลที่ญาติโยมได้สร้างได้ทำตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันจงเป็นเหตุเป็นปัจจัยเป็นนิสัยนำพาทุกท่านทุกคนให้ประสบพบแต่ความสุขพบแต่ความเจริญคิดหวังสิ่งใดที่เป็นไปโดยชอบธรรมไม่ผิดศีลไม่ผิดธรรมก็ขอให้ความคิดนั้นจงสำเร็จผลหวังความสุขก็ขอได้ความสุขหวังความพ้นทุกข์ก็ขอให้ทุกท่านทุกคนมีสติมีปัญญาเข้าถึงซึ่งความพ้นทุกข์โดยทั่วถึงกันทุกท่านทุกคนเทอญ
1: สาธุสาธุอนุโมทามิที่ท่านฟังจบลงไปนั้นเป็นมธรรมเทศนาจากหลวงพ่อเสน่ห์เขมากามโมพระเถรครูบาจวัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีครับครับต่อจากนี้ไปก็จะได้กล่าวถวายสังฆทานทั้งนโมพร้อมกัน3จบนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสุทินังวะตะเมทานังอาสวะกายวังนิพพานังโหนตุตุติยัมปิสุทินังวะตะเมทานังอาสวะกายวังนิพพานังโหนตุตติยัมปิสุทินังวะตะเมทานังอาสวะกายวังนิพพานังโหนตุ
0: สาธุ
1: ครับเชิญครับทุกท่านที่มีสังฆทานทายธรรมครับนำขึ้นประเคนคุณเจ้าได้เลยนะครับครับวันนี้ก็เป็นวันเสาร์เป็นวันพระแรม15ค่ำนะครับวันนี้ที่วัดสังฆทานณทิลานธรรมก็จะมีแสดงธรรมกันโตรุ่งนะครับเนสันจิกปฏิบัติธรรมกันนะครับสำหรับทุกๆท่านที่มาถือรักษาศีล5ศีลอุโบสถศีล8นะครับหรือทุกท่านที่ได้มาเข้าวัดได้ทำวัดสวดมนต์นะครับแล้วก็ได้นั่งวิปัสสนากรรมฐานหรือเข้าฌานเข้าสติคือฝึกฝนสมาธิของเราตามที่ครูอาจารย์ท่านได้นำหลักธรรมมาสอนจากคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาแนะนำมาชี้แจงมากลัดเกลาในความรู้สึกนึกคิดในกายในตัวในใจของเราให้มีความคิดที่ดีมีสติและมีปัญญานะครับในการเข้าถึงพระรัตนตรัยหรือเข้าถึงคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆท่านก็ได้มาประพฤติและปฏิบัติณวัดสังฆทานก็ยินดีน้อมรับกำลังศรัทธาหรือศรัทธาบุญศรัทธาบุญของทุกๆท่านได้มาใช้สถานที่ณวัดสังฆทานที่หลวงพ่อสนองกตบุญโญท่านได้สร้างได้เตรียมได้หาได้จัดว่าให้กับทุกๆท่านประชาชนทุกๆคนและสหธรรมมิตรทุกๆท่านญาติธรรมทุกๆท่านนักบวชเนกขัมมะทุกๆท่านที่มาถือศีลเจริญภาวนาและรักษากายวาจาใจพร้อมกับสละที่บ้านที่พักที่อาศัยมาถือพรหมจรรย์นะครับอันนี้ก็เป็นสิริมงคลหรือเป็นบุญกับทุกท่านที่ได้เกิดมาแล้วเห็นพระพุทธศาสนาเห็นความดีเห็นความงามและเห็นความซื่อสัตย์เพราะฉะนั้นทุกท่านต้องมาประพฤติและปฏิบัติรักษากายรักษาใจรักษาวาจากลัดเกลากิเลสในกายของเราในตัวของเราในความนึกคิดของเราให้ออกไปเรื่อยๆจนกว่าจะเบาบางภาวนานะครับก็คือมีพุทโธพุทโธนั่นคือเป็นอาหารใจของการภาวนาเมื่อท่านกินพุทโธเยอะๆภาวนาเยอะๆอิ่มแล้วก็จะมีความสว่างมีความเต็มมีจิตเยือกเย็นมีสติและปัญญานั่นแหละพุทโธเป็นตัวค้ำจุนจิตใจของทุกท่านเองนะครับสาธุอนุโมทนาบุญ
2: ค่ะน้อมกราบในความเมตตาหลวงพ่อเสน่ห์เขมากาโมด้วยความเคารพอย่างสูงยิ่งค่ะกับนโมทนาบุญกับท่านนักบวชเนกขัมมะทั้งชายและหญิงและญาติธรรมนะคะที่ได้มีโอกาสมาฟังธรรมปฏิบัติธรรมกันในวันพระวันธรรมสวนะซึ่งวันนี้ก็ตรงกับวันเสาร์นะคะสำหรับในค่ำวันนี้หลังจากการสวดเจริญพุทธมนต์เพื่อนำถวายเป็นพระราชกุศลในเวลา 19 นาฬิกาแล้วนั้นก็จะมีการสวดมนต์ทำวัดเย็นเจริญพระกรรมฐานและแสดงธรรมโดยพระอาจารย์ติเล็กอัตรักโขและต่อด้วยพระอาจารย์ชัยชนะสุทธิสัตโธเมตตาแสงธรรมในค่ำคืนวันนี้นะคะค่ะส่วนในวันพรุ่งนี้ซึ่งเป็นวันอาทิตย์นั้นก็มีการแสดงธรรมที่ลานธรรมนะคะโดยพระอาจารย์ติเลกตารักโข

0: จารย์วสังฆทานเมตตาแสงธรรมในเดือนพฤษภาคมนี้นะคะก็มีกิจกรรมงานบุญสำคัญที่จะเกิดขึ้นในงานรัตนบูชาซึ่งรัตนแปลว่าแก้ว3ประการนะคะมีความสำคัญในงานสัปดาห์วันวิสาขบูชาซึ่งปีนี้ตลอดทั้งสัปดาห์นั้นนิมนต์ครูบาอาจารย์มาแสดงธรรมตั้งแต่วันที่25ไปจนถึงวันที่31พฤษภาคมนะคะในค่ำคืนวันวิสาขพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุออกจากอุโบสถแก้ววสังฆทานในวันจันทร์ที่25พฤษภาคมในเวลาช่วงเย็นนะคะ 17 นาฬิกาเป็นต้นไปรับชมการถ่ายทอดสดผ่านทาง www.vasangathan.com และทางเพจ Facebook วัดสังฆทานหลวงพ่อสนองกตปุญโญต่อไปทุกท่านประจำที่นั่งนะคะหลวงพ่อจากบางสกุลเตรียมตัวกดน้ำรับพรค่ะ
1: ต่อจากนี้ไปก็ตั้งใจอนิจจาวัตสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุปาทวยธรรมิโนมีอันเกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปัจจตวานิรุจจันติเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเตสังโวปัสโมสุโคความเข้าไประงับแห่งสังขารทั้งหลายเหล่านั้นเป็นโส
2: สาธุ
1: ต่อไปตั้งใจรับพรยะถาวะริวหาปุราปะริปุเรนติสาคารังห่วงน้ำที่เต็มย่อมอย่างสมุทรสาครในบริบูรณ์ใดชั้นใดเอวะเมวะอิโตตินังเปตานังอุปกัปปติฐานที่ท่านอุทิศให้แล้วในโลกนี้ย่อมสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปได้แล้วฉะนั้นอิจิตังปฏิตังตุมหังขออิทัพผลที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วคิดประเมวัสมิจตุจงสำเร็จโดยฉับพลันสัพเพปุเรนตุสร้างกัปปาขอความดำริทั้งปวงจงเต็มที่จันโทปนรโสยะธาเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญมณีโชติรโสยะธาเหมือนแก้วมณียานสว่างสวัยควรยินดีชัยสิทธิตนางลาพังความชนะความสำเร็จทรัพย์และลาภโตที่พระกายสุขังพลังความสวัสดีความมีโชคความโศกมีกำลังเทริอายุจวันโนจะโพคังวุฒิจยสวาเทริอายุวันนาโพคะความเจริญและความเป็นผู้มียศสัตวัสสาจะอายุจะและอายุยืนร้อยปีชีวสิทธิพวันตุเตความสำเร็จกิจในความเป็นอยู่จงมีแก่ท่านพวตุสัพพมังคลังขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านรักันตุสัพพเทวตาขอเหล่าเทวดาจงรักษาท่านสัพพพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสัพพธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมสัพพสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์สัทธาโสติภวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อ
2: สาธุกราบเชิญแผ่เมตตาพร้อมกันครับ

0: ครับเชิญกราบพร้อมกันอีก3ครั้งกราบกราบกราบครับในวันนี้การแสดงธรรมก็ได้จบลงนะครับหลังจากนี้ไปนักบวชเนกขมาทั้งชายและหญิงก็จะได้พักตามอัธยาศัยและท่านใดเคยเจียร่วมธรรมสวดมนต์ภาควันแต่กลับมาที่ลานธรรมเที่ยงครึ่งนะครับกลับมาที่ลานธรรมเพื่อธรรมะสวดมนต์ภาคกลางวันและยืนสมาธิก่อนที่จะไปพักกลับพระรัตนตรัยอีก3ครั้งเตรียมตัวครับเตรียมตัวนะครับพร้อมแล้วกราบสาธุครับกราบกราบสาธุทุกท่านพักตามติยาสายได้เลยนะครับกลับมาที่ลานธรรมนะครับเที่ยงครึ่งข้าวฟ้าพุทธเจ้าสวดธรรมสวดมนต์พระกลางวันและยืนสมาธินะครับหรือว่าทุกท่านจะร่วมสวดมนต์คำว่าสังฆทานก็เชิญได้เลยนะครับ
1: อนุโมทนาสาธุนะคะคุณนฤชนพรรัตนอัมไพ

อนุโมทนาสาธุคุณนฤชนพรรัตนอัมไพร่วมบุญบวชพระ100บาทชำระหนี้สงฆ์100บาทโดยวิธีการโอนรวมทั้งสิ้น200บาทสาธุค่ะอนุโมทนาสาธุคุณสุพันเสนพักดีนะคะท่านร่วมบุญบวชพระวันวิสาขบูชาซึ่งปีนี้ตรงกับวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569นะคะใน100บาทค่ะอนุโมทนาสาธุคุณพัชรินจิระวณิจเจริญท่านร่วมทุกบุญ100บาทค่ะอนุโมทนาสาธุนางสาวนวลติสาพัฒนะคะเรียนอ่านผิดกับขออภัยนะคะและครอบครัวค่ะท่านร่วมบุญน้ำไฟ100บาทชำระหนี้สงฆ์200บาทอนุโมทนาคุณทองสิงห์กลางประพันธ์นะคะร่วมบุญพระอาพาธ20บาทบวชพระ20บาทร่วมบูรณะหลังคาเรือนไทยพระสังฆทาน20บาทร่วมบุญน้ำไฟ20บาทหุ้มทองหลวงพ่อโต20บาทรวมทั้งสิ้น100บาทค่ะสาธุค่ะขออำนาจคุณพระรักษาเทวดาคุ้มครองบารมีหลวงพ่อโตปกป้องให้ทุกท่านอยู่เย็นเป็นสุขทุกที่พาราตรีการให้ท่านเป็นผู้มีดวงจิตผ่องใสดวงใจเบิกบานกายาแข็งแรงสุขสราญมีอายุยิ่งยืนนานพรั่งพร้อมด้วยบริวารธนสารสมบัติธรรมสารสมบัติเงินไหลนองทองไหลมาไม่ขาดสายมากเหลือหลายใช้ไม่หมดอดไม่มีกินดีอยู่ดีเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีไปทุกภพทุกชาติค่ะขอกราบเรียนให้ท่านทราบถึงกิจกรรมกำหนดการสัปดาห์รัตนบูชานะคะซึ่งจะเริ่มตั้งแต่วันจันทร์ที่25พฤษภาคม2569และสิ้นสุดในวันจันทร์ที่1มิถุนายน2569ค่ะสำหรับวันจันทร์ที่1วันจะขออภัยค่ะวันจันทร์ที่25พฤษภาคมนะคะเวลา 17:05 น.ค่ะจะมีพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุจากอุโบสถแก้วนะคะซึ่งเป็นพระบรมสารีริกธาตุซึ่งเพิ่งอัญเชิญมาจากศรีลังกาเมื่อวันที่9พฤษภาคมนี้นะคะจะอัญเชิญจากอุโบสถแก้วออกมาประดิษฐานณมณฑลพิธีหน้าวัดสังฆทานเพื่อให้สาธุชนจากทิศทั้ง4ได้ส่งน้ำกราบสักการะพระบรมสารีริกธาตุค่ะและในเวลา 18:00 น.นะคะวันจันทร์ที่25รับฟังแสดงธรรมโดยพระครูภาวนาชัยสิทธิ์หลวงพ่อบุญลือธรรมกัมโมวัดป่าภาวนาวิเวกจังหวัดราชบุรีส่วนเวลา 19:00 น.เป็นการสวดเจริญพุทธมนต์และสวดบูชาพระบรมสารีริกธาตุวันอังคารที่26พฤษภาคม2519จะได้รับฟังธรรมเวลา 18:00 น.จากพระกิตติวิมลเมธีหลวงพ่อสุชีพสุธรรมโมวัดปุพพารามกรุงเทพมหานครส่วนเวลา 19:00 น.ก็เป็นพิธีสวดเจริญพุทธมนต์และสวดบูชาพระบรมสารีริกธาตุวันพุธที่27พฤษภาคมเวลา 18:00 น.รับฟังแสดงธรรมจากพระครูสิริธรรมสารพระอาจารย์ชยาสิริธรรมโมวัดพระราม9กาญจนาภิเษกกรุงเทพมหานครวันพฤหัสบดีที่28พฤษภาคมเวลา 18:00 น.รับฟังแสดงธรรมโดยพระกิตติสารสุธีหลวงพ่อเชิดชัยศีลสัมปันโนวัดประทุมวนารามกรุงเทพมหานครวันศุกร์ที่29พฤษภาคม2569เวลา 18:00 น.รับฟังแสดงธรรมจากพระราชสุเมธีหลวงปู่เหลี่ยมสุจินโนวัดภูตูมนารามจังหวัดเลยวันเสาร์ที่30พฤษภาคมเวลา 18:00 น.รับฟังแสดงธรรมจากพระครูโอภาสวุฒิกรหลวงปู่โสพลโอภาโสวัดบึงลัทธิวันจังหวัดอยุธยาวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคมซึ่งตรงกับวันวิสาขบูชานะคะเวลา 8:00 น.มีพิธีทักษิณานุปทานหลวงปู่สังวานเขมโกส่วนเวลาเย็น 18:00 น.รับฟังแสดงธรรมจากพระราชภาวนาวิชิราภรณ์หลวงปู่อำนวยภูริสุนทโรวัดบรมนิวาสกรุงเทพมหานครค่ะและในวันสุดท้ายนะคะคือวันจันทร์ที่1มิถุนายนเวลา 14:00 น.นะคะ 14:00 น.เป็นพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุนะคะกลับอุโบสถแก้วค่ะก็ขอเรียนเชิญสาธุชนญาติธรรมทุกท่านนะคะมาร่วมงานรัตนบูชาตั้งแต่วันจันทร์ที่25พฤษภาคม

0: คมจนถึงวันจันทร์ที่1มิถุนายน2569ค่ะ
1: ขออนุญาตค่ะมีญาติธรรมถามนะคะว่าจะไปมอเตอร์ธรรมอุทยานมอเตอร์ธรรมนะคะว่าจะมีรถกี่คันก็ถ้าเยอะก็คงหลวงพ่อท่านคงจัดให้2คันนะคะค่ะไม่มีค่ารถค่ะไปฟรีนะคะไม่ต้องลงหรอกค่ะญาติธรรมที่ถามไว้นะคะถ้าเต็มทั้งสองคันเต็มคันหนึ่งหลวงพ่อคงจัดให้อยู่นะคะกราบเรียนให้ทราบนะคะรถออก7 โมงเช้าค่ะไม่ใช่รถตู้ค่ะรถบัสของวัดนี่เลยค่ะ2 คันก็คงได้อะค่ะขอให้ไปเยอะๆแล้วกันค่ะงานมุทิตาขององค์หลวงพ่อนะคะเตรียมตัวกันนะคะถามไว้ก็ตอบนะคะว่า2 วันอ๋อ2 คันอาจจะได้ค่ะเพราะว่าถ้าเต็มคันหลวงพ่อท่านก็คงจัดให้ทั้ง2นั่นแหละค่ะสาธุค่ะ
0: เสียงแห้งด้วยสาธุอนุโมทนานะคะก็ตามที่คุณพี่ได้เรียนไว้นะคะท่านใดที่สนใจจะไปร่วมงานวันเกิดวันอายุวัฒนมงคลนะคะมุทิตาสการะนะคะคล้ายวันเกิดของหลวงพ่อท่านเจ้าอาวาสนะคะพระครูปลัดไพรินนะคะในวันอาทิตย์4พฤษภาคมนะคะก็มาขึ้นรถที่วัดสังฆทานได้นะคะก็เราจะเตรียมรถบัสไว้2คันค่ะก็ขอให้ไปร่วมงานกันนะคะโดยพร้อมเพรียงกันเพื่อแสดงมุทิตาสักการะเนื่องในวันครบรอบวันอายุวัฒนมงคล77 ปีพระครูปรัตไพรินทร์สิริวัฒโนเจ้าอาวาสวัดสังฆทานค่ะกราบอนุโมทนาสาธุญาติธรรมทุกท่านนะคะที่ได้มาร่วมบุญที่วัดสังฆทานในวันนี้นะคะและเรียนเชิญมาร่วมบุญในงานรัตนบูชาตั้งแต่วันจันทร์ที่25พฤษภาคมนะคะไปจนถึงวันจันทร์ที่1มิถุนายนค่ะส่วนวันอาทิตย์ที่24พฤษภาคมนะคะก็เรียนเชิญทุกท่านไปร่วมงานวันมุทิตาสักการะนะคะเจ้าอาวาสวัดสังฆทานพระครูปลัดไพรินทร์ที่อุทยานมอเตอร์ธรรมจังหวัดนครปฐมโดยทางวัดสังฆทานมีพิธีทอดผ้าป่าค่ะมุทิตาสการะนะคะเพื่อนำปัจจัยมาบูรณะนะคะแล้วก็มาสนับสนุนส่งเสริมกิจกรรมของวัดสังฆทานค่ะค่ะค่ะกราบเรียนทุกท่านด้วยความยินดีนะคะแล้วก็ด้วยจิตที่อนุโมทนาในกุศลของทุกท่านค่ะขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายบารมีหลวงพ่อโตองค์พระประธานวัดสังฆทานบารมีแห่งพระบรมสารีริกธาตุที่อัญเชิญมาจากสาธารณรัฐศรีลังกานะคะขอได้โปรดดลบันดาลประทานพรอภิบาลรักษาให้ญาติธรรมกัลยาณมิตรทุกท่านเป็นผู้มีกำลังกายแข็งแรงกำลังจิตเข้มแข็งกำลังสติปัญญาเฉียบคมจิตใจอาหารแก้วกล้าร่าเริงเจริญในการสั่งสมบารมีธรรมสัมมาปฏิบัติยิ่งขึ้นไปตราบเท่าเข้าสู่มรรคผลนิพพานพุทโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าธัมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าสังโฆเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้ากราบสาธุสวัสดีทุกท่านค่ะสาธุสาธุสาธุค่ะสาธุ

0: แค่นี้ก็ได
1: ้คุกเข่าเต็มตัวกราบพระพร้อมแล้วกราบ

พระองค์ใดตัดไว้ดีแล้วสุปฏิปันโนยัสสะภะคะวะโตสาวกสังโฆพระสงฆ์คือผู้ทรงธรรมวินัยซึ่ง

พระขวันตังสัทมังสัทสังฆังอิเมหิสักกาเลหิยทาลหังอาโลปิเตอภิปูชยามะข้าพระเจ้าขอบูชาอย่างยิ่งซึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าพร้อมทั้งพระสัทธรรมและพระอริยสงฆ์เจ้าทั้งหลายด้วยเครื่องสักการะเหล่านี้ข้าพระเจ้าได้ยกขึ้นประดิษฐานไว้ดีแล้วในที่อันสมอย่างยิ่งเช่นนี้สาธุโนพันเตภควาสุจิลาปาลิธิพุตโตปิภา

ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญซึ่งยังประโยชน์อันยิ่งใหญ่แก่สาธุชนทั้งหลายปัจฉิมาชนตานุกรรมปมานัสสาอิเมสกาเลทุกขะปันนากาลภูเตปฏิกันนาตุขอจงรับเครื่องสักการะบรรณาการของคนยากทั้งหลายเหล่านี้ด้วยเพื่ออนุเคราะห์แก่ประชุมชนผู้เกิดแล้วในภายหลังด้วยอัมหากังทีกะละตักหิตายะสุขายะเพื่อเป็นประโยชน์เพื่อความสุขแก่ข้าพระเจ้าทั้งหลายสิ้นกาลนานเทอญอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพิงกิเลสเพิงทุกข์สิ้นเชิงตัดสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธ

เจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานสวาคาโตภะคะวะตาธัมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธัมมังนมัสสามิข้าพระเจ้านมัสการพระธรรมสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสังฆังนมามิข้าพระเจ้าน้อมน้อมพระสงฆ์มาตาปิตุคุณังอะ

หันนมยังพุทธศักดิ์ภควัตโตบุพการังกโลมาเซนะโมตัสสะภควัตโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอารหโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตัสสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่

พระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะตะเองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอะระหะโตซึ่งเป็น

โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะตะเองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอะระหะโตซึ่ง

พระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะตะเองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอะระหะโตซึ่งเป็น

โตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหัตโตซึ่ง

พระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะตะเองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอะระหะโต

วยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะตะนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอะระหะโตซึ่ง

พระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ

องค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะตะเองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอะระหะโตซึ่งเป็น

พระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะ

เอาเตรียมยืนยืนสมาธิยืนให้เท้าห่างคืบหนึ่งยืนปักหลักให้มั่นคงยืนให้สบายยืนหลับตายืนให้เท้าข้างห่างหน่อยจะได้ไม่เอียงแล้วก็หลับตาหลับตานึกถึงตัวเองยืนเป็นองค์พระพระยืนตอนนี้เราปั้นพระยืนเสร็จแล้วตัวเราเป็นพระยืนพระก็หน้าตาเหมือนเราเนี่ยพระยืนทำความรู้สึกไว้ที่ฝ่าเท้าหลับตานึกเห็นฝ่าเท้าตัวเองหลับตาเอาจิตไปไว้ที่ฝ่าเท้าตัวเองสองฝ่าเท้ารวมกันเป็นหนึ่งเดียวกำหนดเวทนาสุขทุกข์เฉยอยู่ที่ฝ่าเท้าสุขก็อยู่ที่ฝ่าเท้าทุกข์ก็อยู่ที่ฝ่าเท้าเฉยก็อยู่ที่ฝ่าเท้ากำหนดภาพรู้สึกอยู่ที่ฝ่าเท้าตัวเองอย่าเงยหน้าอย่าก้มหน้าเงยจิตจะลอยก้มจิตจะไปสู่อดีตก็ตรงๆคือจิตเป็นกลางยืนกำหนดรู้ตั้งแต่เบื้องบนคือปลายผมตั้งเบื้องบนคือปลายผมรอบศีรษะตัวเองจำศีรษะตัวเองรอบเส้นผมพิจารณาเส้นผมศีรษะของเราเรื่อยไปตามท้อยทอยพิจารณาเรื่อยไปตามท้อยทอยพิจารณาเส้นผมเรื่อยไปตามท้อยทอยไปตามกระดูกสันหลังเป็นข้อไปสำรวจกระดูกตัวเองมีกี่ข้อพิจารณาเป็นข้อกำหนดไปในโครงกระดูกเป็นข้อไปแล้วก็เลื่อยไปถึงก้นกบไปถึงก้นกบเลื่อยไปตามกระดูกสันหลังไปบั้นเอวก้นกบไปโคนขาหัวเข่าพิจารณาเรื่อยไปใช้สติพิจารณาเรื่อยไปถึงน่องข้อเท้าปลายเท้าเล็บเท้าทุกเล็บพิจารณาทุกขั้นตอนในการเดินการยืนพิจารณาเรื่อยไปปลายเท้าแล้วก็วนมาที่เล็บเล็บทุกเล็บแล้วก็วนขึ้นมาข้อเท้านักแข้งหัวเข่าโคนขาลำตัวกลางทรงอกขึ้นมาที่ใบหน้าเราตาทีละสเต็ปมันขึ้นมาเรื่อยๆพิจารณามาถึงใบหน้าเรามีตามีคิ้วมีหูมีจมูกมีปากมีคางมีคอมีหัวไหล่มีลำตัวมีอาการ32รู้ตัวทั่วพร้อมสัมปชัญญะตรงนี้น้อมเห็นรูปตัวเองยืนอยู่ลักษณะพระยืนมีสติรู้ว่าพระยืนรูปยืนอย่างไรก็รู้ตัวเองยืนอย่างนั้นไม่ส่งใจไปคิดไกลตัวเองหรืออดีตก็ทิ้งไปเก่าไปแล้วอนาคตใหม่ยังเอื้อมไม่ถึงก็นึกปัจจุบันว่าขณะนี้เรากำลังยืนอยู่น้อมเห็นรูปพระยืนองค์พระยืนระลึกสติระลึกรู้ตั้งแต่ปลายผมไปถึงปลายเท้าจับความรู้สึกที่การยืนว่าเรายืนอย่างไรยืนนี่เป็นกรรมฐานที่ยากที่สุดในบรรดากรรมฐานทั้งหมดยืนเป็นกรรมฐานที่สงบเร็วแต่มีเวทนามากแต่ถ้าใครข้ามเวทนาได้จิตจะเป็นสมาธิได้เร็วกว่ายืนกว่าเดินกว่านั่งกว่านอนกว่าอย่าบทอื่นเพราะยืนนี่จะแก้ความง่วงเหงาหอนอนได้นิวรณ์จะดับเร็วสมาธิจะเกิดเร็วเกิดไม่เกิดเราก็ไม่สนใจแต่เพียงแต่ให้จิตเราอยู่กับฝ่าเท้าก็แล้วกันเราจะได้มีสมาธิมีสติสมบูรณ์หลับตานึกอยู่ตรงนั้นเนี่ยนึกอยู่เห็นฝ่าเท้าตัวเองอยู่ตรงนั้นหนักเบาเราก็รู้บางคนเดินยืนมากๆก็จะเป็นลมก็หายใจลึกๆสูดลมลึกๆเข้าไปถ้ามันจะเป็นลมจะหาวมันจะเคลื่อนไส้กันสูดลมลึกๆให้เต็มปอดถ้าเราไม่เป็นอะไรเราก็ธรรมดาดูจิตของเราไว้ที่ขวาเท้าเราถ
ามันจะหาวหรือมันจะเป็นลมก็สูดลมลึกๆเข้าไปให้มันเต็มหัวใจแล้วก็ไม่เป็นอะไรอย่าไปกลัวอย่าไปอ่อนแอมันจะข้ามเวทนาไปเองยืนก็สงบนั่งก็สงบนอนก็สงบยืนก็สงบเดินก็สงบกินก็สงบทำอะไรก็สงบรู้สติอยู่ตลอดเวลาก็เลยสงบมีจะรู้เรื่องรู้เรื่องของตัวเองตลอดเวลาฉะนั้นการสอนของพุทธเจ้าเนี่ยท่านสอนถูกจริตทุกคนก็สำเร็จได้ทุกอิริยาบถเลยมีสมาธิทุกอิริยาบถได้ธรรมะได้ทุกอิริยาบถเพราะอะไรเพราะว่าทุกอิริยาบถนั้นมีสติควบคุมอยู่ตลอดเวลาไม่ลืมตัวเองยืนไม่ลืมตัวเองเดินไม่ลืมตัวเองนั่งไม่ลืมตัวเองนอนไม่ลืมตัวเองคิดนึกคิดอะไรก็รู้นึกอะไรก็รู้รู้สงบก็รู้ไม่สงบก็รู้สุขก็รู้ทุกข์ก็รู้เฉยก็รู้รู้ทุกอิริยาบถที่ตัวเองยืนเดินนั่งนอนคิดอะไรลักษณะการยืนนี่บางครูบาอาจารย์ก็เอาจิตมาไว้ที่หน้าผากบางครูบาอาจารย์ที่ถูกจริตก็มาไว้ที่กลางทรวงอกบางครูบาอาจารย์ก็เอาสติมาไว้ที่เหนือสะดือ4นิ้วกำหนดยุบพองบางครูบาอาจารย์ก็ชอบใจในการเอาจิตมาไว้ที่ฝ่าเท้าเพราะสงบดีเพราะไม่ค่อยลืมการยืนบางครูบาอาจารย์ก็เอาสติมารวมไว้จุดเดียวคือรู้ตัวทั่วพร้อมเห็นองค์พระยืนรู้ว่ารูปยืนอย่างไรการยืนเอาจิตไว้ตรงไหนก็ถูกต้องทั้งหมดขอให้ยืนอยู่โดยมีสติก็แล้วกันอย่างใดอย่างหนึ่งก็ถือว่าสงบมีสัมปชัญญะพร้อมตัวรู้ตัวทั่วพร้อมได้แต่ในที่นี้ก็ควรจะยืนให้จิตไม่ลืมเท้าตัวเองคนจะไม่ลืมเท้าตัวเองเพราะการลืมเท้าตัวเองจะทำให้เราทรงตัวไม่อยู่ก็พยายามระลึกรู้เท้าตัวเองอยู่สม่ำเสมอว่าเรายืนอยู่ตรงนี้ก็ให้ทำความรู้ว่าเรายืนอยู่ตรงนี้เมื่อเรามีความรู้สึกว่าเรายืนอยู่ตรงนี้เราก็จะมีสติมั่นคงไม่โยกโครงก็จะรู้สึกว่ายืนด้วยสติรู้ว่ายืนอยู่ตรงนี้เท้าสัมผัสพื้นอยู่ตรงนี้ก็รู้ลักษณะพระยืนคือไม่ลืมเท้ายืนมีสติมั่นคงรู้ตัวอริยบทยืนพระพุทธเจ้าทรงยืน1สัปดาห์ยืน7วันแต่พระองค์ทรงเข้าวิสวยวิมุตติสุขมีแต่สุขอย่างเดียวไม่เคยมีทุกข์เลยเพราะพระองค์ผ่านทุกขเวทนาไปแล้วเพราะจิตของท่านนั้นดับทุกข์ทางใจแล้วจึงยืนอยู่ได้7วันเดินอยู่ได้7วันยืนอยู่ได้7วันนี่เราก็มายืนตามพระพุทธเจ้าเดินตามพระพุทธเจ้านั่งตามพระพุทธเจ้าเราได้ทำตามพุทธเจ้าทุกอย่างถือว่าจะทำไม่ได้ตลอด7วันแต่เราก็ได้สัมผัสกับการยืนการเดินการนั่งการกินการทำสติได้สมบูรณ์ขึ้นเป็นปัจจัยเป็นนิสัยด้วยการฝึกตามพระพุทธองค์พระองค์ทรงยืน7วันแล้วก็ยืนถวายพุทธองค์เป็นปฏิบัติบูชาพุทธเจ้าทรงยืนถวายเนตรไม่ได้หลับตาพุทธเจ้าไม่ได้หลับตายืนถวายเนตรดูต้นโพต้นโพก็ห่างกับพุทธเจ้าประมาณ20วานะฮะประมาณ20วาพระเจ้าทรงยืนถวายเนตรยืนดูต้นโพไม่ได้กระพริบตาเลยตลอด7วัน7คืนถวายเนตรว่าต้นโพต้นนี้มีบุญคุณต่อเราเหลือเกินทำให้เราได้ตรัสรู้ทำให้เราร่มเย็นไม่ได้ต้นโพต้นนี้เราก็คงไม่ได้ตรัสรู้ไม่รับความร่มเย็นเราก็ถวายให้คือขอบคุณต้นโพต้นนี้ก็ยืนเพ่งต้นโพ7วัน7คืนแล้วก็เดินให้แก่ต้นโพ7วัน7คืนเดินอยู่ข้างต้นโพจากวันเป็นกลางเดือน6ฤดูนั้นก็มาฤดูใกล้ฤดูฝนแหละแต่ว่าฝนยังไม่ชุกพระพุทธเจ้าก็มีโอกาสได้ปฏิบัติ7สัปดาห์พอ7สัปดาห์วันสัปดาห์ที่6
ฝนก็ตกเลยแสดงว่าเข้าดูฝนพอดีฝนก็ตก7คืน7วันแล้วพอฝนหยุดพุทธเจ้าก็ทรงไปพิจารณาอภิธรรมพิจารณาธรรมะดอกบัว4แล้วที่จะโปรดเวไนยสัตว์พรหมวิหาร4ก็แสดงว่าเข้าดูฝนแต่ที่ยืนยังฝนไม่ตกเดินฝนยังไม่ตกนั่งฝนยังไม่ตกแต่พออยู่คนมุจจรินนั่นจะฝนจึงได้ตกบางทียืนนานๆจะเป็นลมนะอาเจียนคลื่นเหียนทำท่าจะอาเจียนเพราะมันส่งตัวอยู่ไม่ได้คนที่ยืนได้นี่ถือว่าสุขภาพจิตสุขภาพกายแข็งแรงมากเป็นการทดสอบได้ดีมากสุขภาพแข็งขาร่างกายจิตใจสมบูรณ์มากเลยถ้ายืนได้นี่บางคนนี่ยืนไปจะอาเจียนจะเป็นลมไปไม่ไหวแล้วหมดแรงเลยนั่นเรียกเป็นมรรคองค์8เกิดขึ้นแก่การยืนคือรู้กายรู้เวทนารู้จิตรู้ธรรมรู้กายขณะยืนขณะนี้เวทนาคือสุขทุกข์เฉยจิตคือคิดโน่นคิดนี่ก็รู้ทันธรรมคือความเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมีความเที่ยงมั่งไม่เที่ยงมั่งแปรปรวนแตกดับไปก็เห็นความไม่เกิดขึ้นในธรรมอารมณ์หรือธรรมอารมณ์เกิดขึ้นอารมณ์ธรรมเกิดขึ้นเข้าใจในธรรมะขึ้นมากขึ้นไม่ใช่เป็นคนธรรมดาแล้วเข้าใจธรรมะขึ้นในจิตแล้วเรียกว่าธรรมเกิดขึ้นอยู่เนืองๆธรรมในธรรมเกิดขึ้นเราก็พิจารณาธรรมที่เกิดขึ้นในจิตของเราเทศนาขึ้นสามารถรู้อะไรสิ่งที่แปลกๆใหม่ๆขึ้นเรื่องที่ไม่รู้ก็รู้สิ่งที่ไม่เห็นก็เห็นเรียกว่าธรรมเห็นธรรมในธรรมเกิดขึ้นเป็นคนที่มีธรรมะแล้วบางคนเกิดขึ้นอยากพูดจังเลยอยากแสดงธรรมะเกิดระงับไม่อยู่เลยมีแต่ธรรมะในใจเนี่ยเป็นธรรมเกิดขึ้นเรานี่เป็นคนเก่งทางโลกนะเป็นคนตั้งเก่งทางโลกทำมาหากินสู้กับชีวิตทางโลกเกณฑ์สารพัดที่จะสู้มาแบบนักสู้มาตลอดแต่วันนี้เรามาสู้กับใจเรามาสู้กับกิเลสเรามาสู้กับความสงบและไม่สงบมาสู้กับอารมณ์อันนี้ก็ถือว่าเป็นนักสู้ในทางธรรมสู้แบบไม่ต้องเหนื่อยสู้แบบใช้สติอย่างเดียวใช้สมาธิอย่างเดียว สู้แบบทำใจอ่ะแต่ก่อนสู้ทำกายก็ทำใจ ตอนนี้สู้ทำใจก็คือสู้อย่างเดียวคือสู้การทำสติให้จิตของเราอยู่กับกายตลอดเราก็เป็นนักสู้ตรงนี้เพราะว่าไม่มีวิธีอื่นเราไม่มีแล้ววิธีอื่นก็สู้มาหมดแล้ววิธีนี้คือสู้กับใจตัวเองเพื่อการสะสมใจสะสมบารมีนั่นเองสู้อย่างนั้นมันก็มีทุกข์ไม่มีสิ้นสุดทุกข์ร้อนไม่มีสิ้นสุดแต่สู้อย่างนี้จะดับทุกข์สู้อย่างนี้จะจบสิ้นโดยการไม่ต้องมีทุกข์อีกต่อไปเพราะเราทำใจได้สู้กับจิตตัวเองสู้กับคิดดีคิดไม่ดีสู้กับความโกรธความเกลียดความรักความชังมันมีในหัวใจเยอะแยะเราก็สู้กับมันขัดเกลากับมันก็เบาสบายมันหลุดไปมันหมดไปก็เบาสบายสู้ตรงนี้ถือว่าเป็นนักสู้ที่ดีที่นำความสุขมาให้แก่ใจตัวเองได้สู้อย่างอื่นมันมีแต่ความทุกข์ทำมาหากินดิ้น

ลนต่อสู้มีแต่ปัญหา108,000ประการก็ไม่เคยชนะสักทีทีนี้เรามาสู้กับจิตของเราเนี่ยพอชนะแล้วหรือเบาบางแล้วมันข้าศึกมันเบาลงไปแล้วมันตายเกือบหมดแล้วเขาก็รู้สึกเราโล่งโปร่งสบายไม่ต้องสู้กับอะไรอีกแล้วรู้สึกเราเป็นผู้ชนะตรงนี้เองชนะตรงการมาสู้ใจตัวเองให้สงบนี่เองนั่นนี่ก็เป็นหลักธรรมที่เราธรรมะเกิดขึ้นในใจเราผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราตถาคตผู้ใดเห็นทุกข์ผู้นั้นเห็นเราผู้ใดเห็นทุกข์ผู้นั้นเห็นธรรมผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นทุกข์ยืนนี่ก็เห็นธรรมะได้เพราะเราเห็นทุกข์เราทำความดีใจว่าเนี่ยเราได้ยืนตามพระพุทธเจ้าก็เหมือนเดินไปถึงท่านนั่นแหละไปถึงท่านแล้วตอนนี้เราถึงพุทธเจ้าแล้วคือมีสติอยู่ในการยืนเข้าถึงพุทโธพุทธะอยู่ที่การยืนพุทธเจ้าอยู่ตรงนี้เองอยู่ตรงใจเรายืนสงบนี่เองถ้าไม่ไหวก็ลงมานั่งเอานะคือเพราะว่าบางคนอาจจะยืนได้ครึ่งชั่วโมงก็ให้โอกาสกับคนที่ยืนได้คนไหนยืนไม่ได้ก็ให้โอกาสกับคนที่ยืนไม่ไหวก็ลงมานั่งตามสบายแต่คนไหนยืนได้ยืนไปเลยยืนไม่ต้องเลิกแต่ถ้าจิตสงบในแวบเดียวนะถ้าจิตเราสงบนี่ปล่อยวางนี่เหมือนยืนเอ๊ะครึ่งชั่วโมงทำไมนิดเดียวเหมือนยืน5นาทีเท่านั้นเองเพราะจิตเราสงบแต่ถ้าคนไม่สงบเนี่ยโอ้โหทำไมเมื่อไรจะบอกให้เลิกสักทีรู้สึกนานเหลือเกินทั้งนั้นจิตสงบเนี่ยจะเหมือนแวบเดียวแล้วก็ยืนไม่นานเลยเราเป็นนักปฏิบัติก็จะหาความสุขได้ทุกอย่างสุขในการยืนก็มีความสุขสุขในการเดินก็มีความสุขนั่งก็มีความสุขนอนก็ยิ่งมีความสุขคิดนึกอะไรก็สบายใจเนี่ยสุขในยาบท4ยืนเดินนั่งนอนกินพูดคิดนึกก็สบายกายสบายจิตก็เป็นเรื่องไม่ใช่หาง่ายนะสำหรับมนุษย์มนุษย์มีแต่เรื่องปัญหา108,000ประการกินก็มีปัญหานั่งก็มีปัญหานอนก็มีปัญหาเดินก็มีปัญหายืนก็มีปัญหามีแต่เรื่องหวังคอยปรารถนาต้องการมีอะไรหลายอย่างที่มันเกิดขึ้นในจิตเราก็เลยไม่ว่างสักทีดังนั้นเมื่อเรามายืนตามพระพุทธะมาเดินตามพุทธะนอนตามพุทธะกินตามพุทธะเราก็ละทุกอย่างก็คือจิตเราก็ว่างสว่างเฉยสงบก็เลยเป็นสุขในอียบท4กินก็ว่างนั่งก็ว่างนอนก็ว่างยืนก็ว่างจิตมันเฉยได้เฉยได้ปล่อยวางได้มีสติได้ก็รู้จักสึกว่าความสุขนี้มีอยู่ในตัวเราได้แล้วในจิตเราได้แล้วเราได้นำมาใส่ใจเราได้แล้วเราได้เพิ่มพูนบารมีเราแล้วให้เกิดจิตว่างได้สงบได้สุขได้ก็ต้องอาศัยความอดทนนะอดทนอดกลั้นแล้วก็ความเพียรพยายามแล้วก็มีศรัทธาที่เชื่อว่าเราทำแล้วก็จะสำเร็จไม่ท้อถอยไม่ลังเลไม่สงสัยไม่วุ่นวายใจไม่หดหู่คือมีความเชื่อมั่นว่าเราทำแล้วก็เกิดผลแก่เราลักษณะการยืนนี่บางครูบาอาจารย์ก็เอาจิตมาไว้ที่หน้าผากบางครูบาอาจารย์ที่ถูกจริตก็มาไว้ที่กลางทรวงอกบางครูบาอาจารย์ก็เอาสติมาไว้ที่เหนือสะดือ4นิ้วกำหนดยุบผ่องบางครูบาอาจารย์ก็ชอบใจในการเอาจิตมาไว้ที่ฝ่าเท้าเพราะสงบดีเพราะไม่ค่อยลืมการยืนบางครูบาอาจารย์ก็เอาสติมารวมไว้จุดเดียวคือรู้ตัวทั่วพร้อมเห็นองค์พระยืนรู้ว่ารูปยืนอย่างไรการยืนเอาจิตไว้ตรงไหนก็ถูกต้องทั้งหมดขอให้ยืนอยู่โดยมีสติก็แล้วกันอย่างใดอย่างหนึ่งก็ถือว่าสงบมีสัมปชัญญะพร้อมตัวรู้ตัวทั่วพร้อมไ
แต่ในที่นี้ก็ควรจะยืนให้จิตไม่ลืมเท้าตัวเองควรจะไม่ลืมเท้าตัวเองเพราะการลืมเท้าตัวเองจะทำให้เราทรงตัวไม่อยู่ก็พยายามระลึกรู้เท้าตัวเองอยู่สม่ำเสมอว่าเรายืนอยู่ตรงนี้ก็ให้ทำความรู้ว่าเรายืนอยู่ตรงนี้เมื่อเรามีความรู้สึกว่าเรายืนอยู่ตรงนี้เราก็จะมีสติมั่นคงไม่โยกโครงก็จะรู้สึกว่ายืนด้วยสติรู้ว่ายืนอยู่ตรงนี้เท้าสัมผัสพื้นอยู่ตรงนี้ก็รู้ลักษณะพระยืนคือไม่ลืมเท้ายืนมีสติมั่นคงรู้ตัวอริยบทยืนพระพุทธเจ้าทรงยืน1สัปดาห์ยืน7วันแต่พระองค์ทรงเข้าวิสวยวิมุตติสุขมีแต่สุขอย่างเดียวไม่เคยมีทุกข์เลยเพราะพระองค์ผ่านทุกขเวทนาไปแล้วเพราะจิตของท่านนั้นดับทุกข์ทางใจแล้วจึงยืนอยู่ได้7วันเดินอยู่ได้7วันยืนอยู่ได้7วันนี่เราก็มายืนตามพระพุทธเจ้าเดินตามพระพุทธเจ้านั่งตามพระพุทธเจ้าเราได้ทำตามพุทธเจ้าทุกอย่างถือว่าจะทำไม่ได้ตลอด7วันแต่เราก็ได้สัมผัสกับการยืนการเดินการนั่งการกินการทำสติได้สมบูรณ์ขึ้นเป็นปัจจัยเป็นนิสัยด้วยการฝึกตามพระพุทธองค์พระองค์ทรงยืน7วันแล้วก็ยืนถวายพุทธองค์เป็นปฏิบัติบูชาพุทธเจ้าทรงยืนถวายเนตรไม่ได้หลับตาพุทธเจ้าไม่ได้หลับตายืนถวายเนตรดูต้นโพต้นโพก็ห่างพระพุทธเจ้าประมาณ20วานะฮะประมาณ20วาพุทธเจ้าทรงยืนถวายเนตรยืนดูต้นโพไม่ได้กระพริบตาเลยตลอด7วัน7คืนถวายเนตรว่าต้นโพต้นนี้มีบุญคุณต่อเราเหลือเกินทำให้เราได้ตรัสรู้ทำให้เราร่มเย็นไม่ได้ต้นโพต้นนี้เราก็คงไม่ได้ตรัสรู้ไม่รับความร่มเย็นเราก็ถวายให้คือขอบคุณต้นโพต้นนี้ก็ยืนเพ่งต้นโพ7วัน7คืนแล้วก็เดินให้แก่ต้นโพ7วัน7คืนเดินอยู่ข้างต้นโพจากวันเพ็ญกลางเดือน6ฤดูนั้นก็มาฤดูใกล้ฤดูฝนแหละแต่ว่าฝนยังไม่ชุกพระพุทธเจ้าก็มีโอกาสได้ปฏิบัติ7สัปดาห์พอ7สัปดาห์วันสัปดาห์ที่6ฝนก็ตกเลยแสดงว่าเข้าดูฝนพอดีฝนก็ตก7คืน7วันแล้วพอฝนหยุดพุทธเจ้าก็ส่งไปพิจารณาอภิธรรมพิจารณาธรรมะดอกบัว4เราที่จะโปรดเวไนยสัตว์พรหมวิหาร4ก็แสดงว่าเข้าดูฝนแต่ที่ยืนยังฝนไม่ตกเดินฝนยังไม่ตกนั่งฝนยังไม่ตกแต่พออยู่คนมุจจรินนั่นละฝนจึงได้ตกบางทียืนนานๆจะเป็นลมนะอาเจียนคลื่นเหียนทำท่าจะอาเจียนเพราะมันทรงตัวอยู่ไม่ได้คนที่ยืนได้นี่ถือว่าสุขภาพจิตสุขภาพกายแข็งแรงมากเป็นการทดสอบได้ดีมากสุขภาพแข็งขาร่างกายจิตใจสมบูรณ์มากเลยถ้ายืนได้นี่บางคนที่ยืนๆไปจะอาเจียนจะเป็นลมไปไม่ไหวแล้วหมดแรงเลยอันนี้ก็เป็นอาการของการยืนนานๆทำให้ประสาทไม่สามารถจะทนทานต่อการยืนได้ทรงตัวไม่ได้ก็ทำท่าจะอาเจียนจะเป็นลมถ้าเห็นอย่างนั้นเราจะฝืนไปก็ไม่ไหวก็เราก็ค่อยๆลงตัวหรือลืมตาขึ้นดูลืมตาขึ้นแล้วค่อยเห็นท่าไม่ไหวก็นั่งลงซะเพราะเราจะอาเจียนแล้วไปไม่รอดแหละพอยืนนานไปร่างกายเราไม่ให้คนอื่นเขาทำได้แต่เรามันไม่ผ่านไม่ผ่านเวทนาบางคนผ่านเวทนาไปได้ยืนได้กี่ชั่วโมงก็ยืนได้ยืนได้เป็นคืนๆก็ยืนได้เพราะเขาผ่านเวทนาได้ยืนเป็นคืนๆก็ยืนได้แต่ถ้าคนไม่ผ่านเวทนาที่15นาทีก็จะตายแล้วเพราะว่าไม่ผ่านเวทนาสมาธิไม่พอใจไม่สงบข้ามเวทนาไม่ได้ถ้าข้ามเวทนาได้ยืนได้หลายชั่วโมงยืนได้เป็นคืนวันๆก็ผ่านอันนี้เราก็ต้องพยายามกำหนดรูปยืนให้ได้ว่าเรายืนอยู่ตรงนี้ก็ไม่ให้ใจวอกแวกไปกังวลอย่างอื่น
ก็จะสงบในการยืนมีสมาธิในการยืนมีปัญญาในการยืนมีพลังมากเพราะเราจะอาเจียนแล้วไปไม่รอดแหละพอยืนนานไปร่างกายเราไม่ให้คนอื่นเขาทำได้แต่เรามันไม่ผ่านไม่ผ่านเวทนาบางคนผ่านเวทนาไปได้ยืนได้กี่ชั่วโมงก็ยืนได้ยืนได้เป็นคืนๆก็ยืนได้เพราะเขาผ่านเวทนาได้ยืนเป็นคืนๆก็ยืนได้แต่ถ้าคนไม่ผ่านเวทนาได้15นาทีก็จะตายแล้วเพราะว่าไม่ผ่านเวทนาสมาธิไม่พอใจไม่สงบข้ามเวทนาไม่ได้ถ้าข้ามเวทนาได้ยืนได้หลายชั่วโมงยืนได้เป็นคืนๆวันๆก็ผ่านอันนี้เราก็ต้องพยายามกำหนดรูปยืนให้ได้ว่าเรายืนอยู่ตรงนี้ก็ไม่ให้ใจวอกแวกไปกังวลอย่างอื่นก็จะสงบในการยืนมีสมาธิในการยืนมีปัญญาในการยืนมีพลังมากเพราะเราจะอาเจียนแล้วไปไม่รอดแหละพอยืนนานไปร่างกายเราไม่ให้คนอื่นเขาทำได้แต่เรามันไม่ผ่านไม่ผ่านเวทนาบางคนผ่านเวทนาไปได้ยืนได้กี่ชั่วโมงก็ยืนได้ยืนได้เป็นคืนๆก็ยืนได้เพราะเขาผ่านเวทนาได้ยืนเป็นคืนๆก็ยืนได้แต่ถ้าคนไม่ผ่านเวทนาได้15นาทีก็จะตายแล้วเพราะว่าไม่ผ่านเวทนาสมาธิไม่พอใจไม่สงบข้ามเวทนาไม่ได้ถ้าข้ามเวทนาได้ยืนได้หลายชั่วโมงยืนได้เป็นคืนๆวันๆก็ผ่านอันนี้เราก็ต้องพยายามกำหนดรูปยืนให้ได้ว่าเรายืนอยู่ตรงนี้ก็ไม่ให้ใจวอกแวกไปกังวลอย่างอื่นก็จะสงบในการยืนมีสมาธิในการยืนมีปัญญาในการยืนมีพลังมากอะไรไม่ต้องกังวลไม่ต้องห่วงใครเราก็ทำใจว่างๆทำใจสว่างทำใจเฉยเฉยกำหนดรู้รูปยืนยืนอยู่ท่าไหนกำหนดรู้อยู่ตั้งแต่ศีรษะถึงปลายเท้าเห็นตัวเองว่ายืนอยู่ขณะนี้หายใจแรงก็ยังรู้เลยหายใจเบาก็รู้คิดอะไรก็รู้รู้ตัวทั่วพร้อมรู้ทุกอย่างในตัวเราไม่รู้ที่อื่นรู้เฉพาะกายกับจิตของเราสุขกายก็รู้กายหนักก็รู้กายเบาก็รู้กายโยกกายโค้งกายปวดเมื่อยก็รู้สึกแล้วก็วางเฉยก็รู้รูปยืนต่อไปหลับตาบ้างลืมตาบ้างพอหลับดูได้สติเห็นท่าจะไม่นั่นก็ลืมตาดูแล้วก็หลับต่อไปหลับๆตื่นๆมีสติเรื่อยไปถ้ามันจะโครงก็ทำไมมันโครงก็ลืมตาดูบางทีนึกว่าโครงแต่มันไม่โครงแล้วก็ลืมตาดูก็หลับต่อไปเพื่อเอาสติกลับคืนมาท่ายืนนี้ท่ายากที่สุดในบรรดาปฏิบัติทั้งหมดกินว่ายากกินนี่มันยากแสนยากเหลือเกินกว่าจะกำหนดได้อิ่มนี่ยากแต่ยืนนี่ยากกว่ายืนนี่ยากกว่ายากที่สุดคือท่ายืนกับท่ากินท่านั่งไม่ยากท่านอนไม่ยากถ้าเดินไม่ยากถ้ายืนกับถ้ากินนี่ยากแต่ว่ากินนี่มันไม่นานแค่ชั่วโมงเดียวเราก็อิ่มแต่ถ้ายืนเนี่ยมันแค่15นาทีนี่เราต้องทำสติอย่างมั่นคงถ้าเป็นชั่วโมงเท่ากับกินเนี่ยเราคงต้องใช้เวลาฝึกนานวันเดียวคงทำไม่ได้ก็ไม่เป็นไรขอให้ได้เราได้สติในการยืนรู้ว่าเราเป็นพระยืนรู้ตลอดเวลาว่ายืนอยู่ตรงนี้รู้สึกอยู่ตรงนี้ไม่ได้ยืนที่อื่นจิตเราอยู่ตรงนี้อยู่ที่การยืนรู้อยู่ตั้งแต่ปลายเท้าเลยถึงที่ศีรษะเลยไม่ลืมตัวเองยืนถ้าเราสงบเราก็จะรู้สึกว่ามันว่างมันเปล่ามันไม่มีอะไรเป็นทุกข์เลยรู้สึกว่ายืนมีความสุขมากกว่าเดินอีกมีความสุขมากกว่านั่งอีกมีความสุขมากกว่านอนอีกมีความสุขมากกว่ากินอีกยืนนี่กับสุขสบายบางคนถูกจริตนะบางคนจริตถูกจริตยืนสงบแม้ยืนสงบจังเลยอยากจะยืนนานๆถูกจริตกับการยืนนะบางคนถูกจริตกับการเดินบางคนทุกข์จริตกับการนั่งบางคนทุกข์จริตกับการนอนบางคนทุกข์จริตกับการกินบางคนทุก

จริตในการเคลื่อนไหวบางคนถูกจริตในการทำทุกอิริยาบถได้มีความถูกต้องหรือว่าชอบใจทั้งหมดบางคนก็ชอบอิริยาบถเดียวบางคนไม่สมบูรณ์บางคนชอบนั่งอย่างเดียวไม่ชอบเดินชอบยืนบางคนชอบยืนอย่างเดียวไม่ชอบเดินชอบนั่งบางคนชอบเดินไม่ชอบยืนชอบนั่งสุดแล้วแต่นี่ถ้าบางคนทำได้ทุกอย่างเท่ากันเนี่ยก็ถือว่าได้มหาสติปัฏฐาน4ยืนเดินนั่งนอนกินพูดคิดนึกนี่มีสติตลอดเวลาก็เรียกว่าได้สติในจริตชอบได้หรือปฏิบัติถูกสบายไม่ค่อยมีอะไรเป็นอุปสรรคยืนก็ได้เดินก็ได้นั่งก็ได้นอนก็ได้ทำยาบทไหนรู้สึกว่าสนุกทุกยาบทสบายทุกยาบทมันทุกข์ก็ผ่านได้เวทนาก็ผ่านได้นี่คือการยืนที่ผ่านได้ก็ต้องฝึกของอะไรไม่ฝึกไม่รู้หรอกไม่มีอะไรเกิดได้เองไม่มีอะไรสำเร็จได้เองกว่าเราจะโตมาได้ก็ต้องพ่อแม่เลี้ยงไม่ใช่ไก่ทิ้งยังเป็ดกว่าเราจะโตมาได้ก็ต้องมีคนเลี้ยงดูปูเสื่อปูสมมาจนกว่าเราจะโตได้ก็ต้องพยายามมีบุคคลหนึ่งพยายามช่วยเรามาตลอดเราจึงโตขึ้นมาได้ถ้าไม่มีคนช่วยเรามาเราเป็นไม่ได้ตรงนี้อันนี้สิ่งนี้ก็เหมือนกันเนี่ยถ้าเราไม่ช่วยตัวเราก็ไม่เป็นได้ตรงนี้เราไม่ทำความเพียรเราไม่ทำความพยายามเราไม่ทำสตินี่เราจะยืนอยู่ไม่ได้เราจะเดินอยู่ไม่ได้เราจะปฏิบัติเพราะจิตของเราไม่ได้ประคับประคองฉะนั้นสิ่งที่จะได้ผลมากที่สุดก็คือตัวเราอุปการะตัวเราโดยการยกจิตขึ้นมาสู่ความเพียรเพื่อทำให้สำเร็จตรงนี้ให้ได้ก็ต้องอาศัยความพยายามเป็นหลักไม่ท้อถอยไม่เหนื่อยหน่ายคือพยายามยกจิตขึ้นปีติยกวิตกวิจารพิจารณาร่างกายยืนปีติให้เกิดขึ้นปีติเกิดขึ้นในการยืนยืนมีความสบายกายสบายใจหรือเกิดรื่นเริงบันเทิงใจมีความสุขในการยืนไม่ปล่อยจิตไปคิดอื่นแล้วก็ทำวางเฉยเมื่อยืนเสร็จแล้วปีติเสร็จแล้วก็มีความสุขสุขในการยืนทุกข์ดับไปก็มีแต่สุขสุขดับไปก็มีแต่ความวางเฉยเราก็ไม่ค่อยไม่ปรุงแต่งอะไรเฉย

นั่งนี่เราไม่ต้องนั่งมากเรายืนกับเดินให้เยอะๆสมาธิจะเกิดขึ้นในการยืนกับเดินปฏิบัติพระอยู่ในป่าในดงเนี่ยท่านจะยืนกับเดินมากที่สุดท่านนั่งถ้าสงบท่านจึงจะนั่งถ้าไม่สงบท่านก็ไม่จะเข้าก็ไปเดินนั่งคิดโน่นคิดนี่ทำไมนั่งอ่ะท่านดุกเดินเลยเดินยืนเดินยืนสงบจึงจะมานั่งถ้าไม่สงบจะไม่นั่งถ้านั่งแล้วไม่สงบก็ไม่นั่งก็จะยืนเดินยืนเดินยืนเดินทั้งคืนทั้งวันก็ยืนเดินอยู่นั่นแหละกี่วันกี่วันก็ยืนเดินเอายืนเดินเป็นหลักนั่งนี่ไม่ใช่เป็นหลักของการปฏิบัติของท่านท่านนั่งนี่หมายถึงว่าสงบแล้วถึงจะนั่งท่านจับลมหายใจได้แล้วดูลมหายใจจับจิตได้แล้วท่านจึงจะนั่งถ้าท่านนั่งไม่สงบเนี่ยท่านจะต้องยืนเดินยืนเดินยืนหาความจริงให้ได้ในการยืนกับเดินแล้วเมื่อสงบเมื่อไรจริงจะนั่งถ้านั่งนี่สงบแล้วก็ถือว่านั่งต่อไปจนกว่าจะไม่สงบพอไม่สงบพอมีเวทนาท่านก็จะลุกขึ้นยืนเดินนี่เป็นหลักปฏิบัติทุกครั้งที่ทำความเพียรคือไม่ใช่มานั่งอย่างเดียวนะการปฏิบัติของครูบาอาจารย์พระที่อยู่ในป่าในดงใช้เดินกับยืนเป็นหลักงั้นปฏิบัติในจึงธรรมานุปัสสนาปฏิปทานาพิจารณาธรรมะเป็นธรรมเห็นความจริงทั้งหมดไม่ใช่เห็นไม่จริงเลยเห็นจริงทั้งหมดเลยเห็นสัจธรรมทั้งหมดการปฏิบัติเนี่ยเราจะได้ผลจากที่เราได้รู้เห็นเฉพาะตัวเราที่จริงถ้าเราไม่ปฏิบัติเนี่ยเราจะไม่เชื่ออะไรนะเราจะเป็นคนไม่ค่อยเชื่ออะไรไม่เชื่อบุญไม่เชื่อบาปไม่เชื่อสวรรค์ไม่เชื่อนรกไม่เชื่อคุณไม่เชื่อกรรมไม่เชื่อเวรแต่พอเราปฏิบัติแล้วเอ๊ะทำไมมันเชื่อไปได้เราก็จะไม่อยากเชื่อแต่ทำไมมันเชื่อได้เชื่อไปทั้งเมื่อไหร่ก็ไม่รู้เนี่ยฮะแต่ก่อนนี่ใช่เหมือนอย่างพวกฝรั่งเขาไม่เชื่อเรื่องบุญเรื่องบาปเนี่ยแต่พอเวลาเขามาพักนั่งสมาธิเขาเชื่อเหมือนเราอะเชื่อเหมือนเราแต่ก่อนเขาเถียงไม่เชื่อแต่พอเขานั่งแล้วเขาก็เชื่อแสดงว่าจิตของคนเรานี่ถ้าละเอียดอ่อนหรือการสงบแล้วมันก็จะมีดวงธรรมดวงปัญญาขึ้นมาเกิดความเชื่ออันนี้ขึ้นมาโดยอัตโนมัติโดยที่ห้ามใจไม่ได้จะไม่เชื่อก็ห้ามมันเชื่อแล้วอะคนที่ไม่เชื่อทำให้เชื่อมันก็ไม่เชื่อเพราะเขาไม่เชื่อนะจิตของเขาไม่รองรับบุญกุศลของเขาไม่มีคนที่ไม่เชื่อก็เหมือนภาชนะที่มันรั่วเนี่ยเอาน้ำใส่เท่าไรมันก็ไม่เต็มมันจะบอกว่าเฮ้ยมึงทำไมไม่เต็มทั้งสิ่งนั้นใส่มาตั้งหลายถังและหลายกะลอนอะไรทำไมไม่เต็มก็มันรั่วมันซึมได้มันยังไงมันก็ไม่เชื่อมันก็ไม่เต็มฉันใดก็ฉันนั้นแต่คนที่เชื่อเนี่ยเหมือนภาชนะที่มันเต็มมันไม่รั่วพอมาใส่ถูกที่ก็ทำมันก็ขังเต็มเพราะมันไม่รั่วมันเต็มได้ง่ายจิตใจคนเราที่สมบูรณ์ด้วยความสงบสุขเนี่ยถ้ามันมาปฏิบัติเข้าทำให้ดีเข้ามันก็รองรับเชื่อถือได้เข้าใจในตรงนี้ได้ก็ถือว่าใช่สมบูรณ์แหละในการยืนการเดินของเราก็ถือว่าสิ้นสุดตัวในขณะนี้ถือว่าค่อยลืมตาค่อยลืมตาลืมตาดูตัวเองว่าตัวเองยืนได้ดีอย่างไรแล้วก็ค่อยๆนั่งลงนั่งสบายๆนั่งปล่อยวางนั่งหลับตาดูตัวเองนั่งดูตัวเองนั่งท่าไหนก็ได้นั่งท่าไหนก็ได้นั่งสบายสบายนั่งหลับตาดูตัวเองนั่งดูนั่งสบายสบายหลับตาดูลมหายใจดูท้องผ่องยุบก็ได้ถ้าคนไหนดูลมหายใจได้ก็จับดูลมหายใจตัวเองต่อไปว่าลมหายใจเราละเอียดไหมเราเดินยืนลมหายใจเราละเอียดแค่ไหนเราจับลมหายใจได้ละเอียดไหมถ้าลมหายใจละเอียดก็ถือว่าจิตเราสบายถ้าคนไหนที่จับลมหายใจไม่ได้ก็เอามือไปแตะท้องว่าท้องเรายุบพองอย่างไรหรือถ้าเราชำนาญในการนึกท้องยุบแล้วก็ไม่ต้องมือแตะถ้ายังไม่ได้

ไปแตะดูว่าท้องของยุบอย่างไรแล้วก็พอจับความรู้สึกท้องของยุบได้แล้วก็ปล่อยมือแล้วก็นั่งดูลมพองยุบพองหนอยุบหนอหรือดูหุดลมเข้าโทรมองดูสบายเพื่อให้จิตเราว่างตอนนี้เราต้องการทำให้จิตว่างวางจากความรู้สึกต่างๆจากความกังวลต่างๆทั้งอดีตและอนาคตให้อยู่กับปัจจุบันคือรู้กายตัวเองนั่งอยู่เป็นองค์พระกายสบายสบายทำใจสบายสบายแล้วในองค์ว่างมันว่างที่ใจนะคนเราว่างที่ใจไม่ใช่ว่างที่อื่นใจสว่างก็สว่างที่ใจสว่างที่จิตว่างที่จิตสว่างที่จิตสบายที่จิตสุขที่จิตทุกข์ที่จุดที่จิตแล้วก็รู้ว่าจิตเราสบายจิตเราว่างจิตเราเฉยจิตเราไม่กังวลอะไรก็รู้ว่าไม่กังวลอะไรไม่กังวลอะไรจิตเราจะเป็นสุขมากที่สุขไม่ได้เพราะจิตเรากังวลเรื่องนนเรื่องนี้มาอยู่ในจิตเราเพราะเราไม่สามารถจะกำจัดความกังวลนั้นไปได้ถ้ากำจัดความห่วงของกังวลไม่ได้จิตเราก็ไม่สบายแต่นี้เรากำจัดได้จิตเราก็ว่างสบายกายเบาจิตเบากายสงบจิตสงบให้รู้รู้มืดก็รู้สว่างก็รู้สงบก็รู้ไม่สงบก็รู้รู้อยู่ทุกลมหายใจที่ยุบที่ฟองตลอดเวลาว่างสว่างสงบทำใจเฉยๆรู้ว่าเพียงยุบพองอย่างไรก่อนจะเลิกนั่งสมาธิก็ทำความรู้พิจารณากายเราก่อนพิจารณาผมพิจารณาขนพิจารณาเล็บพิจารณาหนังพิจารณาเนื้อพิจารณาเส้นเอ็นพิจารณาโครงร่างโครงกระดูกพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเส้นเอ็นโครงร่างโครงกระดูกหัวใจปอดตับไส้น้อยไส้ใหญ่อาหารเก่าใหม่น้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำดีน้ำเสด็จน้ำลายน้ำมันสมองพิจารณากายภายในกายภายนอกมีผมขนเล็บฟันหนังพิจารณาสักแต่ว่าธาตุสี่ดินน้ำไฟลมสังขารกายของเราพิจารณากายภายในกายภายในส่วนแข็งเป็นดินส่วนเหลวเป็นน้ำส่วนถึงไหวเป็นลมส่วนละอ่อนเป็นธาตุไฟส่วนคิดนึกเป็นวิญญาณธาตุความรู้กายอาการจำที่สองของเราค่อยทำความรู้สึกตัวเคลื่อนมือขวาเทียน้อยน้อยวางที่เข่าด้านขวาเคลื่อนมือซ้ายเทียน้อยน้อยวางที่เข่าด้านซ้ายยกมือขวาขึ้นมาระวังหน้าอกยกมือซ้ายขึ้นมาพนมมือแบบดอกบัวตูมตั้งใจอธิษฐานทำจิตใจตั้งมั่นเดียวสร้างความดียิ่งขึ้นไปตั้งใจอธิษฐานบารมีเราจะสำเร็จในข้างใจ

0: ดิม
1: ดูก่อนภิกษุทั้งหลายใบไม้ในมือนี้เทียบกับใบไม้ในป่าส่วนไหนมีจำนวนมากกว่ากัน
2: ข้าแต่พระองค์ใบไม้ในพระหัตถ์มีน้อยใบไม้ในป่ามีจำนวนมากกว่าพระเจ้าค่ะ
1: ฉันใดก็ฉันนั้นภิกษุทั้งหลายธรรมะส่วนที่ตถาคตเห็นแจ้งแต่ยังไม่ได้แสดงมีมากกว่าส่วนที่ตถาคตแสดงแล้วแก่ภิกษุทั้งหลายเหตุที่ตถาคตไม่แสดงสิ้นทุกประการนั้นก็เพราะไม่ประกอบด้วยประโยชน์ไม่เป็นเงื่อนต้นแห่งพรหมจรรย์ไม่เป็นไปเพื่อความหน่ายไม่เป็นไปเพื่อความคลายกำหนัดไม่เป็นไปเพื่อความสงบระงับไม่เป็นไปเพื่อความรู้แจ้งและไม่เป็นไปเพื่อพระนิพพานดูก่อนภิกษุทั้งหลายสิ่งใดเล่าที่เราแสดงแก่ท่านเราได้แสดงแก่ท่านว่าทุกข์คืออะไรมูลเหตุแห่งทุกข์คืออะไรความดับทุกข์คืออะไรและทางถึงความดับทุกข์คืออะไรสิ่งใดเราแสดงแล้วก็เช่นใบไม้ในกำมือสิ่งใดอันเรายังไม่ได้แสดงก็เช่นใบไม้ในป่า
3: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงสังฆทานธรรมต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการเสียงหนังสือ
4: ในปีพ.ศ. 2471พระธุดงคกรรมฐานเกือบ200ทั้งพระเนนแม่ชีอีกก็มากชาวบ้านไม่ต้องว่ามากจนไม่มีที่อยู่พากันมาชุมนุมทำพิธีมาฆบูชาที่บ้านหัวงัวตำบลไผ่ใหญ่เมืองยโสธรเพิ่นครูอาจารย์สิงห์เป็นประธานเป็นผู้จัดการผู้คนก็แห่กันมาร่วมบุญมีเทศตลอดคืนมีการเทศโตวาทีชี้แจงธรรมเทศพุทธประวัติพระสาวกประวัติและประวัติโบราณความเป็นมาของพระธรรมยุทธ์พระผู้ใหญ่ครูบาอาจารย์เทศนาสลับกันไปยุคสมัยนั้นผู้คนนิยมพระมหาปเรียนเทศนาให้ฟังได้ท่านอาจารย์มหาปิ่นปัญญาพะโลเป็นผู้เทศเป็นขวัญใจชาวบ้านพวกเราเป็นเนนก็พากันปรับที่ถางป่าขุดตอไม้เล็กๆผู้คนมานั่งมานอนกันเต็มบริเวณวัดรอบนอกป่าไม้ยางอีกก็เต็มไปหมดทำอาหารเลี้ยงดูพระเนนผู้คนอาจารย์สิมพุทธาจาโรเพื่อนถือว่าเป็นเนนใหญ่หัวหน้าเนนทั้งหลายไม่ค่อยจะช่วยงานเท่าไหร่หลบไปคุยกับหมู่พระน้อยหนุ่มเทศนาสามธรรมาสนั้นผู้คนยิ่งชอบฟังกันหรือเทศโต้วาทีระหว่างพระวัดบ้านกับพระธุดงก็ให้สนุกสนานอยู่พอสมควรวัดโคกเหล่างาวัดป่าวิเวกธรรมเป็นดินโคกเป็นป่าโคกเป็นที่หัวไร่ปลายนาของผู้ใหญ่คำพันคนบ้านพระลับท่านพระครูพิสารอรัญญาเขตต้องการอยากได้พระธุดงคกรรมฐานไปสอนสมถกรรมฐานไปตั้งธรรมยุทธ์อยู่เมืองขอนแก่นจึงได้ทำหนังสือไปทางเมืองอุบลเพื่อนครูอาจารย์สิงห์ขันตยาขโมก็เข้าไปปรึกษาเพื่อนครูอาจารย์มั่นแล้วเพื่อนครูอาจารย์มั่นก็มอบให้เพื่อนครูอาจารย์สิงห์คิดอ่านหาช่องทางจึงออกอุบายเรียกหมู่พระเนนมาทำมาฆบูชาอยู่บ้านนาหัวงัวแล้วจากนั้นจึงประกาศแจ้งให้พระเนนทราบว่าจะไปแพร่ขยายธรรมยุทธ์อยู่ขอนแก่นใครจะไปด้วยก็ขอให้อยู่ก่อนแล้วจะได้เคลื่อนย้ายไปส่วนใครจะไปที่หลังก็ขอให้ไปช่วยเหลือกันให้วงพระกรรมฐานกว้างขวางออกไปเดินทางจากบ้านนาหัวงัวออกจังหวัดยโสธรไป ผ่านร้อยเอ็ดผ่านสารคามเข้าเชียงยืนเข้าขอนแก่นพักระหว่างทางอยู่บ้านใดก็บอกสอนให้ชาวบ้านขุดน้ำบ่อเอาไว้ใช้ขุดแล้วก็ให้ทำหล่อทำขอบรักษาความสะอาดบริเวณปากบ่อน้ำด้วยความเก่งกาจของเพื่อนครูอาจารย์สิงห์ชาวบ้านจึงยอมเคารพนับถืออย่างการขุดบ่อน้ำนี้เพื่อนบอกได้เลยว่าได้น้ำหรือไม่ได้น้ำหลายน้ำน้อยขุดตรงนี้น้ำอยู่ลึกขุดตรงนี้น้ำอยู่ตื้นความรู้บังตาบังหูนี้เพื่อนรู้ได้เก่งมากโดยเฉพาะพระเนนต้องพากันระวังตัวอยู่ตลอดแต่เรื่องกสิณสู้เพื่อนครูอาจารย์ดีฉันโนไม่ได้ครูอาจารย์ดีเก่งทางกสิณอาคมกล้าตบะแรงผียานผีกลัวมากท่านอาจารย์ดีฉันโนการก่อสร้างการปั้นก็เก่งคาถาอาคมก็กล้ากสิณก็เก่งอยู่เมืองขอนแก่นปราบผีฟ้าผีแถนผีที่ชาวบ้านถือกันอยู่ปราบของปราบมนต์ดำเดรัจฉานวิชาราบคาบเรื่องประกอบยารักษาโรคยาสมุนไพรก็เก่งพวกไข้มะไม้ไข้ป่าไข้ชักแก้เบื่อแก้เมาแก้ถูกของเก่งกว่าหมู่มีอยู่วันหนึ่งคู่ข้านั่งฟังเรื่องเพิ่นไปทุดงเมืองจำปาสักพอดีแขกข้างัวนวดคางเครามาข้างัวอยู่เมืองขอนแก่นมันเป็นไข้ป่าเมียมันเป็นคนบ้านถรถีใส่เกวียนมาขอพึ่งขอยาท่านอาจารย์ดีฉันโนท่านอาจารย์ดีเพิ่นก็ถามว่าจะเอาอย่างใดละจามขอโอกาสให้ทานยาแก่คนไข้พระพุทธเจ้าไม่ห้ามครับเพิ่นห้ามแต่อาหารข้าวน้ำสงเคราะห์ชีวิตสัตว์โลกเถอะครับครูอาจารย์เอาถ้าอย่างนั้นก็เอายานี้ฝนให้มันกินเรารับยามาก็ฝนใส่หินน้ำใส่ขันให้มันกินแล้วให้นอนพักพอบักแขกนั้นได้กินยาไข้มันก็ดีขึ้นอยู่กินยากับท่านอาจารย์ดีอยู่3วันมันจึงหายไข้วันหนึ่งก็ปราบปอบเรียงคาถาฝ้ายขึ้นในคาถาหีใหญ่เรื่องคนเป็นปอบเมืองขอนแก่นสมัยนั้นเป็นกันมากรบกวนผู้คนชาวบ้านจนเดือดร้อนกันมากดีแต่มีหมู่พระกรรมฐานเข้าไปช่วยเหลือไว้

ไปอยู่ขอนแก่นใหม่ๆได้ญาติโยมบ้านพระลับบ้านพระคือบ้านหนองหินบ้านโนนทันมาค้ำทำบุญให้ทานบำรุงพระเนนและผู้คนก็สนใจศึกษาใส่ใจทำกรรมฐานกับครูอาจารย์ดีฉันโนมากเข้าบวชกันเยอะไปอยู่ใหม่ๆยังใหม่ต่อชาวบ้านความคิดความเห็นของเขาผู้คนแตกตื่นเต้นกับพระจรพระไม่มีวัดพระดงพระป่าผู้สนใจใส่ใจก็มีผู้รังเกียจทำตัวเป็นศัตรูก็มีเยอะตั้งท่าเบียดเบียนจนถึงขั้นจะทำร้ายพระเนนก็มีเพื่อนครูอาจารย์สิงขันตยาขโมว่าบอกว่าเลือดตกยางออกอย่างใดก็บอกให้พระเนนหรือศรัทธาวัดป่าได้โต้ตอบทำร้ายเขาคืนแม้แต่คำพูดคำจาให้สงบนิ่งไว้อย่าโต้ตอบทำเฉยวางเฉยอยู่ก็จริงอย่างนั้นทุกวิถีทางที่เขามาเบียดเบียนพระเนนพระธุดงค์กรรมฐานหาว่าบุกรุกตัดไม้ทำลายป่าบุกรุกที่เป็นพระเถื่อนไม่มีสังกัดสอนผิดแบบไปจากพระธรรมพระวินัยหลายอย่างหลายประการที่เขาจะใส่เรื่องใส่ความแต่สุดท้ายนานไปก็เงียบเขาสู้ไม่ได้ก็เปลี่ยนความคิดความอ่านความเห็นมาเคารพกราบไหว้บูชามาศึกษากับพระธุดงค์กรรมฐานกันเกือบหมดคนขอนแก่นยุคนั้นเขาเรียกท่านอาจารย์สิงห์ว่าพระมาลัยพระมาลัยมาโปรดแล้วพระมาลัยอีสานเพราะว่าผีฟ้าผี

แถนผีแมนเบื้องบนผีกะผีปอบผีที่ทำร้ายมอมเมาผู้คนหายไปทิ้งกันไปเป็นหมู่บ้านเพราะผู้คนหันมานับถือพระไตรสรณคมกันมากขึ้นเข้าใจศาสนากันดีขึ้นเพื่อนครูอาจารย์ดีฉันโนทำหน้าที่ปราบผีกำราบทิฐิหมอผีเป็นหมอยาช่วยรักษาโรคภัยให้ผู้คนบอกยาสมุนไพรให้ทำน้ำมนต์ให้เก่งตำรายาเก่งทางกสิณเพราะเพื่อนเป็นหมอยาก่อนแล้วมาบวชเพื่อนครูอาจารย์สิงห์เทศนาโปรดชี้แจงให้เข้าใจในระเบียบของพระเนนพระสมถมัฏฐานให้เข้าใจในศาสนาเทศเน้นย้ำพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณเพื่อนครูอาจารย์ฟั่นอาจารโรท่านอาจารย์อ่อนญาณสิริช่วยให้การดูแลควบคุมพระเนนพาพระเนนทำงานขุดหัวโจดตั้งกุฏิห้างร้านที่พักขุดบ่อน้ำปรับพื้นบริเวณวัดผู้คนชาวบ้านก็แห่กันมาช่วยทำงานในแต่ละวันพวกพระมหานิกายก็มาบุกรุกทำร้ายไม่ได้ถนัดเพราะผู้คนเข้าวัดป่ากันมากขึ้นอีกอย่างก็เกรงกลัวอำนาจของท่านพระครูวัดศรีจันทร์ทางการก็เห็นดีเห็นงามด้วยทางข้าหลวงในอำเภอวัดศรีจันทร์วัดโคกเหล่างาวัดชัยวันหมู่บ้านรอบๆเมืองก็เริ่มตื่นเต้นการสร้างวัดพระเนนก็กระจายกันไปอยู่ตามป่าช้าดอนปู่ตาพวกชาวอำเภอชุมแพก็ส่งคนมาขอพระเนนไปสร้างวัดอยู่ด้วยแต่ผู้คนในยุคนั้นสมัยนั้นสอนง่ายว่าง่ายกว่าผู้คนสมัยนี้เพราะเขาเชื่อแล้วลงใจให้เลยไม่เหมือนผู้คนยุคสมัยใหม่นี้มักอวดอ้างการศึกษาเล่าเรียนทางโลกมามาก

อยู่วัดโคกเหล่างาเพื่อนครูอาจารย์สิงห์ขันตยาขโมได้เข้าสมาธิจิตพิจารณาดูผู้ฆ่ากับท่านอาจารย์สิงห์พุทธาจารูตอนเป็นเนนคือสามเณรสิงห์วงเข็มมาและสามเณรจามผิวขำอยู่ด้วยกันวัดโคกเหล่างาอาจารย์สิงห์เป็นสามเณรใหญ่เป็นหัวหน้าของเนนทั้งหลายฉันจังหันแล้วถือเอากาน้ำผ้าอาบน้ำเข้าป่าลึกเข้าไปเพิ่นว่าไปภาวนาเนนหลายตนด้วยกันเพิ่นหลบไปได้หลบหายเข้าป่าโจดจนบ่ายจึงออกมาไม่ค่อยจะทำงานช่วยออกมาแล้วก็เปาะแปะไปตามเรื่องแต่ก็ไม่มีใครว่าให้ครูอาจารย์สิงห์บอกว่าเนนสิงห์เนนจามคืนนี้ค่อยสิพิจารณาตรวจดูเจ้าทั้งสองคนขอให้ตั้งใจภาวนากำหนดจิตอยู่กุฏิที่พักของใครของมันแล้วตีสี่ให้ไปหาค่อยที่กุฏิค่อยเด้อเราก็รับปากคืนนั้นเราก็ไหว้พระสวดมนต์เจริญเมตตาไปในทิศต่างๆเสร็จแล้วก็นั่งภาวนาอยู่จนดึกจึงนอนพักตื่นขึ้นมาตีสามกว่าก็ลุกล้างหน้าล้างตาไหว้พระแล้วก็กำหนดนั่งภาวนาตีสี่กว่าก็ไปเรียกท่านอาจารย์สิงห์เพื่อนก็ตื่นลุกมารอท่าอยู่พากันไปอยู่รอบๆกุฏิที่เพื่อนครูอาจารย์สิงห์พักอยู่พากันเดินจงกรมอยู่ใกล้แจ้งแล้วเพื่อนก็กระแอมให้สัญญาณก็พากันขึ้นไปกราบไหว้เพื่อนก็ออกมาจากห้องนั่งลงแล้วก็ว่าเนนสิงห์เจ้าเป็นผู้ปฏิบัติตามแบบอย่างของพระพุทธเจ้าบุญเก่าของเจ้าก็มากพออยู่มากจนเป็นกุศลธรรมเป็นแรงกุศลส่งจิตใจของเจ้าได้ในชาติชีวิตนี้ให้เจ้าตั้งใจของเจ้าให้ดีเด้อเนนจามขี้โรคค่อยตรวจตราดูแล้วยืดยาวเกิดมาตายมามากหลายเหลือเกินเจ้าเคยเป็นพ่อค้าควายมีหมู่ควายหลายล้านเต็มไปหมดเลย

ปนิสัยของเจ้าเป็นผู้เอาแบบอย่างขององค์พระพุทธเจ้าทั้งเอาแบบและเป็นผู้เดินตามแบบต่อไปข้างหน้าของเจ้าอีกก็ยืดยาวสุดแท้แต่บุญพาวาสนาส่งแต่ค่อยเห็นว่าพวกเจ้าจุดเทียนเล่มใหญ่คนละเล่มอยู่กันคนละทางห่างไกลกันให้พวกเจ้าทาเบิงเน้อนี่ละค่อยได้เบิงแล้วเมื่อคืนนี้แล้วจากนั้นเพิ่นครูอาจารย์สิงขันตยาขโมก็ว่านี่ละเกิดตายไปมาในโลกนี้เที่ยวไปทั่วหมดแผ่นดินแผ่นน้ำต่อไปภายหน้าพวกเจ้าจะไปอยู่ที่ใดก็ตามขอให้มีพระธรรมขอให้มีพระวินัยเป็นหลักของจิตใจไว้เพราะทางแห่งความสุขก็มีอยู่ทางเดียวเท่านี้

พื่อนครูอาจารย์สิงขันธยาคโมได้พิจารณาตัวเพื่อนเองอยู่หลายปีจึงได้รู้จักปฏิปทาของตนอันนี้เพื่อนเล่าให้หมู่พระเนนฟังตอนหัวค่ำตอนที่เพื่อนอบรมธรรมะพระวินัยให้กับหมู่พระเนนเพื่อนเล่าว่าเมื่อเข้าสมาธิได้นิมิตเห็นภาพของพระโพธิสัตว์ตนหนึ่งมีท้ามหาพรหมอยู่ขวาเทพบุตรกายสีเขียวถือดอกบัวขาวอยู่ทางซ้ายพระเถราจารย์องค์หนึ่งกายผิวทองคำนั่งลอยอยู่หัวกลางอากาศพระโพธิสัตว์ก็ร้องถามเราว่าจะเอาภูมิพระอรหันตภูมิหรือจะถือเอาพุทธภูมิท่านอาจารย์สิงกันตยาขโมก็ว่าสุดแท้แต่ทำเถิดแล้วภาพนั้นก็หายไปเพิ่นว่าเป็นอยู่อย่างนี้ได้สามคืนมาแล้วเพิ่นเล่าจบแล้วก็ถามพระเนนหมู่ใหญ่แวดล้อมเพิ่นอยู่ไผจะว่าจังไดก็ไม่มีพระเนนองค์ใดได้พูดขึ้นสักองค์แล้วเพิ่นก็ชี้แจงเรื่องธรรมะอย่างอื่นต่อไป

อยู่ขอนแก่นสมเด็จอ้วนติสโสวัดบรมนิวาสกรุงเทพทรงโทรเลขชาวเลขมหาท่านอาจารย์สิงห์แต่ไม่มีใครอ่านได้ต้องไปเรียกท่านอาจารย์หลุยจันทสาโรมาอ่านให้หมู่พระเนนฟังท่านอาจารย์หลุยอ่านได้คล่องรู้เรื่องว่าสมเด็จจะให้เพื่อนครูอาจารย์สิงห์ไปเผยแพร่ธรรมยุทธ์ทางโคราชท่านอาจารย์หลุยจันทสาโรได้หลายวิชาวิชาอ่านก็เก่งวิชาเขียนก็เก่งวิชานับก็คล่องแคล่วบวกลบคูณหารวิชาช่างใครก็สู้ไม่ได้เวลาเพิ่นนับไม้ชำระนับไม้สีฟันกลางนิ้วมือออกก็นับทีละห้าวิชาปั้นก็เก่งวิชาก่อสร้างนวกรรมไม่มีใครเทียบได้หรอกสมัยนั้นเสียอยู่วิชาเดียวคือวิชาพูดอื้อเออนะอื้อแต่เทศธรรมของเพิ่นก็แจกธรรมดีมากอยู่องค์หนึ่งเรื่องการทำงานต้องยกให้ท่านอาจารย์ฟั่นอาจารโรขยันที่สุดออกหน้าพระเนนทำงานเป็นทำงานไวไม่เหนื่อยง่ายอันใดหนักต้องเรียกท่านอาจารย์ฟั่นมายกมาหามแบกเสากุฏิตั้งลงหลุมได้คนเดียวตอกตะปูไม่เกินสองทีตะปูหายก็ไปในเนื้อไม้จำลิกเป็นช่างกะวางโครงกุฏิโครงสร้างวางแปลนเก่งตัดไม้ต่อไม้ไม่มีผิดเพิ่นครูอาจารย์ฟั่นอาจารโรเก่งทางนี้เรื่องปราบผีต้องยกให้ท่านอาจารย์ดีชันโนพอเพิ่นครูอาจารย์สิงขันตยาขโมมาถึงขอนแก่นแล้วรู้ว่าชาวบ้านยังคงนับถือผีกันอยู่มากจึงได้มีจดหมายไปนิมนต์ให้ท่านอาจารย์ดีขึ้นไปช่วยปราบผีกสินปราบผีอาคมเพิ่นแรงตำรายาสมุนไพรก็ได้หลายตำราช่วยเหลือผู้คนชาวบ้านได้มากป่วยทางจิตป่วยทางกายท่านอาจารย์ดีฉันโนช่วยสงเคราะห์ได้เรื่องปัจจัยสี่ก็ได้ท่านพระครูพิสารอรัญญเขตพระครูพิเศษสุทธคุณส่งมาจากวัดศรีจันทร์เวลาจะบวชพระเนนก็ไปบวชกับพระครูวัดศรีจันทร์สององค์นี้ข้าวสารอาหารแห้งของขบของฉันข้าวของเครื่องใช้เครื่องมือทำงานหลายอันหลายอย่างท่านพระครูวัดศรีจันทร์จัดส่งออกไปให้ไปอยู่ใหม่ๆลำบากเรื่องน้ำใช้เมืองขอนแก่นยุคนั้นแห้งแล้งขุดบ่อน้ำลึกเท่าใดก็ไม่ได้น้ำไปได้น้ำสร้างกกเม็กบ่อเดียวทั้งพระเนนทั้งผู้คนมาแย่งกันใช้ทีนี้ท่านพระครูวัดศรีจันทร์เพิ่นให้คนเอาแทงน้ำออกไปให้พระเนรก็ต้องตักน้ำตอนกลางคืนส่วนช่วงกลางวันหัวค่ำตอนเช้าปล่อยให้ชาวบ้านเขาตักออกไปใช้กลางคืนพระเนรตักใส่แทงใส่ถังน้ำไว้เอ้าพระเนรตักไว้แต่ชาวบ้านเขามาตักในถังน้ำเอาไปใช้ทีนี้ก็ต้องใส่กุญแจเขาก็เอาไม่ได้ส่วนมากเป็นพวกสาวสำน้อยสาวเมืองขอนแก่นนี้ดื้อกว่าที่อื่นพระเนนจะตักน้ำแต่เข้าใกล้บ่อน้ำไม่ได้เพราะเขายืนล้อมบ่อน้ำไว้อยู่พระเนนก็ต้องกลับเข้าวัดท่านพระครูวัดศรีจันทร์เก็บเงินเหรียญไว้ได้3บาทใบขนาดใหญ่9นิ้วกว่าได้เงินแล้วก็สร้างอุโบสถเราเป็นเนนด้วยกันหลายองค์ไปด้วยกันท่านมักถามปัญหาธรรมกับพระเนนอยู่เสมอวันอุโบสถจึงเข้าไปฟังโอวาทของเพิ่นเพิ่นองค์ไหนท่านพระครูวัดศรีจันทร์ทั้งสององค์ใช่หรือไม่เรื่องการศึกษาการปกครองของพระเนนเรื่องธรรมวินัยเรื่องทางการบ้านเมืองเรื่องการอบรมชาวบ้านให้เข้าใจในระเบียบของพระกรรมฐาน

ยู่ขอนแก่นเป็นเนนมีอยู่หลายรูปด้วยกันท่านอาจารย์สิมอาจารย์วังผู้ฆ่าหลายเนนท่านอาจารย์สิงขันตยาขโมใช้ให้ขุดหัวไผ่โจดคนละ6หัวต่อวันไปสร้างวัดใหม่โคกปาโจดฉันจังหันแล้วขุดให้ได้3หัวตอนบ่ายอีก3หัวหัวหนึ่งก็ได้ตารางเมตรขุดแล้วเอาไม้คานงัดขึ้นเคาะดินออกแห้งแล้วก็เผาทำอยู่นานจนได้บริเวณวัดสะอาดกว้างขวางท่านอาจารย์สิมพุทธาจโรเป็นเนนใหญ่กว่าหมู่เพื่อนมักหลบเข้าป่าไปจนบ่ายค่ำจึงออกมาอาจารย์วังทิติสาโรกับผู้ฆ่าช่วยกันงัดช่วยกันขุดขึ้นเพิ่นหลวงปู่ฟันหลวงปู่ฟันอาจารย์โรใช่หรือไม่มาช่วยขนไปกองรวมกันไว้เสร็จจะขุดกอไผ่โจดแล้วก็ไปขุดบ่อน้ำบ่อแรกบ่อสองไม่ได้น้ำขุดบ่อสามได้น้ำซึมไหลออกมาแต่ไม่พอใช้ท่านอาจารย์สิงขันตยาขโมไปขอถังน้ำจากท่านพระครูวัดศรีจันทร์ท่านให้มาเอาไปตั้งริมบ่อไว้ต้องพากันตักตอนกลางคืนตักใส่จนเต็มถังแล้วก็ปิดฝาใส่กุญแจไว้ถ้าไม่ใส่กุญแจชาวบ้านเขาจะมาตักน้ำเอาในถังยิ่งพวกสาวมาตักน้ำยิ่งดื้อสาวเมืองขอนแก่นดื้อสนมักหยอกเย้าพระเนนสมัยนั้นขอนแก่นแล้งหาน้ำจะกินจะใช้ก็ไม่มีตกหน้าแล้งน้ำแห้งมาเดี๋ยวนี้รัฐบาลทำคืนน้ำจึงไม่ขาดแคลนน้ำใต้ดินมีทั่วไปทุกหลายมือนี้แตกจะปั้นข้าวกินก็ไม่ได้ข้าวก็ติดมือไปบิณฑบาตมาก็ต้องมาแบ่งข้าวให้แม่ชีแม่ชีก็หลายคนแบ่งกันกันพอได้อิ่มไปวันๆลำบากมากการเป็นอยู่ใช้สอยผู้ฆ่าเป็นเนรของท่านอาจารย์สิงขันตยาขโมมีอะไรเพื่อนก็เรียกใช้เรียกหาให้ทำนั่นทำนี่เราก็ทำขี้เกียจขี้คร้านไม่เป็นละโดนทีเพื่อนครูอาจารย์สิงสั่งเอาไอติมไอศกรีมเสียบไม้มาเลี้ยงพระมาเลี้ยงเนรเลี้ยงผู้คนตอนสายได้กินไอติ๋มครั้งแรกก็ตอนอยู่วัดโคกเหล่างาเป็นเด็กน้อยกำลังอยู่กำลังกินคนหนึ่งเพิ่นให้3แท่งฉันกันเสร็จแล้วก็ทำงานต่อถางป่าขุดหัวโจดปลูกกุฏิทำทางจงกรมหมู่พระภิกขุครูบาอาจารย์ท่านอาจารย์ฟั่นอาจารโรเพิ่นหลวงปู่ดีฉันโนขยันในการงานแข็งแรงทำงานไวได้ระเบียบได้แบบอย่างถ้าวันไหนได้พักผ่อนก็ได้หลบภาวนาบางครั้งท่านอาจารย์ดีพาไปเลาะดอนผีปู่ตาลักขโมยสารผีของเขาชาวบ้านเอาเลยเนนจุดไฟเผามันเลยท่านอาจารย์ดีท่านนั่งเพ่งเตโชกสิณปราบผีจนผีหนีหายชาวบ้านไม่พอใจมาว่าให้ก็มีคนเลิกถือผีก็มีมากหน้าที่สอนเป็นของท่านอาจารย์สิงขันตยาขโมหน้าที่ปราบไสยศาสตร์เดรัจฉานวิชาเป็นของท่านอาจารย์ดีฉันโนหน้าที่ดูแลพระเนนท่านอาจารย์อ่อนท่านหลวงปู่ฟั่นท่านหลวงปู่หลุยอยู่ได้เกือบ2ปีที่ขอนแก่นมาป่วยเหน็บชาเสียก่อนเป็นเนนอยู่ขอนแก่นเนนสิงเป็นหัวหน้าเนนอุ่นเนนแวดเนนเปื้องเนนบุญมีเนนวังเนนอินบุญมีเมืองน้ำพองบุญมีเมืองอุบล13 14เนนด้วยกันไปทางใดสาวชอบมองสาวก็มักร้องหยอกหมู่เนนทั้งหลายเนนภูไทยผิวมันขาวสาวมันชอบเนนวังเนนอุ่นไปเผลอตัวอย่างไรไม่รู้ถูกสาวกอดทีนี้ไปไหนมาไหนต้องมีพระไปด้วยอาจารย์อ่อนอาจารย์ฟั่นคอยดูแลพระเนนน้อยหนุ่มช่วยเพิ่นครูอาจารย์สิงขันตยาขโม
่านอาจารย์สิงขันตยาคโมเกิดก่อนท่านอาจารย์มหาปิ่นปัญญาพโลอยู่3ปีแต่พรรษาห่างกันอยู่5ปีท่านอาจารย์มหาปิ่นเรียนหนังสือได้ประโยค5จึงติดนิสัยปริยัติต้องมาแก้นิสัยนี้อยู่หลายปีจึงภาวนาเป็นเทศเก่งอ้างบาลีอ้างที่มาแจกแจงเหตุผลของตำราที่มาได้แม่นยำกว่าท่านอาจารย์สิงห์แต่ท่านอาจารย์สิงห์ขันธยาคโมเทศแก้เหตุผลการปฏิบัติได้ดีกว่าพูดเก่งกว่าไหวพริบปฏิภาณดีแก้ปัญหาได้ว่องไวแก้ใจของผู้ติดขัดการภาวนาได้ดีแก้นิสัยมิจฉาทิฏฐิให้กับชาวบ้านได้ดีมีอานุภาพภายในผู้คนเชื่อฟังท่านสอนเน้นให้ตั้งใจในข้อวัดภายในภายนอกให้มุ่งประโยชน์ในข้อปฏิบัติหวังดีต่อประเทศชาติพระศาสนาหากคราวใดได้แสดงธรรมเทศธรรมคู่กันท่านจะให้ท่านอาจารย์มหาปิ่นแสดงก่อนแล้วท่านก็จะแสดงแก้ธรรมให้กระจ่างในการปฏิบัติพระเนนผู้คนก็เข้าใจปริยัติหนังสือของท่านอาจารย์มหาปิ่นแล้วก็นำไปปฏิบัติได้ตามอุบายของท่านอาจารย์สิงห์ท่านอาจารย์มหาปิ่นเคารพตำรับตำรามากเก็บอย่างดีไม่ให้วางที่ต่ำหรือวางทิ้งทั่วไปส่วนท่านอาจารย์สิงห์เคารพข้อวัดมิให้ประมาทในข้อวัดถือเอาแบบอย่างของเพิ่นครูอาจารย์มั่นภูริทัตโตได้เกือบหมดหากมีใครทำผิดเพิ่นก็จะบอกทันทีไม่ค้างเอาไว้หมู่พระเนนย้ายจากบ้านนาหัวงัวแล้วงานเดือน3เพ็ญไปนอนพักอยู่ร้อยเอ็ดคืนหนึ่งรุ่งขึ้นก็ถึงขอนแก่นอยู่ขอนแก่นได้หลายวันแล้วก็ยังเป็นข้างแรมอยู่ท่านอาจารย์อ่อนญาณสิริขอเนนกับเพื่อนครูอาจารย์สิงขันตยาขโมจะให้ไปบ้านดอนเงินกุมภาวาปีด้วย

ครูอาจารย์สิงห์ขันธยาขโมก็บอกให้ผู้ฆ่าไปด้วยท่านอาจารย์อ่อนญาณสิริจะไปหาแม่ออกของเพิ่นจะไปโปรดสอนเอาญาติพี่น้องด้วยอีกอย่างท่านอาจารย์อ่อนคิดถึงบ้านจะกลับไปเยี่ยมบ้านปีนั้นท่านอาจารย์อ่อนญาณสิริพรรษาครบหมู่พระเนนย้ายจากบ้านนาหัวงัวแล้วงานเดือนสามเพ็ญไปนอนพักอยู่ร้อยเอ็ดคืนหนึ่งรุ่งขึ้นก็ถึงขอนแก่นอยู่ขอนแก่นได้หลายวันแล้วก็ยังเป็นข้างแรมอยู่ท่านอาจารย์อ่อนญาณสิริขอเนนกับเพื่อนครูอาจารย์สิงขันธยาขโมจะให้ไปบ้านดอนเงินกุมภวาปีด้วยเพื่อนครูอาจารย์สิงขันธยาขโมก็บอกให้ผู้ฆ่าไปด้วยท่านอาจารย์อ่อนญาณสิริจะไปหาแม่ออกของเพิ่นจะไปโปรดสอนเอาญาติพี่น้องด้วยอีกอย่างท่านอาจารย์อ่อนคิดถึงบ้านจะกลับไปเยี่ยมบ้านปีนั้นท่านอาจารย์อ่อนญาณสิริพันศีหมู่พระเนนย้ายจากบ้านนาหัวงัวแล้วงานเดือนสามเพ็ญไปนอนพักอยู่ร้อยเอ็ดคืนหนึ่งรุ่งขึ้นก็ถึงขอนแก่นอยู่ขอนแก่นได้หลายวันแล้วก็ยังเป็นข้างแรมอยู่ท่านอาจารย์อ่อนญาณสิริขอเนนกับเพื่อนครูอาจารย์สิงขันธยาขโมจะให้ไปบ้านดอนเงินกุมภวาปีด้วยเพื่อนครูอาจารย์สิงขันธยาขโมก็บอกให้ผู้ฆ่าไปด้วยท่านอาจารย์อ่อนญาณสิริจะไปหาแม่ออกของเพิ่นจะไปโปรดสอนเอาญาติพี่น้องด้วยอีกอย่างท่านอาจารย์อ่อนคิดถึงบ้านจะกลับไปเยี่ยมบ้านปีนั้นท่านอาจารย์อ่อนญาณสิริพันศีหมู่พระเนนย้ายจากบ้านนาหัวงัวแล้วงานเดือนสามเพ็ญไปนอนพักอยู่ร้อยเอ็ดคืนหนึ่งรุ่งขึ้นก็ถึงขอนแก่นอยู่ขอนแก่นได้หลายวันแล้วก็ยังเป็นข้างแรมอยู่ท่านอาจารย์อ่อนญาณสิริขอเนนกับเพื่อนครูอาจารย์สิงขันธยาขโมจะให้ไปบ้านดอนเงินกุมภวาปีด้วยเพื่อนครูอาจารย์สิงขันธยาขโมก็บอกให้ผู้ฆ่าไปด้วยท่านอาจารย์อ่อนญาณสิริจะไปหาแม่ออกของเพิ่นจะไปโปรดสอนเอาญาติพี่น้องด้วยอีกอย่างท่านอาจารย์อ่อนคิดถึงบ้านจะกลับไปเยี่ยมบ้านปีนั้นท่านอาจารย์อ่อนญาณสิริพรรษาครบห้าหมู่พระเนนย้ายจากบ้านนาหัวงัวแล้วงานเดือนสามเพ็ญไปนอนพักอยู่ร้อยเอ็ดคืนหนึ่งรุ่งขึ้นก็ถึงขอนแก่นอยู่ขอนแก่นได้หลายวันแล้วก็ยังเป็นข้างแรมอยู่ท่านอาจารย์อ่อนญาณสิริขอเนนกับเพื่อนครูอาจารย์สิงขันธยาขโมจะให้ไปบ้านดอนเงินกุมภวาปีด้วยเพื่อนครูอาจารย์สิงขันธยาขโมก็บอกให้ผู้ฆ่าไปด้วยท่านอาจารย์อ่อนญาณสิริจะไปหาแม่ออกของเพิ่นจะไปโปรดสอนเอาญาติพี่น้องด้วยอีกอย่างท่านอาจารย์อ่อนคิดถึงบ้านจะกลับไปเยี่ยมบ้านปีนั้นท่านอาจารย์อ่อนญาณสิริพรรษาครบห้าหมู่พระเนนย้ายจากบ้านนาหัวงัวแล้วงานเดือนสามเพ็ญไปนอนพักอยู่ร้อยเอ็ดคืนหนึ่งรุ่งขึ้นก็ถึงขอนแก่นอยู่ขอนแก่นได้หลายวันแล้วก็ยังเป็นข้างแรมอยู่ท่านอาจารย์อ่อนญาณสิริขอเนนกับเพื่อนครูอาจารย์สิงขันธยาขโมจะให้ไปบ้านดอนเงินกุมภวาปีด้วยเพื่อนครูอาจารย์สิงขันธยาขโมก็บอกให้ผู้ฆ่าไปด้วยท่านอาจารย์อ่อนญาณสิริจะไปหาแม่ออกของเพิ่นจะไปโปรดสอนเอาญาติพี่น้องด้วยอีกอย่างท่านอาจารย์อ่อนคิดถึงบ้านจะกลับไปเยี่ยมบ้านปีนั้นท่านอาจารย์อ่อนญาณสิริพรรษาครบห้าได้หายเร็ว

ตักน้ำให้มาคุยนั่นนี่สารทุกข์สุขไต่ถามพื้นเพความเป็นมาเราก็ตอบเขาไปตามเรื่องท่านอาจารย์อ่อนยานจิริเห็นก็ด่าเอาแล้วทีนี้เนนภูไทยตายหามามักสาวผู้ลาวครูอาจารย์อ่อนด่าให้กระผมไม่รักหรอกครับท่านอาจารย์โยมเขามาหาจะเฉยเตยเวยก็คนกับคนเนนกับสาวท่านอาจารย์จะให้ผมทำอย่างไรหรอครับทีนี้เพื่อนก็ไปว่าให้กับหลานสาวของเพื่อนอยากได้เนนภูไทยเป็นผัวบอยอีนี่สาวขาวก็ว่าก็หลวงลุงบอกให้รู้จักต้อนรับดูแลพระเนนปฏิบัติพระเนนว่าเป็นบุญเป็นกุศลข้าน้อยก็ต้องทำตามอีกอย่างเนนก็ไม่ใช่คนบ้านเฮาก็ต้องดูแลแน่จักหน่อยบัดเดี๋ยวจะว่าคนบ้านเฮาแรงน้ำใจข้าน้อยก็อยากได้บุญผู้ข้าเกิดเดือน6สาวขาวเกิดเดือน11อายุเข้า18ปีเท่ากันเราก็ซื่อใสใครเข้ามาหาก็พูดคุยไปตามเรื่องตามการไม่รู้หรอกว่าเขารักเราเข้าแล้วจริงๆจนนางสาวขาวมาบอกว่าถ้าหากได้ผู้ชายแบบอ้ายเนนี้ข้าน้อยจึงสิแต่งงานหากไม่ได้ก็ขออยู่เป็นสาวเท่าเปล่าดายไร้คู่คิงนอนจะบวชเป็นแม่ชีแม่ขาวจำศีลอยู่วัดหากพี่เนนจะเอาไปเลี้ยงก็จะหนีไปอยู่ด้วยเราก็บอกว่าชาติชีวิตนี้คงจะเอาไม่ได้หรอกเพราะบวชแล้วเป็นลูกพระพุทธเจ้าลูกเมียบ่เกี่ยวข้องขอให้น้องจงอยู่เป็นสุขสบายเถิดเรารู้แล้วทีนี้ก็ต้องได้ระวังตัวอยู่ตลอดเวลาแต่เขาก็ไม่ได้แสดงกิริยาอาการทางใคร่ทางกามแต่อย่างใดเคารพกราบไหว้เรายิ่งกว่าท่านอาจารย์อ่อนผู้เป็นอาจารย์ผู้เป็นลุงของเขาเสียอีกมารู้ภายหลังว่าหลังจากเรามาอยู่ขอนแก่นเป็นสาวใหญ่ขึ้นมาไม่แต่งงานไปบวชเป็นแม่ชีแม่ขาวอยู่ตลอดชีวิตนางสาวขาวคนนี้เคยเป็นเมียมาหลายหมื่นชาติมองเห็นหน้าชาตินี้จึงได้มีจิตใจเขียวพันกันไว้ชอบพอกันไปตามกรรมของสัตว์ทั้งหลายในโลกอยู่กับท่านอาจารย์อ่อนยานสิริบ้านหนองบัวบานอะไรนิดก็ดุก็ว่าอะไรนิดหน่อยก็ดุก็ว่ากลัวเราทำผิดศีลของเนนผิดเสขียวัตรบอกสอนอะไรก็สอนแต่ว่าให้เอาเพื่อนเป็นตัวอย่างเป็นครูอยู่กับอาจารย์องค์ใดให้เอาอย่างอาจารย์องค์นั้นแม้จะทำไม่ได้ครบอย่างแต่ให้เป็นศิษย์มีครูอย่าเป็นศิษย์เลยครูไม่มีครูอาจารย์ให้รักษาแบบแผนอย่างของพระป่ากรรมฐานที่มีตัวอย่างแนวปฏิปทาดั้งเดิมเราเป็นเนนก็ฟังท่านครูอาจารย์อ่อนโต้วาทีต่อสู้กับญาติพี่น้องจนสุดท้ายทรมานเขาได้คนเชื่อก็มีคนไม่เชื่อก็มีอยู่แต่คนเชื่อถือมีมากกว่าตัวเราเป็นเนนหนุ่มต้องหลบซ้ายหลบขวากับหลานสาวของเพิ่นเพิ่นก็ด่าว่าให้กลัวเราไปรักหลานสาวของเพิ่นไปอยู่บ้านดอนเงินกุมภวาปีอยู่2เดือนกว่าท่านอาจารย์อ่อนยานสิริเพิ่นว่าเพิ่นจะไปสอนญาติพี่น้องแม่ออกของเพิ่นให้รู้จักภาวนาให้รู้จักการปฏิบัติกรรมฐานเพิ่นไปคราวนั้นก็พอได้แต่ทำให้โยมญาติพี่น้องของเพิ่นรู้จักศาสนาดีขึ้นแต่คนเฒ่าแม่ชีบุญมาไม่ฟังไม่ลงให้ลูกชายได้แต่ต่อว่าให้กับลูกชายว่าครูบาก็ได้บวชแล้วอยู่คำศาสนาแล้วได้พบปะครูบาอาจารย์ใหญ่หมายถึงท่านพระอาจารย์ใหญ่มั่นภูริทัตโตมาแล้วบวชแล้วผัดเอาแต่ความโกรธมาว่าให้อีแม่อย่าห่วงอีแม่เลยอีแม่ฟังธรรมฟังเทศของเพิ่นครูอัญญาดีบ้านม่วงไข่เพิ่นมาอยู่โปรดสอนเอาอีแม่อยู่นี่อยู่บ้านจิป่าขีนี่

ศีลอีแม่ก็รู้จักกรรมฐานภาวนาก็รู้จักบ่ตายเปล่าดอกครูบาอาจารย์มาอยู่มาเยี่ยมบ้านก็ดีแล้วให้ว่าให้กับหมู่ญาติพี่น้องทั้งหลายให้เขาหูตาสว่างขึ้นมาได้อีแม่ก็ดีใจแล้วมีอยู่วันหนึ่งแม่ชีเท่ามาหาผู้ฆ่ามาพร้อมกับสาวขาวคนงามมาเว้ากับผู้ฆ่าว่ามีบนเด้อครูบาเนนขอให้อยู่ไปตลอดชีวิตเด้ออย่าไปศึกออกมาหาโลกทุกนี้แม่ชีหูเห็นมาหมดแล้วว่ามันทุกข์ขนาดไหนในชีวิตนี้มาอยู่นี่ก็ขอให้อยู่นานๆแน่หมู่ข้าน้อยลูกหลานจะได้ทำบุญทำทานแม่ชีปีนี้ก็เท่าแก่หลายแล้วอยู่โปรดให้เหิงๆแน่จากนั้นคนเท่าก็เล่าว่ามาจากร้อยเอ็ดอพยพมาอยู่กุมภวาปีแก่แล้วจึงได้รู้จักศีลรู้จักธรรมชีวิตนี้ทุกข์หลายมีลูก20คนตาย10ยังเหลือ10ทำให้ทำนาปลูกหม่อนเลี้ยงไหมแม่ชีนี้เป็นบาปกับต้มไหมนี่แหละบาปหลายแห่งเราสังเกตดูโอ้คนเท่านี้เป็นคนแข็งแรงพละกำลังดีร่างใหญ่กินได้มากทำงานไวรวดเร็วอยู่บ้านป่าบ้านดงไม่ทำอะไรอาหารก็ปลาแง่หนองหานไปอยู่นั่นเขาเอาแต่ปลาละมาให้ฉันท่านอาจารย์อ่อนว่าแม่ออกผู้เท่านี้จิตใจยังกังวลอยู่กับบาปกรรมต้มฝักหลอกทำไหมสาวไหมตายไปหลายแสนหลายล้านตัวบอกว่าอย่างใดให้ปล่อยให้วางอย่าเอาของเก่ามาคิดก็ยังเอามาคิดอยู่คนเท่าก็ว่าครูบาเนนบวชแต่น้อยแต่หนุ่มยังไม่ได้ทำบาปอีหยังขอนิมนต์ตั้งใจให้ได้เด้อมาช่วยแม่ชีแน่อัญญาครูดีเพื่อนก็บอกสอนแม่ชีอยู่ดอกว่าของเก่าการกระทำอันผิดพลาดห้ามบ่ให้คิดมาบ่ให้คิดถึงบาปของเก่าให้ใส่ใจแต่ในบุญของใหม่ทำความดีและรึกถึงศีลให้ภาวนาแม่ชีก็พยายามเต็มที่อยู่จากนั้นคนเฒ่าก็ถามถึงบ้านเกิดเมืองนอนประเพณีของพวกภูไทยอาชีพการเป็นอยู่การอบรมจากครูบาอาจารย์เราก็เล่าให้ฟังคุยกันยืดยาวอยู่กับคนเฒ่าแม่ชีบุญมา

ไปอยู่บ้านดอนเงินคราวนั้นล่ะราวปีพ.ศ.2471ท่านอาจารย์อ่อนญาณสิริก็บอกให้โยมพาทำห้างร้านที่พักให้อยู่ระหว่างกอไผ่สามกอใต้ต้นไม้ยางใหญ่วันหนึ่งปฏิบัติวัดถากเพิ่นเรียบร้อยแล้วก็ไปเดินจงกรมจนมืดแล้วขึ้นที่พักไหว้พระสวดมนต์นั่งภาวนาต่อไปจนดึกก็ลุกไปปัสสาวะครั้งหนึ่งมันยังไม่ง่วงก็นั่งภาวนาต่อไปอีกได้ยินเสียงไก่ขันกกก็รู้สึกตัวเองนั่งภาวนาอยู่มันรู้ของมันอยู่รู้ไปได้อีกสักพักหนึ่งก็มีจุดแสงสว่างจุดน้อยๆสีแดงสีขาวและสีเขียวอยู่ใกล้กันจากนั้นก็ยาวใหญ่เชื่อมเข้าหากันเป็นอันเดียวกันหมดดวงใหญ่เท่ากับดวงพระอาทิตย์ขึ้นเต็มดวงในขอบฟ้ายามเช้าเราเข้าใจว่าเป็นพระอาทิตย์แต่ก็รู้ทันมันอยู่ว่ากำกับรู้ของตัวเองอยู่จึงกำหนดรู้เอาดวงไฟนั้นเป็นบริกรรมรู้อยู่เป็นอารมณ์รู้อยู่มันเหมือนกับจิตเราก็แจ้งสว่างอยู่อย่างนั้นด้วยมันก็อยู่เป็นสุขสบายอยู่นั่งอยู่จนเช้าสายได้เวลาบิณฑบาตท่านอาจารย์อ่อนญาณสิริมาเรียกเนนแม่นนอนตายแล้วหรือนี่เจ้าสิมานอนกินบ้านกินเมืองอยู่นี่บ่ลุกสายแล้วเราก็สะดุ้งรู้สึกตัวขึ้นจิตถอนดวงไฟนั้นก็หายความสว่างในจิตก็ดับหายไปทีนี้ท่านอาจารย์อ่อนในขอบฟ้ายามเช้าเราเข้าใจว่าเป็นพระอาทิตย์แต่ก็รู้ทันมันอยู่ว่ากำกับรู้ของตัวเองอยู่จึงกำหนดรู้เอาดวงไฟนั้นเป็นบริกรรมรู้อยู่เป็นอารมณ์รู้อยู่มันเหมือนกับจิตเราก็แจ้งสว่างอยู่อย่างนั้นด้วยมันก็อยู่เป็นสุขสบายอยู่นั่งอยู่จนเช้าสายได้เวลาบิณฑบาตท่านอาจารย์อ่อนญาณสิริมาเรียกเนนแม่นนอนตายแล้วหรือนี่เจ้าสิมานอนกินบ้านกินเมืองอยู่นี่บ่ลุกสายแล้วเราก็สะดุ้งรู้สึกตัวขึ้นจิตถอนดวงไฟนั้นก็หายความสว่างในจิตก็ดับหายไปทีนี้ท่านอาจารย์อ่อนในขอบฟ้ายามเช้าเราเข้าใจว่าเป็นพระอาทิตย์แต่ก็รู้ทันมันอยู่ว่ากำกับรู้ของตัวเองอยู่จึงกำหนดรู้เอาดวงไฟนั้นเป็นบริกรรมรู้อยู่เป็นอารมณ์รู้อยู่มันเหมือนกับจิตเราก็แจ้งสว่างอยู่อย่างนั้นด้วยมันก็อยู่เป็นสุขสบายอยู่นั่งอยู่จนเช้าสายได้เวลาบิณฑบาตท่านอาจารย์อ่อนญาณสิริมาเรียกเนนแม่นนอนตายแล้วหรือนี่เจ้าสิมานอนกินบ้านกินเมืองอยู่นี่บ่ลุกสายแล้วเราก็สะดุ้งรู้สึกตัวขึ้นจิตถอนดวงไฟนั้นก็หายความสว่างในจิตก็ดับหายไปทีนี้ท่านอาจารย์อ่อนในขอบฟ้ายามเช้าเราเข้าใจว่าเป็นพระอาทิตย์แต่ก็รู้ทันมันอยู่ว่ากำกับรู้ของตัวเองอยู่จึงกำหนดรู้เอาดวงไฟนั้นเป็นบริกรรมรู้อยู่เป็นอารมณ์รู้อยู่มันเหมือนกับจิตเราก็แจ้งสว่างอยู่อย่างนั้นด้วยมันก็อยู่เป็นสุขสบายอยู่นั่งอยู่จนเช้าสายได้เวลาบิณฑบาตท่านอาจารย์อ่อนญาณสิริมาเรียกเนนแม่นนอนตายแล้วหรือนี่เจ้าสิมานอนกินบ้านกินเมืองอยู่นี่บ่ลุกสายแล้วเราก็สะดุ้งรู้สึกตัวขึ้นจิตถอนดวงไฟนั้นก็หายความสว่างในจิตก็ดับหายไปทีนี้ท่านอาจารย์อ่อนก็สังเกตว่าพากันออกไปบิณฑบาตพกไปขอนแก่นแต่ก็รู้ทันมันอยู่ว่ากำกับรู้ของตัวเองอยู่จึงกำหนดรู้เอาดวงไฟนั้นเป็นบริกรรมรู้อยู่เป็นอารมณ์รู้อยู่มันเหมือนกับจิตเราก็แจ้งสว่างอยู่อย่างนั้นด้วยมันก็อยู่เป็นสุขสบายอยู่นั่งอยู่จนเช้าสายได้เวลาบิณฑบาตท่านอาจารย์อ่อนญาณสิริมาเรียกเนนแม่นนอนตายแล้วหรือนี่
จ้าสิมานอนกินบ้านกินเมืองอยู่นี่บ่ลุกลุกสายแล้วเราก็สะดุ้งรู้สึกตัวขึ้นจิตถอนดวงไฟนั้นก็หายความสว่างในจิตก็ดับหายไปทีนี้ท่านอาจารย์อ่อนก็สังเกตก็พากันออกไปบิณฑบาตกลับไปขอนแก่นแต่ก็รู้ทันมันอยู่ว่ากำกับรู้ของตัวเองอยู่จึงกำหนดรู้เอาดวงไฟนั้นเป็นบริกรรมรู้อยู่เป็นอารมณ์รู้อยู่มันเหมือนกับจิตเราก็แจ้งสว่างอยู่อย่างนั้นด้วยมันก็อยู่เป็นสุขสบายอยู่นั่งอยู่จนเช้าสายได้เวลาบิณฑบาตท่านอาจารย์อ่อนญาณสิริมาเรียกเนนเนนแม่นนอนตายแล้วหรือนี่เจ้าสิมานอนกินบ้านกินเมืองอยู่นี่บ่ลุกลุกสายแล้วเราก็สะดุ้งรู้สึกตัวขึ้นจิตถอนดวงไฟนั้นก็หายความสว่างในจิตก็ดับหายไปทีนี้ท่านอาจารย์อ่อนก็สังเกตก็พากันออกไปบิณฑบาตกลับไปขอนแก่นท่านอาจารย์

ยังบอกเก่งชำนาญในภายในตั้งใจไปเถิดแต่อย่าคิดหาอารมณ์แบบเดิมนั่นอีกหากจะเกิดจะเป็นก็เป็นภายในจิตใจของเรานี้เองดอกอย่าลืมอย่าเผลอต้องมีสติมั่นอยู่กับตัวผู้รู้นั่น

ท่านอาจารย์สิงห์ขันธยาคโมเคยเป็นครูมูลครูประโยคมัธยมอยู่โรงเรียนวัดสางโศกเกษมศิลป์เป็นครูสอนหนังสืออยู่4ปีเพิ่นครูอาจารย์มั่นภูริทัตโตเสาะหาเห็นแล้วก็ชักชวนให้มาฝึกหัดปฏิบัติเพิ่นเทศสอนอบรมพระเนนว่าเราได้ดีเพราะเทวทูตสูตรชราสูตรเป็นปฐมแต่ต้นออกปฏิบัติครั้นพอตั้งใจของตนไว้ได้แล้วก็ได้กายคตาสูตรเกิดได้ในภายในของตนจึงตัดสินใจตามท่านอาจารย์ใหญ่ออกมาปฏิบัติจนวันนี้ถ้ายังเป็นพระสูตรก็อยู่ในตำรับตำราแต่ถ้าเราเอาปฏิบัติในภายในน้อมเข้าหาภายในนี้ก็เป็นปฏิบัติเรียกว่าปฏิบัติตามปริยัติส่วนผลนั้นก็จะตามมามีมาเองดอกท่านอาจารย์ฟั่นอาจารโรเรียนถามเพื่อนครูอาจารย์สิงห์ว่ากายคตาเป็นของสาธารณ์ทั่วไปหรือครับทั่วไปแต่ชัดเจนในอาการใดอาการหนึ่งเฉพาะตรงกับนิสัยสันดานที่ตนเองเคยอบรมต่อหลายภพต่อหลายชาติของผมนี้หัตถยังคือหัวใจมันชัดเจนก็เป็นอาการกายคตาสำหรับพิจารณาของผมมาโดยตลอดอันนี้มันตรงกับที่ท่านอาจารย์ดีเล่าให้หมู่พระเนนฟังว่าครูบาอาจารย์สิงห์เป็นคนหัวใจใหญ่ภายในหัวใจมีซองหัวใจบรรจุน้ำเลี้ยงหัวใจสีใสขาวไม่ขุ่นข้นครูอาจารย์สิงห์ขันธยาคโมเก่งในอุบายการเทศสอนผู้คนให้ตั้งใจในการปฏิบัติพระศาสนาให้ละทิ้งประเพณีอันไร้สาระผู้คนเคารพศรัทธาต่อเพิ่นมากและในยุคนั้นคนเขารู้จักเพิ่นครูอาจารย์สิงห์มากกว่ารู้จักเพิ่นครูอาจารย์มั่นและเพิ่นครูอาจารย์เสาเป็นผู้มีอำนาจพระเนนเกรงกลัวมากผู้ข้าไม่กลัวเพิ่นมีอะไรก็เข้าหาเข้าเล่าให้เพื่อนฟังได้ตลอดเพราะเวลาเพื่อนแก้ปัญหาให้เราก็ได้ปัญญาได้ความรู้ดีมากขึ้นอายุ18ปีอยู่ขอนแก่นบ้านหนองขามหนองโจดตอนเช้าเข้าหมู่บ้านบิณฑบาตมีนางสาวกำลังเป็นสาวอายุ 17-18 ปีมาแย่งกันใส่บาตรให้เรามาทุกวันทั้ง3คนแย่งกันใส่ก่อนใครได้ใส่แล้วกับจับแขนเราเขย่าพร้อมเรียกไอ้เนนไอ้เนนหรือพี่เนนพี่เนนบางวันจับแขนบางวันจับมือบางวันจับบาตรเขย่าผู้สาวเมืองขอนแก่นดื้อแท้ๆละยุคสมัยนั้นไม่รู้เหตุผลอะไรที่เขามาทำอย่างนั้นได้แต่ท่านอาจารย์อ่อนว่าให้เราสอนเขาว่าอย่าทำแบบนี้มันเป็นบาปเป็นกรรมแต่เพื่อนครูอาจารย์สิงห์ก็ไม่ว่าอะไรได้แต่บอกว่าให้ตั้งใจสำรวมระวังตั้งใจรักษาศีลของตนใหม่ให้สะอาดบริสุทธิ์ตั้งใจเอาใหม่โหอาหารที่เขาเอามาใส่บาตรให้เราดีกว่าอาหารที่เขาใส่ให้แก่ครูบาอาจารย์เฉพาะใส่ให้เราฉันอิ่ม3องค์4องค์ของคนเดียวนะผู้ข้าอยู่นั้นได้ก็3สาวนั่นละใส่บาตรให้ฉันอยู่โคกเหล่างานนั่นละทำกุฏิให้พระเนนอยู่แล้วเป็นหลังๆแล้วให้ขึ้นอยู่ตามลำดับพรรษาไปอยู่ใหม่ๆก็ปักกรดกลางกรดกันอยู่ตามร่มเงาไม้ตามเง่าไม้โจดกอที่มันใหญ่พอกุฏิผู้ฆ่าแล้วเสร็จก็อยู่ได้แค่6วัน

วันที่7ขณะขึ้นกระไดนั้นมือเราก็ดึงแม่กระไดทำให้กระไดหงายมาทางคนกระไดก็พลิกเลยล้มลงทั้งคนทั้งกระไดกระดูกสันหลังกลางหลังก็ไปกระแทกเอากับตอไม้ชาติที่เขาตัดตอจำดินเอามาทำเป็นเสากุฏิก็เริ่มเจ็บหลังแต่วันนั้นมาปลายมือปลายเท้าก็มึนชาแรกๆก็พอไปบิณฑบาตได้หลายวันเข้าก็ลุกไม่ได้พระเนนเอาเข้ามาส่งอยู่วัดศรีจันทร์ให้หมอมาดูแลรักษาแต่ก็อยู่ได้ไม่นานขอให้พระที่มาเรียนหนังสือเขียนจดหมายแจ้งมาบ้านให้พ่อออกไปรับพ่อออกเป่าเก้อไอ้แดงไอ้เจ๊กเอาเกวียนไปรับมาแต่วัดศรีจันทร์มารักษาอยู่บ้านหมอเขาว่าเป็นโรคเหน็บชามีโอกาสหายถ้ารักษาอย่างถูกวิธีมาถึงบ้านแล้วร้องไห้ทุกวันกลางคืนดึกๆก็ร้องไห้ไม่อยากศึกกลัวไม่ได้บวชพระและเป็นภาระให้กับญาติพี่น้อง

ีที่กลับมาแต่ขอนแก่นปีนั้นอายุเข้า20ปีหวังจะบวชพระแล้วดีใจอยู่แต่ก็มาตกกระไรกุฏิป่วยเป็นเหน็บชามึนชาตามมือตามเท้าปวดมึนสันหลังปวดตามกระดูกข้อต่อที่สุดจนเดินไม่ได้เริ่มป่วยก่อนจะเข้าพรรษาป่วยหนักพ่อออกไปรับท่านอาจารย์สิงห์พุทธาจาโรก็บวชพระแล้วก็เข้าพรรษาตัวเราก็ตั้งใจไว้ว่าตกแรงนี้อายุครบบวชคงจะได้บวชเป็นพระแล้วล่ะดีใจอุ่นใจอยู่สุขใจอยู่ตั้งใจว่าพอจะบวชพระจึงจะแจ้งให้ทางพ่อออกแม่ออกญาติพี่น้องได้รู้ว่าอยู่ทิศใดทางใดแต่สุดท้ายก็สู้กรรมไม่ได้ป่วยแล้วก็กลับมาอยู่บ้านเสวยวิบากกรรมของตนพ่อออกเอาเกวียนไปรับมารักษาอยู่3ปีจึงทุเลาขึ้นกินยาต้มยาหม้อเครื่องดำ

ยแล้วก็กลับมาอยู่บ้านเสวยวิบากกรรมของตนพ่อออกเอาเกวียนไปรับมารักษาอยู่3ปีจึงทุเลาขึ้นกินยาต้มยาหม้อเครื่องดำเป็นตำรายาของท่านอาจารย์ฟั่นอาจาโรท่านอาจารย์ดีฉันโนเพื่อนบอกไว้ว่าให้ใช้เครื่องยาดำมีอ้อยดำข้าวดำซ่านดำเยี่ยวโคดำอย่างอื่นอีกแต่ล้วนแต่เป็นของดำทั้งหมดกินมากกินต่างน้ำนอนป่วยอยู่3ปีกว่ากระดิกกระเดียดตึงตัวไม่ได้พ่อออกแม่ออกพี่น้องต้องคอยป้อนข้าวป้อนน้ำเสียขี้เสียเยี่ยวทำบาปให้พ่อแม่พี่น้องอยู่หลายปีปล้ำลุกปลุกนั่งอยู่อย่างนั้นเป็นบุญอย่างที่ท่านอาจารย์ฟั่นอาจาโรมาอยู่จำพรรษาอยู่วัดหนองน่องมาแต่งยาหม้อดำรักษาให้ให้กำลังใจหลายอย่างนอนป่วยอยู่นั้นไม่หวังอันใดทุกทรมานกายทุกใจไม่มีใจจะอยู่ร้องไห้เสียดายการบวชของตนและลึกแต่ว่าเกิดมาขี้โรคอายุสั้นความดียังไม่ได้ทำจะบวชพระตามความตั้งใจก็ยังไม่ได้บวชบุพกรรมให้ตายก่อนก็อาจเป็นได้นอนป่วยอยู่ตอนนั้นได้แต่พิจารณาความตายคนมียศเขาก็ตายคนมีบาปเขาก็ตายคนมีบุญเขาก็ตายคนแข็งแรงมีกำลังเขาก็ตายคนมีฤทธาศักดานุภาพเขาก็ตายพระอริยะพระอรหันต์พระพุทธเจ้าก็นิพพานไปเหมือนกันตัวเรานี้ประสาอะไรต้องตายแน่นอนอยู่ไหนอย่างไรต้องตายไหว้พระสวดมนต์ท่องมนต์ต่างๆขณะนอนป่วยอยู่นั้นมิได้ขาดจำพระปริตบทไหนก็ท่องทบทวนไปมาไม่ยอมให้นอนป่วยอยู่เฉยกำหนดภาวนาไปด้วยเรารำคาญที่สุดตอนกินข้าวแลงพ่อออกแม่ออกต้องบังคับให้กินข้าวเที่ยงข้าวแลงนี้ต้องกลั้นใจละอยากให้หายโรคมาคิดดูตอนนี้เห็นท่าจะหายด้วยการกินข้าวตำมือแม่ออกเอาข้าวกำข้าวดำมาตำกับซกและเอามาต้มกินน้ำข้าวต้มตอนเช้าหลวงปู่ฟั่นอาจาโรมาบิณฑบาตเห็นหน้าเห็นผ้าเหลืองของเพิ่นแล้วพออุ่นใจสุขใจได้บ้างเพิ่นจะถามทุกวันเนนจามเป็นแนวไหนดีขึ้นไหมวันนี้เป็นยังไงดีขึ้นบ่ตัวเราก็พอลุกไปได้เป็นก็พอได้ใส่บาตรแต่ก็ลำบากพอลุกไปมาได้เพื่อนครูอาจารย์ฟั่นอาจาโรก็จากจาริกไปขอนแก่นอีกร่างกายมันแข็งแรงขึ้นแล้วก็ตามไปส่งบาตรพระเนนอยู่วัดปฏิบัติพระเนนแต่พระเนนหมู่ใหม่นี้เป็นลูกศิษย์ของเพื่อนครูอาจารย์เสากันตสีโรพากันมาตอนเช้าหลวงปู่ฟั่นอาจาโรมาบิณฑบาตเห็นหน้าเห็นผ้าเหลืองของเพื่อนแล้วพออุ่นใจสุขใจได้บ้างเพื่อนจะถามทุกวันเนนจามเป็นแนวไหนดีขึ้นไหมวันนี้เป็นยังไงดีขึ้นบ่ตัวเราก็พอลุกไปได้เป็นก็พอได้ใส่บาตรแต่ก็ลำบากพอลุกไปมาได้เพื่อนครูอาจารย์ฟั่นอาจาโรก็จากจาริกไปขอนแก่นอีกร่างกายมันแข็งแรงขึ้นแล้วก็ตามไปส่งบาตรพระเนนอยู่วัดปฏิบัติพระเนนแต่พระเนนหมู่ใหม่นี้เป็นลูกศิษย์ของเพื่อนครูอาจารย์เสากันตสีโรพากันตอนเช้าหลวงปู่ฟั่นอาจาโรมาบิณฑบาตเห็นหน้าเห็นผ้าเหลืองของเพิ่นแล้วพออุ่นใจสุขใจได้บ้างเพิ่นจะถามทุกวันเนนจามเป็นแนวไหนดีขึ้นไหมวันนี้

0: เป็นยังไงดีขึ้นบ
1: ่ตัวเราก็พอรุกไปได้เป็นก็พอได้ใส่บาตรแต่ก็ลำบากพอลุกไปมาได้เพื่อนครูอาจารย์ฟั่นอาจารโรก็จากจาริกไปขอนแก่นอีกร่างกายมันแข็งแรงขึ้นแล้วก็ตามไปส่งบาตรพระเนนอยู่วัดปฏิบัติพระเนนแต่พระเนนหมู่ใหม่นี้เป็นลูกศิษย์ของเพื่อนครูอาจารย์เสากันตสีโรพากันตอนเช้าหลวงปู่ฟั่นอาจารโรมาบิณฑบาตเห็นหน้าเห็นผ้าเหลืองของเพิ่นแล้วพออุ่นใจสุขใจได้บ้างเพิ่นจะถามทุกวันเนนจามเป็นแนวไหนดีขึ้นไหมวันนี้เป็นยังไงดีขึ้นบ่ตัวเราก็พอลุกไปได้เป็นก็พอได้ใส่บาตรแต่ก็ลำบากพอลุกไปมาได้เพิ่นครูอาจารย์ฟั่นอาจารโรก็จากจาริกไปขอนแก่นอีกร่างกายมันแข็งแรงขึ้นแล้วก็ตามไปส่งบาตรพระเนนอยู่วัดปฏิบัติพระเนนแต่พระเนนหมู่ใหม่นี้เป็นลูกศิษย์ของเพื่อนครูอาจารย์เสากันตสีโรพากันตอนเช้าหลวงปู่ฟั่นอาจารโรมาบิณฑบาตเห็นหน้าเห็นผ้าเหลืองของเพื่อนแล้วพออุ่นใจสุขใจได้บ้างเพื่อนจะถามทุกวันเนนจามเป็นแนวไหนดีขึ้นไหมวันนี้เป็นยังไงดีขึ้นบ่ตัวเราก็พอลุกไปได้เป็นก็พอได้ใส่บาตรแต่ก็ลำบากพอลุกไปมาได้เพื่อนครูอาจารย์ฟั่นอาจารโรก็จากจาริกไปขอนแก่นอีกร่างกายมันแข็งแรงขึ้นแล้วก็ตามไปส่งบาตรพระเนนอยู่วัดปฏิบัติพระเนนแต่พระเนนหมู่ใหม่นี้เป็นลูกศิษย์ของเพื่อนครูอาจารย์เสากันตสีโรพากันตอนเช้าหลวงปู่ฟั่นอาจารโรมาบิณฑบาตเห็นหน้าเห็นผ้าเหลืองของเพิ่นแล้วพออุ่นใจสุขใจได้บ้างเพิ่นจะถามทุกวันเนนจามเป็นแนวไหนดีขึ้นไหมวันนี้เป็นยังไงดีขึ้นบ่ตัวเราก็พอลุกไปได้เป็นก็พอได้ใส่บาตรแต่ก็ลำบากพอลุกไปมาได้เพื่อนครูอาจารย์ฟั่นอาจารโรก็จากจาริกไปขอนแก่นอีกร่างกายมันแข็งแรงขึ้นแล้วก็ตามไปส่งบาตรพระเนนอยู่วัดปฏิบัติพระเนนแต่พระเนนหมู่ใหม่นี้เป็นลูกศิษย์ของเพื่อนครูอาจารย์เสากันตสีโรพากันตอนเช้าหลวงปู่ฟั่นอาจารโรมาบิณฑบาตเห็นหน้าเห็นผ้าเหลืองของเพิ่นแล้วพออุ่นใจสุขใจได้บ้างเพิ่นจะถามทุกวันเนนจามเป็นแนวไหนดีขึ้นไหมวันนี้เป็นยังไงดีขึ้นบ่ตัวเราก็พอลุกไปได้เป็นก็พอได้ใส่บาตรแต่ก็ลำบากพอลุกไปมาได้เพิ่นครูอาจารย์ฟั่นอาจารโรก็จากจาริกไปขอนแก่นอีกร่างกายมันแข็งแรงขึ้นแล้วก็ตามไปส่งบาตรพระเนนอยู่วัดปฏิบัติพระเนนแต่พระเนนหมู่ใหม่นี้เป็นลูกศิษย์ของเพื่อนครูอาจารย์เสากันตสีโรพากันมาแต่อุบลมีอยู่ปีหนึ่งหลวงปู่ฟั่นอาจารโรมาจำพรรษาอยู่วัดหนองน่องเป็นหัวหน้าพระเนนหลายองค์ด้วยกันวันหนึ่งหลวงปู่ฟั่นใช้ให้ตาอ้วนขี่หนอนล้างหม้อน้ำแต่ในหม้อน้ำนั้นมีลูกยุงอยู่มากจึงบอกให้เอาไปเทใส่หนองบัวควายนอนอย่าเอาไปเทลงหนองปลาจะกินได้แต่ตาอ้วนขี่หนอนคนนี้แกอยากได้ลองดูภูมิธรรมของหลวงปู่ฟั่นอาจารโรจึงนำหม้อน้ำนั้นออกนอกวัดด้านที่มีหนองบัวควายนอนแต่แกไปไม่ถึงหรอกพ้นเขตวัดก็เอามือกวนน้ำในหม้อแล้วก็คว่ำหม้อลงดินจากนั้นก็เลยไปล้างไปขัดหม้อน้ำที่หนองน้ำจนสะอาดแล้วกลับมาหลวงปู่ฟั่นนั่งรออยู่พอออกอ้วนนี้เสียเป็นคนใหญ่คนโตใช้แล้วให้ทำแค่นี้ก็ใช้การไม่ได้สู้เด็กน้อยไม่ได้บอกสอนมันมิเอาความดีว่าให้เอาไปเทใส่หนองบวกควายแต่เอาไปเทลงดินลูกยุงมัน

ก็ตายหมดเอาไปเทลงน้ำมันอาจรอดตายบ้างหากไม่เคารพกันแล้วก็ไม่ต้องมาหาสู่กันอีกโอ้ยข้าน้อยขอโทษขอกรขออโหสิแก่ครูบาอาจารย์ข้าน้อยมันโง่มันดื้อผิดไปแล้วจะไม่ทำอีกแล้วอย่าให้ข้าน้อยเป็นบาปทั้งพูดทั้งหมอบคลานเข้าหาหลวงปู่ฟั่นก็เป็นที่น่าอัศจรรย์อยู่เพราะก่อนจะเททิ้งลงดินตาอ้วนแกก็มองแล้วมองอีกไม่เห็นใครแกจึงเทหลวงปู่ฟั่นนี่เก่งหลายอย่างจิตก็เก่งกายก็เก่งวาจาก็เก่งสมัยที่หลวงปู่ฟั่นอาจารโรมาอยู่วัดหนองน่องนั้นมีตังแง้ขี้ฝิ่นเป็นคนกินฝิ่นชอบขโมยของและเอาเงินไปซื้อยาฝิ่นมีอยู่วันหนึ่งตังแง้ไปวัดหนองน่องแล้วมีโกนตุ๊กตาคู่ของพระหายไปแม้จะสืบสาวราวเรื่องกันก็จับขโมยไม่ได้มาภายหลังรู้ว่าตังแง้แกเอาไปขายให้พระวัดบ้านคำเชอีแล้วซื้อฝิ่นมาสูบพอออกไม่ออกถามหลวงปู่ฟั่นท่านก็ไม่ตอบบอกแต่ว่ารู้แต่ไม่บอกว่าใครไม่อยากให้เกิดเรื่องเมื่อเป็นเช่นนั้นศรัทธาญาติโยมจึงรวบรวมเงินกันได้6บาทนำไปไถ่คืนมาแต่งแง้แกขาย4บาทให้กำไรเขา2บาทแล้วนำมาคืนแก่พระรูปนั้นพระรูปนั้นก็ไม่เอาสละไว้เป็นของสงฆ์ตาแง่จำเลยก็หายหน้าไปแต่เขาจับได้ว่าเป็นขโมยก็อายเข้าหน้าใครไม่ได้จึงไม่พอใจพระวัดป่าหนองน่องจากนั้นก็พยายามเบียดเบียนพระวัดป่าหลายอย่างเอาน้ำอืบปิดทางบิณฑบาตตัดต้นไม้ขวางทางทุบอุแองแคงหม้อน้ำในที่สุดแกก็ได้รับผลกรรมแกออกไปหาอยู่หากินกลางทุ่งนาหาปลาหากบหาเขียดมีควายหงานตัวหนุ่มไล่ขวิดไล่ชนแกวิ่งหนีหลบเข้าอุ้มน้ำจะคลองเนื้อตัวเสื้อผ้าขาดรุ่งริ่งเลือดไหลซึมแกก็เริ่มป่วยเพราะปางตายจากควายอีกทั้งขาดยาฝิ่นอยู่แต่ในบ้านไปมารอบบ้านไปมาก็ไปชนตรงชนคานชนเสาบ้านตกกระไดบ้านก็ตกหัวม้างข้างแตกเลือดไหลซึมหัวบวมนอนป่วยอยู่หลายเดือนวันที่แกจะตายหนังหัวขาดเลือดไหลออกอุแองหม้อน้ำในบ้านแตกหมดทุกใบต้องไปยืมบ้านอื่นมาใช้เป็นบาปทันตาเห็นผู้ฆ่านอนป่วยอยู่แม่ออกมาเล่าสู่ฟังว่าหลวงปู่ฟั่นอาจารโรและหมู่พระเนนมาสวดกุศลามาติกาให้และบอกอโหสิกรรมเป็นเหตุให้ผู้ที่ไม่พอใจพระวัดป่ากลับลดทิฏฐิลงมากก็หลายคนมานิยมนับถือพระธุดงคกรรมฐานหลวงปู่ฟั่นไปแล้วท่านอาจารย์ดีฉันโนมาอยู่แทนอยู่ได้สองปีก็หนีไปเป็นวัดร้างได้ปีหนึ่งอาจารย์พันกันตศีโลก็มาอยู่แทนได้หลายปีจนปีพ.ศ. 2482ผู้ข้าไปบวชก็มาจำพรรษาวัดหนองน่องนั่นแหละ

อีกครั้งหนึ่งในอ้วนขี้นอนคนเดิมวันนั้นหลวงปู่ฟั่นปารภอยากได้ตะไคร้มาปรุงยาฉันกับใบบัวบกตาอ้วนขี้นอนแกก็อาสาจะหามาถวายพอช่วงบ่ายก็นำไปถวายหลวงปู่ฟั่นที่วัดแต่ก่อนที่หลวงปู่ฟั่นจะรับท่านก็ว่าพอออกอ้วนนี้เอาอีกแล้วตะไคร้ไปขโมยเขามาก็เอามาให้พระเนนไม่เอาดอกเดี๋ยวเจ้าของตะไคร้เขาว่าพระเนนเป็นขโมยเป็นขมายรับของโจรโอ้ยข้าน้อยผิดไปแล้วก็ของลูกสาวในส่วนของลูกสาวไม่ขอคงได้ได้อยู่โยมกับลูกสาวแต่ของลูกสาวกับพระเนนในวัดมิได้ไม่คุ้นเคยไม่ปวารณาข้าน้อยมันคนหนาลืมข้อนี้ไปเป็นอันว่าโยมตะอ้วนแก่ต้องหอบมัดตะไคร้นั้นกลับบ้านไปขอกับลูกสาวใหม่จึงได้ไปเอาที่สวนและนำมาถวายหลวงปู่ฟั่นอีกครั้งท่านจึงรับไปให้เนนปรุงเป็นยาเรื่องนี้แม้เป็นเรื่องเล็กน้อยแต่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านก็ไม่ได้ละเลยเป็นตัวอย่างอันดีในการเห็นโทษภัยเสมอหลวงปู่จามมหาปุญโญเล่าต่อว่าในปีที่ท่านจำพรรษานั้นตัวท่านเริ่มหายป่วยจากโรคเหน็บชาเริ่มเดินได้บ้างแต่ก็ยังมีอาการอยู่ทุกเช้าต้องใส่บาตรหลวงปู่ฟั่นและพระเนนโดยมีพ่อแม่เตรียมเครื่องใส่บาตรไว้ให้หลวงปู่ฟั่นก็จะถามว่าไอ้เชียงวันนี้เป็นแนวไหนข้อยังชั่วแล้วครับหรือบางครั้งท่านก็พูดว่าเนนจามมือนี้เป็นแนวไหนดีขึ้นไหมครับดีกว่าเมื่อวานนี้ครับท่านรับบาตรแล้วก็เดินต่อไปความคุ้นเคยวิสาสะอันนี้คุ้นเคยกันมาแต่เมื่อครั้งอยู่วัดบ้านโคกเหล่างาหรือวัดป่าวิเวกธรรมจังหวัดขอนแก่นจึงเป็นที่รู้จักมักคุ้นกันมาและคำว่าเนนจามยังคงติดปากหลวงปู่ฟั่นอยู่บ้างหลวงปู่จามเล่าว่าคงจะเป็นอุบายของท่านที่ไม่ให้เราหลงในบ้านเรือนเรื่องโลกเกินไปก็เป็นได้ครั้นเมื่อออกพรรษาแล้วท่านก็จากไปทางธาตุพนมแต่ก็บอกลาตอนท่านบิณฑบาตท่านยังบอกเป็นในว่าเจ็บป่วยมันจะหายก็หายหากปัญหาดีก็บวชได้ข้าจะได้ไปไหว้พระธาตุพนมก่อนวัฏฏะมันวนไปวนมาหลวงปู่ฟั่นอาจาโรมาอยู่วัดหนองน่องปีนั้นคนเฒ่าคนแก่คนหนุ่มเด็กน้อยไปวัดกันมากวันพระท่านเทศสอนแต่เราไม่ได้ไปได้แต่คอยถามพ่อแม่ว่าวันนี้ท่านเทศอะไรให้ฟังสมัยหลวงปู่ฟั่นนั้นคนไปวัดหลายกว่าสมัยเพื่อนครูอาจารย์มั่นเพราะท่านอนุญาตให้คนไปส่งจังหันภายหลังได้แต่ต้องไม่วุ่นวายเออกระเริกไปถึงวัดจัดจังหันใส่ภาชนะแล้วก็หนีออกมาอยู่รอบๆถอนหญ้าตัดรากไม้ตัดเครือเขาเถาวัลย์ไม่มีญาติโยมคุยกันหรอกพระเนนฉันเสร็จก็เคาะกะลอป๊อกๆจากนั้นก็ไปเอาข้าวมากินก็กลับบ้านได้แต่วันพระนั้นก่อนกินก็ฟังเทศก่อนมีพระเนนตาปะขาวอยู่ด้วยกันปีนั้น12องค์

เมื่อช่วงอายุได้25 26 27 28ปีผู้ข้าประพฤติตนเป็นอุบาสกอยู่วัดนุ่งขาวห่มขาวปฏิบัติรับใช้พระเนนเถนชีแต่หน้าฝนก็ไปปักดำทำนาหน้าเก็บเกี่ยวก็ไปช่วยน้องๆเก็บเกี่ยวข้าวช่วงที่ว่างจากการงานแล้วก็ไปอยู่วัดปฏิบัติของตนไปตามเรื่องตามราวบางครั้งก็ออกเสาะหาที่ภาวนาตามภูเขาภูกะโลนภูผากูดภูถ้ำบิ่งภูปูนภูกองถ้ำเกิ้งหินกองดานไม้ไผ่ไปอยู่หมดแล้วแถวนี้ไปอยู่ภูอยู่ป่าเอาอาหารไปเอาน้ำไปกินด้วยจนชาวบ้านญาติพี่น้องว่ามันเป็นบ้าไปแล้วบักอันนี้บ้ามีโกนทำมันแตะแล้วหมายถึงจิตวิปลาสเราก็ไม่ใส่ใจกับคำเขาพูดเฉยอยู่ความคิดของตัวเองตอนนั้นคืออยากออกไปอยู่ป่าลึกห่างไกลผู้คนบวชเป็นฤาษีโยคีอยู่ป่าลึกเอาเมล็ดถั่วเมล็ดงาทำข้าวให้กินปลูกเผือกปลูกมันกินอยู่ป่าคนเดียวภาวนาไปฝึกวิชาของฤาษีอยู่ป่าไปจนตายปรึกษากับพ่อออกแต่พ่อออกไม่เห็นด้วยเพิ่นว่าธรรมะของพระพุทธเจ้ายังอยู่ขอให้เคารพธรรมะขององค์พระพุทธเจ้าคิดอ่านให้ดีครูบาอาจารย์ความรู้ความเข้าใจธรรมวินัยโตก็ศึกษามาแล้ว

ผ่านมาแล้วอัญญาท่านเสาอัญญาท่านมั่นเพิ่นก็ชี้แจงแนะนำทุกกิทุกกีแล้วขอให้คิดอ่านให้ดีสมัยนี้ไม่ใช่สมัยฤาษีโยคีเราได้ฟังดังนี้แล้วเราก็หยุดคิดเลยทันทีทีนี้หาช่องทางที่จะออกบวชเป็นพระให้ได้

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นขาวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิตขอเชิญสาธุชนทุกท่านร่วมงานรัตนบูชาสัปดาห์วันวิสาขบูชาประจำปี2569ณวัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีระหว่างวันจันทร์ที่25พฤษภาคมถึงวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569และขอเชิญทุกท่านร่วมส่งน้ำพระบรมสารีริกธาตุที่จะอัญเชิญมาประดิษฐานณปรัมภิธีหน้าวัดสังฆทานทุกท่านสามารถมาร่วมส่งน้ำพระบรมสารีริกธาตุได้ตลอดทั้งวันในเวลา 19 นาฬิกามีพิธีเจริญพระพุทธมนต์ฟังธรรมปฏิบัติธรรมทุกคืนโดยมีกำหนดการดังนี้วันจันทร์ที่25พฤษภาคมเวลา 12 นาฬิกาพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุจากอุโบสถแก้วมาประดิษฐานณมณฑลพิธีด้านหน้าวัดสังฆทานเพื่อให้สาธุชนได้กราบสักการะส่งน้ำพระบรมสารีริกธาตุเวลา 19 นาฬิกาเจริญพระพุทธมนต์และฟังพระธรรมเทศนาโดยได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์ดังนี้วันจันทร์ที่25พฤษภาคมพระครูภาวนาชัยสิทธิ์หลวงพ่อบุญลือธรรมกาโมวัดป่าภาวนาวิเวกจังหวัดราชบุรีวันอังคารที่26พฤษภาคมพระราชสุเมธีหลวงปู่เหลี่ยมสุจินโนวัดภูตูมวนารามจังหวัดเลยวันพุธที่27พฤษภาคมพระครูสิริธรรมสารพระอาจารย์ชายาสิริธรรมโมวัดพระราม9กาญจนาภิเษกกรุงเทพมหานครวันพระฤหัสบดีที่28พฤษภาคมพระกิตติสารสุธีหลวงพ่อเชิดชัยศิลสัมปันโนวัดปทุมวนารามกรุงเทพมหานครวันศุกร์ที่29พฤษภาคมพระกิตติวิมลเมธีหลวงพ่อสุชีพสุธรรมโมวัดบุพพารามกรุงเทพมหานครวันเสาร์ที่30พฤษภาคมพระครูโอภาสวุฒิกรหลวงพ่อโสพลโอภาโสวัดบึงลัทธิวันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคมวันวิสาขบูชาเวลา 8 นาฬิกาพิธีถวายทักษิณานุปาทานครบรอบ22ปีวันละสังขารหลวงปู่สังวาลเขมโกหน้าปรัมภิธีหน้าวัดเวลา 11 นาฬิกาพระครูปลัดไพรินทร์ศรีวัฒโนลงลานธรรมแสดงธรรมและขอเชิญญาติธรรมร่วมหลอมทองคำหุ้มองค์หลวงพ่อโตเวลา 12 นาฬิกา 30 นาทีพิธีบรรพชาอุปสมบทหมู่เนื่องในวันวิสาขบูชาในอุโบสถแก้วเวลา 16 นาฬิการ่วมเวียนเทียนต้นไม้รอบที่1เวลา 19 นาฬิกาพิธีเจริญพระพุทธมนต์พระราชภาวนาวชิราภรณ์หลวงปู่อำนวยภุริสุนทโรวัดบรมนิวาสกรุงเทพมหานครเมตตาแสดงธรรมหลังจากนั้นสวดมนต์ธรรมวัดเจริญพระกรรมฐานฟังธรรมปฏิบัติธรรมเวลา 24 นาฬิกาเวียนเทียนรอบที่2วันจันทร์ที่1มิถุนายนเวลา 13 นาฬิกาพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุกลับเข้าประดิษฐานภายในอุโบสถแก้ววัดสังฆทานจึงขอเชิญศิษยานุศิษย์ร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้าไตรไทยธรรมในงานรัตนบูชาถวายทักษิณานุปาทานครบรอบ22ปีวันละสังขารหลวงปู่สังวาลเขมโกติดต่อร่วมเป็นเจ้าภาพได้ที่แม่ชีสมศรี088-095-4205หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน02-496-1240 จึงขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมงานรัตนบูชาส่งน้ำพระบรมสารีริกธาตุณวัดสังฆทานระหว่างวันจันทร์ที่25ถึงวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569นี้โดยพร้อมเพรียงกันครับวัดสังฆทานขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างเมนเผาศพวัดสังฆทานซึ่งขณะนี้เมนวัดสังฆทานได้ชำรุดจึงต้องมีการสร้างเตาเผาใหม่โดยมีค่าใช้จ่าย 1,700,000 บาทท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240 024961240วัดสังฆทานขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานซึ่งจะจัดขึ้นทุกวันเสาร์ที่2ของเดือนโดยมีกำหนดการดังนี้เวลา 7:00 นสาธุชนตักบาตรข้าวสวยเวลา 8:00 นพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายภัตตาหารแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์รับฟังพระธรรมเทศนาหนึ่งกันท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพโรงทานหรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240จึงขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานซึ่งจะจัดขึ้นทุกวันเสาร์ที่2ของเดือนณปราสาทจตุรมุขวัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีวัดเขาสุกิมมีความยินดีขอเชิญศิษยานุศิษย์และพุทธศาสนิกชนร่วมงานบุญทอดพระป่าสามัคคีเพื่อโรงพยาบาลเขาสุกิมปรับปรุงห้องฉุกเฉินห้องบัตรและศูนย์บริการหลักประกันสุขภาพจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ที่ขาดแคลนทำบุญต่อลมหายใจอานิสงส์ยิ่งใหญ่ทอดณวัดเขาสุกิมในวันพระฤหัสบดีที่18มิถุนายน2569เวลา 12:00 นร่วมบริจาคได้ที่วัดเขาสุกิมหรือโรงพยาบาลเขาสุกิมชื่อบัญชีวัดเขาสุกิมสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารกรุงเทพชื่อบัญชีวัดเขาสุกิมเลขที่บัญชี290-412-2914 290-412-2914ท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่วัดเขาสุกิม039-495-243หรือ086-906-9770โรงพยาบาลเขาสุกิม039-495-225-6ต่อ115-137หรือ988-1671ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านสมทบทุนติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ทดแทนการใช้ไฟฟ้าภายในวัดธรรมชัยสิริมงคลตำบลสนามชัยอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลเลขที่บัญชี710-014-1680ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่024961240ขอเชิญสาธุชนทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพในการบูรณะปฏิสังขรณ์หลังคาศาลาเรือนไทยริมน้ำวัดสังฆทานซึ่งในขณะนี้ได้เกิดการชำรุดและผุพังไปตามกาลเวลา
1: สำหรับสาธุชนท่านใดที่มีความประสงค์จะร่วมบุญเป็นเจ้าภาพในการบูรณะปฏิสังขรณ์หลังคาศาลาเรือนไทยริมน้ำวัดสังฆทานสามารถติดต่อสอบถามและร่วมบุญได้ที่สำนักงานวัดสังฆทานหมายเลขโทรศัพท์024961240สถานีโทรทัศน์ดาวเทียม SBBTV 999หมายเลขโทรศัพท์024961164หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี408-447-4704
0: ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมบุญมหากุศลครั้งยิ่งใหญ่ในโครงการสร้างพระพุทธสายญาติพระนอนองค์ใหญ่ขนาด21เมตรเนื้อสำริดจัดสร้างเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาณวัดถ้ำเขาวงตำบลบ้านไร่อำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีออกแบบโดยสำนักช่าง10หมู่กรมศิลปากรท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสร้างพระนอนองค์ใหญ่ขนาด21เมตรวัดถ้ำเขาวงตำบลบ้านไร่อำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีสามารถติดต่อสอบถามและร่วมบุญได้ที่พระอาจารย์บุญรุ่งทีปโก087-845-7163 087-845-7163 หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารธนาคารไทยพาณิชย์สาขาอุทัยธานีชื่อบัญชีวัดถ้ำเขาวงบัญชีออมทรัพย์เลขที่414-040-2726 414-040-2726ขอเชิญสาธุชนทุกท่านร่วมสมทบทุนในการบูรณะถ้ำอุโบสถและสถานปฏิบัติธรรมณวัดถ้ำกฤษณาธรรมารามตำบลหมูสีอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาซึ่งในขณะนี้กำลังดำเนินการบูรณะภายในถ้ำเพื่อใช้เป็นอุโบสถและสำหรับพิธีสังฆกรรมทางพระพุทธศาสนาสำหรับญาติธรรมท่านใดที่มีความประสงค์จะร่วมบุญเป็นเจ้าภาพในการบูรณะถ้ำอุโบสถและสถานที่ปฏิบัติธรรมสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทานหมายเลขโทรศัพท์024961240สถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิ SBBTV 999หมายเลขโทรศัพท์024961164หรือร่วมบุญได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานสาขาเดอะคริสตัลราชพฤกษ์ประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี408-447-4704 ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมทำบุญซื้อที่ดินจำนวน6ไร่ราคาไร่ละ 260,000 บาทเพื่อใช้ในการขออนุญาตจัดตั้งวัดณที่พักสงฆ์บุญสำริดตำบลทับหลวงอำเภอหนองย่าไซจังหวัดสุพรรณบุรีสามารถโอนเงินร่วมทำบุญได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี718-214-8514ชื่อบัญชีพระผาสุกโพสวรรณสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์086-899-3125
2: สถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอนำเสนอรายการเถระวาทะช่วงต่อไปนี้จะเป็นการบรรยายธรรมโดยหลวงพ่อสนองกตปุญโญขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ

0: มือขวาวางมือซ้ายผมไม่พ้นมือชนกันตั้งกายตรงๆตั้งหน้าตรงๆตั้งใจสงบใจสักพักมีสติระลึกรู้กายใจของเราภาวนาว่าพุทโธพุทลมเข้าโธลมออกหายใจเข้านึกพุทหายใจออกนึกโธหายใจเข้าพุทหายใจออกโธพุทลมเข้าโธลมออกทำความรู้สึกไว้ที่สองช่องจมูกของเราตั้งสติตั้งสมาธิไว้ทุกลมหายใจเข้าออกพยายามละปล่อยวางความคิดนึกเรื่องราวต่างๆให้หมดไปจากใจเราเรื่องเก่าๆเราก็ไม่เก็บมาคิดเรื่องใหม่ก็ไม่นึกถึงหลับตานึกเห็นหน้าตัวเองหลับตานึกเห็นจมูกหายใจเข้าออกจำใบหน้าจำจมูกของเราไปหายใจเข้าแล้วพูดหายใจออกนึกโทติดไว้ที่สองช่องจมูกจนกว่าใจจะสงบหลับตาเห็นหน้าเห็นจมูกของเราหลับตาสว่างนึกถึงหน้านึกจมูกของเราหายใจเข้าพูดหายใจออกโทพูดลมเข้าโทลมออกจนกว่าใจจะสงบการที่เราได้มาทำบุญปฏิบัติธรรมเราก็จะพบความสุขด้วยการทำใจการที่เรามาทำบุญทุกอย่างก็คือทำใจให้ดีนั่นเองไม่ต้องการทำใจให้เสียเหมือนเราจะกินข้าวเราก็ต้องการอาหารที่ดีอาหารที่รสอร่อยอาหารที่ประณีตเราต้องการกินน้ำก็ต้องกินน้ำบริสุทธิ์กินน้ำไม่มีเชื้อโรคกินน้ำไม่มีความสกปรกการทำใจของเราให้มีความสุขก็คือการต้องทำใจไม่มีความปรุงแต่งคิดนึกวุ่นวายใจเป็นห่วงกังวลก็พยายามตัดใจปล่อยวางความปรุงแต่งเรื่องราวต่างๆในอารมณ์ของเราไม่มีในหัวใจเราได้เท่าไหร่เราก็จะพบบุญมากเท่านั้นบุญคือใจเย็นบุญคือใจดีบุญคือใจหนักแน่นบุญคือใจไม่โกรธบุญใจไม่โกรธบุญใจไม่โลภบุญใจไม่หลงบุญไม่เกลียดบุญไม่ชังบุญไม่อิจฉาริษยาใครบุญไม่เอาเปรียบใครบุญเป็นผู้เสียสละบุญเป็นผู้ให้บุญไม่พยาบาทอาฆาตไม่จองเวรไม่มีศัตรูไม่ชิงดีไม่ชิงเด่นไม่ว่าร้ายใครบุญมีแต่ให้สุขทั้งกายทั้งวาจาทั้งใจไม่พูดเป็นอัปมงคลไม่ทำอะไรที่เป็นทางเสื่อมเสียแก่ตนเองและผู้อื่นบุญจึงชื่อว่าหยุดยั้งชั่งใจการมาวัดเนี่ยเราจะเห็นบุญทันทีว่าคือเรามาสบายใจมาหยุดคิดมาหยุดนึกมาหยุดทำลายหัวใจตัวเองทำลายหัวใจตัวเองให้เศร้าหมองทำลายหัวใจตัวเองให้ขุ่นมัวทำลายหัวใจตัวเองให้หนักให้เราร้อนให้ปวดร้าวบุญไม่ทำลายหัวใจตัวเองบุญมีแต่ยกย่องจิตตัวเองให้สู่อารมณ์ธรรมอารมณ์ที่เป็นกุศลเรียกสวรรค์ในหัวใจนิพพานดับความผ่านในหัวใจดับความเป็นคนผ่านหาเรื่องใส่ร้ายคนอื่นหาเรื่องเถียงกับคนอื่นหาเรื่องทะเลาะกับคนอื่นหาเรื่องโกรธเกลียดกับคนอื่นนิพพานแปลว่าหยุดการเป็นคน
1: แต่เงินอย่างบาท2บาทเล็กๆน้อยๆแล้วก็สร้าง
0: เป็นผู้ร้ายในหัวใจ
1: ทีละอย่างทีละอย่างทีละอย่าง เผลอแป๊บเดียวโยมจะมาอยู่ที่นั่น25ปีละแป๊บเดียวจากพระที่ยังอายุน้อยกว่านี้ตอนนี้เริ่มแก่เริ่มเฒ่าแล้วจะย้ายไปที่อื่นร่างกายก็ชักไม่ไหวแล้วหัวเข่าก็ปวดแข้งขาก็เมื่อยเนี่ยอายุสังขารของมนุษย์เนี่ยมันไม่คงที่มันไม่คง

0: ทนหรอกแต่คนเราประมาทว่าชีวิตนี้เป็นของมั่นคงชีวิตนี้เป็นของยั่งยืนชีวิตมันไม่ยั่งยืนหรอกและไม่มั่นคงหรอกมันเป็นสิ่งที่มันประชุมธาตุชั่วคราวธาตุสี่ดินน้ำลมไฟมาประชุมกันชั่วคราวแล้วก็เราก็อยู่รักษาธาตุของเราไปถึงเวลาจุดหนึ่งธาตุมันก็แตกก็สลายอย่างหลวงพ่อสนองเนี่ยร่างกายของท่านก็ร่างไอ้ธาตุขันก็แตกก็สลายแยกจากกันแต่สำคัญที่สุดก็คือสิ่งที่ทำไว้ในขณะที่มีชีวิตอยู่บุญกุศลและบุญบารมีที่ท่านไว้สร้างไว้ขณะที่มีกุศลอยู่อันนี้จะเป็นเครื่องนำส่งอันนี้จะเป็นเครื่องนำเครื่องพาให้บุคคลที่ทำมีความเจริญหรือมีความเสื่อมถ้าเราใช้ชีวิตใช้สังขารใช้ร่างกายไปในทางที่ถูกต้องเราก็ไปสู่ความเจริญไปสู่ความไม่เสื่อมแต่ถ้าเราใช้ชีวิตใช้สังขารใช้ร่างกายเนี่ยไปในทางที่ผิดไปในทางโลกิยะไปในทางโลภโกรธหลงร่างกายนี้มันไม่ได้ให้คุณให้กับให้โทษกับเราอันมันอยู่ที่เราเป็นตัวกำหนดอยู่ที่เราเป็นตัวที่จะนำตัวเองไปเราเนี่ยเป็นคนที่ว่าจะชี้ชะตาว่าเราจะเป็นเทวดาหรือจะเป็นสัตว์นรกหรือจะเป็นเปรตหรือจะเป็นอสุรกายไม่มีเทพองค์ไหนไม่มีพระเจ้าองค์ไหนมานำพาเราเราเป็นคนนำเราเป็นคนพาไปจากการที่เรามีชีวิตอยู่เราเอาสังขารเอาร่างกายของเราเนี่ยสร้างจะสร้างบุญสร้างกุศลหรือจะสร้างบาปสร้างกรรมแล้วเนี่ยไอ้นี่เป็นสิ่งเหล่านี้มันก็จะเป็นหนทางที่จะพาเราไปแล้วบุคคลที่ฉลาดเนี่ยก็ยังไม่ตั้งอยู่ในความประมาทต้องระลึกเลยว่าเราชีวิตเป็นของไม่เที่ยงเมื่อชีวิตไม่เที่ยงเนี่ยถึงเวลามันต้องแก่มันต้องเจ็บมันต้องตายและเอาชีวิตไม่เที่ยงเนี่ยถ้าเรายังประมาทอยู่ถ้าถึงเวลาเราจะแตกจะดับไปเนี่ยเราถามตัวเราเองสิเราจะไปไหนล่ะชีวิตที่ไม่เที่ยงเนี่ยเราจะไปไหนถ้าแตกดับจากสังขารไปนี้ละจากร่างกายนี้ไปแล้วเนี่ยเราจะไปอยู่ที่ไหนจะไปอยู่ในสวรรค์หรือจะไปอยู่ในนรกหรือจะไปอยู่ในท่าสภาพของเดรัจฉานหรือจะเป็นเปรตอสุรกายทั้งปวงเนี่ยอยู่ที่ว่าเราจะสร้างเราเป็นผู้กำหนดชีวิตของเราเราเป็นผู้นำทางชีวิตของเราคนที่ไม่ประมาทก็มีความตั้งใจที่จะเพียรความพยายามทำสุขสังสมคงงามความดีให้มันยิ่งขึ้นไปเราเกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยเพราะอาศัยบุญเก่าบารมีเก่าเพราะศีลที่เราสร้างมาทำให้เราเกิดเป็นมนุษย์เมื่อเกิดเป็นมนุษย์แล้วเนี่ยถ้าเราหลงละเลงกับไอ้สังขารกับชีวิตกับไอ้มายาของโลกเพลิดเพลินไปกับสิ่งที่มันอยู่ในโลกเราไม่ได้อะไรเลยพอแตกดับไปไม่ได้อะไรเลยแล้วก็กลายเป็นผู้หลงต่อไปเท่ากับเราทำลายบุญบารมีเก่าที่เราสร้างไว้ทุกคนที่เกิดมาเนี่ยบุญบารมีส่งมานะไม่งั้นโยมไม่มาวัดหรอกโยมไม่งั้นโยมไม่มาปฏิบัติธรรมหรอกไม่งั้นโยมไม่มาฟังที่อาตมาพูดหรอกแต่ที่โยมมานั่งฟังอยู่ตรงนี้โยมมาประพฤติปฏิบัติอยู่ณที่นี้บุญบารมีพาโยมมาโยมบารมีนำให้โยมมาแล้วพอบุญบารมีนำให้เรามาเราหลงป่ะหรือว่าเราเป็นผู้ไม่ประมาทเราใช้สังขารใช้ชีวิตใช้ร่างกายของเราให้เป็นประโยชน์ที่จะนำจะพาจิตวิญญาณของเราไปในทางที่ดียิ่งขึ้นไปหรือเราจะเป็นคนที่ทำลายบุญบารมีของตัวเองคนที่ไม่ปฏิบัติธรรมคนที่หลงละเลงในลาภยศสรรเสริญเราคนเหล่านี้เนี่ยกำลังทำลายบุญบารมีที่ตัวเองสร้างมาเราเกิดมาเนี่ยบุญบารมีพาเรามานะทุกคนนี่เกิดมาบุญบารมีพาเรามาแล้วเราจะสร้างต่อยอดหรือเราจะทำลายสิ่งเหล่านั้นมันอยู่ที่เราเป็นผู้กำหนดเราเป็นผู้นำผู้พามันไปท่านบุคคลที่ฉลาดบุคคลที่ไม่หลงก็มีความสำเนียกในใจว่าชีวิตไม่เที่ยงเนาะเดี๋ยวเราต้องแตกต้องดับไปแล้วเราถามตัวเองสิเราแตกเราดับไปแล้วเราจะไปไหนไปสู่ที่ดีขึ้นหรือไปสู่ที่เสื่อมลง เราเป็นคนกำหนดเราเป็นผู้นำผู้พาไปไม่ใช่มีใครนะที่จะเป็นผู้หาผู้นำเราไปไม่ใช่มียมบาลจะต้องมาเป็นอะไรอันบัญชีหนังหมามาเป็นคู่กำหนดชี้ว่าจะต้องไปนั่นไปนี่เดี๋ยวมีการให้คอร์รัปชันหรือเปล่าอมันไอเพราะว่าสิ่งเหล่านี้มันหลอกกันไม่ได้เราสร้างบุญสร้างกุศลสร้างคุณงามความดีเนี่ยมันก็จะไปเกิดในใจของเราเกิดอนุสัยจิตของเราจิตของเราก็สะสมบันทึกเอาไว้บันทึกบุญบันทึกกุศลบันทึกบาปบันทึกทุกสิ่งทุกอย่างที่เราทำในขณะที่เรามีชีวิตอยู่พอถึงเวลาแตกดับไอ้สิ่งเหล่านี้มันก็จะตามมาแต่มาเป็นคิวสำคัญที่สุดนะโยมในขณะที่คนเราจะดับจิตจะแตกจะดับเนี่ยจิตมันอยู่ที่ไหนจิตอยู่กับบุญกับกุศลหรือจิตอยู่กับบาปขณะที่จะดับจิตนี่ขณะนั้นถ้าว่าจิตเราไปอยู่ที่ไหนมันก็จะไปจุติไปเกิดอย่างนั้นเขาเรียกบุพกรรมนิมิตบุพกรรมเนี่ยมันจะเป็นตัวนำตัวพาเราไปฉะนั้นถ้าเราในขณะที่จะแตกดับเรานั่งสมาธิได้พวกญาติโยมที่เคยเพียรเคยพยายามนั่งกรรมฐานพอจะแตกดับเรานั่งสมาธิเลยหรือว่าเรานั่งเราได้ปฏิบัติธรรมได้วิปัสสนาญาณได้อะไรขั้นไหนแล้วแต่พอจะแตกดับขณะที่จะแตกดับเนี่ยจิตมันกลัวมันมีความหวาดระแวงจิตมันไม่ไปไหนนะมันมีอยู่สองบุคคลบางบุคคลเนี่ยมีสติพอจะแตกดับปุ๊บ
1: ขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมทำบุญซ่อมหลังคาอุโบสถแก้ววัดสังฆทานท่านสามารถร่วมบุญได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาเดอะคริสตัลราชพฤกษ์บัญชีออมทรัพย์เลขที่408-447-4704 408-447-4707

0: สวัสดีค่ะ
1: คุ
0: ณผู้ชมสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีคุณอ้วนครับ
0: ค่ะพบกับรายการยติธรรมยามบ่ายในช่วงบ่ายในวันเสาร์และวันอาทิตย์นะคะผ่านทางสื่อธรรมะโดยวัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีนะคะโดยดำริพระครูปรัตน์พลินสิริวัฒโนท่านเจ้าวาดวัดสังฆทานก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหาสาระของทางรายการขออัญเชิญพระบรมราโชวาทเพื่อความเป็นสิริมงคลค่ะ
1: พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรการรู้จักรับผิดหรือยอมรับว่าอะไรผิดพลาดเสียหายและเสียหายเพราะอะไรเพียงใดนั้นมีประโยชน์ทำให้บุคคลรู้จักพิจารณาตนเองยอมรับความผิดของตนเองโดยจริงใจเป็นทางที่จะช่วยให้แก้ไขความผิดได้และให้รู้ว่าจะต้องปฏิบัติแก้ไขใหม่ส่วนการรู้จักรับชอบหรือรู้ว่าอะไรถูกอันใดแก่ถูกตามความมุ่งหมายถูกตามหลักวิชาถูกตามวิธีการนั้นมีประโยชน์ทำให้ทราบแจ้งว่าจะทำให้งานสำเร็จสมบูรณ์ได้อย่างไรจักได้ถือปฏิบัติต่อไปพระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ณหอประชุมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วันศุกร์ที่16กรกฎาคมปีพุทธศักราช2519
0: และในโอกาสนี้ขออัญเชิญพระราชดำรัสสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่าลืมว่าความเจริญทางด้านการงานอาจจะต้องควบคู่กันไปกับความเจริญทางด้านจิตใจเสมอไปชาติบ้านเมืองยังต้องการทั้งแรงงานและความรู้ของทุกคนอยู่เสมอแต่ถ้าไม่มีชาติบ้านเมืองเหลืออยู่ไม่มีเชื้อชาติเหลืออยู่ก็จะมองดูหน้าคนอื่นชาติอื่นได้ยากนักพระราชดำรัสสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระราชทานแก่นักเรียนพยาบาลผู้รับพระราชทานประกาศนียบัตรวันที่31กรกฎาคมปีพุทธศักราช2510ถ้าเรามีชาติบ้านเมืองมีเชื้อชาติแล้วประเทศไทยนี้ก็เนาะมีหลายหมู่หลายเหล่านะคะพี่ตรงค่ะเราก็มีความภูมิใจในการเป็นไทยนะคะสำหรับในวันนี้นะคะทางสำนักเลขานุการสมเด็จพระสังฆราชแจ้งข่าวเรื่องอาการพระประชวรนะคะก็นำเรียนประชาสัมพันธ์ให้พุทธศาสนิกชนนะคะได้รับทราบประกาศสำนักงานเลขานุการสมเด็จพระสังฆราชเรื่องการปฏิบัติพระกรณียกิจเดือนพฤษภาคมและมิถุนายนพุทธศักราช2569โดยเจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเสด็จไปทรงรับการตรวจพระอนามัยณโรงพยาบาลสิริราชจากพระอาการปวดบริเวณพระปิฏกดางในวงเล็บหลังขณะทรงปฏิบัติพระกรณียกิจคณะแพทย์ได้ถวายการอภิบาลจนพระอาการดีขึ้นแล้วแต่เนื่องด้วยพระชนมายุเจริญถึง99พรรษาคณะแพทย์ผู้ถวายการรักษาขอประทานพระกรุณาให้ทรงพักพระกรณียกิจช่วงเดือนพฤษภาคมและมิถุนายนพุทธศักราช2569เป็นเวลา2เดือนโดยงดการเสด็จออกพระประทับรับการถวายสักการะยกเว้นพระกรณียกิจที่สำคัญในช่วงดังกล่าวคณะแพทย์จะประเมินเป็นรายกรณีทั้งนี้เพื่อฟื้นฟูพระอนามัยและหลีกเลี่ยงการประทับเป็นเวลานานจนกว่าพระอาการจะเป็นปกติอันหนึ่งได้รับการกราบทูลทราบฝ่าพระบาทแล้วเจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราชทรงเห็นชอบทั้งนี้มีรับสั่งทรงอนุโมทนาในความห่วงใยที่สาธุชนมีต่อพระองค์และโปรดประทานพรสนองไมตรีจิตมาณโอกาสนี้ประกาศณวันที่13พฤษภาคมพุทธศักราช2569ค่ะก็ในเดือนมิถุนายนนะคะพิมพ์ส่งในวันที่26มิถุนายนนี้ก็จะเป็นวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระสังฆราชนะคะก็พระชนมายุ 99พรรษาพรรษา79ค่ะเจ้าพระองค์ทรงมีพระนามัยที่แข็งแรงนะคะค่ะก็เราชาวพุทธนะคะก็มีขวัญกำลังใจนะคะที่ทรงก็มีพระองค์ทรงเป็นขวัญกำลังใจที่ดีนะคะและในโอกาสนี้ในเดือนพฤษภาคมนำเรียนประชาสัมพันธ์เรื่องของงานกิจกรรมงานบุญด้วยนะคะรวมถึงงานสำคัญของพระแม่ครูบาอาจารย์ในวันที่17พฤษภาคมนี้ค่ะในงานพระราชทานเพลิงพระราชมงคลวชิรธรรมวิปัสสนาจารย์หลวงปู่บุญมาคัมภีรธรรมโมณเมโชขาวัดป่าศรีพนมประชาคมจังหวัดสกลนครนะคะก็นำเรียนประชาสัมพันธ์สำหรับคณะพระสังฆทานเดินทางไปแล้วนะคะ
1: เดินทางไปเมื่อวานนะ
0: คะวันที่15พฤษภาคมก็เพื่อไปร่วมงานสำคัญในครั้งนี้วาจารย์ท่านก็แจ้งข่าวบุญมานะคะเชิญชวนให้ได้ร่วมบุญในการเป็นเจ้าภาพมหาสังฆทาน400ชุดถวายแด่พระสงฆ์ที่เมตตาไปร่วมงานในวันพรุ่งนี้นะคะก็เห็นภาพเป็นกล่องสังฆทานเป็นแพ็กเกจอย่างดีเลยค่ะเป็นสองอยู่ในกล่องพลาสติกนะคะใหญ่มากเลยก็ชุดละ700บาทนะคะหรือตามกำลังศรัทธาได้ถวายทั้งหมด400ชุดผ่านบัญชีคือร่วมครูอาจารย์ท่านร่วมกันนะคะโดยครูบาอาจารย์หลวงปู่สุธรรมสุธรรมโมและองค์หลวงปู่เฉลิมธรรมทโรนะคะที่จะถวายในวันพรุ่งนี้ค่ะท่านใดมีความประสงค์ร่วมบุญทั้งหมด

0: นะคะก็400ชุดชุดละ700บาทหรือตามกำลังศรัทธาได้ผ่านบัญชีธนาคารกรุงเทพชื่อบัญชีพระมนจิตเกษมสีงามนะคะธนาคารกรุงเทพ416-065-5660นะคะ416-065-5660ธนาคารกรุงเทพนะคะในการถวายมหาสังฆทานในโอกาสนี้แล้วก็ได้ร่วมอนุโมทนาใหม่กันนะคะส่วนอีกหนึ่งงานที่ในการบำเพ็ญกุศลสรีระสังขารพระราชวชิรปัทมคุณหลวงปู่บัวเกศปทุมศิโรนะคะดีเจ้าวาดวัดป่าบางกึศกิตติธรรมอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ลำพูนแม่ฮ่องสอนฝ่ายธรรมยุทธ์คือน้อมถวายเป็นอาจารย์บูชานะคะซึ่งกำหนดการที่รับทราบที่ระบุไว้นะคะในเรื่องของการจัดงานบำเพ็ญพระราชกุศลครบ7วัน15วัน50วันและ100วันนะคะพระราชวชิรปัทมคุณหลวงปู่บัวเกศปทุมศิโรก็ระบุวันแล้วนะคะในวันอังคารที่12พฤษภาคมอันนี้7วันนะคะที่ผ่านมาก็ต่อมาก็จะเป็นในวันการบำเพ็ญพระราชกุศล15วันในวันพุธที่20พฤษภาคมนี้นะคะเวลา 9:00 นพระสงฆ์10รูปสวดพระพุทธมนต์จบมีพระธรรมเทศนาหนึ่งการและพระสงฆ์ทั้งนั้นถวายพรพระจากนั้นรับพระราชทานปิ่นโตปิ่นโตพระตาหารและบังสุกุลการแต่งกายปกติขาวไว้ทุกในเวลา16:00 นพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมการแต่งกายปกติขาวไว้ทุกส่วนการบำเพ็ญพระราชกุศล50วันวันพุธที่24มิถุนายน2569ในเวลา 9:30 นาทีพระสงฆ์10รูปสวดพระพุทธมนต์จบมีพระธรรมเทศนาหนึ่งกันแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นถวายพรพระรับพระราชทานปิ่นโตพระตาหารและบังสุกุลการแต่งกายปกติขาวไว้ทุกเวลา 16:00 นพิธีธรรมสวดพระพิธรรมการแต่งกายปกติขาวไว้ทุกการบำเพ็ญพระราชกุศล100วันในวันพระราชบดีที่13สิงหาคมพุทธศักราช2569เวลา 9:30 นาทีพระสงฆ์10รูปสวดพระพุทธมนต์จบมีพระธรรมเทศนาหนึ่งกันพระสงฆ์ทั้งนั้นถวายพรพระรับพระราชทานปิ่นโตพระทหารและบังสุกุลการแต่งกายปกติขาวไว้ทุกพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมในเวลา 16:00 นการแต่งกายปกติขาวไว้ทุกนะคะสำหรับงานของหลวงปู่บัวเกศปทุมศิโรก็อยู่ในพระบรมราชานุเคราะห์นะคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสำหรับพระธรรมคำสอนของครูบาอาจารย์นำมาฝากไว้เป็นโอวาทธรรมหลวงปู่บุญมาคัมภีรธรรมโมท่านพูดภาษาอีสานด้วยนะคะที่ส่งแปลความตายมันบอกได้เป็นเรื่องหน้าตังหรือหน้าย่านดอกแต่มันคือการคืนของให้ถูกตามเจ้าของเดิมที่เมื่อฮอดมือฮอดวันแปลว่าอะไรเมื่อฮอดมือฮอดวันลมหายใจมันมืดแห้งสิพัดธาตุไฟมันจืดจางจนโตเย็นเฉียบธาตุน้ำมันกระซื้อซึมออกจากร่างสุดท้ายธาตุดินมันกระสิแตกสลายคืนลงสู่พื้นดินคือเก่าเหมือนกับเฮือนที่ถึกปวกลงกินเต่ากินทานจนพังทลายลงมาเหลือแต่กองดินกองทรายนั่นแหละเฮาสิบไปฮ้องให้เสียดายไปยึดหน่วงเหนี่ยวไว้ก็บ่มีประโยชน์เพราะธรรมชาติเพิ่นบอกเคยอนุญาตให้ไผเป็นเจ้าของธาตุเหล่านี้ไปตลอดไปโอวาทธรรมหลวงปู่บุญมาคัมภีรธรรมโมนะคะก็หลวงปู่ฝากไว้เป็นน้อมนำอาจจะแปลเป็นไทยไหม
1: ค่อนข้างจะยาวนะไม่
0: ค่อนข้างจะยาวคือปลูกให้เราปล่อยวางเนาะค่ะเนาะธาตุดินน้ำไฟลมเนาะคืนสู่ส่วนโอวัตธรรมนะคะปทุมศิโรวาทหลวงปู่โบเกตท่านฝากไว้นะคะโอวาทของหลวงปู่คำว่าทำดีเป็นของมีอยู่จริงทำไม่ดีก็เป็นของมีจริงทั้งทำดีและไม่ดีจะให้ผลแก่ผู้ทำสิ่งที่บุคคลทำดีให้แก่ผ ผู้ทำดีก็มีความสุขสิ่งที่ไม่ดีให้ผลกับผู้ที่ทำไม่ดีก็ให้ผลคือความทุกข์ภาวะความเป็นจริงเป็นอยู่อย่างนี้นะคะจากปฐุมศิโรวัตรถ้าว่าลูกศิษย์ท่านจัดพิมพ์หนังสือนะคะถวายหลวงปู่ในโอกาสนี้สำหรับท่านใดจะร่วมบุญเราจดบัญชีมาให้ร่วมบุญกับทางเป็นบัญชีของทางวัดป่าดาราพิรมนะคะชื่อบัญชีเป็นธนาคารกรุงไทยสาขาแม่ริมค่ะชื่อบัญชีบำเพ็ญกุศลสรีระสังขารพระราชวชิระปัทมคุณนะคะบัญชีกรุงไทยเลขที่515-0809-225นะคะธนาคารกรุงไทย515-0809-225ส่วนเบอร์ของทางสำนักงานวัดป่าดาราพิรมก็ในช่วงเวลาทำการเป็นเลขมีรหัสทางใจนะคะ053แล้วก็6หลักนะคะ862678ค่ะ053 862 678อันนี้เป็นเบอร์ของทางวัดป่าดาราพิรมค่ะ
1: ครับนะก็พ่อแม่ครูบาอาจารย์ก็ละสังขารกันหลายรูปเลยนะครับ
0: ค่ะ
1: ก็มีกำหนดการพิธีบำเพ็ญกุศลและพระราชทานเพลิงสรีระสังขารพระราชทานเพลิงพระราชมงคลวชิรานันท์หลวงปู่สนั่นจินาธรรมโมอดีตประธานสงฆ์วัดคลองกลุ่งจันทบุรีณเมนชั่วคราววัดอโศกการามจังหวัดสมุทรปราการระหว่างวันที่22ถึงวันที่24พฤษภาคมนี้นะครับวันที่22ก็เวลา 19:00 นพระสงฆ์4รูปสวดอภิธรรม 20:00 นแสดงพระธรรมเทศนา1กันนะครับวันเสาร์ที่23พฤษภาคมเวลา 11:30 นพิธีขอขมาสรีระสังขารเวลา 12:00 นเคลื่อนสรีระสังขารขององค์หลวงปู่สนั่นเข้าสู่มณฑลพิธีเมนชั่วคราวบริเวณสวนป่าทางด้านทิศเหนือเวลา 14:00 นแสดงพระธรรมเทศนา1กันเวลา 15:00 นพระสงฆ์ที่ได้รับอาราธนานิมนต์80รูปสวดมาติกาบางสุกุลรับถวายเครื่องทายธรรมเวลา 15:30 ทอดผ้าไตรบางสุกุลจำนวน30ไตร 16:45 พิธีทอดผ้าไตรโดยประธานในพิธีแล้วก็เวลา 17:00 ประกอบพิธีราชทานเพลิงพระสงฆ์4รูปสวดหน้าไฟวันที่24พฤษภาคมเป็นวันอาทิตย์นะครับ 5:30 พิธีเก็บอาทิเวลา 7:10 พิธีบำเพ็ญกุศลอาทิพระราชมงคลวชิรานันท์หลวงปู่สนั่นจินะธรรมโมนะครับญาติท่านท่านใดที่จะร่วมจองเป็นเจ้าภาพสวดมาติกาบางสกุลก็ติดต่อที่แม่ชีแก้วตา098-654-6495 098-654-6495อุบาสิกาสานิษฐ์พุ่มพวง081-207-3914ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญก็สามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารกสิกรไทยเลขที่บัญชี137-278-1099 ชื่อบัญชีพระมหาสามเรือนโดดสู
0: ้
1: นะครับผมก็ฝากไว้นะครับสำหรับงานพ่อแม่ครูบาอาจารย์
0: ใช่ค่ะจะเป็นเจ้าภาพลงทานก็ติดต่อได้ที่คุณเมย์นะคะที่095-536-3955ค่ะ095-536-3955นะคะโรงทาน
1: ก็งานก็จะชนกันหน่อย

0: 0955363955นะคะโรงทาน
1: ก็งานก็จะชนกันหน่อยวันที่24พฤษภาคมนี้ก็มีงานตักบาตรพระกรรมฐานที่สวนทิพย์นะครับญาติธรรมที่จะเดินทางไปก็ไปกันแต่เนิ่นๆนะครับ
0: ใช่ค่ะก็เป็นครั้งที่36แล้วนะคะถวายเป็นอาจารย์บูชาพระคุณเจ้าหลวงปู่บุญญาริปันติโตนะคะในการทอดตักบาตรพระกรรมฐานนะที่พักสงฆ์ชนทิพย์อำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีค่ะโดยกราบนิมนต์ครูบาอาจารย์ในการไปร่วมงาน12รูปนะคะในวันอาทิตย์ที่24พฤษภาคมนี้พระญาณวิเศษหลวงปู่สุพรรณกนโกวัดสัมปาโตงจังหวัดศรีสะเกษหลวงปู่คำแปลงบุญชีวันหนองบัวคำแสนจังหวัดหนองบัวลำพูพระราชวชิราศิลาจารย์วิปัสสนาจารย์หลวงปู่วงสุภาจาโรสำนักสงฆ์อุดมสังวรสระบุรีพระราชภาวนาวชิรภรณ์วิปัสสนาจารย์หลวงปู่อำนวยภูริสุนทโรวัดบรมนิวาสราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูสันติธรรมมาคุณหลวงพ่อสุชาติชาตะสุโควัดป่าบ้านวลัยประจบคีรีขันธ์นะคะพระกิตติวิมลเมธีหลวงพ่อสุชีพสุธรรมโมวัดปุพพารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์สำริดกิตติสิทธิวัดถ้ำจุนโทปฏิปทารามจังหวัดตากพระครูอรุณธรรมโอภาสหลวงพ่อรุ่งอรุณพระคุโนวัดหนองบัวคำแสนจังหวัดหนองบัวลำพูพระอาจารย์สัญญาภาสุโกวัดหนองบัวประจบคีรีขันธ์พระครูวิจิตรธรรมคุณพระอาจารย์วรชัยวรชัยธรรมวโรวัดบวรนิเวศวิหารกรุงเทพมหานครพระครูสังฆรักษ์สมศักดิ์สุจิตโตศูนย์ปฏิบัติธรรมโซนป่าสมุนไพรวังน้ำเขียวนครราชสีมาและพระสุรชัยชยาพิรโตที่วัดสงสนทิพย์นนทบุรีค่ะสำหรับท่านใดมีความประสงค์จะร่วมบุญนะคะวัดป่าบ้านวลัยประจบคีรีขันธ์นะคะพระกิตติวิมลเมธีหลวงพ่อสุชีพสุธรรมโมวัดปุพพารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์สำริดกิตติสิทธิวัดถ้ำจุนโทปฏิปทารามจังหวัดตากพระครูอรุณธรรมโอภาสหลวงพ่อรุ่งอรุณพระคุโนวัดหนองบัวคำแสนจังหวัดหนองบัวลำพูพระอาจารย์สัญญาภาสุโกวัดหนองบัวประจบคีรีขันธ์พระครูวิจิตรธรรมคุณพระอาจารย์วรชัยวรชัยธรรมวโรวัดบวรนิเวศวิหารกรุงเทพมหานครพระครูสังฆรักษ์สมศักดิ์สุจิตโตศูนย์ปฏิบัติธรรมโซนป่าสมุนไพรวังน้ำเขียวนครราชสีมาและพระสุรชัยชยาพิรโตที่วัดสงสนทิพย์นนทบุรีค่ะสำหรับท่านใดมีความประสงค์จะร่วมบุญนะคะวัดป่าบ้านวลัยประจบคีรีขันธ์นะคะพระกิตติวิมลเมธีหลวงพ่อสุชีพสุธรรมโมวัดปุพพารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์สำริดกิตติสิทธิวัดถ้ำจุนโทปฏิปทารามจังหวัดตากพระครูอรุณธรรมโอภาสหลวงพ่อรุ่งอรุณพระคุโนวัดหนองบัวคำแสนจังหวัดหนองบัวลำพูพระอาจารย์สัญญาภาสุโกวัดหนองบัวประจบคีรีขันธ์พระครูวิจิตรธรรมคุณพระอาจารย์วรชัยวรชัยธรรมวโรวัดบวรนิเวศวิหารกรุงเทพมหานครพระครูสังฆรักษ์สมศักดิ์สุจิตโตศูนย์ปฏิบัติธรรมโซนป่าสมุนไพรวังน้ำเขียวนครราชสีมาและพระสุรชัยชยาพิรโตที่วัดสงสนทิพย์นนทบุรีค่ะสำหรับท่านใดมีความประสงค์จะร่วมบุญนะคะวัดป่าบ้านวลัยประจบคีรีขันธ์นะคะพระกิตติวิมลเมธีหลวงพ่อสุชีพสุธรรมโมวัดปุพพารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์สำริดกิตติสิทธิวัดถ้ำจุนโทปฏิปทารามจังหวัดตากพระครูอรุณธรรมโอภาสหลวงพ่อรุ่งอรุณพระคุโนวัดหนองบัวคำแสนจังหวัดหนองบัวลำพูพระอาจารย์สัญญาภาสุโกวัดหนองบัวประจบคีรีขันธ์พระครูวิจิตรธรรมคุณพระอาจารย์วรชัยวรชัยธรรมวโรวัดบวรนิเวศวิหารกรุงเทพมหานครพระครูสังฆรักษ์สมศักดิ์สุจิตโตศูนย์ปฏิบัติธรรมโซนป่าสมุนไพรวังน้ำเขียวนครราชสีมาและพระสุรชัยชยาพิรโตที่วัดสงสนทิพย์นนทบุรีค่ะสำหรับท่านใดมีความประสงค์จะร่วมบุญนะคะจบคีรีขันธ์นะคะพระกิตติวิมลเมธีหลวงพ่อสุชีพสุธรรมโมวัดปุพพารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์สำริดกิตติสิทธิวัดถ้ำจุนโทปฏิปทารามจังหวัดตากพระครูอรุณธรรมโอภาสหลวงพ่อรุ่งอรุณพระคุโนวัดหนองบัวคำแสนจังหวัดหนองบัวลำพูพระอาจารย์สัญญาภาสุโกวัดหนองบัวประจบคีรีขันธ์พระครูวิจิตรธรรมคุณพระอาจารย์วรช

0: ชัยวรชัยธรรมวโรวัดบวรนิเวศวิหารกรุงเทพมหานครพระครูสังฆรักษ์สมศักดิ์สุจิตโตศูนย์ปฏิบัติธรรมโซนป่าสมุนไพรวังน้ำเขียวนครราชสีมาและพระสุรชัยชยาภิรโตที่วัดทรงสวนทิพย์นนทบุรีค่ะสำหรับท่านใดมีความประสงค์จะร่วมบุญนะคะในโอกาสอุปราชภิรินทร์ศรีวัฒโนก็หลวงพ่อก็เมตตาโอกาสให้นะคะทุกท่านได้ไปร่วมแสดงมุทิตาสักการะกันในโอกาสนี้รถออกหน้าวัด7โมงเช้านะคะถ้าบัตร1เต็มแล้วก็เพิ่มบัตรที่2ให้
1: นะครับปกติใครมาก่อนก็ขึ้นก่อนรถเต็มก็ออกนะครับ
0: ใช่ค่ะก็เริ่มงานก็ประมาณ8โมงครึ่งเนาะโดยประมาณนะคะในการตักบาตรเขาสวย
1: ครับ
0: ครูบาอาจารย์ออกรับบิณฑบาตนะคะแล้วก็หลวงพ่อจะปารภธรรมประมาณ11นาฬิกานะคะหลังจากครูบาอาจารย์พิธีจบแล้วแสดงธรรม1กันก็ทางผู้จัดระบุว่าเที่ยงนะก็มีการแสดงมุทิตาสักการะนะคะทีนี้ตามผู้จัดมีวัตถุประสงค์ในการทอดผ้าป่าเพื่อนำปัจจัยถวายแด่เสนาสนะวัดสังฆทานนี่ล่ะค่ะช่วยหลวงพ่อนะคะหลวงพ่อปัดละเยอะวัดสังฆทานก็ค่าใช้จ่ายสูงมากนะคะ
1: ดอกแต่ค่าไปเดือนหนึ่งก็หลายแสนนะ
0: คือถ้าได้ยินเหมือนที่วรนาถและกิ้งส่งได้ยินนะจะอึ้งกระปั้นไปเลยอ่ะโอ้โหพี่เขาบอกฮะเดือนหนึ่งหลักล้านนะคะอันนี้พูดไม่ได้ขู่กันนะเรื่องจริงก็ทางผู้จัดงานทางอุทยานธรรมนะน้องคุณตุ้ยก็ปรารถนาดีนะคะอยากช่วยหลวงพ่อก็ตั้งกองบุญผ้าป่ากองละ999บาทจำนวนกี่กองบุญก็ว่าไปนะช่วยกันนะคะ
1: ก็ไปร่วมบุญก
0: ัน ผู้จัดก็ได้ถวายหลวงพ่อแสนหนึ่งเขาก็ว่าอย่างนั้นนะคะเราก็ร่วมกันผนึกกำลังนะคะก็ชมการถ่ายทอดสดได้ที่ศูนย์ติดต่อคุณนบนะคะผ่านทางหน้าเพจไปทักอะไรนั้นก็ได้เนาะไม่ว่าประสงค์จะร่วมบุญก็เรียกว่าส่งใบสลิปโอนเงินก็ได้นะคะ
1: ไ
0: ปที่นพศักดิ์สิทธิ์อรุณศรีนะคะหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่0804557171 0804557171และทางเพจ Facebook มอเตอร์ธรรมศิษย์วัดสังฆทานค่ะ
1: ครับก็ติดตามรับชมกันแต่ถ้าสดผ่านทาง Facebook Live นะครับก็เพจมอเตอร์ธรรมศิษย์วัดสังฆทานหรือว่าจะติดตามรับชมการถ่ายทอดสดผ่านทางเพจ Facebook ของวัดสังฆทานหลวงพ่อสนองกตปุญโญก็ทุกช่วงเวลาที่มีการถ่ายทอดนะครับที่4สวดมนต์ธรรมะเช้าก็มีการถ่ายทอดให้ญาติธรรมได้ร่วมสวดมนต์ธรรมะเช้า10:20 นะก็อันนี้สวดมนต์ที่ลานธรรมเวลาเที่ยงครึ่งนะครับทุกวันก็จะมีการ
0: ธรรมะ
1: ประจำวันแล้วก็ยืนสมาธิแล้วก็อีกช่วงเวลาหนึ่งก็19:00 นพิธีเจริญพระพุทธมนต
0: ์ใช่มีภาคค่ำนะ
1: ภาคค่ำแล้วก็20:00ก็ทำวัดเย็น21:00ก็เจริญกรรมฐานแสดงธรรมที่ลานธรรมในวันเสาร์และก็วันพระนะครับ
0: ค่ะเอาประชาสัมพันธ์นะอนุโมทนาบุญกับทางบริษัท Maxwell Innovation จำกัดนะคะโดยบอสบอมคุณนภาพันธ์วงชิมนะคะท่านก็ได้ถวายน้ำดื่มตาชาลิตา600แพ็คถวายแด่พระครูปลัดพลินสิริวัฒโนนะคะท่านเจ้าวาดสังฆทานเมื่อวันที่12พฤษภาคมที่ผ่านมาอนุโมทนาสาธุแล้วก็ทางดร.ราณีเอิร์ธวิกุลและครอบครัวนะคะบอกว่ามาเล่าให้ฟังไม่ได้ให้ประกาศถวายหลวงพ่อ1ล้านค่ะอนุโมทนาบุญด้วยนะคะ
1: โ
0: อ้เศรษฐีบุญทั้งหลายคือถ้าว่าน้องหลวงพ่อใครใส่เยอะท่านก็ร่วมบุญมานะคะเราก็เล่าสู่กันฟังให้ได้ร่วมอนุโมทนาใหม่กันแล้วก็อีก1งานบุญสำคัญในเดือนพฤษภาคมนะคะที่ทางวัดสังฆทานเนาะช่วงท้ายเดือนพฤษภาคม
1: ก็ช่วงสัปดาห์วันวิสาขบูชาในงานรัตนบูชาของทางวัดสังฆทานนะครับกำหนดการก็ปริ้นออกมาแล้วนะครับสีสันสดใสนะตามสี
0: อันนี้ต้องนัดก็น้องไม่ตาพิมพ์มาสดใสเลย
1: ก็กำหนดการชัดเจนนะครับตั้งแต่วันจันทร์ที่25พฤษภาคมเป็นต้นไปนะครับจะมีพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุจากโบสถ์แก้วออกมาประดิษฐานหน้ามณฑลพิธีหน้าวัดสังฆทานกำหนดเวลาเป็น17:00 นนะครับ
0: ช่วงเย็นนะคะ
1: ช่วงเย็นนะครับเวลา17

0: ค่ะก็คณะสงฆ์จากวัดสังฆทานก็จะเข้าสู่โบสถ์แก้วก่อนนะครับจะมีการขอขมาแล้วก็จะสวดมนต์ก่อนนะสักเล็กน้อยนะครับแล้ว 17:00 น.หลวงพ่อพระครูปลัดภริญสิริวัฒโนก็จะอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุออกมาประดิษฐานนั่งมณฑปนะหน้าวัดนะครับแล้วก็ให้ญาติธรรมได้ร่วมส่งน้ำพระบรมสารีริกธาตุกันเวลา 18:00 น.วันแรกนะครับวันที่25รับฟังพระธรรมเทศนาโดยพระครูภาวนาชัยสิทธิ์หลวงพ่อบุรีธรรมกามวัดป่าภาวนาวิเวกจังหวัดราชบุรีเป็นองค์แสดงธรรมแล้วก็ต่อจากนั้นเวลา 19:00 น.สวดเจริญพระพุทธมนต
1: ์
0: บูชาพระบรมสารีริกธาตุอันนี้ก็เป็นวันแรกนะคร
1: ับ วันอังคารที่26พฤษภาคมเวลา 18:00 น.นะคะร่วมฟังธรรมจากพระกิตติวิมลเมธีหลวงพ่อสุชีพสุธัมโมวัดภูพารามวรวิหารกรุงเทพมหานครจากนั้นสวดเจริญพุทธมนต์ในเวลา 19:00 น.ร่วมสวดบูชาพระบรมสารีริกธาตุท่านที่รับชมผ่านการถ่ายทอดสดอยู่ทางบ้านก็สวดมนต์ไปพร้อมๆกันนะคะ
0: คร
1: ับฟังธรรมด้วยวันพุธที่27พฤษภาคม18นาฬิกาเป็นต้นไปค่ะพระครูสิริธรรมสารพระอาจารย์ชัยยาสิริธรรมโมวัดพระราม9กาญจนาภิเษกกรุงเทพมหานครเมตตาแสดงธรรมดังนั้นการสวดเจริญพุทธมนต์ที่ศาลาโฆษศาลนะคะพิมพ์ส่งก็เปิดโอกาสให้สาธุชนได้เข้าถวายพระไตรและทายธรรมด้วยนะคะอันนี้ก็ไปติดต่อเป็นเจ้าภาพได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240นะคะแล้วที่หน้างานเขาก็มาเชิญชวนด้วยนะคะจะได้ร่วมบุญกันรวมถึงการเป็นเจ้าภาพถวายพระไตรเทธรรมได้ทั้งหมดเลยนะคะก็ติดต่อแม่ชีสมศรีได้ที่0880954205ค่ะในการแสดงธรรมต่อมาในวันพระราชบดีที่28พฤษภาคมเวลา 18:00 น.พระกิตติสารสุทธีท่านเจ้าคุณเชิดชัยศีลสัมปันโนวัดปฐุมวนารามวรวิหารกรุงเทพมหานครเมตตาแสดงธรรมจากนั้นสวดเจริญพุทธมนต์โดยคณะสงฆ์วัดสังฆทานและสวดบูชาพระบรมสารีริกธาตุแต่ละค่ำคืนบทสวดจะสลับเปลี่ยนกันไปนะคะ
0: ทุกปีก็จะมีบทสวดชัยยะน้อยด้วยนะ
1: ใช่ค
0: ่ะเคยมีอยู่ปีหนึ่งปีสองปีนะคร
1: ับ ก็จะเป็นทีมพิเศษเน
0: า
1: ะ
0: จากวัดมกุฏกษัตริยาราม
1: วันศุกร์ที่29พฤษภาคมพระราชเมธีหลวงปู่เหลี่ยมสุจินโนวัดภูตุมนารามจังหวัดเลยนะคะหลวงปู่มาแสดงธรรมในเวลา 18:00 น.จากนั้นร่วมสวดเจริญพุทธมนต์และสวดบูชาพระบรมสารีริกธาตุโดยพร้อมเพรียงกันวันเสาร์ที่30พฤษภาคมพระครูโอภาสวุฒิกรหลวงพ่อโสภณโอภาสโสวัดปึงลัทธิวันพระนครศรีอยุธยานะคะเมตตาแสดงธรรมในเวลา 18:00 น.เป็นต้นไปจากนั้นพิธีสวดเจริญพุทธมนต์โดยคณะสงฆ์และการสวดบูชาพระบรมสารีริกธาตุส่วนวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคมตั้งแต่ช่วงเช้าเลยนะคะ
0: วันวิสาขบูชา
1: ใช่ค่ะ
0: วันพระใหญ่นะครับ
1: ในเวลา 8:00 น.พิธีทักษิณานุปาทานครบรอบการละสังขารนะคะหลวงปู่สังวานเขมโกร22ปีการละสังขารซึ่งในค่ำคืนวิสาขาบูชาซึ่งปีนั้นปี2547นะคะวันวิสาขาบูชาตรงกับวันที่2มิถุนายน
0: คร
1: ับ ค่ะก็หลวงปู่ท่านละสังขารบนเดินไทยริมน้ำวัดสังฆทานนะคะก็ท่านใดจะเป็นเจ้าภาพการถวายพระไตรเทธรรมโดย VVIP นะคะถวายบนศาลาโฆษศาลชุดละ 5,000 บาทติดต่อแม่ชีสมศรีได้ค่ะและชุดละ 3,000 บาทหลังจากคณะสงฆ์ท่านเจริญพุทธมนต์เป็นที่เรียบร้อยรับการถวายจากทีมเจ้าภาพด้านบนนะคะแล้วก็ทยอยลงมารับพระไตรเทธรรมจากคณะท่านเจ้าภาพชุดละ 3,000 บาทก็ติดต่อแม่ชีสมศรีได้ตั้งแต่บัดนี้เลยนะคะที่0880954205ค่ะและในช่วง 18:00 น.นะคะของค่ำคืนวันวิสาขบูชาพระราชภาวนาวชิรภรณ์หลวงปู่อำนวยพฤสุนทโรวัดบรมนิวาสราชวรวิหารกรุงเทพมหานครเมตตาแสดงธรรมและในเวลา 19:00 น.อุบาสกบาสิกานะคะและคณะสงฆ์นะคะสวดเจริญพุทธมนต์และบูชาสวดบูชาพระบรมสารีริกธาตุส่วนพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุกลับสู่โบสถ์แก้วนั้นตรงกับวันจันทร์ที่1มิถุนายนซึ่งเป็นวันหยุดชดเชยวันวิสาขบูชา
0: วิสาขบูชาประมาณ 14:00 น.
1: ช่วงบ่าย
0: อันนี้ก็จะมีการเปลี่ยนแปลงในทุกเวลานะครับส่วนวันวิสาขบูชาวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคมนี้นะครับอนุโมทนาบุญกับ

0: ติธรรมที่มาติดต่อออกโรงทานในงานรัตนบูชาด้วยแล้วก็งานวันวิสาขบูชาด้วยตอนนี้ก็มากันอุณาปัดข้างเลยนะครับก็ยังสามารถมาจองเป็นเจ้าภาพโรงทานได้นะครับติดต่อที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240นะครับทางวัดก็จะจัดเตรียมโต๊ะแล้วก็ป้ายชื่อสำหรับโรงทานของท่านก็ไปที่บริเวณโรงทานใหญ่ก็บริเวณศาลาธรรมสังเวชนะครับหลังใหญ่นะครับก็ไปมาขอร่วมเป็นเจ้าภาพโรงทานได้ในวันวิสาขบูชานะครับ
1: ค่ะก็อนุโมทนาบุญกับท่านญาติธรรมนะคะร่วมบุญบวชพระในวันวิสาขบูชา 8,000 บาทกันในนามของนางสาวอินชลิตาคุณลาพ
0: ิ
1: ว
0: ั
1: ฒน์นะคะสาธุโมทนาบ
0: ุ
1: ญก
0: ับ ท่านด้วยนะครับก็ญาติธรรมก็สามารถร่วมเป็นเจ้าภาพได้นะครับไม่ต้องระบุว่าเป็นเจ้าภาพกี่รูปนะครับ
1: ได้ทั้งหมดเลย
0: ได้ทั้งหมดนะครับ
1: วันนี้ก็เห็นข่าวท่านมาปรงผมแล้วนะคะ
0: ครับนะก็อนุโมทนาบุญด้วยการบรรพชาอุปสมบทหมู่เนื่องในวันวิสาขบูชาก็จะเกิดขึ้นในวันวิสาขบูชาเวลา 12:30
1: น
0: ที่ครึ่งก็จะเข้าสู่อุโบสถแก้วนะครับเข้าประชามาก็ประมาณสักบ่ายโมงนะก็จะประมาณนั้นนะครับพิธีก็จะดำเนินไปในอุโบสถแก้วส่วนที่ลานธรรม
1: ก็11 โมง
0: นะหลวงพ่อพระครูปลัดไพรินทร์สิริวัฒโนท่านจะลงลานธรรมหาเมตตาแสดงธรรม
1: แล้วก็มีการหลอมทองคำเดี๋ยวดูหน้างานด้วยนะ
0: ดูหน้างานด้วยถ้าราคาทองคำตอนนี้ก็ยังสูงอยู่นะครับ
1: ขึ้นลง
0: ก็
1: ปัจจัยได
0: ้ไม่ต้องมาหลอมทองคำก็ได้แต่ว่ามาร่วมบุญเป็นปัจจัยได้นะคนละเล็กคนละน้อยนะครับ
1: ก็เป็นเนาะได้มูลค่าทองคำก็มาด้วยแรงศรัทธานะครับ
0: ก็ราคาสูงหน่อยก็จะเต็มใบก็ขายอยู่นะครับยิ่งเหลือพื้นที่หุ้มองค์หลวงพ่อน้อยก็ต้องลุ้นว
1: ่
0: าจะเต็มองค์หรือเปล่านะครับ
1: ค่ะก็เป็นความตั้งใจดีที่ครูบาอาจารย์ท่านมอบโอกาสให้นะคะถ้าเต็มองค์แล้วคงหมดสิท
0: ธิ์ก็ยิ่งใกล้เต็มองค์ก็วัดบารมีกันนะครับราคาทองคำก
1: ็มีมากขึ้นไม่เท่ากัน
0: ขึ้นไปสูงมากนะครับส่วนการเวียนเทียนในวันวิสาขบูชา
1: การเวียนเทียนต้นไม้
0: เวียนเทียนต้นไม้ก็ตอนนี้กรมผมไม่แน่ใจเลขชื่อนะครับเขาก็โปรโมทกันในผ่านทาง Facebook บ้างผ่านทางเพจบ้างในการรณรงค์ในการเวียนเทียนด้วยต้นไม้นะครับ
1: ดีมากเน
0: า
1: ะ
0: ที่วัดสังฆทานก็จัดเตรียมต้นไม้ไว้ให้ญาติธรรมได้มาบูชาบริเวณด้านหน้าของศาลาคุณแม่บนเรือนโตมุนเตอร
1: ์ใช่ค่ะก่อนเข้าลานธรรมอะค่ะ
0: บูชามาเวียนเทียนได้นะครับจะนำกลับบ้านก็ได้เพราะว่าเราได้บูชาแล้วก็สามารถนำกลับไปปลูกที่บ้านได้
1: ก็เป็นโอกาสให้เราได้เหมือนเป็นสิริมงคลในใจเจ้าของเนาะได้เวียนสามรอบถวายเป็นพุทธบูชาแล้วก็นำไปปลูกที่บ้านท่านก็ได้หรือจะนำปล่อยไว้ที่วัดก็ได้นะคะในการตกแต่งภูมิทัศน์ก็ใช้ต้นไม้เหล่านี้แหละ
0: ครับ
1: ในการนำมาประดับตกแต่งแล้วก็ลุงไปถึงจะนำไปปลูกที่บ้านแล้วไม่พอก็ไปสร้างออกซิเจนนะไปมอบให้ไปปลูกในหน่วยงานของท่านเองนะคะหรือว่าสถานศึกษาโรงเรียนได้บ้านอันนี้ได้หมดเลยนะคะรวมถึงชุมชนในละแวกบ้านของท่านก็สร้างปลูกต้นไม้นี้เหมือนเป็นอาหารตาเนาะได้หลายอย่างเลย
0: มีให้เลือก
1: ใช่ค่ะก่อนเข้าลานธรรมอะค่ะ
0: บูชามาเวียนเทียนได้นะครับจะนำกลับบ้านก็ได้เพราะว่าเราได้บูชาแล้วก็สามารถนำกลับไปปลูกที่บ้านได้
1: ก็เป็นโอกาสให้เราได้เหมือนเป็นสิริมงคลในใจเจ้าของเนาะได้เวียนสามรอบถวายเป็นพุทธบูชาแล้วก็นำไปปลูกที่บ้านท่านก็ได้หรือจะนำปล่อยไว้ที่วัดก็ได้นะคะในการตกแต่งภูมิทัศน์ก็ใช้ต้นไม้เหล่านี้แหละ ในการนำมาประดับตกแต่งแล้วก็ลุงไปถึงจะนำไปปลูกที่บ้านแล้วไม่พอก็ไปสร้างออกซิเจนนะไปมอบให้ไปปลูกในหน่วยงานของท่านเองนะคะหรือว่าสถานศึกษาโรงเรียนได้บ้านอันนี้ได้หมดเลยนะคะรวมถึงชุมชนในละแวกบ้านของท่านก็สร้างปลูกต้นไม้นี้เหมือนเป็นอาหารตาเนาะได้หลายอย่างเลยใช่ค่ะก่อนเข้าลานธรรมอะค่ะ
0: บูชามาเวียนเทียนได้นะครับจะนำกลับบ้านก็ได้เพราะว่าเราได้บูชาแล้วก็สามารถนำกลับไปปลูกที่บ้านได
1: ้ก็เป็น

0: โอกาสให้เราได้เหมือนเป็นสิริมงคลในใจเจ้าของเนาะได้เรียนสามรอบถวายเป็นพุทธบูชาแล้วก็นำไปปลูกที่บ้านท่านก็ได้หรือจะนำถวายไว้ที่วัดก็ได้นะคะในการตกแต่งภูมิทัศน์ก็ใช้ต้นไม้เหล่านี้แหละในการนำมาประดับตกแต่งแล้วก็รวมไปถึงจะนำไปปลูกที่บ้านแล้วไม่พอก็ไปสร้างออกซิเจนนะไปมอบให้จะปลูกในหน่วยงานของท่านเองนะคะหรือว่าสถานศึกษาโรงเรียนได้บ้านอันนี้ได้หมดเลยนะคะรวมถึงชุมชนในละแวกบ้านของท่านก็สร้างปลูกต้นไม้นี่เหมือนเป็นอาหารตาเนาะได้หลายอย่างเลย
1: มีให้เลือกนะ

0: ะครับนะเวียนเทียนรอบที่2นะครับ
1: แล้วก็รอบเที่ยงคืน
0: นะอีก1รอบในการเวียนเทียนในคืนวันวิสาขบูชานี้นะครับวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคมก็ขอเรียนเชิญนะครับนะเวียนเทียนรอบที่2นะครับ
1: แล้วก็รอบเที่ยงคืน
0: นะอีก1รอบในการเวียนเทียนในคืนวันวิสาขบูชานี้นะครับวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคมก็ขอเรียนเชิญนะครับนะเวียนเทียนรอบที่2นะครับ
1: แล้วก็รอบเที่ยงคืน
0: นะอีก1รอบในการเวียนเทียนในคืนวันวิสาขบูชานี้นะครับวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคมก็ขอเรียนเชิญนะครับนะเวียนเทียนรอบที่2นะครับ
1: แล้วก็รอบเที่ยงคืน
0: นะอีก1รอบในการเวียนเทียนในคืนวันวิสาขบูชานี้นะครับวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคมก็ขอเรียนเชิญญาติธรรม
1: ท่านไว้ยังอุโบสถแก้วพระสังฆทานก็เรียนชวนนะคะสาธุชนทุกท่านได้มากราบสักการะ
0: นะครับก็นะบริเวณด้านหน้าวัดก็จะเปิดโอกาสให้ญาติธรรมได้มาส่งน้ำพระบรมสารีริกธาตุกันก็เจ้าหน้าที่ก็จะจัดเตรียมเป็นน้ำดื่มเป็นขวดๆไว้นะให้ได้บูชากัน
1: เป็นแพ็คไม่ได้ผ่านมือใครเลยนะแกะมาจากแพ็คนำมาแล้วผงน้ำแล้วก็หลวงพ่อก็อนุญาตให้นำขวดที่เรามาเทเนี่ยค่ะสะอาดบริสุทธิ์เนี่ยบรรจุน้ำที่ผ่านองค์พระบรมสารีริกธาตุแล้วนะคะนำน้ำนี้กลับบ้านไปพรมปรับพรมวิหารบ้านเรือนของท่านด้วย
0: เราจะได้เห็นองค์พระบรมสารีริกธาตุอย่างใกล้ชิด
1: ใกล้ชิดเลยนะคะ
0: ครับ
1: ในเดือนพฤษภาคมนะคะก็มีคอร์สปฏิบัติธรรมยังพอมีที่ว่างให้นะคะสำหรับคอร์สซิโนไทยตำบลทับหลวงอำเภอเมืองจังหวัดนครปฐม28ถึง30นะคะ3วันพฤหัสศุกร์เสาร์มีกระดานลงชื่อให้นะคะสำหรับท่านใดสนใจก็ลงชื่อได้ติดต่อที่พระอาจารย์เอนะคะที่081-564-8474และ062-159-2492นะคะสำหรับการสมัครคอร์สบ้านสว่างใจด้วยในเดือนมิถุนายนระบุแล้วนะคะบ้านสว่างใจหมู่4ปากช่องโคราช13ถึง17มิถุนายนมาถึงธรรมชัยสิริมงคลที่สุพรรณบุรีนะคะทราบจากประเล็กว่ามีการกำหนดวันใหม่นะคะในการปฏิบัติ7วัน19ถึง25พฤษภาคมเนื่องด้วยหลวงพ่อบัญญัติกิตติโกท่านไปร่วมงานหลวงปู่บุญมานะคะที่สกลนครก็เลยขอเลื่อนเป็น19ถึง25ก็ติดต่อที่น้องจูนได้ที่0926698821นะคะ0926698821มาถึงเดือนกลับมาถึงมิถุนายนเน
0: าะก็เวลาค่อนข้างจะเดินไวนะคร
1: ับ ค่ะอันนี้จ้างก็ทางภาครัฐและเอกชนนะคะก็มีการจัดงานฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก26มิถุนายน2569และระหว่างวันที่1มีนาคมถึง31ธันวาคม2569ค่ะและงานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ48พรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาภิมลลักษณ์พระบรมราชินีในวันที่3ถึง4มิถุนายน2569นี้นะคะหลายท่านก็ลุ้นเอ๊ะมีวันหยุดยาวไหมอะไร
0: หลายๆเพจก็ออกมานะคะไม่ดีใจแน่
1: ไม่มีนะคะ
0: ก็เอามาแก้ข่าวกันแล้วนะสำหรับท่านที่ปั่นๆหน่อยนะ
1: ใช่ค่ะวันจันทร์ว่าต้องลาพักร้อน
0: วันที่1วันที่1ก็หยุดแล้วหยุดเฉยๆวันที่2ก็ลาก็ได้อะไรอย่างเง
1: ี้ย
0: นะคร
1: ับ
0: วันที่3วันที่3ก็เป็นวันหยุดอีกนะครับมีกาลายาวนี่ก็วางแผนกันไป
1: ท่านก็วางแผนชีวิตก็เป็นเชิญชวนนะถ้าเราไม่รู้จะไปไหนวัดสังฆทานยินดีต้อนรับนะคะมาบวชเองมาปฏิบัติธรรมได้เน
0: า
1: ะ
0: ใช่ที่จะเดินทางไปต่างจังหวัดเดี๋ยวนี้ก็วัดใจกันหน่อยนะคร
1: ับ ว่าน้ำมันแ
0: พงแล้วก็น้ำมันขึ้นไปแล้วก็ลงมาทีละนิด
1: โอ้น้ำมันขึ้นแล้วลงยาก
0: ขึ้นแล้วลงยาก
1: ไม่ว่า
0: แต่แล้วก็ช่วงนี้ก็สภาวะอากาศนะครับ
1: โอ้อากาศเขาบอกว่าเข้าสู่ฤดูฝนยังเป็นทางการเมื่อวันที่15พฤษภาคมที่ผ่านมาม
0: ีการประกาศเข้าสู่สภาวะฤดูฝนแล้วหลายพื้นที่ฝนแรกมาก็อย่างหนักนะครับแล้วเป็นห่วงหลายพื้นที่ที่เคยมีประสบอุทกภัย
1: โอ้เรื่องน้ำท่วมเนาะ
0: น้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากนะช่วงนี้ก็ระวังกันด้วยนะครับพายุฝนเดี๋ยวนี้ตกทีก็ตกแบบ

0: ตกแบบเฉพาะพื้นที่แล้วก็ตกหนัก
1: เฉพาะพื้นที่ถ้าตกหนัก
0: น้ำท่วมเลยก็น้ำรอระบายนะคะยังไงก็ดูแลสุขภาพให้ปลอดภัยในเดือนมิถุนายนก็ฝากประชาสัมพันธ์นะคะวันที่14มิถุนายนที่หลวงพ่อพระครูปลัดพลินทร์ศรีวัฒโนนะคะหลวงพ่อจะไปแสดงธรรมในวันที่14มิถุนายนเดือนหน้านี้นะคะณหอประชุมธรรมวิจิตรณลักลาดพร้าว10นะคะลาดพร้าวซอย10ในเวลา14นาฬิกานะมีภาพตอนนี้แจ้งประชาสัมพันธ์ล่วงหน้านะคะจะได้วางแผนในการไปร่วมฟังธรรมแล้วก็มีอีกหนึ่งงานในการทอดผ้าป่าเพื่อนำปัจจัยในการทอดผ้าป่านะคะสำหรับโรงพยาบาลวัดเขาสุกิมนะคะซึ่งสร้างเมื่อปีพุทธศักราช2524ก็ในวันพฤหัสบดีที่8มิถุนายนนี้จะมีการทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อนำปัจจัยในการจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์แล้วก็เป็นทุนในการดำเนินงานของทางโรงพยาบาลด้วยนะคะท่านสามารถร่วมบุญผ่านบัญชีธนาคารกรุงเทพชื่อบัญชีโรงพยาบาลวัดเขาสุกิมนะคะชื่อบัญชีวัดเขาสุกิมธนาคารกรุงเทพบัญชีเลขที่290-412-2914 290-412-2914ค่ะในวันพฤหัสบดีที่18มิถุนายนเดือนหน้านะคะโดยครูบาอาจารย์เมตตาบรมงานประธานกิติมศักดิ์ฝ่ายสงฆ์พระครูปัญญาวราภรหลวงปู่ประเวศปัญญาทโรประธานฝ่ายสงฆ์พระครูวิบูลธรรมโอภาสท่านเจ้าคณะอำเภอสอยดาวฝ่ายธรรมยุทธ์เจ้าวาดวัดเขาสุกิมและประธานฝ่ายคารวะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีนายมนต์สิทธิ์ไพศาลธนวัฒน์นะคะก็เรียนเชิญชวนให้ได้ร่วมบุญสร้างกุศลว่าการนะสตปัจจัยเรื่องของโรงพยาบาลอานิสงส์ให้เรื่องของสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะ
1: ครับก็สแกน QR code ได้นะฝั่งบนหน้าจอหรือว่าจะเข้าไปเสิร์ชใน Facebook ก็ได้นะครับก็มีขึ้นประชาสัมพันธ์อยู่สำหรับบัญชีของโรงพยาบาลวัดเขาสุกิมนะครับก็เดือนมิถุนายนตักบาตรพระกรรมฐานก็เสาร์ที่2ของเดือนที่วัดสังฆทานนะครับก็มาร่วมทำบุญตักบาตรกันนะครับ
0: ก็มีก็ในหลายๆท่านก็ชมทราบเขาทางงานบุญผ่านทางเพจ Facebook นะคะวัดสังฆทานหลวงพ่อสนองกตปุญโญ
1: นะคร
0: ับ ก็ไปกดติดตามได้นะคะที่
1: www.วัดสังฆทาน.com
0: ใช่ค่ะ
1: ก็เข้าไปใน Google Chrome นะครับก็พิมพ์คำว่าวัดสังฆทานก็ได้หรือว่าสถานีวิทยุวัดสังฆทานนะครับเขาจะขึ้นมาเป็นเพจของวัดสังฆทานวัดสังฆทาน .com นะก็เข้าไปฟังวิทยุได้นะครับตลอด24ชั่วโมงหรือว่าจะเข้าไปในปุ่มโฮมก็ฟังวิทยุดูทีวีได้นะครับสำหรับ www.วัดสังฆทาน.com วิทยุก็สามารถพับเก็บลงมาได้นะเสียงไม่หายนะครับน
0: ะ
1: ท่านสามารถเล่นอย่างอื่นได้นะจะเล่น LINE เล่น Messenger นะครับเสียงวิทยุก็ยังคงดังอยู่นะครับสำหรับเพจwww.วัดสังฆทาน.com
0: วัดสังฆทานหลวงพ่อสนองกตปุญโญ
1: นะคร
0: ับ ก็ไปกดติดตามได้นะคะที่
1: www.วัดสังฆทาน.com
0: ใช่ค่ะ
1: ก็เข้าไปใน Google Chrome นะครับก็พิมพ์คำว่าวัดสังฆทานก็ได้หรือว่าสถานีวิทยุวัดสังฆทานนะครับเขาจะขึ้นมาเป็นเพจของวัดสังฆทานwwwsangathan.com นะก็เข้าไปฟังวิทยุได้นะครับตลอด24ชั่วโมงหรือว่าจะเข้าไปในปุ่มโฮมก็ฟังวิทยุดูทีวีได้นะครับสำหรับ www.wwwsangathan.com วิทยุก็สามารถพับเก็บลงมาได้นะเสียงไม่หายนะครับน
0: ะ
1: ท่านสามารถเล่นอย่างอื่นได้นะจะเล่น LINE เล่น Messenger นะครับเสียงวิทยุก็ยังคงดังอยู่นะครับสำหรับเพจwww.วัดสังฆทาน.com
0: วัดสังฆทานหลวงพ่อสนองกตปุญโญ
1: นะคร
0: ับ ก็ไปกดติดตามได้นะคะที
1: ่ www.วัดสังฆทาน.com
0: ใช่ค่ะ
1: ก็เข้าไปใน Google Chrome นะครับก็พิมพ์คำว่าวัดสังฆทานก็ได้หรือว่าสถานีวิทยุวัดสังฆทานนะครับเขาจะขึ้นมาเป็นเพจของวัดสังฆทานwwwsangathan.com นะก็เข้าไปฟังวิทยุได้นะครับตลอด24ชั่วโมงหรือว่าจะเข้าไปในปุ่มโฮมก็ฟังวิทยุดูทีวีได้นะครับสำหรับ www.wwwsangathan.com วิทยุก็สามารถพับเก็บลงมาได้นะเสียงไม่หายนะครับ

0: นะ
1: ท่านสามารถเล่นอย่างอื่นได้นะจะเล่นไลน์เล่น Messenger นะครับเสียงวิทยุก็ยังคงดังอยู่นะครับสำหรับเพจwww.wasangkathan.com
0: วัดสังฆทานหลวงพ่อสนองกตปุญโญ
1: นะคร
0: ับ ก็ไปกดติดตามได้นะคะที่
1: www.wasangkathan.com
0: ใช่ค่ะ
1: ก็เข้าไปใน Google Chrome นะครับก็พิมพ์คำว่าวัดสังฆทานก็ได้หรือว่าสถานีวิทยุวัดสังฆทานนะครับเขาจะขึ้นมาเป็นเพจของวัดสังฆทานwasangkathan.com นะก็เข้าไปฟังวิทยุได้นะครับตลอด24ชั่วโมงหรือว่าจะเข้าไปในปุ่มโฮมก็ฟังวิทยุดูทีวีได้นะครับสำหรับ www.wasangkathan.com วิทยุก็สามารถพับเก็บลงมาได้นะเสียงไม่หายนะครับน
0: ะ
1: ท่านสามารถเล่นอย่างอื่นได้นะจะเล่น LINE เล่น Messenger นะครับเสียงวิทยุก็ยังคงดังอยู่นะครับสำหรับเพจwww.wasangkathan.com นะครับอันนี้

0: มนต์เจริญพุทธมนต์แล้วก็การสวดมนต์ทำวัดจบก็จะมีการนะแสดงธรรมโดยครูบาอาจารย์ให้กรรมฐานนะคะพระอาจารย์ติและกัตตารโคต่อด้วยพระอาจารย์ชัยชนะสุทธิสัตโธเมตตาแสดงธรรมส่วนในวันพรุ่งนี้วันอาทิตย์นะคะพระอาจารย์ติและกัตตารโคเมตตาแสดงธรรมค่ะอาฟาพุทธศาสนาสุภาษิตไว้อัคคัสสะทาตาลปเตปุณณคังนะคะผู้ให้สิ่งที่เลิศย่อมได้สิ่งที่เลิศตอบแทนแต่วันนี้รายการแอธิธรรมยามบ่ายโดยดิฉันวรนาถโรสนานา
1: ถผมบุญทรงรัตนพงศ์
0: พร้อมทีมงานลาไปก่อนนะคะขอความสุขความเจริญจงมีแด่ทุกท่านสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ขอบคุณค่ะ
1: สวัสดีคุณเอิญครับ
2: ขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมทำบุญซ่อมหลังคาอุโบสถแก้ววัดสังฆทานท่านสามารถร่วมบุญได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาเดอะคริสตัลราชพฤกษ์บัญชีออมทรัพย์เลขที่408-447-4704 408-447-4704

ือขวาวางมือซ้ายผมไม่พ้นมือชนกันตั้งกายตรงๆตั้งหน้าตรงๆตั้งใจสงบใจสักพักมีสติระลึกรู้กายใจของเราภาวนาว่าพุทโธพุทลมเข้าโธลมออกหายใจเข้านึกพุทหายใจออกนึกโธหายใจเข้าพุทหายใจออกโธพุทลมเข้าโธลมออกทำความรู้สึกไว้ที่สองช่องจมูกของเราตั้งสติตั้งสมาธิไว้ทุกลมหายใจเข้าออกพยายามละปล่อยวางความคิดนึกเรื่องราวต่างๆให้หมดไปจากใจเราเรื่องเก่าๆเราก็ไม่เก็บมาคิดเรื่องใหม่ก็ไม่นึกถึงหลับตานึกเห็นหน้าตัวเองหลับตานึกเห็นจมูกหายใจเข้าออกจำใบหน้าจำจมูกของเราไปหายใจเข้าแล้วพูดหายใจออกแล้วโทติดไว้ที่สองช่องจมูกจนกว่าใจจะสงบหลับตาเห็นหน้าเห็นจมูกของเราหลับตาสว่างนึกถึงหน้านึกจมูกของเราหายใจเข้าพูดหายใจออกโทพูดลมเข้าโทลมออกจนกว่าใจจะสงบการที่เราได้มาทำบุญปฏิบัติธรรมเราก็จะพบความสุขด้วยการทำใจการที่เรามาทำบุญทุกอย่างก็คือทำใจให้ดีนั่นเองไม่ต้องการทำใจให้เสียเหมือนเราจะกินข้าวเราก็ต้องการอาหารดีอาหารที่รสอร่อยอาหารที่ประณีตเราต้องการกินน้ำก็ต้องกินน้ำบริสุทธิ์กินน้ำไม่มีเชื้อโรคกินน้ำไม่มีความสกปรกการทำใจของเราให้มีความสุขก็คือการต้องทำใจไม่มีความปรุงแต่งคิดนึกวุ่นวายใจเป็นห่วงกังวลก็พยายามตัดใจปล่อยวางความปรุงแต่งเรื่องราวต่างๆในอารมณ์ของเราไม่ให้มีในหัวใจเราได้เท่าไหร่เราก็จะพบบุญมากเท่านั้นบุญคือใจเย็นบุญคือใจดีบุญคือใจหนักแน่นบุญคือใจไม่โกรธบุญใจไม่โกรธบุญใจไม่โลภบุญใจไม่หลงบุญไม่เกลียดบุญไม่ชังบุญไม่อิจฉาริษยาใครบุญไม่เอาเปรียบใครบุญเป็นผู้เสียสละบุญเป็นผู้ให้บุญไม่พยาบาทอาฆาตไม่จองเวรไม่มีศัตรูไม่ชิงดีไม่ชิงเด่นไม่ว่าร้ายใครบุญมีแต่ให้สุขทั้งกายทั้งวาจาทั้งใจไม่พูดเป็นอัปมงคลไม่ทำอะไรที่เป็นทางเสื่อมเสียแก่ตนเองและผู้อื่นบุญจึงชื่อว่าหยุดยั้งชั่งใจการมาวัดเนี่ยเราจะเห็นบุญทันทีว่าคือเรามาสบายใจมาหยุดคิดมาหยุดนึกมาหยุดทำลายหัวใจตัวเอง

ทำลายหัวใจตัวเองให้เศร้าหมองทำลายหัวใจตัวเองให้ขุ่นมัวทำลายตัวใจตัวเองให้หนักให้เราร้อนให้ปวดร้าวบุญไม่ทำลายหัวใจตัวเองบุญมีแต่ยกย่องจิตตัวเองให้สู่อารมณ์ธรรมอารมณ์ที่เป็นกุศลเขาเรียกสวรรค์ในหัวใจนิพพานดับความผ่านในหัวใจดับความเป็นคนผ่านหาเรื่องใส่ร้ายคนอื่นหาเรื่องเถียงกับคนอื่นหาเรื่องทะเลาะกับคนอื่นหาเรื่องโกรธเกลียดกับคนอื่นนิพพานแปลว่าหยุดการเป็นคนผ่านหยุดความเป็นผู้ร้ายในหัวใจโจรผู้ร้ายที่มันไปปล้นค่าของมันผู้ร้ายในใจมาก่อนมันคิดไม่พอใจพยาบาทอาฆาตความโลภโกรธหลงไม่เกิดขึ้นในหัวใจของโจรก่อนเมื่อก่อนเป็นเด็กเป็นน้อยหัวใจเหมือนพวกเราอย่างนี้แหละแต่เมื่อเขาไม่คบกับบุญเมื่อเขาไม่คบกับบุญเขาคบกับโจรเขาก็เลยคิดแต่มองคนอื่นเป็นศัตรูคิดแต่จะทำร้ายคนอื่นแต่ผลที่สุดก็คือเขาทำลายตัวเขาเองเขาต้องถูกฆ่าเขาต้องติดคุกติดตารางเขาต้องเสียชื่อเสียงเสียวงตระกูลต้องน้ำตาตกไหนเพราะเขาทำใจไม่เป็นบุญฉะนั้นบุญเป็นผู้สร้างสมอารมณ์ให้เกิดความดีใจดีที่ตนเองทำดีหายใจก็พุทธหายใจออกก็โทมีแต่พุทโธอยู่เรื่อยๆบาปจะไม่เข้ามาแทรกซ้อนหัวใจหัวใจของชายคนนั้นหัวใจของหญิงคนนั้นจะไม่ต้องระทมขมขื่นเลยในชีวิตนี้เพราะบุญเป็นผู้ตกแต่งให้เพราะเราศรัทธาในกองบุญกุศลที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนที่อบรมให้เราเกิดความสงบสุขฉะนั้นการมาวัดเราจึงมาเริ่มต้นชีวิตด้วยการสวดมนต์ภาวนาให้ทานรักษาศีลเจริญสมาธิให้ใจเราสงบไม่ต้องการทำลายทั้งเราและไม่ต้องการทำลายทั้งเขาขอให้ทุกคนเราจงอยู่เย็นเป็นสุขให้มีเมตตาต่อกันไม่คิดประทุษร้ายกันแกล้งชิงดีชิงเด่นให้เขาลำบากแต่หวังให้ตัวเองสบายไม่มีใครต้องการความรักความสงสารให้เปรียบเหมือนแม่สงสารบุตรต้องแผ่เมตตาให้แม่สงสารบุตรเช่นเดียวกันอย่างนั้นแม่ย่อมแผ่เมตตาให้ลูกอยู่เย็นเป็นสุขมีความสวัสดีไม่ให้มีความลำบากไม่มีความทุกข์ไม่มีความวิบัติเลยเพราะความเป็นผู้มีเมตตาแต่แม่เพียงแผ่เมตตาให้แค่ลูกไม่ได้แผ่ให้คนอื่นฉะนั้นการเป็นผู้ปฏิบัติธรรมจึงมีเมตตาดุจดังน้ำในมหาสมุทรหรือดุจดังน้ำฝนที่ว่าตกลงมาแล้วไม่เลือกทุกคนจะคนดีคนชั่วคนจนคนมีน้ำฝนตกมาแล้วเย็นทุกคนให้กับความชุ่มเย็นไม่เคยลำเอียงฝนไม่เคยลำเอียงกับคนดีคนชั่วตกมาแล้วให้เย็นทุกคนฉะนั้นธรรมะคำสอนพระพุทธเจ้าจึงเป็นธรรมที่ให้ทุกคนร่มเย็นเป็นสุขสงบเราจะทำหรือไม่ทำเราจะเชื่อหรือไม่เชื่อนั่นเป็นเรื่องของตัวเราฉะนั้นการเข้ามาหาธรรมะการเข้ามาวัดจึงเป็นการเสริมสร้างศรัทธาบารมีให้แก่เราได้เป็นคนที่มีความสุขมีความพ้นทุกข์ไม่มีความเดือดร้อนที่จะเกิดขึ้นกันในอนาคตของเราการทำความดีจึงเป็นหลักยึดเหนี่ยวที่ให้ใจของเรานั้นมั่นคงเชื่อมั่นในการกระทำดีของตัวเองพอเราถ้ามีพระเป็นที่พึ่งแล้วบุคคลนั้นย่อมมั่นใจในการทำดีของตัวเองกล้าทำการดำเนินชีวิตแต่คนเราไม่มีความมั่นใจในตัวเองย่อมขาดศีลขาดธรรมย่อมเดินไม่ตรงทางย่อมไม่มั่นใจในการดำรงชีวิตของ
ตัวเองฉะนั้นหลักคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงเป็นที่ยึดเหนี่ยวจึงเป็นที่พึ่งทางใจให้ทุกคนเราเกิดมานั้นเป็นที่พึ่งแล้วมีความสุขได้ฉะนั้นการที่เราจะมีชีวิตอยู่ในครั้งนี้ชีวิตในวันนี้เราควรหาธรรมะแสวงหาธรรมะคือความสงบใจคือความเย็นใจคือความสบายใจคนมีเงินมีทองแต่ร้อนใจคนมีเงินมีทองแต่พิการทางใจคนมีเงินมีทองแต่ใจบาปหยาบช้าเขาก็สู้กับคนที่พอมีพอกินมีธรรมะที่เย็นกายเย็นใจมีความสุขไม่ได้เพราะอะไรเพราะเขาเชื่อเขาศรัทธาเขาเลื่อมใสเขามีเหตุผลที่เขาจะเข้าถึงธรรมะคำสอนพุทธเจ้าเขาได้ปฏิบัติให้กับตัวเองฉะนั้นการปฏิบัติให้ตัวเองนั้นเป็นหลักที่เราจะยืนยันตัวเองแล้วว่านี่แหละปัจจตังเราภาวนาเมื่อไรเราก็สงบเมื่อนั้นเราภาวนาเมื่อไรเราก็มีสุขเมื่อนั้นเราทำบุญเมื่อไรเราดีใจเมื่อนั้นเราทำบาปเมื่อไรเราเสียใจเมื่อนั้นเราชมเขาดีใจเราดีเราติเขาไม่ดีใจเราเสียเราพูดเขาดีใจเราดีเราด่าเขาไม่ดีใจเราเสียฉะนั้นขึ้นอยู่กับใจเราทั้งหมดให้เขาก็คือให้ตัวเองให้เขาคือให้เราให้เราคือให้เขาการทำความดีนี่คือให้แก่ตัวเองการชมคนอื่นดีคือชมตัวเองการติคนอื่นไม่ดีคือการติเตียนตัวเองการโกรธเกลียดคนอื่นให้จิตใจเล่าร้อนก็คือการโกรธเกลียดใจตัวเองให้เล่าร้อนฉะนั้นการแผ่เมตตาคนอื่นมีความสุขทุกทั่วหน้าก็คือย้อนกลับมาแผ่เมตตาให้ตัวเองมีความสุขทุกวันนั่นเองคนโกรธเขาทุกวันเกลียดเขาทุกวันอิจฉาพยาบาทเขาทุกวันตลอดวันตลอดคืนไม่ยอมมีธรรมะไม่ยอมเจริญเมตตาไม่ยอมให้อภัยเขาจะร้อนใจอยู่ตลอดวันเขาจะไม่พบความสุขเลยในชีวิตนี้เพราะน้ำใจเขาไหลเมตตาเขามีตะไคร้สมอยู่ในอกเขาตลอดวันตลอดคืนเขาจะพบความสุขได้อย่างไรเราเขาจะไม่พบความสุขเลยในเมื่อเขาทำใจให้สงบทำใจให้เย็นไม่ได้ฉะนั้นถ้าเราต้องการหาความสุขเราต้องสร้างหัวใจเรานั้นให้มีบุญให้มีศีลให้มีทานให้มีภาวนาไม่โกรธไม่เกลียดไม่ชังใครนั่นแหละหัวใจเราจึงจะเป็นหัวใจที่มีความสุขเป็นบุญกุศลใจประเสริฐคนมีน้ำใจประเสริฐคนมีน้ำใจเลิศเป็นคนมีคุณธรรมสิ่งนี้เป็นของหาได้ยากจริงเลยสำหรับหัวใจคนคนจะไม่เคยอิจฉาใครเลยเนี่ยหาได้ยากคนจะไม่โกรธใครเลยเนี่ยหาได้ยากคนจะไม่พยาบาทใครเลยเนี่ยหาได้ยากคนจะไม่เกลียดไม่ทำอะไรใครเลยให้เดือดร้อนให้เกิดทุกข์ได้เลยนั้นหาได้ยากแต่ถ้าบุคคลใดมีสติสัมปชัญญะพยายามปกครองใจตัวเองว่าสิ่งที่ไม่ดีนี่คือทุกข์เราจะไม่ให้เกิดมันบ่อยนักความโกรธเราจะไม่ให้เกิดมันบ่อยนักเพราะมันทำลายหัวใจเราความอิจฉาริษยาจะไม่เกิดในหัวใจเราบ่อยนักเพราะเรามองคนอื่นในแง่ไม่ดีใจเราเป็นทุกข์เศร้าหมองน่าละอายใจเราก็จะพยายามหยุดยั้งทำสติพุทโธภาวนาด้วยการหยุดความโกรธความเกลียดความชังอิจฉาริษยาซึ่งเห็นเขาดีแล้วเราก็จะทำใจชอบใจว่าเออธรรมะคำสั่งสอนพุทธเจ้าในประเสริฐนะคนทำดีแล้วกลับได้ดีคนทำชั่วก็รับผลกรรมเราก็วางเฉยเสียไม่ใช่สมน้ำหน้าว่าให้มันพ้นหรือให้มันเป็นทุกข์ไปคนทำความดีก็ดีใจที่เขาได้ดีคนทำไม่ดีเราก็สงสารแผ่เมตตาให้เขาช่วยเขาไม่ได้เราก็วางเฉยเมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วใจอย่างนี้หรอกจึงจะเป็นธรรมะใจบุคคลนี้ย่อมไม่ตกต่ำ
ไม่ตกไปในที่ชั่วเรียกใจอริยะเจ้าใจอริยะเจ้าทำไมจึงไม่ตกนรกใจในอริยะเจ้าเนี่ยนะแม้แต่ดื่มน้ำเมาก็ไม่เมาเขาบอกโสดาบันเนี่ยดื่มน้ำเมาก็ไม่เมาเพราะท่านไม่ยินดีในการดื่มน้ำเมาการเสพติดการให้โทษของพระโสดาบันนี้จะไม่เกิดขึ้นเพราะท่านมีสติสมบูรณ์การที่จะหลงไปผิดลูกเขาเมียเขาก็ไม่มีเกิดขึ้นเพราะโสดาบันมีสติสมบูรณ์ยินดีในครอบครัวตัวเองพระโสดาบันจะไปโกรธไปเกลียดไปชังใครก็ไม่เกิดขึ้นเพราะมีเมตตาสงสารคนเขาเราเหมือนกันมันจะตนีในการทำทานแม้แต่ยากจนก็เถือเนื้อตัวเองทำบุญได้เพราะเชื่อวัดกายไม่ใช่กายตัวเองและอาศัยรูปนี้มาเกิดฉะนั้นโสดาบันจึงไม่เสียดายไม่ตดีในการให้ทานทั้งหมดฉะนั้นน้ำใจของโสดาบันจึงประเสริฐเกิดมาแล้วจึงไม่ตกนรกไม่ไปอบายจึงไม่โกรธใครไม่เกลียดไม่อิจฉาริษยาใครมีแต่เมตตาว่าให้โลกนี้อยู่เย็นเป็นสุขฉะนั้นธรรมะคำสั่งสอนของพุทธเจ้าถ้าใครได้ปฏิบัติแล้วเท่ากับพัฒนาโลกนี้ให้เจริญเท่ากับพัฒนาแก้ไขโลกนี้ไม่ให้มีคนเกลียดกันอิจฉาริษยากันชอบโกงกันลักขโมยชิงดีชิงเด่นฆ่ากันเบียดเบียนกันให้ร้ายป้ายสีกันธรรมะคำสอนพระเจ้าในจึงจัดสรรจิตใจทุกคนให้อยู่ในระดับที่เป็นอริยะหรือมนุษย์สัตเทโวหรือเป็นมนุษย์สมบัติที่สมบูรณ์จะพัฒนาอยู่ขั้นนี้แล้วโลกนี้ก็จะอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขครอบครัวใดถ้าพัฒนาจิตใจเข้าถึงศีลให้เข้าถึงฐานสมาธิแล้วครอบครัวนั้นไม่มีใครทะเลาะกันไม่เบื่อหน่ายในการเป็นอยู่ซึ่งอยู่ด้วยกันแต่ครอบครัวใดไม่มีศีลธรรมครอบครัวนั้นก็ย่อมเบื่อหน่ายไม่อยากจะอยู่เป็นผู้เป็นคนเพราะอะไรเพราะไม่มีอะไรสบายทุกคนก็ไม่มีเมตตาต่อกันฉะนั้นเราต้องเจริญธรรมะคำสั่งสอนพุทธเจ้าให้มากขึ้นพุทโธให้มากขึ้นธัมโมให้มากขึ้นสังโฆให้มากขึ้นใจเราจะได้เป็นบุญใจเราจะได้เป็นกุศลบุญย่อมนำพาให้ทุกคนเราเป็นสุขบาปย่อมนำพาให้ทุกคนเป็นทุกข์ฉะนั้นเราจงละบาปบำเพ็ญบุญเจริญกุศลภาวนาให้มากขึ้นมากขึ้นเราจะได้พบความสุขในชีวิตปัจจุบันในชาตินี้ฉะนั้นการที่เรามาวัดนี้เราก็มาเพื่อสร้างบารมีเสริมคุณธรรมของเราให้ใจของเราเนี่ยพ้นทุกข์ดับทุกข์พ้นจากความร้อนอกร้อนใจให้เหลือแต่ความเย็นใจเป็นสุขใจความเศร้าโศกทั้งหลายความคับแค้นใจทั้งหลายให้อันตรธานหายไปเหลือแต่ความสุขสงบที่เราต้องการดังที่มนุษย์ปรารถนาที่สุดคือความสุขใจ

ฟังรู้เรื่องไหมโยมทำใจสงบหรือเปล่าฟังธรรมะต้องให้ใจสงบเนี่ยจะเป็นบุญฉลาดในการฟังเข้าวัดมาแล้วหงุดหงิดรำคาญอยากกลับบ้านนั่งปวดนั่งเมื่อยไม่ได้อะไรเลยธรรมะไม่เข้าหูเรียกว่าฟังทะลุหูซ้ายเข้าหูซ้ายทะลุหูขวาเรียกว่าเหมือนคนที่ไม่ได้รับรสอะไรเลยเหมือนคนกินอาหารเขาบอกเหมือนไอ้เข้กินอะไรก็ไม่อร่อยลิ้นมันไม่มีคนที่ฟังธรรมะไม่สงบมาวัดแล้วไม่สงบก็เหมือนไอ้เข้กินอาหารแล้วไม่อร่อยมันไม่มีลิ้นคนฟังแล้วไม่มีความสุขไม่เกิดปัญญาเขาบอกเหมือนเป่าปีให้ควายหัวกวางมันไม่ไพเราะเลยมันไม่สนุกมันไม่อยากเต้นอยากลำเลยเพราะมันก็กินหญ้าของมันไปเพราะมันไม่สนุกคนเป่าปีบอกว่าเพราะทับตายแต่ไอ้ควายมันกวางไม่สนุกเลยเพราะมันไม่รู้เรื่องคนที่ฟังธรรมะก็ฟังพระเทศไปเทศไปคนฟังไม่รู้เรื่องเลยไม่เข้าใจเลยเหมือนเช่นเดียวกันไม่ได้รับความสุขเลยฉะนั้นฟังธรรมะปฏิบัติธรรมะไปด้วยเนี่ยจะทำให้เราเนี่ยปลดเปลื้องหนี้สินเราได้ปลดเปลื้องใจของเราที่มันเป็นทุกข์ปลดเปลื้องใจของเราที่มันกังวลปลดเปลื้องใจของมันที่มันสงสัยมีความไม่สบายใจอะไรๆมันก็ค่อยๆปลดไปเหมือนกับเรามาอาบน้ำไม่มีผิดมาควังธรรมะมาปฏิบัติธรรมะเหมือนกับมาอาบน้ำชำระร่างกายให้สะอาดย่อมได้รับผลเช่นเดียวกันเราก็ควังบ่อยๆปฏิบัติบ่อยๆชำระกายบ่อยๆมันก็สะอาดไปเองมันก็เพิ่มขึ้นความรู้นี่มันไม่ได้สูญเสียอะไรไปฉะนั้นมีแต่กำไรชีวิตการเข้ามาหาธรรมะไม่มีขาดทุนไม่เหมือนกับไปลงทุนอย่างอื่นไปลงทุนอย่างอื่นยังมีขาดทุนมีกำไรมีดีใจเสียใจแต่มาลงทุนประพฤติปฏิบัติธรรมะมีแต่กำไรมีแต่สุขใจไม่มีความผิดหวังเราก็ต้องพยายามฝึกของเราถ้าเราอยากได้ชีวิตในเรามีความสุขอยากพบแต่สิ่งที่ดีเราต้องเจริญธรรมะให้เกิดขึ้นในใจเราให้เป็นผู้ปฏิบัติธรรมนั่นจึงจะพบความสุขแต่ถ้าเราไปคบค้ากับสิ่งที่ไม่ดีแล้วมันก็มีแต่ผลเสียคบคนเจ้าชู้คบคนเล่นการพนันคบคนเป็นนักเลงสุราคบคนพูดมากกว่าทำมากคบคนจ่ายมากกว่าได้มากกว่าทำมากคบคนเที่ยวกลางคืนคนชอบสนุกเมื่อเราคบสิ่งนั้นแล้วเนี่ยไม่มีอะไรที่จะเกิดเป็นผลดีแก่เราเลยฉะนั้นเราต้องคบสัตบุรุษคือคบคนดีไม่คบคนพูดมากให้ร้ายผู้อื่นคบคนมีสัจธรรมไม่ดื่มน้ำเมาไม่เจ้าชู้ไม่เล่นการพนันไม่หาเรื่องให้ร้ายแก่คนอื่นคบคนมีศีลธรรมที่รับความสุขสงบที่จะให้แก่ตัวเองเมื่อเราครบอย่างนั้นแล้วธรรมะก็ย่อมเจริญย่อมงอกงามแก่ตัวเราเราจะไม่พบความทุกข์เลยถึงจะมีความทุกข์ก็แก้ปัญหาตกเขาเรียกว่าครบคนซื่อน่ะดีกว่าครบคนคดคนโกงถ้าเราครบคนคดคนโกงโกงพ่อโกงแม่เขาได้เขาก็โกงเราได้โกหกพ่อแม่เขาได้เขาก็โกหกเราได้เขาด่าว่าตีพ่อแม่ได้ทำร้ายพ่อแม่ได้เขาก็ทำเราได้ฉะนั้นเราก็ต้องเลือกคบคนมีคุณธรรมมีความกตัญญูเราก็จะได้ความสุขความเจริญมีเชื้อติดหรือว่ามีเชื้อสายหรือมีความซึมซึ้งกันไปฉะนั้นการที่เรามาวัดเนี่ยเรามาคบคนดีมาคบคนมีศีลธรรมมาหาที่พึ่งทางใจ
ไม่มีใครเมาวัดไม่มีใครมาเปิดบ่อนการพนันในวัดมีแต่ทุกคนเราเนี่ยเห็นว่าอะไรไม่ดีเท่ากับการฝึกใจเพราะอะไรเพราะว่าอะไรมันก็ออกไปไม่ได้อะไรมันก็ออกไปไม่ได้บุญเท่านั้นที่ออกไปได้แค่แหวนเงินทองก็ออกไปไม่ได้แม้แต่ร่างกายเราก็ออกไปไม่ได้จะได้แต่การทำดีไว้เท่านั้นเองสิ่งอื่นเอาออกไปไม่ได้ทั้งหมดโสดาบันยังเขื่อนเนื้อให้พระถวายพระเพราะรู้ว่ามันไม่ใช่กายเขาเขาให้ความสุขกับคนอื่นแล้วความสุขก็ย่อมเกิดกับตัวเองฉะนั้นมาวัดเราก็มาเสียสละมาทำความดีให้กับตัวเองมาเพ่งโทษตัวเองมาเจริญคุณให้ตัวเองว่าอะไรมันดีอะไรมันไม่ดีก็ที่ไม่ดีก็แกะออกไปที่ไม่ดีก็แกะออกไปไอ้ที่ยังไม่พอที่ยังไม่ดีก็เอามาใส่ให้ตัวเองทานยังไม่พอใส่ทานให้ศีลยังไม่พอทำใจให้สงบ

าธิยังไม่เคยทำก็ฝึกให้เกิดขึ้นเอาดีมาใส่ใจเราเอาไม่ดีออกจากใจเราเรียกมาวัดวัดเราออกไปไอ้ที่ยาวก็ตัดไอ้ที่ยาวก็บันไอ้ที่สั้นก็ต่อไอ้ที่ยาวก็บันเช่นกิเลสมันยาวโลภโกรธหลงมันยาวตัณหามันยาวก็ตัดให้มันสั้นไอ้ที่ยาวก็ไอ้ที่ยาวก็บันเนี่ยบันตัดถอนกิเลสออกไปตัดถอนกตัณหาออกไปไอ้ที่สั้นก็ต่อบุญเราสั้นบุญเราน้อยก็ทำบุญให้มากขึ้นศีลเราไม่มีก็ต่อศีลเสียมีศีลข้อเดียวก็มาต่อถ้าสองข้อมีสองข้อก็มาต่อถ้าสามข้อมีสามข้อก็มาต่อถ้าสี่ข้อมีสี่ข้อก็มาต่อห้าข้อมีห้าข้อก็มาต่อหกข้อเจ็ดข้อแปดข้อพอได้แปดข้อก็สมบูรณ์หรือได้ห้าข้อก็สมบูรณ์เหี่ยวยาวให้บานสั้นให้ต่อไว้อย่างนั้นถ้าเราได้ครบนี้เราก็มนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินิพพานสมบัติต่อศีลต่อธรรมเป็นอย่างนั้น

พวกเราได้มีโอกาสได้มาประพฤติธรรมปฏิบัติธรรมในการเจริญกุศลหรือสร้างมหากุศลให้แก่ตัวเองด้วยการอุทิศน้อมด้วยกายวาจาและใจเพื่อการอุทิศให้เป็นธรรมบูชาหรือปฏิบัติบูชาการที่เราได้มาเข้าวัดถือศีลฟังธรรมปฏิบัติธรรมนั้นเรียกว่าต่อชะตาชีวิตต่ออายุธรรมเรียกว่าสะเดาะเคราะห์ต่อชะตาหรือกำจัดทุกข์กำจัดภัยพิบัติที่เกิดขึ้นกับตัวเราเรียกว่ามาเจริญมงคลให้กับตัวเองว่าเสริมมงคลเจริญมงคลให้เกิดขึ้นแก่กายใจของเราคนทำความดีนี่แหละที่จะเป็นผลลัพธ์ให้ผลแก่ผู้ทำเราจะสังเกตได้ง่ายๆว่าบุญเนี่ยทำแล้วได้กับเราหรือไม่เราจะไปสวรรค์ได้หรือไม่เราจะพ้นนรกได้หรือไม่เราจะไปถึงนิพพานได้หรือไม่ก็สังเกตการทำใจของเราปัจจุบันว่าเรามาวัดนะเราไม่โกรธนี่เราได้แล้วการมาวัดเราไม่โลภเราไม่หลงเรามีสติภาวนาพุทโธอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกเรียกว่าเราไม่หลงไม่หลงก็ไปถึงสวรรค์ถึงนิพพานได้สวรรค์ที่เห็นง่ายๆอยู่ก็คือว่ามาวัดแล้วสบายใจมาวัดแล้วเกิดศรัทธาเกิดปีติเกิดสมาธิเกิดความสบายใจจะกินจะเดินจะนั่งจะนอนก็มีความสบายใจไม่ขัดข้องไม่หมองใจไม่ทุกข์ใจไม่ระทมขมจืดคืนไม่คับแคบใจไม่วุ่นวายไม่สับสนจะมองไปทางเดียวว่าทำดีเท่านั้นที่จะช่วยตัวเองทำดีคือให้กายวาจาใจของเราสงบสงบเท่าไหร่ก็เยือกเย็นเท่านั้นความสงบไม่ต่างอะไรกับพระอาทิตย์

ความสงบไม่ต่างอะไรกับพระอาทิตย์พระอาทิตย์ที่คล้อยแสงหรือยามขึ้นแสงตอนเช้าหรือยามตกดินอากาศทุกอย่างก็จะเยือกเย็นสงบยามเช้าทุกคนก็สงบยามเย็นทุกคนก็สงบเพราะอะไรมันไม่เล่าร้อนเมื่อยามตื่นนอนทุกคนก็สงบยามจะนอนหลับทุกคนก็สงบยามกินอิ่มทุกคนก็สงบเมื่อสงบอย่างนั้นก็เรียกว่าเกิดความสุขเกิดพลังทางใจการมาวัดรวมทุกสิ่งทุกอย่างซึ่งเป็นความสงบอย่างนั้นยังไม่เท่ากับเรามาสงบใจสงบใจนี้ไม่มีอะไรที่จะเกินกว่าสงบแล้วก็เกิดความสบายใจเกิดความสุขเกิดการรู้การเห็นเกิดความเข้าใจในชีวิตในความรู้สึกของตัวเองว่าทำอย่างนี้ได้อะไรขึ้นมามานั่งหลับตาภาวนาพุทลมเข้าโทลมออกได้อะไรขึ้นมาได้ทุกข์หรือได้สุขได้สงบหรือได้วุ่นวายได้บุญหรือได้บาปได้สวรรค์หรือได้นรกก็จะมองเห็นและตอบได้ทันทีว่าเราได้อะไรเราเสียเงินค่ารถค่าเรือข้ามน้ำข้ามทะเลมาเนี่ยเราได้อะไรกลับไปต่างกันไหมก็เราอยู่บ้านเราทะเลาะกับคนโน้นทะเลาะกับคนนี้มีเรื่องกับคนโน้นมีเรื่องกับคนนี้บางคนเข้าไปกินเหล้าเมายากลับมาก็ทะเลาะกับลูกกับเมียบางคนก็เป็นนักเล่นการพนันกลับมาบ้านก็งุดหงิดบางคนก็ทำงานเคร่งเครียดมากกลับมาบ้านก็งุดหงิดไม่สบายใจมีแต่ระบายออกซึ่งเป็นทางไม่ใช่ทางสงบกลับมาก็ระบายแต่สิ่งที่ผิดๆออกมาถ้าพูดกันแล้วอารมณ์ที่ไม่ดีก็เหมือนควันเป็นพิษบ้านเราอยู่ใกล้โรงงานมีสารตะกั่วมีสารเคมีหรือบ้านเราอยู่ใกล้ถนนในกรุงเทพมีสารตะกั่วมีสารเคมีบุคคลที่อยู่ใกล้นั้นนะถ้าไม่มีเครื่องป้องกันไม่มีเครื่องป้องกันหรือไม่มีรู้จักป้องกันตั้งแต่เด็กยันคนโตร่างกายจะไม่ดีบางคนเป็นโรคง่ายเช่นโรคปอดโรคหัวใจโรคประสาททั้งเสียงทั้งแอร์ทั้งไอก็มีความเป็นผิดสูดเข้าไปทุกวันไหนเลยจะสูดลมเมื่ออากาศที่ไม่ดีเป็นพิษแต่แถมยังต้องสูดเช่นสูดบุหรี่สูดของเสพติดจริงคนสูดมามากให้ผลทันทีก็เรียกว่าอยู่กับควิดพิษควายควันซึ่งมีแต่เรื่องพิษภัยตลอดไม่มีความสุขความสมบูรณ์เลยในร่างกายบางคนต้องย้ายจากบ้านนั้นไปอยู่ที่อื่นพอพ้นจากพิษพันแล้วควันแล้วก็สบายขึ้นคนต้องเป็นโรคกันมากก็เพราะอยู่ในสิ่งที่ไม่สมบูรณ์เจริญแต่วัตถุแต่พิษควันมีมากแล้วจิตใจก็ฟุ้งซ่านไม่สงบทุกทางกายไหนเลยจะทุกทางใจซ้อนเข้าไปอีกแต่มาวัดได้อะไรมาวัดพิษควันอย่างนั้นมีไหมนั่งตามร่มไม้นั่งตามบรานธรรมไม่มีควันเป็นพิษเลยไม่มีใครทะเลาะกันเลยไม่มีใครด่าว่ากันเลยไม่มีคนเมาสักคนไม่มีคนสูบบุหรี่พ่นควันใส่เราสักคนทุกคนดีหมดทุกคนสงบหมดทุกคนเหมือนมีชีวิตชีวาซึ่งเป็นธรรมชาติที่ให้ความสุขแก่ทุกคนนั่งกี่ชั่วโมงก็ได้ความสุขเท่านั้น

จะพูดกันแล้วก็เหมือนมาล้างปอดให้เกลี้ยงกลับไปบ้านก็ปอดก็ถูกควันพิษเข้าไปอีกสูบเข้าไปทั้งหายใจทั้งจมูกทั้งปากแล้วใจก็เป็นพิษแก่ตัวเองไม่มีความอบอุ่นมีแต่ความวุ่นวายมีแต่ความสับสนมีแต่คนซึ่งเห็นแก่ตัวไม่เข้าใจซึ่งกันและกันนี่แหละจึงเป็นโทษทุกข์ที่ทำลายจิตใจของทุกคนที่อยู่ในสังคมซึ่งเจริญแต่วัตถุศีลธรรมไม่เจริญมันไม่สงบทั้งกายทั้งใจแล้วจะหาความสุขที่ไหนเรามาอยู่ที่วัดนี่เราสงบใจกายเราก็วิเวกไปด้วยใจเราก็เลยเป็นสุขสงบสงบแค่5นาที10นาทีนี่แหละคือสวรรค์ล่ะสวรรค์บนดินสวรรค์ในอกถ้าเรากลับไปบ้านเราก็ตกนรกในใจโกรธคนนั้นเกลียดคนนี้ชังคนโน้นอิจฉาคนนี้ชิงดีชิงเด่นให้ลายป้ายสีกันนั่นแหละนรกในใจทำบาปได้นรกอย่างนั้นตกทุกวันโกรธเมื่อไรเกลียดเมื่อไรอิจฉาริษยากันเมื่อไรตกนรกทางใจตกนรกอย่างนั้นใครเอาไหมถามสิใครเอาไหมตั้งแต่เศรษฐีมหาเศรษฐีมาเป็นคนจนคนขอทานก็ไม่มีใครอยากตกนรกทางใจนั่งก็ทุกข์นอนก็ทุกข์กินก็ทุกข์ทุกข์ระทมขมขื่นดีเสียใจมีอยู่มากกว่าสบายใจตกนรกทางใจเนี่ยทำให้คนเราเนี่ยทำลายตัวเองไปเสียมากมายคนกินยาตายฆ่าตัวตายผูกคอตายโดดน้ำตายทำลายตัวเองด้วยวิธีใดที่นั่นคือคนตกนรกทางใจคนคนนั้นทนไม่ไหวทนทำใจไม่ได้ทนทรมานใจไม่ไหวเพราะเสียใจจนอยากต้องตายเพราะหาความสุขไม่ได้เลยเพราะจิตไม่เคยว่างเลยคิดนึกแต่สิ่งที่ตัวเองทำไว้ซึ่งดีและไม่ดีที่ดีมันคิดไม่ได้ที่ไม่ดีคิดได้ทั้งที่ตัวเองก็ดีไม่ใช่ไม่ดีตัวเองก็มีกายวาจาใจซึ่งส่วนดีก็มีแม่รักเราพ่อรักเราพี่น้องรักเราเพียงแต่ไม่ถูกใจไม่สมใจหรือคนอื่นไม่รักเรานิดหน่อยหรือคนอื่นไม่พอใจก็เราก็ทำงานไม่สมหวังพอไม่สมหวังไปแล้วก็เลยทุกข์ใจคิดแล้วคิดอีกคิดแล้วคิดอีกทนไม่ได้โดดน้ำตายฆ่าตัวตายวิธีต่างๆนั่นก็เรียกว่าตกนรกในใจสามีโกรธภรรยาระงับความโกรธไม่ได้สามีคือตกนรกทุกวันภรรยาโกรธสามีทำใจไม่ได้เถียงกันทะเลาะกันก็ตกนรกทุกวันลูกทำใจต่อการบ่นว่าเคี่ยนตีพ่อแม่ไม่ได้การอบรมสอนไม่ได้ลูกก็ทุกตกนรกทุกวันพ่อแม่ทนต่อการกระทำของลูกที่ว่ายากสอนยากไม่ได้ก็ตกนรกทั้งวันก็ตกนรกในใจบางคนทนไม่ไหวทำลายตัวเองด้วยการฆ่าตัวตายนั่นแหละเราจะเห็นรุ่นนรกปัจจุบันคนที่ฆ่าตัวตายนั่นคือพวกตกนรกปัจจุบันคนที่ทำใจไม่ได้ต้องร้องไห้ต้องเสียใจต้องทุรนทุรายนั่นแหละคือนรกในใจแหละถ้าตามใดที่ยังทำลายนรกขุมนั้นไม่ออกไปทำลายนรกขุมนั้นไม่ออกทุกตลอดชีวิตตกนรกทุกวันตื่นขึ้นมาเมื่อไรตกเมื่อนั้นหลับไปยังขวัญร้ายอีกด้วยซ้ำไปนี่นั่นนรกบนพื้นดินใครตกมั่งก็รู้ทุกคนมีนรกทุกคนแต่ที่เรามาวัดเนี่ยเราต้องการไปสวรรค์บนพื้นดินสวรรค์ในหัวใจอย่างไรพยายามกำจัดความโกรธความเกลียดความชังความอิจฉาริษยาความเห็นแก่ตัว
ความเบียดเบียนซึ่งกันและกันเจริญเมตตาจนไม่โกรธเจริญเมตตาจนใจเย็นใจดีพุทโธจนใจสบายนั่นเนี่ยเขาเรียกว่าสวรรค์บนพื้นดินสวรรค์ในอกสวรรค์ในอกนรกในใจทุกคนได้ขึ้นสวรรค์คืออิ่มใจดีใจเบิกบานลื่นเลิกบันเทิงใจดังที่เราทำสมาธิเนี่ยเราเห็นใจเราคิดโน่นก็พุทโธคิดนี่ก็พุทโธคิดอะไรๆก็มารวมใจไว้พุทโธอย่างเดียวพุทโธมากขึ้นมากขึ้นก็เหมือนดอกบัวบานมีความสว่างมีความว่างมีความสงบนี่เลยเรียกว่าสวรรค์ในอกคนที่ทุกข์ดับไม่ได้ในเรื่องนรกในใจความโกรธความวุ่นวายความอึดอัดขัดเคืองความไม่สงบนั่นแหละคือตัวนรกแท้ๆที่เกิดขึ้นกับคนถ้าชาตินี้ตกตายไปก็ตกเช่นเดียวกันทุกในชาตินี้ยังแก้ไม่ได้ทุกในวันนี้ยังแก้ไม่ได้วันหน้าก็แก้ไม่ได้แต่ถ้าเราพยายามแก้ทุกวันนี้ได้วันหน้าก็แก้ได้ชาตินี้แก้ได้ชาติหน้าก็แก้ได้ดังนั้นถือว่านรกชาติหน้านะไม่น่ากลัวเท่ากับนรกชาตินี้สวรรค์ชาติหน้าไม่น่าอยู่เท่ากับสวรรค์ชาตินี้คนใจดีเนี่ยมีความสุขถ้ารอดคืนได้วันเนี่ยได้รับผลชาตินี้มีความสุขเป็นไม่มีทุกข์มีแต่ความดีใจกินอิ่มนอนหลับสนุกสบายลื่นเลิงบันเทิงใจไม่มีอะไรจะสุขเท่ากับชีวิตในปัจจุบันคนอื่นก็ทุกข์ระทมค้มคืนหน้าดำก็หลับไม่แต่เราไม่ทุกข์เลยเพราะอะไรเพราะเราทำใจตามพุทธะเราทำใจให้เป็นธรรมะเราจึงเกิดความสว่างใจสงบใจสบายใจนรกในสวรรค์บนพื้นดินสวรรค์ในอกถ้าเราทำใจไม่ได้ถึงว่าเดินไปที่ไหนก็ตกนรกที่นั่นเดินไปทุกก้าวก็ตกนรกก้าวเพราะความเสียใจมันไม่ดับเพราะความขัดเคืองความพยาบาทมันไม่ดับความวุ่นวายใจมันไม่ดับนั่นเองร้อนลนทุรนทุรายไม่มีอะไรจะร้อนเท่ากับใจตัวเองไฟไหม้บ้านไม้เรือนยังเย็นได้ไหม้แล้วก็เย็นแต่ไฟไหม้หัวใจเราร้อนไม่มีอะไรจะเย็นเลยต้องหาธรรมะมีพระพุทธเจ้าเท่านั้นพระธรรมพระสงฆ์ที่จะดับหัวใจเราให้เยือกเย็นได้แต่เราต้องลงมือมาปฏิบัติธรรมมาสวดมนต์มาภาวนามาหัดพุทโธธัมโมสังโฆไว้ที่ใจให้มากขึ้นตัดกังวลต่างๆให้มันหมดไปนึกว่าเราเกิดมาคนเดียวตายคนเดียวใครก็ตายก็เราไม่ได้ใครก็ทุกข์ก็เราไม่ได้ใครก็แก่ก็เราไม่ได้เจ็บก็เราไม่ได้ใครก็ช่วยเราไม่ได้นอกจากเราเท่านั้นที่จะช่วยดับทุกข์ที่ใจเราสวรรค์ก็ไม่มีใครผลักดันให้เราไปก็ไม่มีใครจูงให้เราไปนรกก็ไม่มีใครผลักดันให้เราตกตัวเราเองต่างหากที่คิดไปแล้วก็ได้ทุกข์จึงเรียกว่านรกในใจเพราะเราไปทำไปทำด้วยกายก็ดีทำด้วยวาจาก็ดีทำด้วยใจคิดก็ดีสวรรค์เราก็ทำด้วยตัวเองทำด้วยการให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาแล้วเราก็มาดีใจตัวเองว่าทำดีเช่นการฝึกตนให้เป็นสมาธิเมื่อเราได้สวรรค์อย่างนี้เราก็ภูมิใจว่าอะไรเราจะสุขเท่ากับใจสงบอะไรจะสุขเราเท่ากับที่เรามาพบพระธรรมพระธรรมคำสอนนี่เลิศประเสริฐแล้วในชีวิตนี้ไม่มีอะไรจะเปรียบปรานเท่าเราก็มองเห็นแล้วว่ามาวัดมาทำไมแล้วได้อะไรกลับไปทำดีได้แก่ตัวเองแท้ๆเลยให้ผลในปัจจุบันตามไปเมื่อเงาตามตัวคอยตามส่งผลให้เราสุขใจเสมอไปแต่ถ้าทุกข์ใจเนี่ยเหมือนกับส่งผลให้เราทุกข์ไปตลอดเพราะเราทำไม่ดีไม่ต่างอะไรกับคนเดินในที่มืดคนเดียวๆเนี่ย
คนเดินในที่มืดคนเดียวจะย่อมเกิดความกลัวไปที่ไหนก็กลัวเพราะมันเดินมืดในคนเดียวแต่ถ้าเรามีแสงสว่างเกิดสว่างขึ้นมาอย่างกับกลางวันนี้มีแสงสว่างพุ่งออกมาเนี่ยความสว่างเข้ามาถึงตัวเรามองเห็นทุกสิ่งทุกอย่างสิ่งแวดล้อมเราหมดเราก็หายกลัวถ้าสิ่งสว่างนั้นดับไปอีกก็เกิดความกลัวก็มาจับจิตอีกแล้วเพราะมันมืดมองไม่เห็นสิ่งแวดล้อมข้างๆตัวเราเลยแม้แต่ตัวเองก็มองไม่เห็นเพราะมันมืดทางเดินก็ไม่เห็นจะเลี้ยวไปข้างซ้ายข้างขวาข้างหน้าข้างหลังก็มองไม่เห็นทางมืดไปหมดเกิดความสะพรึงกลัวมากขึ้นมาทันทีแต่พอเกิดมีความสว่างสวยรอบตัวเรามามองเห็นอะไรทุกสิ่งทุกอย่างที่รอบตัวก็เกิดความหายกลัวขึ้นมาทันทีใจคนเรามีบุญมีสติปัญญาก็เหมือนกับคนเดินในที่สว่างคนเรามีบาปก็เหมือนคนที่มีทุกข์มีบาปก็เหมือนคนเดินในที่มืดเกิดความกลัวความทุกข์ขึ้นมาทันทีคนคนเดียวกันเนี่ยทำได้ทั้งมืดและสว่างแต่ถ้าเราเจอพระธรรมคำทรงสอนพุทธเจ้าเนี่ยเหมือนเราเดินในที่สว่างคนที่ทำใจไม่ได้คนที่ไม่มีพระธรรมคำทรงสอนพุทธเจ้าพกไว้แต่ความทุกข์ใจพกไว้แต่ความเล่าร้อนใจพกไว้แต่ความเห็นผิดซึ่งทำบาปเนี่ยเหมือนคนเดินในที่มืดที่มืดเกิดความสะพรึงกลัวอยู่ตลอดเวลาไม่มั่นใจในการเดินกลัวจะตกหลุมกลัวจะสะดุดโน่นสะดุดนี่กลัวจะชนโน่นชนนี่กลัวทั้งที่มองไม่เห็นตัวกลัวทั้งวิญญาณกลัวทั้งวัตถุเกิดความหวาดกลัวสะดุ้งไม่กล้าเดินและไม่กล้าไปทางไหนความมั่นใจตัวเองยังไม่มีเพราะมันมืดแต่ถ้าเราสว่างพึบขึ้นมาคนนั้นจะกล้าเดินทันทีว่านี่คือทางนั่นคือไม่ใช่ทางนั่นคือหลักตอที่ขวางหน้าก็เลือกเดินได้มั่นใจในการเดินการมาประพฤติปฏิบัติธรรมการรักษาศีลให้ทานเจริญภาวนาเนี่ยคนมีความสว่างในดวงใจมั่นใจที่จะเดินไปสู่จุดหมายคือสวรรค์และนิพพานคนที่ไม่มั่นใจก็คือคนที่ขาดศีลขาดธรรมขาดความสว่างคือขาดสติปัญญาเดินไปไม่ถึงหรอกตกคูตกบ่อชนโน่นชนนี่ไปไม่รอดเจ็บตัวเพราะมันมืดเกินไปเมื่อเกินไปแล้วไม่มีทางที่จะเดินต่อไปและทางไกลอย่างนี้เดินไปไม่ได้แน่นอนเพราะความมืดมาสกัดกั้นเราคนเราพอหลงแล้วก็เหมือนความมืดมองไม่เห็นทางเลยพอหลงอะไรแล้วก็หลงตัวเรานี่เนี่ยเป็นตัวแรกแล้วเราก็หลงสิ่งแวดล้อมเป็นตัวแรกหลงลูกหลานบ้านเรือนทรัพย์สมบัติหลงทุกอย่างที่อยู่ใกล้ตัวเราเราก็หาธรรมะคือความสงบใจไม่ได้แต่ถ้าเราไม่หลงเราตัดใจได้ด้วยการระงับใจได้ปฏิบัติใจได้เราก็แยกตัวออกไปถือว่าสิ่งแวดล้อมนี้เป็นทุกข์ผัวพันใจมากเกินไปต้องสลัดออกไปให้ได้จึงจะสู่ความอิสระของตัวเองจึงจะเกิดความไม่มีอะไรเป็นทุกข์เนี่ยธรรมะคำทรงสอนพระเจ้าจึงสอนใจให้พวกเรารู้จักหาทางดับทุกข์มาวัดต้องมาดับใจสงบใจได้เป็นสุขที่สุดไม่มีอะไรจะแก้ทุกข์ได้กับธรรมะธรรมะเป็นยาวิเศษธรรมะโอสถเป็นรสวิเศษเป็นยาที่สามารถจะรักษาแผลหัวใจให้ทุกคนหายได้โดยอัศจรรย์บาปทำให้ทุกคนเป็นทุกข์ทำให้ทุกคนมีโรคทำให้ทุกคนต้องผิดหวังทำให้ทุกคนต้องร้องไห้ทำให้ทุกคนต้องระทมขมขื่นเพราะมันมีบาปในหัวใจเช่นเราทำไว้แต่อดีตก็ดีปัจจุบันก็ดี
ด้วยกายกระทำก็ดีด้วยใจกระทำก็ดีด้วยวาจากระทำก็ดีแต่ถ้าเราจะสละ

รรมอันนี้มันหลุดไปก็ต้องเริ่มกระทำดีเช่นเข้าถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ให้มั่นในศีลทานภาวนานั่นเนี่ยเราจะสลัดกรรมอันนี้พ้นทุกข์ไปได้พอเราเข้าถึงพุทโธธัมโมสังโฆแล้วใจเราก็เย็นเช่นนวัดนี่เราโกรธเป็นไหมอยู่บ้านโกรธเป็นโกรธง่ายโกรธบ่อยมาวัดโกรธเป็นไหมโกรธไม่เป็นเพราะมันไม่รู้จะโกรธใครใครๆก็เป็นคนดีทั้งนั้นเราจะโกรธเขาทำไมในเมื่อเขาทำดียิ่งทำดีเท่าไรเรายิ่งชอบใจเท่านั้นเพราะเขาทำดีเป็นคนดีเราไม่โกรธคนดีไอ้ที่เราโกรธนั่นโกรธเพราะอะไรเราโกรธคนไม่ดีแต่ไอ้ที่โกรธนั่นเพราะใจเราก็ไม่ดีด้วยจึงปล่อยให้ไปโกรธคนไม่ดีมันก็เลยเขาไม่ดีเราก็เลยปล่อยไม่ดีไปด้วยมาวัดเป็นไงไม่โกรธก็เพราะเขาทำดีในใจเราก็เลยดีไปด้วยก็เลยไม่โกรธที่ไม่โกรธเพราะละใจเราดีที่ใจเราดีเพราะเราเห็นคนดีก็เลยปล่อยใจดีไปด้วยเพราะเขามีศีลมีธรรมนี่แหละเราอยู่กับใครก็เป็นอย่างนั้นฉะนั้นการมาวัดจึงได้ข้อธรรมะเป็นเครื่องเตือนใจสะกิดใจให้เราได้ลงได้ละได้ปล่อยได้วางให้ช่างใจตัวเองว่าได้มาทำอะไรไปบ้างแล้วก็นำธรรมะคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไปเจริญสติเจริญสมาธิเจริญปัญญาอยู่กับการงานอยู่กับบ้านอยู่กับเรือนอยู่กับสิ่งแวดล้อมที่มันกระทบใจเราเห็นแล้วขวางตาได้ยินแล้วขวางหูรู้แล้วขวางใจมันขวางไปหมดเห็นก็ขวางตาอีกไม่ชอบใจอีกเห็นขวางตาได้ยินขวางหูรู้ขวางใจทำไมขวางไปหมดแล้วอึดอัดขัดเคืองมันขวางหูก็ขัดเคืองขวางตาก็ขัดเคืองขวางใจก็คุ้นแค้นเกลียดชังทำยังไงจะทำให้มันหายขวางเหมือนกับไม้ที่เรามันเดินเข้าไปข้างหน้ามันขวางทางเราทำไงจะไม่ให้เดินสะดวกเราก็ต้องจับมันหลีกหรือไม่เราก็หลีกมันไปใจเราก็เช่นเดียวกันเนี่ยอยู่บ้านมันขวางทุกอย่างเราก็ต้องเจริญเมตตามีสติเจริญเมตตาว่าอะไรจะเกิดมันก็เกิดอะไรจะดับมันก็ดับมันเป็นของไม่เที่ยงทั้งนั้นเราก็ปล่อยมันไปมันเกิดขึ้นมาทุกวันเสียงนี้ก็มีได้ยินทุกวันรูปนี้ก็เห็นทุกวันใจนี้ก็คิดทุกวันมันไม่ใช่เป็นวันนี้และเป็นครั้งเดียวเท่านี้มันเป็นของมันมานานแล้วรูปอย่างนี้เสียงอย่างนี้ใจอย่างนี้มันเป็นของมันมานานแล้วเราก็ต้องปล่อยวางมันช่างมันเถอะอย่าไปยึดอย่าไปถือมันเกิดขึ้นมาเลยเมื่อเราไม่ยึดถือแล้วมันก็ไม่ขวางหูไม่ขวางตาไม่ขวางใจมันก็เกิดความปล่อยวางสว่างใจสงบใจเป็นอยู่กับครอบครัวได้ทุกคนเหมือนกับเราที่เรามาอยู่กับวัดเนี่ยเราไม่ขวางหูไม่ขวางตาไม่ขวางใจมันไม่สะดุดอะไรพอกลับไปบ้านมันสะดุดทุกอย่างไอ้ที่ไม่ชอบไม่ชอบมันเกิดขึ้นหมดไอ้ที่ชอบมันมีน้อยกว่ามันที่สุดมันก็ทุกข์มากขึ้นเหมือนกับสามีภรรยาเมื่อตอนชอบกันใหม่ๆมีแต่พูดดีให้กันสามีก็พูดดีภรรยาก็พูดดีพูดแต่ดีมันไม่ขวางหูเลยมันไม่ขวางหูขวางตาลูกก็ชอบใจเห็นลูกก็ชอบใจได้ยินเสียงก็ชอบใจคิดถึงก็ชอบใจโอ้มันชอบไปหมดทั้งหูทั้งตาทั้งกายทั้งใจมันอยากจะเข้าไปอยู่ใกล้ๆมันยังไม่สมใจแต่พอไปอยู่นานๆแล้วมันขวางหูหมดเมื่อก่อนก็เคยพูดดีอยู่นี้พูดอะไรก็ไม่ถูกหูคำหยาบไม่เคยพูดก็พูดคำเสียดแทงไม่เคยพูดก็พูดเป็นใครใจพูดถักถางอะไรๆต่ออะไรซึ่งในเรื่องหน้าพูดก็พูดเกินใจเราเนี่ยรับไม่ไหวหูเราก็ขวางตาเราก็ขวางใจเราก็ขวางผลที่สุดไม่มีความสุขเลยเพราะอะไรเดี๋ยวนี้ไม่มีอะไรดีแล้วมันเก่าขึ้นมันจำเจขึ้นมันสะสมมากขึ้น

เคยขัดเคืองใจได้ยินเมื่อไรก็โกรธเมื่อนั้นเห็นเมื่อไรก็ไม่สบายใจเมื่อนั้นคิดถึงเมื่อไรก็ไม่สบายใจมันนั่นเนี่ยทุกข์ละที่อยู่บ้านจริงทุกข์อย่างนี้เพราะมันสะสมซึ่งความคิดนึกอยู่ตลอดเวลามันไม่เคยปล่อยวางนี่เนี่ยทุกข์ของชาวโลกใหม่ๆมันดีใช่ไหมใหม่ๆเพราะมันไม่ได้คิดอะไรมันคิดในแง่ดีแต่พอมาเดี๋ยวนี้มันคิดแต่แง่ไม่ดีมันอยากจะไปให้พ้นมันอยากจะสลัดหนีแต่ก็หนีไม่พ้นเพราะกรรมมันยังอยู่มันยังกรรมอยู่ยังแบไม่ได้ก็ต้องรับกรรมต่อไปทนต่อไปจะทำยังไงเลยเมื่อเป็นอย่างนี้เราต้องหาธรรมะต้องเจริญศีลธรรมภาวนาเนี่ยให้เกิดขึ้นแล้วเราจะได้ปรงละปล่อยวางให้มันเป็นสุขสงบไอ้การที่เกิดความไม่พอใจเนี่ยมันจะได้ลดน้อยถอยลงไปเหลือแต่ความเยือกเย็นสว่างใจของเราขึ้นมาเราต้องหันหน้าเข้าหาพระธรรมคือการมาปฏิบัติเมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วทุกคนก็จะพบแต่ความสุขสบายทั้งอยู่บ้านและอยู่วัดนาระธรรมเทศนาก็สมควรเคยเวลาขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการฉะฉะนั้นเข้าใจบอกให้โยมทำฟังธรรมะแล้วง่วงนอนเนาะฝนง่วงนอนโรคประสาทไม่มีแล้วกลับไปบ้านมันง่วงไม่ได้ไม่หลับคิดเรื่องเดียวไม่หลับโยมคิดเรื่องเดียวไม่หลับแต่ถ้าคิดลำธรรมะเรื่องเดียวเดี๋ยวหลับถ้าคิดเรื่องไม่สบายใจคิดเรื่องเดียวไม่หลับเพราะมันไม่สบายใจแต่ถ้าคิดธรรมะธรรมะธรรมะเดี๋ยวๆหลับพุทโธพุทโธเดี๋ยวๆหลับมึงทำกูมึงว่ากูมึงไม่ทำไม่ถูกใจกูมึงพักเดียวเครียดนอนไม่หลับหรอกเพราะคิดแต่เรื่องไม่ดีคือคิดอย่างเดียวแล้วนอนไม่หลับ

ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมคำสอนของหลวงพ่อสนองกตปุญโญวัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะ

ถ้าเรามีสติพิจารณาในการเดินก็เดินแบบพระสามารถปฏิบัติให้มรรคผลนิพพานเกิดขึ้นได้หากเราพิจารณาการเดินอยู่สม่ำเสมอจะไปไหนมาไหนเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเห็นขันธ์ห้าชัดมากๆขึ้นตัวนั้นก็เป็นตัวหลุดพ้นเดินไปไหนก็พิจารณาเห็นชัดว่าเรามีสติหรือไม่เรามีทุกข์หรือมีสุขมีอะไรที่เกิดขึ้นในการเดินเมื่อเราพิจารณาอย่างนี้ประตูสวรรค์นิพพานก็จะเกิดขึ้นกับผู้เดินทั้งวันทั้งคืนมีบารมีมีกุศลจิต

0: ธรรมคำสอนหลวงพ่อสนองกตปุญโญจากหนังสือธรรมสรณะ
1: รายการต่อไปเป็นรายการเสียงหนังสือเรื่องพระไตรปิฎกฉบับเสียงอ่านโดยคุณอาจิตโตเกียรติรุ่งเรืองอ่านจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาไทยฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยขอเชิญติดตามรับฟังได้แล้วค่ะ

10จูละสาโรปมสูตรว่าด้วยอุปมาด้วยแก่นไม้สูตรเล็กข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาถบิณฑิกะเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีครั้งนั้นพราหมณ์ชื่อปิงคละโกชะเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับได้สนทนาปราศัยพอเป็นที่บันเทิงใจพอเป็นที่ระลึกถึงกันแล้วจึงนั่งณที่สมควรได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่ท่านพระโคดมสมณพราหมณ์เหล่านี้เป็นเจ้าหมู่เจ้าคณะเป็นคณาจารย์มีชื่อเสียงมียศเป็นเจ้าลัทธิชนเป็นอันมากสมมุติว่าเป็นคนดีคือปุรณะกัสสปะมัคคลิโคสารอาชิตะเกตคำพลปปุทะกัจจายนะสัญชัยเวรัฐบุตรนิครนนาตบุตรสมณพราหมณ์เหล่านั้นทั้งหมดรู้อย่างชัดเจนตามปฏิญญาของตนของตนหรือทุกคนไม่รู้อย่างชัดเจนเลยหรือว่าบางพวกรู้อย่างชัดเจนบางพวกไม่รู้อย่างชัดเจนพระผู้มีพระภาคตรัสว่าอย่าเลยพราหมณ์ข้อที่ว่าสมณพราหมณ์พวกนั้นทั้งหมดรู้อย่างชัดเจนตามปฏิญญาของตนของตนหรือทุกคนไม่รู้อย่างชัดเจนเลยหรือว่าบางพวกรู้อย่างชัดเจนบางพวกไม่รู้อย่างชัดเจนนั้นจงงดไว้เถิดเราจะแสดงธรรมแก่ท่านท่านจงฟังจงใส่ใจให้ดีเราจะกล่าวปิงคละโกชพราหมณ์ทูลสนองรับพระดำรัสแล้วพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสเรื่องนี้ว่า

ุคคลผู้แสวงหาแก่นไม้พราหมณ์เปรียบเหมือนบุรุษผู้ต้องการแก่นไม้เที่ยวเสาะแสวงหาแก่นไม้อยู่เมื่อมีต้น

ไม้ใหญ่ซึ่งมีแก่นยืนต้นอยู่กลับมองข้ามแก่นเลยหรือว่าบางพวกรู้อย่างชัดเจนบางพวกไม่รู้อย่างชัดเจนนั้นจงงดไว้เถิดเราจะแสดงธรรมแก่ท่านท่านจงฟังจงใส่ใจให้ดีเราจะกล่าวปิงคละโกฏฉพราหมณ์ทูลสนองรับพระดำรัสแล้วพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสเรื่องนี้ว่า

บุคคลผู้แสวงหาแก่นไม้พราหมณ์เปรียบเหมือนบุรุษผู้ต้องการแก่นไม้เที่ยวเสาะแสวงหาแก่นไม้อยู่เมื่อมีต้นไม้ใหญ่ซึ่งมีแก่นยืนต้นอยู่กลับมองข้ามแก่นเลยหรือว่าบางพวกรู้อย่างชัดเจนบางพวกไม่รู้อย่างชัดเจนนั้นจงงดไว้เถิดเราจะแสดงธรรมแก่ท่านท่านจงฟังจงใส่ใจให้ดีเราจะกล่าวปิงคละโกฏฉพราหมณ์ทูลสนองรับพระดำรัสแล้วพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสเรื่องนี้ว่า

บุคคลผู้แสวงหาแก่นไม้พราหมณ์เปรียบเหมือนบุรุษผู้ต้องการแก่นไม้เที่ยวเสาะแสวงหาแก่นไม้อยู่เมื่อมีต้นไม้ใหญ่ซึ่งมีแก่นยืนต้นอยู่กลับมองข้ามแก่นไม้

ต้นอยู่กลับมองข้ามแก่นกระพี้และเปลือกไปเข้าใจสะเก็ดว่าแก่นไม้จึงถากนำไปและกิจที่เขาจะต้องใช้แก่นไม้ทำจักไม่สำเร็จประโยชน์แก่เขาอีกอย่างหนึ่งบุรุษผู้ต้องการแก่นไม้เที่ยวเสาะแสวงหาแก่นไม้อยู่เมื่อมีต้นไม้ใหญ่ซึ่งมีแก่นยืนต้นอยู่กลับมองข้ามแก่นไม้และกระพี้ไปเข้าใจเปลือกว่าแก่นไม้จึงถากนำไปบุรุษผู้มีตาดีเห็นเขาแล้วจะพึงกล่าวอย่างนี้ว่าท่านผู้นี้ไม่รู้จักแก่นไม้กระพี้เปลือกสะเก็ดกิ่งและใบแท้จริงท่านผู้นี้ผู้ต้องการแก่นไม้เที่ยวเสาะแสวงหาแก่นไม้อยู่เมื่อมีต้นไม้ใหญ่ซึ่งมีแก่นยืนต้นอยู่กลับมองข้ามแก่นไม้และกระพี้ไปเข้าใจเปลือกว่าแก่นไม้จึงถากนำไปและกิจที่เขาจะต้องใช้แก่นไม้ทำจักไม่สำเร็จประโยชน์แก่เขาอีกอย่างหนึ่งบุรุษผู้ต้องการแก่นไม้เที่ยวเสาะแสวงหาแก่นไม้อยู่เมื่อมีต้นไม้ใหญ่ซึ่งมีแก่นยืนต้นอยู่กลับมองข้ามแก่นไม้ไปเข้าใจกระพี้ว่าแก่นไม้จึงถากนำไปบุรุษผู้มีตาดีเห็นเขาแล้วจะพึงกล่าวอย่างนี้ว่าท่านผู้นี้ไม่รู้จักแก่นไม้กระพี้เปลือกสะเก็ดกิ่งและใบแท้จริงท่านผู้นี้ต้องการแก่นไม้เที่ยวเสาะแสวงหาแก่นไม้อยู่เมื่อมีต้นไม้ใหญ่ซึ่งมีแก่นยืนต้นอยู่กลับมองข้ามแก่นไม้ไปเข้าใจกระพี้ว่าแก่นไม้จึงถากนำไปและกิจที่เขาจะต้องใช้แก่นไม้ทำจักไม่สำเร็จประโยชน์แก่เขาอีกอย่างหนึ่งบุรุษผู้ต้องการแก่นไม้เที่ยวเสาะแสวงหาแก่นไม้อยู่เมื่อมีต้นไม้ใหญ่ซึ่งมีแก่นยืนต้นอยู่รู้แก่นไม้ว่าแก่นไม้จึงตัดนำไปบุรุษผู้มีตาดีเห็นเขาแล้วจะพึงกล่าวอย่างนี้ว่าท่านผู้นี้รู้จักแก่นไม้กระพี้เปลือกสะเก็ดกิ่งและใบแท้จริงท่านผู้นี้ผู้ต้องการแก่นไม้เที่ยวเสาะแสวงหาแก่นไม้อยู่เมื่อมีต้นไม้ใหญ่ซึ่งมีแก่นยืนต้นอยู่รู้แก่นไม้ว่าแก่นไม้จึงตัดนำไปและกิจที่เขาจะต้องใช้แก่นไม้ทำจักสำเร็จประโยชน์แก่เขาแม้ฉันใด

และใบแห่งพรหมจรรย์พราหมณ์บุคคลบางคนในโลกนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกันมีศรัทธาออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตด้วยคิดว่าเราเป็นผู้ถูกชาติชรามรณะโสกะปริเทวะทุกโทมนัสอุปายาตครอบงำแล้วถูกความทุกข์ครอบงำมีความทุกข์อยู่เฉพาะหน้าแล้วทำอย่างไรการทำที่สุดแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้จะพึงมีได้เขาบวชแล้วอย่างนั้นทำลาภสักการะและความสรรเสริญให้เกิดขึ้นเพราะลาภสักการะและความสรรเสริญนั้นเขาจึงปลื้มใจและมีความรู้สึกสมหวังเพราะลาภสักการะและความสรรเสริญนั้นเขาจึงยกตนข่มผู้อื่นว่าเรามีลาภสักการะและมีความสรรเสริญส่วนภิกษุอื่นนอกนี้ไม่มีชื่อเสียงมีศักดิ์น้อยอันหนึ่งเขาไม่สร้างฉันทะไม่พยายามเพื่อทำให้แจ้งธรรมเหล่าอื่นอันยิ่งและประณีตกว่าลาภสักการะและความสรรเสริญทั้งเป็นผู้มีความประพฤติย่อหย่อนท้อถอยอุปมาเหมือนบุรุษนั้นผู้ต้องการแก่นไม้เที่ยวเสาะแสวงหาแก่นไม้อยู่เมื่อมีต้นไม้ใหญ่ซึ่งมีแก่นยืนต้นอยู่กลับมองข้ามแก่นไม้กระพี้เปลือกและสะเก็ดไปเข้าใจกิ่งและใบว่าแก่นไม้จึงตัดนำไปและกิจที่เขาจะต้องใช้แก่นไม้ทำจักไม่สำเร็จประโยชน์แก่เขาฉันใดบุคคลนี้ตถาคตเรียกว่ามีอุปมาฉันนั้น

เกตแห่งพรหมจรรย์บุคคลบางคนในโลกนี้มีศรัทธาออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตด้วยคิดว่าเราเป็นผู้ถูกชาติชรามรณะโสกะปริเทวะทุกโทมนัสอุปายาสครอบงำแล้วถูกความทุกข์ครอบ

งำมีความทุกข์อยู่เฉพาะหน้าแล้วทำอย่างไรการทำที่สุดแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้จะพึงมีได้เขาบวชแล้วอย่างนั้นทำลาภสักการะและความสรรเสริญให้เกิดขึ้นเพราะลาภสักการะและความสรรเสริญนั้นเขาจึงไม่ปลื้มใจและมีความรู้สึกยังไม่สมหวังเพราะลาภสักการะและความสรรเสริญนั้นเขาจึงไม่ยกตนไม่ข่มผู้อื่นเขาสร้างฉันทะพยายามเพื่อทำให้แจ้งธรรมเหล่าอื่นอันยิ่งและประณีตกว่าลาภสักการะและความสรรเสริญทั้งเป็นผู้มีความประพฤติไม่ย่อหย่อนไม่ท้อถอยเขาย่อมทำความสมบูรณ์แห่งศีลให้สำเร็จเพราะความสมบูรณ์แห่งศีลนั้นเขาจึงปลื้มใจและมีความรู้สึกสมหวังเพราะความสมบูรณ์แห่งศีลนั้นเขาจึงยกตนข่มผู้อื่นว่าเรามีศีลมีกัลยาณธรรมส่วนภิกษุอื่นนอกนี้เป็นผู้ทุศีลมีบาปธรรมอันหนึ่งเขาไม่สร้างฉันทะไม่พยายามเพื่อทำให้แจ้งธรรมเหล่าอื่นอันยิ่งและปราณีตกว่าความสมบูรณ์แห่งศีลทั้งเป็นผู้มีความประพฤติย่อหย่อนท้อถอยอุปมาเหมือนบุรุษนั้นผู้ต้องการแก่นไม้เที่ยวเสาะแสวงหาแก่นไม้อยู่เมื่อมีต้นไม้ใหญ่ซึ่งมีแก่นยืนต้นอยู่กลับมองข้ามแก่นไม้กระพี้และเปลือกไปเข้าใจสังเกตว่าแก่นไม้จึงถากนำไปและกิจที่เขาจะต้องใช้แขนไม้ทำจักไม่สำเร็จประโยชน์แก่เขาฉันใดบุคคลนี้ตถาคตเรียกว่ามีอุปมาฉันนั้น

เปลือกแห่งพรหมจรรย์บุคคลบางคนในโลกนี้มีศรัทธาออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตด้วยคิดว่าเราเป็นผู้ถูกชาติชรามรณะครอบงำแล้วละถึงการทำที่สุดแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้จะพึงมีได้เขาบวชแล้วอย่างนั้นทำลาภสักการะและความสรรเสริญให้เกิดขึ้นเพราะลาภสักการะและความสรรเสริญนั้นเขาจึงไม่ปลื้มใจและมีความรู้สึกยังไม่สมหวังเพราะลาภสักการะและความสรรเสริญนั้นเขาจึงไม่ยกตนไม่ข่มผู้อื่นอันหนึ่งเขาสร้างฉันทะพยายามเพื่อทำให้แจ้งธรรมเหล่าอื่นอันยิ่งและประณีตกว่าลาภสักการะและความสรรเสริญทั้งเป็นผู้มีความประพฤติไม่ย่อหย่อนไม่ท้อถอยเขาย่อมทำความสมบูรณ์แห่งศีลให้สำเร็จเพราะความสมบูรณ์แห่งศีลนั้นเขาจึงปลื้มใจแต่มีความรู้สึกยังไม่สมหวังเพราะความสมบูรณ์แห่งศีลนั้นเขาจึงไม่ยกตนไม่ข่มผู้อื่นอันหนึ่งเขาสร้างฉันทะพยายามเพื่อทำให้แจ้งธรรมเหล่าอื่นอันยิ่งและประณีตกว่าความสมบูรณ์แห่งศีลทั้งเป็นผู้มีความประพฤติไม่ย่อหย่อนไม่ท้อถอยเขาย่อมทำความสมบูรณ์แห่งสมาธิให้สำเร็จเพราะความสมบูรณ์แห่งสมาธินั้นเขาจึงปลื้มใจและมีความรู้สึกสมหวังเพราะความสมบูรณ์แห่งสมาธินั้นเขาจึงยกตนข่มผู้อื่นว่าเรามีจิตตั้งมั่นมีจิตมีอารมณ์แน่วแน่ส่วนภิกษุอื่นนอกนี้มีจิตไม่ตั้งมั่นมีจิตแปรผันเขาไม่สร้างฉันทะไม่พยายามเพื่อทำให้แจ้งธรรมเหล่าอื่นอันยิ่งและประณีตกว่าความสมบูรณ์แห่งสมาธิทั้งเป็นผู้ประพฤติย่อหย่อนท้อถอยอุปมาเหมือนบุรุษนั้นผู้ต้องการแก่นไม้เที่ยวเสาะแสวงหาแก่นไม้อยู่เมื่อมีต้นไม้ใหญ่ซึ่งมีแก่นยืนต้นอยู่กลับมองข้ามแก่นไม้และกระพี้ไปเข้าใจเปลือกว่าแก่นไม้จึงถากนำไปและกิจที่เขาจะต้องใช้แก่นไม้ทำจักไม่สำเร็จประโยชน์แก่เขาฉันใดบุคคลนี้ตถาคตเรียกว่ามีอุปมา

กระพี้แห่งพรหมจรรย์บุคคลบางคนในโลกนี้มีศรัทธาออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตด้วยคิดว่าเราเป็นผู้ถูกชาติชรามรณะครอบงำแล้วละถึงการทำที่สุดแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้จะพึงมีได้เขาบวชแล้วอย่างนั้นทำลาภสักการะและความสรรเสริญให้เกิดขึ้นเพราะลาภสักการะและความสรรเสริญนั้นเขาจึงไม่ปลื้มใจและมีความรู้สึกยังไม่สมหวังเพราะลาภสักการะและความสรรเสริญนั้นเขาจึงไม่ยกตนไม่ข่มผู้อื่นอันหนึ่งเขาสร้างฉันทะพยายามเพื่อทำให้แจ้งธรรมเหล่าอื่นอันยิ่งและประณีตกว่าลาภสักการะและความสรรเสริญทั้งเป็นผู้มีความประพฤติไม่ย่อหย่อนไม่ท้อถอยเขาย่อมทำความสมบูรณ์แห่งศีลให้สำเร็จเพราะความสมบูรณ์แห่งศีลนั้นเขาจึงปลื้มใจแต่มีความรู้สึกยังไม่สมหวังเพราะความสมบูรณ์แห่งศีลนั้นเขาจึงไม่ยกตนไม่ข่มผู้อื่นอันหนึ่งเขาสร้างฉันทะพยายามเพื่อทำให้แจ้งธรรมเหล่าอื่นอันยิ่งและประณีตกว่าความสมบูรณ์แห่งศีลทั้งเป็นผู้มีความประพฤติไม่ย่อหย่อนไม่ท้อถอยเขาย่อมทำความสมบูรณ์แห่งสมาธิให้สำเร็จเพราะความสมบูรณ์แห่งสมาธินั้นเขาจึงปลื้มใจแต่มีความรู้สึกยังไม่สมหวังเพราะความสมบูรณ์แห่งสมาธินั้นเขาจึงไม่ยกตนไม่ข่มผู้อื่นอันหนึ่งเขาสร้างฉันทะพยายามเพื่อทำให้แจ้งธรรมเหล่าอื่นอันยิ่งและประณีตกว่าความสมบูรณ์แห่งสมาธิทั้งเป็นผู้มีความประพฤติไม่ย่อหย่อนไม่ท้อถอยเขาย่อมทำญาณทัสสนะให้สำเร็จเพราะญาณทัสสนะนั้นเขาจึงปลื้มใจและมีความรู้สึกสมหวังเพราะญาณทัสสนะนั้นเขาจึงยกตนข่มผู้อื่นว่าเรารู้เราเห็นอยู่ส่วนภิกษุอื่นนอกนี้ไม่รู้ไม่เห็นอยู่อันหนึ่งเขาไม่สร้างฉันทะไม่พยายามเพื่อทำให้แจ้งธรรมเหล่าอื่นอันยิ่งและประณีตกว่าญาณทัสสนะทั้งเป็นผู้มีความประพฤติย่อหย่อนท้อถอยอุปมาเหมือนบุรุษนั้นผู้ต้องการแก่นไม้เที่ยวเสาะแสวงหาแก่นไม้อยู่เมื่อมีต้นไม้ใหญ่ซึ่งมีแก่นยืนต้นอยู่กลับมองข้ามแก่นไม้ไปเข้าใจกระพี้ว่าแก่นไม้จึงถากนำไปและกิจที่เขาจะต้องใช้แก่นไม้ทำจักไม่สำเร็จประโยชน์แก่เขาฉันใดบุคคลนี้ตถาคตเรียกว่ามีอุปมาฉันนั้น

แก่นแห่งพรหมจรรย์บุคคลบางคนในโลกนี้มีศรัทธาออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตด้วยคิดว่าเราเป็นผู้ถูกชาติชรามรณะโสกะปริเทวะทุกข์โทมนัสและอุปายาตครอบงำแล้วถูกความทุกข์ครอบงำมีความทุกข์อยู่เฉพาะหน้าแล้วทำอย่างไรการทำที่สุดแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้จะพึงมีได้เขาบวชแล้วอย่างนั้นทำลาภสักการะและความสรรเสริญให้เกิดขึ้นเพราะลาภสักการะและความสรรเสริญนั้นเขาจึงไม่ปลื้มใจและมีความรู้สึกยังไม่สมหวังเพราะลาภสักการะและความสรรเสริญนั้นเขาจึงไม่ยกตนไม่ข่มผู้อื่นอันหนึ่งเขาสร้างฉันทะพยายามเพื่อทำให้แจ้งธรรมเหล่าอื่นอันยิ่งและประณีตกว่าลาภสักการะและความสรรเสริญทั้งเป็นผู้มีความประพฤติไม่ย่อหย่อนไม่ท้อถอยเขาย่อมทำความสมบูรณ์แห่งศีลให้สำเร็จเพราะความสมบูรณ์แห่งศีลนั้นเขาจึงปลื้มใจและมีความรู้สึกยังไม่สมหวังเพราะความสมบูรณ์แห่งศีลนั้นเขาจึงไม่ยกตนไม่ข่มผู้อื่นอันหนึ่งเขาสร้างฉันทะพยายามเพื่อทำให้แจ้งธรรมเหล่าอื่นอันยิ่งและประณีตกว่าความสมบูรณ์แห่งศีลทั้งเป็นผู้มีความประพฤติไม่ย่อหย่อนไม่ท้อถอยเขาย่อมทำความสมบูรณ์แห่งสมาธิให้สำเร็จเพราะความสมบูรณ์แห่งสมาธินั้นเขาจึงปลื้มใจแต่มีความรู้สึกยังไม่สมหวังเพราะความสมบูรณ์แห่งสมาธินั้นเขาจึงไม่ยกตนไม่ข่มผู้อื่นอันหนึ่งเขาสร้างฉันทะพยายามเพื่อทำให้แจ้งธรรมเหล่าอื่นอันยิ่งและประณีตกว่าความสมบูรณ์แห่งสมาธิทั้งเป็นผู้มีความประพฤติไม่ย่อหย่อนไม่ท้อถอยเขาย่อมทำญาณทัศนะให้สำเร็จเพราะญาณทัศนะนั้นเขาจึงปลื้มใจแต่มีความรู้สึกยังไม่สมหวังเพราะญาณทัศนะนั้นเขาจึงไม่ยกตนไม่ข่มผู้อื่นอันหนึ่งเขาสร้างฉันทะพยายามเพื่อทำให้แจ้งธรรมเหล่าอื่นอันยิ่งและประณีตกว่าญาณทัศนะทั้งเป็นผู้มีความประพฤติไม่ย่อหย่อนไม่ท้อถอย

ธินั้นเขาจึงไม่ยกตนไม่ข่มผู้อื่นอันหนึ่งเขาสร้างฉันทะพยายามเพื่อทำให้แจ้งธรรมเหล่าอื่นอันยิ่งและประณีตกว่าความสมบูรณ์แห่งสมาธิทั้งเป็นผู้มีความประพฤติไม่ย่อหย่อนไม่ท้อถอยเขาย่อมทำญาณทัศนะให้สำเร็จเพราะญาณทัศนะนั้นเขาจึงปลื้มใจแต่มีความรู้สึกยังไม่สมหวังเพราะญาณทัศนะนั้นเขาจึงไม่ยกตนไม่ข่มผู้อื่นอันหนึ่งเขาสร้างฉันทะพยายามเพื่อทำให้แจ้งธรรมเหล่าอื่นอันยิ่งและประณีตกว่าญาณทัศนะทั้งเป็นผู้มีความประพฤติไม่ย่อหย่อนไม่ท้อถอยที่นั้นเขาจึงไม่ยกตนไม่ข่มผู้อื่นอันหนึ่งเขาสร้างฉันทะพยายามเพื่อทำให้แจ้งธรรมเหล่าอื่นอันยิ่งและประณีตกว่าความสมบูรณ์แห่งสมาธิทั้งเป็นผู้มีความประพฤติไม่ย่อหย่อนไม่ท้อถอยเขาย่อมทำญาณทัศนะให้สำเร็จเพราะญาณทัศนะนั้นเขาจึงปลื้มใจแต่มีความรู้สึกยังไม่สมหวังเพราะญาณทัศนะนั้นเขาจึงไม่ยกตนไม่ข่มผู้อื่นอันหนึ่งเขาสร้างฉันทะพยายามเพื่อทำให้แจ้งธรรมเหล่าอื่นอันยิ่งและประณีตกว่าญาณทัศนะทั้งเป็นผู้มีความประพฤติไม่ย่อหย่อนไม่ท้อถอยตกไม่มีวิจารณ์มีแต่ปีติสุขอันเกิดจากสมาธิอยู่ละถึงบรรลุตติจตุทฌานอยู่แม้ทำข้อนี้ก็ยิ่งอีกประการหนึ่งเพราะล่วงรูปสัญญาดับปฏิฆะสัญญาไม่กำหนดนานัตสัญญาโดยประการทั้งปวงภิกษุบรรลุอากาสานัญจายตนะฌานโดยกำหนดว่าอากาศหาที่สุดมิได้แม้ทำข้อนี้ก็ยิ่งและประณีตกว่าญาณทัศนะอีกประการหนึ่งเพราะล่วงอากาสานัญจายตนะฌานโดยประการทั้งปวงภิกษุบรรลุวิญญาณัญจายตนะฌานโดยกำหนดว่าวิญญาณหาที่สุดมิได้ละถึงเพราะล่วงวิญญาณัญจายตนะฌานได้โดยประการทั้งปวงภิกษุบรรลุอาคินจัญญายตนะฌานอยู่โดยกำหนดว่าไม่มีอะไรละถึงเพราะล่วงอาคินจัญญายตนะฌานโดยประการทั้งปวงภิกษุบรรลุเนวสัญญานาสัญญายตนะฌานอยู่แม้ทำข้อนี้ก็ยิ่งและประณีตกว่าญาณทัศนะอีกประการหนึ่งเพราะล่วงเนวสัญญานาสัญญายตนะฌานโดยประการทั้งปวงภิกษุบรรลุสัญญาเวทยิตนิโรธอยู่เพราะเห็นด้วยปัญญาอาสวะทั้งหลายของเธอย่อมสิ้นไปแม้ทำข้อนี้ก็ยิ่งและประณีตกว่าญาณทัศนะเหล่านี้เป็นธรรมอันยิ่งและประณีตกว่าญาณทัศนะ

อุปมาเหมือนบุรุษนั้นผู้ต้องการแก่นไม้เที่ยวเสาะแสวงหาแก่นไม้อยู่เมื่อมีต้นไม้ใหญ่ซึ่งมีแก่นยืนต้นอยู่รู้แก่นไม้ว่าแก่นไม้จึงตัดนำไปและกิจที่เขาจะต้องใช้แก่นไม้ทำจักสำเร็จประโยชน์แก่เขาฉันใดบุคคลนี้ตถาคตเรียกว่ามีอุปมาฉันนั้นพราหมณ์ดังพรรณนามาชนี้พรหมจรรย์นี้จึงมิใช่มีลาภสักการะและความสรรเสริญเป็นอานิสงส์มิใช่มีความสมบูรณ์แห่งศีลเป็นอานิสงส์มิใช่มีความสมบูรณ์แห่งสมาธิเป็นอานิสงส์มิใช่มีญาณทัศนะเป็นอานิสงส์พรหมจรรย์นี้มีเจโตวิมุตติอันไม่กำเริบเป็นเป้าหมายเป็นแก่นเป็นที่สุดเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้วปิงคละโกชพราหมณ์ได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคอย่างนี้ว่าข้าแต่ท่านพระโคดมพระภาษิตของท่านพระโคดมชัดเจนไพเราะยิ่งนักข้าแต่ท่านพระโคดมพระภาษิตของท่านพระโคดมชัดเจนไพเราะยิ่งนักละถึงขอท่านพระโคดมจงทรงจำข้าพระองค์ว่าเป็นอุบาสกผู้ถึงสรณะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนตลอดชีวิตดังนี้แหละ

รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้คือ 1. กระจูปมะสูตร 2. อละคัตถูปมะสูตร 3. วัมมิกสูตร 4. รัฐวินีตสูตร 5. นิวาปสูตร 6. ปาสราสิสูตร 7. จูลหัตถิปโทปมะสูตร 8.มหาหัตถิปโทปมะสูตร 9. มหาสาโรปมะสูตร 10. จูละสาโรปมะสูตรสี่มหายมกวรรคหมวดว่าด้วยธรรมเป็นคู่หมวดใหญ่หนึ่งจูละโคสิงคสูตรว่าด้วยเหตุการณ์ในโคสิงคสารวันสูตรเล็กข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณตำหนักอิฐในบ้านชื่อนาธิกะสมัยนั้นท่านพระอนุรุทธะท่านพระนันทิยะและท่านพระขีมิละอยู่ที่ป่าโคสิงคสารวันครั้นในเวลาเย็นพระผู้มีพระภาคเสด็จออกจากที่หลีกเร้นเข้าไปยังป่าโคสิงคสารวันนายทัยบาลผู้รักษาป่าได้เห็นพระผู้มีพระภาคเสด็จมาแต่ไกลแล้วได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระสมณะท่านอย่าเข้าไปในป่านี้เลยในป่านี้มีคุลบุตรพระเถระสามท่านซึ่งเป็นผู้มุ่งประโยชน์ตนอยู่ท่านอย่าได้รบกวนคุลบุตรทั้งสามนั้นเลยเมื่อนายทัยบาลกราบทูลพระผู้มีพระภาคอยู่นั้นท่านพระอนุรุทธะได้ยินแล้วจึงได้บอกกับนายทัยบาลว่านายทัยบาลท่านอย่าได้ห้ามพระผู้มีพระภาคเลยพระผู้มีพระภาคผู้เป็นพระศาสดาของพวกเราเสด็จมาถึงแล้วครั้งนั้นท่านพระอนุรุทธะได้เข้าไปหาท่านพระนันทิยะและท่านพระกิมิละถึงที่อยู่แล้วได้บอกว่ารีบไปกันเถิดท่านรีบไปกันเถิดท่านพระผู้มีพระภาคผู้เป็นพระศาสดาของพวกเราเสด็จมาถึงแล้วท่านพระอนุรุทธะท่านพระนันทิยะและท่านพระกิมิละได้ต้อนรับพระผู้มีพระภาครูปหนึ่งรับบาตรและจีวรของพระผู้มีพระภาครูปหนึ่งปูอาสนะรูปหนึ่งตั้งน้ำล้างพระบาทพระผู้มีพระภาคประทับนั่งณพุทธาสน์ที่ปูลาดไว้ครั้นล้างพระบาทแล้วท่านทั้งสามรูปนั้นได้ถวายอภิวาทพระผู้มีพระภาคแล้วนั่งณที่สมควรพระผู้มีพระภาคจึงตรัสกับท่านพระอนุรุทธะท่านพระนันทิยะและท่านพระกิมิละว่าอนุรุทธะนันทิยะและกิมิละเธอทั้งหลายยังสบายดีหรือยังพอเป็นอยู่ได้หรือไม่ลำบากด้วยบิณฑบาตหรือท่านพระอนุรุทธะกราบทูลว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคข้าพระองค์ทั้งหลายยังสบายดียังพอเป็นอยู่ได้ไม่ลำบากด้วยบิณฑบาตเธอทั้งหลายยังพร้อมเพรียงกันชื่นชมกันไม่วิวาทกันเป็นเหมือนน้ำนมกับน้ำมองกันด้วยในตาที่เปี่ยมด้วยความรักอยู่หรือขอประทานวโรกาสข้าพระองค์ทั้งหลายยังพร้อมเพรียงกันชื่นชมกันไม่วิวาทกันเป็นเหมือนน้ำนมกับน้ำมองกันด้วยในตาที่เปี่ยมด้วยความรักอยู่พระพุทธเจ้าค่ะเธอทั้งหลายเป็นผู้พร้อมเพรียงกันชื่นชมกันไม่วิวาทกันเป็นเหมือนน้ำนมกับน้ำมองกันด้วยในตาที่เปี่ยมด้วยความรักอยู่ได้อย่างไรขอประทานวโรกาสข้าพระองค์มีความคิดอย่างนี้ว่าเป็นลาภของเราหนอเราได้ดีแล้วหนอที่ได้อยู่กับเพื่อนพรหมจารีเช่นนี้ข้าพระองค์ตั้งมั่นเมตตากายกรรมตั้งมั่นเมตตาวจีกรรมและตั้งมั่นเมตตามโนกรรมในท่านเหล่านี้ทั้งต่อหน้าและรับหลังข้าพระองค์มีความคิดอย่างนี้ว่าทางที่ดีเราควรเก็บความนึกคิดของตน

ามอำนาจความนึกคิดของท่านเหล่านี้กายของข้าพระองค์ทั้งหลายต่างกันก็จริงแต่ความนึกคิดดูเหมือนเป็นอันเดียวกันพระพุทธเจ้าค่ะแม้ท่านพระนันทิยะแม้ท่านพระกิมิละก็ได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอประทานวโรกาสแม้ข้าพระองค์ก็มีความคิดอย่างนี้ว่าเป็นลาภของเราหนอเราได้ดีแล้วหนอที่ได้อยู่กับเพื่อนพรหมจารีเช่นนี้ข้าพระองค์ตั้งมั่นเมตตากายกรรมตั้งมั่นเมตตาวจีกรรมและตั้งมั่นเมตตามโนกรรมในท่านเหล่านี้ทั้งต่อหน้าและลับหลังข้าพระองค์มีความคิดอย่างนี้ว่าทางที่ดีเราควรเก็บความนึกคิดของตนแล้วประพฤติตามอำนาจความนึกคิดของท่านเหล่านี้ข้าพระองค์ก็เก็บความนึกคิดของตนแล้วประพฤติตามอำนาจความนึกคิดของท่านเหล่านี้กายของข้าพระองค์ทั้งหลายต่างกันก็จริงแต่ความนึกคิดดูเหมือนเป็นอันเดียวกันข้าพระองค์ทั้งหลายยังพร้อมเพรียงกันชื่นชมกันไม่วิวาทกันยังเป็นเหมือนน้ำนมกับน้ำมองกันและกันด้วยเนตาที่เปี่ยมด้วยความรักอยู่อย่างนี้แลพระพุทธเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคตรัสว่าดีละดีละอนุรุทธะนันทิยะและกิมิละเธอทั้งหลายเป็นผู้ไม่ประมาทมีความเพียรอุทิศกายและใจอยู่หรือท่านพระอนุรุทธะกราบทูลว่าขอประทานวโรกาสข้าพระองค์ทั้งหลายเป็นผู้ไม่ประมาทมีความเพียรอุทิศกายและใจอยู่พระพุทธเจ้าค่ะเธอทั้งหลายเป็นผู้ไม่ประมาทมีความเพียรอุทิศกายและใจอยู่ได้อย่างไรขอประทานวโรกาสบรรดาข้าพระองค์ทั้งหลายรูปใดกลับจากบิณฑบาตจากหมู่บ้านก่อนรูปนั้นก็ปูลาดอาสนะตั้งน้ำฉันน้ำใช้ไว้ตั้งถาสำรับไว้รูปใดกลับจากบิณฑบาตจากหมู่บ้านทีหลังถ้ามีบิณฑบาตที่เหลือจากฉันหากประสงค์ก็ฉันหากไม่ประสงค์ก็เททิ้งบนพื้นที่ปราศจากของเขียวหรือเทลงในน้ำที่ไม่มีตัวสัตว์รูปนั้นเก็บอาสนะเก็บน้ำฉันน้ำใช้เก็บถาสำรับกวาดโรงอาหารรูปใดเห็นหม้อน้ำฉันหม้อน้ำใช้หรือหม้อน้ำชำระว่างเปล่ารูปนั้นก็นำไปตั้งไว้ถ้าเหลือวิสัยของท่านก็กวักมือเรียกรูปที่สองมาช่วยกันยกนำไปตั้งไว้ข้าพระองค์ทั้งหลายไม่เปล่งวาจาเพราะข้อนั้นเป็นปัจจัยและทุกห้าวันข้าพระองค์ทั้งหลายนั่งสนทนาธรรมมีคาถาตลอดคืนยังรุ่งข้าพระองค์ทั้งหลายเป็นผู้ไม่ประมาทมีความเพียรอุทิศกายและใจอยู่อย่างนี้แลพระพุทธเจ้าค่ะ

จบลงไปแล้วนั้นเป็นรายการเสียงหนังสือเรื่องพระไตรปิฎกฉบับเสียงอ่านออกอากาศเวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้

0: การประกาศขึ้นบัญชีจากองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกในรายการตัวแทนมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมวลมนุษยชาติพระราชปณิธานในการสืบสานพระราชกรณียกิจทำนุบำรุงรักษางานศิลป์ได้ปรากฏขึ้นอย่างชัดเจนอีกครั้งเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ตอนสะกดทัพต่อยอดพระราชปณิธานในสมเด็จพระบรมราชชนนีให้โขนเป็นสมบัติทางวัฒนธรรมของชาติสืบไป
1: สนับสนุนส่งเสริมให้การแสดงโขนเนี่ยอยู่คู่กับคนไทยให้สมกับที่โขนเนี่ยนะครับเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่ก่อให้เกิดสิ่งที่ดีๆต่างๆเนี่ยเยอะแยะมากมายนะครับทั้งเรื่องภาษาเรื่องวรรณศิลป์ก็นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ท่านเนี่ยพยายามผลักดันขับเคลื่อนนะครับเพื่อให้พี่น้องประชาชนมีความสุขเพื่อให้สิ่งที่ดีงามของชาติไทยเนี่ยมีอายุยืนยาวมีทายาทที่จะสืบทอดต่อไปนะครับ
0: และเพื่อเผยแพร่ให้ราษฎรทั่วประเทศได้ชื่นชมนาฏยกรรมโบราณอย่างใกล้ชิดยังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้คณะนักแสดงจากโรงมหรสพหลวงศาลาเฉลิมกรุงจัดการแสดงโขนพระราชทานสัญจรไปยังภูมิภาคต่างๆเช่นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเมื่อวันที่22และ23กรกฎาคมที่ผ่านมานั้นได้จัดการแสดงโขนพระราชทานเรื่องรามเกียรติ์ชุดหนุมานชานกำแหงโดยเป็นเรื่องราวตั้งแต่กำเนิดหนุมานจนได้เป็นข้าทหารเอกของพระรามช่วยพระรามรบกับทศกัณฐ์จนชนะถ่ายทอดผ่านการแสดงอันวิจิตรงดงามตระการตาและถูกต้องตามขนบจารีตแบบแผนด้วยการพากย์เจรจาที่สนุกตื่นเต้นสามารถตรึงความประทับใจประชาชนได้อย่างแท้จริง
2: รัชกาลที่10เนี่ยท่านก็มาสืบสานแล้วก็ต่อยอดของสมเด็จพระมารดานะคะว่าท่านทําทรงทําไว้ทําโขนไว้แล้วท่านก็สืบสานสนับสนุนให้มาให้ส่งโขนเนี่ยไปหาประชาชนถึงที่เลยนอกจากที่เยาวชนได้ดูแล้วนอกจากความสนุกแล้วเนี่ยศิลปวัฒนธรรมสําคัญเพราะว่าโขนเนี่ยมีทุกศาสตร์เลยมีทั้งดนตรีทั้งศิลปะป้องกันตัวมีทั้งศิลปะการไล่ลำนะคะคือทุกศาสตร์เนี่ยอยู่ในโขนเลย
0: ที่สำคัญยิ่งโขนพระราชทานยังรวบรวมสรรพวิชางานศิลป์ชั้นสูงของไทยหลากหลายสาขาให้ได้รับการอนุรักษ์ฟื้นฟูไปพร้อมกับการสร้างโอกาสสร้างงานหัตถศิลป์แผนกต่างๆรวมทั้งส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศไทยได้เป็นอย่างดี
3: คือเครื่องแต่งกายของโขนเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นของสูงนะครับเป็นของสูงไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้านะครับอาภรณ์ต่างๆซึ่งในส่วนนี้นะครับบางส่วนของนครศรีธรรมราชเราเนี่ยนะครับเราก็มีผ้ายกหรือผ้าทอนะครับซึ่งได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระพันปีหลวงนะครับในการที่จะส่งเสริมนะครับให้พี่น้องเนี่ยได้มีอาชีพในเรื่องของผ้ายกผ้าทอเราก็ได้เรียนรู้นะครับให้เด็กๆโดยเฉพาะเด็กๆนะครับแล้วก็เยาวชนต่างๆเนี่ยได้มีโอกาสที่จะเรียนรู้แล้วก็ในอนาคตก็อาจจะมีผู้ที่สนใจนะครับที่จะเรียนการแสดงหรือสมัครเข้าไปร่วมในกิจกรรมเหล่านี้แล้วก็วัฒนธรรมเหล่านี้นะครับก็คงจะสามารถที่จะเผยแพร่นะครับใหเป็นที่กว้างขวาง
0: ต่างๆรวมทั้งส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศไทยได้เป็นอย่างดี
3: เครื่องแต่งกายของโขนเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นของสูงนะครับเป็นของสูงไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้านะครับอาภรณ์ต่างๆซึ่งในส่วนนี้นะครับบางส่วนของนครศรีธรรมราชเราเนี่ยนะครับเราก็มีผ้ายกหรือผ้าทอนะครับซึ่งได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระพันปีหลวงนะครับในการที่จะส่งเสริมนะครับให้พี่น้องเนี่ยได้มีอาชีพในเรื่องของผ้ายกผ้าทอเราก็ได้เรียนรู้นะครับให้เด็กๆโดยเฉพาะเด็กๆนะครับแล้วก็เยาวชนต่างๆเนี่ยได้มีโอกาสที่จะเรียนรู้แล้วก็ในอนาคตก็อาจจะมีผู้ที่สนใจนะครับที่จะเรียนการแสดงหรือสมัครเข้าไปร่วมในกิจกรรมเหล่านี้แล้วก็วัฒนธรรมเหล่านี้นะครับก็คงจะสามารถที่จะเผยแพร่นะครับใหเป็นที่กว้าง
0: ต่างๆรวมทั้งส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศไทยได้เป็นอย่างดี
3: เครื่องแต่งกายของโขนเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็น

0: วิชาต่อไปขณะเดียวกันก็มีการจัดสร้างเครื่องแต่งกายและฉากใหม่ๆทำให้ได้ช่างฝีมือหลายประเภทที่มีความสามารถเพิ่มขึ้นตามลำดับรวมทั้งวงดนตรีปี่พาทย์ผู้ขับร้องและผู้พากย์บทด้วยกันขณะนี้จึงพอมีความหวังแล้วว่าโขนซึ่งเป็นศิลปะการแสดงชิ้นเอกของไทยคงไม่สูญหายไป
1: โดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ศึกษาข้อมูลโขนอย่างถ่องแท้และจัดการแสดงอย่างถูกต้องตามขนบจารีตโบราณเรื่อยมาจนการแสดงโขนในประเทศไทยได้รับ

0: ของสูงนะครับเป็นของสูงไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้านะครับอาภรณ์ต่างๆซึ่งในส่วนนี้นะครับบางส่วนของนครศรีธรรมราชเราเนี่ยนะครับเราก็มีผ้ายกหรือผ้าทอนะครับซึ่งได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระพันปีหลวงนะครับในการที่จะส่งเสริมนะครับให้พี่น้องเนี่ยได้มีอาชีพในเรื่องของผ้ายกผ้าทอเราก็ได้เรียนรู้นะครับให้เด็กๆโดยเฉพาะเด็กๆนะครับแล้วก็เยาวชนต่างๆเนี่ยได้มีโอกาสที่จะเรียนรู้แล้วก็ในอนาคตก็อาจจะมีผู้ที่สนใจนะครับที่จะเรียนการแสดงหรือสมัครเข้าไปร่วมในกิจกรรมเหล่านี้แล้วก็วัฒนธรรมเหล่านี้นะครับก็คงจะสามารถที่จะเผยแพร่นะครับใหเป็นที่กว้าง
1: ต่างๆรวมทั้งส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศไทยได้เป็นอย่างดี
0: เครื่องแต่งกายของโขนเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นของสูงนะครับเป็นของสูงไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้านะครับอาภรณ์ต่างๆซึ่งในส่วนนี้นะครับบางส่วนของนครศรีธรรมราชเราเนี่ยนะครับเราก็มีผ้ายกหรือผ้าทอนะครับซึ่งได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระพันปีหลวงนะครับในการที่จะส่งเสริมนะครับให้พี่น้องเนี่ยได้มีอาชีพในเรื่องของผ้ายกผ้าทอเราก็ได้เรียนรู้นะครับให้เด็กๆโดยเฉพาะเด็กๆนะครับแล้วก็เยาวชนต่างๆเนี่ยได้มีโอกาสที่จะเรียนรู้แล้วก็ในอนาคตก็อาจจะมีผู้ที่สนใจนะครับที่จะเรียนการแสดงหรือสมัครเข้าไปร่วมในกิจกรรมเหล่านี้แล้วก็วัฒนธรรมเหล่านี้นะครับก็คงจะสามารถที่จะเผยแพร่นะครับให้เป็นที่กว้าง
1: ต่างๆรวมทั้งส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศไทยได้เป็นอย่างดี
0: เครื่องแต่งกายของโขนเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นของสูงนะครับเป็นของสูงไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้านะครับอาภรณ์ต่างๆซึ่งในส่วนนี้นะครับบางส่วนของนครศรีธรรมราชเราเนี่ยนะครับเราก็มีผ้ายกหรือผ้าทอนะครับซึ่งได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระพันปีหลวงนะครับในการที่จะส่งเสริมนะครับให้พี่น้องเนี่ยได้มีอาชีพในเรื่องของผ้ายกผ้าทอเราก็ได้เรียนรู้นะครับให้เด็กๆโดยเฉพาะเด็กๆนะครับแล้วก็เยาวชนต่างๆเนี่ยได้มีโอกาสที่จะเรียนรู้แล้วก็ในอนาคตก็อาจจะมีผู้ที่สนใจนะครับที่จะเรียนการแสดงหรือสมัครเข้าไปร่วมในกิจกรรมเหล่านี้แล้วก็วัฒนธรรมเหล่านี้นะครับก็คงจะสามารถที่จะเผยแพร่นะครับใหเป็นที่กว้าง
1: ต่างๆรวมทั้งส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศไทยได้เป็นอย่างดี
0: เครื่องแต่งกายของโขนเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นของสูงนะครับเป็นของสูงไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้านะครับอาภรณ์ต่างๆซึ่งในส่วนนี้นะครับบางส่วนของนครศรีธรรมราชเราเนี่ยนะครับเราก็มีผ้ายกหรือผ้าทอนะครับซึ่งได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระพันปีหลวงนะครับในการที่จะส่งเสริมนะครับให้พี่น้องเนี่ยได้มีอาชีพในเรื่องของผ้ายกผ้าทอเราก็ได้เรียนรู้นะครับให้เด็กๆโดยเฉพาะเด็กๆนะครับแล้วก็เยาวชนต่างๆเนี่ยได้มีโอกาสที่จะเรียนรู้แล้วก็ในอนาคตก็อาจจะมีผู้ที่สนใจนะครับที่จะเรียนการแสดงหรือสมัครเข้าไปร่วมในกิจกรรมเหล่านี้แล้วก็วัฒนธรรมเหล่านี้นะครับก็คงจะสามารถที่จะเผยแพร่นะครับให้เป็นที่กว้างขวางใน
2: ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในภาคต่างๆนับแต่บัดนั้นเป็นต้นมาได้มีการน้อมนำแนวพระราชดำริในการสร้างงานสร้างอาชีพด้านศิลปะหัตถกรรมในชุมชนอย่างแพร่หลายหนึ่งในนั้นคือวัดโคกเปียวตำบลเกาะยออำเภอเมืองสงขลาจังหวัดสงขลาได้มีการฟื้นฟูลายผ้าโบราณของชุมชนเกาะยอที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวไม่ให้สูญหายไปจากท้องถิ่นด้วยการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับสามเณรภายในโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดโคกเปียว
3: อย.เรามีผลงานแล้วก็เป็นผ้าที่มีคุณภาพมากนะครับแต่ว่าระยะหลังเนื่องจากว่าสถานการณ์มันเปลี่ยนไปทำให้คนรุ่นใหม่ไม่ได้สนใจเรื่องการทอผ้ามากนักแล้วก็เรื่องของลายผ้าเราก็พัฒนามาได้น้อยนะครับอาตมามาดูอยู่ก็เห็นว่าวัดมีความพร้อมอาตมาก็เห็นว่าเราน่าจะทำอะไรได้บ้างในเรื่องของวัดนะครับแล้วก็ให้เยาวชนรุ่นใหม่ได้มีการเรียนรู้เรื่องของภูมิปัญญาท้องถิ่นเรื่องทอผ้าเรื่องผ้าของกยนะครับก็เลยได้ร่วมกันนะครับแล้วก็ไปขอติดต่อกับชุมชนที่ขอเลิกแล้วขอกี่ทอผ้ามาบางส่วนนะครับขอกี่ทอผ้ามาแล้วก็เอามาให้เรียนฝึกนะครับโดยร่วมกับของพัฒนาชุมชนแล้วก็กลุ่มร่วมใจนะครับโดยเอาอาศัยวิทยากรจากกลุ่มร่วมใจมาซึ่งเป็นกรรมการวัดอยู่ด้วยนะครับได้ประสานงานและช่วยกันนะครับว่าเราจะอนุรักษ์นะครับให้เยาวชนได้เรียนรู้เรื่องผ้ามากขึ้นนะครับตอนนั้นพอหลังจากได้วิทยากรพร้อมนะครับแล้วก็งบประมาณเริ่มมีอุปกรณ์เริ่มมีนะครับก็ได้จัดอบ

0: กลุ่มรุ่นแรกขึ้นมาเป็นกลุ่มนะครับครูกลุ่มสองพันรุ่นแรกนะครับรุ่นแรกเริ่มไป20รูปนะครับ20รูปแล้วก็พอรุ่นแรกประสบความสำเร็จนะครับก็ได้ฝึกรุ่นที่2อีกนะครับเป็นครูรุ่นที่2นะครับรุ่นที่2สำเร็จแล้วก็ยังคิดว่าเอ๊ะยังไม่พอนะครับเพราะว่าเรียนแล้วก็กลับไปก็ไม่ได้ทำนะครับอาตมาคิดว่าในไหนที่เราเนี่ยเป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์นะครับสามัญนะครับก็เลยบรรจุเป็นหลักสูตรท้องถิ่นให้สามัญทุกรูปนะครับได้มีโอกาสเข้ามาเรียนแล้วก็ศึกษาเรื่องผ้าทอจะได้มีความรักและภูมิใจในเรื่องของผ้าทอพยนะครับ
1: สำหรับการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นบ้านเกาะยอปัจจุบันวัดโคกเปียวได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนการฟื้นฟูผ้าลายโบราณตามมาตรการการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทยโดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลากรมการพัฒนาชุมชนเพื่อเป็นการรณรงค์กระตุ้นให้เกิดค่านิยมการใช้ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากผ้าทอซึ่งเป็นภูมิปัญญาของคนไทยด้วยการจัดตั้งเป็นศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นอนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นเกาะยอเพื่อฝึกทักษะอาชีพการทอผ้าแก่สามเณรและผู้ว่างงานในชุมชน
2: ตรงนี้เป็นศูนย์เรียนรู้ที่กรมการชนได้สนับสนุนให้เกิดขึ้นหลังจากที่เราส่งเสริมมีการทอแล้วหลังจากนั้นเราก็จะพยายามทำให้ครบวงจรโดยมีการแปรรูปสร้างศูนย์ขึ้นมาอีกศูนย์หนึ่งก็คือเป็นศูนย์แปรรูปเพื่อให้เกิดการต่อเนื่องสร้างงานสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับคนในเกาะยอเพิ่มมากขึ้นครับในส่วนของนอกจากเราสนองนโยบายภาครัฐแล้วเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องคำนึงถึงมากที่สุดก็คือทำไงทำให้ส่วนนี้มันเกิดความยั่งยืนนะครับทำให้เกิดความยั่งยืนให้ชาวบ้านให้ประชาชนเนี่ยมีรายได้อย่างต่อเนื่องนะครับเพราะนั้นนอกเหนือจากสิ่งที่เราผลิตแล้วเนี่ยเราจะต้องมีการประยุกต์ให้เกิดขึ้นเช่นเหมือนผ้าลักษณะแบบนี้เราต้องทำไงที่จะให้เกิดเป็นเอกลักษณ์สงขลาขึ้นมาวันนี้สงขลาจะต้องสร้างเอกลักษณ์ให้เกิดขึ้นเช่นผ้าที่เราเอาลายผ้าพระราชทานมาทำก็จริงแต่ว่าเราทำไงที่จะให้คนทั้งประเทศหรือว่าคนทั่วไปที่เห็นปุ๊บเนี่ยโอเคผ้าเนี้ยเป็นผ้าของสงขลาจริงๆเราก็หลายๆกลุ่มหลายๆองค์กรหรือว่าเราช่วยกันคิดว่าทำไงที่จะให้เห็นเช่นลายดั้งเดิมที่เป็นภูมิวัฒนธรรมของสงขลาเนี่ยให้อยู่ในลายผ้าเพราะนั้นถ้าเห็นปุ๊บเนี่ยก็คือจะเห็นว่านี่คือสงขลาครับ
1: ทั้งนี้การดำเนินงานภายในศูนย์การเรียนรู้แห่งนี้ได้ใช้ปราชญ์ชาวบ้านที่มีภูมิปัญญาการทอผ้าท้องถิ่นมาถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์ซึ่งได้มีการขยายผลบรรจุวิชาการทอผ้าเข้าไปในหลักสูตรเสริมการเรียนของสามเณรด้วยโดยมุ่งหวังให้สามเณรมีความรู้ในด้านงานศิลปาชีพหากลาสิกขาไปจะได้มีความรู้ความสามารถติดตัวไปใช้ในการประกอบอาชีพได้ในอนาคตทั้งนี้ศูนย์เรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นอนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นเกาะยอไม่เพียงแต่เป็นแค่แหล่งเรียนรู้เท่านั้นแต่ยังเป็นแหล่งรวบรวมลายผ้าต่างๆของชุมชนเกาะยอตั้งแต่สมัยโบราณที่รังสรรค์ขึ้นจากสีธรรมชาติเฉพาะท้องถิ่นทั้งสีจากใบก้างป่าสีของสนิมเหล็กและเปลือกโกงกางเป็นต้นด้วยความร่วมมือของวัดโคกเปรี้ยวและสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลาที่ได้ร่วมกันน้อมนำแนวพระราชดำริในการอนุรักษ์ภูมิปัญญาพื้นบ้านจึงเกิดเป็นการเชื่อมโยงชุมชนโอท็อปนวัตวิถีสร้างรายได้กับชุมชนส่งเสริมระบบเศรษฐกิจฐานรากเพิ่มมูลค่าผ้าทอเกาะยอเพื่อสร้างงานสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนในพื้นที่สมดังพระราชปณิธานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงตั้งพระราชหฤทัยสร้างงานสร้างอาชีพให้กับราษฎรชาวไทยทั่วประเทศอย่างยั่งยืน

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นข่าวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิต
1: ขอเชิญสาธุชนทุกท่านร่วมงานรัตนบูชาสัปดาห์วันวิสาขบูชาประจำปี2569ณวัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีระหว่างวันจันทร์ที่25พฤษภาคมถึงวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569และขอเชิญทุกท่านร่วมส่งน้ำพระบรมสารีริกธาตุที่จะอัญเชิญมาประดิษฐานณปรัมภิธีหน้าวัดสังฆทานทุกท่านสามารถมาร่วมส่งน้ำพระบรมสารีริกธาตุได้ตลอดทั้งวันในเวลา 19:00 นมีพิธีเจริญพระพุทธมนต์ฟังธรรมปฏิบัติธรรมทุกคืนโดยมีกำหนดการดังนี้วันจันทร์ที่25พฤษภาคมเวลา 12:00 นพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุจากอุโบสถแก้วมาประดิษฐานณมณฑลพิธีด้านหน้าวัดสังฆทานเพื่อให้สาธุชนได้กราบสักการะส่งน้ำพระบรมสารีริกธาตุเวลา 19:00 นเจริญพระพุทธมนต์และฟังพระธรรมเทศนาโดยได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์ดังนี้วันจันทร์ที่25พฤษภาคมพระครูภาวนาชัยสิทธิ์หลวงพ่อบุญลือธรรมกาโมวัดป่าภาวนาวิเวกจังหวัดราชบุรีวันอังคารที่26พฤษภาคมพระราชสุเมธีหลวงปู่เหลี่ยมสุจินโนวัดภูตูมวนารามจังหวัดเลยวันพุธที่27พฤษภาคมพระครูสิริธรรมสารพระอาจารย์ชายาสิริธรรมโมวัดพระราม9กาญจนาภิเษกกรุงเทพมหานครวันพระฤหัสบดีที่28พฤษภาคมพระกิติสารสุธีหลวงพ่อเชิดชัยศิรสัมปันโนวัดปฐุมวนารามกรุงเทพมหานครวันศุกร์ที่29พฤษภาคมพระกิติวิมลเมธีหลวงพ่อสุชีพสุธรรมโมวัดบุพผารามกรุงเทพมหานครวันเสาร์ที่30พฤษภาคมพระครูโอภาสวุฒิกรหลวงพ่อโสพลโอภาโสวัดบึงลัทธิวันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคมวันวิสาขบูชาเวลา 8:00 นพิธีถวายทักษิณานุปาทานครบรอบ22ปีวันละสังขารหลวงปู่สังวานเขมโกหน้าปรัมภิธีหน้าวัดเวลา 11:00 นพระครูปลัดไพรินทร์ศรีวัฒโนลงลานธรรมแสดงธรรมและขอเชิญญาติธรรมร่วมหลอมทองคำหุ้มองค์หลวงพ่อโตเวลา 12:30 นพิธีบรรพชาอุปสมบทหมู่เนื่องในวันวิสาขบูชาในอุโบสถแก้วเวลา 16:00 นร่วมเวียนเทียนต้นไม้รอบที่1เวลา 19:00 นพิธีเจริญพระพุทธมนต์พระราชภาวนาวชิราภรณ์หลวงปู่อำนวยภูริสุนทรวัดบรมนิวาสกรุงเทพมหานครเมตตาแสดงธรรมหลังจากนั้นสวดมนต์ทำวัดเจริญพระกรรมฐานฟังธรรมปฏิบัติธรรมเวลา 24:00 นเวียนเทียนรอบที่2วันจันทร์ที่1มิถุนายนเวลา 13:00 นพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริก

0: คธาตุกลับเข้าประดิษฐานภายในอุโบสถแก้ววัดสังฆทานจึงขอเชิญศิษยานุศิษย์ร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้าไตรไทยธรรมในงานรัตนบูชาถวายทักษิณานุปาทานครบรอบ22ปีวันละสังขารหลวงปู่สังวาลเขมโกติดต่อร่วมเป็นเจ้าภาพได้ที่แม่ชีสมศรี0880954205หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน02-496-1240จึงขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมงานรัตนบูชาส่งน้ำพระบรมสารีริกธาตุณวัดสังฆทานระหว่างวันจันทร์ที่25ถึงวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569นี้โดยพร้อมเพรียงกันครับ
1: สถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอนำเสนอรายการเทระวาทะช่วงต่อไปนี้จะเป็นการบรรยายธรรมโดยหลวงพ่อสนองกตปุญโญขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ
2: นั่งสมาธิฟังธรรมก็ได้นั่งสมาธิฟังธรรมก็ใช้เท้าขวาวางบนเท้าซ้ายมือขวาวางบนมือซ้าย ผมไม่ป้องมือชนกันใช้การภาวนาทำใจให้สงบภาวนาไปเรื่อยๆใช้ภาวนาว่าพุทลมเข้าโทลมออกคือจับความรู้สึกที่ตัวเองนั่งอยู่โดยลักษณะการสงบขณะนี้เราสงบกายแล้วก็รู้สงบใจก็รู้ว่าเรามาทำความสงบการเข้าวัด ก็คือการมาทำใจมาทำใจให้รู้จักละความวุ่นวายใจละความสับสน ละความเดือดร้อนใจเพราะไม่มีอะไรจะเป็นสุขเท่ากับทำใจของเราให้สงบลงหรือทุกข์ที่ตามมาคือความเร่าร้อนใจกระวนกระวายใจฉะนั้นจึงว่าจิตใจของเราต้องอาศัยบุญในที่นี้คือการทำใจให้เย็นให้สงบลงเช่นการมาสร้างฐานบารมีโดยการรู้จักเสียสละให้เป็นให้เป็นคนเป็นคนให้เป็นเกิดมาคนเราต้องให้ไม่เป็นเนี่ยอยู่กับใครก็ไม่เป็นสุขเช่นเราอยู่ด้วยกันเนี่ยให้อภัยกันไม่ได้พระพุทธเจ้าท่านสอนให้คนให้ทานเนี่ยท่านต้องการให้คนเราเนี่ยไม่เห็นแก่ตัวให้รู้จักเป็นคนให้เป็นคนอภัยคนทุกวันนี้ที่ไม่รู้จักการให้ทานเนี่ยก็กลายเป็นคนเบียดเบียนพวกกันเองเบียดเบียนด้วยกันไม่ให้กัน ต่างคนต่างจะอยากได้พี่น้องก็อยากจะได้สมบัติชิ้นนิดเดียวแย่งกันจะตายพ่อแม่มีมรดกนิดหน่อยอยากจะได้ไม่มากมายฟ้องร้องกันนี่คือความที่บุคคลนั้นไม่เคยให้ทานไว้เป็นคนเห็นแก่ตัวให้ทานไม่เป็นแต่ถ้าเป็นคนให้ทานเป็นเนี่ยจะไม่อยากได้ของใครจะมีการให้อภัยอยู่เสมอเช่นเราจะโกรธเราจะเกลียดจะชิงชังใครก็ไม่มากเพราะการให้อภัยมันมีอยู่การที่อยู่ด้วยกันเนี่ยไม่มีการให้อภัยเนี่ยคือเป็นเรื่องร้ายมากเป็นเรื่องต้นเหตุของความวิวาทเป็นต้นเหตุของความเอาเปรียบเอารัดเป็นต้นเหตุของการแตกแยกเป็นต้องการต้นเหตุที่เข้าหากันไม่ได้ไม มีปัญหานำมาซึ่งความไม่รู้จักให้กันดังนั้นสมัยก่อนพระพุทธเจ้าจึงได้สอนให้ทานนะทานนี่เป็นปัจจัยเป็นบันไดเบื้องต้นไปสู่สวรรค์ บางคนเห็นว่าไม่ทำไม่ทำทานไม่เป็นไรถือว่าเราไม่มีใช่หน้าที่เราจะต้องให้แต่ที่จริงหารู้ไหมว่านี่แหละคือจริยธรรมนี่แหละคือศีลธรรมนี่แหละคือวัฒนธรรมจริยธรรมวัฒนธรรมศีลธรรมนี่อยู่ด้วยการให้ทุกวันบ้านเราที่เจริญได้อยู่ได้ทุกวันนี้อยู่ด้วยกันเป็นผู้ให้กันมาตลอดเป็นผู้เสียสละกันมาตลอดฉะนั้นถ้าเราเป็นคนใจแคบใครจะรักเราคนใจแคบเนี่ยเขาจนมุมคนไม่มีทางไปไปอยู่ที่ไหนก็จะเอาเปรียบเขาอย่างเดียวก็เรียกคนกินไม่แบ่งกินไม่แบ่งกินไม่ให้มีแล้วระโมบจะเก็บไว้เฉพาะตนเองแม้แต่ญาติไม่มีใช่หน้าที่เราจะต้องให้แต่ที่จริงหารู้ไหมว่านี่แหละคือจริยธรรมนี่แหละคือศีลธรรมนี่แหละคือวัฒนธรรมจริยธรรมวัฒนธรรมศีลธรรมนี่อยู่ด้วยการให้ทุกวันบ้านเราที่เจริญได้อยู่ได้ทุกวันนี้อยู่ด้วยกันเป็นผู้ให้กันมาตลอดเป็นผู้เสียสละกันมาตลอดฉะนั้นถ้าเราเป็นคนใจแคบใครจะรักเราคนใจแคบในเรื่องจนมุมคนไม่มีทางไปไปอยู่ที่ไหนก็จะเอาเปรียบเขาอย่างเดียวก็เรียกคนกินไม่แบ่งกินไม่แบ่งกินไม่ให้มีแล้วระโมบจะเก็บไว้เฉพาะตนเองแม้แต่ญาติไม่มีใช่หน้าที่เราจะต้องให้แต่ที่จริงหารู้ไหมว่านี่แหละคือจริยธรรมนี่แหละคือศีลธรรมนี่แหละคือวัฒนธรรมจริยธรรมวัฒนธรรมศีลธรรมนี่อยู่ด้วยการให้ทุกวันบ้านเราที่เจริญได้อยู่ได้ทุกวันนี้อยู่ด้วยกันเป็นผู้ให้กันมาตลอดเป็นผู้เสียสละกันมาตลอดฉะนั้นถ้าเราเป็นคนใจแคบใครจะรักเราคนใจแคบในเรื่องจนมุมคนไม่มีทางไปไปอยู่ที่ไหนก็จะเอาเปรียบเขาอย่างเดียวก็เรียกคนกินไม่แบ่งกินไม่แบ่งกินไม่ให้มีแล้วระโมบจะเก็บไว้เฉพาะตนเองแม้แต่ญาติไม่มีใช่หน้าที่เราจะต้องให้แต่ที่จริงหารู้ไหมว่านี่แหละคือจริยธรรมนี่แหละคือศีลธรรมนี่แหละคือวัฒนธรรมจริยธรรมวัฒนธรรมศีลธรรมนี่อยู่ด้วยการให้ทุกวันบ้านเราที่เจริญได้อยู่ได้ทุกวันนี้อยู่ด้วยกันเป็นผู้ให้กันมาตลอดเป็นผู้เสียสละกันมาตลอดฉะนั้นถ้าเราเป็นคนใจแคบใครจะรักเราคนใจแคบในเรื่องจนมุมคนไม่มีทางไปไปอยู่ที่ไหนก็จะเอาเปรียบเขาอย่างเดียวก็เรียกคนกินไม่แบ่งกินไม่แบ่งกินไม่ให้มีแล้วระโมบจะเก็บไว้เฉพาะตนเองแม้แต่ญาติไม่มีใช่หน้าที่เราจะต้องให้แต่ที่จริงหารู้ไหมว่านี่แหละคือจริยธรรมนี่แหละคือศีลธรรมนี่แหละคือวัฒนธรรมจริยธรรมวัฒนธรรมศีลธรรมนี่อยู่ด้วยการให้ทุกวันบ้านเราที่เจริญได้อยู่ได้ทุกวันนี้อยู่ด้วยกันเป็นผู้ให้กันมาตลอดเป็นผู้เสียสละกันมาตลอดฉะนั้นถ้าเราเป็นคนใจแคบใครจะรักเราคนใจแคบในเรื่องจนมุมคนไม่มีทางไปไปอยู่ที่ไหนก็จะเอาเปรียบเขาอย่างเดียวก็เรียกคนกินไม่แบ่งกินไม่แบ่งกินไม่ให้มีแล้วระโมบจะเก็บไว้เฉพาะตนเองแม้แต่ญาติไม่มีใช่หน้าที่เราจะต้องให้แต่ที่จริงหารู้ไหมว่านี่แหละคือจริยธรรมนี่แหละคือศีลธรรมนี่แหละคือวัฒนธรรมจริยธรรมวัฒนธรรมศีลธรรมนี่อยู่ด้วยการให้ทุกวันบ้านเราที่เจริญได้อยู่ได้ทุกวันนี้อยู่ด้วยกันเป็นผู้ให้กันมาตลอด เป็นผู้เสียสละกันมาตลอด

ฉะนั้นถ้าเราเป็นคนใจแคบใครจะรักเราคนใจแคบในเรื่องจนมุมคนไม่มีทางไปไปอยู่ที่ไหนก็จะเอาเปรียบเขาอย่างเดียวเขาเรียกคนกินไม่แบ่งกินไม่แบ่งกินไม่ให้มีแล้วระมอบจะเก็บไว้เฉพาะตนเองแม้แต่ยากไม่มีใช่หน้าที่เราจะต้องให้แต่ที่จริงหารู้ไหมว่านี่แหละคือจริยธรรมนี่แหละคือศีลธรรมนี่แหละคือวัฒนธรรมจริยธรรมวัฒนธรรมศีลธรรมนี่อยู่ด้วยการให้ทุกวันบ้านเราที่เจริญได้อยู่ได้ทุกวันนี้อยู่ด้วยกันเป็นผู้ให้กันมาตลอดเป็นผู้เสียสละกันมาตลอดฉะนั้นถ้าเราเป็นคนใจแคบใครจะรักเราคนใจแคบในเรื่องจนมุมคนไม่มีทางไปไปอยู่ที่ไหนก็จะเอาเปรียบเขาอย่างเดียวก็เรียกคนกินไม่แบ่งกินไม่แบ่งกินไม่ให้มีแล้วระมอบจะเก็บไว้เฉพาะตนเองแม้แต่ญาติแม้แต่พี่น้องเหมือนอย่างคนบางคนขึ้นรถลงเรือเราจะรู้ให้ไม่ให้ไปไหนกันมากๆเนี่ยคนที่ไม่ให้ให้ไม่เป็นเนี่ยจะใจแคบถางนิดเดียวเหยียบแข้งเหยียบขาใครก็เอาดันเขาก็ไปเอาเพราะตัวเองให้ไม่เป็นอยากจะไปก่อนอยากจะขึ้นก่อนอยากจะลงก่อนพวกนี้มีมากในสังคมทุกวันนี้เพราะให้ไม่เป็นแต่ถ้ามีวัฒนธรรมด้วยการให้กันมาตั้งแต่เล็กแต่น้อยว่าเออใครไปก่อนไปหลังมันก็ถึงที่เดียวกันนั่นแหละเราเป็นคนให้ดีกว่าดีก็เป็นคนที่ไม่ให้ใครความภูมิใจจะเกิดขึ้นกับผู้ให้แล้วมันเป็นผลสะท้อนสืบเนื่องมาถึงการอยู่ด้วยกัน และมาถึงการที่มีครอบครัวอยู่กันเป็นหมู่เช่นบางคนไม่ให้ใครเลยเนี่ยก็จะเป็นคนใจแคบพอมีลูกมีหลานมีญาติพี่น้องก็ไม่ให้ใครแต่พอเป็นคนที่เป็นผู้ให้พอมาอยู่กับลูกกับหลานญาติพี่น้องก็เป็นคนเสียสละก็เป็นที่รักของทุกคนแม่น้ำไม่เป็นที่รังเกียจของหมู่สัตว์แม่น้ำที่ทั้งกินทั้งอาบได้ที่ไหลมาไม่ขาดสายทั้งกินทั้งอาบได้ไม่เป็นที่รังเกียจของหมู่สัตว์ในโลกนี้บุคคลผู้ให้ก็ไม่เป็นที่รังเกียจของหมู่มนุษย์และเทวดาเป็นที่รักของคนหมู่มากคนที่ให้เนี่ยนะจะเป็นที่ไปเกิดที่ใดอย่างการที่มีครอบครัวอยู่กันเป็นหมู่เช่นบางคนไม่ให้ใครเลยเนี่ยก็จะเป็นคนใจแคบพอมีลูกมีหลานมีญาติพี่น้องก็ไม่ให้ใครแต่พอเป็นคนที่เป็นผู้ให้พอมาอยู่กับลูกกับหลานญาติพี่น้องก็เป็นคนเสียสละก็เป็นที่รักของทุกคนแม่น้ำไม่เป็นที่รังเกียจของหมู่สัตว์แม่น้ำที่ทั้งกินทั้งอาบได้ที่ไหลมาไม่ขาดสายทั้งกินทั้งอาบได้ไม่เป็นที่รังเกียจของหมู่สัตว์ในโลกนี้บุคคลผู้ให้ก็ไม่เป็นที่รังเกียจของหมู่มนุษย์และเทวดาเป็นที่รักของคนหมู่มากคนที่ให้เนี่ยนะจะเป็นที่เป็นการที่มีครอบครัวอยู่กันเป็นหมู่เช่นบางคนไม่ให้ใครเลยเนี่ยก็จะเป็นคนใจแคบพอมีลูกมีหลานมีญาติพี่น้องก็ไม่ให้ใครแต่พอเป็นคนที่เป็นผู้ให้พอมาอยู่กับลูกกับหลานญาติพี่น้องก็เป็นคนเสียสละก็เป็นที่รักของทุกคนแม่น้ำไม่เป็นที่รังเกียจของหมู่สัตว์แม่น้ำที่ทั้งกินทั้งอาบได้ที่ไหลมาไม่ขาดสายทั้งกินทั้งอาบได้ไม่เป็นที่รังเกียจของหมู่สัตว์ในโลกนี้บุคคลผู้ให้ก็ไม่เป็นที่รังเกียจของหมู่มนุษย์และเทวดาเป็นที่รักของคนหมู่มากคนที่ให้เนี่ยนะจะเป็นที่เป็นการที่มีครอบครัวอยู่กันเป็นหมู่เช่นบางคนไม่ให้ใครเลยเนี่ยก็จะเป็นคนใจแคบพอมีลูกมีหลานมีญาติพี่น้องก็ไม่ให้ใครแต่พอเป็นคนที่เป็นผู้ให้พอมาอยู่กับลูกกับหลานญาติพี่น้องก็เป็นคนเสียสละก็เป็นที่รักของทุกคน

แม่น้ำไม่เป็นที่รังเกียจของหมู่สัตว์แม่น้ำที่ทั้งกินทั้งอาบได้ที่ไหลมาไม่ขาดสายทั้งกินทั้งอาบได้ไม่เป็นที่รังเกียจของหมู่สัตว์ในโลกนี้บุคคลผู้ให้ก็ไม่เป็นที่รังเกียจของหมู่มนุษย์และเทวดาเป็นที่รักของคนหมู่มากคนที่ให้เนี่ยนะจะเป็นการที่มีครอบครัวอยู่กันเป็นหมู่เช่นบางคนไม่ให้ใครเลยเนี่ยก็จะเป็นคนใจแคบพอมีลูกมีหลานมีญาติพี่น้องก็ไม่ให้ใครแต่พอเป็นคนที่เป็นผู้ให้พอมาอยู่กับลูกกับหลานญาติพี่น้องก็เป็นคนเสียสละก็เป็นที่รักของทุกคนแม่น้ำไม่เป็นที่รังเกียจของหมู่สัตว์แม่น้ำที่ทั้งกินทั้งอาบได้ที่ไหลมาไม่ขาดสายทั้งกินทั้งอาบได้ไม่เป็นที่รังเกียจของหมู่สัตว์ในโลกนี้บุคคลผู้ให้ก็ไม่เป็นที่รังเกียจของหมู่มนุษย์และเทวดาเป็นที่รักของคนหมู่มากคนที่ให้เนี่ยนะจะเป็นการที่มีครอบครัวอยู่กันเป็นหมู่เช่นบางคนไม่ให้ใครเลยเนี่ยก็จะเป็นคนใจแคบพอมีลูกมีหลานมีญาติพี่น้องก็ไม่ให้ใครแต่พอเป็นคนที่เป็นผู้ให้พอมาอยู่กับลูกกับหลานญาติพี่น้องก็เป็นคนเสียสละก็เป็นที่รักของทุกคนแม่น้ำไม่เป็นที่รังเกียจของหมู่สัตว์แม่น้ำที่ทั้งกินทั้งอาบได้ที่ไหลมาไม่ขาดสายทั้งกินทั้งอาบได้ไม่เป็นที่รังเกียจของหมู่สัตว์ในโลกนี้บุคคลผู้ให้ก็ไม่เป็นที่รังเกียจของหมู่มนุษย์และเทวดาเป็นที่รักของคนหมู่มากคนที่ให้เนี่ยนะจะเป็นที่ไปเกิดที่ใดจะไปกลายพูดดีหรือเอาเปรียบเอารักเล็กน้อยก็จะอภัยจะไม่โกรธจะไม่ด่าตอบจะไม่พยาบาทตอบจะไม่แยกพักแยกพวกจะไม่สร้างศัตรูเพราะอะไรเพราะการให้เป็นเนี่ยทำให้เกิดการเสียสละอภัยคนเราต้องอยู่ด้วยการให้อภัยกันคนเราให้อภัยกันไม่ได้ก็แตกกันอย่าร้างกันต่างคนต่างไปแม้แต่พี่น้องก็มองหน้ากันไม่ได้เพราะให้อภัยกันไม่ได้คนเราทำผิดทุกคนไม่มีใครดี 100% ในโลกนี้ขนาดพุทธเจ้าในดี 100% 1,000% คนยังว่าพุทธเจ้าไม่ดีคนละศาสนาเขายังโจมตีพุทธเจ้าหาพุทธเจ้าวางเฉยนิพพานคือไม่เป็นประโยชน์กับคนนิพพานเป็นคนไม่ทำอะไรแต่หารู้ไหมว่าคำว่านิพพานพุทธเจ้านะคือการให้อภัยให้กับพี่กับน้องให้กับญาติให้กับทุกคนมีความสุขไม่เบียดเบียนใครนิพพานแปลว่าเป็นผู้เสียสละแล้วถ้ายังมีความโลภความตัณหาอยู่ก็เป็นนิพพานไม่ได้พระพุทธเจ้าท่านให้ยังไงพอท่านสำเร็จนิพพานแล้วเนี่ยท่านเดินต้อง45ปีเดินสอนคนให้รู้จักการให้ทานเนี่ยรู้จักการรักษาศีลรู้จักทางภาวนารู้จักไปสวรรค์เนี่ยถ้าเดินสอนเปิดทางสวรรค์ให้มนุษย์เดินเนี่ยให้รู้จักศีล5ศีล8ให้รู้จักพึ่งตัวเองให้รู้จักมองว่ามนุษย์เนี่ยประเสริฐมีคุณค่าที่จะทำดีได้มากแต่หารู้ไหมว่าคำว่านิพพานพุทธเจ้านะคือการให้อภัยให้กับพี่กับน้องให้กับญาติให้กับทุกคนมีความสุขไม่เบียดเบียนใครนิพพานแปลว่าเป็นผู้เสียสละแล้วถ้ายังมีความโลภความตัณหาอยู่ก็เป็นนิพพานไม่ได้พระพุทธเจ้าท่านให้ยังไงพอท่านสำเร็จนิพพานแล้วเนี่ยท่านเดินต้อง45ปีเดินสอนคนให้รู้จักการให้ทานเนี่ยรู้จักการรักษาศีลรู้จักทางภาวนารู้จักไปสวรรค์เนี่ยถ้าเดินสอนเปิดทางสวรรค์ให้มนุษย์เดินเนี่ยให้รู้จักศีล5ศีล8ให้รู้จักพึ่งตัวเองให้รู้จักมองว่ามนุษย์นี่ประเสริฐมีคุณค่าที่จะทำดีได้มากแต่หารู้ไหมว่าคำว่านิพพานพุทธเจ้านะคือการให้อภัย

ให้กับพี่กับน้องให้กับญาติให้กับทุกคนมีความสุขไม่เบียดเบียนใครนิพพานแปลว่าเป็นผู้เสียสละแล้วถ้ายังมีความโลภความตัณหาอยู่ก็เป็นนิพพานไม่ได้พระพุทธเจ้าท่านให้ยังไงพอท่านสำเร็จนิพพานแล้วเนี่ยท่านเดินต้อง45ปีเดินสอนคนให้รู้จักการให้ทานเนี่ยรู้จักการรักษาศีลรู้จักทางภาวนารู้จักไปสวรรค์เนี่ยถ้าเดินสอนเปิดทางสวรรค์ให้มนุษย์เดินเนี่ยให้รู้จักศีล5ศีล8ให้รู้จักพึ่งตัวเองให้จักมองว่ามนุษย์นี่ประเสริฐมีคุณค่าที่จะทำดีได้มาแต่หารู้ไหมว่าคำว่านิพพานพุทธเจ้านะคือการให้อภัยให้กับพี่กับน้องให้กับญาติให้กับทุกคนมีความสุขไม่เบียดเบียนใครนิพพานแปลว่าเป็นผู้เสียสละแล้วถ้ายังมีความโลภความตัณหาอยู่ก็เป็นนิพพานไม่ได้พระพุทธเจ้าท่านให้ยังไงพอท่านสำเร็จนิพพานแล้วเนี่ยท่านเดินต้อง45ปีเดินสอนคนให้รู้จักการให้ทานเนี่ยรู้จักการรักษาศีลรู้จักทางภาวนารู้จักไปสวรรค์เนี่ยถ้าเดินสอนเปิดทางสวรรค์ให้มนุษย์เดินเนี่ยให้รู้จักศีล5ศีล8ให้รู้จักพึ่งตัวเองให้จักมองว่ามนุษย์นี่ประเสริฐมีคุณค่าที่จะทำดีได้มาแต่หารู้ไหมว่าคำว่านิพพานพุทธเจ้านะคือการให้อภัยให้กับพี่กับน้องให้กับญาติให้กับทุกคนมีความสุขไม่เบียดเบียนใครนิพพานแปลว่าเป็นผู้เสียสละแล้วถ้ายังมีความโลภความตัณหาอยู่ก็เป็นนิพพานไม่ได้พระพุทธเจ้าท่านให้ยังไงพอท่านสำเร็จนิพพานแล้วเนี่ยท่านเดินต้อง45ปีเดินสอนคนให้รู้จักการให้ทานเนี่ยรู้จักการรักษาศีลรู้จักทางภาวนารู้จักไปสวรรค์เนี่ยถ้าเดินสอนเปิดทางสวรรค์ให้มนุษย์เดินเนี่ยให้รู้จักศีล5ศีล8ให้รู้จักพึ่งตัวเองให้จักมองว่ามนุษย์นี่ประเสริฐมีคุณค่าที่จะทำดีได้มาแต่หารู้ไหมว่าคำว่านิพพานพุทธเจ้านะคือการให้อภัยให้กับพี่กับน้องให้กับญาติให้กับทุกคนมีความสุขไม่เบียดเบียนใครนิพพานแปลว่าเป็นผู้เสียสละแล้วถ้ายังมีความโลภความตัณหาอยู่ก็เป็นนิพพานไม่ได้พระพุทธเจ้าท่านให้ยังไงพอท่านสำเร็จนิพพานแล้วเนี่ยท่านเดินต้อง45ปีเดินสอนคนให้รู้จักการให้ทานเนี่ยรู้จักการรักษาศีลรู้จักทางภาวนารู้จักไปสวรรค์เนี่ยถ้าเดินสอนเปิดทางสวรรค์ให้มนุษย์เดินเนี่ยให้รู้จักศีล5ศีล8ให้รู้จักพึ่งตัวเองให้จักมองว่ามนุษย์นี่ประเสริฐมีคุณค่าที่จะทำดีได้มากก็เดินมามากสั่งสอนคนท่านเป็นคนขยันไม่ได้สอนให้คนขี้เกียจศาสนาพุทธได้สอนให้คนขยันขยันในหน้าที่ตัวเองเช่นมาบวชอย่างเงี้ยมาบวชในขี้เกียจไม่ได้นะอย่างเช่นโยมพาลูกพาหลานมาบวชเนี่ยขี้เกียจไม่ได้ขี้เกียจก็ไม่ได้บวชยังมาอยู่วัดสังฆทานเนี่ยตีสามครึ่งเคาะระฆังแล้วตื่นแล้วตีสี่ทำวัดสวดมนต์นั่งสมาธิเดินโยกรมตอนเช้าออกบิณฑบาตพอเที่ยงมาก็ไปกวาดเช็ดถูนั่งสมาธิพอบ่ายสามสี่โมงก็ทำความสะอาดกวาดวัดอาบน้ำเดินจงกรมพอกลางคืนก็สวดมนต์นั่งสมาธิอีกต้องขยันต้องขยันทำกิจวัตรต้องขยันสวดมนต์มาถ้ามาถึงว่ามาบวชแล้วก็ไม่ต้องทำอะไรฉันพ่อแม่สบายเลี้ยงมาโตแล้วมาถึงก็กินกินนอนรอออกพรรษาแล้วก็สึกไม่ได้มาบวชอย่างนี้ก็ถือว่าไม่ถูกต้องตามพระพุทธเจ้าสอนขี้เกียจต้องขยันแสดงว่าพระพุทธเจ้าในท่านสอนให้คนขยันพระองค์เองนอนเที่ยงคืนตอนเที่ยงคืนแก้ปัญหาให้กับเทวดาเสร็จแล้วพระองค์ก็ทรงจำวัดด้วยสมาธิถอดจิตพักจิตเดี๋ยวกายหลับแต่จิตไม่หลับ

ไม่มีเวลาเป็นญาติศาสนาเพราะงานการหน้าที่มาปิดบังดึงลังไปหมดจนบวชไม่ได้แต่นี่ลูกโยมหลานโยมมีโอกาสได้บวชได้เข้ามาถึงพระรัตนตรัยถือว่าได้เป็นญาติกับพุทธศาสนา

กินมันก็หายหิวมันหายโดยที่บอกว่ามันอัศจรรย์ว่าหายไปได้ยังไงบวช3เดือนได้ไม่หิวเลยนะบางคนปฏิบัติดีเนี่ยไม่หิวแต่ไปสึกแล้วหิวเลยสึกไปกินเลยบางคนทำใจไม่ได้สึกไปนี่หิวเห็นโน่นก็อร่อยเห็นนี่ก็อร่อยกินสามเวลาอีกแล้วแต่บวชนี่กลับไม่อยากกินอะไรแต่บางคนก็ประมาณตนถูกสึกออกไปก็รู้จักกินไม่ใช่ละโมบในการกินก็รู้สึกว่าตัวเองเคยลำบากมาแล้วเคยอดทนมาแล้วก็จะไม่ค่อยอยากกินอะไรมากมายไม่มุมมามแต่ที่จริงแล้วมาบวชนี่มันเหมือนกันหมดผู้ที่ปฏิบัติตามมันไม่หิวสามารถอดข้าวได้3วัน7วันอดได้เป็นครึ่งเดือนก็อดได้เพราะอาศัยจิตที่มันสงบถ้าพูดกันไปแล้วเนี่ยคนที่มาบวชเนี่ยนะจะรู้ดีกับคนที่ไม่บวชไม่รู้ว่าเขาอยู่ยังไงจึงจะสงบสุขก็คิดต่างๆนานาว่าเขาจะหิวว่าเขาจะลำบากแต่ที่จริงกลับสบายทั้งหมดเป็นคนไม่มีภาระมากเงินก็ไม่ต้องใช้อยู่บ้านเนี่ยต้องวิ่งหาเงินไปไหนต้องมีเงินติดกระเป๋าขึ้นรถลงเรือไม่มีเงินก็ไม่ได้แต่พอมาบวชเงินก็ไม่ใช้กับสบายไอ้คนไม่มีเงินนี่กลับเป็นสุขกว่าคนมีเงินก็เลยแยกดูอ๋อไอ้มีเงินนี่กลับเป็นทุกข์คนไม่มีเงินกลับสบายแสดงว่าพระพุทธเจ้าในท่านสอนให้คนไม่มีทุกข์เอาแค่เอาเงินออกจากกระเป๋านี่สบายใจแล้วนี่พอมาบวชปุ๊บนี่ไม่ให้มีเงินมันก็ไม่คิดจะไปซื้ออะไรกินบุหรี่ก็ไม่สูบเงินมันก็ไม่ต้องใช้ถ้าไปมีบุหรี่สูบเนี่ยมันก็ต้องพกเงินถึงเวลาก็ต้องไปหาสูบพอได้สูบก็สบายใจพอไม่ได้สูบก็หงุดหงิดอีกทุกข์อีกแล้วทุกข์เพราะหงุดหงิดทุกข์เพราะไม่ได้ดังใจอ้าวไปงั้นว่าเลิกบุหรี่ปุ๊บเงินก็เลิกสบายไม่หงุดหงิดไม่มีเวลาจะไปคิดเรื่องนี้ข้าวไปฉันเวลาเดียวกลางวันก็ไม่ต้องไปคิดเย็นก็ไม่ต้องไปคิดพอกินเวลาเดียวแล้วเกิดล่งปลงสบายใจไม่กังวลเลยมันลืมเรื่องกินไปเลยว่างและสองเวลาว่างว่างเรื่องกินว่างเรื่องเงินว่างเรื่องบุหรี่ทีนี้จิตมันก็ไม่มีอะไรมาเกี่ยวพันแล้วยิ่งมาบวชแล้วก็ไม่ต้องให้ญาติโยมมาคุยมากจะมาก็มาทำบุญอย่างเดียวไม่ต้องไปนั่งถามว่าท่านเป็นอะไรอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ต้องมาเล่าเรื่องอะไรให้ลูกหลานฟังว่าบ้านเป็นอย่างนี้ไม่ต้องมาคุย3เดือนปล่อยท่านภาวนาอย่างเดียวไม่ต้องคุยเรื่องบ้านหน้าที่ของพ่อแม่พี่น้องพระก็ให้ภาวนาไปไม่ต้องคุยกันจะเอาอะไรก็ไม่ต้องเดือดร้อนเพราะที่วัดนี่เขามีให้อยู่แล้วพระไม่ใช่อะไรมากอย่างมากก็ยาสีฟันผ่าเช็ดตัวของเหล่านี้ก็ไม่ใช่ของเดือดร้อนอะไรสำหรับพวกพระก็สบายฉะนั้นที่ว่ามาบวชนี่ไม่มีอะไรที่จะเป็นภาระเลยนะไม่มีอะไรจะเป็นห่วงมันสละได้หมด3เดือนนี่สละได้ไม่มีอะไรมีแต่เพียงรักษาผ้า3ผืนบาทเพียงลูกหนึ่งล้างบาทก็ล้างเวลาเดียวบินหากินก็เวลาเดียวที่มีงานอยู่ก็คือสวดมนต์ไหว้พระกันได้บุญทั้งนั้นเลยทำอะไรเป็นบุญทั้งนั้นสวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิฟังครูบาอาจารย์อบรมนี่เป็นเรื่องบุญทั้งนั้นเป็นเรื่องทำจิตให้ผ่องใสหมดทำจิตให้เบิกบานหมดจึงว่าจะมีทุกข์ตรงไหนโยมบวชมีทุกข์ตรงไหนเพราะมันไม่มีความอยากไปเที่ยวโน่นอยากไปเที่ยวนี่อยากกินโน่นอยากกินนี่อยากจะคุยอย่างนั้นอยากคุยนางนั้นที่มันทุกข์มันเรื่องวุ่นวาย

แต่นี่มันไม่อยากกินก็ไม่อยากเวลาเดียวก็อิ่มไม่อยากไปดูโน่นไม่อยากไปดูนี่ไม่อยากใช้เงินทองก็เป็นอันว่ามันทุกข์เพราะมีความอยากนั่นเองอย่างนี้สบายไหมล่ะไม่ต้องคิววิ่งหากินนี่สบายไหมถ้าทำใจได้สบายที่สุดเห็นว่าการมาบวชเนี่ยมันสบายใจนะมันสบายใจใจมันไม่มีภาระใจไม่มีอะไรให้เราเล่าร้อนไอ้ที่ทำไม่ได้นั่นเพราะว่าใจของเขาไม่สงบใจเขาคิดถึงบ้านใจเขาคิดถึงเงินใจเขาถึงงานเขาอยากกินโน่นอยากกินนี่อยากพูดโน่นอยากพูดนี่อยากเดินไปดูคนโน้นคนนี้เขาไม่ได้คิดอยู่กับธรรมชาติเขาไม่ได้คิดอยู่กับธรรมชาติแบบนี้เขาคิดออกไปนอกธรรมชาติเขาไม่มองความจริงเขาก็เลยนอนไม่ได้กินไม่ได้เดินไม่ได้ทุกทรมานเพราะใจมันไม่สงบนั่นทุกข์เพราะความอยากเองแต่ถ้าเขาดับความอยากได้เนี่ยเขาบวชได้สบาย3เดือนแป๊บเดียวทำสมาธิเช้าเย็นทำสมาธิเช้าเย็นกลางวันเนี่ยทำ3เดือนเนี่ยแป๊บเดียวอ้าวออกพรรษาแล้วหรือต้องสึกแล้วหรือโหเดียวเองทำสมาธินี่3เดือนมันนิดเดียวไหวเหลือเกินแต่คนไม่ทำสมาธินะมันไรมันจะออกพรรษาทันทีฉีกปฏิทินล่วงหน้าทุกวันพอวันจันทร์ก็ดูไปวันอังคารพอวันอังคารก็ดูไปวันพุธพอพ้นที่สุดแล้วเนี่ยใจของเขาอยู่ข้างหน้าหมดใจเขาไม่อยู่ปัจจุบันแต่ถ้าจิตใจเขาอยู่ปัจจุบันเนี่ยเขาจะสงบเดินก็สงบนั่งก็สงบนอนก็สงบกินก็สงบถึงว่าเรามาเรียนธรรมะเนี่ยมาเข้าใจธรรมะเนี่ยมาปฏิบัติตัวเองเนี่ยจะมีความสุขตรงนี้การมาบวชเรียนได้ตรงนี้แล้วสิ่งที่เราจะทำก็มีงานที่จะทำก็คือการฝึกสมาธิให้เกิดขึ้นฝึกฌานญาณคือสมาธิให้รู้กรรมรู้เวรรู้บุญรู้บาปตรงนี้เราต้องฝึกกันอีกตั้งใจบวชสำเร็จแล้วตอนนี้บวชไปแล้วก็ตั้งใจปฏิบัติอันนี้จะเป็นบุญมากจะเป็นบุญให้กับตัวเองก็จะเป็นบุญพลอยสะท้อนไปถึงพ่อแม่พี่น้องตัวเองที่ได้มาบวชตัวเองฉะนั้นเรื่องอย่างนี้เราควรดีใจเราควรหมดห่วงตัวเราเองเถอะห่วงตัวพ่อแม่ปู่ย่าตายายแต่ว่าเรามีจิตใจสบายหรือยังลูกหลานไปบวชนะเขาสบายใจแล้วตัวเราทำอะไรได้บ้างตัวเรายังรู้จักการให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาสมบูรณ์ไหมทำจิตใจได้ดีไหมยังเป็นคนพะโวภวะอยู่ไหมยังเป็นคนวุ่นวายกับลูกหลานอยู่ไหมเป็นคนเดือดร้อนอยู่ทั้งวันหรือเปล่านี่เราต้องดูตัวเราอีกโอ้เรายังมีทุกข์อยู่เรายังห่วงเรายังมีภาระมากอยู่ต้องทำใจต้องชำระใจแต่นั้นพุทธศาสนานี่เป็นเครื่องชำระใจเป็นเครื่องมองตัวเองพิจารณาตัวเองเพราะชีวิตคนเราไม่อยู่นานไม่อยู่นานไม่อยู่ถึง100ปีก็ตายจากกันหมดทุกคนจะเอาอะไรไปก็ไม่ได้สักคนเดียวจะเอาได้ก็คือบุญที่เราทำวันนี้เองใครก็เอาอะไรไปไม่ได้โยมให้บ้านโยมยาว100ให้บ้านโยมยาวสักกิโลนึงโยมก็เอาไปไม่ได้เอาเงินมาปูเป็นถนนเดินก็ไปไม่ได้นะมันไม่มีอะไรไปได้สิ่งที่เอาไปได้ก็คือจิตที่เรามีทานศีลภาวนาที่เราทำดีนี่เองจิตของเรามั่นคงเนี่ยจิตของเราไม่หวั่นไหวเนี่ยจิตของเราไม่ฟุ้งซ่านเนี่ยอันนี้ถือว่าเอาไปได้จึงมาเริ่มต้นในการมีการให้เสียสละการให้อภัยกันการรักษาจิตตัวเองให้ดีทุกคนก็จะมีความสุขฉะนั้นวันนี้โยมมาบวชลูกบวชหลานก็ต้องตั้งจิตให้เป็นการให้ที่ดีเป็นการเสียสละที่ดี
ก็จะได้เกิดกำลังเกิดตบะเกิดจิตใจที่สงบขึ้นมาเรามาดูลูกลูกปฏิบัติธรรมพ่อแม่ปู่ย่าตายายก็ต้องมาปฏิบัติธรรมตามเราจึงจะมีความสุขว่าเอาเขาปฏิบัติดีเราได้ทำตามแล้วเราก็สงบตามแต่เมื่อลูกหลานบวชแล้วเราไม่ได้ทำสมาธิไม่ได้ปฏิบัติกรรมฐานตามเนี่ยเราก็จะไม่รู้จักลูกเราว่ามาบวชทำอะไรกันจะรู้แต่เพียงบุญบุญก็เป็นเพียงเปลือกข้างนอกเท่านั้นเองจะให้ดีต้องมาปฏิบัติด้วยลองมาถือศีลอุโบสถสักวันพระหนึ่งลองมาหัดเดินจงกรมดูสิลองมาหัดทำสมาธิดูสัก5นาที10นาทีดูสิมันจะเป็นยังไงคิดวุ่นวายมันคิดได้อยู่แล้วลองมาหัดฝึกสมาธิให้เป็นบ้างพอเราฝึกสมาธิเป็นเราจะรู้สึกอ๋อลูกเราหลานเรามาบวชนี่วิธีทางสงบนี่มันดีเลิศบวชอย่างนี้ถือว่ามีประโยชน์มากแม้เวลาเรามาทำสมาธิเพียง5นาที10นาทีเรายังสบายใจแต่ถ้าเรามาทำเป็นวันๆจะไม่ดีกว่านี้หรือหรือถ้าเรามาทำเป็นพรรษาไม่ดีกว่านี้หรือตอนนี้เราจะมีโอกาสโยมต่อลูกหลานโยมศึกโยมก็ศึกไปด้วยตอนนี้ลูกหลานโยมบวชโยมก็บวชด้วยก็ควรมาทำควรมาปฏิบัติได้เห็นตัวเองต้องมีเวลามาอย่างเรามาทำบุญเนี่ยเป็นเรื่องที่ให้ตัวเองทั้งหมดนี่ให้ตัวเองโยมเนี่ยตัวเองได้ไปไอ้ที่เราทำที่บ้านเราให้คนอื่นให้คนอื่นหมดโยมไม่ใช่ของเราหรอกไอ้ที่เรามาทำบุญเนี่ยเป็นให้ตัวเองทำอะไรมีเล็กๆน้อยๆก็ให้ตัวเองไอ้ที่บ้านน่ะไม่ใช่ของเราให้คนอื่นหมดเวลาตายเขาให้เราไหมโยมเวลาตายเขาก็หามออกจากบ้านเขาก็ไปเผาวัดไปทิ้งที่วัดนั่นแสดงว่าเราไม่ได้อะไรไปเลยที่บ้านน่ะไม่ได้ให้เราเลยให้อาศัยอยู่ชั่วตอนมีลมหายใจพอหมดลมแล้วไม่มีใครอยากเอาเราไว้ที่บ้านอย่างนี้หมดลมแล้วเราก็ไปได้การมาให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนานี้หมดลมก็เอาไปได้นี่เขาเรียกว่าเลือนใจวิมานทางใจอย่างนี้ตายแล้วก็เอาไปได้บุญเท่านั้นที่จะนำติดตัวไปได้โยมอย่างอื่นเอาไปไม่ได้จะเป็นแก้วแหวนเงินทองทรัพย์สมบัติมันก็เป็นของอาศัยทั้งหมดไม่มีใครเป็นเจ้าของอาศัยอยู่ทุกคนแม้แต่ร่างกายเราก็อาศัยอยู่ก็ไม่ใช่เจ้าของร่างกายนี่พ่อแม่ให้มาใช้พ่อแม่ก็ไม่เอาไปต่อไปเราก็ทิ้งใช้จนจะทำดีหรือทำไม่ดีก็แล้วแต่พอถึงอายุหมดอายุแล้วก็ทิ้งบางคนก็ทิ้งเร็วบางคนก็ทิ้งช้าบางคนนี่ยังไม่สุดโสมมาทิ้งแล้วบางคนนี่สุดโสมมาจึงได้ทิ้งทิ้งแล้วก็ไม่เอาไปคนอื่นก็เก็บไปเก็บเอาไปทำปุ๋ยเอาไปเผาไปขี้เถ้าไปกระดูกก็ลอยน้ำไปคนทั้งตัวไม่มีอะไรเหลือที่ได้ไปก็คือบุญเท่านั้นเองนั่นไม่ใช่ที่บ้านนั่นไม่ใช่ที่ไหนนั่นคือทั้งสิ่งที่เราทำดีไว้ในใจที่เราทำแล้วระลึกได้ว่าเราทำอะไรบ้างทำบุญกี่ครั้งให้ทานกี่ครั้งรักษากี่ครั้งทำจิตใจสงบเท่าไรนั่นสิ่งที่เราทำของเราไว้เราจะจำเอาไปแต่ถ้าเป็นวัตถุเราไม่ใช่เป็นของเราทั้งหมดอันนี้เราจึงต้องทำอย่าได้หลงว่าอะไรอะไรก็เป็นของเราหมดทั้งโลกนี้หลงไปก็เอาไปไม่ได้ไม่เดินสวนทางกันเดินสวนทางกับความจริงความจริงคนเกิดมาก็คือมาสร้างบุญนั่นเองมาสร้างกรรมดีนั่นเองมาประกอบกุศลบารมีเองความจริงก็คือทุกคนเอาอะไรไปไม่ได้นอกจากบุญเท่านั้นเอง
ชีวิตนี้ก็เป็นอย่างนั้นทุกคนเป็นบ้านปลายถ้าใครไม่คิดใครก็หลงพวกคนหลงนี่ไม่เข้าวัดนะคนหลงนี่ลืมตายนะคนหลงนี่ลืมแก่ลืมตายลืมเจ็บลืมหมดนะไปหลงอยู่กับลาภหลงอยู่กับชื่อเสียงหลงอยู่กับทรัพย์สมบัติคนหลงนี่ไม่แม้จะตายยังไม่อยากตายยังไม่รู้ว่าตัวเองจะตายเลยพวกนี้ได้ชาติเดียวไม่มีอะไรติดตัวไปเลยตอนตายก็เป็นทุกข์เพราะไม่อยากจะตายเพราะว่าตัวเองคิดว่าสมบัติเป็นของตัวเองแม้แต่ร่างกายก็คิดว่าเป็นของตัวเองก็ยังไม่ยอมปลงแต่ที่จริงแล้วคนเรามันเกิดมาก็เสื่อมไปเรื่อยเนี่ยอายุ20ไปแล้วก็เสื่อมเรื่อย20 30 40 50 60 70พอ60ไป50 60ไปเสื่อมมากขึ้นแหละ70 80นี่เสื่อมเห็นชัดเลยพอผมงอกก็เสื่อมเห็นชัดฟันหักก็เสื่อมเห็นชัดพอตีนกาขึ้นก็เสื่อมเห็นชัดมันก็เสื่อมแล้วนะร่างกายคนเราเสื่อมจนถึงที่สุดก็ซ่อมไม่ได้ก็ทิ้งแหละนี่เราจึงต้องคิดทำบุญตรงนี้เองคิดว่าอะไรๆก็เอาไปไม่ได้จึงต้องนำความเจริญติดตัวเราไปทานศีลภาวนานี่ไม่เสื่อมจึงต้องเร่งทำความดีตรงนี้เองที่ว่าเราอยู่แล้วเราก็เอาอะไรไปไม่ได้ตรงนี้เองเอาละธรรมเทศนาก็สมควรเก่เวลาขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้มาหัดนั่งโยมมาหัดนั่งบ่อยๆจะได้ไม่เมื่อยนะมาหัดนั่งให้หายเมื่อยอย่าไปอ่อนแอเอามาเลยตั้งหัดนั่งแล้วจะได้เป็นคนไม่กลัวเจ็บกลัวปวดนะคนที่ไม่เข้าวัดในกลัวเจ็บกลัวปวดหมอก็ช่วยไม่ได้ยาก็ช่วยไม่ได้หมอก็อยากได้คนไม่กลัวเจ็บกลัวปวดจึงจะรักษาหายคนไหนขี้เจ็บขี้ปวดนี่ยาก็ช่วยไม่ได้เป็นโรคจิตนะเป็นโรคจิตที่ไม่ที่อ่อนแอไม่เป็นคนไม่ฝึกนะคนต้องฝึกพุทธเจ้าจึงให้นั่งสมาธิไงจะได้เป็นคนไม่ขี้ปวดขี้เมื่อยนั่ง5นาทีได้พอนั่งนาที5นาทีได้ดีใจ10นาทีได้ดีใจพอ10นาทีได้ดีใจ15นาทีได้ดีใจ15นาทีได้ดีใจ20นาทีได้ดีใจเรื่อยไปจนถึงชั่วโมงพอชั่วโมงเนี่ยเอาละเป็นคนรู้จักทนละพอนั่งได้ชั่วโมงเนี่ยใช้ได้ละอันนี้จะนั่ง2ชั่วโมง3ชั่วโมงมันเป็นเรื่องของเราแล้วตอนนี้แต่ว่าอย่างไรเราจะเติมไปได้ถึง1ชั่วโมงต้องมีที่ฝึกที่นี่ก็เหมือนกันก็มีที่ฝึกต้องนั่งไปเรื่อยจาก5นาที10นาทีชั่วโมงถ้าคนไหนนั่งสมาธิไม่ได้นะจะเป็นคนมีทุกข์จะคนจะแบกสังขารเป็นทุกข์เขาจะทุกข์เพราะร่างกายเขาเองคนที่ทำให้เขาทุกข์ไม่ใช่ใครตัวเขาเองตัวเขาเนี่ยจะทำให้เขาเจ็บโอยเจ็บโอยเจ็บโอยอยู่ทั้งวันทั้งคืนไม่มีใครทำให้เขาทุกข์กับตัวเขาเองจะน่าสงสารน่าสมเพชที่สุดคือตัวเขาทำลายตัวเขาเองเพราะเขาเป็นโรคจิตไม่สงบอ่อนแอเกินไปดังนั้นในโรคนี้ไม่มีใครทำร้ายเราเท่ากับตัวเราคอยดูไปนะใครจะทำให้เราดีไม่เท่ากับตัวเราใครจะทำให้เราสุขไม่เท่าตัวเราใครจะทำให้เราทุกข์ไม่เท่ากับตัวเราอย่าไปโทษใครตัวเราเองโยมใช่ไหมถ้าใครคิดตรงนี้ไม่ได้มองโลกในแง่ร้ายใช่ไหมแต่คนคิดว่าตัวเองทำตัวเองเป็นทุกข์เนี่ยมองโลกในแง่ดีแหละไอ้ตัวเราเนี่ยมันทำให้ตัวเองเป็นทุกข์ทำให้เราเจ็บทำให้เราป่วยทำให้เราพิกลพิการทำให้เราต้องตายไม่โทษใครไม่ต้องไปโทษเราหมอไม่เก่งยาไม่เก่งโรงพยาบาลไม่ทันสมัย

0: ไม่ต้องไปโทษเราหมอไม่เก่งยาไม่เก่งโรงพยาบาลไม่ทันสมัย
1: เออบ้านอยู่ไกลแล้ว
0: เข้าใจไหมโยมใครทำให้เราทุกข์เข้าใจไหมตอบได้ไหมลูกหลานหรือใครหรือสามีคิดผิดว่าสามีทำให้ทุกข์ลูกหลานนะทุกตัวเรานะทำให้ตัวเองทุกข์ใช่ไหมคิดได้ไหมโยมคิดได้ไหมใครคิดได้ไหมคนที่ทำให้เราทุกข์คือใครโยมโยมผู้ชายคนที่เราทำให้เราทุกข์คือใครเออตอบถูกเข้าใจหรือยังอย่าไปโทษใครนะคนเข้าวัดเขารู้ดีคนไม่เข้าวัดนะโทษคนอื่นหลานไม่ดีลูกไม่ดีผัวไม่ดีอะไรไม่โทษเขายุ่งหมดเลยไอ้ตัวเองไม่ดีไม่โทษแต่คนเข้าวัดแล้วเขาจะโทษตัวเองนะเหมือนอาตมาเทศไม่มีคนฟังเลยโทษโยมแม่เทศแล้วไม่มีคนฟังจริงๆน่าจะเทศตัวเองโทษตัวเองก็ตัวเองเทศไม่ดีใครจะฟังล่ะใช่ไหมเนี่ยชวนโยมมานั่งกรรมฐานไม่นั่งเลยก็ตัวเองไม่มีบารมีจะให้เขาไม่ศรัทธาเขาจะมานั่งไงใช่ไหมแม่ฉันนี่ไอ้ยำมีกินละหูญาติพี่น้องมาเต็มหมดตอนไม่มีไม่มีใครช่วยเฉลยโทษญาติพี่น้องแล้วคบใครไม่ได้เลยดูสิเวลาฉันตอนรวยๆแล้วใครๆก็วิ่งมาหาฉันเวลาฉันจนไม่มีใครช่วยฉันเลยเอาว่าเขาแย่ก็ไอ้ตัวเองมันหมดบารมีเนาะทำไมตอนมีไม่เก็บไว้ล่ะไปให้เขาหมดทำไมล่ะไม่ใช่ปัญญาไม่ใช่ช่วยตัวเองไม่เก็บหอมรอมริบว่าเผื่อวันข้างหน้าเราจนจะพึ่งใครไม่ได้ลูกหลานก็พึ่งไม่ได้ใครพึ่งก็เราไม่เก็บไว้ล่ะรักลูกเคยลูกกับใครโอนสมบัติได้เขาหมดเขาไล่มาอยู่วัดเลยดียังมีวัดนะโอ้มันต้องทำพินัยกรรมสิในกรรมกูตายเมื่อไรมึงค่อยมาเอาโอ้ยลูกเคยเป็นมาหาเราทุกวันเนี่ยทุกอาทิตย์เนี่ยลูกกับใครก็มาหาเราทุกอาทิตย์เนี่ยนี่แสดงว่าเราช่วยตัวเองเราฉลาดใช่ไหมเนี่ยคือคนแก่ๆเนี่ยผิดพลาดหมดเลยเขามองโลกในแง่ร้ายสงสารเขาไปให้ลูกเขยให้หลานให้อะไรไปยกสมบัติให้เขาหมดผลสุดพอหมดเงินแล้วไม่มีใครรักเราส่งไปอยู่บ้านบางแคนู่นช้ำใจจะตายเลยคนนี้โทษลูกหลานไม่ดีอย่างนั้นลูกหลานไม่ดีโทษลูกหลานทำไมเราโทษตัวเองที่ไม่ฉลาดหากินมันจะเก็บไว้ล่ะรักลูกเขยลูกกับใครโอนสมบัติได้เขาหมดเขาไล่มาอยู่วัดเลยดียังมีวัดนะโอ้มันต้องทำพินัยกรรมสิในกรรมกูตายเมื่อไรมึงค่อยมาเอาโอ้ยลูกเขยเป็นมาหาเราทุกวันเนี่ยทุกอาทิตย์เนี่ยลูกกับภัยก็มาหาเราทุกอาทิตย์เนี่ยนี่แสดงว่าเราช่วยตัวเองเราฉลาดใช่ไหมเนี่ยคือคนแก่ๆเนี่ยผิดพลาดหมดเลยเขามองโลกในแง่ร้ายสงสารเขาไปให้ลูกเขยให้หลานให้อะไรไปยกสมบัติให้เขาหมดผลสุดพอหมดเงินแล้วไม่มีใครรักเราส่งไปอยู่บ้านบางแคนู่นช้ำใจจะตายเลยคนนี้โทษลูกหลานไม่ดีอย่างนั้นลูกหลานไม่ดีโทษลูกหลานทำไมเราโทษตัวเองที่ไม่ฉลาดหากินมันจะเก็บไว้ล่ะรักลูกเคยลูกกับใครโอนสมบัติได้เขาหมดเขาไล่มาอยู่วัดเลยดียังมีวัดนะโอ้มันต้องทำพินัยกรรมสิในกรรมกูตายเมื่อไรมึงค่อยมาเอาโอ้ยลูกเขยเป็นมาหาเราทุกวันเนี่ยทุกอาทิตย์เนี่ยลูกกับภัยก็มาหาเราทุกอาทิตย์เนี่ยนี่แสดงว่าเราช่วยตัวเองเราฉลาดใช่ไหมเนี่ยคือคนแก่ๆเนี่ยผิดพลาดหมดเลยเขามองโลกในแง่ร้ายสงสารเขาไปให้ลูกเขยให้หลานให้อะไรไปยกสมบัติให้เขาหมดผลสุดพอหมดเงินแล้วไม่มีใครรักเราส่งไปอยู่บ้านบางแคนู่นช้ำใจจะตายเลยคนนี้โทษลูกหลานไม่ดีอย่างนั้นลูกหลานไม่ดีโทษลูกหลานทำไมเราโทษตัวเองที่ไม่ฉลาดหากินมันจะเก็บไว้ล่ะรักลูกเคยลูกกับใครโอนสมบัติได้เขาหมดเขาไล่มาอยู่วัดเลยดียังมีวัดนะโอ้มันต้องทำพินัยกรรมสิในกรรมกูตายเมื่อไรมึงค่อยมาเอาโอ้ยลูกเขยเป็นมาหาเราทุก

ันเนี่ยทุกอาทิตย์เนี่ยลูกกระพายก็มาหาเราทุกอาทิตย์เนี่ยนี่แสดงว่าเราช่วยตัวเองเราฉลาดใช่ไหมเนี่ยคือคนแก่ๆเนี่ยผิดพลาดหมดเลยเขามองโลกในแง่ร้ายสงสารเขาไปให้ลูกเขยให้หลานให้อะไรไปยกสมบัติให้เขาหมดผลสุดพอหมดเงินแล้วไม่มีใครรักเราส่งไปอยู่บ้านบางแคนู่นช้ำใจจะตายเลยคนนี้โทษลูกหลานไม่ดีอย่างนั้นลูกหลานไม่ดีโทษลูกหลานทำไมเราโทษตัวเองที่ไม่ฉลาดหากินมันจนอะไรกูไม่รู้แต้มกูอะเออเปิดมามันกลัวเนี่ยกระพายโอนสมบัติได้ขโมยเขาไล่มาอยู่วัดเลยดียังมีวัดนะโอ้มันต้องทำพินัยกรรมสิในกรรมกูตายเมื่อไรมึงค่อยมาเอาโอ้ยลูกเขยเป็นมาหาเราทุกวันเนี่ยทุกอาทิตย์เนี่ยลูกกระพายก็มาหาเราทุกอาทิตย์เนี่ยนี่แสดงว่าเราช่วยตัวเองเราฉลาดใช่ไหมเนี่ยคือคนแก่ๆเนี่ยผิดพลาดหมดเลยเขามองโลกในแง่ร้ายสงสารเขาไปให้ลูกเขยให้หลานให้อะไรไปยกสมบัติให้เขาหมดผลสุดพอหมดเงินแล้วไม่มีใครรักเราส่งไปอยู่บ้านบางแคนู่นช้ำใจจะตายเลยคนนี้โทษลูกหลานไม่ดีอย่างนั้นลูกหลานไม่ดีโทษลูกหลานทำไมเราโทษตัวเองที่ไม่ฉลาดหากินมันจนอะไรกูไม่รู้แต้มกูอะเออเปิดมามันก็กลัวกระพายโอนสมบัติได้ขโมยเขาไล่มาอยู่วัดเลยดียังมีวัดนะโอ้มันต้องทำพินัยกรรมสิในกรรมกูตายเมื่อไรมึงค่อยมาเอาโอ้ยลูกเขยเป็นมาหาเราทุกวันเนี่ยทุกอาทิตย์เนี่ยลูกกระพายก็มาหาเราทุกอาทิตย์เนี่ยนี่แสดงว่าเราช่วยตัวเองเราฉลาดใช่ไหมเนี่ยคือคนแก่ๆเนี่ยผิดพลาดหมดเลยเขามองโลกในแง่ร้ายสงสารเขาไปให้ลูกเขยให้หลานให้อะไรไปยกสมบัติให้เขาหมดผลสุดพอหมดเงินแล้วไม่มีใครรักเราส่งไปอยู่บ้านบางแคนู่นช้ำใจจะตายเลยคนนี้โทษลูกหลานไม่ดีอย่างนั้นลูกหลานไม่ดีโทษลูกหลานทำไมเราโทษตัวเองที่ไม่ฉลาดหากินมันจนแต่กูไม่รู้แต้มกูอะเออเปิดมามันก็กลัวนะ

5นาทีหาไม่ได้10นาทีทำได้1ชั่วโมงก็โยมไม่ต้องไปหาหมอเลยมันทนเองแล้วคนเรานี่มีขันตินี่เป็นอาหารใจเป็นโอสถเป็นยาวิเศษนะไม่ต้องพึ่งใครตอนนี้คนที่ทุกวันที่อ่อนแอเนี่ยไม่ใช่ระยมยิ่งอายุมากก็อ่อนแอลงยุ่งหนูว่ากันยิ่งเป็นภาระกับตัวเองยิ่งเป็นภาระกับลูกหลานยิ่งเป็นภาระกับโรงพยาบาลเพราะตัวเองอ่อนแอไม่เคยฝึกสมาธิไม่เคยปฏิบัติก็เจอแต่คนพวกนี้เยอะๆเราไปทำอะไรโยมฮะเจอคนแก่เยอะๆงี้ไปทำอะไรโยมมันไม่เกิดประโยชน์เลยเนี่ยนะต้องแก่ศีลแก่ธรรมสิโยมนะแก่ศีลแก่ธรรมเจอคนแก่ศีลแก่ธรรมเยอะๆเนี่ยแก่สมาธิเยอะเนี่ยนี่มีประโยชน์กลับมาสอนเราซะอีกนะเออนั่งอย่างนั้นสิอดทนอย่างนี้สิโอ้เจอคนแก่งี้สิดีไอ้นั่นก็โอ้ยนี่ก็โอ้ยตัวเองไม่มีปัญญาเลยพอความเจ็บความเวทนาครอบงำก็หมดปัญญาคนอายุมากเลยนะพอเจ็บปวดครอบงำแล้วหมดปัญญาเลยช่วยตัวเองไม่ได้แต่คนเราพอมีสมาธิแล้วเนี่ยมีปัญญาแล้วเวทนาไม่ครอบงำปุ๊บเนี่ยจะพูดธรรมะได้จะเข้าใจธรรมะจะไม่อ่อนแอจะไม่หลงเนี่ยมองโลกให้เป็นจริงโยมอย่ามองข้ามตัวเองทุกสุขอยู่ที่เราใครไม่ทำให้เราสวรรค์นรกเนี่ยทุกอย่างเราเป็นคนเดินมาเองพรหมลิขิตก็คือตัวเราลิขิตเดินมาเองมาวัดนี่เราก็มาด้วยศรัทธาเราลิขิตให้ตัวเองมาเองเราจะเข้าวิกเราก็ไปเองเราจะเข้าบ่อนเราก็ไปเองเราจะไปคบคนชั่วเราก็ไปเองเราไปคบคนดีเราก็ไปเองเราจะด่าใครจะทะเลาะใครจะพูดจาพูดดีพูดอะไรเราเป็นคนพูดเองไม่มีใครมาไม่มีพระเจ้าไหนมาบันดาลให้เราพูดไม่มีผีสางเทวดาไม่มีพระพรหมตรงไหนมาบันดาลเราตัวเราเป็นคนบันดาลเองกิเลสในใจกิเลสในใจมันบันดาลเองโกรธก็บันดาลให้โกรธให้พูดไม่ดีโลภ ก็บันดาลให้พูดไม่ดีหลงก็บันดาลให้พูดไม่ดีแต่พอเรากำจัดไอ้กิเลสตัวนี้ให้มันมีปัญญาขึ้นมามีขันติขึ้นมาก็จะพูดดีทำดีคิดดีก็จะการจากการคิดดีการกระทำดีนี่จะออกมาจากตัวไม่โลภไม่โกรธตัวนี้นะคนพอโลภก็หลงมากๆเนี่ยครอบงำแล้วก็จะเป็นคนอ่อนแอหมดเลยจะพาไปที่ไม่ดีหมดเลยพูดไม่ดีคบคนไม่ดีเห็นอะไรไม่ดีหมดเลยไอ้ที่ดีว่าไอ้ที่ดีว่าไม่ดีไอ้ที่ไม่ดีว่าดีเหมือนเนี่ยเหล้าเนี่ยบอกไม่ดีอร่อยบุหรี่ไม่ดีสูบดีเงี้ยก็แสดงว่ากิเลสมันทำให้เห็นดีไม่โทษใครนะโยมนะให้โยมจ๋าไม่โทษใครนะจ๊ะโทษตัวเองนะต้องมานั่งสมาธิให้เป็นอยากหายปวดหายเมื่อยไหมมานั่งซะนั่งองค์ยมไม่แก่เลยไม่ตายเลยไม่เจ็บเลยคนนี้ชอบมานั่งไม่แก่ไม่ตายไม่เจ็บอ่ะจริงนะพอนั่งสมาธิได้จะไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายโยมชอบไหมไม่แก่จิตมันจะไม่แก่จิตมันจะเฉยมันแก่ไปแค่ไหนมันก็เฉยมันจะเจ็บแค่ไหนก็เฉยตายมันก็เฉยนั่นน่ะคือไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายแต่ถ้าโยมไม่นั่งเนี่ยโอ้ยกูแก่โอ้ยกูเจ็บโอ้ยกูจะตายตายเลยแก่เลยเจ็บเลยทรมานใหญ่เลยเนี่ยเพราะจิตมันไม่เฉยนะต้องมาทำไม่ได้เนี่ยคนหนุ่มๆสาวๆก็ทำได้ก็โชคดีถ้าคนแก่ทำได้ก็โชคดีกว่าคนที่ตายแล้วทำไม่ได้นะตายแล้วก็จับให้ไหว้พระนะโยมนะจับให้ไหว้พระตอนเป็นๆมันไม่ไหว้ก็จับให้ไหว้พระจับมันไปไหว้พระเอาดอกไม้ทุกเทียนใส่ไปไหว้ตอนเป็นๆมันไม่มีเวลาไหว้เนี่ยก็จับมัดใส่โรงไหว้มันจะได้บุญหน่อยนึงตอนเป็นๆไม่มีเวลาไหว้พระโยมต้องจับมัดไหว้

แต่หมายทุบเทียนต้องไปไหว้พระจุลามณีจะไปหรือเปล่าไม่รู้แต่ก็จำให้ไหว้จริงว่าทุกคนเราคือตัวเราตนเป็นที่พึ่งของตนอัตหิโตอย่าไปโทษใครถ้าพึ่งตัวเองไม่ได้ก็พึ่งใครไม่ได้คนเราจะพึ่งตัวเองได้ก็สิ่งนั้นไม่ต้องไปพึ่งใครนะมันต้องพึ่งตัวเองตั้งแต่เกิดมาเลยโยมพ่อแม่เนี่ยเป็นที่พึ่งเริ่มต้นแต่ต่อไปเมื่อโตแล้วเราต้องพึ่งตัวเองพึ่งใครไม่ได้พึ่งตัวเองก็คือต้องพึ่งหาทางดีปฏิบัติดีหาศีลหาทางหาคบคนดีหรือศีลธรรมเป็นของดีเป็นนั้นว่าเราเนี่ยในโลกเนี่ยจะไม่โทษใครโยมไม่โทษใครโทษตัวเองนะเราไปอยู่ใครอย่าไปโทษคนนั้นนะตัวเรานั่นเนี่ยไปหาเขาเองไปบอกแหมภรรยาคุณน่ะขี้บ่นจริงแต่ก่อนมันไม่คิดแล้วว่ามันขี้บ่นใช่ไหมไอ้สามีนี่โหใจร้ายไม่รับผิดชอบเลยก็เราเป็นคนวิ่งไปหาสามีเองจะไปว่าเขาไหมแต่ที่จริงเราต้องโทษว่าไอ้ตัวเรานั่นเนี่ยมันจะวิ่งหาเขาเองถ้าเราไม่ไปใครจะว่าเรานะจะดีจะชั่วจะจนจะมีจะสุขจะทุกข์มันคือตัวเราเองพระพุทธเจ้าท่านสอนเรื่องกรรมดีนั่นคือตัวบันดาลนะกรรมดีนี่คือพระเจ้ากรรมดีคือตัววิเศษนะคือตัววิเศษเนี่ยสมบัติมนุษย์คือกรรมดีกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมดีตัวเนี้ยตัวบันดาลได้ทุกอย่างเลยโยมสำเร็จทุกอย่างไม่ใช่ใครบันดาลให้เรา ไม่ใช่ไปถึงพอทำบุญทีก็งวดนี้กูคงหลุดแล้วหลุดนี้หลุดศีลแล้วเสียงถ่ายสักงวดนะหลวงพ่อดีๆให้กูต้องงวดนะกูจะได้ผลนี่ผลสินรวยได้เอาอะไรนั่นไม่โทษไม่เชื่อกรรมดีแล้วไปเชื่อหวยแล้วไปเชื่อใต้ดินบนดินแล้วนั่นคิดผิดนะเนี่ยทำบุญผิดแล้วเนี่ยถ้าเราจะรวยไม่ต้องไปนั่งเล่นหวยหรอกโยมมันรวยแล้วไอ้คนเล่นหวยขอยันชาติหน้าก่อนเถอะไม่รวยหรอกชาตินี้โยมฉะนั้นจึงว่าเราต้องตั้งใจยังไงยังไงก็ได้สมบัติที่ดีไปแต่ถ้ามาเป็นห่วงตัวนี้นะพอไปเยี่ยมคนป่วยจะมาก็เป็นห่วงว่าทำไมเขาไม่สร้างความอดทนให้ตัวเขาเลยพอไปเยี่ยมคนป่วยเนี่ยเขาไม่อดทนน่ะไปเยี่ยมก็ช่วยอะไรเขาไม่ได้อ่ะเขาไม่เคยเข้าวัดไม่เคยปฏิบัติน่ะเขาทุกข์นะฮะเขาทุกข์ทรมานอย่างที่สุดน่ะเพราะคนป่วยเนี่ยมันทรมานมากเขาไม่ได้ปฏิบัติธรรมมาช่วยเขาไม่ได้เขาไม่มีคันติเลยเนี่ยมือเขาก็ยกไหว้พระไม่ได้จะพลิกทิ้งก็ได้คนอื่นพลิกเอาสายกระยงกระยางใส่จมูกอะไรต่ออะไรนี่เขารอเวลาตายอย่างเดียวเขาก็ทุกข์มากอะไอ้นั่นเขาไม่ได้ช่วยตัวเองมาก่อนแต่ที่จริงถ้าเขาช่วยตัวเองนะเขาจะไม่เป็นลักษณะนั้นเพราะเขาไม่แก่ไม่ตายใจเขาจะเป็นหนึ่งเขาจะไม่กลัวต่อสิ่งเหล่านี้เขาจะบอกว่าให้ตายก็ให้ตายไปเลยถ้าไม่หายก็ตายไปเลยเขาไม่อยากจะอยู่หรอกเขาจะมีความตัดสินใจของเขาที่ดีมากคนที่ปฏิบัติธรรมจะไม่ทุรนทุรายไม่จะกระสับกระส่ายไม่จะนอนหน้าสมเพชอย่างนั้นเพราะเขามีธรรมะในใจเขาร้อยคนนี่จะมีธรรมะสักคนหนึ่งโยมที่ไปนอนป่วยแบบนั้นร้อยละ 1% นะโยมไม่ใช่ร้อย 1% 1% ก็ดีนะโยมมันจะร้อยทั้งร้อยสิที่ทนไม่ได้นะโยมคนที่มองตัวเองพูดตัวเองว่าตัวเองด่าตัวเองพึ่งตัวเองเข้าใจตัวเองคนคนนั้นน่ะที่จะหลุดในเปอร์เซ็นต์หนึ่งจำได้ว่าธรรมะต้องใช้ธรรมะต้องใช้ในประจำวันต้องใช้ไว้ในจิตทุกคนแสดงว่าคนเรานี่ที่พึ่งคือธรรมะทิ้งไม่ได้ถ้าคนไหนทิ้งคนนั้นจะหลงจะไม่มีที่พึ่งทางใจจะไม่มีความสุขที่แท้จริงนะต้องเรียนธรรมะละโยมนะต้องเรียนกรรมฐานแหละไม่เรียนตายนะไม่เรียนก็ตายนะ
ตายแล้วทุกข์นะถ้าเรียนกรรมฐานเนี่ยไม่ตายนะถ้าไม่เรียนกรรมฐานตายแน่ถ้าไม่เรียนกรรมฐานแล้วจะไม่ตายจะไม่แก่จะไม่เจ็บจะไม่มีทุกข์คนไม่เรียนกรรมฐานทุกข์แน่เลยไม่มีสมาธิไม่มีความอดทนคนอ่อนแออยู่กับคนพวกนั้นคนอ่อนแอไม่ใช่อยู่กับพวกทำสมาธิคนสมาธินี่พวกใจเพชรพวกใจเด็ดพวกอดทนพวกเดินตามทางพุทธเจ้าพวกไม่กลัวเจ็บกลัวตายนะพวกไม่ห่วงสมบัติพวกไม่ทำสมาธิพวกหลงสมบัติห่วงสมบัติห่วงลูกห่วงหลานไปไหนไม่ได้นี่พูดตรงๆเลยนะไม่ว่ากับอ้อมคอมหรอกนะพูดกันตรงๆเลยจะเอาทำไม่ทำก็ตามใจที่พูดในเรื่องจริงใครทำได้ก็ได้กับตัวเองใครทำไม่ได้ก็ต่อไปอย่าไปตีตัวเองนะโอ้ยเจ็บโอ้ยปวดนะตีตัวเองแหละเจ็บตรงนั้นโอ้ยปวดตรงนี้โอ้ยมันเป็นตรงนั้นนั่นน่ะนั่นน่ะตัวเองทำตัวเองแต่ถ้าเจ็บก็พุทโธหายใจเข้าก็พูดใจออกก็โทรเจ็บก็ช่างมันปวดก็ช่างมันทำใจร่างกายมันไม่ใช่ของเราพอทำใจได้งั้นนั่นแหละคนนั้นน่ะใช่แหละแต่พ่อแม่ทำไม่ได้ลูกหลานก็ต้องปฏิบัติเพื่อจะได้ไปช่วยพ่อแม่ตัวเองพอรู้พ่อแม่หลงแล้วเราต้องปฏิบัติลูกหลานต้องปฏิบัติยิ่งเราลูกหลานไม่ปฏิบัติยิ่งช่วยพ่อแม่ไม่ได้เลยยิ่งหลงกันใหญ่ลูกหลานก็ต้องเข้าใจธรรมะจะได้ช่วยกันได้

0: ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมคำสอนของหลวงพ่อสนองกตบุญโญวัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะ
1: คุกเข่ากราบพระพร้อมแล้วกราบ

นั่งพับเพียบเปิดหนังสือเล่มใหญ่หน้าแรกพระจะนำด้วยชุมนุมเทวดาก่อน

ริตวานเมตังสเมตาพะทันตาอวิคิตาจิตตาปริตัง

0: คุณงามความดีทั้งปวงที่ข้าพเจ้าทั้งหลายได้เคยร่วมกระทำมาขอนอบน้อมถวายเป็นราชพลีบูชาแก่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงน้อมส่งสู่สวรรคาลัยด้วยหัวใจกตัญญูกตเวทิตาอย่างหาที่สุดประมาณมิได้ด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะ
1: อิชิตังปฏิตังตุมหังขออิตาพลที่ทานปาธนาแล้วตั้งใจแล้วคิปะเมวะสมิชตุจงสำเร็จโดยฉับพันสัพเพปุเรตุสังกัปปาขอความดำริทั้งปวงจงเต็มที่จันโทปนารโสยทาเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญมณีโชติระโสยทาเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวยควรยินดีเตอัทรัฐาสุขิตาท่านทั้งหลายทั้งชายและหญิงจงเป็นผู้มีประโยชน์อันได้แล้วถึงแล้วซึ่งความสุขวิรุณหาพุทธศาสเนเจริญในพระพุทธศาสนาอโลคาสุขิตาโหทาไม่มีโลกถึงแล้วซึ่งความสุขสหัสเพหิยาติภิพร้อมกับด้วยญาติทั้งหลายทั้งชายและหญิงจงรักษาศีลให้บริบูรณ์เถิดพวัตุสัพพมังคลังขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านรักขันตุสัพพเทวตาขอเหล่าเทวดาจงรักษาท่านสัพพพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสัพพธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมสัพพสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาแห่งพระสงฆ์สาธาโสธีพระวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื
2: ่อคุกเข่ากราบพระพร้อมแล้วกราบ
3: ขวัญพระราชทานในวันแม่แห่งชาติพุทธศักราช2565ความว่าพระคุณแม่ยิ่งใหญ่เกินใดเปรียบจะหาใครมาเทียบยากจักหาประพฤติดีด้วยใจกายวาจาประกาศคุณมารดาต่อแผ่นดินอันมองบอกถึงน้ำพระราชฤทัยเทิดทูนความเป็นแม่มีบทบาทสำคัญกับการสร้างครอบครัวและเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ
4: ภาคภูมิใจในมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพที่ข้าพเจ้าตั้งมาถ้าเผื่อข้าพเจ้าไม่ได้ตั้งมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพมีวันได้รู้ว่าคนไทยของเราหรือผู้ที่อยู่ในประเทศไทยของเราเป็นคนที่เก่งเช่นไรถ้าได้โอกาสในชีวิตแล้วเขาจะพุ่งไปไกลทำอะไรก็ทำได้ทั้งนั้นไม่มีที่เรียก
3: มารดาต่อแผ่นดินอันมองบอกถึงน้ำพระราชฤทัยเทิดทูนความเป็นแม่มีบทบาทสำคัญกับการสร้างครอบครัวและเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ
4: ภาคภูมิใจในมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพที่ข้าพเจ้าตั้งมาถ้าเผื่อข้าพเจ้าไม่ได้ตั้งมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพมีวันได้รู้ว่าคนไทยของเราหรือผู้ที่อยู่ในประเทศไทยของเราเป็นคนที่เก่งเช่นไรถ้าได้

0: โอกาสในชีวิตแล้วเขาจะพุ่งไปไกลทำอะไรก็ทำได้ทั้งนั้นไม่มีที่
1: อันดาต่อแผ่นดินอันมองบอกถึงน้ำพระราชฤทัยเทิดทูนความเป็นแม่มีบทบาทสำคัญกับการสร้างครอบครัวและเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ
0: ภูมิใจในมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพที่ข้าพเจ้าตั้งมาถ้าเผื่อข้าพเจ้าไม่ได้ตั้งมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพมีวันได้รู้ว่าคนไทยของเราหรือผู้ที่อยู่ในประเทศไทยของเราเป็นคนที่เก่งเช่นไรถ้าได้โอกาสในชีวิตแล้วเขาจะพุ่งไปไกลทำอะไรก็ทำได้ทั้งนั้นไม่มีที่เรียกว่า
1: พระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้ทอดยาวไปทุกภาคของประเทศในการฟื้นฟูอนุรักษ์ศิลปหัตถกรรมพื้นบ้านเพื่อเป็นอาชีพเสริมรายได้สร้างคุณภาพชีวิตให้แก่ราษฎรยากไร้และที่สำคัญคืออาชีพการทอผ้าไหมจะช่วยให้ราษฎรของพระองค์ต่อสู้กับความยากจนได้อย่างไม่ยากเย็น
2: มีโอกาสได้เข้าเฝ้าในปี2525ในบรรยากาศที่เพิ่นเสด็จทำกองเพลนะคะก็ได้ไปถวายชิ้นงานเพิ่นก็ให้เฮ็ดงานหน้าทรงชิ้นงานจะเป็นอะไรก็ได้ทำขึ้นจากผ้าไหมเดี๋ยวแม่จะช่วยซื้อแล้วก็ไปขายต่างประเทศจากกลุ่มที่มีอยู่30คนก็กลายเป็นถึง100คนร่วมตำบลเลยนะคะเฮ็ดคิดเฮ็ดฝ่ายนึกถึงพระองค์ท่านแล้วก็สาธุเฮ็ดให้ไปทั้งกลุ่มทั้งเข้าให้เข้าหน้ามีอยู่มีกินเนาะคันบ่มีเงินให้ลูกไปโรงเรียนก็เพราะได้ให้เงินบ่มีเงินค่าไฟฟ้าบ่มีเงินค่ารีดเตารีดผ้าอีหยังตะกี้ก็บ่มีเนาะค่ะเพราะได้เพิ่นได้รับการส่งเสริมจากศิลปาชีพพิเศษของพระองค์ท่านนี่ก็เฮ็ดให้มีอยู่มีกินเฮ็ดให้สมาชิกในกลุ่มเนี่ยมีงานเฮ็ดแล้วก็มีเงินเลี้ยงในครอบครัว
1: ทรงพระราชอุตสาหะติดตามดูแลผลงานทรงตรวจงานด้วยพระองค์เองพระราชทานคำแนะนำและกำลังใจแก่เจ้าของผลงานด้วยพระราชฤทัยเปี่ยมด้วยพระเมตตาเส้นทางศิลปาชีพจึงค่อยๆเกิดขึ้นตามเส้นทางเสด็จพระราชดำเนินจากจังหวัดหนึ่งไปสู่จังหวัดหนึ่งจนทั่วภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
3: ศูนย์คุณธรรมค่ะตั้งมาแผนกข้อความใหม่นี่ค่ะตั้งมาตั้งแต่ปี2535ค่ะค่ะจนถึงปัจจุบันนี่ค่ะแรกๆค่ะมีสมาชิกเข้ามาท้อนี่นี่เนาะค่ะประมาณ10คนค่ะแต่ว่าตอนนี้ก็ขยายออกไปเพราะว่าเฮาก็ต้องขยายให้หมู่ไผบ้านน้ำกันนี่เฮ็ดต่อไปก็เลยตอนนี้ประมาณยอดสมาชิกในนี้400คนค่ะส่วนหนึ่งก็ส่งไปที่สวนจิตรดาเนาะค่ะเพิ่นก็ติเป็นเงินมาให้เฮาส่วนหนึ่งเฮาก็ซ่อไว้ในที่ทำงานของเฮานี่ค่ะที่โรงทอใหม่นี่แขกมาข้าเจ้าทัวร์มาลงหลายๆสิข้าเจ้าก็มาซื้อค่ะก็ชีวิตเป็นอยู่นี่ก็ดีขึ้นค่ะบ่เคยได้เห็นเงินหมื่นก็ได้เห็นค่ะค่ะดีใจปลื้มใจค่ะ
1: ทรงเปี่ยมด้วยความชื่นชมในผลงานของสมาชิกศิลปาชีพประดุจความรู้สึกของผู้เป็นแม่ที่ภาคภูมิใจในผลงานของลูก
4: คิดว่าลืมจักเสียสิในความภูมิใจของพระพันปีเฮาได้รางวัลละเพิ่นก็ของซอยให้เฮาเนาะเฮาก็กลมไปของซอยได้ถวายผ้าได้เข้าเฝ้าของพระพันปีหลวงเนาะเฮาก็ส่งลูกเรียนก็จนจบจนมีมื้อนี้ล่ะค่ะ
5: รู้สึกดีใจหลายค่ะที่ได้รับบัตรรางวัลจากพระองค์ท่านคือทอผ้าไหมผ้าลายลูกแก้วผ้าลายคิดนี่ค่ะรับรางวัลแต่ปีพ.ศ.35ถึง3ถึง42รับทุกปีค่ะสอยที่ได้ก็ได้รับรางวัลจากพระองค์ท่านนะครับ
1: ความงดงามของผ้าทอฝีมือชาวบ้านยังปรากฏอยู่อย่างชัดเจนแม้วันเวลาจะผ่านไปแต่อาชีพพระราชทานยังคงดำเนินต่อเนื่องตามพระราชประสงค์และพระราชปณิธานที่จะอนุรักษ์สืบทอดหัตถกรรมของท้องถิ่นเอาไว้คนรุ่นใหม่ที่เป็นลูกหลานของสมาชิกศิลปาชีพกำลังสืบสานงานส่งเสริมอาชีพการทอผ้าไหมตามรอยแม่ของแผ่นดิน
6: พระองค์ท่าน

0: ทรงเสด็จภาคอีสานไม่ว่าบ้านใกล้เรือนเคียงพระองค์ก็เสด็จไปทอดพระเนตรผ้าใหม่ที่ราษฎรทอขึ้นมาเพื่อถวายพระองค์และรู้สึกปลาบปลื้มที่ได้มาเป็นสมาชิกศิลปาชีพและได้ทอผ้าส่งถวายพระองค์ท่านจากชาวบ้านจากเด็กบ้านนอกคนหนึ่งได้ทอผ้าให้สมเด็จพระพันปีหลวงได้ใส่ในการฉลองพระองค์ก็รู้สึกเป็นเกียรติรู้สึกเป็นบุญอันมาก
1: ด้วยพระบารมีจากการส่งเสริมราษฎรทอผ้าไหมเป็นอาชีพเสริมได้ขยายสู่งานหัตถกรรมแขนงอื่นๆทำรายได้ให้กับราษฎรในทุกภูมิภาคอย่างกว้างขวางทุกวันนี้พนารายแห่งไหมไทยและหัตถศิลป์ต่างๆได้รับความชื่นชมแพร่หลายไปไกลทั้งในและต่างประเทศเป็นประจักษ์พยานถึงพระปิชาสามารถสายพระเนตรอันกว้างไกลและการส่งงานหนักมาอย่างต่อเนื่องงานศิลปะหัตถกรรมพื้นบ้านที่ก่อนหน้านี้ไม่เคยมีผู้ใดเล็งเห็นถึงความสำคัญมาก่อนแต่ในวันนี้ได้กลายมาเป็นสิ่งที่เชิดหน้าชูตาของชาวไทยให้ได้ร่วมกันภาคภูมิใจและควรค่าแก่การอนุรักษ์ไว้ให้คงอยู่สืบ

0: พระราชจริยวัตรของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงประทับอยู่ในใจของปวงประสบนิกรชาวไทยเสมอมาด้วยพระสุรเสียงอันไพเราะอ่อนโยนพร้อมกับรอยแย้มพระสวนด้วยพระเมตตาเป็นความประทับใจทุกครั้งของข้าราชการและปวงประสบนิกรที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จเมื่อเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรและทรงติดตามความก้าวหน้าของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่สร้างประโยชน์ให้แก่ประชาชนทั้งทางด้านการอนุรักษ์และการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติด้านศิลปาชีพด้านการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตรวมทั้งทางด้านการศึกษาและสาธารณสุขโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริทั้งหลายล้วนมีจุดประสงค์เดียวกันคือการยกระดับคุณภาพชีวิตและการประกอบอาชีพของราษฎรให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ซึ่งผลสำเร็จของโครงการได้ปรากฏเป็นที่ประจักษ์แก่สายตาของชาวไทยและนานาประเทศจนนำไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นพร้อมกันนั้นยังทรงส่งเสริมให้ราษฎรรักษาและสืบสานงานศิลป์ตามวิถีชีวิตในแต่ละท้องถิ่นควบคู่กันไป
1: คนไทยทั้งหลายต่อให้ยากจนปานใดก็ตามแต่ว่ามีฝีมือในตัวเองฝึกศิลปอาชีพไม่เท่าไหร่ช่างเงินช่างทองช่างแกะสลักไม้ช่างเขียนแม้แต่เขียนรูปวิวเขียนรูปอะไรต่างๆนี่ก็สวยมากเลยสามารถนำออกจำหน่ายได้อย่างสบายสบาย
0: เป็นที่ประจักษ์แจ้งแล้วว่าเป้าหมายสำคัญในการทรงงานในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงคือความอยู่ดีกินดีของปวงประสบนิกรชาวไทยและความสงบร่มเย็นของประเทศชาติซึ่งทรงเรียกว่ากำไรของแผ่นดินหมายถึงสามารถทำให้ราษฎรผู้มีรายได้น้อยหรือมีฐานะยากจนในประเทศได้มีอาชีพมีรายได้เลี้ยงตนเองและครอบครัวได้อย่างมั่นคงสามารถดำรงชีพได้อย่างมีความสุขเป็นพื้นฐานสำคัญในการพัฒนาประเทศ
2: สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ท่านก็มาดูแลสมาชิกท่านมาเยี่ยมเยียนตลอดปี39ถึงปี40พระองค์ท่านมีนโยบายอยากจะให้พวกสมาชิกศิลปาชีพเนี่ยที่ไม่มีที่ดินทำกินไม่มีที่อยู่อะไรอย่างนี้ก็เลยเกิดจะตั้งโครงการหมู่บ้านศิลปาชีพขึ้นมามีทอผ้ามีลิเผามีแกะสลักไม้พวกเรานี่เป็นผู้ที่สัญญากับพระองค์ท่านว่าจะขอรักษาแผ่นดินจะไม่ไปไหนในหมู่บ้านจะอยู่แล้วก็จะทำงานศิลปาชีพต่อนะครับ
3: คนแจกที่ดินให้ค่ะคนละ18ไร่ค่ะก็ปลูกยางพาราและผลไม้ด้วยเพิ่นสิเด็ดมากเพิ่นก็มาให้โครงการศิลปาชีพได้ทอผ้ากันรุ่นแรกก็ทรงผ้าก็ได้เงินมาได้ทรงลูกเรียนค่ะคุณภาพชีวิตก็ดีขึ้นมาก
4: ๆเพิ่นก็ปราบปลื้มแบบเนี้ยที่เห็นเนี่ยค่ะค่ะดีใจค่ะเพิ่นยังที่เพิ่นยังนึกถึงประชาชนทั่วไปทุกคนบ่เคยผิด
5: เรารู้สึกขอบพระคุณพระองค์ท่านนะที่ได้ให้ชาวบ้านได้มีอาชีพเสริมแล้วก็มีรายได้เพิ่มขึ้นชาวบ้านกลุ่มปักภาคก็จะอนุรักษ์สืบต่อไปค่ะรักพระองค์ท่านขอให้พระองค์ท่านทรงพระเจริญค่ะ
0: ณวันนี้ถึงแม้ว่าสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงไม่ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเหมือนดังเช่นแต่ก่อนหากโครงการเนื่องมาจากพระราชดำริต่างๆที่พระองค์ได้พระราชทานไว้ในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศยังคงได้รับการพัฒนาส่งเสริมสานต่อพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดดำเนินต่อไปอย่างต่อเนื่องด้วยพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงตระหนักเป็นอย่างดีถึงความทุ่มเทในการทรงงานของสมเด็จพระบรมราชชนนีอย่างที่ทรงรู้จักเหน็ดเหนื่อยทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจด้วยพระปรีชาสามารถด้วยพระวิริยะอุตสาหะด้วยพระราชฤทัยที่ทรงเมตตาได้ทรงห่วงใยในอาณาประชาราษฎร์และแผ่นดินไทยเป็นสำคัญพระองค์จึงทรงเป็น สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงความสุขและรอยยิ้มของแผ่นดินตลอดไป
6: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงสังฆทานธรรมต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านสวดมนต์ทำวัดภาคค่ำสำหรับท่านที่มีหนังสือคู่มือสวดมนต์แปลฉบับอุบาสกอุบาสิกาวัดสังฆทานกรุณาเปิดไปที่บทธรรมวัดเย็นหน้า33แล้วเริ่มบูชาพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพรียงกันค่ะ

นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบโดยพระองค์เองขอกราบนมัสการพระเดชพระคุณหลวงปู่สังวาลเขมโกหลวงพ่อสนองกตะปุญโญขอแสดงความเคารพพระครูสมุไพรินทร์สิริวัฒโนพระเถรานุเถระพระภิกษุสามเณรที่อยู่ในอาวาส ก็ขอความเจริญในธรรมกับสาธุชนทุกท่านนะที่ได้มาถือศีลปฏิบัติธรรมนะในช่วงสัปดาห์วันวิสาขบูชาซึ่งวันนี้นะเราชาวไทยชาวพุทธคนทั้งโลกเนี่ยให้ความสำคัญว่าเป็นวันที่มีความสำคัญต่อโลกมนุษย์เป็นอย่างมากเพราะว่าวันวิสาขบูชาคือวันที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ทรงประสูติในวันเพ็ญ15ค่ำเดือน6นะแล้วพระองค์ท่านก็ยังตรัสรู้ธรรมนะเ

ันเพ็ญ15ค่ำเดือน6เช่นกันแล้วที่สุดแล้วพระองค์ท่านก็เมตตาเผยแผ่ธรรมะถึง45พรรษาเนี่ยสิริอายุของท่านนะก็ถึง80พรรษาท่านก็ปรินิพพานนะแต่ว่าวันนี้เป็นวันสมมุติว่าเราระลึกถึงทุกปีวันเพ็ญเดือน6นะก็จะมีการระลึกถึงวันวิสาขบูชานะที่วัดสังฆทานที่นี่นะก็เป็นที่ที่พวกเราทุกคนได้มีโอกาสนะมาปฏิบัติธรรมเป็นประจำนะวันไหนเป็นวันพิเศษวันนั้นพวกเราก็มาเอากายวาจาใจมาปฏิบูชานะเอากายของเราเอาใจของเจ้าของเนี่ยมาเป็นการบูชาเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาทีนี้ในวันวิสาขบูชาเนี่ยสารธรรมที่เราจะมาระลึกถึงเนี่ยคือวันประสูติตรัสรู้และทรงปรินิพพานเนี่ยเราจะประพฤติปฏิบัติอย่างไรในเมื่อมีความสำคัญเช่นนั้นนะก็จะให้สารธรรมไว้4ประการข้อที่หนึ่งนะประการที่หนึ่งคือนะวันไหนเป็นวันพิเศษวันนั้นพวกเราก็มาเอากายวาจาใจมาปฏิบูชานะเอากายของเราเอาใจของเจ้าของเนี่ยมาเป็นการบูชาเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาทีนี้ในวันวิสาขบูชาเนี่ยสารธรรมที่เราจะมาระลึกถึงเนี่ยคือวันประสูติตรัสรู้และทรงปรินิพพานเนี่ยเราจะประพฤติปฏิบัติอย่างไรในเมื่อมีความสำคัญเช่นนั้นนะก็จะให้สารธรรมไว้4ประการข้อที่1นะประการที่1คือนะวันไหนเป็นวันพิเศษวันนั้นพวกเราก็มาเอากายวาจาใจมาปฏิบูชาเอากายของเราเอาใจของเจ้าของเนี่ยมาเป็นการบูชาเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาทีนี้ในวันวิสาขบูชาเนี่ยสารธรรมที่เราจะมาระลึกถึงเนี่ยคือวันประสูติตรัสรู้แล้วทรงปรินิพพานเนี่ยเราจะประพฤติปฏิบัติอย่างไรในเมื่อมีความสำคัญเช่นนั้นนะก็จะให้สารธรรมไว้4ประการข้อที่1นะประการที่1คือนะวันไหนเป็นวันพิเศษวันนั้นพวกเราก็มาเอากายวาจาใจมาปฏิบูชาเอากายของเราเอาใจของเจ้าของเนี่ยมาเป็นการบูชาเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาทีนี้ในวันวิสาขบูชาเนี่ยสารธรรมที่เราจะมาระลึกถึงเนี่ยคือวันประสูติตรัสรู้และทรงปรินิพพานเนี่ยเราจะประพฤติปฏิบัติอย่างไรในเมื่อมีความสำคัญเช่นนั้นนะก็จะให้สารธรรมไว้4ประการข้อที่1นะประการที่1คือนะวันไหนเป็นวันพิเศษวันนั้นพวกเราก็มาเอากายวาจาใจมาปฏิบูชานะเอากายของเราเอาใจของเจ้าของเนี่ยมาเป็นการบูชาเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาทีนี้ในวันวิสาขบูชาเนี่ยสารธรรมที่เราจะมาระลึกถึงเนี่ยคือวันประสูติตรัสรู้และทรงปรินิพพานเนี่ยเราจะประพฤติปฏิบัติอย่างไรในเมื่อมีความสำคัญเช่นนั้นนะก็จะให้สารธรรมไว้4ประการข้อที่1นะประการที่1คือ

0: ธเจ้าฉะนั้นวันที่พวกเราระลึกถึงวันวิสาขบูชาซึ่งพระองค์ทรงประสูตินะสิ่งแรกเราต้องนึกถึงว่าพระองค์ประสูติมาเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยเพราะความเพียรนะแล้วพระองค์ก็ทรงตรัสว่าคนจะพ้นทุกข์ได้ก็เพราะความเพียรอีกนั่นแหละงั้นวันวิสาขบูชาเราก็ต้องพึงระลึกอยู่ตลอดเวลาว่าพระองค์ทรงประสูติมาสร้างบารมีเราก็มีบุญเป็นชาวพุทธแล้วก็ได้มาเอากายวาจาใจมาปฏิบัติอันนี้พึงที่เราต้องมีนะว่าเราจะไม่ท้อถอยเลยจะหนาวจะร้อนฝนจะตกแผ่นดินจะแยกระเบิดจะลงของจะแพงใครจะกลับเราก็ต้องทนนะเพราะว่าหน้าที่ของเราก็ต้องมีความเพียรนะในสัปดาห์วันวิสาขบูชาว่าเราจะระลึกถึงพระพุทธเจ้าที่ท่านมีความเพียรมากแท้ที่จริงทั้งสร้างบารมีมาเนี่ยตั้งแต่ พระองค์ยังไม่เป็นพระโพธิสัตว์เนี่ยท่านสร้างบารมีมาตั้ง16อสงไขยนะก่อนที่จะมาเป็นพระโพธิสัตว์เนี่ยท่านก็สร้างบารมีมาถึง16อสงไขยจะมาเป็นสุเมธดาบสเป็นฤาษีเนี่ยเป็นฤาษีแล้วก็มีญาณมีฌานแต่ยังไม่สำเร็จอะไรเป็นแค่เป็นฤาษีเป็นดาบสนะก็เหาะได้สร้างบารมีมา16อสงไขยแล้วนะก็สามารถที่จะมีญาณมีฌานเนี่ยก็มีฤทธิ์ก็เหาะได้พอเหาะมาถึงเมืองก็เห็นชาวบ้านเนี่ยกำลังกุลีกุจอบ
1: โลมาขนโลมาขนเรายึดไว้ไม่ได้เป็นเจ้าของไม่ได้นะขาเล็บนะขาเล็บจะเป็นเล็บมือก็ดีเล็บเท้าก็ดีเวลาที่เรานั่งอุชุกายยังตั้งกายตรงสติมาสัมปชานโนมีสติมีสัมปชัญญะมือขวาวางบนมือซ้ายนิ้วหัวแม่มือชนกันเบาๆเราก็กำหนดณขาเล็บณขาเล็บเห็นเล็บมือนิ้วโป้งมือขวาเล็บมือนิ้วโป้งมือซ้ายชนกันมีลักษณะอย่างไรมีสีอย่างไรบางครั้งยาวเราไม่ทำความสะอาดก็มีของปฏิกูลอยู่ตามซอกเล็บปล่อยให้ยาวก็ไม่ได้ถ้าเราตัดแล้วเราก็ทิ้งเราก็ไม่คิดจะเก็บตัดเล็บไปกี่ครั้งกี่ครั้งเราก็นับไม่ได้จำไม่ได้เพราะไม่เสียดายไม่ยึดว่าเป็นของเราตัดแล้วก็เอาไปทิ้งเองเวลานี้กำหนดดูเล็บที่อยู่ปลายนิ้วนิ้วโป้งมือขวานิ้วโป้งมือซ้ายให้เราเห็นตามความเป็นจริงณขาเล็บณขาเล็บนะเห็นเล็บตัวเองเกิดสติเห็นเล็บตัวเองเกิดสมาธิเห็นเล็บตัวเองเกิดปัญญาเห็นว่าเป็นของไม่สวยไม่งามเห็นว่าเป็นของไม่เที่ยงยึดไว้ไม่ได้เป็นเจ้าของไม่ได้ให้เรามีสติอยู่ในกายตัวเองกายคตาสติให้เรากำหนดดูณขาเล็บณขาเล็บจะเป็นเล็บเท้าก็ดีเล็บเท้าบางทีก็เป็นเล็บขบบางทีก็มีเชื้อเป็นเชื้อโรคเชื้อราทำให้เราเจ็บปวดต้องไปรักษาเป็นอนิจจังเป็นทุกข์เป็นอนัตตาธรรมะก็อยู่ที่กายเรากรรมฐานก็อยู่ที่กายเราให้เรามีสติตั้งมั่นให้เรามีจิตใจตั้งมั่นอยู่กับกายตัวเองณขาเล็บณขาเล็บหลับตาลืมตาแล้วก็เห็นเล็บตัวเองเห็นเล็บตัวเองเป็นอย่างไรเราก็พิจารณาโยนิโสมนสิการทำไว้ในใจโดยมีอุบายอันแยบคายพิจารณาเราบังคับไม่ได้เราเป็นเจ้าของไม่ได้ยึดไว้ก็ไม่ได้เวลานี้กำหนดดู

ทันตาฟันทันตาฟันหมายถึงฟันภายในปากของตัวเองฟันบนก็ดีฟันล่างก็ดีฟันที่เป็นซิกซี่มีสีมีกลิ่นสีของฟันก็เป็นของน่ารังเกียจมีกลิ่นอยู่กับน้ำลายอยู่กับเศษอาหารนะเจ้าของเองต้องแปรงฟันทุกวันก่อนนอนตื่นนอนมาแล้วต้องรีบแปรงฟันเพราะรู้ว่าฟันเป็นของไม่สะอาดมีสีมีกลิ่นนะดูแลอย่างดีฟันก็ยังผุทำให้เราปวดต้องไปถอนเวลานี้ฟันในปากของเจ้าของกำหนดดูทันตาฟันทันตาฟันนะบางทีก็ผุถอนทิ้งไปบ้างแล้วนะอยู่ในปากเราก็ยังยึดไว้ไม่ได้ดูแลอย่างดีเราก็ยังเป็นเจ้าของไม่ได้โอกาสนี้เราก็เจริญพระกรรมฐานพิจารณาฟันภายในปากของตนเองทันตาฟันทันตาฟันฟันบนฟันล่างฟันเป็นซิกซี่เป็นอย่างไรให้เราเห็นให้เราพิจารณาโยนิโสมนสิการทำไว้ในใจโดยมีอุบายอันแยบคายมาอบรมใจตนเองอย่าไปยึดมั่นถือมั่นว่าตัวเราว่าของเราตอนเราเกิดมาก็ไม่มีตอนอยู่ในท้องของมารดาก็ไม่มีพอคลอดออกมาใหม่ๆเป็นเด็กทารกเราก็ไม่มีฟันนะพอเราโตขึ้นมาหน่อยฟันน้ำนมก็จึงเกิดขึ้นไม่นานฟันแท้ก็มาฟันน้ำนมก็หลุดไปบัดนี้ฟันแท้ที่มีอยู่ก็ไม่เหลือนะผุพังถอนทิ้งไปที่เหลืออยู่ทำให้เราเจ็บทำให้เราปวดเป็นภาระต้องแปรงฟันเช้าเย็นต้องดูแลอยู่เป็นประจำเวลานี้กำหนดดูทันตาฟันทันตาฟันเป็นของปฏิกูลไม่สวยไม่งามเป็นอนิจจังเป็นทุกขังเป็นอนัตตาไว้วันหนึ่งเราหมดลมเมื่อไหร่ไม่หายใจเข้าไม่หายใจออกเขาจะเอาตัวเราไปเผาฟันที่อยู่ในปากก็จะถูกไฟไหม้ก็จะเหลือเป็นขี้เถ้าไปเวลานี้กำหนดดูทันตาฟันทันตาฟันใจของเราก็จะได้มีสติมีสมาธิมีปัญญาไม่ไปยึดมั่นถือมั่นใจเราก็จะได้ปล่อยได้ละได้วางได้เฉยได้นะอยากมีอยากเป็นความโลภก็จะน้อยลงความโลภความโกรธยึดมั่นถือมั่นมีตัวมีตนก็จะน้อยลงทิฏฐิมานะถือตัวถือตนมาพิจารณาดูนะก็จะได้ถอดถอนออกบ้างทิฏฐิมานะตัวตนว่าเป็นของเราเป็นตัวเราเวลานี้ก็มีสติมีสมาธิมีปัญญาโยนิโสมนสิการทำไว้ในใจโดยมีอุบายอันแยบคายพิจารณาแล้วเกิดสติเกิดสมาธิมีปัญญาถอดถอนความยึดมั่นถือมั่นทิฏฐิมานะตัวตนจากการที่เรามีสติจากการที่เรามีสมาธิความโลภก็จะน้อยลงความโลภความโกรธยึดมั่นถือมั่นมีตัวมีตนก็จะน้อยลงทิฏฐิมานะถือตัวถือตนมาพิจารณาดูก็จะได้ถอดถอนออกบ้างทิฏฐิมานะตัวตนว่าเป็นของเราเป็นตัวเราเวลานี้ก็มีสติมีสมาธิมีปัญญาโยนิโสมนสิการทำไว้ในใจโดยมีอุบายอันแยบคายพิจารณาแล้วเกิดสติเกิดสมาธิมีปัญญาถอดถอนความยึดมั่นถือมั่นทิฏฐิมานะตัวตนจากการที่เรามีสติจากการที่เรามีสมาธิความโลภก็จะน้อยลงความโลภความโกรธยึดมั่นถือมั่นมีตัวมีตนก็จะน้อยลง

ต้องอาบน้ำชำระล้างอยู่เป็นประจำผิวหนังก็ยังไม่สะอาดผ้าที่เรานุ่งห่มก็ไม่สะอาดเวลานี้กำหนดดูตะโจหนังตะโจหนังผิวหนังตัวเองมีเหงื่อมีไข้ปนเปื้อนเป็นของไม่สวยไม่งามเป็นอนิจจังตอนเราเป็นหนุ่มเป็นสาวผิวหนังก็ดูดีพอเราแก่เท่าชราผิวหนังก็เหี่ยวย่นเป็นทุกข์อยู่กับเราไม่ได้นานที่สุดแล้วก็เป็นอนัตตาเช่นกันเราก็เป็นเจ้าของไม่ได้ยึดไว้ไม่ได้บังคับก็ไม่ได้โอกาสนี้กำหนดดูเห็นผิวหนังตนเองนึกไว้ในใจตะโจหนังตะโจหนังน้อมมาเห็นกายตัวเองมีผิวหนังหุ้มกายเจ้าของไว้เป็นของปฏิกูลไม่สวยไม่งามเป็นภาระอย่างยิ่งเป็นทุกข์เป็นอนิจจังเป็นอนัตตาเป็นของไม่เที่ยงต้องดูแลทุกวันถูกแดดก็ร้อนถูกลมก็หนาวถูกฝนก็เปียกแมลงมดยุงมาไต่ตอมแล้วก็ระคายเคืองต้องดูแลต้องรักษาแต่เป็นเจ้าของไม่ได้บังคับก็ไม่ได้กำหนดดูเราก็จะได้ปลงได้ละได้วางได้ว่าผิวหนังไม่ใช่เป็นของสวยงามว่าผิวหนังไม่ใช่เป็นของเที่ยงที่สุดผิวหนังก็เป็นสิ่งที่เรายึดไว้ไม่ได้เป็นเจ้าของไม่ได้เช่นกันให้เราอนุโลมปฏิโลมเราก็นึกย้อนกลับตะโจหนังตะโจหนังเวลานี้เห็นผิวหนังตัวเองเป็นอย่างไรเห็นตามความเป็นจริงทันตาฟันทันตาฟันหลับตาเห็นฟันตัวเองฟันภายในปากของเจ้าของมีสีมีกลิ่นเป็นของไม่สะอาดเป็นของที่เราต้องแปรงฟันเช้าเย็นทุกวันนะขาเล็บนะขาเล็บจะเป็นเล็บมือก็ดีเล็บเท้าก็ดีให้เรากำหนดดูเห็นเล็บตัวเองโลมาขนโลมาขนขนนี่ความเป็นจริงมีจำนวนมากเว้นฝ่ามือกับฝ่าเท้าเหงื่อใครก็เอามาจากรูขุนขนขนก็เป็นของไม่สวยไม่งามเป็นของไม่สะอาดเป็นอนิจจังไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาให้เรากำหนดเกสาผมเกสาผมเส้นผมที่อยู่บนศีรษะตามความเป็นจริงผมขนเล็บฟันหนังห้าอย่างเกสาผมโลมาขนนาขาเล็บทันตาฟันตะโจหนังตะโจหนังทันตาฟันนาขาเล็บโลมาขนเกสาผมปัญจกรรมฐานผมขนเล็บฟันหนังห้าอย่างอุปชาพระทุกรูปอุปชาอาจารย์ก็จะให้กรรมฐานพระที่มาบวชมาปฏิบัติก็สามารถนำปัญจกรรมฐานมูลกรรมฐานเกสาผมโลมาขนนาขาเล็บทันตาฟันตะโจหนังที่พ่อแม่ให้มาเราก็มาตอบแทนแสดงความกตัญญูกตเวทีรู้จักคุณของท่านแล้วเราก็ตอบแทนด้วยการเอาผมขนเล็บฟันหนังมาประพฤติปฏิบัติให้เกิดสติให้เกิดสมาธิให้เกิดปัญญาบุญกุศลที่เราได้มาปฏิบัติก็อาศัยร่างกายที่พ่อแม่ให้มาเราก็จะได้มีความตั้งใจเป็นการปฏิบัติบูช

าบูชาคุณพระรัตนตรัยคุณของพระพุทธเจ้าคุณของพระธรรมคุณของพระสงฆ์บูชาคุณครูบาอาจารย์อุปัชฌาย์ผู้ให้สติให้สมาธิให้ปัญญาบูชาคุณบิดามารดาผู้ให้เรามีลมหายใจเข้าลมหายใจออกผู้ให้ผมขนเล็บฟันหนังกาย32นี้มาเราก็มาเจริญสติเจริญสมาธิเจริญบุญทุกลมหายใจก็เป็นบุญผมขนเล็บฟันหนังจะมากน้อยแค่ไหนเราก็มาปฏิบัติก็เป็นบุญเราก็ตั้งใจให้เราเห็นบุญในตัวเราดับทุกข์ก็ดับที่ใจเราที่มีทุกข์เราก็เห็นว่าเป็นของสวยงามที่เรามีทุกข์ก็เราหลงว่าเป็นตัวเราเป็นของเรายึดมั่นถือมั่นเกิดทิฏฐิเกิดมานะเกิดความโลภความหลงเวลานี้เราก็มาถอดถอนสิ่งที่เป็นทุกข์ที่เรายึดไว้ความโลภก็ดีความโกรธก็ดีความหลงยึดว่าตัวเราก็ดีเราก็มาตรงมาละมาวางให้ใจเราสงบได้อาศัยกายที่พ่อแม่ให้มาเป็นบุญจากนี้ไปให้เรากำหนดดูว่าจิตใจเจ้าของเป็นอย่างไรเวลานี้ปัจจุบันนี้ใจเราอยู่กับผมขนเล็บฟันหนังใจเราก็เป็นบุญถ้าใจเราคิดนึกอะไรไม่ได้อยู่กับกายใจไปคิดอดีตคิดอนาคตใจเราไม่สงบเราก็เห็นใจตัวเองอย่างน้อยเราก็ได้มาเห็นใจเจ้าของให้เราพิจารณาดูที่เรามาดูลมเข้าลมออกมาดูผมขนเล็บฟันหนังเกิดสติเกิดสมาธิเกิดปัญญาปัญญาในที่นี้หมายถึงสัพเพสังขารานิจจาสังขารทั้งหลายเป็นของไม่เที่ยงสัพเพสังขาราทุกขาสังขารทั้งหลายเป็นทุกข์สัพเพธัมมาอนัตตาติธรรมทั้งหลายทั้งปวงก็ไม่มีตัวไม่มีตนก็ไม่ควรยึดมั่นถือมั่นบัดนี้ก็เห็นว่าพอสมควรกับเวลาจากนี้ไปให้เราทำความรู้สึกตัวให้กลับมาเห็นกายตัวเองอุชุกายังตั้งกายให้ตรงสติมาสัมปชานุมให้เรามีสติมีสัมปชัญญะเห็นตามความเป็นจริงวินัยยะโลเกอภิชฌาโทมนัสสังหมายความว่าถอดถอนความพอใจและความไม่พอใจในโลกออกเสียได้เวลานี้ก็ทำใจให้เป็นกลางทำใจให้เป็นหนึ่งสุขทุกข์อย่างไรสงบไม่สงบอย่างไรเราก็เห็นตัวเองสุขเราก็พยายามวางใจให้เป็นกลางไม่ไปยึดมั่นถือมั่นในเวลาเดียวกันเป็นทุกข์เราก็อย่าไปหวั่นไหวทุกข์เกิดขึ้นทุกข์ตั้งอยู่ทุกข์ก็ดับไปเราก็วางใจให้มีสติให้มีสมาธิให้มีปัญญาเห็นทั้งความสุขความทุกข์เห็นทั้งความสงบและความไม่สงบเราก็ฝึกจิตตังทันตังสุขาวหังจิตที่ฝึกดีแล้วนำความสุขมาให้อย่าไปยึดมั่นถือมั่นจากนี้ไปให้เรากำหนดที่ลมหายใจลมหายใจเข้าให้เรามีสติรู้ลมหายใจเข้าลมหายใจออกให้เรามีสติรู้ว่าลมหายใจออกให้เรามีสติอยู่กับความเป็นจริงลมหายใจเข้ามีสติลมหายใจออกมีสติเบื้องต้นเราก็ภาวนาพุทโธเวลานี้เราก็กลับมาภาวนาเหมือนเดิมลมหายใจเข้าพุทลมหายใจออกโทลมหายใจเข้าพุทลมหายใจออกโทพ
พุทโธหมายถึงผู้รู้รู้กายรู้ใจพุทโธหมายถึงผู้ตื่นเราไม่นั่งหลับไม่ปล่อยใจคิดนึกไปเรื่องอื่นพุทโธหมายถึงผู้เบิกบานนั่งแล้วกายก็เป็นบุญใจก็เป็นบุญนัตติสันติปรมังสุขังสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีนะกายเราก็สงบวาจาก็สงบใจเราก็สงบจากนี้ไปให้เรากำหนดดูลมหายใจเข้าลมหายใจออกเป็นอนิจจาไม่เที่ยงลมหายใจเข้าลมหายใจออกเป็นวิราคาจางคายยึดไว้ไม่ได้ลมหายใจเข้าลมหายใจออกเป็นนิโรธาความดับไม่มีใครเป็นเจ้าของกายรู้ใจพุทโธหมายถึงผู้ตื่นเราไม่นั่งหลับไม่ปล่อยใจคิดนึกไปเรื่องอื่นพุทโธหมายถึงผู้เบิกบานนั่งแล้วกายก็เป็นบุญใจก็เป็นบุญนัตติสันติปรมังสุขังสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีนะกายเราก็สงบวาจาก็สงบใจเราก็สงบจากนี้ไปให้เรากำหนดดูลมหายใจเข้าลมหายใจออกเป็นอนิจจาไม่เที่ยงลมหายใจเข้าลมหายใจออกเป็นวิราคาจางคายยึดไว้ไม่ได้ลมหายใจเข้าลมหายใจออกเป็นนิโรธาความดับไม่มีใครเป็นเจ้าของกายรู้ใจพุทโธหมายถึงผู้ตื่นเราไม่นั่งหลับไม่ปล่อยใจคิดนึกไปเรื่องอื่นพุทโธหมายถึงผู้เบิกบานนั่งแล้วกายก็เป็นบุญใจก็เป็นบุญนัตติสันติปรมังสุขังสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีนะกายเราก็สงบวาจาก็สงบใจเราก็สงบจากนี้ไปให้เรากำหนดดูลมหายใจเข้าลมหายใจออกเป็นอนิจจาไม่เที่ยงลมหายใจเข้าลมหายใจออกเป็นวิราคาจางคายยึดไว้ไม่ได้ลมหายใจเข้าลมหายใจออกเป็นนิโรธาความดับไม่มีใครเป็นเจ้าของกายรู้ใจพุทโธหมายถึงผู้ตื่นเราไม่นั่งหลับไม่ปล่อยใจคิดนึกไปเรื่องอื่นพุทโธหมายถึงผู้เบิกบานนั่งแล้วกายก็เป็นบุญใจก็เป็นบุญนัตติสันติปรมังสุขังสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีนะกายเราก็สงบวาจาก็สงบใจเราก็สงบจากนี้ไปให้เรากำหนดดูลมหายใจเข้าลมหายใจออกเป็นอนิจจาไม่เที่ยงลมหายใจเข้าลมหายใจออกเป็นวิราคาจางคายยึดไว้ไม่ได้ลมหายใจเข้าลมหายใจออกเป็นนิโรธาความดับไม่มีใครเป็นเจ้าของกายรู้ใจพุทโธหมายถึงผู้ตื่นเราไม่นั่งหลับไม่ปล่อยใจคิดนึกไปเรื่องอื่นพุทโธหมายถึงผู้เบิกบานนั่งแล้วกายก็เป็นบุญใจก็เป็นบุญนัตติสันติปรมังสุขังสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีนะกายเราก็สงบวาจาก็สงบใจเราก็สงบจากนี้ไปให้เรากำหนดดูลมหายใจเข้าลมหายใจออกเป็นอนิจจาไม่เที่ยงลมหายใจเข้าลมหายใจออกเป็นวิราคาจางคายยึดไว้ไม่ได้ลมหายใจเข้าลมหายใจออกเป็นนิโรธาความดับไม่มีใครเป็นเจ้าของกายรู้ใจพุทโธหมายถึงผู้ตื่นเราไม่นั่งหลับไม่ปล่อยใจคิดนึกไปเรื่องอื่นพุทโธหมายถึงผู้เบิกบานนั่งแล้วกายก็เป็นบุญใจก็เป็นบุญนัตติสันติปรมังสุขังสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีนะกายเราก็สงบวาจาก็สงบใจเราก็สงบจากนี้ไปให้เรากำหนดดูลมหายใจเข้าลมหายใจออกเป็นอนิจจาไม่เที่ยงลมหายใจเข้าลมหายใจออกเป็นวิราคา

ายเป็นเบานะยกซ้ายมาเพียงเล็กน้อยแล้วก็เคลื่อนไปที่ขอด้านซ้ายให้หลังมือหลุดกับผ้าไปนะทำความรู้สึกวางไว้ที่ขอด้านซ้ายให้เรากำหนดที่มือซ้ายค่อยๆยกขึ้นมาคว่ำลงจับที่ขอด้านซ้ายให้เรากำหนดที่มือขวายกมือขวาให้เรามีสติยกขึ้นมาช้าๆนะให้เรามีสติจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวกำหนดยกมือขวาไว้ที่ข้างทรงอกเตรียมพนมมือให้เรากำหนดที่มือซ้ายนะให้เรามีสติยกขึ้นมาช้าๆมีสัมปชัญญะในการเคลื่อนไหวพนมมือไว้อยู่ในลักษณะดอกบัวตูมที่เราน้อมเอากายวาจาใจมาปฏิบัติบูชาเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาเป็นการบูชาอันสูงสุดโอกาสนี้เราก็มาถวายเป็นพระกุศลแด่บุรพากษัตริย์ทุกพระองค์ที่พระองค์มีพระมหากรุณาธิคุณที่หาที่สุดไม่ได้น้อมถวายเป็นพระกุศลแด่องค์สมเด็จพระบรมราชินีนาถพระชนนีพระพันปีหลวงที่พระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมถวายเป็นพระกุศลแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวองค์ปัจจุบันรัชกาลที่10องค์สมเด็จพระบรมราชินีบรมสานุวงศ์ทุกพระองค์ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานและระลึกถึงผู้มีพระคุณคุณบิดามารดาผู้ให้เลือดให้เนื้อให้ชีวิตให้ลมหายใจโอกาสนี้เราก็มาแสดงความกตัญญูกตเวทีเป็นการตอบแทนที่เราเอาเลือดเนื้อลมหายใจชีวิตนี้มาทำมาปฏิบัติมีศีลมีสมาธิมีปัญญาเป็นบุญอันสูงสุดหากท่านมีชีวิตอยู่ท่านก็พลอยอนุโมทนามีส่วนในบุญหากท่านล่วงลับไปแล้วก็เป็นหน้าที่ของเราทุกคนที่เราต้องเอาเลือดเนื้อชีวิตลมหายใจที่ท่านให้มาบำเพ็ญบุญให้เกิดขึ้นหากท่านมีทุกข์ก็ขอให้ผลบุญนี้หนุนนำให้ท่านพ้นทุกข์หากท่านมีสุขอยู่ก่อนแล้วก็ขอให้ผลบุญนี้หนุนนำให้มีความสุขยิ่งขึ้นไปน้อมระลึกถึงผู้มีพระคุณคุณครูบาอาจารย์ทั้งปู่สังวานเขมโกหลวงพ่อสนองกตปุญโญตลอดจนครูบาอาจารย์ทุกองค์ทุกท่านที่ท่านมีคุณธรรมมีมรรคมีผลถึงนิพพานมีศีลมีสมาธิมีปัญญาเป็นบุญอันสูงสุดหากท่านมีชีวิตอยู่ท่านก็พลอยอนุโมทนามีส่วนในบุญหากท่านล่วงลับไปแล้วก็เป็นหน้าที่ของเราทุกคนที่เราต้องเอาเลือดเนื้อชีวิตลมหายใจที่ท่านให้มาบำเพ็ญบุญให้เกิดขึ้นหากท่านมีทุกข์ก็ขอให้ผลบุญนี้หนุนนำให้ท่านพ้นทุกข์หากท่านมีสุขอยู่ก่อนแล้วก็ขอให้ผลบุญนี้หนุนนำให้มีความสุขยิ่งขึ้นไปน้อมระลึกถึงผู้มีพระคุณคุณครูบาอาจารย์ทั้งปู่สังวานเขมโกหลวงพ่อสนองกตปุญโญตลอดจนครูบาอาจารย์ทุกองค์ทุกท่านที่ท่านมีคุณธรรมมีมรรคมีผลมีศีลมีสมาธิมีปัญญาเป็นบุญอันสูงสุดหากท่านมีชีวิตอยู่ท่านก็พลอยอนุโมทนามีส่วนในบุญหากท่านล่วงลับไปแล้วก็เป็นหน้าที่ของเราทุกคนที่เราต้องเอาเลือดเนื้อชีวิตลมหายใจที่ท่านให้มาบำเพ็ญบุญให้เกิดขึ้นหากท่านมีทุกข์ก็ขอให้ผลบุญนี้หนุนนำให้ท่านพ้นทุกข์หากท่านมีสุขอยู่ก่อนแล้วก็ขอให้ผลบุญนี้หนุนนำให้มีความสุขยิ่งขึ้นไปน้อมระลึกถึงผู้มีพระคุณคุณครูบาอาจารย์ทั้งปู่สังวานเขมโกหลวงพ่อสนองกตปุญโญตลอดจนครูบาอาจารย์ทุกองค์ทุกท่านที่ท่านมีคุณธรรมมีมรรคมีผลมีศีลมีสมาธิมีปัญญาเป็นบุญอันสูงสุดหากท่านมีชีวิตอยู่ท่านก็พลอยอนุโมทนามีส่วนในบุญหากท่านล่วงลับไปแล้วก็เป็นหน้าที่ของเราทุกคนที่เราต้องเอาเลือดเนื้อชีวิตลมหายใจที่ท่านให้มาบำเพ็ญบุญให้เกิดขึ้นหากท่านมีทุกข์ก็ขอให้ผลบุญนี้หนุนนำให้ท่านพ้นทุกข์

ของท่านมีสุขอยู่ก่อนแล้วก็ขอให้ผลบุญนี้หนุนนำให้มีความสุขยิ่งขึ้นไปน้อมระลึกถึงผู้มีพระคุณคุณครูบาอาจารย์ทั้งปู่สังวานเขมโกหลวงพ่อสนองกตปุญโญตลอดจนครูบาอาจารย์ทุกองค์ทุกท่านที่ท่านมีคุณธรรมมีมรรคมีผลมีศีลมีสมาธิมีปัญญาเป็นบุญอันสูงสุดหากท่านมีชีวิตอยู่ท่านก็พลอยอนุโมทนามีส่วนในบุญหากท่านล่วงลับไปแล้วก็เป็นหน้าที่ของเราทุกคนที่เราต้องเอาเลือดเนื้อชีวิตลมหายใจที่ท่านให้มาบำเพ็ญบุญให้เกิดขึ้นหากท่านมีทุกข์ก็ขอให้ผลบุญนี้หนุนนำให้ท่านพ้นทุกข์หากท่านมีสุขอยู่ก่อนแล้วก็ขอให้ผลบุญนี้หนุนนำให้มีความสุขยิ่งขึ้นไปน้อมระลึกถึงผู้มีพระคุณคุณครูบาอาจารย์ทั้งปู่สังวานเขมโกหลวงพ่อสนองกตปุญโญตลอดจนครูบาอาจารย์ทุกองค์ทุกท่านที่ท่านมีคุณธรรมมีมรรคมีผลมีศีลมีสมาธิมีปัญญาเป็นบุญอันสูงสุดหากท่านมีชีวิตอยู่ท่านก็พลอยอนุโมทนามีส่วนในบุญหากท่านล่วงลับไปแล้วก็เป็นหน้าที่ของเราทุกคนที่เราต้องเอาเลือดเนื้อชีวิตลมหายใจที่ท่านให้มาบำเพ็ญบุญให้เกิดขึ้นหากท่านมีทุกข์ก็ขอให้ผลบุญนี้หนุนนำให้ท่านพ้นทุกข์หากท่านมีสุขอยู่ก่อนแล้วก็ขอให้ผลบุญนี้หนุนนำให้มีความสุขยิ่งขึ้นไปน้อมระลึกถึงผู้มีพระคุณคุณครูบาอาจารย์ทั้งปู่สังวานเขมโกหลวงพ่อสนองกตปุญโญตลอดจนครูบาอาจารย์ทุกองค์ทุกท่านที่ท่านมีคุณธรรมมีมรรคมีผลถึงนิพพานเหล่านั้นโปรดเมตตาให้เป็นอโหสิกรรมซึ่งกันและกันแผ่เมตตาไปไม่มีประมาณเป็นอัปปมาญญาให้กับหมู่สรรพสัตว์ทั้งหลายสัตว์ที่เกิดในครรภ์ก็ดีสัตว์ที่เกิดจากฟองไข่ก็ดีสัตว์ที่เกิดขึ้นโตทีเดียวก็ดีสัตว์ที่เกิดในเท่าไข่ก็ดีขอหมู่สัตว์ทั้งสี่เหล่านี้มีโอกาสได้รู้ธรรมเห็นธรรมถึงความพ้นทุกข์ตั้งสัจจาธิษฐานว่าเราจะเอากายวาจาและใจทำแต่คุณงามความดีให้เรามีคุณของพระพุทธเจ้าคุณของพระธรรมคุณของพระสงฆ์ให้เรามาประพฤติปฏิบัติให้ได้มรรคสี่ผลสี่ตลอดถึงพระนิพพานจากนี้ไปเราก็ยกมือขึ้นมาจดที่ศีรษะเป็นการออกจากสมาธิกายที่เป็นบุญวาจาที่เป็นบุญใจที่เป็นบุญนะเราก็แผ่เมตตาเป็นพลังเมตตาพลังสามัคคีเป็นอัปปมาญญาอีกครั้งหนึ่งผู้มาใหม่ก็เปิดหนังสือหน้า69นะบทแผ่เมตตาคนที่เคยมาแล้วเราก็มีโอกาสได้มาแสดงความสามัคคีโดยความพร้อมเพียงกันนะเราก็แผ่เมตตาเป็นพลังเมตตาเป็นอัปปมาญญานะเป็นกรรมฐานเป็นสมาธิทำได้ทั้งชายและหญิงหลับตาลืมตาแล้วก็ทำสมาธิได้สมาธิแปลความตั้งใจเราก็ตั้งใจแผ่เมตตาฝึกเอาไว้

อย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นนี้เถิดนะขออนุโมทนากับพระภิกษุครูบาอาจารย์แล้วก็ญาติโยมในขัมมะทุกคนทุกท่าน รวมไปถึงญาติโยมที่มาจากที่บ้านนะก็เป็นโอกาสวันนี้ก็เป็นวันเสาร์ด้วยนะแล้วก็เป็นวันพระด้วยนะก็เป็นโอกาสที่เรามีวันหยุดนะแล้วก็ให้ความสำคัญวันที่เรามาถือศีลมาทำสมาธิให้เกิดปัญญามาแก้กรรมนะมาแก้กรรมโดยที่เราเนี่ยใช้สติใช้สมาธิใช้ปัญญานะการมารักษาศีลเบื้องต้นเนี่ยก็เป็นการแก้กรรมแล้วศีลเนี่ยถ้าจะแปลนะเป็นวินัยวินัยเนี่ยคือสิ่งที่ต้องเอาออกวินัยนี่ศีลเนี่ยต้องเอาออกนะปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามิเจตนางดเว้นจากการฆ่าหรือใช้คนอื่นฆ่านะถ้าเรามีศีลแล้วก็เอาออกที่เราชอบฆ่าชอบเบียดเบียนทำร้ายหมู่สัตว์ก็ดีทำร้ายสิ่งมีชีวิตเบียดเบียนก็ดีเนี่ยมันอยู่ในใจเรานะแต่พอมีศีลแล้วศีลก็คุ้มครองรักษานะพอเห็นมดตัวยุ่งตัวถ้าไม่มีศีลนี่ความโกรธมาอยู่ในใจเราความไม่พอใจอยู่ในใจเรามันก็แสดงออกมาเลยมันก็ฆ่ามดฆ่าสัตว์ฆ่าคนได้แต่พอมีศีลแล้วสิ่งที่เราคิดจะฆ่าเอาออกไม่ฆ่าแล้วจะเบียดเบียนเขาก็มีสติมีศีลก็คุ้มครองก็แผ่เมตตาสิ่งไม่ดีในใจเราที่เราชอบโกรธชอบพยาบาทนะทำร้ายคนอื่นมันอยู่ในใจเรานะแต่พอมีศีลแล้วศีลเป็นเครื่องชำระได้ศีลคุ้มครองเราได้แก้กรรมแต่ก่อนเราไม่มีศีลนี่เราชอบทำกรรมด้วยกายกรรมชอบฆ่าชอบขโมยชอบผิดลูกผิดเมียสามอย่างเนี่ยคนห้ามใจไม่อยู่นะพอเรามีความโกรธขึ้นมาก็ฆ่ากันทำร้ายกันตีกันโกรธกันพยาบาทกันพอชอบขึ้นมาก็ทนไม่ไหวติดอยู่ในกามคุณผิดลูกผิดเมียคนอื่นเวลามีความโลภขึ้นมาก็แปะเถอะเอาโกงเข้ามาทำบาปทำกรรมไม่กลัวบาปแล้วก็ไม่เชื่อบุญแต่พอมีศีลแล้วเนี่ยเอาออกหมดเลยอย่างเรามาบวชในขัมมะเนี่ยไม่รับศีลแปดไม่ฆ่าไม่ขโมยถือศีลพรหมจรรย์บวชในขัมมะในขัมมะเนี่ยเราต้องมีคุณธรรมสามอย่างอยู่ในใจเรานะเราเป็นนักบวชเป็นนักปฏิบัติต้องมีคุณสมบัติที่อยู่ในใจเราตลอดไปในขัมมะคือออกจากบ้านจากเรือนถือศีลพรหมจรรย์ไม่ข้องเกี่ยวใจเราก็โล่งใจเราก็วางใจเราก็เฉยออกจากบ้านจากเรือนไม่ข้องเกี่ยวกับใครถือศีลพรหมจรรย์ไม่ติดอยู่ในกามคุณข้อแรกเลยก็คือไม่ติดอยู่ในกามคุณเอาออกสิ่งที่เราเห็นว่าสวยงามสิ่งที่เรายึดว่าพอใจในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในสัมผัสนะเราก็ต้องเอาออกเคยประดับตกแต่งผัดทาก็ต้องเอาออกนะแล้วก็ทำกายวาจาใจของเราให้สงบแต่งด้วยการมีศีลมีธรรมไม่โกหกไม่กล่าวคำหยาบไม่นินทาไม่เพ้อเจ้อ
มาเดินจงกรมมานั่งสมาธิมาทำใจให้สงบกรรมที่เราเคยทำไม่ดีเอาออกหมดเลยนะพอเรามาบวชมาปฏิบัติแล้วบวชแปลว่าลดละเลิกอะไรที่ไม่ดีเราก็ลดอะไรไม่ดีเราก็ละอะไรไม่ดีเราก็เลิกนะโดยที่เรามีศีลเนี่ยผู้ใดรักษาศีลศีลยอมคุ้มครองรักษานะศีลเนี่ยเปรียบเหมือนแม่เลยนะแม่เนี่ยเป็นผู้ให้กำเนิดนะลูกทุกคนศีลก็เช่นกันเปรียบเหมือนกับแม่เลยพอเรามีศีลแล้วสิ่งดีๆจะเกิดขึ้นกายก็เป็นบุญวาจาก็เป็นบุญใจก็เป็นบุญคนมีศีลอยู่ที่ไหนก็มีแต่ความสุขพ่อแม่ก็เป็นความสุขพี่น้องก็เป็นความสุขครอบครัวก็เป็นความสุขเราอยู่กับใครศีลนี่นำความสุขมาให้ทุกวันนี้โลกใบนี้มีเรื่องมีปัญหามีทุกข์วุ่นวายเนี่ยก็คนในโลกนี้ไม่ประพฤติปฏิบัติมีความโลภเท่าไหร่ก็ไม่พอมีความโกรธเท่าไหร่ก็จะเอาอีกนะยึดมั่นถือมั่นมีทิฏฐิมีมานะมีตัวตนเหตุที่ตนเองไม่มีศีล นั่นเองกายก็ไม่สงบวาจาก็ไม่สงบใจก็ไม่สงบสีลังโลเกอนุตตลังศีลเนี่ยเป็นของเยี่ยมในโลกเลยนะเหมือนกับแม่ที่ยิ่งใหญ่กำเนิดลูกขึ้นมาได้ถ้าเรามีศีลสิ่งดีๆก็จะกำหนดเกิดขึ้นมาอีกนะพูดก็ดีทำก็ดีนะจิตใจก็ดีดีทั้งกลางวันดีทั้งกลางคืนนะครูบาอาจารย์หลวงปู่หลวงพ่อนะเจริญพระกรรมฐานเนี่ย10ปี20ปี30ปี50ปี60ปีเนี่ยหลวงปู่หลวงพ่อเนี่ยใครได้ยินก็อยากจะมากราบมาไหว้นะเพราะว่าศีลเนี่ยเหนือกว่าธรรมชาติปกติกลิ่นดอกไม้ของหอมเนี่ยหอมทวนลมได้หอมทวนลมไม่ได้มีแค่หอมตามลมเท่านั้นเองแต่คนมีศีลมีธรรมเนี่ยกลิ่นศีลกลิ่นธรรมเนี่ยมันหอมทวนลมได้มันหอมไปถึงบนเทวโลกเลยนะมันเทวดาก็ยังได้กลิ่นเออหลวงปู่หลวงพ่อเทวดาก็ยังมาบูชามากราบไหว้ขนาดนั้นเลยนะดังนั้นตอนเราอยู่บ้านเราไม่มีศีลเนี่ยไม่มีใครกราบไหว้เราหรอกนะพระก็เหมือนกันก็อยู่ที่บ้านใครจะไปกราบไปไหว้แล้วถ้าบวชเป็นพระเนี่ยเริ่มจะสำรวมแล้วรู้จักบุญรู้จักบาปรู้จักสติรู้จักสมาธิรู้ว่าบุญมีจริงบาปมีจริงเห็นบุญเห็นบาปก็กลัวละบาปก็ไม่กล้าบุญก็บำเพ็ญคนก็ยังเคารพศรัทธากราบไหว้

แก่เจ็บตายด้วยการหมดทั้งสิ้นเราอุทิศบุญกุศลของเราให้หมดด้วยการอาเวลาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอโรคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความเจ็บไข้ลำบากกายลำบากใจเลยอัพยาปัชชาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอานิคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิด

ชีวิตของเรามีค่าเนี่ยแต่ความเป็นจริงแล้วศีลมีค่ามากกว่าชีวิตนะเรายอมเสียทรัพย์เพื่อรักษาอวัยวะเรายอมเสียอวัยวะเพื่อรักษาชีวิตแต่เราจะยอมเสียชีวิตเพื่อรักษาศีลถ้าเรามีชีวิตแล้วไม่มีศีลเนี่ยเราทำบาปทำกรรมด้วยกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมนะแล้วบาปกรรมอันนั้นก็ให้ผลมีชีวิตแล้วประมาทไม่มีสติไม่มีสมาธิไม่มีศีลไม่มีปัญญามีแต่ความโลภโกรธหลงลองคิดดูว่าเขามีชีวิตเขามีค่าไหมเขามีชีวิตเขาจะมีค่าไหมมีค่าก็ต่อเมื่อเอาชีวิตเนี่ยมาทำคุณทำประโยชน์แต่พอเขาไม่มีศีลเนี่ยเขาพูดไม่ดีก็พูดได้แล้วจริงๆคนในโลกเนี่ยคนในโลกนี้เลยนะถ้าไม่มีพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นน่ะไม่มีพระธรรมไม่มีพระสงฆ์เกิดขึ้นน่ะคนในโลกนี้พูดน่ะมีแต่โทษน่ะมุสาวาทาเวรมณีน่ะพระก็ให้ศีลน่ะห้ามโกหกห้ามกล่าวคำหยาบห้ามนินทาห้ามพูดเพ้อเจ้อห้ามมาตั้ง 2,000 กว่าปีแล้วเพราะทุกวันนี้คนที่มานั่งอยู่ตรงเนี้ยมีใครไม่โกหกมีไหมมีไหมมีไหมไม่มีนะโกหกเป็นทุกคนนะที่นั่งอยู่เนี่ยพูดคำหยาบเป็นไหมหยาบทุกคนอ่ะเวลาโกรธขึ้นมาหน้าอินหน้าพรมก็ต้องโดนแล้วนะพูดโกหกเป็นพูดคำหยาบเป็นพูดนินทาเป็นไหมยอมรู้จักนินทาไหมน่ะโตแล้วเนี่ยรู้จักนินทาไหมเรื่องที่เขาปิดไว้ไม่ให้ใครรู้ไม่ให้ใครเห็นเนี่ยให้เราไปรู้ได้ยังไงไปเห็นได้ยังไงทั้งที่เรื่องนี้เรานั่งหลับตามาดูผมขนเล็บฟันหนังไม่เห็นน่ะแต่เรื่องของคนอื่นเขาปิดไว้ก็ไม่ให้รู้ไม่เห็นเราไปรู้ได้ยังไงก็ลองคิดดูนะว่าเป็นอย่างนั้นนะถ้าเกิดไม่มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เราจะไปทำบาปโดยที่เราจะไม่มีอะไรมาปิดกั้นใจเราเลยนินทานี่ไม่กลัวหรอกนะไม่กลัวเลยว่าไปพูดเรื่องให้เขาเจ็บให้เขาปวดให้เขาทุกข์นะพูดแล้วก็ตัวเองก็กลับมาคิดได้ภายหลังเนี่ยก็บอกว่าเหมือนไฟนินทานี่เหมือนไฟนะทีแรกเราจุดด้วยปากเคยได้ยินไหมจุดด้วยปากนะไฟปากวาจาเป็นฟืนเป็นไฟจุดด้วยปากไปพูดให้ร้ายเขาไปนินทาเขาไปพูดให้เขาเสียหายมากมายนะเขายังไม่ตายเลยไปเผาเขาแล้วใช่ไหมเขายังไม่ตายเลยก็ยังไปทิ่มไปแทงเขาแล้วเอาปากเป็นฟืนเป็นไฟไม่พอปากเป็นหอกเป็นดาบเป็นขวานซะอีกไปทิ่มไปแทงไปฟันเขาซะอีกอย่างเนี้ยคนไม่มีศีลน่ากลัวไหมล่ะเอาปากเนี่ยเป็นอาวุธได้ฉะนั้นคนในโลกเนี่ยถ้าไม่มีศีลน่ากลัวนะเพราะคนทุกวันนี้ทะเลาะกันเกลียดกันไม่พอใจลองคิดให้ดีเกิดจากปากนะตกลงกันไม่ได้คุยกันไม่ได้พูดกันไม่ได้พูดแล้วไม่เข้าหูพูดแล้วต้องเกิดเรื่องเลยเกิดจากปากทั้งนั้นเลยงั้นพอคนมีศีลนะปากอีกเช่นกันแหละพูดให้คนมีน้ำใจพูดให้คนมีไมตรีพูดแล้วคนก็มีสติพูดแล้วคนก็ฟังแล้วเข้าใจว่าบุญมีจริงบาปมีจริงห้ามพูดโกหกห้ามกล่าวคำหยาบให้ห้ามนินทาห้ามเพ้อเจ้อเพราะจะเป็นเหมือนไฟเนี่ยมีคุณสมบัติร้อนนะเจอไฟเมื่อไหร่ก็คือร้อนนั่นแหละนี่คือคุณสมบัติของไฟเพราะนั้นวาจาทำไมเหมือนกับเป็นฟืนเป็นไฟเราพูดไม่ดี

เนี่ยเป็นนินทาเขาคนที่เรานินทาเขาเขาได้ยินเนี่ยเขาจะร้อนไหมร้อนเหมือนกับยิ่งกว่าไฟนะมาร้อนกว่านะอากาศเย็นๆอยู่ห้องแอร์ฝนตกก็ยังร้อนได้ไฟนี่อากาศเย็นๆฝนตกลงมาไฟก็ดับแต่คำที่เราพูดเนี่ย5 ปี 10 ปีหลายสิบปียังไม่หายเลยไฟที่เราจุดเนี่ยเขาร้อน10 ปี 20 ปียังไม่หายเลยนะเขาจะแสบเขาจะร้อนเขาจะเหมือนกับไม่ลืมอะนะไม่โกรธหรอกแต่เขาไม่ลืมนะเขาจะเราพูดไปแล้วนะเป็นไฟลุกเผาเขาไม่น่ากลัวหรอกไอ้ที่น่ากลัวเนี่ยไฟที่มันเผาตัวเองอะเคยไหมเคยเสียใจด้วยคำพูดตัวเราเองไหมลองคิดดูพวกเราเคยลองทบทวนไหมว่าเออเราพูดไม่ดีแล้วมันยังดับไม่ได้เลยเคยไหมเช่นพูดกับพ่อแม่เนี่ยพูดกับครูบาอาจารย์พูดกับผู้มีพระคุณเราเคยใช้น้ำเสียงคำหยาบก็ดีคำตึงตังก็ดีหรือคำที่เราใช้อารมณ์ก็ดีหรือคำที่ไม่เหมาะสมก็ดีไอ้คำเหล่านั้นที่พูดออกไปแล้วเนี่ย10 ปี 20 ปีไม่มีใครได้ยินแล้วเสียงนั้นหายไปแล้วแต่มันอยู่ในใจเราได้แล้วพ่อแม่ก็ดีผู้มีพระคุณก็ดีไม่ได้เอาความเรานะไม่ได้อโหสิกรรมให้เราด้วยแล้วก็ไม่ได้เอาความแล้วไม่ได้ให้ร้ายเราไม่ได้ให้โทษเราแต่ไฟตรงนี้มันจุดขึ้นมาได้มันจะร้อนใจมันจะทุกข์ใจนะว่าไม่น่าพูดเลยไม่น่าตอนนั้นไม่น่าขาดสติไม่มีสติมีแต่อารมณ์ไม่มีเหตุผลก็เอาไฟเนี่ยไปเผาคนอื่นสุดท้ายไฟดวงนั้นกลับมาติดที่ใจแล้วดับไม่ได้ด้วยมันจะเสียใจพอนึกถึงคำพูดเหตุการณ์นั้นแล้วก็นึกออกว่าเออเราน่าจะมีเหตุมีผลเก็บความไม่ดีเอาไว้นะแล้วก็อย่าให้เอาออกไปเอาความไม่ดีออกไปดีกว่านะเอาใจที่ไม่ดีออกไปแล้วคนมีศีลจะเป็นอย่างนั้นนะจะรู้ทันอารมณ์ตัวเองเวลาจะโกหกนี่กลัวเลยนะกลัวตกนรกเลยโกหกนี่ตกนรกนะกายกรรม3วจีกรรม4มโนกรรม3มโนกรรมเนี่ยพอพูดไปแล้วโกหกนี่ตกนรกเนี่ยเหมือนกับในเหตุการณ์ในสมัยพุทธกาลน่ะนางกิจมานวิกาน่ะไปใส่ร้ายพระพุทธเจ้าว่าพระองค์ทำให้พระนางให้นางจินตมานวิกาเนี่ยทองตั้งขันองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าณเวลานั้นก็ไม่ได้ว่าให้ร้ายใครนะก็ใช้สติใช้สมาธิข่มใจนะจนกระทั่งพระอินทร์เทวดานี่แหละนะก็มาบันดาลให้เกิดลมเกิดฝนเกิดพายุนางจิตจามาริกาเนี่ยก็เอาไม้มากึ่งเป็นรูปคนท้องเนี่ยโตขึ้นทีละน้อยทีละน้อยเข้าวัดออกวัดเข้ากลางคืนออกตอนเช้าทำเป็นว่าให้คนเห็นให้คนรู้นะแล้วก็ผูกในท้องใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นพอถึงเวลาก็มาปรากฏว่าเนี่ยทำให้เราท้องทำให้เราเนี่ยตั้งครรภ์ไม่รับผิดชอบคนก็เห็นกันเออจริงมีเรื่องมีราวมีเหตุมีผลแต่พระองค์ก็ไม่ได้ว่าไม่ได้กล่าวร้ายไม่ได้พูดร้ายไม่ได้ทำร้ายก็สงบวาจานะพระอินทร์ก็มาแสดงเกิดลมเกิดพายุมีหนูมากัดเชือกที่อยู่ในท้องขาดลมก็พัดให้ผ้าปลิวไม้ที่กึ่งเอาไว้ก็หล่นลงมาคนก็เห็นเอาไม่ใช่ของจริงโกหกพูดเก่าตู่เรื่องไม่จริงก็มาปั้นให้เป็นเรื่องคนก็จะไปรุมทำลายไม่ทันได้ทำลายหรอก
นะก็วิ่งหนีไปเหตุการณ์นั้นน่ะแผ่นดินสูบเลยนะแผ่นดินสูบเลยเพราะว่าทำลายผู้มีพระคุณพระพุทธเจ้าสูงสุดไม่ได้ทำลายด้วยกายกรรมแต่ทำลายด้วยวจีกรรมกรรมอันนั้นก็ให้ผลขนาดนั้นเลยฉะนั้นปากเนี่ยเป็นเอกเลขเป็นโทนะเราก็ควรจะใช้เอาร่างกายที่พ่อแม่มาให้มาเราก็ฝึกให้เรามีสติเราก็มีสมาธิให้เรามีสัมปชัญญะเราก็มีปัญญาว่าเออเราจะพูดอะไรเนี่ยปากนี้พูดไม่ได้หรอกปากนี้พูดไม่ได้ไอ้ที่พูดเนี่ยมันมาจากใจทั้งหมดนะปากมันจะพูดได้ยังไงนะถ้าใจไม่พูดเนี่ยมันพูดไม่ได้หรอกใจมันนึกใจมันคิดไอ้คนมีศีลมีสมาธิเนี่ยมันจะเห็นใจก่อนตาเห็นอะไรมันโลภเนี่ยมันก็จะพูดแล้วจะเอาแล้วจะโกหกแล้วตาที่มันเห็นแล้วมันโกรธเนี่ยใจมันก็จะพูดคำหยาบแล้วพูดคำไม่ดีแล้วนะตามันเห็นหูมันได้ยินมันโกรธขึ้นมาเนี่ยมันก็ใช้ปากเนี่ยเป็นอาวุธแทงนะวาจาเนี่ยพอเรามาฝึกมาปฏิบัติแล้วมันแก้กรรมเคยโกหกก็ไม่กล้าแล้วกลัวบาปนะพูดคำหยาบก็อายปากตัวเองแล้วเราเป็นนักบวชแต่งตัวหน้าตาเราก็สงบแต่วาจาพูดออกมาไม่ดีก็ไม่กล้าฉะนั้นคนที่มีศีลศีลก็ยอมคุ้มครองแก้ปัญหาด้วยแก้กรรมด้วยกายกรรมวจีกรรมก็จากร้ายจากเป็นกรรมที่เป็นอกุศลก็เป็นกรรมที่เป็นกุศลฉะนั้นศีลเนี่ยเปรียบเหมือนแม่เลยให้ปากเราเป็นบุญให้กายเราเป็นบุญแล้วก็ให้ใจเราเป็นบุญได้ด้วยใจเป็นบุญเป็นยังไงเอาใจที่เป็นบาปก่อนชอบโกรธแล้วก็ราคะโทสะโมหะความเห็นผิดพอเรามีศีลแล้วเราก็พอแล้วบาปมันเยอะแล้วความโลภก็พอแล้วความโกรธก็พอแล้วความเห็นผิดก็พอแล้วศีลนี่ก็เปรียบเหมือนกับนำความสุขมาให้เราทั้งกลางวันกลางคืนอยู่กับใครอยู่ที่ไหนพอเรามีศีลแล้วก็กลัวแล้วไอ้เรื่องบาปกลางวันเราก็ไม่ทำกลางคืนเราก็ไม่ทำถ้าคนไม่มีศีลนะพอไม่มีคนเขาไม่กลัวแล้วเขาจะเอาแต่ใจพอมีศีลแล้วศีลก็คุ้มครองอยู่คนเดียวอยู่หลายคนมีศีลคุ้มครองแล้วศีลเนี่ยเป็นอาวุธที่ประเสริฐที่สุดศีลเนี่ยเป็นอาวุธที่ประเสริฐที่สุดคนที่มีทุกข์มีภัยมีเรื่องขึ้นลงขึ้นศาลเนี่ยถูกเขาจองจำถูกเขาทำร้ายถูกเขาลงโทษเนี่ยก็สาเหตุเดียวแหละก็คือทุจริตไม่มีศีลนั่นเองแต่พอเราคนนี้มีเจตนาสุจริตมีศีลเป็นอาวุธที่ประเสริฐที่สุดนะไม่ทำบาปด้วยกายวาจาแล้วก็ใจเนี่ยเป็นอาวุธที่ประเสริฐที่สุดนะคนก็มาทำร้ายก็ไม่ได้นะศีลคุ้มครองนะไอ้ที่มีทุกข์มีภัยมีเรื่องมีปัญหาเนี่ยเกิดจากใจที่ทุจริตกายกรรมทุจริตวจีกรรมทุจริตมโนกรรมทุจริตกรรมอันนั้นก็จึงให้ผลแต่พอเรามาถือศีลมาทำสมาธิแล้วเราก็เห็นกรรมแล้วเออจริงนะแต่ก่อนเราก็ไม่เชื่อกรรมทีนี้พอมานั่งสมาธิเนี่ย
มันต้องเห็นนะคนนั่งสมาธิมาปฏิบัติธรรมทุกคนต้องเห็นสิ่งแรกเลยต้องเห็นน่ะเห็นตัวเองอ่ะตัวเองพูดไม่ดีมันก็มาให้เราเห็นให้เรากำหนดรู้ว่าโอ้เรานี่พูดไม่ดีเราทำไม่ดีมันก็มาปรากฏน่ะเรื่องที่ผ่านมาแล้วกี่ปีไม่ทราบแต่มันมาปรากฏให้เราเห็นได้ไอ้เรื่องที่เราคิดไม่ดีวางแผนไว้นะพอเรามานั่งสมาธิมันก็เห็นแผนที่เราคิดนะเออในหัวมันร้ายจริงๆสมองมันร้ายจริงๆมันคิดเอาเปรียบเขาคิดจะล่วงเกินคนอื่นเบียดเบียนคนอื่นพอมานั่งสมาธิแล้วเห็นเลยโอ้เรานี่ถ้าไม่มาบวชไม่มาปฏิบัตินะเราคงไม่เชื่อหรอกว่าบุญมีจริงบาปมีจริงดังนั้นคนที่มีศีลมีสมาธิเนี่ยเขาจะเห็นบุญเห็นบาปนะแต่ต้องมีสมาธินะเพราะสมาธิเนี่ยทำให้ใจเราเนี่ยสงบพอใจเราสงบแล้วเราก็มีปัญญานะหลวงพ่อชาเนี่ยให้เราเห็นได้ไอ้เรื่องที่เราคิดไม่ดีวางแผนไว้นะพอเรามานั่งสมาธิมันก็เห็นแผนที่เราคิดนะเออในหัวมันร้ายจริงๆสมองมันร้ายจริงๆมันคิดเอาเปรียบเขาคิดจะล่วงเกินคนอื่นเบียดเบียนคนอื่นพอมานั่งสมาธิแล้วเห็นเลยโอ้เรานี่ถ้าไม่มาบวชไม่มาปฏิบัตินะเราคงไม่เชื่อหรอกว่าบุญมีจริงบาปมีจริงดังนั้นคนที่มีศีลมีสมาธิเนี่ยเขาจะเห็นบุญเห็นบาปนะแต่ต้องมีสมาธินะเพราะสมาธิเนี่ยทำให้ใจเราเนี่ยสงบพอใจเราสงบแล้วเราก็มีปัญญานะหลวงพ่อให้เราเห็นได้ไอ้เรื่องที่เราคิดไม่ดีวางแผนไว้นะพอเรามานั่งสมาธิมันก็เห็นแผนที่เราคิดนะเออในหัวมันร้ายจริงๆสมองมันร้ายจริงๆมันคิดเอาเปรียบเขาคิดจะล่วงเกินคนอื่นเบียดเบียนคนอื่นพอมานั่งสมาธิแล้วเห็นเลยโอ้เรานี่ถ้าไม่มาบวชไม่มาปฏิบัตินะเราคงไม่เชื่อหรอกว่าบุญมีจริงบาปมีจริงดังนั้นคนที่มีศีลมีสมาธิเนี่ยเขาจะเห็นบุญเห็นบาปนะแต่ต้องมีสมาธินะเพราะสมาธิเนี่ยทำให้ใจเราเนี่ยสงบพอใจเราสงบแล้วเราก็มีปัญญานะหลวงพ่อให้เราเห็นได้ไอ้เรื่องที่เราคิดไม่ดีวางแผนไว้นะพอเรามานั่งสมาธิมันก็เห็นแผนที่เราคิดนะเออในหัวมันร้ายจริงๆสมองมันร้ายจริงๆมันคิดเอาเปรียบเขาคิดจะล่วงเกินคนอื่นเบียดเบียนคนอื่นพอมานั่งสมาธิแล้วเห็นเลยโอ้เรานี่ถ้าไม่มาบวชไม่มาปฏิบัตินะเราคงไม่เชื่อหรอกว่าบุญมีจริงบาปมีจริงดังนั้นคนที่มีศีลมีสมาธิเนี่ยเขาจะเห็นบุญเห็นบาปนะแต่ต้องมีสมาธินะเพราะสมาธิเนี่ยทำให้ใจเราเนี่ยสงบพอใจเราสงบแล้วเราก็มีปัญญานะหลวงพ่อให้เราเห็นได้ไอ้เรื่องที่เราคิดไม่ดีวางแผนไว้นะพอเรามานั่งสมาธิมันก็เห็นแผนที่เราคิดนะเออในหัวมันร้ายจริงๆสมองมันร้ายจริงๆมันคิดเอาเปรียบเขาคิดจะล่วงเกินคนอื่นเบียดเบียนคนอื่นพอมานั่งสมาธิแล้วเห็นเลยโอ้เรานี่ถ้าไม่มาบวชไม่มาปฏิบัตินะเราคงไม่เชื่อหรอกว่าบุญมีจริงบาปมีจริงดังนั้นคนที่มีศีลมีสมาธิเนี่ยเขาจะเห็นบุญเห็นบาปนะแต่ต้องมีสมาธินะเพราะสมาธิเนี่ยทำให้ใจเราเนี่ยสงบพอใจเราสงบแล้วเราก็มีปัญญานะหลวงพ่อให้เราเห็นได้ไอ้เรื่องที่เราคิดไม่ดีวางแผนไว้นะพอเรามานั่งสมาธิมันก็เห็นแผนที่เราคิดนะเออในหัวมันร้ายจริงๆสมองมันร้ายจริงๆมันคิดเอาเปรียบเขาคิดจะ

เกินคนอื่นเบียดเบียนคนอื่นพอมานั่งสมาธิแล้วเห็นเลยโอ้เรานี่ถ้าไม่มาบวชไม่มาปฏิบัตินะเราคงไม่เชื่อหรอกว่าบุญมีจริงบาปมีจริงงั้นคนที่มีศีลมีสมาธินะเขาจะเห็นบุญเห็นบาปนะแต่ต้องมีสมาธินะเพราะสมาธิเนี่ยทำให้ใจเราเนี่ยสงบพอใจเราสงบแล้วเราก็มีปัญญานะหลวงพ่อให้เราเห็นได้ไอ้เรื่องที่เราคิดไม่ดีวางแผนไว้นะพอเรามานั่งสมาธิมันก็เห็นแผนที่เราคิดนะเออในหัวมันร้ายจริงๆสมองมันร้ายจริงๆมันคิดเอาเปรียบเขาคิดจะล่วงเกินคนอื่นเบียดเบียนคนอื่นพอมานั่งสมาธิแล้วเห็นเลยโอ้เรานี่ถ้าไม่มาบวชไม่มาปฏิบัตินะเราคงไม่เชื่อหรอกว่าบุญมีจริงบาปมีจริงงั้นคนที่มีศีลมีสมาธินะเขาจะเห็นบุญเห็นบาปนะแต่ต้องมีสมาธินะเพราะสมาธิเนี่ยทำให้ใจเราเนี่ยสงบพอใจเราสงบแล้วเราก็มีปัญญานะหลวงพ่อชาเนี่ยเห็นคนเขากวาดกันเห็นคนสร้างบารมีกันใจมันก็ไม่ดีใช่ไหมมันบอกทำไปก็เหนื่อยทำไปก็ลำบากทำไปก็ไม่ได้อะไรแต่พอเรามีศีลมีสมาธิเรามันก็เห็นใจดวงนี้นะมันบอกเอาถ้าเราเกิดมาไม่ทำเนี่ยเวลาผ่านพ้นไปแล้วก็เสียโอกาสนะเป็นไหมเห็นเขาทำแล้วเราไม่ทำมีไหมในใจเรามีครึ่งหนึ่งความรู้สึกนี้มีไหมเห็นเขานั่งสมาธิเราก็ไม่อยากนั่งเห็นเขาเดินจงกรมก็ไม่อยากเดินเห็นเขาฟังธรรมก็ไม่คิดจะฟังเห็นเขาปัดกวาดเสนาสนะลานธรรมแล้วก็เห็นนะแต่ใจมันไม่คิดอ่ะมันบอกให้คนเขากวาดแต่ตัวเองไม่ต้องกวาดมันมีไหมล่ะอันนั้นน่ะหลวงพ่อชาว่าไอ้ตรงนั้นน่ะเอาออกได้ไหมล่ะถ้าเราเอาออกได้น่ะแสดงว่าเราน่ะมีสติแล้วเอาสิ่งที่ไม่ดีออกนะหลวงพ่อชาว่าเอาเบื้องต้นเอาของไม่ดีออกก่อนดีกว่าอย่างอื่นใส่เข้าไปไม่ได้เพราะมันเต็มอย่างนั่งสมาธิมันยากไหมล่ะมันปวดไหมมันเมื่อยไหมมันปวดมันเมื่อยยังไม่เท่าไหร่นะไอ้ความคิดในใจเราที่มันคิดที่มันนึกที่มันปรุงแต่งที่มันเป็นทุกข์ในใจเราเนี่ยจับต้นชนปลายได้ไหมผูกมาเป็นเรื่องพูดให้คนฟังได้ไหมมันมากมายจนเดียวก็ท่วมโลกเลยใช่ไหมน้ำที่ว่ามากไฟที่ว่าร้อนยังไม่เท่ากับความคิดที่มันปรุงขึ้นมาเนี่ยไฟที่มันร้อนน้ำที่มันท่วมเนี่ยไออารมณ์ที่เราปรุงแต่งขึ้นมาอารมณ์ความโลภอารมณ์ความโกรธอารมณ์ความหลงอารมณ์ความมัวเมาในใจเราเนี่ยมันร้อนกว่ามันมากกว่าอีกนะแต่นั้นพอมาปฏิบัติธรรมเบื้องต้นเราต้องมีศีลก่อนศีลเนี่ยเปรียบเหมือนกับเป็นรากเลยก็ได้อย่างต้นไม้น่ะต้นไม้เนี่ยที่มันมีใบมีดอกมีกิ่งมีก้านมีผลมีต้นเนี่ยถ้ามันไม่มีรากมันอยู่ไม่ได้นะมันล้มไปแล้วหรือไม่ก็ไม่มีกิ่งไม่มีก้านไม่มีดอกไม่มีผลหรอกนะก็อาศัยรากที่มันหยั่งลึกเข้าไปแล้วก็ดูดอาหารขึ้นไปเลี้ยงลำต้นเลี้ยงใบเลี้ยงกิ่งเกิดดอกเกิดผลให้ความร่มเย็นให้ความมั่นคงได้ฉะนั้นศีลเนี่ยเปรียบเหมือนกับรากรากที่เราจะต้องเห็นความสำคัญว่าศีลังโลเกอนุตตรังศีลเป็นของเยี่ยมในโลกนะโลกใบเนี้ยที่มีเรื่องมีทุกข์มีภัยก็เพราะคนขาดศีลขาดธรรมนะถ้าเราเห็นอย่างนั้นจริงเราก็รู้ว่าเออจากนี้ไปโลกไม่เคยวุ่นวายใจเราวุ่นวายเราก็ต้องรักษาศีลให้ดีอะไรเป็นบาปเราก็รู้เราก็กลัวอย่าไปพูดอะไรเป็นบาปเราก็รู้เราก็กลัวอย่าไปทำอะไรเป็นบาปเรา

ก็รู้เราก็กลัวอย่าไปคิดนะให้ลดให้ละให้วางให้ปลงให้มาดูผมขนเล็บฟันหนังอย่างที่เรามาปฏิบัติเมื่อสักครู่เนี่ยเอาของพ่อแม่เป็นผู้ประเสริฐเป็นเทวดาเป็นพระพรหมให้กำเนิดเรามาเราก็ตอบแทนพระคุณท่านด้วยการมาเจริญศีลเจริญสมาธิให้เกิดปัญญาว่าผมขนเล็บฟันหนังเนี่ยเป็นกรรมฐานได้เอาความโลภออกไปได้เอาความโกรธออกไปได้เอาความยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นของสวยของงามเป็นทุกข์เอาออกไปได้นะกลับกันกลับกันหมดเลยคนข้างนอกก็เอาของข้างนอกนะคนข้างนอกเอาของข้างนอกแต่พอมาฟังธรรมปฏิบัติธรรมกลับมาเห็นตัวเองไม่เห็นของเจ้าของนะแล้วก็ดับทุกข์ได้ด้วยนะเพราะทุกข์ไม่ได้อยู่ข้างนอกไอ้ความเป็นจริงที่เราไปหาข้างนอกเราก็จะไปหาอะไรที่เป็นความสุขดับทุกข์ทั้งนั้นน่ะทุกเรื่องเลยที่เราปรารถนาหาความสุขแต่เราไปหาความสุขข้างนอกน่ะสุดท้ายแล้วก็เป็นไฟไม่เคยอิ่มในเชื้อเป็นตัณหาเสมอด้วยแม่น้ำเสมอด้วยตัณหาไม่มีมันท่วมใจเราตลอดเวลาแล้วเราก็จมอยู่กับทุกข์นั่นเองแต่พอเราหันกลับเข้ามาเนี่ยมีสติแล้วก็เกิดสมาธิมีสัมปชัญญะแล้วก็มีปัญญาเห็นเออผมขนเล็บฟันหนังเป็นอนิจจังผมขนเล็บฟันหนังเป็นทุกข์ผมขนเล็บฟันหนังเป็นอนัตตาให้ใจเราเห็นบ้างว่าเออทุกข์มันมีจริงอนิจจังมีจริงอนัตตามีจริงเราก็จะได้ทำกายให้สงบทำวาจาให้สงบทำใจให้สงบได้ตนแลเป็นที่พึ่งแห่งตนนะไม่มีใครหรอกบันดาลความสุขให้เราได้แล้วก็ไม่มีใครที่จะผจญให้เราเป็นทุกข์ตกนรกที่ไหนไม่มีนะใครจะยื่นมือให้เราพ้นจากทุกข์ก็ไม่มีเราต้องมีความเพียรนะเทวดาถามพระองค์ว่าพระองค์คนจะพ้นทุกข์ได้ด้วยวิธีไหนองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ประทานให้วิริเยนะทุกขมัจเจติคนจะพ้นทุกข์ได้เพราะความเพียรเพียรรักษาศีลเพียรเจริญสมาธิให้เกิดปัญญาวิธีอื่นไม่มีแล้วบุคคลที่ไปตกนรกได้รับความทุกข์ยากลำบากใครเป็นคนผจญให้ไปตกนรกลำบากก็ไม่มีเราเองเป็นผู้ประมาทเราพูดไม่ดีเราทำไม่ดีเราคิดไม่ดีเราสร้างไว้เองพอเราสร้างไว้กรรมอันนั้นก็ให้ผลพอให้ผลแล้วเราก็จะยอมรับความเป็นจริงว่าเนี่ยเราประมาทไม่มีศีลเองเวลาพระสรุปศีลสีเลนะสุขติยันติแปลว่าบุคคลผู้มีศีลย่อมไปสู่สุขติสุขติในที่นี้ก็คือมนุษย์สมบัติทิพสมบัติพระพรหมสมบัติถึงพระนิพพานสมบัตินี่คือสุขติแต่คนในโลกนี้หรือหมู่สัตว์ทั้งหลายเวลาจะหมดลมจะตายไปเนี่ยจิตเตสังกะริเถทุกขติปฏิกังขาเมื่อจิตเศร้าหมองทุกขติเป็นอันหวังได้ทุกขติในที่นี้จิตเศร้าหมองในที่นี้ก็คือคนที่ไม่มีศีลนั่นเองกายวาจาใจทุจริตก็เป็นเหตุให้ใจเศร้าหมองก็จึงไปสู่ทุกขติเป็นอันหวังได้จิตเตอสังกะริเถสุขติปฏิกังขาถ้าเรามีศีลมีสมาธิมีปัญญาจิตไม่เศร้าหมองอยู่กับใครก็ไม่เศร้าหมองใครอยู่กับเราก็สงบเราเองก็สงบจิตไม่เศร้าหมองสุขติเป็นอันหวังได้ฉะนั้นเราไม่ต้องรอว่าให้พระมาบอกให้พระมาเป่าให้พระมาสวดให้พระมาบันดาลให้เราไปสุขไป

ทุกข์ไม่มีหรอกนะจะไม่มีหรอกนะถ้ามีก็คนในโลกนี้แปดพันล้านคนพระจะบันดาลได้ไหมล่ะไม่ได้นะไม่ได้นอกจากเราต้องสร้างขึ้นเองนะก็มีเรื่องพิสูจน์นะในสมัยพุทธกาลก็มีเรื่องพิสูจน์บอกพระองค์พระพุทธเจ้าเป็นสารณะพระธรรมเป็นสารณะพระสงฆ์เป็นสารณะเนี่ยจริงเหรอเป็นที่พึ่งได้จริงเหรอพระองค์เป็นที่พึ่งได้เป็นสารณะได้แล้วก็เป็นเรื่องจริงอ้าวคนก็มาประชุมกันที่บ่อน้ำนะพระองค์ก็โยนก้อนกรวดก้อนหนึ่งเล็กๆลงไปที่บ่อน้ำก็มีแหมีแหนะก็หินก้อนนิดเดียวก้อนกรวดนิดเดียวแหก็ดีแหนก็ดีก็ไม่สามารถรองรับได้ก้อนหินกรวดนั้นก็จมลงไปในบ่อก็ถามทุกคนที่มาประชุมกันว่าถ้าใครก็ตามสามารถเอาหินก้อนนั้นน่ะที่จมลงไปในบ่อเนี่ยเอาขึ้นมาได้เนี่ยก็แสดงว่าเขาสามารถเอาคนที่ตกนรกขึ้นมาได้นะหรือไม่ก็ทำให้คนขึ้นสวรรค์ได้นะถ้าเขาทำได้นะเอาหินที่โยนลงไปในน้ำแล้วขึ้นมาได้เนี่ยแปลว่าเขาเป็นสารณะได้เป็นที่พึ่งได้ทำให้ตาเราเห็นได้ทำให้เราเชื่อได้ก็พิสูจน์กันถามคนนั้นคนนี้ถามลัทธินั้นลัทธินี้ถามนักบวชคนนั้นคนนี้ทุกคนก็พูดเหตุผลเดียวกันว่าเป็นไปไม่ได้ทำไม่ได้แล้วทุกคนก็หันกลับเข้ามาว่าแล้วพระองค์ทำได้ไหมล่ะพระองค์ก็ทำได้แต่ทำได้ไม่ใช่เหตุผลที่คนคิดได้นะท่านก็มีเหตุผลของท่านว่าความเป็นจริงแล้วก้อนกรวดก้อนเนี้ยอย่าว่าแต่แค่นี้เลยเอาหินเป็นก้อนๆหนักๆเลยนะเอาก้อนใหญ่ๆก้อนหนักๆที่คนยกไม่ขึ้นเลยแต่ถ้าเกิดมีเรือเป็นสารณะเรือมารองรับเนี่ยเอาหินก้อนใหญ่แค่ไหนใส่ลงไปในเรือหินก็ไม่จมแล้วก็ยังสามารถเอาหินขึ้นฝั่งได้ด้วยแต่ถ้าคนไม่มีเรือก็ไม่มีสารณะไม่มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไม่มีสารณะอย่าว่าแต่หินก้อนใหญ่เลยหินก้อนกรวดนิดเดียวเนี่ยทำไปแล้วก็จมลงไปในบ่องั้นคนในโลกเนี่ยไม่มีที่พึ่งนะอย่างที่เปรียบให้ฟังว่าเราเคยโกหกไหมเราเคยทำบาปไหมใครจะช่วยเราคนทั้งโลกมากมายนะพูดไม่ดีทำไม่ดีคิดไม่ดีไม่กลัวใครจะช่วยได้ไม่มีใครช่วยได้แต่พระองค์ว่าช่วยได้ถ้าเราหันกลับเข้ามาหาสารณะอันแท้จริงคุณของพระพุทธเจ้าคุณของพระธรรมคุณของพระสงฆ์เห็นตัวเองทำบาปก็เลิกแล้วก็เห็นตัวเองว่าเราทำบุญได้แล้วก็บำเพ็ญและที่สำคัญหมั่นชำระจิตของตนให้เขารอบเนี่ยเราต้องมีความเพียรทำเองเพราะเพียงแค่บอกทางจุดประทีปให้นะเราต้องมีความเพียรต้องปฏิบัติเองอันนั้นจะเป็นสารณะอันแท้จริงนะเราจะตกนรกเราก็ทำเองเราจะพ้นทุกข์เราก็ต้องทำเองแต่พระองค์บอกทางให้ฉะนั้นเราลองคิดให้ดีว่าชีวิตของเราจะมีค่าเนี่ยก็ต่อเมื่อเรามีศีลมีสมาธิมีปัญญาถ้าชีวิตของเราไม่มีศีลไม่มีสมาธิไม่มีปัญญาแล้วก็เหมือนกับว่าเราเกิดมาเนี่ยทำบาปทำกรรมเนี่ยใครก็ช่วยเราไม่ได้แต่พอเรามีศีลมีสมาธิมีปัญญาชีวิตจะเป็นชีวิตที่ประเสริฐพูดก็เป็นบุญทำก็เป็นบุญคิดก็เป็นบุญนะเมื่อเราจากโลกนี้ไปแล้วสิ่งที่เรียกว่าเป็นบุญเป็นที่พึ่งของเราไม่มีอะไรเป็นที่พึ่งที่แท้จริงได้นอกจากตนแลเป็นที่พึ่งแห่งตนตนเป็นคนรักษาศีลตนเป็นคนปฏิบัติธรรมแล้วศีลกับธรรมะที่เรารักษาไว้นะเป็นที่พึ่งอันแท้จริงนะเป็นเหตุเป็นผลไม่มีบันดาลนะบันดาลไม่ได้แต่เราต้องมีการประพฤติปฏิบัติเป็นเรื่องสำคัญนะถ้าเราไม่ประพฤติปฏิบัตินะพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็ยังอยู่นะแต่เราหันหลังให้
จริงๆหลวงปู่สังวาลเขมโกท่านพูดเสมอนะสอนเสมอว่าพระพุทธเจ้าก็อยู่ที่ใจพระธรรมเจ้าก็อยู่ที่ใจพระสงฆ์เจ้าก็อยู่ที่ใจถ้าทุกคนทุกท่านกลับมาเห็นใจตัวเองได้นะเชื่อเหลือเกินคนนั้นมีสติคนนี้มีสมาธิคนนี้มีปัญญาแต่ทุกวันนี้คนเรานะไม่เคยประพฤติปฏิบัติไม่มีสติไม่มีสมาธิไม่รู้จักใจตัวเองหรอกมีแต่ความโลภความโกรธความหลงอยู่ในใจจึงเป็นเหตุให้เรามีทุกข์อยู่ล่ำไปนะฉะนั้นเราก็ให้เรานึกถึงเสมอว่าจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนจะคิดนึกอะไรให้เรานึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะเป็นที่พึ่งนะจะเป็นเหมือนกับที่เปรียบว่าเป็นเรือเป็นสรณะนำพาให้เราไปสู่ความพ้นทุกข์ได้นะก็เป็นโอกาสที่เราได้มาถือศีลมาทำสมาธิให้เราเกิดสติเกิดปัญญาในวันเสาร์วันพระนะที่ลานธรรมแห่งนี้วัดสังฆทานเป็นประจำก็อานิสงส์นี้ขอให้เรามีศีลมีสมาธิมีปัญญามีทุกข์แล้วก็ขอให้เห็นเหตุแห่งทุกข์มีปัญญาดับทุกข์ได้ถึงความพ้นทุกข์ทุกคนทุกท่านด้วยเทอญ

นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพงษ์นั้นซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองกับนอบน้อมแด่พระธรรมคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าซึ่งตรัสไว้ดีแล้วขอนอบน้อมแด่พระอริยสงฆ์เจ้าผู้เป็นพยานในพระธรรมคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าปฏิบัติตามได้จริงมีผลประเสริฐจริงเป็นพระอรหันต์ได้จริงกับสรีระสังขารหลวงปู่สังวานเขมโกหลวงพ่อสนองกตปุญโญกับนมัสการพระครูปลัดพลินสิริวัฒโนเจ้าวาดวัดสังฆทานครูบาอาจารย์พระเถรานุเถระทุกรูปในอาวาสเจริญสุขถาสิชนทุกคนทุกท่านที่ปฏิบัติธรรมอยู่ที่วัดสังฆทานเจริญสุขสาธุชนทุกคนทุกท่านที่อยู่ทางบ้านที่ติดตามรับชมรับฟังสื่อของวัดสังฆทานก็เป็นอีกค่ำคืนหนึ่งที่เราได้มาบำเพ็ญบารมีร่วมกันในเรื่องของการปฏิบัติธรรมตลอดรุ่งวันโยมนั่งพับเพียบก็ได้ใครจะนั่งสมาธิฟังธรรมก็ได้ใครจะปฏิบัติธรรมต่อเนื่องไปก็ได้เพราะนี่เป็นเรื่องของการปฏิบัติธรรมตลอดรุ่งที่อาตมาเพิ่งกล่าวไปเมื่อสักครู่วันการปฏิบัติธรรมตลอดรุ่งเรามาทำความเพียรในวิริยะบารมีวันธรรมที่ปฏิบัตินะก็กรรมฐานนี่ไงที่พวกเราได้มาประพฤติปฏิบัตินี่แหละวันเรามาปฏิบัติให้มันรู้ธรรมให้เข้าถึงธรรมให้ได้วันที่เราปฏิบัติอยู่นี่แหละมาหลายคนที่มาบวชหลายวันบางคนก็มีโอกาสที่จะได้มาบวชแค่วันนี้วันเสาร์วันอาทิตย์นะแต่หลายคนก็มาแค่คืนนี้คืนเดียวมีการมาปฏิบัติมารักษาศีลในเรื่องของศีลอุโบสถนะครับส่วนผู้ที่มาบวชเนี่ยดังที่กล่าวบางคนก็มาจากที่ไกลๆก็ต้องมาบวชเป็นเนกขัมมะก็ใช้โอกาสของวันหยุดเสาร์อาทิตย์บางคนรับราชการบางคนก็ทำที่ปฏิบัตินะก็กรรมฐานนี่ไงที่พวกเราได้มาประพฤติปฏิบัตินี่แหละเพราะฉะเรามาปฏิบัติให้มันรู้ธรรมให้เข้าถึงธรรมให้ได้วันที่เราปฏิบัติอยู่นี่แหละมาหลายคนที่มาบวชหลายวันบางคนก็มีโอกาสที่จะได้มาบวชแค่วันนี้วันเสาร์วันอาทิตย์นะแต่หลายคนก็มาแค่คืนนี้คืนเดียวมีการมาปฏิบัติมารักษาศีลในเรื่องของศีลอุโบสถนะครับส่วนผู้ที่มาบวชเนี่ยดังที่กล่าวบางคนก็มาจากที่ไกลๆก็ต้องมาบวชเป็นเนกขัมมะก็ใช้โอกาสของวันหยุดเสาร์อาทิตย์บางคนรับราชการบางคนก็ทำที่ปฏิบัตินะก็กรรมฐานนี่ไงที่พวกเราได้มาประพฤติปฏิบัตินี่แหละเพราะเรามาปฏิบัติให้มันรู้ธรรมให้เข้าถึงธรรมให้ได้วันที่เราปฏิบัติอยู่นี่แหละมาหลายคนที่มาบวชหลายวันบางคนก็มีโอกาสที่จะได้มาบวชแค่วันนี้วันเสาร์วันอาทิตย์นะแต่หลายคนก็มาแค่คืนนี้คืนเดียวมีการมาปฏิบัติมารักษาศีลในเรื่องของศีลอุโบสถนะครับส่วนผู้ที่มาบวชเนี่ยดังที่กล่าวบางคนก็มาจากที่ไกลๆก็ต้องมาบวชเป็นเนกขัมมะก็ใช้โอกาสของวันหยุดเสาร์อาทิตย์บางคนรับราชการบางคนก็ทำที่ปฏิบัตินะก็กรรมฐานนี่ไงที่พวกเราได้มาประพฤติปฏิบัตินี่แหละวันเรามาปฏิบัติให้มันรู้ธรรมให้เข้าถึงธรรมให้ได้วันที่เราปฏิบัติอยู่นี่แหละมาหลายคนที่มาบวชหลายวั

บางคนก็มีโอกาสที่จะได้มาบวชแค่วันเนี้ยวันเสาร์วันอาทิตย์นะแต่หลายคนก็มาแค่คืนนี้คืนเดียวมีการมาปฏิบัติมารักษาศีลในเรื่องของศีลอุโบสถส่วนผู้ที่มาบวชเนี่ยดังที่กล่าวบางคนก็มาจากที่ไกลๆก็ต้องมาบวชเป็นเนกขัมมะก็ใช้โอกาสของวันหยุดเสาร์อาทิตย์บางคนรับราชการบางคนก็ทำไปนะอยู่ในอริยสัจสี่เพราะธรรมจักรกัปปวัตสูตรว่าด้วยเรื่องของอริยสัจสี่เพราะอริยสัจสี่เนี่ยมีรอบสามอาการ12เนี่ยรอบแรกเรียกว่าสัจจญาณเนี่ยนะวันสัจจญาณเนี่ยโยมจะต้องรู้เกี่ยวกับอริยสัจทั้ง4ข้อว่ามันคืออะไรเมื่อเช้าเราท่องเนี่ยใครที่มาเย็นนี้ก็อาจจะไม่ได้ท่องแต่ถ้าใครที่มาหลายครั้งแล้วถึงจะมาเมื่อบ่ายนี้ก็แล้วแต่จะมาหลายครั้งมาเคยมาสวดแล้วเนี่ยก็จะรู้นะวันในธรรมจักรก็จะมีกล่าวทั้ง3รอบเลยนะในเรื่องของสัจจญาณเนี่ยก็กล่าวว่าทุกข์คืออะไรเห็นไหมโยมนี่คือรอบหนึ่งของอริยสัจ4นะก็เรียกว่าสัจจญาณรอบเนี้ยรอบแรกเนี่ยเป็นสัจจญาณสัจจญาณเนี่ยต้องเรียนรู้นั่นเองต้องเรียนรู้ว่าอริยสัจ4หรือว่าอริยสัจทั้ง4ข้อเนี่ยมันคืออะไรวันถ้าเราท่องมาเช้าเนี่ยบอกไว้หมดแล้วทุกข์คืออะไรนะก็บอกหมดเลยบอกทั้งทุกข์กายทุกข์ใจเลยใช่ไหมทุกข์กายเป็นยังไงอยู่ทุกข์กายเกิดมาแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายใช่ไหมอยู่สรุปง่ายๆเลยเนี่ยที่เราท่องนะเพราะที่เราท่องเป็นบาลีแล้วก็แปลเป็นไทยแปลเป็นไทยก็แปลในเรื่องกับเกี่ยวกับนี่แหละโยมถ้าเป็นเรื่องของกายนี่ก็ชัดนะต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายถ้าเป็นทุกข์ใจเนี่ยนะทุกข์ใจนี่นะก็พูดถึงความไม่สมความปรารถนาของใจนั่นเองไม่สมความปรารถนาก็คือเรื่องของความคับแค้นใจความไม่สบายกายไม่สบายใจอยู่ความเศร้าโศกร่ำไรลำพันธ์ความอยากได้สิ่งใดแล้วไม่ได้นะความพัดพากจากสิ่งที่รักที่พอใจนิยมที่เราท่องกันอยู่เมื่อเช้านี่เป็นเรื่องของใจนิยมนะวันใจทำไมเป็นอย่างนั้นก็ใจอาศัยขันห้านะก็คืออาศัยกายแล้วก็ตัวใจเองนี่แหละทำงานแล้วมันจะทำงานไปทำงานให้เกิดความไม่สมความปรารถนาที่กล่าวไปแล้วทั้งหมดนั่นแหละเพราะมันมีกระบวนการทำงานมันทำงานไปด้วยรูปขันหนึ่งก็คือตาหูจมูกลิ้นกายรูปขันเนี่ยนะมีอวัยวะของกายนั่นเองเป็นสิ่งที่จะทำให้มันทุกข์นั่นเองอยู่นะเพราะฉะนั้นนี่เป็นเรื่องของใจที่ต้องอาศัยกายทำงานแล้วตัวใจเองนั่นแหละก็มีเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณประเขียนมาก่อนเพราะฉะนั้นอันนี้แหละโยมมันก็มีเหตุมีปัจจัยนะเพราะฉะนั้นเรามาเรียนรู้ในรอบ3อาการ12ตามที่เราได้สวดเมื่อเช้าก็คือมาขยายรายละเอียดนิดหนึ่งนะก่อนที่เราจะไปเรื่องอื่นเพราะฉะนั้นอ๋ออันนี้4ทุ่มครึ่งพอดีใช่ไหมโยมมีธงแล้วใช่ไหมโยมตั้งธงไว้แล้วอาตมาก็มาตอนธงโยมชักลงพอดีโยมชักธงลงอาตมาเพิ่งชักธงขึ้นก็อันนี้ก็เป็นเหตุปัจจัยใช่ไหมโยมที่เราจะต้องมาแต่จริงๆถ้าโยมมาอย่างที่กล่าวถ้ามาแค่คืนเดียววันเดียวเนี่ยนะน่าอยู่ต่อนะโยมอยู่ต่อให้รู้ดำรู้แดงกันไปเลยใช่ไหมรู้ดำรู้แดงในที่นี้ก็คือปฏิบัติธรรมสู้โยมแล้วก็ได้ขณะปฏิบัติธรรมเนี่ยเราได้ยินได้ฟังธรรมที่อาตมาหรือว่าครูบาอาจารย์ที่เทศไปแล้วเนี่ยได้มีการเทศสอนเนี่ย

โยมจะได้รู้หลักธรรมต่างๆโดยเฉพาะการปฏิบัติเห็นไหมก็จะพูดถึงเรื่องการปฏิบัติซะเป็นส่วนใหญ่เพราะฉะนั้นเรากำลังปฏิบัติอยู่นี่แหละก็จะมีการชี้แนวชี้ทางให้โยมปฏิบัติด้วยนะเพราะฉะนั้นเรามาฝ่าฟันไปด้วยกันมาเพียรด้วยกันโยมในเรื่องของวิริยะใช่ไหมที่พูดไปวิริยะนี่เป็นเรื่องของว่าเป็นบารมีอย่างที่ห้าปัญญาวิริยะเห็นไหมโยมปัญญาเป็นอย่างที่สี่วิริยะเป็นอย่างที่ห้าเพราะฉะนั้นมาร่วมกันฝ่าฟันนะเพราะถ้าโยมมีความเพียร นี่นะที่โยมทำอยู่เนี่ยกรรมฐานเนี่ยมรรคอริยมรรคเนี่ยกรรมฐานเนี่ยมรรคองค์ที่6ที่7ที่8เนี่ยจริงๆมันไม่ยากโยมมันอยู่ที่ตัวนี้อยู่ที่วิริยะวิริยะความเพียร นี่แหละความเพียร นี่คือการต่อสู้นี่สู้กับกรรมฐานนั่นแหละเพราะกรรมฐาน2ขั้นขั้นแรกเนี่ยสมถะเนี่ยต้องอาศัยความเพียรนี่แหละโยมเห็นมั้ยเพราะมันต้องเดินไปด้วยสัมมาวายโมนะสัมมาวายโมคือความเพียรชอบโยมความเพียรชอบซึ่งต้องอาศัยสัมมาสติเข้าไปช่วยนี่คือมรรคองค์ที่7โยมสัมมาวายโมเมื่อกี้เนี่ยเป็นมรรคองค์ที่6ความเพียรนะความเพียรชอบมรรคองค์ที่7ที่เราท่องเห็นมั้ยก็คือมรรคองค์ที่7คือสัมมาสตินะความระลึกชอบความตั้งจิตชอบนะความระลึกชอบอยู่ที่มรรคองค์ที่7นะความตั้งจิตชอบมันเป็นเรื่องของมรรคองค์ที่8ใช่ไหมโยมเพราะฉะนั้นก่อนที่จะถึงมรรคองค์ที่8เนี่ยเราต้องเดินไปด้วยสัมมาวายโมความเพียรรู้ด้วยสตินั่นเองแล้วมันจะเพียรไปแบบไหนเพียรให้สำเร็จมันก็ต้องมีสติระลึกรู้นี่เพราะสมาสติเนี่ยเป็นตัวระลึกรู้ในความเพียรเพราะฉะนั้นนี่คือธรรมทั้งหลายแหละที่มาก็เรียกว่ามาอยู่ในการประพฤติปฏิบัติใช่ไหมโยมเพราะฉะนั้นความเพียรเป็นเรื่องของบารมีใช่ไหมแล้วก็ยังอยู่ในธรรมที่อยู่ในสมาธิสีเมื่อเช้าอาตมาก็บอกไปในการปฏิบัติกรรมฐานว่ามันต้องใช้สัมมาวายโมแบบไหนเพราะที่บอกว่าเรามาร่วมกันฝ่าฟันไปเนี่ยเพราะว่ามันเป็นบารมีตามที่กล่าวนะเพราะบารมีแบบนี้มาในเรื่องของทานด้วยนะทานบารมีเพราะทานบารมีเนี่ยก็ที่อาตมากำลังบอกโยมเพราะเป็นเรื่องของทั้งธรรมธรรมทานเป็นธรรมทานนะแล้วก็เป็นเรื่องของบารมีที่เป็นวิริยะที่มันไปด้วยกันเห็นไหมโยมเพราะฉะนั้นบารมีข้อที่5เมื่อกี้เนี่ยนะข้อที่5กับทานบารมีในข้อที่1อาตมากำลังให้บารมีกำลังทำบารมีในข้อที่หนึ่งให้กับโยมโยมก็กำลังทำวิริยะในบารมีอย่างที่ห้าเพราะนี่คือกุศลทั้งหมดโยมเพราะเราเกิดมาเนี่ยนะเราเกิดมามันเป็นบารมีตามที่กล่าวนะเพราะบารมีแบบนี้มาในเรื่องของทานด้วยนะทานบารมีเพราะทานบารมีเนี่ยก็เทียตมากำลังบอกโยมเพราะเป็นเรื่องของทั้งธรรมธรรมทานเป็นธรรมทานนะแล้วก็เป็นเรื่องของบารมีที่เป็นวิริยะที่มันไปด้วยกันเห็นไหมโยมเพราะฉะนั้นบารมีข้อที่5เมื่อกี้เนี่ยนะข้อที่5กับทานบารมีในข้อที่1อาตมากำลังให้บารมีกำลังทำบารมีในข้อที่1ให้กับโยมก็กำลังทำวิริยะในบารมีอย่างที่5เพราะนี่คือกุศลทั้งหมดโยมเพราะฉะนั้นเราเกิดมาเนี่ยนะเราเกิดมันเป็นบารมีตามที่กล่าวนะเพราะฉะนั้นบารมีแบบนี้มาในเรื่องของทานด้วยนะทานบารมีเพราะทานบารมีเนี่ยก็เทศน์ธรรมกำลังบอกโยมเพราะเป็นเรื่องของทั้งธรรมธรรมทานเป็นธรรมทานนะแล้วก็เป็นเรื่องของ

บารมีที่เป็นวิริยะที่มันไปด้วยกันเห็นไหมโยมเพราะฉะนั้นบารมีข้อที่5เมื่อกี้เนี่ยนะข้อที่5กับทานบารมีในข้อที่1อาตมากำลังให้บารมีกำลังทำบารมีในข้อที่1ให้กับโยมโยมก็กำลังทำวิริยะในบารมีอย่างที่5เพราะนี่คือกุศลทั้งหมดโยมเพราะฉะนั้นเราเกิดมาเนี่ยนะเราเกิดมันเป็นบารมีตามที่กล่าวนะเพราะบารมีแบบนี้มาในเรื่องของ

เกิดมาเพราะมันมีปัจจัยที่ต้องเกิดมาเนี่ยเกิดมาทำไมเนี่ยใช่ไหมโยมทำไมต้องเกิดก่อนทำไมต้องเกิดดีวะทำไมต้องเกิดต้องเกิดเพราะว่ามันมีเหตุอย่างที่กล่าวเหตุนั้นคืออะไรเหตุนั้นคือภพโยมโยมเกิดมาด้วยภพไอ้ตัวภพคืออะไรภพก็คือกรรมภพเนี่ยมันเป็นเรื่องของกรรมกรรมมีสองอย่างกรรมก็มีกุศลกับอกุศลนั่นแหละบุญกับบาปนั่นเองเข้าใจง่ายๆเพราะที่เราเกิดเนี่ยเราเกิดมาเพราะบุญกับบาปเราเกิดมาแล้วบุญกับบาปมาจากไหนก็มาจากภพแล้วภพมันมาจากไหนอีกภพก็มาจากเรานี่แหละเราเป็นคนทำไว้เพราะเราทำภพไว้เมื่ออดีตชาติที่ผ่านๆมาเช่นเดียวกันในปัจจุบันโยมก็กำลังทำอยู่ด้วยโยมวันที่เราเกิดวันนี้นะเกิดมาทำไมเกิดมาได้อย่างไรอันนี้ก็เป็นคำถามได้เกิดมาเพราะว่านั่นแหละเราต้องมารับผลแห่งภพที่ต้องเกิดเนี่ยเห็นไหมต้องมารับผลแห่งภพนั่นคือวิบากวิบากจริงๆมันคือกรรมนั่นแหละภพมันก็คือกรรมไอ้วิบากก็คือกรรมเพราะฉะนั้นมันเป็นไปเพราะกรรมใช่ไหมเพราะฉะนั้นที่พระองค์ตรัสว่าพุทธเจ้าตรัสว่าสัตว์โลกเป็นไปตามกรรมเห็นไหมโยมเห็นหรือยังว่านี่ไงเพราะเราจะรู้ที่มาที่ไปซึ่งจริงๆมันมีที่มาที่ลึกซึ้งกว่านี้อีกว่าเอาแล้วทำพบทำแต่ยากยังไงอะไรเป็นตัวทำเห็นไหมโยมเราจะรู้ลึกเข้าไปอีกอันนี้ก็เป็นธรรมที่พระองค์ได้ตัดไปแล้วด้วยเป็นธรรมที่พระองค์ได้บัญญัติขึ้นมานั่นแหละสิ่งที่พระองค์บัญญัติก็คือสิ่งที่ได้ค้นคว้ามาแล้วได้ความเพียรเพียรมาแล้วนั่นก็เป็นธรรมที่พระองค์ตรัสออกมานั่นเองตรัสออกมาเพื่ออะไรเพื่อสอนทำไมสอนให้เรารู้สอนให้สาวกทั้งหลายรู้ก่อนแล้วสิ่งที่มาถึงเรานะแล้วก็มาถึงเราเนี่ยก็เพราะว่ามันมีการถ่ายทอดมาถ่ายทอดมาจากพุทธสาวกทั้งหลายแหล่ในสมัยพระองค์ถ่ายทอดเรื่อยมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลจนมาถึงเราเนี่ย 2,000 กว่าปีแล้วนะเรายังได้มารู้ธรรมของพระองค์นะแล้วซึ่งธรรมตัวนี้แหละก็เป็นธรรมตัวเดียวกันกับที่พระองค์ตัดออกมาจากพระโอษฐ์นั่นแหละพูดออกมาจากปากที่เราเรียกว่าพุทธวจนะนั่นแหละเพราะนั้นแล้วมันมาถึงเราเนี่ยมันผิดเพี้ยนไปหรือไม่อย่างไรไม่ผิดเพี้ยนอยู่เพราะสิ่งนี้มันมาจากพระไตรปิฎกพระไตรปิฎกที่มันออกมาเก็บรายละเอียดมาจากผู้ที่รับรู้พุทธวจนะของพระองค์ที่ตัดออกมานั่นแหละมันถ่ายทอดออกมาแล้วถ่ายทอดมาแล้วมาอยู่ในพระไตรปิฎกนั่นเองแล้วถ่ายทอดยังไงมันถ่ายทอดด้วยการสังคายนาตอนที่พระองค์ปรินิพพานตอนพระองค์ปรินิพพานไปแล้วมีการสังคายนาครั้งแรกนะสังคายนาครั้งแรกนะถ้าจะไม่ผิดที่เขาที่ชิกูดนะถ้ำสุกรขาตาที่เขาที่ชิกูดนะแต่ว่ามีการเขาเรียกว่ามีการประชุมสงสาวกที่เป็นพระอรหันต์เนี่ยนะ500รูปเนี่ย500รูปมาสังคายนาสังคายก็คือรวบรวมธรรมวินัยของพระพุทธเจ้าเนี่ยให้เข้ามาครั้งแรกเนี่ยก็เอามาบันทึกวาจาไว้อยู่ในใบลานก็โดยมีพระอรหันต์500นะดังที่กล่าวแต่ตอนนั้นน่ะพระนนท์เนี่ยมาเป็นเขาเรียกว่าเป็นผู้สาธยายธรรมนะสาธยายธรรมก็คือธรรมที่พระเจ้าตรัสทั้งหลายนั่นเองก็พระอานนท์นี่แหละเป็นผู้ที่จำธรรมของเจ้าได้หมดก็ว่าได้จำได้หมดเลยเพราะนี่คือเป็นเหตุปัจจัยนะมันเป็นเรื่องของเหตุปัจจัยที่มันอัศจรรย์แบบนั้นวันพระอานนท์เนี่ยจำธรรมของพระเจ้าได้หมดเลยเพราะอะไรก่อนที่พระองค์จะก่อนที่พระอานนท์จะได้รับให้เป็นอุปถากเนี่ยมีคณะสงฆ์เนี่ย

สาวกทั้งหลายแหละนี่ก็เรียกว่าขอให้พระอานนท์เนี่ยเป็นอุปถัมภ์ครูเจ้าขอให้เป็นอุปถัมภ์ครูเจ้าพระอานนท์ก็บอกว่าทําได้แต่มีข้อปฏิบัติที่จะให้ทําตอนที่เป็นอุปถัมภ์เนี่ยขอพระอานนท์ขอให้มีข้อปฏิบัติ8ข้อนะ8ข้อข้อหนึ่งก็คือนั่นมีอยู่ข้อหนึ่งนะที่บอกว่าเวลาที่พระองค์ไปที่อื่นเนี่ยไปแสดงธรรมโดยที่พระอานนท์ไม่ได้อยู่ด้วยเนี่ยไปแล้วกลับมาแล้วเนี่ยนะต้องมาแสดงธรรมนั้นให้พระอานนท์ได้รับทราบรับรู้รับฟังเพื่ออะไรเพื่อที่นี่ไงก็เพราะอานนท์เนี่ยจะได้เก็บรายละเอียดธรรมเหล่านี้ไงนะวันตอนที่พระพุทธเจ้าปรินิพพานไปแล้วเนี่ยข้ามไปนิดหนึ่งดังนั้นพระพุทธเจ้าเนี่ยเวลาพระองค์ไปที่ใดก็แล้วแต่ที่ไม่มีพระอานนท์เนี่ยก็จะทำแบบนี้เลยนะทำแบบนี้แหละนะในที่สุดพอสังคายนานี่แหละเห็นไหมจะเป็นผลเลยเพราะฉะนั้นพระอานนท์นี่แหละก็จะเป็นผู้สาธยายธรรมของพระเจ้านะทำทั้งหลายแหล่นะเนี่ยที่รวบรวมมาอยู่ในพระไตรปิฎกนี่แหละเพราะฉะนั้นสังคายนามันมีสังคายนา3ครั้งนะตั้งแต่พระเจ้าปรินิพพานในชมพูทวีปเนี่ยมันจะมีการสังคายนาอยู่3ครั้งนะแต่ครั้งแรกเนี่ยนี่เรากล่าวถึงครั้งแรกเพราะฉะนั้นก็จะมีแบบนี้แหละนะว่ามีการสาธยายธรรมของพระเจ้าเพื่อบันทึกนะแล้วก็ในเรื่องของวินัยนะมีพระอุบาลีพระอุบาลีก็เป็นผู้ประมวลในเรื่องของวินัยเห็นไหมผมเพราะนั้นมันเป็นเรื่องของธรรมวินัยที่พระเจ้าตัดใช่ไหมว่าถ้าพระอานนท์เคยถามว่าถ้าพระองค์ปรินิพพานไปแล้วเนี่ยใครจะเป็นศาสดาแทนพระองค์พระเจ้าตัดว่าธรรมกับวินัยของเรานี่จะเป็นศาสดาแทนเราเห็นไหมโยมนี่คือสิ่งที่พระองค์ก็รู้นั่นแหละว่าต่อไปเนี่ยมันจะต้องมีสังคายนานั่นแหละเพราะพระองค์มีญาณที่เป็นผู้ที่เป็นสัพพัญญูนะพุทธเจ้าเนี่ยนะเป็นสัพพัญญูนะเพราะรู้แจ้งโลกเนี่ยพระองค์เนี่ยรู้แจ้งโลกนะแต่พระองค์ก็ตัดไม่ได้นะเพราะตัดออกมาแล้วบางคนสงสัยอีกเนี่ยแล้วก็นะสงสัยแล้วถ้าสงสัยมากๆก็เรียกว่ามันจะไปค้นหาบางคนไปค้นหามากๆแล้วก็จะมีอันเป็นไปวิปลาสได้นะเพราะฉะนั้นทำทั้งหลายที่พระองค์รู้เนี่ยบางทีเรารู้ตามพระองค์ไม่ทันนะเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันมีเหตุปัจจัยหมดเลยเพราะฉะนั้นนะทำที่พระองค์ตัดตัวเนี้ยนะที่เรียกว่ามีเหตุปัจจัยก็คือเหตุก็คือสิ่งที่ทำให้เกิดนั่นเองนะปัจจัยก็คือผลแห่งเหตุจริงๆปัจจัยมันก็คือความดับนั่นแหละแต่ถ้าเราพิจารณาตามคำเหล่านี้เราจะเห็นว่ามันคือสิ่งที่ต่อเนื่องกันเพราะฉะนั้นเหตุเนี่ยทำให้เกิดผลนั่นแหละมันทำให้ดับผลก็คือปัจจัยนั่นเองผลก็คือจากเหตุนั่นแหละมันมีกระบวนการทำให้ดับเพราะฉะนั้นจริงๆมันก็คือไตรลักษณ์นั่นเองนะมันเรื่องของเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปไม่ยุ่งเพราะฉะนั้นใดๆในโลกเนี้ยเป็นอย่างนี้หมดเลยโลกนี้ก็เหมือนกันที่เป็นโลกขึ้นมาได้เนี่ยเพราะมีเหตุปัจจัยไม่ยุ่งถ้าเรารู้ทางวิทยาศาสตร์มันหลุดมาจากดวงอาทิตย์ใช่ไหมมันเป็นลูกไฟหลุดมาจากดวงอาทิตย์ไม่ยุ่งนะเพราะฉะนั้นมันจึงมาเป็นโลกมันเย็นตัวลงนี่นั่นคือความเกิดขึ้นแล้วตั้งอยู่นะความแปรปรวนของมันนะเพราะฉะนั้นมันก็เย็นตัวลงนั่นแหละเกิดขึ้นแล้วที่มันแปรมันตั้งอยู่มันตั้งอยู่ด้วยความแปรปรวนนั่นแหละมันก็แปรปรวนถึงขนาดนี้มันก็ยังแปรปรวนอยู่ใช่ไหมโยมมันแปรปรวนไปเรื่อยก็ไอความแปรปรวนนี่แหละก็คือความเสื่อมบางทีเราเรียกว่าความเจริญยังไม่ใช่ความเจริญมันเสื่อมอยู่เพราะฉะนั้นสิ่งที่เป็นไตรลักษณ์มันเป็นอย่างนั้นความแปรปรวนทำให้เสื่อมเสื่อมมันเสื่อมทำไมก็จะเสื่อมไปในเรื่องของความดับแห่งไม่อยู่เพราะฉะนั้นไตรลักษณ์เนี่ยจะเห็นว่ามาเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเห็นไหมมันเป็นไปตามลำดับแบบนี้เลยนะวันใดๆในโลกล้วนเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตา
ราเองก็เถอะเราเองก็อยู่ในนั้นนะว่าเราก็คือใดๆในโลกล้วนเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาตรงนี้แหละเราเอาไปพิจารณาตอนที่เราทํากรรมฐานขั้นที่2พิจารณาว่าใดๆในโลกล้วนเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเพื่ออะไรเพื่อมันจะให้รู้ทุกข์นั่นเองโยมให้รู้ทันทุกข์ให้รู้กระบวนการเกิดของทุกข์นั่นเองเห็นมั้ยเพราะฉะนั้นในอริยสัจ4เนี่ยถ้าเราศึกษาเนี่ยเราจะรู้แจ้งโลกรู้แจ้งโลกเลยนะก็มีการกล่าวไว้ในอริยสัจ4สรุปข้อสรุปของรอบ3อาการ12คือรอบ3อาการ12เขาบอกว่าคือการรู้แจ่มแจ้งรู้แจ่มแจ้งรู้แจ่มแจ้งในรู้แจ่มแจ้งในอริยสัจ4เพราะมันไม่พ้นอริยสัจ4รู้แจ่มแจ้งนะวันรู้แจ่มแจ้งแบบนี้แหละต้องรู้3รอบเพราะอาตมากำลังกล่าวถึงสัจญาณอยู่เพราะฉะนั้นในสัจญาณเนี่ยเราต้องรู้ว่าทุกข์มันมาจากไหนนั่นแหละเพราะทุกข์มันคืออะไรมาจากไหนคืออะไรน่ะอันเดียวกันเลยนะเพราะที่กำลังกล่าวอยู่ทุกข์มันก็คือทุกข์กายกับทุกข์ใจนั่นเองทุกข์รวบยอดในอริยสัจทุกข์รวบยอดในอริยสัจ4ก็คือในเรื่องของทุกข์นะเพราะก็คือทุกข์กายทุกข์ใจนี่แหละที่เรียกว่าทุกข์รวบยอดรวบยอดแล้วก็ไอ้ทุกข์รวบยอดเนี่ยนะทำไมมันถึงได้ทุกข์อีกมันก็มีตัวที่ดึงไปให้เกิดทุกข์มันก็คืออุปทานอุปทานเนี่ย

ไอ้ทุกข์รอบยอดเนี่ยนะทำไมมันถึงได้ทุกข์อีกมันก็มีตัวที่ดึงไปให้เกิดทุกข์มันก็คืออุปทานใช่ไหมอุปทานเนี่ยที่เรียกว่ายึดคืออะไรยึดก็คือยึดมั่นยึดมั่นอะไรยึดมั่นในตัณหาเพราะอะไรเพราะว่าอุปทานเนี่ยมันเกิดต่อจากตัณหาถ้ามีตัณหาเมื่อไหร่มันจะมีอุปทานแล้วตัณหามันเป็นยังไงอ่ะตัณหาก็คือมันอยากเห็นไหมตัณหาคือความทะยานอยากหรือยังความหมายของตัณหาความทะยานอยากความทะยานอยากมันทะยานอยากอะไรมันทะยานอยากในตัณหาสามไงมันทะยานอยากในตัวของมันเองนะตัวตัณหามันมีสามอย่างนี้ก็เขาเรียกว่าตัณหาสามนั่นแหละมีอะไรบ้างนั่นก็คือกามตัณหาใช่ไหมเพราะนั้นถ้าใครท่องเมื่อเช้าอยู่ที่นี่กามตัณหาภวะตัณหาวิภวะตัณหานั่นเองวันกามตัณหาคืออะไรก็คืออยากในกามคุณห้ากามคุณห้าคืออะไรรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสนี่คือห้าอย่างเห็นไหมนี่คือกามคุณห้าเพราะฉะนั้นมันจะเป็นกามในภวะหรือวิภวะภวะนั่นเองจากกามคุณนี่แหละนะเพราะกามคุณห้าเนี่ยทำให้เกิดความอยากและความไม่อยากในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสนั่นเองเพราะรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเนี่ยคืออะไรมหาคือแปลประมวลเลยให้มันได้ให้มันแจ่มแจ้งเลยมันรูปเสียงกลิ่นรสรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสมันคืออะไรเอามาที่รูปก่อนรูปคืออะไรนะรูปก็คือคนสัตว์รูปจริงๆมันเป็นรูปธรรมใช่ไหมมันมีรูปธรรมกับนามธรรมอีกแต่เอาเป็นรูปธรรมก่อนแต่ว่ารูปธรรมก็ถ้าเป็นรูปเนี่ยก็คือสิ่งที่มันมีรูปร่างลักษณะนั่นแหละเพราะคนสัตว์สิ่งของใช่ไหมคนสิ่งของก็คืออะไรอิฐหินดินทรายแร่ธาตุน้ำอากาศนี่ก็เป็นแต่ว่าตัวอากาศเนี่ยเริ่มเป็นนามธรรมแล้วนะวันรูปก็มีคนสัตว์สิ่งของคนสัตว์สิ่งของในโลกนี้แหละนะเห็นไหมโยมวันมันเป็นรูปมันเห็นมันจับต้องได้มันสัมผัสได้นะหรือว่าบางทีมันก็มีเสียงได้เห็นไหมแต่นี่เสียงก็เป็นอีกตัวหนึ่งนะนี่เราว่าถึงรูปนะแล้วก็เสียงล่ะต่อมาเลยเพราะฉะนั้นคนสัตว์สิ่งของเนี่ยนะเป็นรูปนะนี่อาตมาอุปมาอุปไมยไปก็พิจารณาไปนั่นเองแล้วเสียงอ่ะเสียงมาจากไหนเสียงที่มันได้ยินจากหูเราเนี่ยมาจากไหนเพราะฉะนั้นเสียงมันมาจากคนสัตว์สิ่งของนั่นแหละใช่ไหมโยมแห่งเสียงคนคุยกันอ่ะใช่ไหมโยมโยมได้ยินเสียงคนคุยกันใช่ไหมเสียงสัตว์ที่มันร้องนกกาทั้งหลายแหละร้องกันอ่ะใช่ไหมโยมและสิ่งของอ่ะสิ่งของก็เหมือนอย่างเช่นต้นไม้ใบหญ้าเนี่ยมันถูกลมพัดใช่ไหมต้นไผ่เนี่ยถูกลมพัดมันก็สีกันอ่อแออ่อแออ่อแอเห็นไหมโยมหรือว่าใบไม้ถูกลมพัดมันก็บางทีก็พลัวพราวเพราะใบร่วงทั้งหลายเลยนี่แหละนะเป็นต้นไม้สิ่งของก็เหมือนกันนะบางทีก็เป็นภูเขาเวลาที่ลมมันพัดช่องผ่านช่องเขามันพอลมมาเป็นพายุแรงๆก็วู้เลยวู้วี้เลยเห็นไหมโยมเห็นไหมเพราะเสียงมันก็มาจากคนสัตว์สิ่งของนั่นแหละกินล่ะเหมือนกันกินคนใช่ไหมคนที่มีกินเพราะอะไรบางคนก็มีกินตัวเลยบางคนก็ทำงานมาเหงื่อมีเหงื่อกินเหงื่อนี่แหละกินของเสียที่มันออกมาจากร่างกายผ่านผิวหนังออกมาเป็นเหงื่อก็มีกลิ่นใช่ไหมโยมนั้นคนสัตว์ก็เหมือนกันกลิ่นสัตว์นั่นแหละสัตว์ไม่อาบน้ำพอกสบู่ก็เหม็นสาบสิ่งของก็เหมือนกันสิ่งของที่อยู่ในโลกนี้แหละบางทีมันตั้งอยู่ตรงไหนมีเหตุปัจจัยทำให้มันมีกลิ่นอย่างเช่นไอหินที่ไป

หินที่ไปอยู่ใกล้กับแหล่งน้ำก็ได้น้ำน้ำนั้นก็นะบางทีมีสัตว์มากินอย่างเงี้ยสัตว์ก็มาปล่อยของเสียไว้ที่หินนั่นก็เป็นกลิ่นนะมันสะสมมากๆเนี่ยเป็นกลิ่นกลิ่นก้อนนั้นหินก้อนนั้นก็มีกลิ่นฮะมันอยู่หลายๆปีสัตว์ก็มาทุกปีอย่างเงี้ยนะมันอาจจะไปตอนที่หินมันเย็นตัวลงมันรวมตัวเป็นหินมันก็อาจจะมีกลิ่นไอ้พวกนี้เข้าไปอยู่กับหินนั่นแหละเพราะสิ่งของก็อันนี้ยกหินเพราะอย่างอื่นก็เหมือนกันที่มันอาจมีกลิ่นมาบางทีก็กลิ่นตัวของมันเองแหละแต่กลิ่นเนี้ยอย่างที่กล่าวมันเกิดจากเหตุปัจจัยที่ทำให้เกิดกลิ่นเพราะรูปเสียงกลิ่นใช่ไหมรสก็เหมือนกันรสก็คือรสอะไรรสอาหารอาหารมาจากไหนอ่ะก็มาจากคนปรุงใช่ไหมเพราะนี่คือรสชาติใช่ไหมปรุงอาหารขึ้นมามีรสชาติหรือบางทีมันมีรสชาติมาจากตัวมันเองอย่างเรากินปลากินปลาอะไรปลาที่อยู่ในทะเลลึกปลาแซลมอนใช่ไหมปลาเพราะบางทีเรากินปลาสดๆเลยไม่ยอมนั่นแหละมันก็มีรสชาติของมันเองแต่รสชาติเนี่ยจริงๆเขาสรุปไว้นะมันคือ เปรี้ยวหวานมันเค็มพันรสชาติที่รับได้ที่ลิ้นรับได้เนี่ยที่ลิ้นเรารู้สึกได้เนี่ยก็คือเปรี้ยวหวานมันเค็มนะพันนี่คือเป็นเรื่องของรสนะที่จริงๆมันก็มาจากคนสัตว์สิ่งของอยู่ดีรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสก็เหมือนกันสัมผัสอะไรอยู่ก็นี่แหละร่างกายเราเนี่ยเป็นตัวไปสัมผัสสัมผัสอะไรก็สัมผัสกับคนสัตว์สิ่งของนั่นแหละเห็นไหมโยมนะอันสิ่งต่างๆในโลกเนี่ยเราไปสัมผัสมันแม้กระทั่งลมฟ้าอากาศร่างกายเราก็สัมผัสนะเพราะเห็นไหมไม่พ้นในเรื่องของคนสัตว์สิ่งของเพราะไอ้กามตัณหาเนี่ยที่บอกมันเป็นรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเนี่ยสรุปมันก็คือคนสัตว์สิ่งของนั่นแหละใช่ไหมโยมนะเพราะมันคือคนสัตว์สิ่งของเลยนี่คือกามตัณหาเพราะมันจะเกิดจากคนสัตว์สิ่งของนี่เองที่เรียกว่าเป็นกามตัณหาในตัณหาอย่างที่หนึ่งอย่างที่สองก็คืออยากเห็นไหมโยมอยากได้ในกามตัณหานั่นแหละแล้วก็อันที่สามตัณหาสามก็คือวิภวตัณหาเนี่ยไม่อยากได้มันไม่อยากได้ไม่อยากมีไม่อยากเป็นในกามคุณห้านั่นแหละเพราะฉะนั้นก็อยากได้หรือไม่อยากได้ในคนสัตว์สิ่งของในโลกนี้แล้วก็ไม่อยากได้นะในคนสัตว์สิ่งของในโลกนี้เองนี่คือกามคุณนะนี่คือตัณหาสามโทษนะนี่คือตัณหาสามเห็นไหมโยมเพราะนี่แหละการทำงานที่มันเป็นทุกข์เนี่ยมันเกิดจากที่บอกว่าเป็นตัณหาเนี่ยเพราะใจมันอาศัยตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็อีกอันหนึ่งคือใจของมันนะเพราะมันใช้ขันห้านี่เองทำงานเพราะมันทำงานทั้ง6ช่องเนี่ยนะตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยทำงาน6ช่องทำให้มันมีความอยากก่อนเห็นไหมมันอยากก่อนโยมอยากที่ว่าเนี่ยโทษเนี่ยมันเป็นตัณหานะครับอยากที่เป็นตัณหาความพอใจก่อนจริงๆมันก็จะเข้าสู่ตัณหาแต่ว่ามันพอใจก่อนพอใจจากตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยมันจะพอใจในอะไรในคนสัตว์สิ่งของในสิ่งที่ตาหูจมูกลิ้นที่เป็นกามคุณ5แล้วกันที่เป็นรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเพราะตามันเห็นเนี่ยเห็นรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเนี่ยหูก็ได้ยินจากที่กล่าวมาแล้วกามคุณ5มันจะพอใจกับไม่พอใจมาทั้ง6ช่องทางนี่เลยอย่างเช่นเราตาไปเห็นเนี่ยตาไปเห็นรูปเนี่ยมันจะพอใจกับไม่พอใจเห็นไหมโยมแล้วพอใจกับพอไม่พอใจหรือบางทีก็เฉยๆด้วยนี่คือเวทนานั่นเองมันจะเป็นเวทนา3เพราะไอ้6ช่องทางที่เข้ามาเนี่ยมันจะทำให้เกิดเวทนานั่นเองแล้วเวทนา3อย่างเนี่ยที่เป็นสุขเป็นทุกข์เป็นอุเบกขาหรือว่าเฉยๆเนี่ยมันไม่ได้บังเอิญมันไม่ได้เป็นขึ้นเองอยู่
มันเป็นเพราะอะไรรู้ไหมโยมมันเป็นเพราะวิบากมันเกิดจากวิบากเพราะโยมเกิดมาเนี่ยโยมมารู้ในชาติเนี้ยแต่ชาติก่อนๆที่โยมไม่รู้เนี่ยเหมือนกันโยมก็เอาชาตินี้เป็นกรณีศึกษาไปเลยนะเป็นตัวอย่างไปได้เลยนะว่าชาติไหนๆเกิดมาก็ต้องเป็นอย่างนี้นะโยมจะมีขันธ์ 5แบบนี้แล้วโยมเคยเกิดมาแบบนี้แหละโยมเคยเกิดแล้วแล้วโยมก็ทําพบมาแล้วทําแบบนี้แหละทําแบบนี้แหละแต่เราไปนึกมันไม่ได้นะเพราะอะไรเพราะสัตว์โลกมันเวียนว่ายตายเกิดไปไม่ได้เป็นมนุษย์อย่างเดียวเป็นทั้งหมดแหละเป็นสัตว์นรกก็เป็นเปรตอสุรกายก็เป็นสัตว์เดรัจฉานก็เป็นบางคนไปเป็นเทวดาก็มีนะแล้วก็ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดนั่นเองเพราะฉะนั้นไอ้การเวียนว่ายตายเกิดเนี่ยบางทีพอเป็นมนุษย์ชาติหนึ่งแล้วไปเป็นสัตว์ต่างๆอีกเป็นร้อยเป็นพันชาติอ่ะพอกลับมาเป็นมนุษย์อีกมันจำไม่ได้แล้วมันจำไม่ได้แล้วเห็นไหมเพราะฉะนั้นไม่ต้องแปลกใจว่าทำไมเราจำภพชาติเก่าๆไม่ได้ใช่ไหมแต่ถ้าจะอยากจะจำได้นี่แหละต้องมาเพียรนี่แหละถ้าเพียรเนี่ยมันจะทำให้ระลึกชาติได้นั่นเองเพราะฉะนั้นเราจะระลึกชาติได้เนี่ยเราต้องทำกรรมฐานให้ได้กรรมฐานในขั้นที่1ด้วยไม่ต้องขั้นที่2ด้วยทำกรรมฐานในขั้นที่1สมถะกรรมฐานหรือทำจิตให้เป็นสมาธิเนี่ยเพราะฉะนั้นถ้าเราจะทำจริงๆมันทำได้จะทำไปก็เรียกว่าทำไปในสมาบัติทำจิตให้เป็นสมาธิด้วยรูปฌานกับอรูปฌานรูปฌาน4กับอรูปฌาน4นี่แหละสมาบัติ8แล้วถ้าทำได้มันจะมีอภิญญา5ข้อถ้าเราเป็นปุถุชนอยู่เนี่ยเป็นมีอภิญญา5ข้อข้อ1ก็คือนี่แหละสามารถระลึกชาติได้อุเพนิวาสานุสีญาณเนี่ยจะมันมีอยู่ข้อ1นะเห็นไหมโยมเพราะฉะนั้นถ้าอยากจะรู้ว่าอดีตชาติหรือว่าภพชาติเราเป็นอะไรมามั่งเนี่ยทำได้แต่โยมต้องฝ่าฟันมุ่งมั่นให้ได้นะต้องเพียรให้ได้นะอันนั้นก็ถ้าอยากจะรู้แบบนั้นมันก็เข้าข่ายที่เป็นเรื่องของตัณหาด้วยนะมันอยู่ในตัณหาด้วยถ้าเราอยากรู้ภพชาติโดยที่มันไม่มีเหตุปัจจัยบางคนมีเหตุปัจจัยมาเนื่องจากว่าเคยทำมาในภพชาติก่อนๆนะบางทีมันเป็นเรื่องของกุศลหรืออกุศลก็แล้วแต่มันมาหนุนเนื่องเนี่ยทำให้เรารู้ได้นะเป็นมาได้นะจากชาติปางก่อนวันบางคนมาทำไม่นานหรอกมันก็เป็นไปได้มันไปสมาบัติก็ได้นะนั่นคือคนที่เขามีเหตุปัจจัยมาแต่ถ้าไม่มีเหตุปัจจัยไม่ต้องไปทำนะเสียเวลานะเพราะบางทีทำไปแล้วมันเสื่อมโยมกรรมฐานในขั้นเนี้ยขั้นสมถะเนี่ยมันเสื่อมได้วันโยมจะเห็นนะที่โยมทำเนี่ยมันทำแต่ละครั้งมาไม่เหมือนกันขนาดเรายังทำจิตให้เป็นสมาธิไม่ได้เนี่ยเวลาที่เราทำเนี่ยแต่ละครั้งบางทีก็ส่วนใหญ่ก็ไม่เหมือนกันหรอกนะเช่นเดียวกันเวลาคนที่ทำสมาธิได้เนี่ยนะอยู่ในขั้นสมาธิเนี่ยมันเสื่อมได้อย่างที่กล่าวนะเพราะว่ามันยังไม่มีปัญญานะมันยังไม่มีปัญญาเพราะมันจะเสื่อมให้เห็นเพราะบางคนทำสมาธิได้พอครั้งต่อไปทำแล้วมันก็ไม่ได้นะทำได้ครั้งหนึ่งบางทีแล้วทำไม่ได้อีกตลอดไปเลยก็ได้เห็นไหมโยมว่านี่แหละเราก็จะเห็นว่ามันเสื่อมได้จริงเพราะฉะนั้นคนที่อยากจะไปรู้แบบนั้นอยากไประลึกชาติได้อยากไปทำสมาบัติได้แต่พอทำไปแล้วถ้าเกิดว่ามันมีตัณหาเข้าไปแทรกเนี่ยในที่สุดมันก็จะเสื่อมในที่สุดนั่นเองแต่พอเสื่อมแล้วทุกข์อีกทุกข์แล้วอยากจะได้อยากให้มันรู้อีกมันไม่รู้แล้วนะแบบนั้นเพราะฉะนั้นอันนี้แหละเราก็ต้องมีขันห้าอยู่เนี่ยมันก็ทำให้เปลี่ยนไปได้นะเพราะว่าบางทีเราบารมียังไม่เต็มบารมียังไม่มากพอมันก็ทำให้นิวรณ์ห้าเขาแทรกนะเพราะฉะนั้นบางทีกุศลเนี่ยมันผ่านภพชาติมามากบางทีเราทำในภพชาติก่อนๆนั้นไว้มันมีอยู่ตัวที่จะมาให้ผลนั่นเองจะมาแทรกแซงจะมาให้ผลเพราะฉะนั้น
ก็บอกแล้วว่ากิเลสหรืออกุศลน่ะมันเป็นเครื่องกั้นท่านผู้ชมมันเป็นเครื่องกั้นการทำความดีของเรานะเพราะกิเลสหรือว่านิวรณ์5ก็ได้นั่นนี่เป็นล้วนของกิเลสทั้งหมดเลยเพราะเราทำกรรมฐานเนี่ยนิวรณ์5เข้ามาขัดขวางนะจริงๆเป็นเรื่องของมารอีกพระองค์เปรียบไม่ใช่เปรียบมีกล่าวไปในธรรมหลายๆธรรมเลยนะเพราะฉะนั้นจริงๆการที่เราจะเดินไปให้มันเจริญหรือว่าทำให้มันพ้นทุกข์ได้เนี่ยจริงๆมันก็มีตัวกั้นที่พระองค์บอกว่ามีมารห้ามาผจญที่เราเรียกว่ามารห้ามาผจญแต่พระองค์ไม่ได้บอกว่ามันมาผจญแต่บอกว่ามารห้าเป็นตัวขัดขวางเป็นตัวขัดขวางการทำความดีอันมารห้ามีอะไรบ้างในเมื่อเข้ามาแล้วก็พยายามเข้าไปรู้มันหน่อยมารห้าก็มีในเรื่องของกิเลสมารกิเลสมารอภิสังขารมารขันธมารนี่ไงขันธ์ห้านี่เป็นมารอยู่ขันธมารแล้วก็เอาไปในธรรมหลายๆธรรมเลยดังนั้นจริงๆการที่เราจะเดินไปให้มันเจริญหรือว่าทำให้มันพ้นทุกข์ได้เนี่ยจริงๆมันก็มีตัวกั้นที่พระองค์บอกว่ามีมารห้ามาผจญที่เราเรียกว่ามารห้ามาผจญแต่พระองค์ไม่ได้บอกว่ามันมาผจญแต่บอกว่ามารห้าเป็นตัวขัดขวางการทำความดีอันมารห้ามีอะไรบ้างในเมื่อเข้ามาแล้วก็พยายามเข้าไปรู้มันหน่อยมารห้าก็มีในเรื่องของกิเลสมารกิเลสมารอภิสังขารมารขันธมารนี่ไงขันธ์ห้านี่เป็นมารอยู่ขันธมารแล้วก็เอาไปในธรรมหลายๆธรรมเลยดังนั้นจริงๆการที่เราจะเดินไปให้มันเจริญหรือว่าทำให้มันพ้นทุกข์ได้เนี่ยจริงๆมันก็มีตัวกั้นที่พระองค์บอกว่ามีมารห้ามาผจญที่เราเรียกว่ามารห้ามาผจญแต่พระองค์ไม่ได้บอกว่ามันมาผจญแต่บอกว่ามารห้าเป็นตัวขัดขวางการทำความดีอันมารห้ามีอะไรบ้างในเมื่อเข้ามาแล้วก็พยายามเข้าไปรู้มันหน่อยมารห้าก็มีในเรื่องของกิเลสมารกิเลสมารอภิสังขารมารขันธมารนี่ไงขันธ์ห้านี่เป็นมารอยู่ขันธมารแล้วก็เอาไปในธรรมหลายๆธรรมเลยดังนั้นจริงๆการที่เราจะเดินไปให้มันเจริญหรือว่าทำให้มันพ้นทุกข์ได้เนี่ยจริงๆมันก็มีตัวกั้นที่พระองค์บอกว่ามีมารห้ามาผจญที่เราเรียกว่ามารห้ามาผจญแต่พระองค์ไม่ได้บอกว่ามันมาผจญแต่บอกว่ามารห้าเป็นตัวขัดขวางการทำความดีอันมารห้ามีอะไรบ้างในเมื่อเข้ามาแล้วก็พยายามเข้าไปรู้มันหน่อยมารห้าก็มีในเรื่องของกิเลสมารกิเลสมารอภิสังขารมารขันธมารนี่ไงขันธ์ห้านี่เป็นมารอยู่ขันธมารแล้วก็ผีมาหลอกเราเห็นไหมโยมนี่ไงเทวปุตตมารนะมันก็จะเป็นไปด้วยกรรมหมดเลยวันในเรื่องของการทำงานที่จะเป็นเวทนาดังที่กล่าวค้างไว้เนี่ยมันก็ไม่ในบังเอิญมันเป็นเพราะกรรมอยู่วันตาโยมจะเห็นรูปเนี่ยสมมติว่าเห็นคนเนี่ยอาตมาเคยอุปมาอุปไมยเป็นคนพิกลพิการด้วยนะคนหลังค่อมนะขาพิการด้วยหลังค่อมด้วยนะถ้าเรามีเหตุปัจจัยที่ดีกันมาในเรื่องของความพอใจนั่นเองความพอใจเนี่ยมันเป็นเรื่องของกรรมที่เคยมีมาต่อกันนั่นเองเพราะฉะนั้นไอ้คนที่พิกลพิการเนี่ยในชาติที่มันผ่านมามันอาจจะไม่พิการก็ได้แต่ที่มันมาพิการนะเพราะกรรมที่มาปรากฏนะแล้วทำไมบางทีตอนที่เป็นชาติก่อนๆถ้าบอกว่าไม่พิการแล้วมาชาตินี้พิการแล้วจำได้ยังไงเห็นไหมโยมมันมีอีกเห็นไหมมีตัวจำอยู่ที่ไหนนี่ไงอยู่ที่ในใจเราเนี่ยสัญญาบอกว่าใจของเรารู้ว่านามขันธ์มีเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ4ตัวเห็นไหมโยมเพราะฉะนั้น

ไอ้สัญญานี่เองที่เป็นตัวจำมาเพราะมันจะจำได้แม้กระทั่งว่าไอ้ง่อยเปี้ยเสียขาคนที่อาตมาอุปมาอุปไมยเนี่ยบางทีมันอาจจะเป็นสัตว์นั้นด้วยซ้ำไปแต่นี่ไงไอ้ตัวนี้มันจำได้สัญญานี่แหละมันรู้มันรู้มันจะจำได้นะเพราะฉะนั้นนี่ไงจะทำให้พอใจหรือไม่พอใจเพราะฉะนั้นถ้าคนนี้เคยมีเขาเรียกอะไรมีกรรมที่เป็นกัลยาณมิตรต่อกันมาช่วยเหลือกู้กูลกันมานั่นเองเพราะฉะนั้นมันจะเป็นอะไรมาก็แล้วแต่เป็นคนเป็นสัตว์มาก็แล้วแต่แต่พอมาชาติเนี่ยมันง่อยเปียเสียขาเนี่ยมันรู้ด้วยนี่แหละสัญญาของใจเราเองนั่นแหละที่มันเป็นตัวบันทึกใช่ไหมสัญญาบันทึกหมดเพราะโยมทำอะไรอยู่ในชาติเนี้ยตอนเนี้ยมันก็บันทึกหมดเลยบันทึกหมดแหละเวลาที่มันจะทำงานของมันมันปรุงแต่งสังขารทำงานจะพอใจไม่พอใจเนี่ยเห็นไหมโยมเพราะมันต้องมีสัญญาเนี่ยมาเป็นตัวบ่งบอกมันด้วยว่าจะพอใจไม่พอใจเพราะฉะนั้นไอ้ง่อยเปี้ยเสียขาเนี่ยบอกแล้วถ้าเป็นกายานิมิตเคยช่วยเหลือกันมาก่อนนะมันจะต้องพอใจนั่นเองใช่มั้ยแล้วพอใจในเวทนาก็คือเป็นสุขในเวทนานั่นแหละคำว่าสุขเพราะมันจะพอใจก่อนใช่มั้ยโยมนะเพราะพอใจก็กลายเป็นเวทนาที่เป็นสุขนั่นเองแต่ถ้ามันเป็นศัตรูคู่ฆ่ากันมาก่อนล่ะเห็นมั้ยโยมมันเคยมีกรรมที่ไม่ดีก่อนมาเนี่ยนะเพราะไอ้คนง่อยเปี้ยเสียขาคนเนี้ยมันอาจจะนะเคยมีปัญหากับเราเคยด่าเคยว่าเคยตีรันฟันแทงกันมาเคยเป็นแบบนั้นมาเนี่ยนะนี่คือสัญญาที่มันจะบ่งบอกไว้ทำให้สังขารปรุงแต่งไว้ว่ามันจะไม่ชอบใจนะเพราะไม่ชอบใจก็คือเป็นทุกข์นั่นแหละไม่ชอบใจก็คือความโกรธนั่นแหละความโกรธคือความทุกข์นั่นเองนี่คือเวทนาที่เป็นทุกข์เห็นไหมโยมเพราะฉะนั้นนี่ไงเวทนาที่มันจะเป็นไปแม้กระทั่งเมื่อกี้พูดถึงตาหูจมูกลิ้นกายก็เหมือนกันเพราะฉะนั้นอีก4ช่องทางที่เหลือมันก็เหมือนกันนั่นแหละมันก็เกิดจากวิบากเห็นไหมเกิดจากกรรมที่รู้ได้ด้วยสัญญานี่เองเพราะฉะนั้นเราจะพอใจไม่พอใจอะไรในตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยมันไม่ได้บังเอิญเห็นไหมโยมเพราะบอกแล้วว่าในชาติเนี่ยเราเกิดมาเพราะวิบากเพราะฉะนั้นทุกตั้งแต่เกิดจนตายเนี่ยมันเป็นไปด้วยกรรมเป็นไปเพราะกรรมหมดนะเพราะสิ่งที่เกิดกับเราแหละตั้งแต่เกิดจนตายเลยแหละนี่แหละคือวิบากโยมนะเห็นไหมโยมเพราะฉะนั้นโยมพิสูจน์ได้เลยว่ามันเป็นไปตามนั้นไหมก็นี่ไงตั้งแต่เกิดมาจนจำความได้จนมาถึงบัดนี้แหละเห็นไหมโยมมีเรื่องราวที่เป็นสุขเป็นทุกข์มากมายมีเรื่องราวที่เกิดจากตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยแล้วชอบใจไม่ชอบใจมันแล้วอยากได้มันไม่อยากได้มันในตัณหาเนี่ยเพราะฉะนั้นเวทนามันเกิดก่อนเพราะถ้ามีสุขมันอยากได้ในตัณหาเห็นไหมโยมถ้ามีทุกข์มันไม่อยากได้ในตัณหาเพราะฉะนั้นบางทีไอ้สิ่งที่มีอยู่กับเราเนี่ยตอนที่มีตัณหาแล้วเนี่ยมันยังจะทำให้ไม่อยากได้เนี่ยมันจะมีอุปทานต่อไปมันจะทำให้อุปทานคือตัวยึดใช่ไหมเป็นตัวเร่งนั่นแหละเร่งว่าไอ้สิ่งที่มีอยู่แล้วไม่อยากได้เนี่ยมันจะต้องเอาออกไปให้ได้อย่างทำนองนี้นะไอ้สิ่งที่อยากได้แล้วมันมีตัวเร่งอุปทานเนี่ยมันต้องเอาให้ได้เห็นไหมโยมมันก็ทำภพนั่นแหละเห็นไหมโยมมันจะต้องทำภพนี่คือสิ่งที่ต้องเป็นไปในการทำงานที่มันเป็นได้เป็นเวทนาเป็นตัณหาเป็นอุปทานได้นี่แหละเพราะไอ้เวทนาสัญญาสังขารที่อยู่ในใจนี่แหละเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่อยู่ในใจเนี่ยมันเป็นตัวทำให้เป็นไปเห็นไหมโยมเพราะนี่ไงพอเป็นไปแล้วมีตัณหาเนี่ยแม้จะเกิดจากความอยากได้ที่เป็นสุขในเวทนาหรือความไม่อยากได้ที่เป็นทุกข์ในเวทนาพอมาถึงตัณหาเนี่ยพอมันจะเอาให้สำเร็จในอุปทานให้ได้เนี่ยไม่โยมเพราะสิ่งที่มันเห็นว่าเป็นความสุขเนี่ยสิ่งที่อยากได้เนี่ยบางทีพอมันมีอุปทานเข้าไปแล้วมันทำพบนั่นเองทำให้สำเร็จเนี่ยพอจะทำให้สำเร็จด้วยอุปทานด้วยความยึดมั่นนะมันก็เลยทำสิ่งที่อยากได้ที่ว่าเรียกเป็นความสุขในเวทนาทำแบบทำด้วยอกุศลก็มีเห็นไหมโยมอย่างเช่น
จรน่ะที่มันไปปล้นเอาของคนอื่นเนี่ยหรือว่าโจรนี่แหละบางทีมันปล้นด้วยการฆ่าด้วยการทำร้ายเห็นไหมโยมนะแอมไซยาไนด์อ่ะโอ้โหใครจำได้ไหมแอมไซยาไนด์เนี่ยอยากได้ด้วยการใช้ยาเลยใช่ไหมโยมไซยาไนด์เห็นไหมโยมนี่ไงเป็นเรื่องของตัณหาที่มันทำให้มีอุปทานแล้วก็ทำภพแบบนี้แหละแล้วทำภพเมื่อไหร่มันต้องรับผลแห่งภพนั่นแหละต้องรับกรรมนั่นเองเห็นไหมโยมอย่างน้อยๆแอมก็ถูกจับเห็นหรือยังโยมนั่นแหละนี่คือกุศลไม่ใช่กุศลอกุศลที่ทำเพราะเนื่องจากอยากจะได้ในเวทนาที่เป็นสุขที่ตัวเองเห็นว่าเป็นสุขนั่นแหละเห็นไหมอยากได้ในสิ่งที่ไอ้สิ่งที่อยากได้นั่นแหละมันคือสุขอะไรก็สุขใจตัวเองฮะแต่เวลาทำด้วยอกุศลทำด้วยความทุกข์เพราะฉะนั้นในโลกเนี้ยถ้ามีการแต่ส่วนใหญ่จะมีการทำงานด้วยขันธ์ห้านี่แหละถ้าเรายังมีขันธ์ห้าอยู่น่ะเอาพูดเราเองดีกว่านะเอาว่าดูตัวเราเนี่ยนะเพราะถ้าอยากได้อะไรที่มันมาจากตัณหาเนี่ยมันสุขไม่แท้ไม่อยู่นะเพราะที่พูดตัวอย่างเนี่ยเห็นไหมเราจะเห็นเลยว่าสุขที่ทำเนี่ยทำมาจากทุกข์นั่นเองวันในที่สุดมันก็คือทุกข์นั่นแหละวันแอมอยากได้อะไรที่ตัวเองไปฆ่าเขาใช้ไซยาไนด์ไปฆ่าเขาเนี่ยแล้วในที่สุดตัวเองก็ไปอยู่ในคุกมันเอาของที่ได้มาไปใช้ได้ไม่ได้อยู่เห็นไหมโยมนะเพราะสรุปก็คือสุขมันไม่มีอยู่จริงในโลกนี้ถ้ายังอยู่ในโลกเห็นไหมโยมเพราะในอยู่ในโลกมันต้องมีขันห้ามันก็แปรปรวนมันเป็นไตรลักษณ์หมดเป็นนิจจังทุกขังหน้าตาหมดวันนี้คือความแปรปรวนโยมแม้กระทั่งเห็นไหมสิ่งที่มันอยากได้ไม่อยากได้มันยังแปรปรวนแปรปรวนด้วยการกระทำเห็นไหมโยมเพราะมันไม่มีอะไรเที่ยงแท้แน่นอนในโลกนี้เพราะฉะนั้นถ้ายังอยู่ในโลกมันก็ที่พระเจ้าตรัสว่าทำไมมีอริยสัจสี่อริยสัจสี่ทำไมไม่มีเรื่องสุขเลยอ่ะ ทำไมมีแต่ทุกข์ เพราะว่าเห็นไหมโยมสุขมันไม่ได้มีอยู่จริง เพราะเอาสิ่งที่มันเป็นปัจจุบันเลยเพราะเราเกิดเมื่อไหร่มันทุกข์เมื่อนั้นนี่แหละเอาแค่นี้พอเกิดเมื่อไหร่นะทุกวันนั้นก็ทุกเดิมแหละทุกในอริยสัจ4นั่นแหละทุกรวบยอดนั่นแหละก็ทุกกายทุกใจเพราะฉะนั้นเกิดเมื่อไหร่นะมันทุกวันนั้นเพราะฉะนั้นเกิดมันอยู่ที่ไหนอ่ะเกิดก็อยู่ในโลกนี้เพราะฉะนั้นในโลกนี้แหละสุขไม่มีอยู่จริงมีทุกข์เห็นมั้ยโยมสุขไม่มีอยู่จริงนะตามไตรลักษณ์ก็คือมันเกิดขึ้นแล้วดับไปด้วยวันที่โยมประสบการณ์ของโยมที่อาตมาพูดค้างไว้เนี่ยโยมเกิดมาแล้วโยมเห็นหมดแล้วสุขกับทุกข์ที่ผ่านเข้ามาจากตาหูจมูกลิ้นกับใจแล้วโยมสนองตัณหาด้วยอุปทานเข้าไปเนี่ยอยากได้มันมาแล้วนะแล้วในที่สุดมันก็ดับลงไปพอจะได้ขึ้นมาแล้วนะไอ้สุขนั้นบางทีก็ไม่ได้อยู่ตลอดไปมันก็ดับนะแล้วบางทีมันเปลี่ยนเป็นทุกข์ด้วยซ้ำไปนะอย่างเช่นโทรศัพท์ได้มาเนี่ยโอ้โหใหม่ๆนี่สวยใช้ได้ดีเพราะมันเก่าโยมพอมันเก่าแล้วนะแล้วก็เป็นรุ่นเก่าด้วยมันช้าอืดทำงานก็ช้าเห็นไหมโยมจะไม่พอใจไปแล้วเห็นไหมโยมเพราะไอ้สุขที่เราได้มาด้วยการซื้อโทรศัพท์ตอนใหม่ๆมันมาทุกตอนหลังฮะแล้วบางคนก็ทุกเพราะว่าโทรศัพท์ซื้อมาก็แพงนะไปเสียค่าบริการต่างๆอีกนะไปเช่านู่นเช่านี่นะเช่าเน็ตเช่าค่าโทรศัพท์บ้างเพราะมันก็ทำให้เกิดทุกข์ขึ้นมาจากไอ้สุขที่เราพอใจนั่นแหละหรือยังโยมนะเพราะนี่ไงสุขมันไม่เที่ยงไม่แท้มาเพราะใดๆในโลกมันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตานะเพราะไอ้สุขกับทุกข์เนี่ยเป็นนามธรรมใช่ไหมแต่จริงๆมันก็มาจากรูปธรรมนั่นแหละมันมาจากอิฐหินดินทรายที่ทำเป็นไปเป็นโทรศัพท์นั่นแหละแล้วไอ้โทรศัพท์นั่นแหละมันก็มาทำให้เราทุกข์มาจากรูปธรรมนะเป็นอรูปรูปธรรมเป็นอรูปธรรมไปอีกนะเพราะนี่แหละโยมมันเราก็จะเห็นว่ามันสิ่งที่มันเรียกว่าโลกใดๆในโลกล้วนเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตานี่แหละมันพิสูจน์ให้เราเห็นเ
ว่าในโลกเนี้ยทั้งรูปธรรมนามธรรมเลยมันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตามันแปรปรวนมันยึดไม่ได้นะยึดเมื่อไหร่ทุกเมื่อนั้นเห็นไหมวันที่เราทุกเนี่ยเพราะเรายึดที่องค์ตรัสว่าอุปทานขันธ์ทั้ง5เป็นตัวทุกข์เห็นมั้ยโยมเพราะฉะนั้นอุปทานขันธ์ทั้ง5เป็นทุกข์มาจากไหนมาจากขันธ์5ทํางานถึงได้มีอุปทานแล้วนะมาจากตัณหาก่อนแล้วถึงมีอุปทานเพราะอุปทานมันจะทําให้สําเร็จนั่นแหละยึดมั่นนั่นแหละคําว่ายึดนั่นแหละคือยึดมั่นเห็นไหมเพราะฉะนั้นนี่ไงพูดถึงสัจญาณยังได้แค่ข้อทุกข์ต่อมาไอ้ที่มันเป็นทุกข์ที่ต้องทุกสองอย่างทุกกายทุกใจเนี่ยที่มีอุปทานเป็นตัวยึดเนี่ยอุปทานขันธ์ห้าเป็นตัวทุกข์เนี่ยเพราะก็ดังที่กล่าวว่าอุปทานขันธ์ห้าเป็นทุกข์ก็คือว่าไอ้กระบวนการของกายกับใจที่มันทำงานนั่นเองเพราะอุปทานเกิดมาจากการทำงานของใจที่อาศัยกายบ้างอาศัยใจบ้างทำงานเพราะอุปทานขันธ์ทั้ง5เป็นตัวทุกข์เพราะอุปทานขันธ์ทั้ง5เป็นตัวทุกข์เนี่ยมันก็เป็นเหตุแห่งทุกข์ด้วยเพราะกล่าวถึงถ้าทุกข์จริงๆเนี่ยก็ตามที่กล่าวแต่ว่ามันขยายความไปแล้วในทุกข์เนี่ยอุปทานขันธ์ทั้ง5เป็นตัวทุกข์เนี่ยจริงๆตัวอุปทานมันเป็นกระบวนการของการทำงานใช่ไหมโยมแต่มันทำให้เกิดทุกข์ในข้อทุกข์เพราะองค์เอาไปรวมไว้ที่อุปทานขันธ์ทั้ง5เป็นตัวทุกข์จริงๆมันเป็นตัวขยายนะแต่ทุกข์จริงๆมันคือทุกข์กายกับทุกข์ใจแต่ที่ทุกข์กายทุกข์ใจนั่นแหละมันเป็นเรื่องของเหตุปัจจัยอีกซึ่งมันจริงๆมันเกิดมาจากอุปทานนั่นแหละเพราะมีการทำงานในภพชาติก่อนไงมันถึงได้มีเหตุปัจจัยให้ต้องมาเกิดเห็นไหมเพราะนี่คือกระบวนการที่มันวิ่งไปวิ่งกลับก็ได้ในธรรมของพระองค์ที่อาตมาพูดอยู่นี้มันเป็นปฏิจจสมุปบาทนะแล้วมันเดินไปในธรรมพวกนี้แล้วมันมีที่มาที่ไปของมันนั่นเองเห็นไหมโยมเพราะอุปทานขันธ์ห้านะคือมันมีขันธ์ห้ามาได้ยังไงนั่นแหละถ้ามีขันธ์ห้าแล้วมันถึงจะมีอุปทานนั่นแหละเห็นไหมโยมมันวนไปวนมาได้แต่ถ้าเรารู้มันนะเพราะมันเกิดมันดับนั่นไงมันมีภพมีชาติมานั่นแหละมันทำให้วนอยู่ในรอบนี้วนอยู่ในธรรมนี้มันวนอยู่ในปฏิจจสมุปบาทนี่แหละมันวนอยู่นี่นั้นมันเป็นเหตุเป็นปัจจัยนั่นแหละเพราะฉะนั้นเห็นไหมโยมแม้กระทั่งข้ามภพข้ามชาตินะเพราะฉะนั้นไอ้เรื่องของภพเนี่ยอาตมาเคยอุปมาอุปไมยว่ามันเหมือนกับแท่งเทียนโยมเวลาเราทำภพเนี่ยนะเหมือนเราก็หล่อเทียนตอนเราหล่อเทียนพรรษาเห็นไหมโยมเราไปหาเทียนมาหล่อใส่เบ้าเอาเทียนใส่ลงไปพร้อมกับเอาเชือกไปทำเป็นไส้ไว้นะก็หล่อให้เป็นเทียนขึ้นมาเพื่อจะเอามาใช้ในเอาไปถวายพระในตอนเข้าพรรษาใช่ไหมโยมตอนหน้าฝนพระสมัยก่อนไม่มีไฟใช้แบบนี้ใช้จุดเทียนเอาเวลาบำเพ็ญเพียรเวลาทำความเพียรกลางคืนนี้นะก็เอาไปจุดไฟเพื่ออำนวยความสะดวกนั่นเองหลายอย่างที่เป็นแสงสว่างที่จะช่วยนะเพราะฉะนั้นเหมือนกันเวลาเราทำภพเนี่ยก็อุปมาอุปไมยได้เหมือนกับเราสร้างเทียนไขนั่นเองวันภพก็คือดังที่กล่าวไปแล้วเราทำกรรมนั่นเองนะทำกรรมที่อยากได้ไม่อยากได้ในกามคุณ5นั่นแหละก็คือตัณหานั่นเองแล้วเราทำตัณหานี่แหละทำให้สำเร็จในตัณหาด้วยอุปทานเนี่ยเห็นไหมที่พระองค์ตรัสว่าอุปทานขันธ์ทั้ง5เป็นตัวทุกข์เนี่ยเพราะอะไรเพราะอุปทานนั่นแหละมันก็ทำให้ขันธ์5ทำงานนั่นแหละเห็นไหมโยมไอ้ที่จะทำพบได้ก็เพราะขันธ์5ทำงานเนี่ยนะโดยเฉพาะกายนะแต่ที่มันทำได้เพราะใจไปตัวสั่งมันจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวเนี่ยเห็นไหมโยมเพราะมันก็เลยต้องเปลี่ยนเช่นนี้นั่นแหละเพราะไอ้ที่มันทำกรรมไว้นั่นแหละเราทำไว้พบชาติไหนแม้กระทั่งภพชาตินี้แหละเราก็กำลังหล่อเทียนอยู่นะเห็นไหมไอ้กรรมนี่แหละมันเปรียบเสมือนน้ำเทียนที่เราไปหล่อใส่เบ้าเทียนไว้นะเห็นไหมโยมนี่คือแท่งเทียนที่เรามันจะเกิดขึ้นนะเพราะกรรมนี่แหละนะเพราะเปรียบเสมือนกรรมเป็นแท่งเทียนภพนั่นเองเพราะเวลาที่เราจากโลกนี้ไปแล้วเห็นไหมเพราะไอ้กรรมที่อาตมากล่าวว่ามันเหมือนเทียนไขอ่ะก็

เอาจากโลกนี้ไปแต่ไอ้เทียนไขเนี่ยมันยังอยู่ไหมยังอยู่อยู่เลยมันยังอยู่อยู่เพราะฉะนั้นไอ้เทียนไขเนี่ยมันก็พร้อมที่จะติดไฟได้ถ้ามีกระบวนการทำให้มันติดอะมันจะติดได้ยังไงนะแต่ว่าไอ้เทียนไขที่ว่าเนี่ยมันถ้าเราประมาบุญไม่ว่าเวลาที่มันเป็นเทียนไขจริงๆมันตั้งอยู่ในโลกนี้ใช่ไหมแต่จริงๆถ้าเป็นเรื่องของกรรมที่เราทำไว้เนี่ยมันไม่ได้เห็นเป็นรูปธรรมแบบเทียนไขแต่มันเป็นเหตุปัจจัยที่จะอยู่ตรงไหนก็ได้อะมันเป็นเรื่องของเหตุปัจจัยเป็นนามธรรมมันจะอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้อะแต่เราทำมันไว้เราสะสมมันไว้แล้วแหละแล้วก็ไอ้ตัวนี้แหละมันจะทำให้เป็นเหตุปัจจัยที่อุปมาบอยไม่จะขาดมันจะติดขึ้นมาได้ไงติดขึ้นมาได้ตอนไหนก็ตอนที่ปัจจัยมันพร้อมไงปัจจัยมันพร้อมนี่โยมเพราะเวลาที่เราดับไปแล้วแล้วเราจะเกิดขึ้นมาใหม่เหมือนที่ใครที่มันติดเนี่ยนั่นคือเหตุปัจจัยที่มันพร้อมแล้วมันจะไปก็พร้อมในชาติต่อไปด้วยนั่นแหละมันจะไปพอเราจากโลกนี้ไปมันก็ไปเกิดใหม่นั่นแหละไอ้ที่ไปเกิดใหม่นั่นแหละก็คือเทียนที่เราหล่อไว้มันติดไฟอีกนะเพราะเทียนที่เราหล่อมันจะไปติดไฟอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นเราก็ไปเกิดชาติหน้าเนี่ยมันก็คือนั่นแหละนะแล้วไอ้เทียนที่ว่าเนี่ยมันไม่ใช่เราใช่ไหมมันเราหลอกออกมาแล้วอย่างหลอกว่าพอเป็นไอ้ตัวเทียนนะมันไม่ใช่ว่าจะเกิดเป็นมนุษย์เราเสมอไปใช่ไหมโยมมันเพราะว่าไอ้กรรมที่เราทำถ้าเราทำกรรมไม่ดีไว้อย่างเช่นเราผิดศีลฆ่าสัตว์ไปมากๆเนี่ยไอ้เทียนเล่มนั้นแหละนะที่เราสมมติว่าเป็นเทียนพอมันติดขึ้นมาปุ๊บมันไม่ได้กลายเป็นคนแบบเราเนี่ยมันกลายเป็นสัตว์ที่เราฆ่าก็ได้เห็นไหมครับอันนี้แหละเป็นเรื่องของภพนะที่ทำให้เกิดเป็นชาติซึ่งที่เราต้องไปเป็นมันสมมติว่าเราฆ่าสัตว์ไว้เราต้องไปเป็นสัตว์นั่นแหละเห็นไหมโยมเพราะฉะนั้นอุปมาแบบไหนก็ได้แล้วเราเข้าใจว่านี่ไงมันเป็นเรื่องของวัฏฏะสงสารนะเพราะเราจะเข้าถึงตรงนี้ให้ได้เพราะนี่แหละเป็นเรื่องของสัจจญาณอยู่สัจจญาณเนี่ยต้องรู้แบบนี้เพราะว่าที่ว่าเราทำกรรมไว้เนี่ยนี่ไงมันเป็นสมุทัยนั่นเองเป็นเหตุแห่งทุกข์เพราะเหตุแห่งทุกข์เนี่ยสมุทัยในข้อที่2ของอริยสัจ4เนี่ยเหตุแห่งทุกข์มันคือนะมีอธิบายความไปอีกนะเหตุแห่งทุกข์มันคือตัณหาโยมเห็นไหมตัณหาความทะยานอยากแห่งใจที่เข้าไปยึดเกาะเกี่ยวกับทุกข์นี่ล่วงลงไปถึงข้อทุกข์ด้วยเห็นไหมโยมเพราะอุปทานขันธ์5เป็นตัวทุกข์เนี่ยเอามาอยู่ในข้อเหตุแห่งทุกข์อีกเห็นไหมโยมเพราะอย่างที่อาตมาพูดไว้อะเพราะฉะนั้นไอ้จากข้อหนึ่งทุกข์เนี่ยมาถึงเหตุแห่งทุกข์เนี่ยก็นั่นแหละมันชี้ให้เห็นไงโยมมันชี้ให้เห็นว่าเพราะมันมีเหตุแห่งทุกข์นะมีสมุทัยเนี่ยด้วยการทำงานของขันห้าเห็นไหมโยมเพราะฉะนั้นข้อหนึ่งกับข้อสองเนี่ยมันแทบจะก็คือมันเดินมาจากปฏิสุบาทนั่นเองมันมาจากธรรมเดียวกันนั่นเองเพราะมันแยกกันไม่ออกอยู่มันแยกกันแทบไม่ออกนะแต่เรารู้ด้วยหัวข้อมันรู้หัวข้อมันว่าถ้าทุกเนี่ยมันเกิดจากแห่งทุกแต่พอไปดูเหตุของทุกมันเกิดมาจากตัณหาความทะเยอยากใช่ไหมโยมตัณหาความทะเยอยากมันคือตัณหานั่นแหละมันตัวแปลกอธิบายความหมายของตัณหาความทะเยอยากแล้วมันบอกที่มาคือใจตัณหาความทะเยอยากของใจซึ่งใจไปเกิดที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจนั่นไงความทะเยอยากตัณหาความอยากแห่งใจที่เข้าไปยึดไปพูดถึงอุปทานอีกนั่นคือกระบวนการของไอ้เหตุแห่งทุกข์นั่นแหละตัณหาความทะเยอยากแห่งใจที่เข้าไปยึดเห็นไหมพูดถึงอุปทานอีกที่คอยยึดเกาะเกี่ยวกับทุกข์เพราะอะไรที่เป็นทุกข์บ้างล่ะก็นั่นไงรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสหรือว่าคนสัตว์สิ่งของในโลกนี้ที่อาตมาอุปมาอุปไมยเห็นไหมโยมเพราะนี่ไงมันกลับเข้าไปหากามคุณ5นั่นเองมันไม่พ้นตัณหาเห็นไหมเพราะเหตุแห่งทุกข์ไม่พ้นตัณหาไอ้ทุกข์เองก็ไม่พ้นตัณหาเพราะตัณหาทำให้เกิดอุปทานเห็นไหมโยมเพราะ
นี่คือสิ่งที่มันอยู่ในปฏิจจสมุปบาทเพราะพระองค์เนี่ยพระองค์รู้ปฏิจจสมุปบาทเนี่ยมันถึงพระองค์บัญญัติขึ้นมาเป็นทุกสมุทัยนิโรธมรรคแล้วเพราะฉะนั้นในข้อทุกสมุทัยของอริยสัจ4เนี่ยมันมาจากปฏิจจสมุปบาทนี่ไม่ใช่มาจากปฏิจจสมุปบาทมันปฏิจจสมุปบาท12ข้อมาเป็นทุกข์กับสมุทัยมาเป็น2ข้อในอริยสัจ4 12ข้อมาเป็น2ข้อในอริยสัจ4เห็นไหมเพราะฉะนั้นธรรมตัวนี้สำคัญมากนี่คือที่มาที่ไปของเราที่ทำไมต้องเวียนว่ายตายเกิดเพราะธรรมตัวนี้โยมธรรมที่เป็นปฏิจจสมุปบาทนะเพราะปฏิจจสมุปบาท12ข้อมีกลายเป็นทุกข์กลายเป็นอริยสัจ4แค่2ข้อแล้วอีก2ข้อมาจากไหน2ข้อของนิโรธกับมรรคมาจากไหนเพราะนิโรธมันคืออะไรเงี้ยที่เราต้องรู้ในสัจจญาณเพราะนิโรธมันก็คือความดับสนิทแห่งตัณหานี่ไงธรรมที่พระองค์กล่าวว่าธรรมทั้งหลายเกิดแต่เหตุแล้วพระอัสสชิบอกว่าพระพุทธเจ้าตรัสว่าพระองค์พิจารณาเหตุและความดับของธรรมนั้นพิจารณาเหตุและความดับของธรรมนั้นเห็นไหมโยมเพราะนิโรธนั่นแหละมันคือความดับของธรรมนั้นเพราะมันดับจากเหตุนั่นไงวันเหตุมันเกิดจากอะไรเกิดจากตัณหาวันเวลาเป็นนิโรธมันก็ต้องดับเห็นไหมที่ความหมายของนิโรธก็คือดับสนิทในตัณหานั่นเองนิโรธแต่จริงๆมันหมายความว่าดับตัณหาก็ได้นะแต่ถ้าขยายออกไปมันต้องดับสนิทดับให้สนิทนะดับสนิทแห่งตัณหาว่าทำไมต้องดับสนิทแห่งตัณหาเห็นไหมมันมีนัยยะอยู่เพราะตัณหามันมีที่มาที่ไปอยู่เห็นไหมโยมตัณหาเนี่ยมีที่มาที่ไปนะตัณหาคืออะไรมั่งก็คือตัณหาสามนั่นแหละมีที่มาที่ไปมีที่มาคืออะไรที่มาของตัณหาก็คือมีกระบวนการที่ทำให้เกิดตัณหาเห็นไหมโยมเพราะกระบวนการที่ทำให้เกิดตัณหาคืออะไรขันห้านั่นแหละเห็นไหมโยมไอ้ขันห้าเนี่ยทำให้เกิดตัณหาเห็นไหมเพราะถ้ามีขันห้ามีใจกับกายเนี่ยมันมาจากตาหูจมูกลิ้นกายใจเห็นไหมโยมมันถึงได้มีเวทนาเมื่อกี้เนี่ยพอมีเวทนาแล้วสุขจะไปที่ตัณหาทุกข์ไปที่ตัณหาเห็นไหมเห็นไหมโยมเพราะฉะนั้นนี่ไงมันมาจากขันห้าเพราะฉะนั้นเวลาดับตัณหาเนี่ยมันดับตัณหาตัวเดียวเนี่ยมันดับไม่สนิทถ้าไปดับตัณหาตัวเดียวไม่สนิทเพราะฉะนั้นมันต้องดับที่มาของตัณหาด้วยก็คือต้องดับขันห้าแต่ก่อนที่จะดับตัณหาเองหรือว่าดับขันห้าเองเนี่ยมันต้องดับที่ภพก่อนนี่คือที่ไปของตัณหาตัณหามันเกิดขึ้นแล้วมันมีที่ไปมันไปที่อุปทานแล้วไปทำภพนั่นไงมันต้องไปดับถ้าดับให้มันสนิทจริงนะดับที่มายังไม่พอดับตัวตัณหาไม่พอต้องดับที่ไปของมันด้วยที่ไปที่ทำให้เกิดเราเนี่ยนี่แหละเรียกว่าไอ้เราเกิดมาจากขันธ์ห้าที่มันเคยทำงานนี่แหละแล้วมาเกิดเราเนี่ยที่เป็นทินไข่เนี่ยแล้วมันจะติดอีกในชาตินี้เห็นไหมโยมเราก็ต้องมาดับตัวนี้เพราะมันเกิดมาแล้วมันมีทุกข์แล้วไงโยมมันต้องมาดับตัวนี้ดับแบบไหนนะว่าดับวิบากนี่ดับผลแห่งกรรมพบนี่แหละมันมาดับที่พบที่เรารู้ได้โดยวิบากเนี่ยมันดับแบบไหนก็ดับด้วยการทำพบใหม่เพราะเราเกิดมาเนี่ยนะเราต้องมาทำพบใหม่อีกทำพบใหม่จากไหนจากตาหูจมูกลิ้นกายใจนั่นแหละก็จากไอ้วิบากนั่นแหละนะโยมมันวิบากเนี่ยทำให้เกิดพบขึ้นมาแล้วถ้าเราทำพบตามวิบากอีกเมื่อไหร่นั่นคือวัฏฏะสงสารนั่นคือถ้าเราไม่รู้ธรรมพุทธเจ้าเราไม่รู้อริยสัจ4ของพุทธเจ้าเนี่ยหรือว่าไม่รู้ปฏิจจบาทของพุทธเจ้าเนี่ยเราจะทำภพที่ต่อเนื่องนั่นเองต่อเนื่องจากวิบากท่านผู้ชมเพราะฉะนั้นเหมือนกับโยมถูกใครทำร้ายในชาติเนี่ยเห็นมั้ยโยมถ้าปล่อยถ้าเราไม่รู้ธรรมพุทธเจ้าเราจะทำร้ายตอบมั้ยล่ะเห็นมั้ยโยมเราก็ต้องสู้ใช่ไหมเพราะถ้าเราไม่รู้ธรรมพุทธเจ้าเนี่ยเราเกิดมาจากอวิชชาเราไม่รู้จริงอยู่
อวิชามันคือไม่รู้จริงมันคือลุ่มหลงมัวเมา

เห็นไหมมันเมาเพราะอะไรมันเมาเพราะมีขันห้านี่แหละเห็นไหมโยมเพราะฉะนั้นขันห้าที่มันปรุงแต่งเนี่ยเวลาที่มันมีอุปทานเนี่ยเรามันห้ามไปไม่ได้เห็นไหมโยมบางทีเรามีศีลแท้ๆเรารู้เท่าพระเจ้าแท้ๆเรายังทำกิเลสเลยเห็นไหมเห็นไหมเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่มีธรรมพระเจ้านะเราไม่ยิ่งกว่าเลยใช่ไหมโยมเพราะเราก็จะทำกุศลบ้างอกุศลบ้างโดยที่เราไม่รู้ตัวเนี่ยทำให้มันสำเร็จในอุปทานนะทำภพให้มันสำเร็จในความยึดมั่นในอุปทานวันเราก็จะทำให้มันสำเร็จอย่างเดียวเพราะสุขหรือทุกข์ทำแล้วสุขก็คือทำแล้วสุขเราสุขคนอื่นแต่ถ้าทุกข์ก็ทำแล้วเดือดร้อนเราเดือดร้อนคนอื่นเห็นไหมโยมเพราะอย่างยกแอมแล้วก็แอมนั่นแหละแอมไซยาไนด์นั่นแหละเห็นไหมเพราะแอมไซยาไนด์ก็ขาดสตินั่นเองทำก็เข้าไปนึกไม่ได้แล้วตอนอุปทานเกิดนึกไม่ได้แล้วจะเอาสักอย่างมันก็คิดได้อย่างเดียวว่าจะเอาอะไรก็ไซยาไนด์ไปวางแล้วให้กินให้กินไซยาไนด์นะตายให้หมดก็ตัวเองจะได้ของได้สิ่งที่อยากได้มาเห็นไหมโยมนี่คือเห็นหรือยังว่าอำนาจของอุปทานนะโยมมันขนาดไหนมันทำให้เราสร้างภพแบบที่ไม่เกรงกลัวตัวบาปหรือว่ามันนึกถึงทำไม่ได้นั่นแหละแต่นั่นก็เป็นเรื่องของเหตุปัจจัยด้วยนะเพราะไอ้คนที่แอมไปฆ่าเนี่ยมันก็เคยฆ่าแอมมาแล้วทั้งนั้นเห็นไหมโยมถ้าเราพูดถึงวิบากเนี่ยนี่มันสิ่งที่ต้องไปชดใช้กันแต่ถ้าทำแล้วมันก็ต้องใครทำกรรมอะไรก็รับผลในกรรมนั้นเห็นไหมนี่เป็นเรื่องของกรรมที่พระองค์ตรัสไว้อีกเหมือนกันเพราะฉะนั้นถึงจะทำมาด้วยวิบากมาด้วยวิบากที่มีผู้กระทำแล้วเรากระทำตอบเนี่ยแต่นั่นคือผลแห่งกรรมใหม่ที่จะเกิดขึ้นแล้วจะต้องเวียนว่ายตายเกิดใหม่ต้องไปรับกรรมใหม่อีกนะเพราะฉะนั้นฆ่าเขาก็ต้องถูกเขาฆ่านั่นแหละชาตินี้ติดคุกอยู่แต่ว่าเดี๋ยวชาติหน้าตายไปแล้วทีนี้แหละต้องไปถูกเขาฆ่ามั่งจะเกิดมาใหม่ก็เกิดมาเพื่อให้เขาฆ่าแหละทีนี้นะเห็นไหมโยมแล้วฆ่าเขาไว้เท่าไหร่นะฆ่าสิ่งหนึ่งก็หลวงพ่อสนองบอกว่าใช้ห้าร้อยชาติใช้ห้าร้อยชาติเพราะฉะนั้นฆ่าคนหนึ่งก็ห้าร้อยชาติแล้วฆ่าไว้กี่คนน่ะเป็น20คนแล้วมั้งแอมไซยาไนด์ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่จะได้เกิดมานะเป็นมนุษย์แต่ละชาติมีอายุต้องเท่าไหร่เห็นไหมโยมว่าเมื่อไหร่จะได้แล้วกรรมนี้เป็นกรรมหนักนะโยมตกนรกอีกก่อนที่จะมาเป็นมนุษย์ให้เขาฆ่าเนี่ยตกนรกก่อนนะโยมโอ้โหเห็นไหมโยมว่านับไม่ถ้วนอ่ะตกนรกก็ไม่รู้เมื่อไหร่จะได้ผุดได้เกิดโหนับพบรับชาติไม่ทั่วเลยนะแล้วหนึ่งนานหนึ่งวันนรกนี่ก็ยาวนานเห็นไหมโยมเพราะมันต้องไปรับทุกข์ทรมานคำว่าเปรียบกับโลกมนุษย์ก็หนึ่งวันในนรกก็โอ้โหเป็นกี่ปีในโลกมนุษย์มากมายเพราะเห็นไหมว่าทุกข์ไปรับแล้วการทำผิดศีลที่เป็นศีลข้อหนักเนี่ยฆ่าสัตว์เนี่ยลักทรัพย์ยังไม่เท่าไหร่ฆ่าสัตว์นี่ยังหนักสัตว์ที่ว่านี่ก็สัตว์โลกก็ได้นะสัตว์ที่มีปัญญามากนั่นแหละนะก็เรียกว่ากรรมหนักมากเพราะฉะนั้นเห็นไหมว่าทำร้ายพุทธเจ้าเนี่ยแค่ห่อพระโลหิตเนี่ยตกนรกขุมโลกันนรกเลยใช่ไหมโยมเทวทัตนั่นแหละเห็นไหมโยมนะเพราะฉะนั้นนี่ไงเพราะฉะนั้นสัตว์โลกเนี่ยถ้าสัตว์ใดที่มีปัญญาหรือว่ามีความสามารถอย่างเช่นฆ่าสัตว์ใหญ่สัตว์ใหญ่มีความสามารถฆ่าช้างฆ่าม้าฆ่าวัวฆ่าควายเนี่ยมันเป็นแรงงานเพราะมันมีประโยชน์นั่นเองสัตว์ทำฆ่าสัตว์ฆ่าคนนะที่เขามีสมองดีมีปัญญาดีมีความรู้ดีนะเห็นไหมโยมแล้วเป็นบุคคลสำคัญเนี่ยนะอย่างพระมหากษัตริย์ทั้งหลายแหล่เนี่ยหรือว่าพ่อแม่เราเนี่ยคนสำคัญสร้างเรามาลองไปฆ่าดูดิตกนรกไม่รู้ว่าจะได้ผุดได้เกิดเมื่อไหร่เป็นเปรตเป็นอสุรกายตีแม่ทำร้ายพ่อแม่เนี่ยเห็นไหมโยมนะเพราะเกิดไปเป็นเปรตเป็นสัตว์เดรัจฉานก็มีนะเพราะนี่แหละมันเป็นเรื่องของกรรมนะเพราะกรรมก็มีกรรมหนักกรรมเบาเพราะนี่แหละจะทำกรรมอะไรก็ต้องรับผลของกรรมนั้นเห็นไหมโยมนี่คือการกระทำที่มันต้องเวียนว่ายแต่เกิด
ราะนี่เองที่เราต้องดับคนดับเมื่อเกิดตัณหาขึ้นมาแล้วถ้ามารู้ธรรมพุทธเจ้ามาพบพระพุทธศาสนาเนี่ยพระพุทธเจ้าให้ละไม่ทำพบที่เป็นอกุศลนั่นเองละบาปบำเพ็ญบุญวันเวลาที่เราจะทำบาปเนี่ยระงับด้วยศีลนั่นเองนี่คือการละแบบนิโรธละในขั้นทำภพให้มันดับสนิทนะวันจะดับสนิทจากตัณหาก็ต้องดับภพด้วยเห็นไหมวันทำภพที่เป็นกุศลนั่นเองพอเป็นกุศลขึ้นไปแล้วเนี่ยมันก็จะทำให้นะไม่มีความทุกข์เดือดร้อนนั่นเองไม่ได้ทำอกุศลนั่นเองวันระงับด้วยการรักษาศีลให้บริสุทธิ์นั่นเองวันเวลาที่เราอยากได้อะไรไม่อยากได้อะไรถ้าเรานึกถึงศีลเนี่ยเราจะไม่ผิดศีลนั่นเองเห็นไหมโยมเพราะอย่างศีล5เราก็ไม่ฆ่าสัตว์เพราะนั้นฆ่าสัตว์ก็บอกแล้วว่าคนสัตว์ในโลกนี้แหละนะเพราะนั้นถ้าเราไม่ฆ่าสัตว์เราอยากได้อะไรไม่อยากได้อะไรนะเราจะสนองตัณหาเนี่ยเพราะนั้นเราก็จะไม่ให้ผิดศีลนั่นเองนี่ไงเป็นการดับในขั้นที่1นะขั้นที่1ที่จะทำให้เป็นนิโรธต่อไปเนี่ยเพราะฉะนั้นขั้นที่1ถ้าเราดับด้วยศีลได้แล้วต่อไปศีลนี่แหละนะบุญนี่แหละกุศลเนี่ยจะขึ้นไปทำให้เราละต่อไปในตัณหานั่นแหละได้ก็คือตัณหาคือสมุทัยนั่นเองไอ้ตัณหาความทะเยอยากแห่งใจใช่มั้ยเพราะมันจะขึ้นไปละตัวตัณหานั่นเองแล้วขึ้นไปละตัณหาได้เพราะฉะนั้นทำกุศลเข้าไว้มากๆจากการทำภพนี่แหละเพราะฉะนั้นเห็นไหมว่าการทำภพพระพุทธเจ้าให้รับบาปเป็นบุญมีกระบวนการต้องเยอะตั้งแยะเลยบุญกิยาวัตถุสิบก็ใช่บารมีที่พูดอยู่เมื่อกี้เนี่ยก็เริ่มจากทานเห็นไหมโยมเพราะฉะนั้นเราบำเพ็ญบารมีด้วยบุญบุญกิยาวัตถุทั้งหลายเราก็ทำเพราะฉะนั้นบุญมันก็เกิดมาจากพรหมวิหารสี่อีกเห็นไหมโยมว่ามีเมตตากรุณามุทิตาเวขามันก็เป็นเรื่องของกุศลที่สร้างขึ้นไว้เพราะฉะนั้นมีจิตใจที่อ่อนนุ่มนะอยากให้คนอื่นเขามีความสุขอยากให้คนอื่นพอพ้นทุกข์เมตตากรุณาพอยินดีแล้วก็อุเบกขาก็ต้องปล่อยวางอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นมันมีจิตใจอ่อนน้อมนี่ไงเพราะฉะนั้นทานมันเป็นเรื่องของจิตใจอ่อนน้อมซึ่งอยู่ในบุญใช่ไหมบุญกิยาวัตถุนะเพราะมีใจอ่อนน้อมแบบเนี้ยในที่สุดมันก็ไม่ทำผิดศีลนั่นแหละใช่ไหมพอไม่ทำผิดศีลปุ๊บก็พอมีจิตใจอ่อนน้อมแบบนี้ก็มันสามารถที่จะไประงับไอ้ตัณหานั่นแหละได้บางทีตัณหาอยากแล้วพอมันรู้ว่าจะผิดศีลเนี่ยมันก็กลายเป็นปัญญาขึ้นมาแล้วใช่ไหมโยมปัญญาขึ้นไปเห็นว่าอ๋อเนี่ยถ้าผิดศีลแล้วนะอยากได้อะไรไปแล้วผิดศีลเนี่ยไม่อยากได้ซะดีกว่ามั้งใช่ไหมโยมเพราะมีอะไรอยู่ใช้ที่มีอยู่ก็ได้บางคนอยากได้โทรศัพท์เนี่ยเครื่องเก่าก็ยังมีอยู่ใช้ได้ไหมเอาใช้ได้แต่อยากได้เครื่องใหม่อยากได้ไอโฟน17เห็นไหมโยมอยากได้ไอโฟน17จะถามว่าใช้ได้เหมือนกันไหมไอโฟน17เอามาใช้อะไรเอามาใช้ดูหนังฟังเพลงก็ได้เอามาใช้โทรศัพท์พูดคุยเอามาใช้ดูไลน์ดูเนื้อหาดูข่าวสารต่างๆก็ได้แล้วถามว่าเครื่องเก่ามันใช้ได้ไหมยังใช้ได้ถึงแม้กระทั่งมันแค่เป็น 4G อะแต่ว่าไอ้รุ่นใหม่นี่เป็น 5G แล้วมันเรียกข้อมูลได้เหมือนกันไหมล่ะมันก็ได้เห็นไหมโยมเห็นไหมโยมเพราะฉะนั้นแต่ถ้าไปซื้อไอโฟน17เงิน 4-50,000 โยมบางทีมีเงินแค่ 20,000 เนี่ยเห็นไหมเพราะในการที่จะอยากได้แล้วบางทีเงินไม่มีแล้วแทนที่ถ้าเราไม่มีปัญญาด้วยกุศลมนุษย์เนี่ยนะมันจะทำให้เป็นเหมือนแอมไซยาไนด์นะมันก็ไปเที่ยวหาวิธีการที่เป็นอกุศลไปเอาทำให้ได้เห็นไหมโยมแต่ถ้าเรามีศีลขึ้นมาเนี่ยมีศีลบอกแล้วว่าเกิดจากภูมิหันสี่ด้วยเพราะนั้นมีจิตอ่อนน้อมมาเมื่อไหร่มันจะมีปัญญาขึ้นมาระงับเองว่าไม่เอาดีกว่าเพราะของเก่าก็ยังใช้ได้เห็นไหมโยมรอให้มีเงินเก็บมากๆพอแล้วค่อยไปซื้อมันน่ะไหมนี่แหละมีปัญญาขึ้นมาเลยไม่ยอมเพราะมันก็ไประงับตัณหาไม่ยอมมันจะไปช่วยดับตัณหาได้แต่ตัณหาที่ดับได้แท้จริงมันก็คือต้องทำจิตให้เป็นสมาธิจิตที่เป็นสมาธิเป็นยังไงจิตที่เป็นสมาธิเนี่ยมันจะมีเวทนาที่

เป็นอุเบกขาเองมันไม่มีเวทนาที่เป็นสุขเป็นทุกข์นั่นเองท่านผู้ชมเพราะฉะนั้นเวลาที่ทำสมาธิเนี่ยก็บอกแล้วศีลต้องบริสุทธิ์เพราะศีลเป็นพื้นฐานของสมาธิท่านผู้ชมเพราะฉะนั้นถ้าศีลบริสุทธิ์เนี่ยนะเพราะอะไรเพราะทำสมาธิมันเดินไปในองค์ฌานเนี่ยวิตกวิจารเนี่ยถ้าศีลบริสุทธิ์เนี่ยมันจะไม่ค่อยเห็นหรอกนิวรณ์ห้าอนิวรณ์ห้าเนี่ยมันเกิดจากศีลไม่บริสุทธิ์ฆ่าสัตว์รับทรัพย์ประพฤติผิดในกามกล่าววจีทุจริตสี่หรือว่าประมาทในการครองชีวิตเนี่ยดื่มเหล้านะดื่มเสพยาเสพติดเล่นการพนันเที่ยวกลางคืนทั้งหลายแหล่นี่เวลาที่เราทำกรรมฐานห้านะกรรมฐานเนี่ยนิวรณ์ห้าจะเกิดเห็นไหมโยมนั่งไปวิตกวิจารเนี่ยมาแล้วตอนวิจารเนี่ยมันเริ่มปล่อยวางมาแล้วนะคิดนู่นคิดนี่นั่นแหละนะมันก็คิดไปถ้าศีลไม่บริสุทธิ์เนี่ยฆ่าสัตว์ลักทรัพย์มันก็อยู่งั้นแหละนะเพราะแอมสยนายเนี่ยมันทำสมาธิไม่ได้หรอกบ้าแน่คนนั่งปุ๊บนี่เห็นเลยฆ่าคนนู้นไว้ฆ่าคนนี้ไว้เห็นไหมโยมไปอยู่ในคุกแล้วไม่รู้เป็นไงบ้างนะก็เห็นไหมโยมอันนี้พูดถึงเฉยๆนะแต่ว่าเราไม่ได้ไปอินกับแอมนะแต่ว่ากำลังชี้ให้เห็นว่าเป็นอย่างนั้นเพราะนี่เองกุศลที่พระองค์ให้ทำเนี่ยนะที่พระเจ้าพวกเราได้รับบาปมาเป็นบุญเนี่ยมันส่งเสริมเข้าไปแล้วก็เลยกลายเป็นว่าเราจะทำสมาธิได้เองเพราะทำสมาธินั่นแหละตัวละตัณหาเพราะไม่ไปที่เวทนาที่เป็นสุขเป็นทุกข์เพราะอะไรเพราะตอนทำสมาธิเนี่ยเดินในกรรมฐานเดินในองค์ฌานไปในองค์ฌานด้วยกรรมฐานก็ไอ้กรรมฐานนั่นแหละเป็นเวทนาที่เป็นอุเบกขาไปดูลมหายใจเข้าออกนั่นแหละโยมก็เรียกว่าทำจิตไม่ให้เป็นเวทนาที่เป็นสุขกับทุกข์แต่ที่ดูลมหายใจนั้นมันเป็นปัจจุบันนั่นคือเป็นสมาสติเป็นเวทนาที่อยู่ในปัจจุบันเขาเรียกว่าเป็นเวทนาปัจจุบันก็คือมันจะเฉยนั่นเองดูกายเวทนาจิตธรรมอยู่แล้วมันเฉยโยมมันไม่ได้สุขทุกข์อะไรใช่ไหมเพราะทำแบบนี้ทำกรรมฐานแบบนี้ก็คือทำจิตให้เป็นเวทนาที่เป็นเบกขานั่นเองเห็นไหมเพราะนั้นดูพุทโธดูลมหายใจอยู่อย่างนั้นนี่ไงมันจะสุขจะทุกข์ยังไงอะโยมนอกจากนิวรณ์ห้าเขาแทรกจะไปเห็นความปวดเมื่อยนั่นน่ะเห็นทุกข์ในเวทนาแต่ก็ดับได้อีกพอยึดกรรมฐานเข้าไว้นะเพราะเห็นปวดเห็นเมื่อยก็มาดูลมหายใจอยู่นั่นแหละเพราะจิตมันเคลื่อนไปมันเคลื่อนจากจมูกที่ดูลมหายใจไปดูปวดเมื่อยไปดูเวทนาของกายมันจะเกิดตรงไหนปวดเมื่อยตรงไหนมันก็ไปดูวันพอลึกได้อย่างนี้ก็กลับมาที่ลมหายใจนั่นแหละก็แก้อยู่อย่างเงี้ยนะเพราะมันจะไปสุขไปทุกข์แต่ก็กลับมาที่เฉยๆกลับมาที่เวขาให้ได้ลมหายใจก็คือเวขามันจะมาที่เฉยๆก็ละมาอยู่อย่างนี้แหละโยมจะในที่สุดถ้ามันละได้ที่อาตมากล่าวว่ามันเดินไปในสัมมาวายโมไปในสัมมาประธานสี่มันก็แก้อยู่อย่างนี้แหละนะเป็นจากสังวรประธานก็เป็นประหารประธานประหารประธานก็เป็นภาวนาประธานเพราะมันเกิดขึ้นก็ข้ามประหารประธานมาให้ได้มาประหารประธานแล้วให้มาอยู่ที่ภาวนาประธานภาวนาประธานได้รู้ลมหายใจอยู่อย่างนั้นแหละอยู่เกาะให้ได้ในที่สุดมันก็จะเป็นอนุรักษ์ประธานเห็นไหมสัมมาวายโมในสัมมาประธานสี่มันก็เป็นอย่างนี้เพราะนี่คือสติที่เข้าไปลึกรู้แล้วทำได้ในที่สุดมันก็ก้าวไปในองค์ฌานอยู่ถ้ามันดูลมหายใจอยู่ได้นะเพราะฉะนั้นศีลที่บริสุทธิ์อ่ะมันจะไม่เกิดแบบนี้มันจะไม่เห็นแบบนี้ก็คือมันทำบางทีไปเห็นกุศลด้วยซ้ำกุศลที่ว่านี้ก็คือในเรื่องของทานเนี่ยที่ทำไว้ที่มาทำให้ศีลบริสุทธิ์นั่นแหละเพราะฉะนั้นศีลจะบริสุทธิ์ได้เนี่ยมันทำทานก็คือทานที่ว่าเนี่ยก็พรหมวิหารสี่นั่นแหละเพราะฉะนั้นมันมีพรหมวิหารสี่อยู่แล้วโยมมันก็เลยเมตตากรุณามุทิตาเวียกขันเผลอๆนั่งกรรมฐานเนี่ยจะเห็นนิมิตเอาเนี่ยเห็นนิมิตที่เป็นกุศลด้วยนะเคยตักบาตรทำบุญแหละเช้าๆตักบาตรทุกวันเลยพอนั่งปุ๊บโอ้เห็นตัวเองตักบาตรนะตักบาตรพระทุกเช้าเลยปิติมาเลยนะก็เป็นได้ไม่โยมนี่แหละเพราะถ้าศีลบริสุทธิ์แล้วก็ประกอบไปด้วยบุญทั้งหลายบุญกิยาทั้งหลายเนี่ยเห็นไหมมันจะทำให้เราเดินในอุชานได้ไปปิติไปสุขไปก็ตาเลยจิตเป็นสมาธิเลยเห็นไหมพอจิตเป็นสมาธินั่นคือเบกขานะเพราะอะไรข้ามสุขกับทุกข์มาได้เพราะถ้าศีลบริสุทธิ์เห็นไหมมันไม่ทันเห็นทุกข์เลยแต่มันข้ามองค์ฌานมาที่เป็นปิติเพราะเห็นปิติเมื่อไหร่ไม่มีทางที่จะเห็นทุกข์แล้ว
มดสิทธิ์จะไม่เห็นปวดเห็นเมื่อยจะไม่เห็นจิตปรุงแต่งไปอดีตอนาคตอีกจะไม่มีปิติเกิดเมื่อไหร่เป็นแบบนั้นปิติเกิดไม่พอพอไปเห็นสุขอีกนะเพราะไอ้สุขก็เป็นเวทนาที่ไปตัณหาหรืออย่างอยู่เมื่อกี้ทุกข์ก็ไปตัณหาแต่วันดับไปแล้วพอไปเห็นสุขเกิดขึ้นอีกสุขนี่แหละถ้ามีมันจะไปตัณหาในที่สุดเวลาเห็นปิติแล้วไปสุขเนี่ยปิติเนี่ยเวลาเห็นแล้วมันนี้มันเป็นไปตามองค์ฌานแล้วอยู่มันเป็นไปตามจิตเวทนานะเป็นเวทนาเป็นจิตแล้วอยู่ในธรรมมันจะไม่ไปเห็นกายแล้วกายที่ปวดที่เมื่อยก็แล้วแต่นะมันจะไม่ไปเห็นอีกแล้วนะเพราะมันจิตในจิตนั่นแหละมันก็จะเห็นอยู่อย่างนี้เห็นด้วยจิตนะที่เดินไปในองค์ฌานที่เป็นกายเวทนาจิตธรรมเนี่ยอยู่ในธรรมธรรมที่เรียกว่ามรรคในกรรมฐานนั่นแหละทำกรรมฐานในมรรคใช่ไหมเพราะมันก็จะไปแบบนี้พอไปแบบนี้ปุ๊บก็ในที่สุดเห็นสุขก็จะดับไปเห็นนี่ไงดับเวทนาทั้งสองอย่างเลยทั้งสุขทั้งทุกข์ดับไปที่เหลือไปอะไรก็เป็นเวขาเพราะเวขาบอกแล้วไม่แบกตัณหาเพราะเวขามันคืออะไรมันก็คือเฉยๆมันสุขก็ไม่ใช่นะทุกข์ก็ไม่ใช่เห็นไหมอยู่มันเฉยแล้วเวขาไม่มีใบตัณหาเลยในตัณหาไม่มีเวขาเลยไม่อยู่นะเพราะนี่แหละก็จิตเป็นสมาธิพอสุขดับนี่แหละจิตเป็นสมาธิเลยเฉยๆมันจะเห็นเลยว่าเฉยๆเพราะอะไรเพราะทุกข์ไม่มีสุขไม่มีนั่นแหละเฉยแต่เฉยๆที่ว่าเนี่ยเป็นไปตามอารมณ์ฌานแล้วก็พอไปถึงเอกคตาเนี่ยจิตเป็นสมาธิแบบหนึ่งเดียวเนี่ยเห็นไหมคำว่าหนึ่งเดียวเลยก็เฉยอย่างเดียวนะจิตเป็นสมาธิแบบหนึ่งเดียวสติรู้อยู่เพียงลำพังก็รู้ตรงนั้นแหละรู้ว่ามันเฉยแล้วไม่มีความคิดอื่นใดมารบกวนใช่ไหมก็จะไม่มีสิ่งอื่นมาที่เป็นนิวรณ์ห้าไม่มีใช่ไหมแล้วก็ไอ้ทุกข์ที่มันดับไปก็ไม่เห็นหรอกปวดเมื่อยตรงไหนมันก็ไม่มีแล้วเพราะจิตเป็นสมาธิไปแล้วมีเวขาอย่างเดียวแล้วอันนี้พิสูจน์ได้เวลาที่บางคนทำไปกับหมู่พวกหมู่ที่ทำไปด้วยกันเนี่ยนะเหมือนกับเรามานั่งเมื่อตอนหัวค่ำเนี่ยเราทำไปด้วยกันเนี่ยแต่บางทีถ้าเกิดมันไปได้เนี่ยนะพอถึงเวลามันต้องออกโยมเนี่ยออกปุ๊บเนี่ยบางคนพอไปสมาธิได้แล้วพอเขาให้ออกเนี่ยจับขาไม่ใช่ขาแล้วเนี่ย

เมื่อตอนหัวค่ำเนี่ยเราทำไปด้วยกันเนี่ยแต่บางทีถ้าเกิดมันไปได้เนี่ยนะพอถึงเวลามันต้องออกโยมเนี่ยออกปุ๊บเนี่ยบางคนพอไปสมาธิได้แล้วพอเขาให้ออกเนี่ยจับขาขาไม่ใช่ขาแล้วเนี่ยจับออกมาให้เป็นหน้านั่งพระเพียบมันจับขาไม่ใช่ขามันเป็นท่อนไม้ไปเนี่ยนั่นแหละโยมจะเห็นได้เลยว่าเพราะนี่ไงมันไอเวทนาที่เป็นทุกข์ที่ว่ามันหายไปนะนี่แหละมันเป็นไปตามกรรมฐานนะเพราะฉะนั้นพอเป็นเอกตาขึ้นมาแบบนี้จิตอยู่ในจิตอย่างเดียวจิตไม่ไปรู้กายมันจะเห็นว่าขาเป็นท่อนไม้เลยนี่แหละพุทธาธิคุเนี่ยท่านไปโรงพยาบาลครั้งหนึ่งไปผ่าตัดท่านบอกว่าหมออาตมาบอกผ่าตัดได้โยมผ่าเลยนะนี่ไงเราจะเข้าใจอารมณ์ตัวนี้เลยว่าอ๋อนี่ไงพุทธาให้ผ่าตัดเวลาท่านแยกจิตแยกร่างได้เนี่ยแยกกายแยกจิตได้เนี่ยนี่ไงก็ผ่าได้เพราะนี่ไงพุทธทาสท่านก็ใช้กรรมฐานนี่เองเห็นไหมโยมเพราะถ้าเราทำได้ตรงนี้เราก็จะเห็นตรงนี้แล้วก็จะรู้ถึงสิ่งที่ครูบาอาจารย์พูดไว้ได้แล้วก็นี่คือการปฏิบัติไปตามธรรมเห็นไหมโยมเพราะนั้นพิสูจน์ได้ธรรมพุทธเจ้านี่พิสูจน์ได้ด้วยแล้วก็พุทธเจ้าให้พิสูจน์นั่นเองเพราะกรรมฐานพุทธเจ้าเนี่ยอริยมรรคพุทธเจ้าเนี่ยนี่คือการพิสูจน์โยมแล้วก็พิสูจน์อริยสัจสี่นี้ด้วยพิสูจน์ทุกข์ด้วยแล้วเป็นการพิสูจน์ไม่ว่ามันจะเกิดอนิสงส์ทำให้ถึงพระนิพพานนั้นด้วยเห็นไหมโยมเข้าถึงธรรมรู้ธรรมเห็นธรรมแล้วปฏิบัติไปในธรรมได้สำเร็จในธรรมด้วยเห็นไหมเพราะฉะนั้นนี่ไงตัวนิโรธที่อาตมาพูดว่ามันต้องดับสนิทแบบตัณหาเพราะฉะนั้นพอดับตรงเนี้ยเราก็จะเห็นว่าดับขั้นที่หนึ่งดับด้วยภพเนี่ยรักษาศีลให้บริสุทธิ์เนี่ยเห็นไหมเป็นขั้นที่หนึ่งขั้นที่สองดับตัณหาเหตุแห่งทุกข์ดับสมุทัยนั่นแหละก็ด้วยสมาธิเห็นไหมถ้าเป็นสมาธิเนี่ยดับไปแล้วนะเพราะฉะนั้นนี่คือศีลกับสมาธิดับไปแล้วสองขั้นดับได้แล้วสองขั้นหรือขั้นสุดท้ายเนี่ยโยมขั้นสุดท้ายที่ดับขันห้าไม่ให้มีเพราะตราบใดที่ยังมีขันห้าเนี่ยมันยังมีมันต้องมีตัณหาขึ้นได้ใช่ไหมโยมเพราะมันมีกระบวนการของมันอยู่มีตาหูจมูกลิ้นกายใจอยู่นั่นแหละมันก็เห็นรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสนึกคิดนั่นแหละมันก็จะทำให้เป็นเวทนาเป็นตัณหาเป็นอุปทานทางภพทางชาติก็ได้เห็นไหมโยมเพราะมันยังดับไม่สนิทนั่นเองพอดับสนิทมันต้องทำอีกขั้นหนึ่งนั่นก็คือต้องยกขึ้นเจริญปัญญาเห็นไหมโยมยกขึ้นเจริญปัญญานั่นก็คือมันจะละขันห้านั่นแหละนะวันเวลาพิจารณาใดๆในโลกล้วนเป็นอย่างทุกขังหน้าตาหลังจากที่จิตเราเป็นสมาธิเนี่ยจิตที่มันอยู่ในสมาธินี่แหละมันจะเป็นบอกแล้วว่าจิตเป็นสมาธิแบบหนึ่งเดียวเอกคตาเนี่ยมันจะเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเวลาเรายกขึ้นเจริญปัญญาว่าใดๆในโลกล้วนเป็นอย่างทุกขังหน้าตาเนี่ยมันจะเห็นตามนั้นนะเพราะบอกแล้วว่าร่างกายเราก็ตัวเราเนี่ยเป็นหนึ่งในนั้นในอันนี้จังทุกขังหน้าตาในใดๆในโลกเนี่ยเพราะใดๆในโลกก็พระองค์ให้พิจารณาเราก่อนอย่าไปพิจารณาอย่างอื่นพิจารณาเราเพราะอะไรเพราะเราเห็นเราเป็นอนิจจังทุกขังหน้าตาเนี่ยมันจะไปเห็นคนอื่นด้วยเห็นเราก็เห็นคนอื่นนั่นแหละเห็นสัตว์อื่นเห็นสิ่งอื่นในโลกก็บอกแล้วเห็นโลกเลยเห็นว่าโลกเนี่ยมันเป็นอนิจจังทุกขังหน้าตาเพราะเนี่ยพิจารณาที่ตัวเราไม่ต้องไปพิจารณาที่อื่นเพราะฉะนั้นก็แยกขันห้าออกมาพิจารณาเราก็ดูร่างกายเนี่ยเห็นไหมเพราะนั้นก็ไปเข้าตัวเดิมที่อธิบายมานี่แหละนั่นก็คือธรรมพุทธเจ้านั่นเองที่ถ้าเราปฏิบัติแล้วมันจะเห็นแบบนี้แหละแต่มันจะเห็นตอนนี้แหละเห็นตอนยกขึ้นเจริญปัญญาพอยกขึ้นเจริญปัญญาเป็นปุ๊บมันจะเคยได้ยินได้ฟังมาเอาขันห้าเป็นทุกข์ก็ด้วยการมาดูรูปขันธ์ไปดูกายมันกายเป็นทุกข์แบบไหนก็นั่นแหละเกิดมาแล้วก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายนะว่ามันเป็นอะไรอนิจจังนั่นไงไอ้ที่แก่เจ็บตายนั่นแหละเป็นเรื่องของอนิจจังความไม่เที่ยงนะที่มันแปรปรวนนั่นแหละที่มันแปรปรวนไปแก่ไปเจ็บไปตายนั่นไงว่าเกิดมาแล้วอยู่ในท้องออกมานอกท้องนั่นก็แปรปรวนทั้งนั้นนั่นคือความไม่เที่ยงทั้งนั้นเลยเห็นไหมโยมในที่สุดมันก็แปรปรวนไปจนตายนั่นแหละนะนั่นคือทุกข์กายหรือยังเพราะฉะนั้นรูปขันธ์ทุกแบบนี้เพราะฉะนั้นนามขันธ์ที่เหลือทุกแบบไหนก็มันทำงานนั่นไงใจที่ไปอาศัยกายอาศัยใจเองทำงานที่บอกว่าเป็นเวทนาเป็นตัณหาเป็นอุปทานเป็นภพนั่นแหละแล้วเวียนว่ายตายเกิดนั่นแหละเห็นไหมโยมแล้วทุกข์ใจก็คือนั่นแหละความไม่สมปรารถนาทั้งหลายแหละมันจึงถึงมันอยากได้เนี่ยตัณหามั่งไม่อยากได้มั่งเห็นไหมโยมมันก็เลยกลายเป็นนั่นแหละกลายเป็นต้องสร้างภพสร้างภพเมื่อไหร่ต้องรับวิบากเห็นไหมต้องเกิ

ฉยไม่ยอมเพราะนี่คือวัฏฏะสงสารเพราะไอ้ตัวใจเนี่ยมันเป็นทุกข์แบบนี้ทุกข์เพราะความไม่สมบัติความปรารถนาในตัณหาเนี่ยนะว่าไอ้ตัณหานี่แหละทำให้มีปัญหามีปัญหาทำให้สร้างภพสร้างชาติเวียนว่ายตายเกิดนี่ไงจะเห็นว่าเนี่ยทุกกระบวนการของทุกมันเกิดที่ทั้งกายทั้งใจตอนที่มันมีปัญหามีอุปทานนั่นแหละมันทุกข์เลยมันอยากได้ไม่อยากได้นั่นแหละทุกข์ของมันแล้วพอไปทำกรรมเข้ามันยิ่งทุกข์เข้าไปใหญ่เห็นไหมโยมเป็นทุกข์ที่ต้องเกิดใหม่ที่จะต้องไปทำกรรมใหม่อีกเกิดใหม่ก็ต้องทำกรรมใหม่อีกแบบนี้แหละทำไม่ถูกก็ไม่รู้เมื่อไหร่จะจบหาจุดจบไม่เจออยู่วันนี้คือสิ่งที่มันเป็นไปวันเราก็ต้องดับมันดับขันห้านี่ไงเพราะเมื่อเห็นว่าขันห้าเป็นทุกข์นี่ไงมีกายมีใจเป็นทุกข์เนี่ยมันก็ไม่อยากได้ขันห้ามันรู้ด้วยปัญญาใช่ไหมมันก็ไม่อยากมีขันห้านั่นแหละนี่แหละวิปัสสนากรรมฐานที่บอกว่าให้พิจารณาใดๆในโลกล้วนเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเนี่ยมันจะเห็นแบบนี้เพราะฉะนั้นเห็นเราก็บอกแล้วเห็นทั้งโลกอะเห็นคนอื่นเห็นสัตว์อื่นเห็นสิ่งอื่นในโลกก็จะเห็นหมดเพราะมันจะเห็นคนแล้วก็พอไปสัตว์ก็ไม่ต่างจากคนมาอยู่สัตว์เนี่ยมันต่างตรงที่ว่ามันไม่มีมันสมองเหมือนเรามันมีขันห้าแต่มันไม่มีขันสมองมันไม่รู้ดีรู้ชอบนั่นแหละก็คือมันทำกรรมที่เป็นกุศลอกุศลโดยไม่รู้ตัวเห็นไหมเพราะมันจะทำร้ายใครจะทำดีกับใครเนี่ยมันทำไปด้วยวิบากของมันทั้งหมดเลยไม่เปลี่ยนแปลงมันไม่ได้สัตว์เห็นไหมอยู่เพราะมันชอบใจใครมันก็ดีด้วยก็ได้มันไม่ชอบใจใครมันก็กัดเอาเนี่ยมันทำร้ายเอาเห็นไหมอยู่เพราะนั้นนี่มันเป็นไปตามกรรมของมันหลายกรรมของมันที่มันต้องไปกัดไปทำร้ายนั่นก็เป็นวิบากที่มันเอาคืนเพราะถ้าเราไปถูกมันกัดนั่นแหละมันเอาคืนเราก็ใช้กรรมเราทั้งไงแต่ถ้าเราคิดได้เรามีวันสมองเราก็อโหสิกรรมมันไปได้นี่เราใช้กรรมแล้วนะอโหสิกรรมอโหสิกรรมนะหมากัดเราไปทำแผลซะมันก็หายได้เห็นไหมโยมเพราะกรรมเราหมดแต่หมาเนี่ยมันไม่หมดแต่มันมากัดแล้วต่อไปมันจะต้องไปถูกกัดมันไม่ถูกกัดชาตินี้มันก็ต้องชาติหน้าเกิดไปให้เขากัดเนี่ยเพราะมันกัดเราแล้วเนี่ยมันก็ต้องรับกรรมมันไปบางทีอาจจะไปถูกหมาด้วยการกัดเอาอีกนะไอ้หมาตัวใหญ่กัดหมาตัวเล็กไอ้ตัวที่มากัดเราตัวเล็กอาจจะถูกกัดตายก็ได้เห็นไหมโยมนี่เป็นเรื่องของกรรมของมันเพราะนี่แหละกรรมชดใช้แบบนี้ก็ได้ชดใช้ด้วยกุศลของพระเจ้าเห็นไหมพระเจ้าให้นี่คือทานเห็นไหมทานที่เป็นอภัยทานเห็นไหมว่าทานเนี่ยสำคัญนะโยมทั้งอามิตรทานทั้งธรรมทานนะอย่างอาตมาเนี่ยมาพูดให้โยมฟังเนี่ยอาตมาให้ทำธรรมทานกับโยมนี่อาตมาได้บุญนะโยมแล้วฟังเนี่ยเห็นไหมโยมก็ได้บุญนะเนี่ยฟังธรรมเป็นบุญกิยาวัตถุบุญกิยาวัตถุ10นะอยู่ในบุญกิยาวัตถุ10วันฟังธรรมเป็นทานเห็นหรือยังวันคนที่มาฟังธรรมเนี่ยได้กุศลนะแล้วก็ถ้าปฏิบัติอยู่เนี่ยพยายามทำกรรมฐานให้ได้ด้วยเนี่ยโอ้โหบุญไม่รู้กี่ต่อเลยโยมเห็นไหมนะได้ฟังธรรมก็ได้บุญได้ปฏิบัติก็ได้บุญแล้วบุญสูงสุดด้วยนะบุญในอริยมรรคเนี่ยเดินในมรรคเนี่ยบุญสูงสุดโยมเพราะมันสูงสุดแบบไหนอะทำให้ถึงพระนิพพานไงเห็นไหมโยมเพราะฉะนั้นทำไปทำแล้วให้รู้เฉพาะหน้าไว้ก็แล้วกันยังไม่ต้องให้มีปัญญาก็ไม่เป็นไรเป็นเขาเรียกว่าเราสร้างไว้เราสร้างพื้นฐานเราสร้างบารมีนั่นเองเดี๋ยวบารมีเราแก่กล้าวันไหนมันจะถึงเองมันจะทำให้เราจิตเป็นสมาธิได้เองฝึกไว้บ่อยๆอธิษฐานไว้ก็ได้ในบารมีเห็นไหมเวลาที่เราทำกรรมฐานเสร็จแล้วก็อธิษฐานขอถึงพระนิพพานให้เข้าถึงธรรมรู้ธรรมเห็นธรรมนั่นแหละเราอธิษฐานในบารมีเห็นไหมโยมเพราะฉะนั้นบารมีก็สำคัญเนี่ยเราเกิดมาต้องบำเพ็ญบารมีเห็นไหมบารมี10ทัศน์ใครทำได้30ทัศน์ก็ยิ่งดี30ทัศน์ทำยังไงบารมีมี10อย่างนี่แหละที่เราทำอยู่เนี่ยเรียกว่าบารมี10ทัศน์เนี่ยแต่ไอ้30ทัศน์เนี่ยมันเป็นบารมี10อย่างนี่แหละแต่ว่าทำอีกลักษณะหนึ่งทำอีก2ลักษณะไม่ใช่อีกลักษณะหนึ่งอีก2ลักษณะคือทำไอ้10อย่างนี่แหละให้เป็น10อย่างที่ ยอมเสียของรักก็ได้ยอมเสียอวัยวะที่เรียกว่าอุปบารมีเห็นไหมโยมที่เรียกว่าอุปบารมีเพราะฉะนั้นทำบารมี10อย่างด้วยการยอมเสียของรัก
ยอมเสียอวัยวะอวัยวะแขนขาอะไรเนี่ยยอมเสียได้ถ้าสร้างบารมีบารมี10อย่างมีอะไรบ้างทานศีลเนกขัมมะปัญญาวิริยะขันติสัจจะอธิษฐานะเห็นมั้ยอธิษฐานเมตตาอุเบกขาเห็นมั้ยเพราะฉะนั้นอุเบกขาเนี่ยเป็นบารมีสูงสุดเลยมั้ยโยมเพราะอะไรก็เมื่อกี้ไงอุเบกขามันเป็นสมาธิแล้วมาสมาธิเกิดแล้วไปไหนมันก็มีปัญญาไงเพราะสมาธิเป็นพื้นฐานของปัญญาเพราะมันยังอยู่ในอุเบกขาอยู่สมาธิเนี่ยเพราะปัญญาก็ยังมีเวขาใช่ไหมไปด้วยเวทนาที่เป็นเวขาเพราะเวขาส่งไปถึงไหนอะโยมเป็นพระอรหันต์นั่นแหละเห็นไหมโยมว่าบารมีทำไมต้องมีเวขาสูงสุดเวทข้อสิบเลยก็มันสำคัญนี่ไงโยมมันทำให้ถึงพระนิพพานนะเป็นพระอรหันต์นะนี่ไงพระเจ้าถึงให้เราบำเพ็ญบารมีเห็นหรือยังโยมนะนี่คือบารมีสิบอย่างที่กล่าวนะแต่ถ้าทำแบบยอมเสียอวัยวะยอมเสียของรักเหมือนพระเวสสันดรพระพุทธเจ้าเรานี่แหละที่เป็นพระเวสสันดรยอมเสียนางมัตสียอมเสียกัณหาชาลีให้ชูชกนะมัตสีเนี่ยยอมเสียให้กับพราหมณ์ที่มาขอแต่พราหมณ์มันเป็นพระอินทร์แปลงมาขอเพื่ออะไรพระอินทร์แปลงกายเป็นพราหมณ์มาขอเพื่ออะไรก็ขอแล้วจะคืนนะขอคืนแล้วขอนางมัตสีแล้วคืนให้พระเวสสันดรนะเพื่อให้ดูแลเวสสันดรตอนที่พระองค์ประพฤติปฏิบัติเนี่ยเห็นไหมโยมพระองค์เป็นดาบทใช่ไหมเป็นฤาษีเวสสันดรเนี่ยเพราะว่าพระองค์ตอนนั้นเป็นโพธิสัตว์โพธิสัตว์มาเพ็ญเพื่ออะไรจะเป็นพระพุทธเจ้าเพราะพระอินทร์มาเอาบุญแบบนี้ด้วยการมาแปลงร่างมาเป็นพรามมาขอนางมัตสีนะแล้วก็คืนให้พระเวสสันดรเพื่อจะให้บำรุงดูแลบำรุงรักษาพระเวสสันดรเพื่อที่จะบำเพ็ญบารมีในโพธิสัตว์จะได้เป็นพระพุทธเจ้าเห็นไหมนิเทวดาพระอินทร์ฉลาดเนี่ยทำบุญแบบนี้นะก็ได้บุญใช่ไหมก็จะได้บุญนั่นเองพระนางมัตสีก็มาเป็นพิมพามาเป็นนางพิมพาในชาตินี้แหละเพราะถ้าเราติดตามเรื่องนี้นะเราก็จะเห็นนะก็มีสรุปมาให้เห็นว่าพระนางพิมพาก็คือพระนางมัตสีนะกัณหากับชาลีเนี่ยชาลีก็คือลูกที่เกิดในกับพระนางพิมพาเนี่ยราหุลมันชาลีคือราหุลแล้วกัณหาไปไหนกัณหาก็บอกเป็นนางอุบลวรรณาตอนที่ชูชกมาขอเนี่ยกัณหาเนี่ยไม่อยากไปแล้วก็พูดเหน็บพระเวสสันดรบอกว่าเสด็จพ่อให้เราไปว่าเราไม่อยากไปเราก็พูดในลักษณะว่าเหน็บแนมอาจจะพูดว่าเราไม่ชอบเสด็จพ่อก็ได้แบบนั้นประมาณนั้นแหละแค่นั้นเพราะชาตินี้ชาติสุดท้ายที่เกิดมาจึงไม่ได้เป็นไม่ได้เกิดเป็นลูก

ฎแห่งกรรมเรื่องเป้านิ่งสุนัขมีครอบครัวหนึ่งอาศัยกันอยู่ด้วยกันสี่คนคือพ่อแม่ลูกสาวและน้าชายซึ่งทั้งสี่คนนี้รักกันมากยิ่งแม่กับน้าชายเป็นพี่น้องที่รักกันมากและน้าชายก็รักหลานสาวคนนี้มากๆเช่นกันแต่สิ่งที่น้าชายได้สอนหลานสาวในบางเรื่องเป็นสิ่งที่ไม่ดีซึ่งหลานสาวยังเด็กอยู่ก็ไม่รู้ประสาอะไรกับเขาน้าชายบอกให้ทำอะไรก็ทำตามทุกๆอย่างบ้านที่เขาอยู่นั้นเป็นบ้านที่อยู่ไปทางแถบชนบทซึ่งมีอาชีพทำนาทำสวนชีวิตของทั้งสี่คนก็ดำเนินกันไปเรื่อยๆตื่นเช้ามาก็เข้าสวนเข้านาน้าชายมีหน้าที่ส่งหลานสาวที่โรงเรียนชีวิตก็ดำเนินแบบนี้มาจนกระทั่งวันหนึ่งเป็นวันที่หลานสาวดีใจมากเพราะเป็นวันปิดเทอมซึ่งเมื่อปิดเทอมน้าชายกับหลานสาวก็จะพากันเข้าไปเที่ยวแถวป่าที่อยู่ละแวกบ้านหรือไม่ก็เข้าทุ่งไปไกลๆกันสองคนแต่วันนี้เป็นวันที่โชคร้ายที่สุดของสุนัขตัวหนึ่งเมื่อน้าชายพาหลานสาวสุดที่รักเข้าไปเที่ยวตามทุ่งต่างๆอย่างเช่นเคยขณะที่ทั้งคู่เดินทางไปนั่นเองน้าชายและหลานสาวได้พบกับสุนัขตัวหนึ่งซึ่งนอนอยู่ที่ใต้ต้นไม้ใหญ่สุนัขเห็นทั้งคู่เดินมาก็ดีใจเพราะโดยปกติแล้วสุนัขเคยเจอกับทั้งคู่บ่อยมากเรียกว่าถ้าน้าชายหรือหลานสาวเรียกสุนัขตัวนั้นก็เข้ามาหาวันนี้ก็เช่นกันน้าชายได้เรียกสุนัขเข้าไปหาและทั้งคู่ก็ได้พาสุนัขเดินเล่นเข้าไปในทุ่งต่างๆด้วยพอมาถึงที่ต้นไม้ใหญ่อีกต้นน้าชายได้เกิดความคิดที่พิเรนขึ้นคือเขาได้อุ้มสุนัขขึ้นและได้นำเชือกมัดที่คอของสุนัขและนำสุนัขไปแขวนไว้กับกิ่งไม้เท่านั้นยังไม่พอเขายังหากระป๋องมาผูกเชือกและมัดไว้ที่หางของสุนัขอีกน้าชายและหลานสาวปกติชอบเล่นปืนผาหน้าไม้ด้วยเมื่อน้าชายทำเป้าเสร็จเรียบร้อยแล้วคราวนี้ก็ถึงเวลาของสุนัขนั่นคือต้องเป็นเป้านิ่งเมื่อทุกอย่างเตรียมพร้อมเรียบร้อยแล้วทั้งคู่ก็เริ่มเล่นกันเลยคือน้าชายจะสอนให้หลานสาวยิงให้โดนกระป๋องที่ผูกไว้กับหางของสุนัขเมื่อสุนัขเห็นดังนั้นก็เริ่มมีอาการกลัวแต่ทั้งคู่ยังคงทำต่อไปเรื่อยๆจนมาถึงกระสุนลูกสุดท้ายที่น้าชายเป็นคนยิงแต่พลาดกระสุนได้ไปโดนขาของสุนัขตัวนั้นจนมันร้องโหยหวนด้วยความเจ็บปวดเป็นที่สุดทั้งคู่ก็รีบนำมันลงจากเชือกและทั้งคู่ก็จากไปเมื่อมาถึงบ้านหลานสาวนึกได้ว่าตนเองลืมของไว้ที่ใต้ต้นไม้ที่ทั้งคู่ยิงสุนัขไว้ระหว่างเดินทางไปนั้นหลานสาวได้เจอสุนัขตัวนั้นมันได้เดินลากขาตัวเองมาจนถึงต้นไม้ใหญ่ที่มันนอนอยู่หลานสาวได้หยุดดูและสุนัขตัวนั้นก็มองหน้าแล้วน้ำตาไหลหลานสาวก็ได้รีบกลับไปที่บ้านเพื่อที่จะบอกให้น้าชายนำรถมอเตอร์ไซค์พาสุนัขตัวนั้นไปหาหมอและหลานสาว
ก็ได้ดูแลเลี้ยงดูสุนัขอยู่จนถึงทุกวันนี้แต่เรื่องยังไม่จบเมื่อหลานสาวเรียนจบและได้ทำงานเธอก็ได้มาเที่ยวบ้านพอดีว่ามีงานทำบุญบั้งไฟสองน้าหลานก็พากันไปดูงานด้วยเหมือนกันแต่เหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นกับพวกเขาทั้งคู่นั่นคือมีบั้งไฟกระบอกหนึ่งที่เขายิงแล้วไม่ขึ้นฟ้าแต่กลับพุ่งมาใส่คนทั้งคู่ผลก็คือทำให้น้าชายขาด้านซ้ายขาดทันทีและหลานสาวเกิดอาการแก้วหูแตกไปข้างหนึ่งเมื่อเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นทั้งคู่จึงหวนนึกไปถึงเรื่องที่ตนเองได้กระทำกรรมกับสุนัขที่เป็นเป้านิ่งขึ้นมาทันทีจากนั้นทั้งสองก็ไม่จับปืนกันอีกเลยและทุกวันนี้เขาทั้งคู่ก็พยายามทำบุญเพราะเขาคิดว่าสิ่งที่ได้ทำนั้นมันเป็นบาปและทั้งคู่ก็ต้องชดใช้อย่างเลี่ยงไม่ได้

เรื่องโจร500มหาโจรหรือโจร500นั้นก็ได้แก่ขันธ์5ของเราคือรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณที่มันคอยปล้นฆ่าและเบียดเบียนตัวเราตั้งแต่โลกียทรัพย์จนถึงอริยทรัพย์นอกจากนี้ยังมีโจรใต้ดินอีกจำพวกหนึ่งโจรชนิดนี้มันคอยแอบย่องมาเงียบไม่ใครรู้ตัวได้แก่ลาภยศสุขสารเสริญอันเกิดแต่สิ่งภายนอกซึ่งถ้าใครหลงผิดเข้าแล้วก็ยากที่จะสละละวางเสียได้จึงเป็นเหตุให้ทำลายความดีของตนอันควรจะได้ทางจิตทางใจอีกส่วนหนึ่งเหมือนกันทั้งงูพิษกองไฟและมหาโจรหรือโจร500นี้ย่อมเป็นภัยร้ายกาจแห่งจิตใจที่คอยทำลายคุณความดีของเราอยู่ทุกขณะหากผู้ใดไม่รู้เท่าทันในสิ่งเหล่านี้แล้วก็ยากที่จะพ้นจากภัยสิ่งเหล่านี้ได้การที่จะกระจัดภัยอันนี้ได้ก็ด้วยอำนาจแห่งธรรมคือการบำเพ็ญสมาธิภาวนาวิตกวิจารอยู่ภายในตนของตนจนเกิดปัญญารู้แจ้งเห็นจริงในกองสังขารเท่านั้นเมื่อมองเห็นภัยรอบด้านอันบังเกิดขึ้นในชีวิตและร่างกายดังนี้แล้วก็จะมีความหวาดกลัวระมัดระวังหาหนทางป้องกันและกำจัดทำลายมันเสียหรือหลีกเลี่ยงให้พ้นจากมันเสียได้ชีวิตของผู้นั้นก็จะมีความสุขผู้ปฏิบัติธรรมย่อมเปรียบเหมือนคนที่กำลังเดินทางไปในป่าเปลี่ยวที่จะมุ่งไปสู่จุดหมายปลายทางอันบรมสุขและปลอดภัยผู้เดินทางย่อมจักต้องอาศัยการบำเพ็ญสมาธิภาวนามีสติรอบคอบไม่ประมาทต้องพยายามตัดสัญญาอารมณ์ต่างๆมิให้เข้ามาทำลายจิตใจให้เสียความดีได้เพราะเรารู้ว่ามีงูพิษกองไฟมหาโจร500คอยแอบแฝงดักซุ่มอยู่กลางทางแล้วเราก็จะได้เป็นผู้มีสติตื่นอยู่เสมอและเตรียมอาวุธที่ดีไว้สำหรับต่อสู้กับมันด้วยจากร้อยรถบทพระธรรมของท่านพ่อลีธรรมทโร

0: สถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอนำเสนอรายการเถระวาทะช่วงต่อไปนี้จะเป็นการบรรยายธรรมโดยหลวงพ่อสนองกตปุญโญขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ
1: เจริญสุขท่านสาธุชนผู้สดับรับฟังในรายการธรรมะสว่างใจในยามเช้ามืดของวันนี้อาตมาก็ได้มีโอกาสได้มาปรารภธรรมะ

เช่นเคยวันนี้ก็เป็นวันแรม14ค่ำที่การประพฤติปฏิบัติธรรมก็ย่างเข้ามาเรียกว่าล่วงเลยเวลาเข้ามาทุกวันการที่คนเราได้ใช้ชีวิตให้ล่วงเลยมาบางท่านบางคนก็นึกว่าเป็นชีวิตของตัวเองที่มีระยะยาวนานบางท่านบางคนก็อาจจะพิจารณาว่าชีวิตที่ได้มายาวนานนั้นได้มาอย่างไรแล้วก็จะเอาไปทำประโยชน์อย่างไรให้มันเกิดประโยชน์มากที่สุดแต่บางคนก็ไม่ได้คิดถึงว่าชีวิตที่ได้ยาวนานมานั้นเรามีคุณประโยชน์มากน้อยอย่างไรแล้วก็มีโทษมากน้อยอย่างไรที่ได้ชีวิตยาวนานมาเดิมมาคนเราเกิดมาก็อยากได้ชีวิตที่ยาวนานอยากอยู่นานๆอยากอยู่กับความสุขอยากเป็นมนุษย์อยากอยู่กับโลกนี้ตลอดไปไอ้ความยาวนานนั้นบางครั้งมันก็เป็นประโยชน์กับตัวเองบางครั้งก็อาจจะเป็นโทษกับตัวเองถ้าเรารู้จักใช้ด้วยการพิจารณาให้เห็นอยู่ทุกวันจริงๆบางคนเรา24ชั่วโมงนี้ไม่มีโอกาสจะได้นึกเลยก็มีเรื่องความเกิดแก่เจ็บตายถ้าบางคนเราได้นึกถึงเรื่องความเกิดแก่เจ็บตายเสียได้บ้างก็จะบรรเทาเบาบางจากความคิดนึกหรือความอยากความใคร่ต่างๆให้เบาลงแต่บางคนถ้าความอยากความใคร่ต่างๆมันรุนแรงจนไม่รู้จักคำว่าเกิดแก่เจ็บตายอันนี้ก็น่าเสียดายที่เราเกิดมาแล้วใช้เวลายาวนานของชีวิตนี้ว่ายาวนานเกินไปจึงกลายเป็นความหลงจึงกลายเป็นความโลภจึงกลายเป็นการลืมตัวไม่ได้นึกว่าทรัพย์ที่เราจะได้ไปนั้นจะเอาอะไรไปเราก็นึกว่าทรัพย์ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นคือของตัวเองไปหมดเมื่อเรามาอยู่อะไรนานๆแล้วบางคนก็จะยึดถือจึงคนเราอยู่บ้านอยู่เรือนและอยู่ในที่ใดต่างๆใหม่ๆเราก็อาจจะมีความรู้สึกว่ามันใหม่ไม่ใช่ของเราแต่อยู่ไปนานๆแล้วความเคยชินนั้นทำให้เรายึดถือว่าสถานที่นั้นเป็นของเราแล้วก็มีการยึดถือมีการผูกพันจนไม่สามารถที่จะแกะความมีตัวมีตนหรือการเห็นว่าเป็นของตัวเองออกไปได้ก็เลยกลายเป็นคนที่ติดที่ยึดในที่อยู่หรือติดยึดในสภาวะอันนั้นหรือในร่างกายอันนั้นความคิดนึกก็เช่นเดียวกันความคิดนึกที่เราคิดถึงว่าตัวเราว่าเราเป็นอย่างนั้นเราเป็นอย่างนี้ เมื่อเราถูกสมมุติขึ้นมาคิดนึกบ่อยๆขึ้นมาเราก็ยึดถือตัวเราว่าเรามีความสำคัญมากน้อยอย่างนั้นอย่างนี้แต่นี้เรื่องที่เรายึดถือนั้นจึงกลายเป็นตัวตนที่ใหญ่โตมามากขึ้นทุกวันจนไม่สามารถที่จะทำลายล้างไอ้ความเห็นแก่ตัวตนนั้นออกไปได้เลยมันค่อยๆเกาะกินเหมือนกับสนิมเหล็กที่เกาะกินวันละนิดละน้อยจนกลายเป็นสนิมใหญ่จนเนื้อเหล็กทั้งหมดนั้นเป็นสนิมทั้งหมดเคาะตรงใดมันก็เป็นสนิมจนไม่มีใครอยากจะไปเคาะเหล็กตรงนั้นให้มันออกไปสนิมตรงนั้นให้ออกไปพอเคาะออกไปแล้วมันก็มีแต่สนิมทั้งหมดเพราะมันไม่มีเนื้อเหล็กเลยก็เลยจะต้องปล่อยทิ้งมันไว้ให้มันเป็นเหล็กให้มันเป็นสนิมหุ้มเหล็กอยู่อย่างนั้นเองบางคนไม่ยอมรับความจริงคือทั้งที่อยู่กับความจริงแต่ว่าไม่ยอมรับความจริงพยายามปิดบังความจริงพยายามเอาความจริงซ่อนเร้นไว้อยู่กับความไม่จริง
นี้ก็เลยกลายเป็นคนที่ทำให้จิตใจของเรานั้นไม่มีสมาธิไม่ตั้งมั่นไม่ยึดถือความดีเท่าที่ควรเมื่อใครว่าอะไรแล้วเราก็ย่อมมีความทุกข์อย่างมากใครสรรเสริญเราก็มีความสุขอย่างมากเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วทุกข์ก็ตามมาตลอดเวลาเพราะเรารักสุขแต่เราเกลียดทุกข์คือเรารักสุขเกลียดทุกข์แล้วมันก็จะต้องมีทุกข์ตลอดไปแต่พระพุทธเจ้าท่านไม่ให้เป็นผู้รักสุขเกลียดทุกข์นี่เมื่อทุกคนเราเกิดมาแล้วมีทุกข์ทั้งนั้นมันจะทุกข์เล็กทุกข์น้อยหรือทุกข์อย่างไรแต่คนเราก็อยู่ในห้วงของความทุกข์คือเกิดแก่เจ็บตายที่เป็นทุกข์ที่ทุกคนหนีไม่พ้นใครจะหัวเราะหรือใครจะร้องไห้หรือใครจะดีใจปานใดใครจะมั่งมีสีสุขปานใดแต่บุคคลนั้นก็ไม่พ้นจากความเกิดแก่เจ็บตายทุกคนก็จะต้องเกิดแก่เจ็บตายทุกคนฉะนั้นเมื่อเราหนีความแก่ความเจ็บความตายไม่พ้นแล้วก็เป็นเครื่องที่เราจะต้องพยายามว่าชีวิตที่เราได้มายาวนานหรือเล็กน้อยอันนี้มันยาวนานจริงหรือที่เราจะเอาไปทำกับชีวิตของเราทุกวันเมื่อเราได้คิดนึกอย่างนี้แล้วเราก็ควรทำประโยชน์อย่างมากบางคนก็มุ่งแต่จะทำมาหากินเอาตัวรอดอย่างเดียวแต่ไม่รู้หรอกว่าความตายของเรามีมาในเบื้องหน้าไม่ใช่มีมาข้างหลังความตายเรามีมาข้างหน้าที่เราจะต้องพบกันถ้าเราคิดได้เราก็จะรีบเอาแต่ความดีของเราไปได้เราก็ยึดหลักสวดมนต์ภาวนาปฏิบัติธรรมของเราจนจิตใจของเราสงบไม่ดิ้นรนจนจิตใจของเรานี่มีที่พึ่งได้คือธรรมะอันนี้สำคัญโดยมากคนเราก็ตกอยู่ในห่วงของความติดยึดที่เราจะอยู่กับร่างกายมานานๆก็เลยเพลินต่ออารมณ์เพลินต่อความคิดเพลินต่อความกินอยู่หลับนอนเพลินต่อชีวิตที่ได้มาอย่างอิสระภาพจะไปนึกได้แต่ตอนเมื่อตนเองมีใครชักชวนหรือเมื่อได้เห็นได้ยินหรือว่าเจ็บใครได้ป่วยหรือว่าวาระช่วงว่างอันหนึ่งที่เราเคยสร้างสมอบรมบุญมาก็มีทำให้คิดอยากจะทำบุญสุนทานอยากคิดประพฤติปฏิบัติบทเรียนอะไรอย่างนี้แต่ถ้าได้คิดได้ขนาดคนนั้นก็ยังมีบุญมีวาสนาอยู่ที่ได้สามารถยกจิตยกใจตัวเองให้พ้นจากห่วงของความทุกข์เรียกว่าสร้างบารมีให้มากขึ้นพระพุทธเจ้าก็ทรงสั่งสอนพุทธบริษัทก็เพื่อเห็นว่าทุกคนบางครั้งก็อาจจะลืมตัวคือทำความดีแต่ว่าไม่ได้เข้าถึงขั้นประพฤติปฏิบัติธรรมคือคนเราบางคนก็มีความดีในตัวเองทุกคนไม่ใช่คนเราไม่มีความดีแต่ความดีที่นั้นเป็นขั้นตอนความดีของพระพุทธเจ้าที่ว่าความดีให้ทานบางคนเกิดมามีนิสัยไม่ตนีชอบให้ทานอย่างนี้อันนี้ก็เป็นความดีของบุคคลที่ชอบให้ทานแต่ความดีอันนั้นไม่ถึงกับการรักษาศีลได้คือนิยมในการให้ทานแต่ชอบทำบาปคือเรียกว่าทานให้เป็นคนไม่เสียดายชอบให้ทานตักบาตรทำบุญแต่ไม่นิยมในการรักษาศีลตอนนี้บางคนมีความดีในการรักษาศีลศีลนั้นดีแต่ไม่ค่อยนิยมในการให้ทานหรือไม่นิยมในการภาวนาไม่นิยมในการภาวนาก็ทำให้จิตใจของตนเองนั้นไม่เข้าถึงสมาธิไม่เข้าถึงฌานไม่เข้าถึงวิปัสสนาได้ฉะนั้นเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วการประพฤติปฏิบัติก็ไม่ก้าวหน้าถึงขั้นที่สุดของทุกข์ได้ก็ยังหนีความเกิดแก่เจ็บตายไม่พ้นก็เรียกว่าเกลียดทุกข์หนีทุกข์แต่ว่ายังหนีไม่พ้นก็ยังวิ่งหาทุกข์อยู่
อยากได้ความสุขแต่ว่าความสุขของเรามันเป็นความสุขที่ต้องตายความสุขที่ต้องแก่เป็นความสุขที่ต้องเจ็บต้องพัดพรากจากกันมันเป็นความสุขที่ไม่ถาวรไม่ใช่พระนิพพานคือเป็นความสุขอย่างเยี่ยมคือเราเป็นคนดีเหมือนกันแต่ว่าดีแค่ให้ทานและรักษาศีลแต่ไม่ได้ดีภาวนาเราเป็นพระเหมือนกันแต่เราไม่มีโอกาสได้ปฏิบัติธรรมเราก็คงจะได้รักษาศีลอย่างเดียวเป็นคารวะก็เช่นเดียวกันเช่นเดียวกันฉะนั้นถ้าเรานิยมในการให้ทานรักษาศีลและเจริญภาวนาเป็นหลักถ้าเรายึดเราดีในการรักษาภาวนาเป็นหลักนี้แล้วทุกสิ่งทุกอย่างก็จะรวมตัวกันเป็นอันเดียวทานศีลภาวนามารวมอยู่ที่ใจสงบมาอยู่ที่การประพฤติปฏิบัติธรรมอันนี้ก็จะเป็นเครื่องนำชีวิตจิตใจของเราให้นี้ให้มีความสุขสงบร่มเย็นยิ่งยิ่งขึ้นไปแล้วเราก็ได้ปฏิบัติตามคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามากขึ้นฉะนั้นเรื่องการประพฤติปฏิบัตินี้เราควรใช้เวลาของเราให้เป็นประโยชน์บ้างไม่ควรจะทอดทิ้งเวลานี้ให้หมดไปสิ้นไปอยู่กับอารมณ์อันในการคิดนึกอดีตบ้างอนาคตบ้างเราต้องพยายามนึกถึงความตายของเราไว้บ้างความตายของเรานี่เป็นเสนาเรียกว่าเป็นผู้ยิ่งใหญ่ที่จะมาพัดปิดชีวิตของเราได้ทุกเวลาคนเราเกิดมาแล้วก็แน่นอนทีเดียวที่ว่าจะต้องมีการเกิดแก่เจ็บตายอันนี้เป็นธรรมะที่เราควรจะพิจารณาให้นึกอยู่บ่อยๆควรจะเตรียมตัวหรือพิจารณาอยู่ตลอดวันแล้วก็จะได้ขยันทำความดีไม่เบื่อหน่ายในการสร้างบุญกุศลแล้วก็จะได้ขวนขวายคว้าหยิบเอาแต่บุญกุศลไปให้มากอย่างน้อยทำสมาธิให้เกิดเราก็ยังตายไปเป็นเทวดาหรือเป็นพรหมไม่ไปนรกถือไม่ถึงนิพพานในชาตินี้แต่ว่ามรรคผลที่เราจะได้ก็ควรจะทำควรจะให้มีให้เกิดขึ้นเพื่อเป็นนิสัยเป็นปัจจัยเมื่อเราจะเดินทางไกลเราก็ควรจะมีปัจจัยมีข้าวของมีของทุกอย่างที่เราจะต้องการไม่ใช่เราเดินทางไกลแล้วแต่เราไม่ได้อะไรไปเลยอย่างนี้เราก็คงมีหวังอดตายแน่ฉะนั้นชีวิตเราก็เป็นชีวิตที่เดินทางไกลเรายังไม่รู้ว่าจุดหมายปลายทางข้างหน้ามันอีกกี่ภพอีกกี่ชาติอีกกี่วันอีกกี่เท่าไหร่ที่เราจะพ้นทุกข์ที่เราจะไปถึงดินแดนแห่งนิพพานได้อันนี้สมมุตินะดินแดนแห่งนิพพานก็คือจิตนั่นเองที่เราจะทำให้มันละกิเลสได้ถ้าตามใดโลภกดหลงมันมีอยู่เราก็ยังต้องตายอยู่ต้องแก่อยู่ต้องเจ็บอยู่ต้องเกิดอยู่เป็นวัฏจักรแต่ใครไม่ได้คิดมันก็เป็นเรื่องของคนที่เขายังประมาทยังลืมตัวอยู่ถือไม่คิดแต่ว่ามันก็มีอยู่กับเราถ้าคิดมันก็มีอยู่กับเราฉะนั้นเราต้องพยายามพิจารณาเอาหลักคำสอนพุทธเจ้าเนี่ยเจริญให้มากขึ้นเราก็จะได้สิ่งใดที่ละวางไม่ได้เราก็จะได้ละวางได้เราก็จะไม่พอกพูนนั้นกรรมที่ไม่ดีนั้นให้แก่เราเราก็จะได้มีโอกาสแต่ทำแต่ความดีมากขึ้นความพอใจในชีวิตของเราก็จะเกิดขึ้น ปิติ ปิติก็จะเกิดขึ้นแก่ตัวเราเราจะดีใจจนเรียกว่าเราจะดีใจยิ่งกว่าเราได้อย่างอื่นในเมื่อเราเกิดมาแล้วเรามองตัวเองในแง่ดีหรือว่ามองตัวเองในทางที่ประพฤติปฏิบัติธรรมความดีใจความสุขใจก็จะเกิดขึ้นความปลื้มใจในชีวิตว่าเราได้มุมานะหรือว่าได้พยายามทำบุญกุศลจนเป็นที่พอใจของเราแล้ว
ศรัทธาตัวนี้ก็สำคัญความเชื่อความเลื่อมใสการ

0: ทำความดีนี่เป็นสิ่งที่ทำให้จิตใจของเรานี่ไม่มีทุกข์จะอยู่กับความอยู่กับทุกข์ได้คนอื่นเขามีทุกข์แต่เรานั้นปล่อยวางความทุกข์ได้เพราะอะไรเพราะเราได้สร้างความดีของเราไว้พอฐานนั้นเราก็มีมากศีลเราก็รักษาภาวนาเราก็ปฏิบัติอยู่แล้วเราจะไปทุกข์กับอะไรในเมื่อเราเกิดมาแล้วมันก็เป็นความสงบสุขในชีวิตเราเท่านั้นเองจะกินจะเดินจะนั่งจะนอนเราก็รู้ตัวเราว่าเรามีบุญหรือมีบาปมีสุขหรือมีทุกข์มีดีหรือมีชั่วในเมื่อเรารู้แล้วว่าเรานั้นประพฤติปฏิบัติธรรมเพื่อจะละความไม่ดีนั้นคือเรียกว่าพยายามปลดเปลื้องอารมณ์อะไรที่มันหนักมันหนาเราก็พยายามเข้าไปรู้เข้าไปเห็นจนจิตใจนั้นเบาบางสงบลงธรรมะอย่างนี้เราก็ต้องพยายามฝึกสมาธิให้เกิดขึ้นถ้าเราจะได้ไปเห็นจิตเห็นใจตัวเองคนเราถ้าเห็นจิตเห็นใจตัวเองแล้วธรรมะอะไรก็เข้าถึงใจถ้าเราปฏิบัติไม่รู้ใจตัวเองทำภาวนาไม่รู้จักอารมณ์ตัวเองไม่รู้จักจิตใจคิดนึกอยู่ทุกระยะทุกลมหายใจเข้าออกเราจะมีความปรุงแต่งอยู่ตลอดเวลาถ้าเรารู้จักจิตใจของเราได้แล้วนั้นเราจะเข้าใจเราจะเข้าถึงธรรมะคำสอนพระเจ้าทีนี้ธรรมะอะไรที่จะปรากฏเราก็ทราบเข้าใจใครจะมาแสดงธรรมะตื้นลึกหนาบางอย่างไรเราก็แจ้งกระจ่างเข้าใจธรรมะอันนั้นได้ดีเกิดชอบอกชอบใจเป็นการโอปนายิโกน้อมเข้ามาในใจเรามีความสุขอย่างมากธรรมะเอามาเปรียบเทียบกับตัวเองแล้วก็เห็นว่าเป็นเรื่องของกรรมเป็นเรื่องของทำดีและทำชั่วเป็นบุญเป็นบาป ตอนนี้ธรรมะคำสอนพระพุทธเจ้าพระหรือว่าบุคคลใดที่จะเทศน์ในแง่ใดก็ถือเป็นธรรมะไปหมดอันใดที่เอามาคิดได้เอามาพิจารณาได้ก็เป็นการทำให้เกิดสติปัญญาของเราเป็นการเตือนสติเราไม่ประมาทอันไหนที่มันไม่ตรงกับจริตเราเราก็ปล่อยวางแล้วก็ไม่เอามาคิดไม่เอามาปิดไม่ต้องมากังวลฉะนั้นถ้าเรามีธรรมะจริงๆแล้วอะไรก็เข้ามาติดหมดเหมือนกับเรามีวิทยุเนี่ยเรามีสิทธิ์ที่จะสามารถเปิดคลื่นต่างๆนี่ให้เข้ามาในวิทยุเราได้แต่ถ้าเราจะฟังอันเสียงใดฟังในบทความใดแล้วก็เปิดความได้ตรงขึ้นพอดีเสียงนั้นก็ดัง ที่เรามีจิตใจก็ต้องเป็นอย่างนั้นในเมื่อเราพอใจที่จะฟังธรรมะแล้วก็เปิดคลื่นของธรรมะมันก็ดังก็ได้ยินในเมื่อเราไม่ต้องการฟังเราปิดมันก็ดับไปฉะนั้นธรรมะคำสอนพระพุทธเจ้าจึงไม่เป็นพิษเป็นภัยกับใครคนที่ฟังธรรมะเป็นพิษภัยนั้นคือคนที่ไม่เข้าใจธรรมะธรรมะคือเมื่อเราได้ยินได้ฟังอะไรที่มันไม่ถูกใจเราก็ควรวางเฉย ถือว่ามันเป็นเรื่องการบรรยายหรือเป็นเรื่องธรรมะบางคนนี้ถ้ามีความบริสุทธิ์ในใจแล้วก็จะไม่มีกระทบกระเทือนใจบางคนพระแสดงแล้วก็มีความไม่ชอบใจ มีการโต้ตอบอันนี้ก็น่าเสียดายที่เราไม่ได้เอาธรรมะคำสอนพระพุทธเจ้ามาวางไว้ที่ใจเราถ้าเรามาวางไว้ที่ใจเราใจของเราก็จะหนักแน่นกับชอบอกชอบใจในธรรมะต่างๆที่เราได้ยินได้ฟังช่างจะยากก็ดีจะง่ายก็ดีเหมือนกับ สมัยก่อนพระธุดงค์หนุ่มครูบาอาจารย์ไปธุดงค์อันนี้โยมบอกว่าแก่แล้วนิทานนะที่จริงอาตมาก็ไม่มีอะไรเปรียบเทียบมันก็ลำบากเสร็จแล้วก็ไปเทศที่ดำสลาวัดเวลาสมัยก่อนวันพระอุโบสถก็มีวัดต่างๆก็จะถืออุโบสถกันวัดมันใกล้ๆกัน ก็ไปเทศตามวัดพระธุดงค์ก็มีโอกาสก็ขึ้นไปคุยกับญาติโยมที่ถือศีลก็เรียกเป็นพวกเดียวกันน่ะพระกับโยมที่ถือศีลถือธรรมก็เรียกว่าคุยกันรู้เรื่องดีไปคุยกับชาวบ้านที่เขาไม่เข้าวัดเข้าวาพระก็คุยกันไม่รู้เรื่องพอคุยกับคนโมสดแล้วมันรู้เรื่องมากขึ้นก็เลยนิยมชอบไปตามศาลาวัดคุยธรรมะกับญาติโยมเพื่อให้ญาติโยมนั้นเข้าใจธรรมะการประพฤติปฏิบัติพอขึ้นศาลานี้ท่านก็เทศคุยโยมก็เห็นพระธุดงค์มาก็นิมนต์ช่วยแสดงธรรม อธิบายข้อ5ที่สุราข้อ5เป็นอย่างไรหลวงพ่อก็แสดงว่าโทษมันเป็นอย่างนั้นการดื่มสุรามันมีโทษเป็นอบายมุขกินแล้วทำให้เราลืมสติคนที่ดีๆคนที่มีฐานะดีๆก็กลายเป็นคนที่เหมือนไม่มีฐานะคนที่มีความรู้ก็เหมือนเป็นคนที่ไม่มีความรู้อะไรเลยแต่ว่ามียศมีตำแหน่งอะไรก็มันก็เสื่อมไปหมดในขณะนั้นเหมือนกับคนที่ขาดสติหรือคนที่เสียจริตคนหนึ่งมันไม่มีอะไรหลงเหลืออย่างนั้นเลยถ้าแบบสมมติว่าเป็นพระถ้าดื่มน้ำเมามันก็ความเป็นพระก็ไม่มีเหลือเลยนอกจากว่าสั่งเมาแล้วความเป็นพระหรือความเป็นคนจึงจะมีถ้าเป็นคนก็เรียกว่าดื่มน้ำเมาก็ความเป็นคนมันก็ไม่มีเลยยกโทษการดื่มสุราเนี่ยมนุษย์ในชาตินี้ก็ถูกนินทาเสียทรัพย์เสียกำลังแล้วก็เกิดโรคมากชีวิตครอบครัวไม่มีความสุขสงบแล้วก็มาดื่มมากๆแล้วก็ทำให้ชีวิตนั้นสั้นหรือว่าเกิดโรคมากภายในชาติหน้าแล้วก็กลายเป็นคนขาดสติปัญญาไปเกิดเป็นคนบ้าคนใบ้พิการหลายร้อยชาติ จะต้องไปนรกอีกทั้งยกโทษการดื่มสุราจะนอนตามถนนล้นทางนอนจนถึงกับขาดเรียกว่านอนเหมือนกับคนที่เหมือนขอทานหรือเหมือนอะไรอย่างนั้นไม่มีที่นอนทั้งที่บ้านเรือนก็ใหญ่โตแต่ก็ไปนอนได้กับพวกข้างถนนอย่างนั้นคนพอดีกับคนที่เมาสุราไปนอนอยู่ที่วัดนั้นพอดีคือเมาแล้วก็เลยไม่ไปไหนไม่ไหวก็เลยขึ้นไปนอนบนศาลาวัดก็เลยได้ไปยินได้ยินฟังธรรมะพระองค์นั้นด้วยครูบาอาจารย์เราคนถือศีลก็ตั้งใจฟังโดยพอชอบใจเนี่ยคือชอบใจว่าบางคนก็อาจจะเคยดื่มอะไรต่ออะไรก็เห็นโทษแล้วก็เลิกกันถือศีลถือธรรมไม่ว่าบางคนก็ยังเลิกไม่ได้ก็จะพยายามหาทางเลิกอะไรก็ไปโดนแผลคนนั้นเข้าคนเมาก็โดนมีแผลอยู่แล้วก็เลยลุกขึ้นมาด่าพระเลยทุกคนในสิทธิศีลก็ศาลามันกว้างอ่ะแล้วก็มันอยู่ในที่มุมมืดน่ะก็เลยลุกขึ้นมาก็ชี้หน้าพระบอกคนทั้งศาลาว่ากูคนเดียวบอกไอ้หัวโล้นคนทั้งศาลาว่ากูคนเดียวแล้วก็เดินลงกระไดไปพอลงกระไดไปอีกไปนอนอีกวัดหนึ่งพระท่านก็คุยกับญาติโยมก็ไม่ได้นึกว่ามีคนเมาอยู่ที่นั้นก็เดินก็ลาอำลาโยมไปก็ไปอีกวัดหนึ่งคนเมาแล้วก็วัดมันติดกันวัดบ้านนอกจริงๆบางวัดอย่างทางอยุธยาทางสุพรรณจริงๆวัดมันใกล้ๆกันเลยต้องเข้ามาในเมืองเข้ามาในเมืองจริงๆก็วัดมากคนสมัยก่อนไม่มีอะไรก็สร้างวัดกันมากเป็นคนใจบุญทุนทานทั้งนั้นตั้งหน้าสร้างวัดสร้างวากันคือไม่คือเรียกว่ามันอะไรก็การกินอยู่การเป็นอยู่อะไรมันก็ไม่เดือดร้อนก็ไปนอนอีกศาลาวัดหนึ่งพระท่านก็ไปเทศให้โยมฟังอีกศาลาหนึ่งพอพระขึ้นไปอีกศาลาหนึ่งเท่านั้นอีกวัดหนึ่งคนเมาก็ลุกมาเอาอีกแล้วไอ้หัวโล้นตามมาตามกูมาอีกแล้วคือจะตามมาว่ากูอีกแล้วนะพระก็เอ๊ะไม่รู้กันน่ะคือเรียกว่าความตั้งใจของพระไม่มีอ่ะคือเจตนาดีที่จะไปก็ไปหาศีลหาธรรมอ่ะแต่คนเรามันมีความรู้สึกที่ไม่ปมด้อยหรือว่ามี มีสิ่งที่ไม่ถูกกับธรรมะอยู่แล้วนะมันก็เลยแสดงอาการออกมาไม่ชอบใจแต่ความจริงถ้าว่าเขาดีใจสักหน่อยนะว่าพระมาโปรดเราเขาก็จะได้มีความสุขในการอยู่กับพระได้เหมือนกันแต่เขาฟังธรรมะไม่ได้เพราะว่าในจิตใจเขารับไม่ได้มันถูกจริงแต่ว่ามันถูกเกินไปถูกสเจนรับไม่อยู่อันนี้ก็น่าสงสารบุคคลที่ฆ่าธรรมะคือจะต้องฟังธรรมะให้ตรงใจตัวเองแล้วเมื่อไม่ถูกใจเราก็ฆ่าธรรมะนั้นทิ้งเสียคืออันนี้ก็เลยไม่ได้อะไรออกมาธรรมะก็ไม่เข้ากับคนเมาได้แต่ในเมื่อบางครั้งคนไทยคนพุทธเราเนี่ยก็มีโอกาสทำความดีได้บางคนกินเหล้าเมายากันมาอย่างหนักแต่ก็มากลับจิตกลับใจเป็นธรรมะธรรมโมเป็นคนดีอย่างที่สุดเหมือนกันอันนี้ก็เป็นเรื่องธรรมดาที่ยังมีโอกาสอยู่แต่นี่ที่เปรียบเทียบอันนี้ก็เพื่อให้ทุกคนได้รู้จักว่าธรรมะนั้นเป็นประโยชน์กับทุกคนไม่เป็นโทษกับใครเลยถ้าบุคคลนั้นน้อมมาเป็นของตัวก็ขอให้ประพฤติปฏิบัติกันไปเราก็จะเข้าใจเองว่าธรรมะนั้นมีประโยชน์อย่างมากไม่เป็นโทษกับบุคคลเลยตอนนี้ก็บรรยายมาพอสมควรแล้วก็อยากจะให้ท่านตุลชัยนำปัญหามาที่ยังค้างๆอยู่นิมนต์ครับ
1: ก็มาจากโยมสุบินกล้าหาญอยู่อำเภอกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาครถามว่าถ้าวันไหนไม่ได้ใส่บาตรแล้ววันนั้นก็จะปวดหัวทั้งวันเป็นเพราะอะไรแล้วก็อีกอย่างหนึ่งวันพระไหนไม่ได้ไหว้ศาลหรือว่าหิ้งพระวันนั้นภายในบ้านจะต้องมีใครเป็นอะไรสักอย่างหนึ่งเป็นอย่างนี้ทุกครั้งเมื่อไม่ได้ไหว้ไม่ทราบว่าเป็นเพราะเหตุอะไรกับ
0: ไม่ได้ไหว้ใช่ไหม
1: บอกถ้าวันพระไม่ได้ไหว้สารหรือว่าไหว้ที่หิ้งพระก็จะต้องมีใครสักคนเป็นอะไรในบ้านทุกครั้งเมื่อไม่ได้ไหว้ไม่ทราบว่าเป็นเพราะเหตุอะไร
0: อันนี้เรื่องการไม่ไหว้พระมันก็เป็นเรื่องอาจจะเป็นเรื่องที่เราเคยทำเสร็จแล้วมันก็เป็นได้เหมือนกันเรื่องอย่างนี้คือถ้าเราถืออะไรแล้วถ้าไม่ถือมันก็จะต้องมีเหตุเกิดขึ้นคือเหมือนกับการถือนี่ถือถูกมันก็เป็นประโยชน์การถือไม่ไหว้พระนี่เราคนไหว้ก็มีนะที่ทางสุพรรณเมื่อสมัยก่อนแต่ตอนนี้ก็เสื่อมไปเขาเรียกว่าถือผีตาเจ้าบ้านผีตาเจ้าบ้านหมายถึงว่าหมู่บ้านหนึ่งนี้ที่มีคนคือเรียกคนที่ถือผีเนี่ยเมื่อสมัยก่อนก็อพยพมาประเพณีก็คงมาจากทางเวียงจันทน์มาจากแบบว่าไทยเดิมอะพวกไทยเดิมที่อพยพมาตั้งแต่อะไรน่านเจ้ามาเรื่อยๆเนี่ยก็ถือผีกันเรื่อยมาแล้วก็ล่องกันมาเรื่อยมาจนถึงเวียงจันทน์มาจนถึงเมืองไทยแล้วเนี่ยก็ถือผีนี่มาก่อนพระอีกถือกันมาก่อนอันนี้ไม่ได้ว่าใครนะหมายถึงว่ายกตัวอย่างให้ฟังเสร็จแล้วก็พวกหมู่บ้านเนี่ยเขาจะมีเรียกว่ามีผีมีจ่าตาเจ้าบ้านตาบ้านตาเจ้าบ้านเนี่ยเขาจะมีศาลใหญ่ๆประเภทที่มีต้นไม้แล้วมีสถานที่แบบล่มลื่นเหมือนป่าช้านั่นแต่ไม่ใช่ป่าช้านะแต่ว่าเป็นป่าเหมือนป่าช้านะเขาจะเว้นไว้หมู่บ้านหนึ่งหมู่บ้านละป่าหนึ่งเขาเรียกว่าทำเป็นที่บ่งสรวงตาเจ้าบ้านแล้วถึงปีเขาก็จะมีการเชื้อเชิญอะไรต่ออะไรแบบบ่งสรวงกันแบบว่าเชิญตาเจ้าบ้านแล้วก็จะเคารพมากคนในหมู่บ้านนั้นแต่วัดเขาก็มีนะศาสนาพุทธนี่แหละแต่ว่าเรื่องผีเขาก็ถือตาเจ้าบ้านแล้วก็ต้นไม้บางตาเจ้าบ้านก็จะไว้ต้นไม้ใหญ่ๆแบบโบราณนะก็จะไม่ตัดไม่โค่นเลยและใครพอถือนักเข้านะใครไปตัดไปโค่นก็ไม่ได้เป็นอันตรายกับคนนั้นอีกจะต้องเก็บใครได้ป่วยดีไม่ดีชักอะไรแบบเป็นทันทีเลยคนก็กลัวในที่นั้น ถือว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์และตอนนี้เวลาวันพระเนี่ยเขาจะหยุดหมดเลยเวลาวันพระเนี่ยคือเป็นชาวนาเขาจะหยุดทำไร่ไถนาทั้งหมดคือวันพระนี่ถือเหลือเกินว่าจะไม่ต้องไม่ทำงานจะเป็นแรงงานของงัวควายหรือเป็นแรงงานของคนแล้วเขาก็หยุดหมดหยุดใช้แรงงานในการทำมาหากินบางคนก็ไปทำบุญไปตักบาตรทำบุญคนเฒ่าคนแก่ก็ไปตักบาตรทำบุญคนที่ไม่ตักบาตรทำบุญก็ทำไอ้สารกระมงตะกร้าอะไรอยู่บ้านตำข้าวอะไรไปแบบประเภทอยู่กับลูกหลานแต่มีอีกคนประเภทหนึ่งเวลาวันพระแล้วก็ไปล่าสัตว์คือหมู่บ้านเดียวกันแหละอีกประเภทหนึ่งถือวันไหนเป็นวันพระแล้ววันนั้นก็เป็นวันหมานเป็นวันที่หากินขึ้นพวกที่ไม่เข้าวัดก็ไปล่าสัตว์ไปหายิงเก้งยิงกวางขับหาเต่าหาอะไรแบบหาหมูป่าอะไรเงี้ยเมื่อก่อนนั้นป่าดงมันรกแล้วก็คนต้องแก่ก็ไปด้วยคนต้องแก่ก็ถือว่าถ้าได้ถ้าได้สัตว์มาเนี่ยคนแก่ต้องแก่จะได้สองส่วนคนที่มีท้องเนี่ยก็เรียกว่าคนสี่ตาน่ะหากินขึ้นจะได้เนื้อนั้นสองส่วนคนอื่นได้ส่วนหนึ่งเนี่ยจะได้สองส่วนคือเขาไปหาสัตว์ได้นี่เขาไม่เอาไปขายหรอกเขาเอามาแบ่งกันคนละกิโลสองกิโลอะไรอย่างนี้แต่ว่าคนท้องแก่มีส่วนได้สองส่วนเขาให้เด็กในท้องด้วยแต่แล้วก็แต่ว่าไปหากินได้นะคือเรียกว่าตาชาวบ้านถือว่าตาชาวบ้านบัญญัติอย่างนั้นแล้วก็ไปทำได้คนไปทำบุญก็ได้ไปล่าสัตว์ก็ได้แต่ว่าจะไปไถนาไม่ได้จะงัวเอาควายไปลงจับงัวจับควายไปไถนาไม่ได้เลยเขาบอกบางคนไม่เชื่อเนี่ยพอไปไถนาเนี่ยไถไปดีๆเนี่ยควายชักเลยควายเนี่ยล้มทั้งยืนเลยชักแบบประเภทเหมือนจะตายทันทีเลยเขาก็เลยเชื่อถือเลยว่าตาจะบ้านห้ามแล้วเนี่ยผีตาจะบ้านห้ามแล้วทำไม่ได้แต่ที่อนุญาตแล้วทำได้แต่ไปล่าสัตว์ไปยิงเก้งกวางอะไรนี่ไปได้แต่ไปทำบุญไปได้ไปทำอะไรไปทำได้หมดแต่ว่าห้ามใช้แรงงานกับควายงัวเรียกว่าถ้าวันไหนใครฝ่าฝืนมาทำงานจะเห็นอาการสัตว์นั้นถ้าไม่เป็นคนถ้าไม่ทำกับคนก็ทำสัตว์เดี๋ยวว่าทำงานวันพระไม่ได้บางทีควายในล้มทั้งยืนเลยชักเลยแล้วพอบอกเล่าก็หายพอบอกเล่าถึงตาจะบ้านแต่ควายก็ลุกได้เป็นปกติแล้วก็เลิกอันนี้เป็นความเชื่อถือของคนที่ถือผีบ้านตอนหลังนี้มีเรียกว่าบ้านเมืองเจริญวิวัฒนาการเข้ามามากๆแล้วสิ่งอันนี้ก็ค่อยๆเสื่อมไปแต่ว่าก็ยังมีหมู่บ้านที่ยังถืออยู่ก็มากมีอยู่มากแต่ว่าก็มีศาสนาอะไรแต่ว่าก็ยังถืออันนี้อยู่ถือว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยทำให้ทุกคนเห็นได้พิสูจน์ได้เนี่ยทุกคนก็เลยเชื่อถือเนี่ยอันนี้ก็การที่บุคคลทำอะไรบางทีมันก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันแต่ถ้าทำดีแล้วก็ให้คุณอย่างเดียวนะทำดีให้คุณทำไม่ดีก็ให้โทษแต่ว่าทำดีให้โทษนั้นไม่ได้มันไม่ใช่เป็นความดีฉะนั้นเราเข้าถึงรัตนตรัยเนี่ยมีแต่ให้คุณสิ่งที่จะให้โทษเราไม่มีหรอกพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสงฆ์เจ้าเนี่ยเราสวดมนต์ไหว้พระเราปฏิบัติอยู่ในหลักของศีลธรรมเนี่ยมีแต่ให้คุณจะไม่ให้โทษเลยเนี่ยอันนี้ถ้าว่าเราไหว้พระสวดมนต์แล้วก็ได้รับความสุขอย่างนั้นถือว่าธรรมะให้คุณยังไม่เราไม่ได้ไหว้พระบางทีก็อาจจะเป็นเรื่องที่เขาเตือนเราเทวดาเขาเตือนเราได้ให้เราทำความดีมีสิ่งคุ้มครองเราก็แสดงว่าเราก็จะได้ไหว้พระสวดมนต์อยู่ตลอดเวลาอันนี้ก็เป็นได้เหมือนกัน
1: คนที่ถือผีเป็นสรณะกับคนที่ถือพระเจ้ามันจะมีความแตกต่างกันไหมครับหลวงพ่อ
0: การถือผีก็เขาก็ถือพ่อปู่ย่าตายายนี่เองฮะเขาก็ไม่ได้ถือว่า ียงแต่ว่า

ถือการคุ้มครองว่าถ้าลูกหลานไหว้กราบแล้วก็จะช่วยคุ้มครองให้อยู่เย็นเป็นสุขเขากลัวมีความทุกข์เท่านั้นเองเขากลัวเพียงว่าคือไม่ได้คิดว่าผีนั่นจะช่วยให้เขาไปสวรรค์นิพพานอะไรก็เพียงแต่ว่าถือเพื่อคุ้มครองตัวเองเท่านั้นเองคุ้มครองเพียงภายในบ้านตัวเองไม่ได้ถือเป็นบุญกุศลอะไรเขาจึงได้ว่าคนที่ถือผีแต่ก็ต้องถือพระอยู่ฮะแต่ก็ตอนถือว่าวัดนี่คือศาสนาที่จะตักบาตรทำบุญได้บุญแต่เรื่องถือผีนี่ถือเป็นเพียงปกครองตัวเองเท่านั้นเองไม่ให้เดือดร้อนในชีวิตกลัวจะถ้าไม่ถือแล้วผีจะมาทำอันตรายต่อลูกต่อหลานให้เจ็บให้ป่วยอะไรอย่างนั้นก็เลยต้องถือต้องกราบไหว้อยู่ในการถือพระเจ้านั่นคือถือเรื่องการเรื่องศาสนา

0: แต่เรื่องถือผีนี่ถือเป็นเพียงปกครองตัวเองเท่านั้นเองไม่ให้เดือดร้อนในชีวิตกลัวจะถ้าไม่ถือแล้วผีจะมาทำอันตรายต่อลูกต่อหลานให้เจ็บให้ป่วยอะไรอย่างนั้นก็เลยต้องถือต้องกราบไหว้อยู่เรื่องการถือพระเจ้านั่นคือถือเรื่องการเรื่องศาสนาเรื่องคำสอนถือว่าสอนอย่างไรแล้วจะต้องทำตามอย่างนั้นมันเป็นชีวิตที่ก้าวหน้าหรือเป็นชีวิตข้างหน้าที่เราจะได้รับผลอีกหลายๆอย่างนะไม่ได้รับผลเพียงให้อยู่เย็นเป็นสุขในครอบครัวอย่างเดียวจึงต่างกัน
1: ถามเกี่ยวกับพระธุดงค์มาหลายข้อบอกว่าพระที่จะธุดงค์จะต้องกล่าวคำสมาทานอย่างไรกล่าวกับใครครับ
0: คือธุดงค์นี้ไม่ต้องสมาทานกับใครธุดงค์ก็มีครูบาอาจารย์แนะนำว่าวิธีการเราจะรักษาธุดงค์ไว้ได้อย่างไรเราจะถือธุดงค์ข้อไหนธุดงค์13ข้อนี้แต่ถ้าเราจะถือให้มันมั่นก็เรียกว่าสมาทานธุดงค์สมาทานหมายถึงว่าเราจะสมาทานแค่วันเดียวอย่างนี้แล้วก็สมาทานฉันข้าวมื้อเดียวเวลาเดียวแล้วก็ตั้งนะโมเข้าถึงน้อมถึงพระพุทธเจ้า3ครั้งเลยแล้วก็ถึงจะอยู่ในป่าในดงไม่มีพระพุทธรูปก็ไม่เป็นไรเราก็สมาทานเอาใจของเราตั้งถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสงฆ์เจ้าเราก็เอกาสนิกสมมติว่าเราฉันมื้อเดียวก็เอกาสนิกังคังสมาธิยามิทุติยัมปิเอกาสนิกังยักคังสมาธิยามิตติยัมปิเอกาสนิกังคังสมาธิยามินี่เป็นภาษาบาลีแต่ถ้าเราจะว่าภาษาไทยเราบอกข้าพเจ้าวันนี้ขอสมาทานฉันมื้อเดียวฉันครั้งเดียวจะไม่มีอะไรล่วงลำคอไปเลยนอกจากอาหารอย่างเดียวแต่นี้พอสมาทานครั้งที่1ที่2คือย้ํา1 2 3นี่เพื่อให้ตนเองมั่นใจความจริงสมาทานครั้งเดียวมันก็สําเร็จแต่ในหลักคําสอนพุทธเจ้าเนี่ยให้3ครั้งเพื่อจะให้ได้ทุกคนได้เชื่อมั่นแน่นอนสมมติเราสมาทานอยู่ในป่าเราก็จะสมาทานสักกี่วันก็ได้โสสานิกังคังสมาธิยามิทุติยัมปิโสสานิกังคังสมาธิยามิตาติยมปิโสสานิกังคังสมาธิยามิบทสมาทานเขามีสมาทานธุดงค์หมายถึงว่าข้าพเจ้าขออยู่ป่าเป็นวัดทีนี้เราถ้าเราจะออกจากธุดงค์เราก็ลาเราก็บอกลาเขาบอกไปภาษาไทยเนี่ยต่อไปนี้ข้าพเจ้าหมดกำหนดในการที่จะถือธุดงค์แล้วข้าพเจ้าจะขอออกจากป่าหรือข้าพเจ้าหมดกำหนดในการถือธุดงค์ฉันมือเดียวแล้วไงเราก็ลาจากสมาทานการถือธุดงค์นั้นธุดงค์แปลว่าขัดเกลากิเลสการเจริญกรรมฐานการเจริญถือธุดงค์นี่เป็นเครื่องธุดงค์เป็นอุปกรณ์เป็นเครื่องมือทำให้กิเลสชำระได้ง่ายขึ้นทำให้มีคุณธรรมสันโดษกับพระกรรมฐานคือพระกรรมฐานที่ปฏิบัติต้องการจะเอากิเลสออกให้ได้เร็วก็คือการเอาธุดงค์เข้าไปช่วยถือธุดงค์แล้วทำให้กิเลสนั้นเบาบางลงคือเรียกว่ามีคุณธรรมในการสันโดษเป็นคนเรียกว่าตัดภาระกังวลออกได้มากคือถ้าเรากรรมฐานไม่มีธุดงค์ก็สำเร็จได้แต่มันอาจจะทำให้เป็นเรามันมีภาระมีสิ่งที่มาทำให้เราไม่สะดวกหลายๆอย่างเช่นปริโภคกังวลเช่นเราฉัน3มื้ออย่างนี้ก็ทำให้เราเสียเวลาในการปฏิบัติเราไปฉันมื้อเดียวมันก็ไม่ต้องเสียเวลาอย่างนี้เราถือผ้าหลายผืนมันก็ทำให้เรากังวลผ้าหลายผืนเราถือเพียง3ผืนเราก็เลยสบายไม่ต้องถือไม่ต้องรักษามากอะไรอย่างนี้การถือธุดงค์ก็เรียกว่ามันทำให้เรามีคุณธรรมสันโดษเรียกว่าไม่ต้องขวนขวายอะไรมากธุดงค์13นี่เป็นลักษณะแบบประเภทตัดกิเลสเรียกว่าขัดเกลากิเลสให้เบาบางลงฉะนั้นธุดงค์ไม่มีอะไรถือที่วัดก็ได้ฉันมือเดียวธุดงค์ที่วัดอยู่ป่าช้าธุดงค์ที่วัดอยู่โคนไม้ธุดงค์ที่วัดอยู่กลางแจ้งธุดงค์ที่วัดถือ3ผืนธุดงค์ถือผ้า3ผืนธุดงค์ที่วัดถือผ้าบางสกุลธุดงค์ที่วัดถืออยู่ที่วัดหมดในสัญชิกถือธุดงค์อยู่ที่วัดธุดงค์ไม่มีอยู่ที่วัดคือที่เดียวคือธุดงค์อยู่ป่านั่นเองแต่ทั้งทิ้งพระบางวัดบางองค์ก็ไปทำวัดอยู่ในป่า

0: อยู่ป่าที่ใกล้บ้านคนฉะนั้นธุดงค์กรรมฐานนี่เป็นพระอยู่วัดนี่ถือได้หมดเลยแต่ที่แบกกรดกระพายบาทนั่นกรดนั่นก็เป็นไม่ใช่พระธุดงค์กรดนั่นมันเป็นของมาประดิษฐ์ประดาที่หลังไว้ทำเป็นเครื่องป้องกันแดดฝนเท่านั้นเองพระธุดงค์จริงๆไม่ต้องมีกรดก็ได้ให้กรดนั้นสำหรับได้ว่าเป็นเต็นท์ของเราอ่ะเป็นเต็นท์หรือเป็นกุฏิเคลื่อนที่สำหรับจะไปพักปักนอนภาวนาธุดงค์ที่ไหนธุดงค์เราจะได้สะดวกธุดงค์เราจะได้มีมุ้งกันยุงมีหลังคากันฝนอะไรได้แต่ความเป็นจริงธุดงค์นั้นไม่ใช่กรดนะธุดงค์ไม่มีความหมายของกรดกรดนั้นพระท่านเอามาทำทีหลังเพื่อให้เข้าลักษณะในการเป็นประเภทที่เป็นคนนอนค้างแรมทั่วๆไปเหมือนกับพวกฝรั่งเขาเที่ยวนอนค้างแรมนะเขาก็มีสนามหรือมีเครื่องนอนของเขาไปด้วยเนี่ยเขาก็เหมือนนักธุดงค์เหมือนกันนะไปที่ไหนเขากางเต็นท์นอนโคมนอนแบบเหมือนนักล่าสัตว์อะไรอย่างนั้นมีเต็นท์ไปติดตัวไปแล้วก็กางนอนได้พอจะไปไหนก็เก็บพับใส่หลังข้างหลังไปได้อันนี้ก็เป็นเรื่องเป็นเครื่องมือนะอย่าไปคิดว่าพระธุดงค์ต้องมีกรดกรดนี่มันเป็นล่มธุดงค์ไม่เกี่ยวกับเรื่องกรดธุดงค์คือข้อวัดปฏิบัติคือสมาทานฉะนั้นเราก็ถือไม่ใหม่เราก็จำเป็นต้องสมาทานสมาทานให้เรารู้ให้มีสัจจะตัวเองว่าเราจะได้ถือได้ฉะนั้นเราไม่มีสัจจะในการทำอะไรมันก็ทำให้เราล้มเหลวเพราะการถือธุดงค์นั้นเป็นเรื่องยากสำหรับพระที่ยังไม่เคยฝึกแต่ฝึกเสร็จแล้วก็ง่ายฉะนั้นเราก็ต้องอาศัยสัจจะนั่นเป็นเครื่องห้ามใจเราสมมติเราสมาทานว่าจะอยู่ป่าทั้ง7 วันมันอยากจะกลับบ้านเราก็ไม่เอาอยากเราก็ต้องอดทนอยู่ในป่านั้นจนได้เพราะกลัวขาดสัจจะขาดธุดงค์เช่นสมาทานอยู่ป่าช้าอย่างเงี้ยเรากลัวเท่าไรเราก็ต้องอยู่ถ้าออกมาธุดงค์ก็ขาดแล้วก็เลยทนให้เราอยู่ได้พออยู่แล้วก็เลยได้รู้ได้เห็นแล้วก็เลยได้หายกลัวอะไรเงี้ยแต่ธุดงค์นี่เป็นเครื่องขัดเกลากิเลสหรือว่าทำให้เรามีสัจจะเป็นวิธีที่ดีที่สุดสำหรับที่พระพุทธเจ้าสอนเป็นเครื่องมือหรือว่าเป็นตัวประกอบหนึ่งให้พระปฏิบัติกรรมฐานเนี่ยเจริญได้รวดเร็วหรือว่าบรรลุธรรมได้ง่ายขึ้นเพราะไม่ต้องปริโภคกังวลอะไรแต่ขอให้เข้าใจว่าพระธุดงค์นั้นมีบาทเพียงลูกเดียวก็ใช้ได้แล้วก็ให้มีหลักของการถือธุดงค์แต่ธุดงค์จริงๆนั้นธุดงค์เขาไม่เอาเงินนะธุดงค์เขาไม่จับเงินหรอกธุดงค์สมัยก่อนเนี่ยเขาทิ้งเงินหมดเลยจะออกธุดงค์ถ้าเอาธุดงค์ถ้าธุดงค์จับเงินก็เรียกว่าพระลู่ดงไม่ใช่ธุดงค์จริงๆฉะนั้นธุดงค์เนี่ยจะต้องไม่กลัวอดกลัวตายจะต้องทิ้งเงินแต่ต้องเอาเงินออกจากย่ามหมดเลยนะแม้แต่ถลึงเดียวก็เอาติดไปไม่ได้ฉะนั้นพระธุดงค์นี่จะต้องทิ้งเงินหมดเลยไม่ยินดีกับวัตถุอนามาตพวกนี้คือถือคุณสันโดษอย่างเดียวเหมือนอย่างพระที่ท่านเคยเล่าที่ว่าไปธุดงค์แล้วเอาสตังค์ใส่ย่ามบรรดาสตังค์ปากผีอ่ะที่ใส่ไว้ในปากของญาติพี่น้องอ่ะของพ่อตัวเองหรือยังไงเนี่ยเอาใส่ไปแล้วก็เอาเลยติดย่ามถือเป็นของที่ระลึกสำหรับเป็นระลึกบุญคุณอ่ะพอไปปากกรดอยู่ชายน้ำชายป่ากลับไปอาบน้ำไปชำระตัวขึ้นมาเปิดกรดที่ไหนแล้วงูเห่าใหญ่แผ่พังพานแผ่มาเบี้ยชูหัวขู่พระนั่งเข้ากรดไม่ได้งูกลับมาเป็นเจ้าของกรดทำยังไงไล่ยังไงมันก็ไม่ยอมไปมันจะฉกมันจะกัดท่าเดียวชูหัวล่าเลยก็ไปหาอาจารย์อีกองค์หนึ่งว่าทำยังไงดีงูมาเข้ากรดเสร็จแล้วก็บอกท่านมีอะไรของท่านล่ะในตัวของท่านมีอะไรในย่ามท่านมีอะไรพิจารณาดูให้ดีก็มานึกโอ้เรามีสตังค์มีวัตถุอนามาตพระท่านรู้วินัยโอ้มีเงินอยู่ส่วนหนึ่งที่เป็นเงินในปากศพถ้าอย่างนั้นท่านจะต้องทำการเสียสละด้วยการไม่คิดจะเอาเงินนั้นอีกต่อไปก็นึกเสียดายว่ามีเงินในปากเงินของพ่อแม่ที่แบบประเภทที่เป็นครั้งสุดท้ายน่ะทั้งที่เงินนั้นมันก็ไม่มีค่าอะไรสำหรับที่จะไปใช้ซื้อกินอะไรแล้วแต่มันก็ยังเป็นโทษอยู่ได้ ก็เลยตั้งใจสมาทานยืนเสียสละนั้นว่าจะไม่เอาเงินนั่นเองทั้งที่ย่ามนั้นก็อยู่ที่งูนั่นเองพอสมาทานว่าจะเสียสละเงินทองให้ไม่ให้มีเหลือติดตัวงูนั้นก็ค่อยๆหดแล้วก็เลื้อยหายไปเลยท่านเข้าไปได้ท่านก็เอาเงินในย่ามของท่านนะเงินปากผีทิ้งเลยทำให้ท่านบริสุทธิ์แน่นอนคราวนี้อันนี้มันก็เป็นไปได้นะเพียงแต่เงินสลึงเงินเพียงสตางค์เดียวเนี่ยก็ทำให้เกิดเป็นอาบัติขึ้นมาได้ ทั้งที่เราก็เงินนั้นก็เอาไว้เป็นที่ระลึกอย่างเดียวไม่ได้ไปซื้อขายอะไรนะพระวินัยของพระพุทธเจ้าก็เป็นเรื่องถือที่ต้องละเอียดอ่อนต้องพิจารณาถึงด้านจิตใจด้วยฉะนั้นการไปทุดงเราจะต้องบริสุทธิ์ทั้งกายวาจาใจคือเรียกว่าศีลของเราก็ต้องให้ชำระบริสุทธิ์ด้วยถ้าทุดงเอาเงินเอาทองนี่เราถือว่าไม่ใช่ทุดงที่ถูกต้องไม่ใช่สละอะไรเราจะไปห่วงอะไรเราก็เดินไปไม่มีรถขึ้นเราก็เดินทุดงบางองค์ท่านสมาทานด้วยการไม่ขึ้นรถเดินอยู่เรื่อยไม่เป็นการฝึกตัวเองให้ดีมากคือไม่ติดอยู่ในความสุข
1: ถามว่า มากดจะเป็นอาบัติหรือเปล่าเพราะว่าทำให้แผ่นดินแยกเคยถามหลวงพ่อมหาทองวัดเขาสารพัดดีบอกว่าสมควรที่จะแขวนครับ
0: ธรรมดากดพวกเราไม่ได้ปักหรอกใช้แขวนนั่นดีที่สุดเพราะเราจะไม่ไปขุดแผ่นดินปักแผ่นดิน ธรรมดาพระทุดงเขาใช้แขวนกันถ้าไปปักแล้วก็เป็นอาบัติเพราะเราไปขุดแผ่นดินแต่บางคนไม่ถือก็ไม่เป็นไรแต่ว่าส่วนที่พวกเราโดยมากก็ไม่ได้ปักใช้แขวนกัน
1: ครับแล้วก็สมทานทั้ง13ข้อทีเดียวแล้วปฏิบัติเป็นบางข้อแต่จะสมทานข้อไหนก่อนอย่างเช่นสมทานอยู่ป่าช้าหรือว่าอยู่ที่แจ้ง
0: คือเราต้องสมาทานฉันมือเดียวก่อนทุดงต้องฉันมือเดียวให้ได้ก่อนทุดงสำคัญคือฉันมือเดียวแล้วก็สมาทานอยู่ป่าช้าถ้าสมมติเราจะอยู่ป่าช้าแล้วก็สมาทานป่าช้าองค์ที่สองแล้วจากนี้เราจะสมาทานกลางแจ้งนั้นมันเป็นเรื่องของเราจะสมาทานองค์ที่สามฉบับนี้จะอ่านไหมฮะมีเวลาพอไหม
1: ครับ
0: อ่านก็ดีเหมือนกันได้ไหม
1: ได้
0: มนอ่านทักษะแบบจดหมายคนที่ฟังแล้วก็มีความคิดต่างกันโยนอ่านให้หมดเลย
1: ครับ
0: แต่เขาไม่กล้าลงชื่อตัวจริงมันนะ
1: ให้แช่ทำลายเป็นประโยชน
0: ์ครับ
1: รู้สึกมาจากจังหวัดนนทบุรีครับ
0: น่าดีแล้ว
1: บอกว่าดิฉันก็ได้ฟังรายการของพระคุณท่านอยู่ทุกคืนก็มีอยู่คืนหนึ่งตื่นขึ้นมาพอดีได้ฟังตอนที่พระคุณท่านว่าคนเราเมื่อไม่มีปมเด่นก็มักจะหาปมเด่นมีเงินก็ทำให้มีปมเด่นมีคนนับหน้าถือตาแล้วพระคุณท่านก็เล่านิทานเรื่องเศรษฐีพิการซึ่งดิฉันก็ขอคัดค้านสักหน่อยว่าปมเด่นปมด้อยนั้นไม่ใช่อยู่ที่เงินตัวดิฉันเองเป็นคนมีปมด้อยคือไม่สวยแต่ดิฉันก็ทำมาหากินด้วยความเก็บออมถนอมใช้จนบัดนี้ดิฉันก็พอจะมีเงินเทียมหน้าเทียมตาคนที่สวยกว่าดิฉันและคนที่สวยกว่าจะต้องมากู้ยืมดิฉันหลายต่อหลายคนแต่ทั้งนี้ไม่ใช่ปมเด่นเพราะว่าดิฉันเก็บดอกเบี้ยและดิฉันไม่เคยเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ใครพอที่จะให้เขามานับหน้าถือตาได้แต่ดิฉันก็มีปมเด่นอยู่อย่างหนึ่งมีมานานแล้วเรียกว่ามีตั้งแต่กำเนิดคือดิฉันไม่อิจฉาริษยาใครไม่เอาเปรียบเบียดเบียนใครไม่นินทาว่าร้ายใครใครเขาดีดิฉันก็เฉยแต่ใครเขาตกต่ำก็ไม่ดูถูกเขาก็ทำตัวเรียบร้อยกับผู้ที่ไม่ดูถูกดิฉันแต่ถ้าใครดูถูกดิฉันดิฉันจะเชิดหน้าให้เขาไม่ไหวไม่เคารพแม้จะเป็นเจ้านายใหญ่โตก็ตามดิฉันจะไม่ถือหรอกว่าใครจะเห็นว่าเด่นหรือว่าเห็นว่าด้อยดิฉันก็มีสิทธิมนุษยชนมีปมด้อยก็ไม่ไปหามีปมด้อยก็ไม่ไปหนักอะไรใครใครเด่นก็เด่นไปใครดีก็ดีไปตัวใครก็ตัวใครสมมติว่าจะหาปมเด่นคนที่สวยๆ ไปสอบเข้ามหาวิทยาลัยทำไมสอบเข้าไม่ได้รายการของท่านชื่อว่ารายการธรรมะสว่างใจดิฉันก็ไม่เห็นว่าจะสว่างอะไรเลยมีแต่เล่านิทานคนโง่ก็เชื่อคนฉลาดก็ถือว่านิทานเปรียบเทียบแล้วก็อีกอย่างหนึ่งการทำกรรมฐานดิฉันก็เรียนมาสายสัมมาอรหังอาจารย์ท่านบอกให้แล้วเราก็นั่งภาวนาไปโดยเงียบสงบเท่าไหร่ก็ยิ่งดีนี่ของพระคุณท่านภาคยังกะภาคโขนและคนนั่งจะมีสมาธิได้ยังไงหนกูจะตายดิฉันปลูกบ้านใหม่บ้านดิฉันก็สวยแต่ดิฉันก็ไม่ได้ทำบุญขึ้นบ้านใหม่เพราะดิฉันเห็นว่าการทำบุญขึ้นบ้านใหม่ของคนเรานั้นเป็นการโอ้อวดบ้านกันและต้องการเอาของช่วยกันถ้าคนในบ้านดีก็ไม่ต้องทำบุญก็ดีแต่ถ้าคนไม่ดีทำบุญร้ายต่อหลายครั้งมันก็เป็นหนี้อยู่นั่นแหละดิฉันแต่งงานลูกสาวดิฉันก็ไม่บอกใครนิมนต์หลวงพ่อปัญญามาให้โอวาทเพียงองค์เดียวเท่านั้นใครก็รู้ช่วยเงินก็ถวายซองท่านไปเดี๋ยวนี้ดิฉันก็ไม่ได้ทำบุญที่วัดแต่ว่าถวายเงินทุกเดือนแทนข้าวปลาอาหารและตัวเองก็สวดมนต์ธรรมะเช้าเย็นนั่งกรรมฐานไม่ได้เพราะต้องการความสบายตัวสบายใจสวดแล้วก็นอนฟังวิทยุโทรทัศน์ก็ไม่อยากจะดูที่ไม่นั่งกรรมฐานเพราะคิดว่าตัวเองคงทำไม่ได้ดีคงจะไม่สำเร็จมรรคผลหรอกใจมันไม่สู้สู้แม่ชีพยอมไม่ได้นั่นแหละเก่าเอาจริงดิฉันตายก็สั่งลูกไว้ว่าไม่ต้องบอกใครไปเผาเอาเงินถวายวัดชลประทานแล้วก็เผาไปเลยอย่างนี้ท่านว่าดิฉันคงอยากมีปมเด่นใหม่ฉลาดมองคนใหม่คุณหญิงคุณนายที่เขาสวยบุคลิกดีเขาถือว่าเขามีบุญเขามีเงินถวายท่านมากๆกลับบ้านเขายังไงได้ไม่เป็นการสังคมเขามีปมเด่นใช่ไหมก็ขอเรียนมาเท่านี้ต่อไปดิฉันจะไม่ฟังท่านอีก
0: ฉันตัดยากขันมิตรเลยนะความเป็นจริงธรรมะนั่นนะมันยาขมอ่ะคือธรรมะเป็นยาขมแต่ธรรมะไม่มีอิจฉาริษยาใครไม่มีการกลั่นแกล้งใครคือพูดไปเป็นกลางๆอาตมาเองก็ไม่ได้ไปว่าโยมแล้วก็ไม่ได้ไปว่าใครคือคล้ายๆว่าเราก็พูดไปเป็นอุทาหรณ์คือให้ทุกคนได้มองตัวเองหรือว่าทุกคนได้ปฏิบัติตัวเองในทางที่ดีไม่ได้ให้เลวเลยคือคนงามพระท่านก็บอกแล้วไม่ในงามที่ใบหน้าอย่างเดียวคนเราต้องงามที่น้ำใจงามด้วยกิริยามารยาทงามด้วยวาจาด้วยงามด้วยใจด้วยคือหน้าตาจะไม่งามพระท่านก็ไม่ได้รังเกียจเลยคนเราถ้าเข้าถึงธรรมะแล้วเขาไม่รังเกียจกันที่หน้าที่ตาหรอกคนงามนั้นไม่ใช่งามที่เรื่องหน้าตาอย่างเดียวคนมีหน้าตางามแต่ก็ขี้โกรธแล้วเขาก็ไม่งามฉะนั้นคำที่อาตมาได้ปารภนั้นอาตมายกว่าเงินนั้นมันช่วยได้จริงคือเรียกว่าคนเราเมื่อมีเงินแล้วก็ช่วยทำให้ตนเองเนี่ยบันดาลอะไรได้ทุกอย่างเดี๋ยวคนที่ไม่รักก็กลายเป็นคนรักได้อาตมาเล่าเป็นอุทาหรณ์ไม่ได้ไปเจาะจงว่าคนไหนเสียคนไหนดีอะไรอย่างนั้นคือเป็นเรื่องหมายถึงว่าเป็นปมเด่นอันหนึ่งที่เกิดขึ้นกับบุคคลถ้ามีเงินนะแต่นี้ใครบุคคลเรามันก็ดีกับคนรูปงามเพราะเงินนั้นมันก็ดีกับคนรูปงามคนรูปงามจะทำอะไรได้ล่ะนั่นเมื่อขาดทรัพย์เสร็จแล้วเนี่ยมันก็ต้องไปขอทรัพย์กับคนที่รูปไม่งามแต่เขามีทรัพย์เนี่ยอันนี้อาตมาก็ไม่ได้ว่าเขาเสียหายนะเป็นเพียงว่ายกย่องและเปรียบเทียบเท่านั้นเองทำให้เป็นจุดให้มีปมเด่นขึ้นมาได้แต่เขาก็ยังดีกับคนที่หน้าตาดีเสียอีกที่เขาสามารถจะพัฒนาตัวเองให้ทุกคนได้เคารพกราบไหว้เขาได้ด้วยมีเงินมีปัญญาเนี่ยตอนนี้ยอมวางไปเป็นแบบกลายเป็นว่าตัวเองไปโยมก็เลยไม่ชอบใจธรรมะข้อนี้แต่ความเป็นจริงธรรมะอันนี้ไม่ได้ติเตียนเลยสำหรับคนที่มีปมเด่นหรือปมด้อยอะไรคือคนเมาก็ยังฟังธรรมะอาตมาได้เลยถึงเจอบอกเนี่ยฟ ัลยาเขาบอกว่า เนี่ยแคลนธรรมะสว่างใจหลวงพ่อ

0: ออกทำไมเอาก็เลยโยมเมาแล้วอาตมาพูดเวลาว่าคนเมาไม่ดีแล้วโยมไม่โกรธอาตมาเลย บอกผมไม่โกรธหรอกอ้าวทำไมไม่โกรธล่ะธรรมดาคนเมาเนี่ยพอพระเทศว่าเมาเหล้าไม่ดีงั้นไม่ดีเงี้ยก็จะโกรธไม่อยากฟังธรรมะทำไมโยมฟังได้ทุกวันล่ะบอกตอนนั้นผมหายเมาแล้วนี่ผมสั่งเลยตีสามตีสี่เนี่ยก็เรียกว่าแกยอมรับความจริงอ่ะคนนึงมีนะเราไม่นึกว่ารายการของเราเนี่ยจะมีคนที่ชอบดื่มน้ำเมาขวางได้อาตมาว่าเขาก็เป็นคนดีที่ยอมรับความจริงก็ถึงได้ว่าเรามาเจอก็เป็นการประสบประการอย่างหนึ่งอาตมาไปเทศที่โน่นอ่ะพระอาจารย์พระครูขวางน่ะก็ถามว่าคนงามคนเราเนี่ยเอางามอะไรดีถามผู้ครูทั้งผู้หญิงผู้ชายงามหน้าหรืองามใจครูคนหนึ่งก็ทะลุกลางป้องมาบอกเอางามหน้าความบอกเอางามหน้าบอกถ้าผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ย ใครจะเอาอย่างไรอย่างไหนคนงามใจกับงามหน้าเนี่ยใครจะเอาอย่างไหนอาตมาก็ต้องการยกข้อเปรียบเทียบให้รู้ว่าไอ้คนงามที่หน้ากับงามที่ใจเนี่ยใครจะเอาทางไหนดีครูคนนั้นก็ทะลุกลางกล้องมาบอกว่าเอางามที่เอางามหน้าเราก็บอกเออต้องงามหน้าก็โดนด่าเย็นด่าเช้าก็แล้วกันงั้นพวกครูพวกผู้หญิงเขาก็หอลอกกันคือคล้ายๆว่าเราก็ไม่ได้ว่าคนงามที่หน้านั่นดีเราต้องการยกย่องให้ทุกคนเราเนี่ยได้แต่งใจได้ปฏิบัติใจให้มีสมาธิกันจะได้งามใจไม่ใช่มุ่งหวังจะเอาคนหน้าสวยๆมาทำภรรยาหรือเราจะรักแต่คนหน้าสวยๆอย่างเดียวว่าเป็นคนสวยคนดีเราจะต้องมองกันถึงน้ำใจด้วยธรรมะคำสอนของพระนี่ไม่ได้มองคนผิดๆเลยนะคือมองคนเพื่อถูกต้องฉะนั้นก็มันเป็นกรรมของเราก็แล้วกันนะนึกว่าไอ้ธรรมะที่เทศน์ไปนี้มันไม่ถูกใจโยมจะเลิกฟังก็ไม่เป็นไรเพราะเราก็ไม่ได้เสียค่าจ้างรางวัลอะไรพอโยมก็ฟังฟรีอยู่แล้วน่ะแต่พอใจฟังก็ฟังไม่พอใจก็แล้วไปอันนี้เราก็จะแก้ไขอะไรกันไม่ได้อันนี้อาจจะไปถูกแผลหัวใจเขามันก็เลยไม่เรียกว่าอะไรเราไปจี้ถูกแผลครับที่ความไม่จริงโยมควรจะแก้นะถ้าอย่างนี้นะเราจะได้งามไปทุกชาติถ้าโยมไม่แก้นะถ้าโยมปิดบังธรรมะข้อนี้นะมันจะทำให้เราอัปลักษณ์ไปทุกชาติเลยโยมจะต้องยอมรับความจริงทำให้ใจงามก็แล้วกันโยมจะไปคิดเรื่องหน้าตาไม่งามคนเราบางทีเขาไม่ได้มองกันตรงนั้นหรอกคนเราถ้าจิตใจนิสัยดีเขาไม่คิดกันเลยเรื่องหน้าตาเขาคิดกันเรื่องน้ำใจมากกว่าฉะนั้นเรานึกถึงธรรมะคำสอนพระพุทธเจ้านะพุทธเจ้าไม่ได้ยกย่องคนรูปงามว่าเป็นผู้บัดได้ธรรมะเลยท่านยกย่องคนทำใจได้ฉะนั้นโยมต้องธรรมะให้เกิดปัญญาฉะนั้นเราจะมานั่งสอนกรรมฐานกันตลอด2ชั่วโมงเนี่ยแล้วใครจะมานั่งไหวนะโยมมันก็จำเป็นจะต้องมีนิทานประกอบมีอะไรให้มีเหตุมีผลเพราะคนฟังนี่ไม่ใช่คนมีจริตเดียวกันมีคนต่างจริตต่างกันบางคนก็ไม่เคยนั่งสมาธิฉะนั้นอันนี้อาตมาก็เห็นใจนะก็ขอโทษไปด้วยที่พูดอะไรไม่ถูกใจคนอาตมาว่ามันต้องมีแน่นอนล่ะแต่ก็ยอมรับละเราไม่ใช่สัพพัญญูยุตยานไม่ใช่พระพุทธเจ้าเลยจะมาเทศน์ให้ทุกคนไพเราะเพราะพริ้งยอมรับหมดทุกคนแม้แต่พระพุทธเจ้าเองคนยังติยังด่ายังว่าก็มีอันนี้มันก็เป็นเรื่องธรรมดาแต่ที่โยมคิดบางอย่างมันก็ถูกนะที่ว่าสร้างบ้านแล้วไม่ต้องนิมนต์พระแต่งงานไม่ต้องนิมนต์พระนั่นก็ดีแล้วเขาจะได้มาไม่มาเห็นหน้าโยมเขาก็แล้วก็ปัญหามันก็ไม่มีด้วยอาตมาก็เห็นนะการทำอะไรไม่ต้องโอ้อวดเนี่ยเอาบ้านคนรวยทำมันแล้วมันก็รวยแล้วไม่ต้องไปเอาพระมาก็รวยทรัพย์นั้นไม่ใช่เป็นอะไรนะพุทธเจ้าท่านบอกบุคคลหมั่นหาทรัพย์ย่อมได้ทรัพย์บุคคลหมั่นหาศีลย่อมได้ศีลบุคคลหามั่นหาปัญญาย่อมได้ปัญญา
1: ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมคำสอนของหลวงพ่อสนอง

ดูก่อนภิกษุทั้งหลายพระเจ้าจักรพรรดิเป็นธรรมราชาย่อมทรงอาศัยธรรมสักการะธรรมเคารพธรรมยำเกรงธรรมมีธรรมเป็นธงมีธรรมเป็นตรามีธรรมเป็นใหญ่ย่อมดำเนินกิจการต่างๆไปโดยธรรมดูก่อนภิกษุแม้เราตถาคตก็เป็นผู้ทรงธรรมเป็นธรรมราชาเราต้องอาศัยธรรมเคารพธรรมยำเกรงธรรมมีธรรมเป็นธงมีธรรมเป็นตราและมีธรรมเป็นใหญ่ดังนี้ซึ่งพ่อกล่าวได้ว่าผู้เป็นใหญ่สูงสุดในโลกนี้ทั้งปวงคือธรรมะบุคคลผู้เป็นใหญ่จะยิ่งใหญ่อยู่ได้ก็เฉพาะเมื่อดำรงตนอยู่ในธรรมอยู่ในร่มเงาของธรรมะทำหน้าที่ในฐานะเป็นตัวแทนหรือเป็นเครื่องมือแห่งธรรมะให้งานทุกสายเป็นทางเดินแห่งธรรมะบุคคลผู้ยอมมอบตนให้แก่ธรรมะให้ธรรมะเป็นผู้นำทางชีวิตย่อมไม่เสื่อมมีแต่ความเจริญ

ิ่งที่รักษาสมาธินี้ไว้ได้คือสติสติเป็นธรรมเป็นสภาวะธรรมอันหนึ่งซึ่งให้ธรรมอันอื่นๆทั้งหลายเกิดขึ้นโดยพร้อมเพรียงสตินี้ก็คือชีวิตถ้าขาดสติเมื่อใดก็เหมือนตายถ้าขาดสติเมื่อใดก็เป็นคนประมาทในระหว่างขาดสตินั้นพูดไม่มีความหมายการกระทำไม่มีความหมายธรรมคือสติสตินี้คือความระลึกได้ในลักษณะใดก็ตามสติเป็นเหตุให้สัมปชัญญะเกิดขึ้นมาได้เป็นเหตุให้ปัญญาเกิดขึ้นมาได้ทุกสิ่งสารพัด

0: านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมผ่านทาง www วัดสังฆทาน .com ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านผู้ฟังติดตามรับฟังรายการเทระวาทะ
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองขอโอกาสพระฤาษีสังขารหลวงปู่สังวานเขมโกหลวงพ่อสนองกตปุญโญขอแสดงความเคารพอย่างสูงในท่านพระครูปลัดเพลินเฟริวัฒโนท่านเจ้าอาวาสวัดสังฆทานรูปปัจจุบันขอโอกาสพระเถระและครูบาอาจารย์ที่อยู่ในวัดนี้เจริญพรนะโยมนะก็จะมาแสดงธรรมบรรยายธรรมนะช่วงปีใหม่วันนี้ก็เป็นวันแรกของปีนะทุกคนก็คงมีการตั้งเป้าหมายเอาไว้ว่า ชีวิตปีนี้จะทำไงกับชีวิตให้ชีวิตที่ดีขึ้นเนี่ยนะทุกคนก็มีเป้าหมายนะบางทีคนเราก็เกิดมาเนี่ยชอบหาความหมายของชีวิตนะคนเราถ้าเกิดมาเนี่ยชอบหาความหมายของชีวิตแต่จริงแล้วมันก็ไม่น่าจะใช่อ่ะตามหลักพระพุทธศาสนาคนเราเกิดมาเนี่ยเพื่อจะหาความหมายให้กับชีวิตนะไม่ได้หาความหมายแต่ให้ชีวิตเนี่ยใช้ชีวิตให้มีความหมายนะปีนี้เป็นปีใหม่มาแล้ววันนี้เป็นวันแรกของปีใหม่ก็ผ่านมาทีละปีทีละปีการผ่านมาก็เป็นการไหลเพื่อความก้าวหน้าไหลเพื่อการพัฒนาปีนี้ก็จะเป็นให้เราเนี่ยเป็นชีวิตที่พัฒนาขึ้นนะให้ร่ำรวยขึ้นนะไม่ร่ำรวยด้วยกิเลสนะร่ำรวยด้วยความสงบเยือกเย็นนะร่ำรวยด้วยธรรมะให้ชีวิตเนี่ยมีธรรมะให้ชีวิตเนี่ยแก้ปัญหาให้เราได้ทุกๆเรื่องนะนั่นเป็นสิ่งที่ให้ของขวัญให้กับตัวเองประปีใหม่ให้ชีวิตนี้มีความหมายใช้ชีวิตให้มีความหมายให้มีแสงสว่างนำทางฉะนั้นชีวิตกับธรรมะเนี่ยน่าจะเป็นสิ่งเดียวกันนะให้มันสนิทกันให้มันเนียนกันให้มันเข้ารูปเข้ารอยคนเรามีชีวิตนะแต่เราไม่รู้จักความหมายของชีวิตอะบางทีเรามีตัวเองนะแต่ไม่รู้จักตัวเองไม่รู้จักชีวิตอะว่าชีวิตคืออะไรนะความหมายชีวิตก็มีหลายระดับอะนะบางคนก็ว่าชีวิตเนี่ยถ้าพูดถึงทางด้านวัตถุแล้วเนี่ยก็คือร่างกายเนี่ยเรามีชีวิตอยู่มีการหายใจอยู่เซลล์เราเนี่ยมีการเจริญอยู่มีความสดอยู่ยังไม่แห้งตายอ่ะนะเขาเรียกเป็นวุ้นเป็นเยื่อวุ้นอยู่เยื่อวุ้นในตัวเราเนี่ยเป็นเซลล์นึงเนี่ยมันยังสดอยู่ยังเจริญอยู่ก็ถือว่ามีชีวิตนะในความหมายของด้านวัตถุพื้นฐานทั่วไปถ้าเรารู้จักชีวิตนะว่าชีวิตเราเกิดมาเนี่ยเกิดมาทำไมเนี่ยเราจะเข้าหาธรรมะเองอ่ะนะถ้ารู้จักชีวิตเนี่ยเราจะเข้ามาหาธรรมะเองนะเนี่ยพูดถึงทางด้านวัตถุมันเป็นแบบนั้นน่ะ ไอ้วุ้นเนี่ยเขาเรียกว่าโปรโตพาร์ตเนี่ยมีความสดมีความเจริญอยู่แล้วก็มีชีวิตอยู่แต่ถ้าพูดถึงในทางด้านนามและนะด้านนามธรรมเนี่ยคือเราก็ยังมีความรู้สึกนึกคิดอยู่เนี่ยเป็นสัญชาตญาณของเราอ่ะต้องรู้สึกนึกคิดนะถ้ารู้สึกนึกคิดได้หรือว่าเรากำลังมีชีวิตอยู่บางคนเนี่ยมีชีวิตในร่างกายก็จริงอ่ะแต่ความรู้สึกนึกคิดมันไม่มีแล้วก็ถือว่าคนเราก็ตายไปแล้วนะเหมือนคนเรานอนเป็นผักเป็นปลาอยู่บนเตียงนั่นแหละหายใจหยุดทำอะไรไม่ได้มันคนตายไปแล้วนี่คือความหมายทั่วๆไปของบุคคลธรรมดาเนี่ยก็ว่าชีวิตเป็นอย่างนั้นน่ะนะซึ่งในเฟลในวัตถุเนี่ยนะทางด้านกายด้านจิตเนี่ยมันก็พัฒนาของมันไปเรื่อยล่ะเป็นไปตามธรรมชาติอ่ะนะแต่มันก็ไม่พอนะถ้าเราให้มันพัฒนาไปตามธรรมชาติเนี่ยมันไม่พออ่ะเราก็ต้องควบคุมมันให้มันให้มันก้าวหน้าไปให้มันเจริญให้มันพัฒนาขึ้นในทางที่ถูกต้องไม่ต้องเย็นแล้วผมไม่ต้องขอบคุณนะนี่คือความรู้สึกของความมีชีวิตของบุคคลธรรมดาสามัญทั่วๆไปอ่ะผู้ที่ไม่มีธรรมะมันเป็นจะคิดได้แค่นั้นน่ะนะแต่อีกด้านหนึ่งเนี่ยชีวิตอีกแง่หนึ่งอีกระดับหนึ่งเนี่ยนะมันจะอันนั้นเรื่องกายเรื่องจิตนั้นไม่เกี่ยวกับเรื่องของธรรมะกับศาสนาแต่ถ้าเราเอาธรรมะเอาศาสนาเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเนี่ยชีวิตนั่นคือจิตวิญญาณน่ะนะจิตวิญญาณพูดถึงเรื่องจิตเรื่องวิญญาณเรื่องสติเรื่องปัญญาเนี่ยเพื่อบางทีคนธรรมดาสามมันก็มองไม่เห็นนะนะสติปัญญาก็มีแบบคนธรรมดาสามมันแบบหนึ่งสติปัญญาคนที่อบรมแล้วเนี่ยทางธรรมะเนี่ยก็อีกแบบหนึ่งนะบางทีก็คนละอย่างกันมองเห็นกันคนละอย่างกันนะถ้ามองแบบธรรมะเนี่ยชีวิตก็มีตัวเราของเราเนี่ยส่วนหนึ่งและส่วนหนึ่งก็คือความดิ้นรนด้วยความต้องการเนี่ยอยู่ด้วยความรู้สึกเนี่ยถ้ามองลึกๆกันแล้วเนี่ยลองสังเกตชีวิตเราทั้งชีวิตเนี่ยอยู่ด้วยความรู้สึกทั้งนั้นเลยอ่ะไม่มีอะไรที่ไม่ใช่ความรู้สึกยอมว่ามานะความรู้สึกทั้งนั้นเลยอ่ะรู้สึกที่เป็นดีมั่งไม่ดีมั่งเป็นสุขเป็นทุกข์มั่งควรกวายใจมั่งเนี่ยอะไรอาวรมั่งวิตกกังวลสารพัดความรู้สึกเลยรู้สึกที่รักรู้สึกที่โกรธรู้สึกที่เกลียดที่กลัวรู้สึกอยากทำร้ายทำลายเขาเนี่ยน่ามองลึกๆกับชีวิตคือการดิ้นรนด้วยอำนาจของความอยากนะมันเป็นอย่างนั้นจริงๆอ่ะไม่มีอะไรที่ไม่ใช่ความรู้สึกนะถ้าเราควบคุมความรู้สึกอันเนี้ยได้เนี่ยนะพัฒนาความรู้สึกอันเนี้ยนะไม่เล่าร้อนเนี่ยชีวิตเนี่ยคือเป็นชีวิตที่ใหม่ขึ้นพัฒนาขึ้นเจริญขึ้นพัฒนาก็คือทำให้เกิดประโยชน์เกิดคุณค่าทำให้มากขึ้นนะก้าวแต่ละก้าวของชีวิตเนี่ยเราควรมีการพัฒนาขึ้นนะใช้คำว่าขึ้นนะไม่ใช่พัฒนาลงนะก็ลองสังเกตดูสินะแต่ละปีเนี่ยเราทำให้ตัวเองมีความสุขไหมทำให้คนรอบข้างมีความสุขไหมทำให้ตัวเองมีทุกข์ไหมทำให้คนรอบข้างเดือดร้อนไหม เราว่าตัวเองได้ไหมคนอื่นว่าตัวเราเองได้มั้ยนั่นแหละคือชีวิตที่มันดีขึ้นนะเรามีความทุกข์น้อยลงเรามีความสุขมากขึ้นมีความเมตตาคนอื่นมากขึ้นแบ่งปันคนอื่นมากขึ้นนะเป็นชีวิตที่

ที่ควรจะเป็นแบบนั้นอ่ะเป็นชีวิตที่พัฒนาแล้วอ่ะฝังมากกว่าเป็นมนุษย์นะดังนั้นเนี่ยเราควรจะมารู้ฝึกษาเนี่ยนะมาฝึกษาเรื่องชีวิตให้มากๆเนี่ยเดี๋ยวเราตัวเราเองเนี่ยจะเข้ามาหาวัดเองล่ะเข้ามาหาธรรมะเองนะเพราะว่าการดิ้นรนเนี่ยด้วยอำนาจกิเลสตัณหาเนี่ยชีวิตเราเนี่ยด้วยความอยากด้วยความรู้สึกเนี่ยมันเล่าร้อนอ่ะมันแผดเผามันกังวลกวายใจเนี่ยแล้วเราก็จะหาความเย็นเองนั่นล่ะวิ่งเข้ามาหาความเย็นนะเพราะว่าชีวิตเนี่ยก็ตัณหามันตัวทุกข์อ่ะความยึดมั่นถือมั่นตัวตนก็เป็นทุกข์อ่ะฉะนั้นชีวิตกับทุกข์เนี่ยมันก็เหมือนกันนั่นล่ะคนที่รับการอบรมแล้วเนี่ยก็จะสามารถแยกได้อ่ะเพราะกายกับจิตก็แยกเป็นกายกับจิตชีวิตก็คือชีวิตอ่ะกิเลสก็คือกิเลสตัณหาคือตัณหาทุกข์ก็คือทุกข์แยกออกจากกันได้คนเราธรรมดาสามัญทั่วๆไปเนี่ยมันแยกไม่ได้อ่ะเพราะไม่ได้การฝึกการอบรมไม่สามารถแยกทุกออกจากตัวเองได้มองเป็นเรื่องเดียวกันหมดเลยอ่ะมองกายกับจิตนี้มองชีวิตนี้มองความทุกข์มองกิเลสตัณหาเนี่ยเป็นเรื่องเดียวกันหมดเลยไม่เคยแยกแยะมันเลยอ่ะไม่เคยแยกจิตออกจากความทุกข์ไม่เคยแยกชีวิตออกจากจิตใจอ่ะเพราะเรามองไม่ลึกอ่ะนะเรามองเหมือนคนทั่วไปอ่ะนะชีวิตต้องพัฒนาขึ้นสิต้องคือพัฒนาขึ้นได้รู้ว่าชีวิตคืออะไรได้รู้เป้าหมายของตัวเองคืออะไรเป้าหมายของชีวิตคืออะไรสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับชีวิตใหม่เนี่ยมันคืออะไรชีวิตใหม่ที่จะควรได้รับคือชีวิตที่มีความสงบสดชื่นเป็นชีวิตที่ถูกต้องถูกต้องและพอใจพอใจคือความสุขเราเกิดมาไม่ได้เพื่อทุกข์อ่ะทุกบานต้องเป็นฟาร์มที่ถูกต้องและพอใจมีฟาร์มสุขนะทำให้ตัวเองเนี่ยมีฟาร์มสงบมีความเยือกเย็นนะตัวเองเนี่ยเป็นที่พึ่งของตัวเองตัวเองเป็นที่พึ่งของตัวเองตัวเองต้องพึ่งตนพุทธเจ้าบอกว่าเราต้องพึ่งตนนะมีตนเป็นที่พึ่งแล้วก็บอกว่ามีเราต้องมีธรรมะเป็นที่พึ่งฉะนั้นตัวตนกับธรรมะเนี่ยให้เป็นตัวตนที่บริสุทธิ์ให้เป็นธรรมะที่บริสุทธิ์ให้เป็นตัวตนของธรรมชาติให้รู้จักชีวิตที่แท้จริงนะชีวิตที่แท้จริงคืออะไรชีวิตที่แท้จริงคือชีวิตที่มีความสดชื่นสงบสดชื่นเดี๋ยวเดินนั่งนอนก็มีความสุขอ่ะเห็นนะเห็นด้วยความรู้สึกทุกอย่างนะเป็นความรู้สึกหมดความสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับชีวิตเนี่ยมันมีอยู่สองแบบอะนะแบบที่เราไม่รู้อะแบบที่คนทั่วๆไปคิดว่าเป็นสิ่งที่ดีที่สุดเพราะการได้รับความสุขจากตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยแล้วก็เป็นความเห็นว่าเนี่ยความเห็นแบบเนี้ยฉันชอบฉันมีความสุขนะไปแบบหนึ่งตามระบบของศาสนาเนี่ยแบบนี้แหละเป็นความสงบที่แท้จริงเป็นชีวิตที่แท้จริงเพราะเกิดมาเนี่ยเกิดมาเพื่อพัฒนาชีวิตนี้เป็นสิ่งที่ต้องพัฒนาขึ้นพัฒนาขึ้นให้มีเป้าหมายขึ้นให้มีเป้าหมายที่ชัดเจนขึ้น
นะว่าคนเราอาศัยความรู้สึกของตัวเองว่าเป็นสิ่งที่ดีเนี่ยนะก็มีหลายระดับนะว่าเงินทองเนี่ยคิดว่าเป็นสิ่งที่ดีที่สุดแต่ก็ใช่นะการมีเงินทองเป็นสิ่งที่ดีถ้ารู้จักใช้แล้วมันไม่กัดกินหัวใจเราเกียรติยศชื่อเสียงตำแหน่งหน้าที่การงานต่างๆก็ดีอ่ะถ้ามันไม่กัดกินหัวใจเราให้เราไม่กระวนกระวายใจกับมันมันไม่เป็นทุกข์กับเรามันไม่กัดกินหัวใจเจ้าของเนี่ยมันก็ดีอ่ะนะมีเงินมีทองสิ่งที่ดีที่สุดแบบชีวิตก็ดีแต่มันก็แก้ปัญหาในชีวิตได้ไม่หมดอ่ะแก้ความแก่ความเจ็บความตายไม่ได้อ่ะแก้ความเล่าร้อนใจก็ไม่ได้นะแต่ถ้ามีแล้วมันไม่ตัดดินหัวใจเรามันก็ดีนั่นแหละดีที่สุดเลยนะใช้มันให้เกิดประโยชน์ใช้สิ่งรอบๆตัวให้เกิดประโยชน์นะให้จิตใจเราเนี่ยไปเหมือนใบบัวทำจิตใจเนี่ยมาประพฤติกระทำนะให้เป็นแบบใบบัวนะคือกิเลสตัณหาหรืออารมณ์ต่างๆที่เราไม่ชอบใจเนี่ยเหมือนหยดน้ำนะมากระเด็นอยู่บนใบบัวเนี่ยแต่มันก็ไม่ซึมซาบลงไปในใบบัวใช่ไหมล่ะมันกิ้งอยู่ข้างบนนั่นน่ะถ้าทำจิตใจให้เป็นแบบนั้นน่ะคุกคีอยู่ได้หมดอ่ะที่บอกว่าพระพุทธเจ้าเป็นผู้ไกลจากกิเลสท่านไม่ได้ไกลไปไหนหรอกก็อยู่รอบตัวท่านนั่นล่ะเหมือนน้ำกิ้งบนใบบัวไม่พึมฝ้าเข้าไปในจิตใจของท่านน่ะมันไม่ปรุงแต่งให้เป็นความทุกข์แล้วมันเลิกปรุงแต่งทำมันสงบเย็นถึงที่สุดแล้วเราก็เหมือนกันความสงบเย็นก็อยู่ที่ตัวเราเองอ่ะแล้วก็ดึงศักยภาพของตัวเราเองเนี่ยออกมาใช้สิมาประพฤติมากระทำให้มันถูกต้องตามระบบวิธีของศาสนาเนี่ยอย่าพบได้จริงจะเป็นชีวิตที่จริงๆไม่เป็นชีวิตที่ปลอมนะจะหาความสุขจากภายในเนี่ยจากตัวเราเองเนี่ยออกมานะบางคนก็หาจากภายนอกซึ่งมันไม่แน่นอนเสมอไปอ่ะเราต้องเงินไปซื้อใช่ไหมล่ะความสุขจากภายนอกด้วยตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยซื้อมันเข้าไปมันก็เติมไม่เต็มเติมไม่เต็มหรอกนะจากภายในตัวเราเองเนี่ยไม่ต้องใช้เงินสักบาทเลยอ่ะนะมีเวลาก็มาดูตัวเองมาดูชีวิตชีวิตคือการดิ้นรนน่ะที่บอกอ่ะด้วยอำนาจกิเลสตัณหามาต้องดิ้นรนอยู่ภายใต้อำนาจกิเลสตัณหาอำนาจนั้นมันร้ายแรงเราดื้อมันไม่ได้อ่ะเราต่อสู้มันก็ไม่ได้เพราะเราอ่อนแอจิตใจเราอ่อนแอจิตเราไม่เข้มแข็งพอนะฟู้มันไม่ได้ลองก็ฟู้มันฟักตั้งสิให้มันเข้มแข็งขอเอากิเลสมันมาแล้วนะเราทำตัวเองให้จิตเราไปเหมือนใบบัวมาก็มาสิไม่ฝืนเข้าไปเห็นมันนะมีอะไรก็ทำก็ทำตามสิ่งที่ควรทำทำแค่ไหนทำอย่างไรก็ทำมันตามหน้าที่ที่ควรกระทำทำแล้วก็วางนะที่เราพึ่งถ้าเราประพฤติกระทำมาตรงนี้แล้วเนี่ยเดี๋ยวจิตมันจะเลือกเองอ่ะสติมันจะเลือกเองน่ะว่าสิ่งนั้นควรทำหรือไม่ควรทำในชีวิตเราฝนมากก็จะมีสิ่งที่เป็นไร้สาระมาเยอะอ่ะเพราะว่าการกระทำเนี่ยมันทีมออกจากจิตสำนึกส่วนหนึ่งให้เราไปกระทำมันให้เราต้องเคลื่อนไหวไปกระทำตามมันและสิ่งหนึ่งก็เป็นมันมาจากจิตใต้สำนึกนะที่เราก็ไม่รู้เราทำไปทำไมด้วยซ้ำไปบางทีหลับยังฝันเลยเพราะว่าชีวิตคือการดิ้นรนไงดิ
้นรนที่เกิดจากกิเลสอำนาจกิเลสตัณหาเนี่ยหลับมันยังให้เราดิ้นรนเลยนะสังเกตตัวเองสิแล้วไม่คิดไม่สังเกตมันก็ไม่มาให้เราเห็นหรอกสังเกตเราจะเห็นมันอ๋อเป็นความรู้สึกเป็นความรู้สึกเป็นความคิดจิตก็เพียงเท่านั้นไม่มีอะไรมากไปกว่านั้นนะถ้าเราก็เข้าใจชีวิตนะเราเอาอริยสัจ4เนี่ยเอาเข้าไปเทียบดูอริยสัจ4เนี่ยว่าอะไรคืออะไรมันมาจากไหนจุดมุ่งหมายเพื่ออะไรแล้วทำไงให้มันบรรลุจุดมุ่งหมายอันนั้นเอามาเทียบดูกับชีวิตว่าชีวิตคืออะไรชีวิตมันมาจากไหนแล้วจุดมุ่งหมายของชีวิตเนี่ยเพื่ออะไรแล้วทำให้สำเร็จตามจุดมุ่งหมายนั้นได้อย่างไรที่อาตมาบอกชีวิตคือการดิ้นรนด้วยอำนาจกิเลสตัณหาให้เราเนี่ยเคลื่อนไหวกระทำตามมันทั้งดีบ้างไม่ดีบ้างเป็นกุศลบ้างเป็นอกุศลบ้างเป็นความดีเป็นความชั่วบ้างมันก็ร้อนๆทั้งนั้นน่ะมันไม่สงบหรอกดีใจก็ฟุ้งซ่านไปตามดีใจอ่ะคนก็วายไปตามดีใจอ่ะหัวเราะไปทุกข์ก็ร้องไห้ไปมันไม่อยู่เป็นไม่อยู่ตรงกลางอ่ะมันตบหน้าทิ้งเราทิ้งดีก็ตบหน้าทิ้งไม่ดีก็ตบหน้าทิ้งซ้ายทีขวาทีอยู่เงี้ยตลอดเวลาเนี่ยเราดิ้นรนไปตามมันเคลื่อนไหวไปตามมันอยู่ตลอดเวลาเลยอ่ะเพราะจิตแต่ละจิตแต่ละขนาดแต่ขนาดมันเป็นความจริงอย่างนั้นนะเหมือนลิงโหนกิ่งไม้อ่ะโหนกิ่งนี้ปล่อยกิ่งนี้ไปโหนกิ่งนั้นโหนกิ่งนั้นไปโหนกิ่งนู้นโหนไม่หยุดอ่ะจิตก็เหมือนกันโหนไม่หยุดอ่ะก็อารมณ์ไปเรื่อยละถ้าเราไม่เข้าวัดไม่ฟังธรรมของพระพุทธเจ้าเนี่ยเราก็ไม่รู้อ่ะว่าธรรมะไม่มีอยู่จริงอ่ะนั่นล่ะคือชีวิตคือความดิ้นรนนะมันมาจากไหนล่ะมาจากอวิชชาความไม่รู้ความเป็นจริงของธรรมชาติอ่ะมาจากตัณหาคือความอยากมาจากอุปทานคือความยึดมั่นถือมั่นถือเอาวะไม่ยอมปล่อยแบกเอาวะมาจากกรรมการปรุงแต่งให้กระทำนะปรุงแต่งอวิชชาปรุงแต่งตัณหาปรุงแต่งอุปทานเนี่ยมันมาจากเนี่ยแหละชีวิตนะแล้วจะทำยังไงล่ะจุดมุ่งหมายของชีวิตเพื่ออะไรล่ะเพื่อความหยุดเพื่อความสงบเพื่อความหยุดหยุดอะไรหยุดอวิชชาหยุดตัณหาหยุดอุปทานหยุดมันให้ได้นะให้มันสงบนะเราทำยังไงล่ะที่จุดสำเร็จตรงนั้นให้มันหยุดไปดังนั้นได้ก็ตามระบบศาสนานั่นล่ะคือทำให้ถูกต้องซะถูกต้องในเรื่องของศีลสมาธิปัญญาเนี่ยคือชีวิตต้องถูกต้องอ่ะนะแล้วมีความเห็นเนี่ยความเห็นที่ถูกต้องอ่ะมีความเห็นที่ถูกต้องมันก็พ้นทุกข์ได้ทุกทั้งปวงก็พ้นได้นะถ้ารู้ความหมายของชีวิตมันก็ดีอ่ะนะทำให้เราหันเข้ามาหาธรรมชีวิตหาธรรมะและคำว่าธรรมะเนี่ยมันกินวงกว้างมันกว้างขวางธรรมะมันคือทุกสิ่งอ่ะไม่มี
เป็นธรรมโบราณ

ของชาวอินเดียภาษาไทยยังแปลไม่ได้เลยว่าธรรมะคืออะไรภาษาอังกฤษภาษาต่างประเทศก็แปลไม่ได้ก็ใช้ทับศัพท์ว่าธรรมะภาษาไทยก็ทับศัพท์ว่าธรรมะธรรมะภาษาต่างประเทศฝรั่งเนี่ยก็ใช้ว่าธรรมะธรรมะเหมือนกันน่ะดัมมะดัมมะแปลไม่ได้หรอกนะเราต้องเข้าใจความหมายของธรรมะเข้าใจความหมายของชีวิตชีวิตคือธรรมะนะถ้าเราเข้าใจความหมายของธรรมะทำให้เราจะเข้าใจศาสนาได้มากขึ้นหลายศาสนาก็มีทางของแต่ละศาสนานั่นล่ะนะการประพฤติปฏิบัติก็คือทุกศาสนาต้องการให้คนเราพ้นทุกข์นั่นล่ะแต่ละศาสนามีวิธีก็แตกต่างกันนะไม่เหมือนกันหรอกนะอย่าคิดว่าศาสนาเหมือนกันนะโอเคว่าความไม่ให้คนเรามีทุกข์นั่นแหละใช่แต่ทางปฏิบัติมันแตกต่างกันนะธรรมะเนี่ยในความหมายและถ้าเราเข้าใจความหมายของธรรมะนะแล้วก็เข้าใจศาสนาได้ง่ายขึ้นเข้าใจง่ายขึ้นเข้าใจชีวิตเรามากขึ้นมากขึ้นนะทำให้เรามีสัมมาทิฏฐิมีความเห็นความเชื่อที่ถูกต้องมากขึ้นมากขึ้นนะทำอะไรถูกต้องมากขึ้นมากขึ้นเพราะความเห็นที่ถูกต้องน่ะและคือสิ่งที่ดีที่สุดในระดับหนึ่งของชีวิตนะชีวิตนี้จะได้ไม่กัดเจ้าของไม่โดนตบหน้าขวาทีซ้ายทีนะให้เป็นการฝึกที่เป็นกลางๆมาที่ฝวดว่าธรรมจักรมัชฌิมาปฏิปทาทางสายกลางไม่ทำให้ตัวทรมานตนไม่นะไม่ทำทรมานตนอติกิเลสมัฏฐานินุโยคกามะกามะสุขันธิกานุโยคเนี่ยนะทางนี้ทางเดียวเอเสวะมัคโคนทัญโยทางนี้ทางเดียวไม่มีทางอื่นนะอริยมรรคขันธิกมรรคเนี่ยอริยมรรคมีองค์8เนี่ยคือศีลสมาธิปัญญานั่นล่ะนะโดยมีปัญญานำหน้ามีความเห็นที่ถูกต้องนำหน้ามีความเชื่อที่ถูกต้องตามหลักของศาสนาไม่ได้ฟามตามความรู้สึกของเรานะถ้าความเห็นตามความรู้สึกของเราเนี่ยมันก็ไม่ถูกต้องเสมอไปอ่ะมันไม่แน่หรอกเพราะเราจะมีกิเลสตัณหาอยู่อ่ะเราก็จะไปถูกต้องตามกิเลสตัณหาของเราอ่ะยังบอกแล้วว่าชีวิตที่ดีสุดเนี่ยคือการมีเงินอย่างเงี้ยเขาเรามีความคิดเห็นแบบนั้นนะใช่ไหมแต่มันก็ไม่แน่เสมอไปหรอกเราใช้มันถูกมันก็ไม่มีทุกข์มันก็โอเคก็ถูกอะแต่ถ้ามันกัดกินเจ้าของมันก็ไม่มันก็มีโทษอะแต่มันก็ฟื้นความแก่ความเจ็บความตายไม่ได้อะนะเราก็ต้องมีความโลภความโกรธความหลงอยู่อ่ะแสดงว่าก็ไม่ถึงที่สุดเสมอไปอ่ะนะแต่ถ้าเราเข้าใจอย่างเงี้ยนะเขาจะง่ายนะว่าธรรมะนะคือธรรมชาติเป็นธรรมชาติทุกสิ่งทุกอย่างเป็นธรรมชาติไอ้ที่เรารู้ปรากฏให้เราเห็นหรือไม่ปรากฏให้เราเห็นแต่มันมีอยู่จริงเนี่ยก็คือธรรมชาติอ่ะนะรูปธรรมที่เป็นรูปทั้งหมดและเป็นนามธรรมที่มองไม่เห็นทั้งสิ่งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิตเนี่ยก็เป็นธรรมชาติทั้งหมดและธรรมที่ผสมกันปรุงแต่งเนี่ยและธรรมที่ไม่ผสมปรุงแต่งเนี่ยนะก็เป็นธรรมชาติทั้งหมดนะธาตุแต่ละธาตุก็เป็นธรรมชาติทั้งหมดเพราะฉะนั้นขี้ฝุ่นเม็ดเดียวเนี่ยยันนิพพานเนี่ยนะก็เป็นธรรมชาติทั้งหมดไม่มีอะไรที่ไม่ใช่ธรรมชาติไม่มีอะไรที่ไม่ใช่ธรรมะนี่คือความหมายแรกว่าทุกสิ่งทุกอย่างคือธรรมชาติ

ือธรรมะธรรมะคือธรรมชาตินะและความหมายที่สองธรรมะคือกฎเราในฐานะเป็นสิ่งที่ผสมปรุงแต่งเป็นร่างกายกับจิตใจเนี่ยนั้นเราก็ต้องอยู่ภายใต้กฎของธรรมชาติใช่ไหมกฎอันนี้คือกฎอะไรล่ะกฎไตรลักษณ์อ่ะนะพอถ้าเราอยากจะพัฒนาชีวิตให้มันมีความทุกข์น้อยลงจนกระทั่งไม่มีความทุกข์เลยเนี่ยเราก็ต้องเข้าใจอ่ะนะต้องศึกษานะนะว่าธรรมะคือกฎของธรรมชาติเราอยู่ภายใต้กฎอนิจจังทุกขังอนัตตาเนี่ย

ความทุกข์เลยนะแล้วก็ต้องเข้าใจอ่ะนะต้องศึกษานะนะว่าธรรมะคือกฎของธรรมชาติเราอยู่ภายใต้กฎอนิจจังทุกขังอนัตตาเนี่ยอนัตตาคือไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่ไม่มีนะอัตตาเนี่ยมันมีแต่ไอ้ที่มันมีเนี่ยมันไม่ใช่ตัวตนน่ะเป็นสภาวะธรรมมันนั้นเองอ่ะที่ผสมปรุงแต่งอ่ะแล้วก็มีกฎอะไรอีกล่ะกฎแห่งเหตุและปัจจัยเพราะมีเหตุนี้เกิดขึ้นมีเพราะมีเหตุมีปัจจัยนี้สิ่งนี้จึงเกิดเพราะมีสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดนะไม่มีนะมีเพราะมีสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดเรียกว่ากฎอิทัปปริยตาปฏิจจสมุปบาทอาศัยการเกิดขึ้นแล้วก็เหมือนกันแล้วก็อาศัยสิ่งที่เป็นธรรมชาติเกิดขึ้นอาศัยสภาวะธรรมให้เกิดขึ้นอาศัยดินน้ำไฟลมธาตุอากาศธาตุวิญญาณเนี่ยทำให้เราเกิดขึ้นมีชีวิตขึ้นมาเนี่ยนะแล้วตัวเราก็มีการพัฒนามาเนี่ยทั้งเซลล์เราพัฒนามาตัวเราพัฒนามาคือพัฒนามาตามธรรมชาติแต่เราก็ต้องควบคุมให้มากฝันนั้นเราต้องช่วยมันพัฒนาให้ถึงที่สุดนะต้องช่วยธรรมชาติพัฒนาตัวเราเองเนี่ยให้ถึงที่สุดนะให้เราอยู่เหนือธรรมชาติอยู่เหนือความดีอยู่เหนือความชั่วอยู่เหนือความทุกข์ทั้งปวงเนี่ยนะนั่นคือความหมายของธรรมว่าธรรมะในความหมายที่สองคือความหมายที่ว่ากฎของธรรมชาติเขาจะเรียกว่าเป็นสัจธรรมก็ได้อะสัจคือความจริงนะธรรมะที่เป็นความจริงสัจมีเพียงหนึ่งเดียวไม่มีสองนะสัจคือความจริงนะพุทธเจ้าท่านค้นพบกฎอันเนี้ยล่ะนะมันมีอยู่แล้วอะกฎอันนี้ไม่มีอยู่แล้วและมันควบคุมทุกอย่างอยู่ควบคุมทุกอย่างอยู่เลี่ยงมันไม่ได้อ่ะนะแล้วความหมายธรรมะความหมายที่สามเนี่ยธรรมะคือหน้าที่อ่ะหน้าที่ที่ต้องกระทำอ่ะแล้วพูดถึงตัวเราเองพูดถึงมนุษย์แล้วกันนะเราต้องมีหน้าที่ที่ต้องกระทำอ่ะนะให้เราเนี่ยไม่เป็นทุกข์อ่ะไม่เล่าร้อนอ่ะไม่โดนความโลภความโกรธความหลงกิเลสเนี่ยแผดเผานะไม่โดนความร้อนแผดเผาจิตใจมันเย็นแล้วเราเพราะเราพัฒนาขึ้นแล้วเราทำให้มีขึ้นทำให้เป็นขึ้นทำให้เจริญขึ้นทำให้แจ้งขึ้นไม่มีอะไรที่เป็นตัวของเรานะแต่เรายึดว่าเป็นตัวเราเนี่ยเราเกิดท้องพ่อท้องแม่มามันก็เป็นกลางๆอ่ะนะแล้วก็ทำหน้าที่ของเรามาเรื่อยๆหน้าที่จะต้องใช้ตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยสร้างความคิดเห็นว่าสิ่งนี้เราชอบสิ่งนี้เราไม่ชอบสิ่งนี้เรายินดีสิ่งนี้เราไม่ยินดีอ่ะนะใช้ความคิดเห็นมาสร้างมันมาตลอดจะเปลี่ยนแปลงนะจะเปลี่ยนชีวิตอันเนี้ยเป็นชีวิตใหม่นะเพราะว่าชีวิตทุกวันทุกวันปีใหม่ไม่คือการพัฒนาไปเรื่อยๆพัฒนาไปเรื่อยๆแล้วค่อยๆก้าวทีละก้าวเมื่อก้าวอันนี้สําเร็จแล้วก้าวต่อไปเมื่อคอยเราอยู่นะเราต้องก้าวต่อไปจนถึงสุดนะเหมือนเราวิ่งอ่ะเราวิ่งเพื่ออะไรเพื่อจะหยุดวิ่งใช่ไหมล่ะวิ่งเพื่อหยุดวิ่งแล้วกินเพื่อล่ะเพื่อให้อิ่มจะได้หยุดกินใช่ไหมก็เหมือนกันนะแต่มีชีวิตที่ดิ้นรนเนี่ยนะด้วยอำนาจของอวิชชาตัณหาอุปทานและกรรมเนี่ยนะเพื่อจะหยุดความดิ้นรนนะเพื่อจะหยุดมันเพื่อจะสงบมันนะเหมือนวิ่งอะต้องมีทางแล้วหยุดพอถึงสุดหมายปลายทางแล้วหยุดฉะนั้นหน้าที่คือต้องเดินตามทาง

เพื่อจะหยุดมันน่ะทางนี้ทางเดียวไม่ทางไหนนะเพราะศีลสมาธิปัญญามันก็มีอยู่แล้วในธรรมชาติมันเราไม่ขานมันไม่บอกไม่ถามมันมันก็ไม่บอกเราหรอกเพราะเราไม่รู้เราก็ไม่รู้ว่ามันมีอยู่ในชีวิตเรามีอะไรบ้างที่ไม่ใช้สมาธิไม่ใช้ปัญญาล่ะมันมาหาที่วัดหรอกหาตัวเราเองอยู่ที่ตัวเราเองอยู่ที่ทุกอย่างที่เราสัมผัสมันนั่นล่ะแม้กระทั่งหุงข้าวอ่ะยังมีสมาธิปัญญาเลยเป็นของธรรมชาติแต่ถ้าไม่มีแล้วก็คงทำอะไรไม่ได้อ่ะเดี๋ยวว่าจริงมากหุงข้าวมีสมาธิมั้ยก็มีอ่ะแต่ตวงข้าวยังไงกำหนดมันยังไงจะทำไงให้ข้าวเนี่ยมันน่ากินไม่ไหม้ไม่แฉะเนี่ยหรือไม่ดิบเนี่ยก็ใช้ปัญญาทั้งนั้นนะแต่เราทำบ่อยๆเข้าบ่อยๆข้าวมันก็เลยเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกลายเป็นความเคยชินไงมันมีอยู่แต่มันไม่พอที่เราจะพ้นทุกข์อ่ะเราก็ต้องพัฒนาให้มากขึ้นพัฒนาคือทำให้มากขึ้นมีความก้าวหน้าขึ้นเหมือนปีใหม่ปีนี้เราต้องพัฒนาชีวิตให้มีความทุกข์น้อยลงจนถึงไม่มีทุกข์เลยนะทำจิตใจเนี่ยให้เหมือนใบบัวซะอะไรมากระทบไม่ได้อยู่กับมันได้อ่ะแต่มันไม่ฟุ้งซ่านไม่จิตใจทำให้จิตใจไม่ทุกข์อ่ะรู้แล้วว่าธรรมชาติคืออะไรทำหน้าที่ให้ดีที่สุดอ่ะหน้าที่ก็มีหลายระดับเพราะเราต้องมีปัญญานะเราต้องมีสัมมาทิฏฐินะมีความเชื่อที่ถูกต้องนะมันถึงจะง่ายหน่อยไปถูกทางหน่อยนะถ้าสายฝันสุดของตัวเองว่านี่สิ่งที่ดีที่สุดเนี่ยมันก็คงไม่ใช่อ่ะนะหรือความหมายที่4แล้วกันนะธรรมะคือผลที่เกิดจากหน้าที่นั้นๆผลที่เกิดจากหน้าที่นั้นๆเพราะรับหน้าที่ถูกอะอะไรก็ถูกอะเราตั้งจิตไปถูกอะไรก็ถูกติดกระดมเม็ดแรกถูกอะไรก็ถูกไปหมดทำหน้าที่ผิดชีวิตก็มีปัญหาเพราะเราไม่มีสติปัญญาพอที่จะรู้ว่าอะไรคืออะไรสำหรับชีวิตมันไม่ง่ายหรอกที่จะมีชีวิตอยู่และไม่มีปัญหาถ้าเรารู้จักตัวเองเนี่ยว่าเออตัวเราเนี่ยเราเป็นธรรมชาตินะผสมปรุงแต่งนะของธรรมชาตินะก็เหมือนกับประภาวะบนโลกเนี่ยเหมือนกันนั่นแหละผสมปรุงแต่งหมดอะอะไรบ้างที่ไม่ผสมปรุงแต่งอะยกเว้นนิพพานอันเดียวเองนะนิพพานนี่ไม่ผสมปรุงแต่งแล้วมันเที่ยงแล้วมันก็เป็นความสุขเป็นแต่มันก็เป็นอนัตตาแต่อนิจจาเนี่ยอนิจจังเนี่ยตาไม่เที่ยงเนี่ยมันเป็นทุกข์ก็เป็นอนัตตาเหมือนกันไม่ใช่ตัวตนไม่มีอะไรที่เป็นตัวตนหรอกอย่างที่เราสวดมนต์ตอนเช้าสัพเพสังขาราอนิจจาสังขารทั้งหลายทั้งปวงสังขารคือสิ่งที่ผสมปรุงแต่งเนี่ยทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยมันไม่เที่ยงเพราะมันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปสัพเพธรรมาอนัตตาติธรรมทั้งหลายทั้งปวงไม่ใช่ตัวตนตรงนี้ใช้คำว่าธรรมธรรมก็คือสิ่งที่ผสมปรุงแต่งและไม่ผสมปรุงแต่งสิ่งที่ไม่ผสมปรุงต่างคือนิพพานนั่นล่ะมันเป็นธรรมมันเป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวตนวิญญาณนี้จิตนี้ตัวรู้นี้ธาตุรู้นี้ก็ไม่ใช่ตัวตนไม่มีอะไรเป็นของเราเลยอ่ะเพราะจิตนี้มีอวิชชาเนี่ยพอมีอวิชชาแล้วก็อยู่ภายใต้ของกฎของธรรมชาติสิธรรมชาติก็ดึงจิตเนี่ยเอามาปฏิสนธิกับธาตุดินน้ำไฟลมธาตุอากาศนั่นตัวเราเนี่ยเกิดจากธาตุทั้งนั้นน่ะ
นะในพระพุทธศาสนาก็เป็น4ธาตุ5ธาตุ6ธาตุเนี่ยนะ6ธาตุบางคนว่า4ธาตุจริงๆแล้วต้อง6ธาตุคือธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมธาตุอากาศและวิญญาณธาตุหรือธาตุจิตหรือธาตุรู้เนี่ยไอ้ดินน้ำไฟลมแล้วก็รู้อยู่แล้วนะแต่ไอ้ธาตุอากาศเนี่ยนะคนอาจจะงงธาตุอากาศคือธาตุต้องว่างอ่ะนะเพื่อให้ธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมวิญญาณเนี่ยตั้งอยู่ได้นะไม่มีที่ว่างคงตั้งไม่ได้ละเพราะเราก็ไม่ได้ไปไหนนะจิตนี้มันไม่ตายหรอกนะมันก็เคลื่อนออกเราไปหาบ้านใหม่ไปเรื่อยละไม่ได้บ้านเดิมนะบ้านใหม่นะไม่ให้ตัวตนนี้หน้าตาแบบนี้เป็นอย่างนี้ไปเกิดใหม่ไม่ใช่อ่ะอะไรที่มันผอมปุ้งแตกเป็นแบบไหนมันพร้อมเมื่อไหร่แล้วก็ไปปฏิสนธิเข้าปะหรือจะเป็นอุบัติก็ได้นะโตขึ้นโตทีเดียวก็ได้นะเป็นเทวดาเป็นพรหมไปเลยก็ได้แล้วแต่เขาเรียกอุบัตินะแต่ถ้าปฏิสนธิคือว่าเหมือนกับว่าเราต้องกลายเป็นเด็กแล้วถึงโตขึ้นแต่ถ้าอุบัตินี่โตขึ้นทีเดียวเลยเป็นหนุ่มเป็นสาวเลยแบบเทวดาเนี่ยไม่ต้องมาเป็นเด็กนะพระเจ้าก็เหมือนกันก่อนตัดสรู้ก็เป็นเจ้าชายสิทธัตถะใช่ไหมล่ะพอท่านอาสวะหมดแล้วนะกิเลสหมดอาสวะหมดอาสวะขยายานเนี่ยยานรู้ว่าอาสวะหมดเนี่ยจิตท่านก็อุบัติใหม่ใช่ไหมเป็นพระพุทธเจ้าใช่ไหมคำว่าอุบัติแล้วก็เหมือนกันนะแล้วก็ค่อยพัดไปเรื่อยๆนะอุบัติจิตใหม่อุบัติจิตใหม่เป็นทีระดับทีระดับทีละระดับมันให้สูงขึ้นสูงขึ้นสภาวะจิตเนี่ยมันเปลี่ยนแล้วมันเปลี่ยนนะทุกสิ่งทุกอย่างการประพฤติกระทำเนี่ยการไปบัตรในพุทธศาสนาเนี่ยจะไปฆ่าคะเนไปคิดพิจารณาเนี่ยมันเป็นสันทิฏฐิโกรู้ด้วยความรู้สึกนิพพานก็เป็นความรู้สึกนะไม่ใช่ตายแล้วจะได้นะเป็นความรู้สึกว่าเออมันไม่ผสมปรุงแต่งนะมันเย็นแล้วนะความโลภความโกรธความหลงเราน้อยลงจนทั้งบางเรื่องเนี่ยความโลภความโกรธความหลงที่เล็กๆน้อยๆบางเรื่องเนี่ยมันดับไปแล้วก็รู้สึกได้ว่าเออมันไม่ไปเหมือนก่อนและเราเป็นมันไม่ดึงใจเราไปเหมือนก่อนแล้วไม่ให้เราเล่าร้อนไปเหมือนก่อนแล้วมันจะรู้สึกได้ด้วยตัวของเราเองนั่นล่ะเป็นสันทิฏฐิโกเนี่ยถ้าไม่เป็นสันทิฏฐิโกมันไม่ใช่หลักพุทธศาสนาน่ะไม่ใช่หลักพุทธศาสนาต้องอาศัยความรู้สึกเพราะเราชีวิตเราอยู่ด้วยความรู้สึกใช่ไหมล่ะแต่ความรู้สึกนั้นมันเปลี่ยนอะภาวะจิตใจมันเปลี่ยนมันเห็นได้ด้วยตัวเองมันรู้สึกด้วยตัวเองนะไม่ต้องไปใครไปบอกหรอกแล้วธรรมะเนี่ยไม่ได้อยู่ที่เสียงของอาตมาไม่ได้อยู่ที่ตัวหนังสือธรรมะอยู่ที่ตัวของโยมเองนั่นล่ะการกระทำแต่ละครั้งแต่ละครั้งก็เป็นครูสอนโยมเองนั่นล่ะโยมก็รู้มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นละปล่อยวางได้มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเพราะเรารู้แล้วว่ามันไม่เป็นประภาวะธรรมไม่มีตัวตนน่ะเป็นชีวิตมันเป็นแบบเนี้ยชีวิตคือการดิ้นรนเนี่ยพออะไรให้เราดิ้นรนปุ๊บเราก็มีสติกั้นเราออกมันดิ้นรนแล้วด้วยอำนาจเจตนาหรือเปล่าแต่ถ้าเป็นดิ้นรนด้วยอำนาจเกตัณหาแน่นอนปลายทางก็เป็นทุกข์แล้วแต่ถ้าเราดิ้นรนเพื่อตามทำหน้าที่ที่ควรกระทำนะมันก็ไม่ทุกข์แล้วนะจะรู้ได้เองอ่ะจะเห็นได้เองจะสังเกตได้เองอ่ะนั่นล่ะคือชีวิตที่ต้องพัฒนาให้มีมากขึ้นในปีนี้ให้มีมากขึ้นให้ทำให้มากขึ้นให้ไปอีกก้าวหนึ่งทีละก้าวทีละก้าวทีละก้าวจนสุดปลายทางก็ไม่ต้องก้าวแล้วอย่างที่เราอาตมาบอกแล้วเราวิ่งเพื่อจะหยุดวิ่งใช่ไหมล่ะถึงที่แล้วก็จะหยุดวิ่งเหมือนเรากินอะไรแล้วอิ่มแล้วก็จะหยุดกินก็เหมือนกันนั่นล่ะถึงจุดหนึ่งแล้วก็จะหยุดปฏิบัติหยุดกระทำเพราะมันต้องกระทำแล้วเมื่อถึงที่เป้าหมายแล้วมรรคมีองค์แปดก็ทิ้งมันไปปฏิปัญญาก็ทิ้งมันไปเพราะมันเกิดดับเพราะพวกนี้เป็นสังขารทั้งนั้นน่ะ
พราะผมปรุงแต่งทั้งนั้นน่ะมันเกิดดับเกิดดับมันถึงที่หมายแล้วก็ไม่ต้องใช้แล้วก็ทิ้งมันไปเหมือนเราจะข้ามไปฝั่งนู้นฝั่งแห่งความสงบสดชื่นเนี่ยถึงฝั่งแล้วยอมต้องแบกเรือขึ้นไปไหมล่ะก็เหมือนกันนั่นล่ะมรรคมีองค์8เนี่ยศีลสมาธิปัญญามันก็ผสมปรุงแต่งอ่ะมันเป็นเหตุพอผลมันออกมามีญาณออกมามีจิตหลุดพ้นแล้วก็จบกันนะถึงที่สุดมันนะเป็นนิพพานถึงที่สุดก็จบนิพพานก็มีหลายระดับนะนะมีหลายระดับถ้าเรารู้ความหมายของธรรมะเนี่ยทำให้เราง่ายขึ้นรู้เป้าหมายมากขึ้นรู้ว่าทำไงให้เราชีวิตเราเนี่ยมีความสงบเยือกเย็นนะรู้ว่าชีวิตเนี่ยนะความหมายของธรรมะเนี่ยคือธรรมชาติทุกสิ่งทุกอย่างคือธรรมชาติที่ปรากฏและไม่ปรากฏนะที่เรารู้จักและไม่รู้จักเนี่ยแต่ไม่มีอยู่จริงก็คือธรรมชาติทุกสิ่งทุกอย่างแต่ที่ฝุ่นเม็ดเดียวยันนิพพานเนี่ยก็คือธรรมชาติสองธรรมะคือกฎหรือสัจจะสัจธรรมเนี่ยกฎเนี่ยกฎแห่งไตรลักษณ์อนิจจังทุกขังอนัตตาเนี่ยกฎแห่งเหตุและปัจจัยที่อาศัยการเกิดขึ้นมีสิ่งนี้เกิดสิ่งนี้จึงเกิดเนี่ยเพราะทุกข์อาศัยอะไรเกิดล่ะทุกความเล่าร้อนอาศัยอะไรเกิดล่ะอาศัยความดิ้นรนด้วยความอยากละเกิดใช่ไหมเพราะอาศัยเนี่ยมันเลยเกิดทุกข์ล่ะแล้วก็อย่าอาศัยมันสิให้เป็นขันธ์ห้าเนี่ยทำงานเฉยเพราะเราไม่เฉยกับขันธ์ห้านี่ไงมันเป็นอุปทานขันธ์นำก็เลยเป็นอย่างนั้นน่ะยึดมั่นในขันธ์ห้านะอย่างคนที่มีธรรมะบ้างแล้วศึกษาบ้างแล้วก็รู้แล้วขันธ์ห้าคืออะไรตัวเราเนี่ยละขันธ์ห้าทำงานรูปขันธ์เวทนาขันธ์สัญญาขันธ์สังขารขันธ์วิญญาณขันธ์ขันธ์ห้ามันตัวทุกข์แบกแล้วก็ทุกข์พระเจ้าก็บอกอยู่สังขิเตนะปัญจุปาทานขันธาทุกขาว่าโดยย่ออุปทานขันธ์ทั้งห้าเป็นตัวทุกข์เพราะขันธ์ห้าเนี่ยก็เป็นสิ่งผสมปรุงแต่งอ่ะเกิดขึ้นแล้วดับเกิดแล้วดับไม่มีอะไรที่เกิดแล้วไม่ดับมีแต่นิพพานนั่นเองที่ไม่เกิดแล้วไม่ดับมีความมันมีความอยู่แต่ไม่มีการอยู่มันมีอยู่แต่ไม่มีการอยู่ใช่ไหมมันอยู่เหนือครอบเหนือขอบเขตเหนือกฎแหละกฎอาศัยการเกิดขึ้นมันดับแล้วไม่เข้าเขตนี้แล้วจิตใจมันอยู่ภาวะใหม่แล้วเป็นโลกุตระแล้วไม่เป็นโลกิยะเป็นชีวิตใหม่อ่ะก็ลองทำดูลองคิดดูลองศึกษาดูสิเป็นความเหมือนกับเราก่อนเข้าวัดเป็นยังไงล่ะพอเข้าวัดแล้วเรารู้สึกไปยังไงมีการเปลี่ยนแปลงไหมล่ะถ้าเราทำให้มากขึ้นในแต่ละปีในแต่ละปีในแต่ละวันในแต่ละเดือนเนี่ยเราจะเห็นความเปลี่ยนแปลงตัวเองมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นจนเรามีความถูกต้องและพอใจในชีวิตถูกต้องและพอใจคือความสุขออกจากภายในตัวเองอ่ะพออะไรมาปุ๊บเนี่ยเหตุการณ์อะไรมาปุ๊บเนี่ยสติมันก็กั้นปัญญาก็จะเห็นรู้แจ้งอ๋อมันเป็นกฎมันเป็นอย่างนั้นนั่นล่ะจะไปเองเป็นไปเองโดยอัตโนมัติของมันน่ะเป็นธรรมชาติถ้าเรารู้เขาโครงธรรมะมันก็ง่ายอ่ะก็เราฝึกเพื่อปฏิบัติได้ง่ายขึ้นมันก็ไม่มีอะไรในพุทธศาสนาก็มีอยู่สองเรื่องที่โยมจะต้องกระทำอ่ะคือโยมจะต้องรู้ว่าอะไรคืออะไรสองเมื่อรู้

แล้วเอาว่าอะไรคืออะไรก็ต้องมีการประพฤติกระทำให้เกิดขึ้นไม่ได้ท่องไม่ได้ฟังอย่างเดียวมันต้องประพฤติและกระทำให้เกิดขึ้นกระทำที่ของจริงๆเลยอะนะกระทำจริงๆเรื่องจริงๆเลยนะพระเจ้านะค้นพบท่านมาสอนเราเนี่ยแค่ใบไม้ในกำมือเดียวอะสอนเราแค่อริยสัจ4เนี่ยเรื่องทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคเนี่ยนะปัญญาท่านเหมือนใบไม้ทั้งป่าล่ะแต่เอามาสอนเราแค่ใบไม้ในกำมือเดียวเองแค่สัจจะความเป็นจริงอยู่4ข้อเนี่ยที่เราสวดธรรมจักรเนี่ยสักครู่เนี่ยนะเรื่องทุกข์คืออะไรสาเหตุของทุกข์มาจากไหนนิโรธเพื่ออะไรเพื่อความดับแล้วก็ทางให้ถึงความดับทุกข์เนี่ยคืออะไรบนรอบฝามีอาการผิดสองอย่างเนี่ยสี่ข้อเยอะไปไหมล่ะทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคทุกข์ท่านชี้ไปที่ทางไหนแล้วสวดอ่ะชาติปิดทุกขาเทพชราติปิดทุกขามรณะปิดทุกขังโสกับปริเทวทุกขโทมรสุปายาสาสามโสความร่ำไรลำพันธ์ความไม่สบายกายไม่สบายใจความคับแค้นใจก็เป็นทุกข์เริ่มจากชาติละทุกข์คือชาติใช่ไหมสาเหตุนะแล้วก็มีอะไรกันอัปปิเยหิสัมปโยโคทุกโขความประสบกับสิ่งไม่เป็นที่รักที่พอใจมันก็ดึงหน่วงจิตหน่วงอารมณ์เราให้เราเฝ้าฝ้อยเป็นทุกข์กับมันปิเยหิวิปโยโคทุกโขพัดพากจากสิ่งเป็นที่รักที่พอใจก็เป็นทุกข์ยามปิดฉังนรภาพติดตามปิดทุกขังไม่ได้ดังใจก็เป็นทุกข์เล่าร้อนแสวงก็ไม่ได้ขอดังใจก็เป็นทุกข์กวนกวายใจอยากจะได้ได้มาแล้วก็กลงกวายใจเป็นทุกข์เองด้วยความหึงความหวงความห่วงกลัวมันจะพัดพากอยากเขาอยู่กับเรานานๆ นั่นแหละคนอวิชชาไม่รู้ความเป็นจริงว่าอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่มีอะไรที่เที่ยงแท้นะความไม่แน่นอนคือความแน่นอนไม่ต้องไปหาความหมายของชีวิตหรอกนะไม่ต้องไปหาความหมายของชีวิตแต่ทำชีวิตเนี่ยให้มีความหมายซะเป็นชีวิตที่ไม่กัดเจ้าของไม่ตบหน้าขวาทีซ้ายทีเนี่ยอยู่ตลอดเวลาน่ะถือว่าดีที่สุดแล้วชีวิตนี้เป็นสิ่งที่ดีที่สุดนะเพราะเราตามความรู้สึกของคนที่ไม่ได้มาฝึกษาธรรมะเนี่ยอธิบอกบางคนก็ว่าเงินน่ะดีที่สุดบางคนน่ะแล้วอย่างคนได้ข่าวเนี่ยมีเด็กผู้หญิงคนนึงเนี่ยนะไม่ดังใจตามที่ตัวเองต้องการเนี่ยนะเด็กผู้หญิงนะไม่ได้สิ่งที่ตัวเองต้องการตัวเองก็หนีออกจากบ้านทิ้งพ่อทิ้งแม่ไปไหนก็ไหนตามยถากรรมของตัวเองอ่ะเนี่ยเป็นเพราะอะไรล่ะเพราะเขามีความรู้สึกพี่ฟังรู้สึกว่าเขาไม่ดังใจนะและการกระทำอย่างนั้นเขารู้สึกว่าเขาเนี่ยเลือกแล้วเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับชีวิตแล้วอย่างว่ามันถูกไหมล่ะก็ไม่ถูกนะแต่มันถูกในความรู้สึกของเขาไงว่าสิ่งที่ดีสุดของเขาคือการทิ้งพ่อแม่ออกจากบ้านไปไม่เชื่อฟังพ่อแม่เนี่ยบางผู้ชายบางคนนะก็ฆ่าลูกนะฆ่าภรรยานะฆ่าพ่อฆ่าแม่พ่อล่ะพ่อเขาเลือกสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับชีวิตว่าทำอย่างนี้ดีแล้วท่านนั้นเนี่ยสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับชีวิตจะมีสองแบบแบบที่ตัวเองรู้สึกของคนธรรมดาสามัญกับตามระบบของศาสนาเรื่องว่าอะไรคือสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับชีวิตล่ะสิ่งประลับรวมใจของมนุษย์บุคคลธรรมดานั่นคืออาการฝึกจากทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยนะคือสิ่งประปรมใจที่ดีที่สุดแต่สำหรับคนที่มาประพฤติกระทำในทางศาสนาและไปตามทางของศีลสมาธิปัญญาและสิ่งประปร

ลมใจของเขาก็คือความสงบไปเยือกเย็นถูกต้องและพอใจถูกต้องและพอใจเนี่ยมันแตกต่างกันนะเห็นป่ะเพราะนั้นนะชีวิตเราเลือกได้อะเลือกได้ว่าท้ายชีวิตเราเป็นยังไงนะถ้าสิ่งแบบนี้ไม่ต้องเอาเงินไปซื้อที่ไหนความสุขแบบนี้ไม่ได้เอาเงินไปซื้อที่ไหนความสุขอันนี้เกิดจากภายในออกไปข้างนอกเป็นชีวิตที่ยิ้มแย้มแจ่มใสสดชื่นคนรอบข้างก็รับประโยชน์จากการที่เรามีจิตใจเป็นลักษณะแบบนี้ในคนในครอบครัวก็มีความสุขนะถ้าเราเอาหาความสุขจากตาหูจมูกลิ้นกายใจที่อาตมาบอกว่าเงินไปซื้อมันก็ไม่พอมันเงินก็ไม่พอใช้อ่ะอันนั้นแค่เรียกว่าไม่ได้ความสุขนะตามพุทธศาสนาเนี่ยไม่เรียกว่าความสุขเรียกว่านันทิสามเพลินนะเพลินยิ่งในอารมณ์นั้นๆนะอายะสัจ4คือทุกข์นั้นบอกว่าตรงเนี้ยนะและต้นจากชาติเนี่ยทุกสาเหตุมาจากตัณหานะตัณหาในกามตัณหาคือความหาความสุขไปในตาหูจมูกลิ้นกายเนี่ยเป็นกามคุณเรียกกามคุณ5เนี่ยมันก็มีชื่อมันบอกอยู่แล้วว่ากามคุณมันมีคุณนะมีประโยชน์นะมีความสดชื่นเหมือนเราได้สิ่งที่ดีที่ต้องการและมีความสุขอร่อยอร่อยเหมือนเป็นอยู่ภูมิของเทวดาโอ้มีอะไรดีทางตาหูจมูกลิ้นกายใจดีไปหมดเลยมันมีเนี่ยแหละมีคุณนะแต่มันก็มีโทษอ่ะใช่ป่ะไม่ใช่ไม่มีโทษนะมีคุณนะแต่มันก็มีโทษอ่ะนะอะไรก็ดีไปหมดก็มีอะไรอีกอะภาวะตัณหาสาเหตุมันภาวะตัณหาความอยากมีอยากเป็นเนี่ยอยากมีนู่นมีนี่อยากไปเป็นนู่นเป็นนี่นะชีวิตคืออยากก็ได้จริงๆแล้วเนี่ยนะชีวิตที่ดีสุดคือความอยากได้อยากได้นะมันต้องมีอะไรเป็นอะไรเพื่อให้ได้มาใช่ป่ะอยากจะเป็นอะไรเนี่ยเพื่อให้ได้สิ่งนั้นมาอยากคนรวยเนี่ยอยากจะเป็นคนรวยเป็นเศรษฐีเพื่อละเพื่อให้ได้ทรัพย์สมบัติใช่ไหมเพื่อให้สิ่งต้องการเอาเงินเป็นทองไปซื้อสิ่งที่ต้องการอย่างคนเป็นฤาษีอยากจะเป็นฤาษีเป็นมุนีเนี่ยเพื่อละเพื่อให้ได้เหมือนกันนะได้ฌานได้ความสงบแต่เราก็มาวัดเนี่ยแล้วก็มีความอยากเป็นคนวัดเพื่อให้ได้ความสุขอะไรใช่ป่ะนะเราอยากเป็นอะไรเพื่อให้ได้สิ่งนั้นใช่ไหมล่ะมันต้องพูดว่าเป็นอะไรหรอกแต่พวกเราอยากได้อะไรมากกว่าอยากจะได้ในชีวิตอะไรมากกว่าได้ด้วยอะไรล่ะเกิดตัณหาหรือว่าได้ด้วยสติปัญญามันแตกต่างกันนะความต้องการความอยากในภาษาไทยมันก็อยากไปหมดเลยไม่แยกแต่ถ้าภาษาพุทธศาสนาแยกนะอยากด้วยกิเลสตัณหาหรืออยากด้วยสติปัญญาอยากด้วยกิเลสตัณหามันก็เล่าร้อนแผดเผามันกัดกินเจ้าของแต่ได้ด้วยสติปัญญาแล้วมันก็ทำตามหน้าที่ที่ควรจะทำมันก็ไม่กัดกินมีความสงบเป็นสิ่งที่ควรกระทำเป็นสิ่งที่มีสาระในชีวิตเพื่อประโยชน์กับตัวเองและประโยชน์กับคนอื่นเนี่ยโยมมาเนี่ยนะมาวัดช่วงปีใหม่เนี่ยนะเอาธรรมะเนี่ยเป็นประโลมใจเนี่ยถูกต้องแล้วล่ะนะดีไปหาความสุขข้างนอกมันชั่วครั้งชั่วคราวไม่เรียกความสุขเรียกความเพลินมาถือว่าโยมเข้ามาก้าวมาค่อยๆก้าวเรื่อยๆก้าวเรื่อยๆนะมารู้มาศึกษาว่าทำยังไงกับตัวเองให้ตัวเองนี้มีสมถะมีวิปัสสนานะมีสมถะวิปัสสนามาทำจิตภาวนาจิตภาวนาก็คือมา
พัฒนาจิตนั่นล่ะเหมือนพัฒนาชีวิตน่ะให้ชีวิตเป็นชีวิตใหม่น่ะภาวนาแปลว่าเจริญใช้ในวัดข้างนอกเรียกว่าพัฒนาเหมือนกันน่ะพัฒนาคือทำให้มากขึ้นทำมีค่ามากขึ้นทำให้มากขึ้นแต่ข้างนอกบางทีเขาใช้ผิดวัตถุประสงค์นะคือพัฒนาผิดอ่ะบางทีไม่ได้พัฒนาทางจิตพัฒนาแต่วัตถุอ่ะคนก็เลยล้นคุกการศึกษามากขึ้นมากขึ้นมีมากขึ้นพัฒนามากขึ้นแต่ทำไมคนมันล้นคุกล่ะเพราะยิ่งพัฒนาเนี่ยมันไม่ถูกทางอ่ะพัฒนาให้อยากจะมีอยากจะเป็นอยากจะร่ำอยากจะรวยมากขึ้นมากขึ้นพระสมัยเนี่ยไม่ได้สอนนะไม่ได้สอนธรรมะเข้าไปสอนแต่วิชาความรู้สอนแต่วิชาชีพอ่ะไม่ได้สอนธรรมะว่าเราเกิดมาเนี่ยเพื่ออะไรชีวิตคืออะไรไม่ได้สอนไม่ได้สอนว่าพ่อแม่คืออะไรน้ำนมของพ่อแม่คืออะไรหยาดเหงื่อของพ่อแม่คืออะไรก็สอนให้อยากจะมีอยากจะเป็นอยากให้เหนือคนอื่นสอนให้มีความเห็นแก่ตัวมากขึ้นมากขึ้นตั้งแต่เด็กๆเนี่ยเคยสอนไหมมีโรงเรียนไหนสอนว่าแม่คืออะไรพ่อคืออะไรน้ำนมของแม่คืออะไรหยาดเหงื่อของพ่อแม่คืออะไรเคยสอนเด็กๆไหมสอนให้เด็กนี่ทำตามใจตัวเองตลอดตัวเองต้องได้ต้องได้ละสอนแต่เทคโนโลยีมีเทคนิคสาขานั้นเทคนิคเทคโนโลยีสาขานั้นเทคโนโลยีสาขานี้มีแต่วิชาความรู้มากขึ้นมากขึ้นแล้วก็สอนแต่วิชาชีพไม่ก่อนในโรงเรียนเนี่ยสามารถสอนที่วัดใช่ไหมล่ะแม้แต่ศาสนาคิดก็เหมือนกันน่ะมหาวิทยาลัยแคมบริดจ์ออกฟอร์ดแล้วแต่เนี่ยเมื่อก่อนเป็นวิทยาลัยของศาสนาทั้งนั้นน่ะนะก่อนกินข้าวก็ต้องประกอบไปด้วยศาสนานะขอบคุณพระเจ้าใช่ไหมก่อนนอนก็ต้องขอบคุณพระเจ้าศาสนาพวกก็เหมือนกันก่อนจะพาฉันอาหารก็ต้องพิจารณาปฏิสังขารโยใช่ไหมแล้วกินเพื่ออะไรนะมีการสวดมนต์เนี่ยเมื่อก่อนเป็นวัดตอนนี้มันเป็นของชาวบ้านน่ะไม่ได้เป็นวัดไม่ได้เป็นพระดูแลแล้วก็เลยไม่มีศาสนาฝ่อไม่มีธรรมะอยู่ในโรงเรียนน่ะยิ่งเด็กสมัยนี้ด้วยนะยิ่งเป็นอยู่ในครอบครัวที่มีไม่ได้เป็นสัมมาทิฏฐินะไม่ได้การอบรมสั่งสอนว่าชีวิตคืออะไรพ่อแม่คืออะไรไม่ได้สอนก็เลยเป็นอย่างนั้นนั่นล่ะเป็นเด็กที่ไม่มีเหตุผลเป็นคนหนุ่มสาวที่ไม่มีเหตุผลเป็นวัยรุ่นที่ไม่มีเหตุผลมีแต่เอาแต่ใจตัวเองเพราะว่าล่ะเพราะว่าตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่ล่ะที่เขาเอาไปสัมผัสกับโลกภายนอกอ่ะแล้วก็เป็นความเห็นของเขาว่าแบบเนี้ยดีอย่างนี้ฉันชอบถ้าตรงข้ามแบบที่ไม่ชอบฉันก็เกลียดอ่ะสะสมมาเรื่อยๆมาสมมาเรื่อยๆอ่ะเป็นความเคยชินอ่ะเพราะเกิดท้องพ่อท้องแม่เนี่ยเราก็ไม่ใช่ว่าเราจะมีกิเลสตัณหามีความเคยชินอะไรมันคงไม่ใช่อ่ะเกิดมาก็เป็นกลางๆอ่ะเพราะเราให้ตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยที่เป็นเครื่องมือของจิตเนี่ยนะให้จิตติดต่อให้จิตเนี่ยติดต่อกับภายนอกด้วยตาหูจมูกลิ้นกายใจเมื่อติดต่ออะไรแล้วเนี่ยเมื่อผัสสะอะไรแล้วสัมผัสอะไรแล้วเนี่ยจะกลายเป็นความคิดความเห็นของเขาว่าอันนั้นเป็นจริงจริงแบบนั้นนะจริงแบบนั้นนะจริงแบบตามที่เขารู้สึกอะจริงตามที่เขาไปสัมผัสเอาอะอย่างนี้อร่อยอย
ย่างนี้ชอบก็สัมผัสบ่อยๆเข้าก็เป็นจริงของเขา

ว่าบางเนี้ยฉันชอบฉันยินดีที่เป็นแบบนั้นพอมีบ่อยๆเข้าก็มีตัวตนมากขึ้นมากขึ้นเห็นแก่ตัวมากขึ้นมากขึ้นอยากจะกินคนเดียวอยากจะได้คนเดียวครอบครองคนเดียวใครแย่งไม่ได้อะไรเงี้ยเคยเห็นเด็กแบบนั้นไหมล่ะเพราะมีครอบครัวที่มีไม่เป็นสัมมาทิฏฐิอ่ะไม่มีความถูกต้องในความคิดความเห็นไม่รู้จักชีวิตเพราะชีวิตจะต้องพัฒนาขึ้นพัฒนาขึ้นนะให้เป็นชีวิตนี้เป็นหนึ่งเดียวกับธรรมะให้ได้เป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติให้ได้เป็นหนึ่งเดียวกับกฎของธรรมชาติให้ได้ใช้กฎของธรรมชาติให้เกิดประโยชน์กับชีวิตของเรามันมีอยู่อ่ะเราจะปล่อยให้ชีวิตนี้มันไปตามยถากรรมไปตามกิเลสอำนาจกิเลสตัณหาอุปทานเลยมันเกิดขึ้นได้ยังไงล่ะตัณหาอุปทานสาเหตุของทุกเนี่ยก็เริ่มที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยพอมันเห็นปุ๊บมันชอบเลยใช่ป่ะเห็นปุ๊บมันเกลียดเลยใช่ไหมมันความรู้สึกอย่างนั้นเลยใช่ไหมจริงไหมล่ะตามรู้สึกตามรู้สึกไม่มีอะไรที่ไม่ใช่ความรู้สึกเห็นปุ๊บชอบเห็นปุ๊บเกลียดเห็นปุ๊บกลัวเห็นอะไรอิจฉาริษยาคิดนึกวิตกกังวลในอนาคตอะไรอาวรณ์ในอดีตอยากจะทำลายอยากทำร้ายเขาอยากจะฆ่าเขาโอ้สารพัดสารรู้สึกเลยอะไม่เคยสอนเด็กไม่เคยสอนนักเรียนนักศึกษาเนี่ยให้ว่าไม่โลภไม่โกรธไม่หลงเนี่ยมีเป็นยังไงมีความสุขแบบไหนเราควรจะไม่โลภไม่โกรธไม่หลงมีใครมาที่สอนเด็กว่าไม่โลภดีนะไม่โกรธดีนะไม่หลงดีนะไม่หลงคือไม่สับเพ่านะไม่เล่นเล่อนะเคยสอนมันไม่มีอ่ะเอาสินี่ลูกนี่ดีนั่นดีอย่างนั้นดีอย่างนี้นะเพราะว่ายิ่งสมัยเนี่ยความคิดความเห็นนะถ้าเราไม่มีปัญญาไม่รู้ธรรมะเนี่ยใครใส่ในหัวเราไม่ใส่ในหัวเด็กเนี่ยก็ใส่เข้าไปใส่เข้าไปบ่อยๆเข้าบ่อยๆเข้าเด็กก็รู้ว่าแบบนั้นเป็นความจริงเหมือนกับเราอ่ะเราผัสสะอะไรบ่อยๆเข้าก็รู้ว่าแบบนั้นเป็นความจริงอย่างเราผัสสะกับสัมผัสกับกายเราอยู่ต่อเวลาแล้วก็รู้ว่ากายเราเนี่ยเที่ยงมันจริงมันเที่ยงมันจริงมันเที่ยงจริงๆแล้วกายเราไม่จริงไม่เที่ยงเลยเห็นปะถ้าเราอยู่กับมันตลอดเราโดนใส่มันตลอดทุกวันทุกวันทุกเวลาเนี่ยหรือว่ากายเราจริงเราเที่ยงใจเราไม่ทุกข์เราต้องการแบบนั้นต้องการแบบนี้ตามใจตัวเองตามความรู้สึกของตัวเองอ่ะจริงแล้วตามจริงแล้วเนี่ยตามเป็นจริงของธรรมชาติมันเป็นแบบนั้นไหมล่ะไม่เป็นหรอกนะเพราะเราไม่มีตาแบบตาปัญญาวิเคราะห์ก็ฝวดเมื่อกี้ธรรมจักตาปัญญาเกิดได้ยังไงพระอัญญาโกธัญญาอายมันโตโกธัญญัสสะวิราชังวิตมะลังธรรมะจากของอุตตาธิจากสุในธรรมันปราศจากโสรีปราศจากมนทินได้เกิดขึ้นแล้วแก่พระผู้มีอายุโกธัญญะยังกินจิสมุทยธรรมังสัพพันตังนิโรธธรรมันติว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นต้องดับเป็นธรรมดานั่นคือความเกิดดับเกิดดับตาเห็นรูปเกิดแล้วดับเกิดแล้วดับรูปขันธ์ทำงานเกิดขึ้นแล้วดับเกิดแล้วดับเพราะตามันมีคู่ของมันใช่ไหมล่ะตาหูจมูกลิ้นกายใจเรียกอายตนะภายในเพราะมันอยู่ในภายในตัวเราเองมันมีคู่ของมันที่อยู่ภายนอกเรียกว่าอายตนะภายนอกได้แก่รูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์เนี่ยมีคู่ของมันมันถึงกันแล้ววิญญาณขันธ์ก็ทำงานสิสามตัวรวมกันภาษาธรรมะเรียกผัสสะพอมีผัสสะเมื่อไหร่ก็มีความชอบและไม่ชอบมีสุขและไม่หรือทุกข์รูปขันธ์ทำงานอย่างเราเห็นต้นไม้เนี่ยต้นไม้เข้าไปอยู่ในตัวเรามะไม่นะมันเปลี่ยนจากต้นไม้ที่รูปข้างนอกเนี่ยกลายเป็นอารมณ์เข้ามาตัวเราเห็นปะรูปขันธ์ก็ดับไปแล้วเห็นปะรูปมันดับไปแล้วต้นไม้มันดับไปแล้วมันเปลี่ยนเป็นอารมณ์ขึ้นมาตัวเรากลายเป็นสามตัวรวมกันเรียกผัสสะตากับรูปเกิดจากจักขุวิญญาณวิญญาณทางตาสามตัวรวมกันเรียกผัสสะผัสสะเป็นปัจจัยให้เกิด

เวทนาชอบและไม่ชอบกับเวทนาขันเมื่อมีความชอบไม่ชอบเมื่อเวทนาขันเกิดขึ้นแล้วก็เป็นปัจจัยให้เกิดสัญญาขันความจำได้หมายรู้เป็นความรู้เป็นความรู้สึกเหมือนอีกเหมือนกันไม่ใช่ไม่มีอะไรที่ไม่ใช่ความรู้สึกเป็นความรู้เหมือนกันรู้ว่าสัญญาความจำได้หมายรู้ว่าแบบนี้เรียกว่าแบบนั้นแบบนี้เรียกว่าความสุขแบบนี้เรียกความทุกข์ก็สัญญาทั้งหมดมาประมวลเป็นความคิดสัญญานี้ก็ส่งให้สัญญาฝังขันละขันปรุงแต่งความคิดออกมาเห็นป่ะมันทำงานเกิดแล้วดับเวทนาเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปส่งให้สัญญาสัญญาทำงานเกิดขึ้นแล้วดับไปส่งให้สังขารเพราะอาศัยการเกิดขึ้นไงมีเวทนาถึงมีสัญญาถึงมีสังขารไม่มีเวทนาสิชอบไม่ชอบแล้วก็ไม่ได้ปรุงแต่งความคิดใช่ไหมว่าอยากจะเอาอยากจะไม่เอาใช่ไหมล่ะชอบหรือไม่ชอบแล้วก็ไม่ปรุงแต่งหรอกจริงไหมล่ะเพราะอาศัยการเกิดขึ้นไงแล้วถ้าเราไม่มาศึกษาไม่ไปฟังเราก็ไม่รู้อ๋อธรรมชาติมันมีแบบนี้ด้วยนั่นแหละคือความจริงทีละหนึ่งทีละหนึ่งทีละหนึ่งเกิดแล้วดับเกิดแล้วดับถ้าโยมเห็นความเกิดแล้วดับของการภาวะธรรมแบบเนี้ยเกิดแล้วดับแบบที่อายาโกธัญญานั่นแหละคือตาปัญญาตาแห่งปัญญาธรรมจักขุคือตาในนะเพราะว่ามันเป็นเรื่องของจิตเป็นเรื่องของความรู้สึกมันต้องใช้ตาปัญญาเนี่ยมองเข้าไปมองเข้าไปเหมือนกับอนุเล็กๆที่ไม่สามารถมองด้วยตาเปล่าต้องใช้ตาปัญญาตาปัญญาคือตาวัตถุคือกล้องจุลทรรศน์เนี่ยส่องเข้าไปเห็นป่ะเหมือนกันนั่นล่ะจิตเนี่ยไม่มีเป็นนามธรรมไม่มีรูปไม่มีร่างไม่มีสรีระสันฐานรูปร่างอะไรทั้งสิ้นเนี่ยต้องใช้ตาปัญญามองมองด้วยความรู้สึกว่าเป็นอย่างนั้นจริงๆเป็นความรู้สึกจริงๆว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตามีความเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปไม่ใช่ตัวตนตัวตนเราอยู่ตรงไหนล่ะโอ้เพราะมันเกิดมันดับมันเกิดมันดับมันใช่ป่ะมันเป็นอย่างนั้นจริงๆอ่ะเดี๋ยวว่าจริงไหมล่ะลองคิดตามดูสิแต่เวลาปฏิบัติต้องให้เห็นจริงๆถ้าไม่เห็นจะเป็นจะไม่ใช่วิปัสสนาแท้ไม่ใช่ปัญญาแท้แล้วจริงแล้วเนี่ยธรรมะเราจะต้องรู้จักรู้จักไปที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจรู้จักไปที่ขันธ์ทั้ง5รูปขันธ์เวทนาขันธ์สัญญาขันธ์สังขารขันธ์วิญญาณขันธ์เมื่อเรารู้จักแล้วเนี่ยเราต้องเข้าใจเมื่อเข้าใจแล้วเราต้องรู้แจ้งตาเป็นจริงของธรรมชาติมันตั้งอยู่แบบนั้นน่ะสภาวะธรรมมันตั้งอยู่แบบนั้นถ้าเราปล่อยให้เป็นไม่ถ้าเราปล่อยขันธ์5ไม่ให้เป็นขันธ์5ที่มีอวิชชาเนี่ยมันไหลเลยน่ะมันไหลเป็นกิเลสเลยอ่ะถ้าเราปล่อยให้เป็นถ้าเป็นขันธ์5อาการผัสสะนั้นเป็นผัสสะที่มีวิชามันก็ไม่ไหลอ่ะเพราะกลายเป็นขันธ์5เฉยๆแต่ถ้ามีอุปทานเมื่อไหร่น่ะมีอวิชชาเมื่อไหร่เนี่ยความไม่รู้ความเป็นจริงเนี่ยมันจะไหลเป็นตัณหาเป็นอุปทานสิเพราะการปรุงแต่งความคิดชุดความคิดที่ออกมาเนี่ยถ้าเราชอบเราจะเกิดตัณหาที่อยากจะเอาเข้าหาตัวเองถ้าเรามีเวทนาที่ไม่ชอบเราจะเกิดตัณหาที่ออกจากผักออกจากตัวเองใช่ไหมล่ะเข้าหาตัวเองเรียกว่าราคะหรือความโลภถ้าจะผักออกตัวเองก็เรียกว่าความโกรธหรือโทสะหรือโมถ้าเรายังติดพันอยู่ไม่รู้ว่าชอบไม่ชอบยังพัวพันอยู่ไม่รู้สุขกับทุกข์นั่นเรียกโมหะความหลงนะก็เป็นอวิชชาอย่างหนึ่งคำว่าราคะถ้ามีความชอบเมื่อไหร่เนี่ยความอยากเมื่อไหร่เนี่ยมันมีราคะเรียกว่ามีราคะพอมีราคามันก็ต้องเงินไปซื้อใช่ไหมล่ะมันก็เลยมีราคาดังนั้นคำว่าราคาเนี่ยมาจากราคาโยมอยากได้ของอะไรเนี่ยโยมต้องเอาเงินไปแลกมันมีราคาใช่ไหมล่ะอยากได้มากราคาก็สูงหน่อยนะคนไม่ต้องการก็ราคาน้อยหน่อยเรียกราคาราคาราคาคือราคานั่นแหละเห็นป่ะคำศัพท์เนี่ยบางทีมันก็ถ้าเราไม่คิดเนี่ยมันเราไม่รู้ว่ามันพื้นฐานมันก็มาจากตรงนั้นนั่นแหละ
มีความอยากเมื่อไหร่ความต้องการเมื่อไหร่เริ่มมีราคะเมื่อไหร่ขอมันเลยมีราคาเห็นมั้ยล่ะนั่นล่ะพอมันมีกิเลสตัวแรกคือตัณหานั่นล่ะถ้าเราปล่อยให้เป็นขันธ์5ทำงานเฉยๆใช่ป่ะผัสสะตรงนั้นมีวิชานะมันก็ไม่ไหลเป็นเวทนาถึงแล้วเป็นเวทนาก็สักแต่ว่าเวทนาก็ปล่อยมันไปอ๋อลมชอบไม่ชอบเกิดขึ้นแล้วมันก็ไม่เกิดกิเลสแต่ถ้าเราเป็นผัสสะที่มีอวิชชาไม่มีความรู้ไม่มีสติไม่มีปัญญาเนี่ยมันไหลเป็นกิเลสตัวแรกเรียกว่าตัณหาความอยากนะอยากแล้วเข้าตัวเลือกออกจากตัวแล้วก็อยู่ที่ว่าเป็นเวทนาที่เป็นสุขหรือเป็นทุกข์เห็นปะเนี่ยคือเนี่ยแหละคือกฎเราเลี่ยงได้ไหมล่ะเลี่ยงไม่ได้หรอกเพราะมันเป็นกฎเป็นสัจจะความเป็นจริงทำไมเลี่ยงไม่ได้ล่ะเพราะว่าเราเป็นธรรมชาติอ่ะเราเกิดจากธรรมชาติเมื่อเราเกิดจากธรรมชาติและธรรมชาติมันมีกฎฉะนั้นเราต้องอยู่ภายใต้กฎโดยควบคุมโดยกฎเห็นป่ะล่ะมันเป็นอย่างนั้นตามธรรมชาติเลี่ยงไม่ได้หรอกโยมเอ้ยนี่แก่การประพฤติกระทำเท่านั้นเองให้รู้ตามความเป็นจริงแล้วจิตมันจะปล่อยเองปล่อยเป็นจิตแท้ดั้งเดิมของมันนะเป็นจิตแท้ดั้งเดิมที่ไม่มีอะไรผสมปรุงแต่งกฎนี้มันสิ้นสุดแล้วก็ใช้กฎเนี่ยล่ะนะดับมันนะกฎนี้ไม่เข้าเขตตรงนั้นนะพระเจ้าก็สอนแค่กับม้ากับมือเดียวอ่ะทุกหมู่ไทยนิโรธมรรคแค่แบบสี่เรื่องถ้ามาสรุปเรื่องเหลือสองเรื่องนั่นล่ะให้รู้ว่าทุกเนี่ยคืออะไรแล้วก็สอนเรื่องดับทุกจะดับไปได้ยังไงนั่นท่านสอนสองเรื่องเนี่ยล่ะนะตอนนั้นเราต้องรู้เรื่องทุกแล้วเราก็รู้ว่ามันต้องดับไปที่ยังไงรู้ยังว่าทุกข์มันเกิดขึ้นได้ยังไงรู้ยังถึงตรงนี้รู้ยังไม่รู้เลยจริงๆมันก็เข้าใจยากนะแต่เราฟังบ่อยๆแล้วบ่อยๆเข้าแล้วจะเข้าใจอ่ะนะต้องซ้ำบ่อยๆศึกษาได้ธรรมะพระเจ้าเนี่ยต้องซ้ำบ่อยๆซ้ำบ่อยๆเพราะว่าบางทีมันลึกซึ้งเกิดดับเกิดดับเนี่ยเป็นคำของละเอียดนะเป็นคำปรารถนาเกิดดับอย่างที่ยอมนั่งอยู่เนี่ยนะตั้งใจฟังแปลว่ายอมต้องเอาใจไว้ที่หูใช่ไหมล่ะบางทียอมตั้งใจฟังบางทีอ่ะยอมไปคิดเรื่องที่บ้านแล้วแต่ว่าใจไม่ได้อยู่ที่หูแล้วใจไปอยู่ที่มโนนึกว่าธรรมะเรื่องราวแทนใช่ไหมถ้าแบบมันแปลว่ามันเกิดมันดับมันเกิดดับทีละเรื่องทีละเรื่องแต่มันไวมากอะเหมือนทูบก้านเดียวอ่ะมันไปเป็นวงกลมได้เพราะเราหมุนมันไวมากไวมากไวมากกลายเป็นต่อเนื่องกันเป็นวงกลมเลยเห็นป่ะล่ะเหมือนกันนั่นล่ะมันไวมากอ่ะจิตแต่ละขณะหนึ่งขณะขณะหนึ่งมันไวมากนะแต่ก็ไม่ต้องเรียนรู้อะไรมันลึกซึ้งขนาดนั้นน่ะนะเอาพอเอาที่เราเข้าใจพอแล้วที่เราสามารถที่จะเข้าใจได้ปฏิบัติได้ละไม่ต้องไปลึกซึ้งมากอ่ะเหมือนเรากินมะพร้าวอ่ะนะเรากินมะพร้าวอ่ะแล้วก็ไม่ต้องไปเรียนมันประเภทไบโอโลจีหรอกประเภทต้องเรียนธรณีวิทยาจำเป็นไหมล่ะนะไม่ต้องไปเรียนถึงขนาดนั้นหรอกเรียนมันให้ตายมันก็ไม่จบเรียนมันไปมาก็จะไม่ได้กินมะพร้าวอ่ะใช่ไหมมันไปเรียนอะไรมันเยอะอ่ะพระเจ้าสอนในสองเรื่องว่าทุกข์เกิดขึ้นได้ยังไงจะดับไปได้ยังไงนะถ้ากินมะพร้าวทีเราต้องเรียนธรณีวิทยาเนี่ยนะต้องบำรุงดินยังไงจะใช้ดินแบบไหนทดสอบยังไงนะมันไปเด็กขนาดนั้นเอาแค่รู้ว่าจะปลูกมะพร้าวยังไงนะจะขุดหลุมยังไงจะปลูกมะพร้าวยังไงจะใส่ปุ๋ยยังไงจะดูแลยังไงแค่นั้นก็พอแล้วเดี๋ยวก็ได้กินแล้วเทพนี่ก็เหมือนการสอนเรื่องสองเรื่องอะเรื่องทุกข์กับเรื่องดับทุกข์แล้วทุกข์เกิดขึ้นได้ยังไงอะพูดไปแล้วอะจำได้ไหมล่ะถ้าเกิดจากตาหูจมูกลิ้นกายใจที่มันไหลอะไปตามกฎนั่นแหละคือทุกข์ผมมาผสมปรุงแต่งอาศัยสิ่งนี้เกิดขึ้นสิ่งนี้จึงเกิด
นะเพราะมันเป็นไปตามกฎกฎที่อาศัยกันเกิดขึ้นมีสิ่งนี้เกิดสิ่งนี้จึงเกิดเพราะมีตาถึงมีรูปเพราะโยมไม่มีตาสิเอามันจะไหลไหมล่ะวิญญาณมาทำงานไม่ใช่ตาไหมล่ะถ้าคนตาบอดเนี่ยพระโยมตาบอดโยมก็จะไม่มีโรคทางตาเวทนาทางตาก็ไม่เกิดสัญญาทางตาก็ไม่มีการปรุงแต่งความคิดทางตาก็ไม่เกิดไม่มีเพราะไม่มีเพราะตามันบอดมันเริ่มมันไม่มีจุดเริ่มต้นอ่ะใช่ไหมล่ะมันหูอ่ะหูหนวกอ่ะโยมไม่มีโรคทางหูอ่ะแล้วจะปรุงแต่งเป็นความอยากหรือไม่อยากทางหูไหมล่ะอยากจะฟังเสียงแบบนั้นฟังเสียงแบบนี้อยากจะฟังเสียงเด็กอยากฟังเสียงผู้หญิงผู้ชายแล้วแต่เนี่ยจะมีความอยากไหมล่ะไม่มีฉะนั้นทุกหรืออารมณ์แล้วแต่เนี่ยที่ชอบไม่ชอบเนี่ยก็เกิดจากตาหูจมูกลิ้นกายใจของโยมมาละนะเดี๋ยวว่าจริงมั้ยพอสัมผัสทางตาหูจมูกลิ้นกายใจก็เกิดความรู้สึกละไหลละใช่ไหมล่ะเขาโยมไม่ให้คุณค่าให้ความหมายกับมันอ่ะถ้าโยมไม่ให้คุณค่าไม่ให้ความหมายกับมันอ่ะมันก็ไม่ไหลอ่ะใช่ไหมก็อยู่แค่ตากระทบรูปมันเองอ่ะถ้าเป็นให้ความหมายกับมันเห็นคนนั้นเป็นคนที่เรารักก็เกิดเวทนาที่ชอบยินดีใช่ไหมล่ะถ้าเห็นคนที่เราเกลียดที่เราเป็นศัตรูเราแล้วเราก็ไม่ชอบไม่อยากเจอไม่อยากจะเห็นไม่ใช่ไหมล่ะเหมือนกันนะเป็นธรรมชาติไหมล่ะมันปีตัวตนอยู่ตรงไหนล่ะไม่มีเนี่ยแหละความทุกข์มันเริ่มมาจากตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยล่ะฉันต้องเรียนรู้ที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยเพราะกายดินน้ำไฟลมอากาศวิญญาณเนี่ยก็กลายเป็นขันห้านั่นล่ะแล้วก็ขันห้าเนี่ยน้ำก็ฟ้าไอ้รูปดินน้ำไฟลมมันก็สร้างตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยให้เป็นเครื่องมือของจิตให้จิตติดต่อกับโลกภายนอกนั่นละโยมเอาของขวัญให้ตัวเองสำหรับปีนี้เนี่ยก็จะเรารู้ธรรมะมากขึ้นรู้จักชีวิตมากขึ้นเมื่อเรารู้จักชีวิตมากขึ้นแล้วเนี่ยเราจะเดินเข้าหาธรรมะเองอ่ะเราเดินเข้ามาหาวัดเองอ่ะวัดกายวัดใจที่เราเนี่ยละให้ชีวิตเราเป็นอยู่ที่เป็นแบบใบบัวละอะไรมันไม่ทำไม่เติมฟ้าในใจเราแล้วเรารู้แล้วอารมณ์อะไรแล้วอะไรมาแล้วก็รู้อยู่ที่เราจะทำตามหรือไม่ทำก็นั่นเองละแล้วพอเรามีสติแล้วปลูกสติละใช่ปะเอามาแล้วนั้นเราต้องมาเรียนเรื่องทุกข์ก่อนเมื่อเราทุกข์มันเริ่มต้นที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจมันก็ไหลอะที่อาตมาบอกตาเนื่องด้วยกับรูปน่ะมันถึงกันแล้วเส้นประสาทมันทำงานแล้ววิญญาณก็รับรู้สิรู้ว่าฉันเห็นรูปแล้วนะสามตัวรวมกันเรียกว่าผัสสะเอามาถึงตรงนี้ก่อนว่าตาเนื่องด้วยกับรูปเนี่ยหรือถูกต้องถูกท่องกายคู่กับกายเนี่ยเราโดนเราตีตัวเองเนี่ยเราก็รู้ว่าเนี่ยถูกต้องกายหรือเรานั่งอยู่เนี่ยสัมผัสกับพื้นอยู่เนี่ยอ๋อพื้นแข็งแข็งเนี่ยนี่แหละสิ่งถูกต้องกายและโพธัพพะเป็นภาษาบาลีและโพธัพพะสิ่งที่ถูกต้องกายเอามาดูตรงนี้ก่อนถ้าเราไม่เอาวิญญาณไปรับรู้เนี่ยมันจะไหลมันจะมีความรู้สึกไหมอุปมาในห้องผ่าตัดเนี่ยเราคนเข้าห้องผ่าตัดเนี่ยหมอสาขาหนึ่งหมอสาขาวิสัญญีแพทย์เนี่ยสาขาเนี่ยต้องทำงานก่อนเพื่อจะให้เราเนี่ยนอนหลับหรือสลบไปนะพอยามันออกฤทธิ์แล้วมันกดเส้นประสาทและประสาทไม่รับรู้แล้วหมอสาขาต่อไปศัลยกรรมก็ตัดมือตัดขาเราผ่าท้องเรารู้สึกไหมไม่รู้สึกนะแสดงว่าความรู้สึกมันอยู่ที่เส้นประสาทจิตมันต่อช่วงเส้นประสาทนะพอเส้นประสาทมันโดนฤทธิ์เคมีเนี่ยวิสัญญีแพทย์เนี่ยให้ยันสลบเนี่ยเขาตัดอะไรเราก็ไม่รู้สึกแหละเห็นป่ะมันนั้นต้องมีวิญญาณมารับรู้ร่วมด้วยใช่ป่ะมันถึงมีความรู้สึกใช่ป่ะเนี่ยเรามาฝึกเพื่อปฏิบัติเนี่ยให้เป็นวิญญาณการรับรู้ตรงเนี้ยทางตาหูจมูก

นกายใจเป็นวิญญาณทางตาทางหูทางจมูกลิ้นทางกายทางใจเนี่ยให้รับรู้เฉยๆพอไม่ต้องไปร่วมกับมันให้เป็นความรู้สึกเจ็บและไม่เจ็บเป็นสุขเป็นทุกข์ให้มันแยกมันออกมาอย่างนี้เพราะว่าผู้ที่ประพฤติปฏิบัติและประพฤติกระทำและที่อาตมาบอกตอนแรกแล้วเนี่ยถ้าเราไม่ละการฝึกฝนไม่การอบรมเนี่ยจะมองเห็นว่ากายกับจิตนี้ชีวิตนี้นะความทุกข์เนี่ยกิเลสตัณหาเนี่ยเป็นสิ่งเดียวกันแยกกันไม่ออกแต่ถ้าเรามาประพฤติปฏิบัติกระทำแล้วเนี่ยนะสามารถที่ทำได้ว่ากายกับเอกจิตเนี่ยก็กายก็ส่วนกายจิตก็ส่วนจิตชีวิตก็ส่วนของชีวิตทุกข์ก็ส่วนของทุกข์กิเลสตัณหาก็ส่วนของมันนะสามารถที่แยกออกได้แยกความทุกข์ออกจากจิตได้เพราะสิ่งนี้เป็นสิ่งที่จรเข้ามาสิ่งที่อาศัยกันเกิดขึ้นมันจรเข้ามาจรให้จิตอันเนี้ยออกไปรับเป็นอารมณ์เข้ามาในตัวเองก็โดนตบหน้าขวาทีซ้ายทีเดี๋ยวก็ร้องไห้เดี๋ยวก็หัวเราะเช้ามาสดชื่นสายหน่อยห่อเหี่ยวเย็นหน่อยหัวเราะคืนร้องไห้โอ้ชีวิตเป็นอย่างนี้ตลอดเวลาเลยล่ะก็บอกแล้วไงดิ้นรนไปตามอำนาจของกิเลสตัณหาอยู่ตลอดเวลาต้องเคลื่อนไหวไปตามมันนอนก็ยังฝันดิ้นรนด้วยจิตใต้สำนึกบางครั้งมันก็ส่งผลมาให้เราไปทำตามมันรู้ทำมันไปตามมาเพราะมันเป็นธรรมชาติไงเป็นสัญชาตญาณของความสิ่งที่มีชีวิตมาเรียนรู้แบบนี้ได้รู้ของจริงว่าอะไรที่จะถือเอาประโยชน์ได้เกิดมาเพื่อล่ะเพื่อไม่ต้องเพื่อพ้นทุกข์ใช่ไหมให้รู้ว่าเกิดมาทำไมเกิดมาเพื่อพัฒนาชีวิตให้มันพ้นทุกข์เป็นชีวิตที่ไม่มีความทุกข์แล้วค่อยๆสงบค่อยๆเย็นค่อยๆสงบค่อยๆเย็นนะติดกระดุมเม็ดแรกถูกมันก็ถูกใช่ไหมนี่กระดุมเม็ดแรกก็คือสัมมาทิฏฐินะไปตามเหตุที่ถูกต้องสัมมาทิฏฐิเนี่ยทำให้เราเนี่ยพ้นทุกข์ทั้งปวงได้เพราะเรามีสัมมาทิฏฐิตัวแรกเนี่ยตัวอื่นจะไปตามนี้หมดเลยอ่ะนะไปตามนี้หมดเลยสัมมาสังกัปปะก็ไปตามความเห็นตามคิดเห็นแบบนั้นสัมมาวาจาก็เป็นไปตามพูดเจรจาก็ไปตามนั้นหมดเพื่อความพ้นทุกข์นะสัมมากัมมันตะการงานชอบสัมมาอาชีวะเลี้ยงชีวิตชอบนะก็ไปตามนั้นหมดอ่ะไปตามความคิดเห็นที่ถูกต้องหมดอ่ะไปทางแนวทางเดียวกันหมดอ่ะสัมมาสติสัมมาสมาธิก็ไปตามทางนี้หมดอ่ะไปเพื่อความสงบนะเป็นไปเพื่อคลายความยึดมั่นถือมั่นเป็นไปเพื่อความดับความยึดมั่นถือมั่นดับตัณหาดับอุปาทานจะเราทำให้ขันห้าเนี่ยเป็นขันห้าทำงานเฉยๆให้เป็นขันห้าที่ยึดมั่นถือมั่นเพราะไม่มีอะไรยึดมั่นถือมั่นได้มีแต่ธรรมชาติอ่ะยืมเข้ามาใช้ก็คืนเข้าไปสิไม่เอามาเป็นของตัวเราหรอกนะแล้วก็มีสมถะวิปัสสนาตามที่ธรรมชาติมันให้มานะมันก็พัฒนามาเรื่อยอ่ะเหมือนเด็กอ่ะให้เขียนหนังสือน่ะเด็กมีสมาธิมั้ยล่ะมีปัญญามั้ยมีตามธรรมชาติมันนั่นล่ะมีทั้งนั้นน่ะถ้าเด็กเขียนบ่อยๆเข้าอ่ะเขียนสวยขึ้นมาแสดงว่าเขียนสวยขึ้นเรียบร้อยขึ้นแสดงว่าสติสมาธิปัญญาเลยมันก็พัฒนาขึ้นน่ะเด็กเขียนสวยขึ้นตรงขึ้นใช่ไหมล่ะจะเขียนยังไงให้สวยขึ้นตรงขึ้นก็มีทั้งนั้นน่ะสมาธิปัญญามีตามธรรมชาติ

ฉะนั้นสมถะวิปัสสนาก็มีตามธรรมชาติมันอยู่แล้วเพียงแต่ว่ารอเราจะเราให้เราเนี่ยหอมฟืนเข้าไปหอมไฟเข้าไปใส่ฟืนให้มากขึ้นใส่ฟืนให้มากขึ้นให้สมถะวิปัสสนาเนี่ยมีมากขึ้นมีมากขึ้นมากขึ้นจนเราจิตเราคลายลงคลายลงเมื่อจิตคลายแล้วจะคลายได้ยังไงล่ะจิตนี้จะคลายได้ยังไงล่ะคลายความยึดมั่นถือมั่นได้ยังไงล่ะก็ต้องให้จิตเนี่ยมันเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาสิว่ามีความเกิดดับเกิดดับมันไม่เที่ยงนะมีความเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปมันไม่ใช่ตัวตนจิตมันเห็นมันก็จะเป็นตามธรรมชาติมันนะว่าจะคลายมันเองหรืออัตโนมัติไปตามธรรมชาติมันเป็นอย่างนั้นของมันเองนะ

สิว่ามีความเกิดดับเกิดดับมันไม่เที่ยงนะมีความเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปมันไม่ใช่ตัวตนจิตมันเห็นมันก็จะเป็นตามธรรมชาติมันอย่างว่าจะคลายมันเองหรืออัตโนมัติไปตามธรรมชาติมันเป็นอย่างนั้นของมันเองนั่นแหละนี่แหละถ้าเราไม่กล้ามาประพฤติธรรมมันก็ไม่เห็นนะนะฉะนั้นปีนี้ขอให้เราเนี่ยมีความร่ำรวยปีใหม่นี้ขอให้เรามีความร่ำรวยไม่ใช่ร่ำรวยด้วยความเมื่อความโกรธความหลงนะอันนั้นมันต้องทำให้หมดไปแต่ให้ร่ำรวยด้วยความสงบสดชื่นถูกต้องและพอใจในชีวิตเนี่ยและเป็นสิ่งที่ไม่ต้องไปให้ใครหาเราเลยเราหาเองอาตมาก็ให้ไม่ได้อาตมาแนะนำได้ธรรมะอยู่ที่ตัวโยมเองอ่ะขอให้โยมมีจิตใจแบบนั้นจิตใจที่ปล่อยละปล่อยวางยิ่งมีจิตใจแบบหลุดพ้นได้ยิ่งดีใหญ่เลยว่าอันนั้นน่ะเป็นเช่นนั้นเองนะมีจิตใจที่เป็นแบบนั้นเช่นนั้นเองว่าอ๋อเป็นภาวะของธรรมชาตินั่นแหละคือพระพุทธเจ้ามีจิตแบบพระพุทธเจ้าเห็นภาวะธรรมก็มีพระธรรมอยู่ในหัวใจมีการประพฤติกระทำก็เหมือนพระสงฆ์ไม่ต้องพุทธังฟารนังคัจฉามิธรรมังฟารนังคัจฉามิสังฆังฟารนังคัจฉามิว่าแต่ปากไม่เอาแล้วชีวิตนี้ไม่เอาแล้วไม่ว่าแต่ปากแล้วแล้วก็กระทำประพฤติกระทำให้มีให้เป็นให้ได้ให้มีเรามีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่ในหัวใจของเราเนี่ยล่ะผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราตถาคตผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นตถาคตโยธรรมังปัสสติโสมังปัสสติโยธรรมังนัปปัสสติโสมังนัปปัสสติผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราตถาคตผู้ใดไม่เห็นธรรมผู้นั้นไม่เห็นเราตถาคตเพราะนั้นจึงต้องเห็นธรรมถึงเห็นตถาคตเห็นแบบไหนล่ะเห็นจิตที่มันหลุดพ้นจากกระแสแห่งทุกข์นะที่อาตมาบอกด้วยเริ่มต้นด้วยตาจมูกลิ้นกายใจเนี่ยเห็นมันให้ได้เข้าใจมันเห็นแจ้งมันด้วยสติปัญญาว่าเนี่ยล่ะอาศัยกันเกิดขึ้นแบบเนี้ยพอถึงตัณหาแล้วมีความอยากขึ้นแล้วเพราะมีผัสสะเนี่ยมีตาเรื่องด้วยกับรูปเนี่ยเกิดวิญญาณ3ตัวรวมกันเรียกว่าผัสสะนี่แหละมันหลายเป็นกระแสแล้วพอผัดมีผัดสามเมื่อไหร่ต้องมีเวทนามีเวทนาเป็นปัจจัยทำให้เกิดตัณหาถ้าเวทนาที่เป็นความสุขเป็นความบินบีก็เกิดตัณหาที่อยากจะเอาเข้าหาตัวเองอยากจะมีไว้อยากจะครอบครองใช่ไหมถ้าเป็นเวทนาที่เป็นความทุกข์เราไม่ชอบไปเห็นคนที่เกลียดล่ะแล้วอยากจะฆ่าอยากทำลายอยากทำร้ายเขาใช่ไหมล่ะเอาจะผลักออกจากตัวมันมีความอยากมากๆเข้ามากๆเข้ามากๆเข้าเมื่อจิตใจนี้เป็นจิตใจที่มีอวิชชาความไม่รู้อ่ะความอยากนั้นก็ทำให้เกิดเป็นปัจจัยทำให้เกิดอุปาทานทำให้เกิดธรรมตัวใหม่ขึ้นมาเรียกว่าอุปาทานความยึดมั่นถือมั่นว่ามีเราเป็นเราเนี่ยมิได้มีตัวตนขึ้นมาแล้วว่าความคิดความเห็นนั้นเป็นของเราเราเป็นผู้ได้เราเป็นผู้เสียเราเป็นผู้แพ้ผู้ชนะเห็นป่ะมันยึดมั่นสิ่งนั้นสิ่งนี้ไปเรื่อยล่ะอุปทานไปเรื่อยล่ะยึดมั่นในขันห้าไม่ขันใดขันหนึ่งก็เป็นอุปทานทั้งห้าขันก็เป็นอุปทานจะยึดมั่นอะไรขันใดขันหนึ่งถึงห้าขันก็เป็นอุปทานก็เป็นตัวทุกข์การมันฝังปรุงแต่งกันนั่นแหละตาหูจมูกลิ้นกายใจก็เริ่มเป็นตัวทุกข์ของมันในตัวเองอยู่แล้วมีความร้อนในตัวเองมันอยู่แล้วที่มันไหลเป็นตัณหาเป็นอุปทานเมื่อไหร่ก็ยิ่งร้อนแรงมากขึ้นกลายเป็นความโลภความโกรธความหลงแรงขึ้นแรงขึ้นพอเกิดอุปทานและกิเลสฟ้องกิเลสไอ้ตัณหาอุปทานก็เป็นมโนกรรมมันเออยู่แล้วเป็นความรู้สึกที่เราเป็นความรู้สึกที่เรามีความอยากเป็นความรู้สึกที่เราเป็นผู้ได้เป็นผู้เสียเราเป็นผู้แพ้เราเป็นผู้ชนะเรามีความรู้สึกว่าเรามีความเห็นแบบนั้นมีความเห็นแบบนั้นแหละคืออุปทานเมื่อมีกิเลสก็ต้องมี

มีกรรมสิเกิดการกระทำสิเกิดภพสิอุปทานเป็นปัจจัยทำให้เกิดภพภพคือภาวะภาวะมาถึงว่าความมีความเป็นมีภาวะที่เรามีเป็นอยู่อย่างนั้นเป็นอยู่อย่างนั้นมีภาวะมีความดำรงอยู่แห่งตัวตนความดำรงอยู่แห่งของของตนเห็นป่ะมันไหลมันหยุดไม่ได้อ่ะมันยังไม่ถึงที่สุดของมันน่ะมันไหลเป็นอย่างเนี้ยถ้ายังไม่มีวิชาความรู้การที่ปัสสะมันไหลไม่หยุดเลยน่ะพอมีพบแล้วก็ต้องมีผลของกรรมสิใช่ป่ะเกิดวิบากขึ้นมาสิวิบากตัวแรกชี้ไปที่ชาติความเกิดใช่ไหมล่ะคือตัวทุกข์แท้ๆเลยอ่ะชาติเป็นปัจจัยความเกิดเป็นปัจจัยทำให้มาเกิดชรามรณะโสกะปริเทวทุกขโทมนัสสุปายาสาโหทุกทั้งปวงตามมาเป็นพวนเลยโยมเอ้ยพอโยมเริ่มสร้างสังสารวัฏแห่งจิตด้วยการเกิดกิเลสเกิดกรรมเกิดวิบากออกมาซ้ำที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจจบไปแล้วอันหนึ่งเกิดขึ้นใหม่แล้วกิเลสเกิดขึ้นใหม่แล้วเกิดกรรมอีกเกิดผลกรรมอีกเกิดกิเลสขึ้นใหม่แล้วทุกขณะจิตทุกขณะจิตมันต้องมีตัวเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปแต่มันเร็วมากพอยมทำสำเร็จแล้วเรื่องใดเรื่องหนึ่งสำเร็จแล้วมันเป็นนอนอยู่ในจิตส่วนลึกของยมเรื่องจิตใต้สำนึกเพื่อจะเกิดความเพลชินจะเกิดขึ้นได้ง่ายอีกง่ายๆอีกนะเหมือนเราอ่ะเด็กเราเขียนหนังสือไม่ค่อยสวยใช่ไหมเราจำนาชำนาญมันเขียนบ่อยๆเข้าบ่อยๆเข้าบ่อยๆเข้าก็มีอนุสัยมีความเคยชินใช่ไหมล่ะพอจับปากกาจับดินสอปุ๊บเขียนนี่เขียนสวยเหมือนเดิมเลยทำได้ง่ายขึ้นแค่ในนี้ก็เหมือนกันนั่นล่ะทำสำเร็จอะไรแล้วก็อยู่ในจิตส่วนลึกสร้างความเคยชินเขาเรียกว่าอนุสัยนะนอนเนื่องอยู่ในสันดานน่ะนะคำนี้ไม่ได้คำหยาบนะเป็นคำปรับพูดในพุทธศาสนาในธรรมะนะเป็นจิตนะเป็นจริตของเราเนี่ยกลายเป็นนิสัยของเราเนี่ยนะพอไม่มีนิสัยมากๆเข้ามากๆเข้าหนอมากๆเข้ามากๆเข้าคนนี้มันก็ระเหยออกเลยนะเป็นนิวรณ์ห้าบ้างเห็นป่ะนิวรณ์แปลว่าสิ่งที่รบกวนจิตเป็นนิวรณ์ห้าคนนี้ก็ไหลออกเป็นอาสวะหมักดองเข้าป่ะหมักดองในจิตส่วนลึกเราเข้าป่ะน้องก็ยังฝันเลยเห็นป่ะล่ะนี่แหละกามาสวะปฏิฆาสวะอวิชชาสวะมานาสวะมานะคือตัวตนนั่นล่ะนะน้องเนื่องในจิตส่วนลึกเข้าป่ะโอ้โหเห็นป่ะมันนั่นแหละคือมันถ้าโยมก็ทำอยู่บ่อยๆซ้ำอยู่บ่อยๆซ้ำอยู่แบบก็เติมมันรู้ไฟมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นไงมาเราไม่รู้อ่ะเราไม่เคยฟังอ่ะว่ามันมีอย่างนี้ด้วยอาตมาก่อนไม่เข้าวัดอาตมาก็ไม่รู้หรอกก็ไหลไปเรื่อยล่ะจนมาถึงจุดนึงอ๋อชีวิตมันเป็นอย่างนี้มาทบทวนว่าความหมายของชีวิตมันใช่เกิดมาเพื่อหาความหมายของชีวิตมันใช่ไม่ได้แล้วมันต้องทำให้ชีวิตนี้เนี่ยมีความหมายความหมายที่จะไม่จากความตายเนี่ยจึงเป็นความไม่ตายซะเพราะว่าอะไรเพราะเราไม่มีตัวตนอะประภาเป็นประภาวะของธรรมชาติเป็นฝังขังของธรรมชาติอะก็คือธรรมชาติปะความแก่ก็ไม่ของเราความตายก็ไม่ใช่ของเราเพราะแล้วไม่มีตนต้องไปแก่ไปตายฉะนั้นก็สามารถที่จะยืดจากความตายเป็นความไม่ตายได้สู่ฝั่งแห่งอมตะนะไม่ต้องไปที่ไหนหรอกมันเปลี่ยนไปภาวะจิตอันเนี้ยล่ะเปลี่ยนที่จิตอันเนี้ยไม่ต้องไปไหนนะเป็นนิพพานเนี่ยมันเป็นสันทิฏฐิโกถ้าเป็นสัมภะนิพพานที่ต้องตายแล้วจะได้เนี่ยมันไม่ใช่ของพระพุทธเจ้านะพระเจ้าต้องเป็นสันทิฏฐิโกเท่านั้นน่ะได้ฝึกอยู่ที่ความรู้สึกได้รู้สึกมันอยู่ที่นิพพานระดับไหนนะก็ผมสมถะวิปัสสนาให้มากขึ้นมากขึ้นธรรมชาติให้มามันก็ไม่พอแล้วต้องทำให้มากขึ้นมากขึ้นฉันรู้อย่างว่าทุกข์เกิดขึ้นได้อย่างเนี้ยเห็นป่ะมันอาศัยการเกิดขึ้นน่ะ
ที่อาตมาบอกเนี่ยกระแสแห่งทุกข์เนี่ยกระแสแห่งตัณหากระแสแห่งปฏิจจสมุปบาทเนี่ยผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นปฏิจจสมุปบาทในพระเจ้าคนพบกฎอันเนี้ยนั่นแหละทุกข์เกิดขึ้นได้อย่างเงี้ยอาศัยกันเกิดขึ้นได้อย่างเงี้ยจึงว่าต้องเข้าใจกฎอันนี้นั้นต้องเข้าใจกฎอันนี้นะพอลมเข้าใจแล้วลมก็ประพฤติกระทำเนี่ยด้วยศีลสมาธิปัญญาเนี่ยด้วยสมถะวิปัสสนามรรคมีองค์8เรียกชื่ออีกอย่างหนึ่งได้ว่าสมถะวิปัสสนาใช้ความหมายเดียวกันใช้ชื่ออันเดียวกันเรียกเหมือนกันนะเอาทำเพื่อละเพื่อมากั้นที่ผัสสะพอเหตุการณ์มาตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบปุ๊บเนี่ยสติเมื่อตั้งรับแล้วมันระลึกได้สติแปลว่าระลึกได้จะตั้งรับเอาไว้สติที่สำคัญยังไม่ต้องทำให้มันมีเป็นขึ้นเจริญขึ้นให้มากขึ้นดังนั้นชีวิตเร่งด่วนของโยมในการประพฤติกระทำเนี่ยก็คือการปลูกสติตั้งให้ได้นะเพื่อจะกั้นกระแสอันนี้ให้ได้แสนี่มันรวดเร็วมากเหมือนโยมเห็นอะไรไม่ใครมาด่าเราเนี่ยหูได้ยินเสียงปุ๊บเรามือเราไปเลยใช่ป่ะเสียงใช่ป่ะล่ะนั่นแหละมันไวมากเลยด่าแล้วแค่คำเดียวแล้วตบเลยเห็นป่ะมันไวมากไม่ได้เป็นฟัดแตกแบบที่อาตมาพูดนี่นะฉะนั้นมันเร็วมากอะไรที่มันเร็วแบบนี้อะไรที่จะกั้นได้ล่ะมีคนทูลถามพระพุทธเจ้าเหมือนกันนะกระแสแห่งกิเลสตัณหาเนี่ยมันไวอย่างกระแสฟ้าแลบเนี่ยอะไรจะกั้นมันได้พระเจ้าค่ะพระเจ้าท่านตอบว่าสติเตสังนิวรณังกระแสเป็นเครื่องกั้นกระแสเหล่านั้นสติมากั้นเราวะแต่มันไม่สามารถทำลายอารมณ์นั้นให้ละได้หรือตัดได้นะมันต้องปัญญาเพราะสติมันแค่ระลึกได้สติแปลว่าลั่นนะเป็นที่ลั่นของอะไรล่ะลั่นของความจำก็ได้ลั่นของปัญญาก็ได้อะนะความจำก็คือสัญญาณล่ะดังนั้นเราต้องมีความจำมากพอมีปัญญามากพอที่เราได้ฟังพระท่านพูดเนี่ยเข้าใจธรรมะเนี่ยแต่ละหนึ่งคือตาหูจมูกลิ้นกายใจมันเห็นเกิดขึ้นแล้วดับไปเกิดขึ้นแล้วดับไปเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเนี่ยแล้วก็มีความปัญญาตรงเนี้ยมากพอมีความจำมากพอถ้ามีสติมากพอที่จะขนความจำและปัญญาอันเนี้ยมากั้นไว้ที่ผัสสะไม่ให้มันไหลเป็นเวทนาถ้ามันยังไหลเป็นเวทนาได้อยู่ก็เป็นสัตตะเวทนาอย่าให้ไหลเป็นตัณหาแต่ถ้ามีความอยากอยู่ก็ยังจะพอล้วงลูกได้อ่ะนะเรียกว่าทันควันไม่ทันเหตุการณ์ไปทันควันก็ยังดียังมีควันเหลืองเหลืออยู่แต่ถ้าเป็นอุปทานเมื่อไหร่ก็เป็นทุกข์แล้วโยมเอ้ยล้วงไม่ได้แล้วแต่แก้ทำให้มันทุกข์มันเบาบางได้อ่ะก็ด้วยธรรมะที่เรื่องของไตรลักษณ์อ่ะพอไปอ๋ออันนี้จังทุกขังหน้าตาก็ปล่อยใจทำให้ทุกน้อยลงได้แต่ให้ดับทุกไม่ได้ถ้าอุปทานแล้วดับยากแล้วดับไม่ได้แล้วเพราะเรามีตัวตนแล้วเราได้กระทำมันขึ้นมาแล้วนะนี่แหละเรามาเพื่อประทานเพื่อมากั้นกระแสเนี่ยเมื่อกระแสเนี่ยไม่ไหลไปเป็นตัณหาเป็นอุปทานไม่เป็นภพไม่เป็นชาติแล้วเนี่ยของใหม่เราไม่เติมมันเข้าไปอนุสัยใช่ไหมอารมณ์ใสนั้นก็จะน้อยลงใช่ป่ะเมื่อเราไม่เติมของใหม่ในสิ่งที่เหมือนแต่ของเก่าเนี่ยของเก่ามันก็โดนขุดออกมาทีละหน่วยไม่โดนเติมไปหน่วยนึงก็ขุดออกมาหน่วยนึงแล้วจนอาสวะมันหดเข้าจนอรมณ์ใสมันหมดไปนั้นมันก็กลายเป็นเย็นถึงที่สุดแล้วก็ยังไม่มีทางย้อนกลับมามันดับก็ดับไปเลยนะมันก็คือธรรมชาติคืนไปเลยที่มันดับได้มันดับได้ก่อนนะมันจะไม่ย้อนคือเหมือนโยมเป็นเด็กอ่ะเป็นวัยรุ่นอ่ะจนอายุป่านนี้แล้วมันย้อนกลับเป็นเด็กได้เหมือนเดิมไหมล่ะไม่ได้หรอกเพราะเหมือนกันนั่นแหละมันย้อนกลับไปไม่ได้หรอกอะไรหมดมันดับไปแล้วมันดับไปเลยมาย้อนกลับมาเกิดขึ้นอีกเขาจิตมันรู้แล้วจิตมันเห็นแล้วจิตมีปัญญาแล้วจิตมันเรียนรู้ด้วยตัวมันเองแล้วเราต้องอบรมจิตเรื่องทำจิตภาวนาเนี่ยล่ะนะต้องพัฒนาชีวิตต้องพัฒนามันที่ไม่พ้นเราต้องพัฒนามันอ่ะเหมือนเราอ่ะแล้วก็พัฒนามาเรื่อยสติปัญญาแล้วก็พัฒนามาเรื่อยอ่ะส
มาธิเราพัฒนามาเรื่อยล่ะแต่มันไม่พออ่ะไม่พอที่จะยืดความตายเป็นความไม่ตายได้อ่ะแล้วเราจะยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นตัวเราเอาธรรมชาติเป็นของตัวเราเนี่ยที่อาตมาพูดแต่ละจุดแต่ละจุดแต่ที่อาศัยการเกิดขึ้นอาศัยการเกิดขึ้นเพราะตาเนื่องด้วยกับรูปแม่เป็นปัจจัยทำให้เกิดวิญญาณเกิดขึ้นสามตัวรวมกันเป็นเรียกว่าผัสสะผัสสะเป็นปัจจัยทำให้เกิดเวทนาเวทนาเป็นปัจจัยให้เกิดตัณหาตัณหาเป็นปัจจัยให้เกิดอุปาทานเนี่ยอุปาทานเป็นปัจจัยให้เกิดภพเนี่ยภพเป็นปัจจัยให้เกิดชาติชาติเป็นปัจจัยให้เกิดชรามรณะโสกะปริเทวทุกขโทมนัสอุปายาสาเนี่ยตรงจุดไหนมั่งที่เป็นตัวตนล่ะโยมเอ้ยมีมั้ยที่ให้ตัวตนตั้งอยู่มีหรือเปล่าไม่มีอ่ะใช่ไหมล่ะเป็นภาวะธรรมที่ฝ่ายกันเกิดขึ้นเท่านั้นน่ะแต่จิตนี่เป็นจิตที่โดนให้มีอนุสัยตัวตนอยู่ในจิตฝนลึกอยู่มากๆบ่อยๆมากๆเข้ามากๆเข้าโดนเติมมากๆเข้าเมื่อกลายเป็นอย่างนั้นนั่นแหละว่าเราเป็นเราเป็นของของเรานั่นแหละนี่เราเอาใหม่แล้วเปลี่ยนเปลี่ยนจิตเนี่ยอบรมจิตเนี่ยให้มันรู้ตามความเป็นจริงนะให้เกิดยถาภูตญาณนะทัศนะเกิดขึ้นมาทำยังไงให้เกิดญาณอย่างรู้อันนี้ขึ้นมาจากขู่กรณีญาณกรณีเกิดญาณขึ้นมาเกิดตาขึ้นมาเกิดปัญญาขึ้นมาก็ต้องอบรมจิตให้เห็นโดยการทำปูสติในสมาธินะไปควบคู่กันไปนะสมาธิวิปัสสนาสมาธิแปลว่าทำจิตให้สงบจากนิวรณ์เนี่ยที่มันรบกวนจิตเนี่ยนะให้เราอ่านพูดถึงนิวรณ์ห้าก่อนนะเอาความรู้ก่อนก็ได้นิวรณ์ห้ามีอะไรบ้างล่ะมีกามฉันทะความติดใจในกามนะแล้วก็มีอาทิพยาบาทนะความหงุดหงิดลำคาญใจหงุดหงิดฟุ้งซ่านหงุดหงิดขัดเคืองขับแค้นนะเรียกพยาบาทนิวรณ์ตัวที่สามถีนมิทะจิตฟลีจิตห่อเหี่ยวจิตแฟบอุทธัจจกุกุจจะฟุ้งซ่านลำคาญใจเมื่อกี้มันแฟบใช่ป่ะอันนี้มันโซตัวที่ห้าวิกิจฉาความมังเลสงสัยอันนี้เป็นกิเลสตามธรรมชาติแล้วไม่จงใจให้เกิดแต่มันก็เกิดแล้วก็รบกวนจิตเราอยู่ตลอดเวลาเลยล่ะไม่เราจงใจไม่ให้เกิดมันก็เกิดอ่ะเห็นป่ะเราตื่นนอนขึ้นมาตอนเช้าเนี่ยเราเคยมาที่นี่มีความรู้สึกอย่างเงี้ยว่าวันนี้ไม่อยากไปทำงานเลยวันนี้ไม่อยากไปเรียนเลยเคยไหมหรือยอมมีอยู่ธรรมดาเนี่ยเห็นอะไรก็หงุดหงิดไปหมดไม่ชอบไปหมดเลยเห็นแล้วขวางตาหูขวางตาไปหมดเลยนั่นแหละนิวรณ์อ่ะนะบางวันแล้วก็ห่อเหี่ยวไม่มีความสุขเลยฝึกมันจิตเกี่ยวชื่อไม่มีความสุขเลยไม่สดชื่นเลยเคยไหมแล้วตื่นนอนตอนเช้ามายังไม่ทันทำอะไรเลยตวัดไปถึงเพศตรงข้ามแล้วมีอารมณ์ทางเพศแล้วเคยไหมนั่นแหละคือนิวรณ์ทั้งนั้นอ่ะนะหรือเห็นอะไรใครแล้วแต่ได้อะไรมีอะไรเนี่ยแล้วก็อิจฉาริษยาแล้วเกิดขึ้นเองมั้ยเราต้องใจให้มันเกิดมั้ยนั่นแหละคือนิวรณ์ทั้งนั้นน่ะวิกิกิจฉาแบบเลยสงสัยว่าเขาจะดีกว่าเรามั้ยแล้วเขาจะเราจะดีกว่าเขามั้ยน่ะสงสัยไปเรื่อยล่ะทํางานดีมั้ยเนาะไปเรียนดีมั้ยเนาะไปเจอคนนี้ยังไงเนาะๆไปเรื่อยล่ะไม่แน่ใจปักใจลงไปได้น่ะนิวรณ์น่ะแล้วมันกวนจิตใช่ป่ะมันเหมือนแมงวี่อ่ะตอมตาน่ะตบเท่าไหร่มันไม่ตายอ่ะมาใหม่อีกแล้วลำคาญมาแล้วหวีตอมตาลำคาญมะเนี่ยนิวรณ์มันก็อย่างเงี้ยล่ะรบกวนจิตอย่างเงี้ยล่ะยิ่งนั่งสมาธิมันยิ่งเห็นหน้าง่ายพอเรานั่งหน่อยแล้วมันดึงใจเราให้เราคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้แล้วก็คือฟุ้งซ่านน่ะใช่ไหมล่ะอยากมีชีวิตที่สงบสดชื่นไหมล่ะนั่นแหละคำถ้าเราอยู่ด้วยกิเลสด้วยตัณหาด้วยความเล่าร้อนเนี่ยเป็นคนที่เหมือนกับชีวิตที่ตายแล้วอะทางธรรมะนะเป็นชีวิตที่ตายแล้วเป็นชีวิตที่ถูกต้องที่มีชีวิตสดชื่นเป็นชีวิตที่สงบและสดชื่นนะ
นะสมกับการเป็นมนุษย์เราเนี่ยนะมนุษย์มนะก็คือใจน่ะสยะคือสูงมนุษย์ก็คือผู้ที่มีใจสูงมีคุณธรรมสูงขึ้นแล้วนะแล้ววัดคุณธรรมคนนั้นเป็นคนดีด้วยความคุณธรรมด้วยความกิเลสเบาบางลงนะไม่ได้วัดเขาด้วยตัวเงินน่ะแล้วเราวัดด้วยตัวเงินใครมีเงินมากก็คือเป็นคนดีคนที่นับหน้าถือตานั่นเรามีมิจฉาทิฏฐิความเห็นผิดทำให้สังคมเนี่ยวุ่นวายไปหมดนะยกย่องคนมีตังค์นะยกย่องคนรวยนะคนรวยทำอะไรก็ถูกใช่ไหมล่ะเป็นไงสังคมเนี่ยความวุ่นวายเพราะว่าความเห็นผิดไงใช่ไหมเพราะเราไม่เอาธรรมะเนี่ยเข้ามาอยู่ในจิตใจนะไม่ได้สอนเด็กไม่ได้สอนผู้ใหญ่เนี่ยนะห่างไกลธรรมะให้ทุกสิ่งทุกอย่างนะทั้งด้านเศรษฐกิจให้มีธรรมะนะมันก็ดีหมดอ่ะช่วยเหลือแบ่งปันกันการเมืองมีธรรมะมันก็อยู่ด้วยกันมีความฝึกฝังคมก็น่าอยู่ใช่ไหมล่ะการศึกษามีธรรมะมันก็รู้จักคำว่าพ่อคำว่าแม่คำว่าบุญคุณน้ำนมของพ่อของพ่อแม่รู้จักหยาดเหงื่อของพ่อแม่พระเจ้าไม่ได้สรรเสริญเด็กที่ฉลาดล่ะไม่ได้สรรเสริญเด็กที่สวยงามหรือฉลาดล่ะส่งเสริมบุตรหรือปิยบุตรอ่ะบุตรที่ประเสริฐอ่ะส่งเสริมได้ว่าบุตรที่เชื่อฟังพ่อแม่น่ะจริงเนี่ยคนสมัยเนี้ยเด็กสมัยเนี้ยวัยรุ่นสมัยเนี้ยจะมายอมรับแหละว่ามีความฉลาดขึ้นเก่งขึ้นดีมายอมรับว่าดีเป็นสิ่งที่ดีแล้วเขาเก่งขึ้นฉลาดขึ้นเพราะว่ามนุษย์เรามันต้องพัฒนาขึ้นที่ว่าหลักพัฒนาขึ้นจากเราเป็นคนป่าที่มันหลักแล้วก็พัฒนาสติปัญญามากขึ้นประดิษฐ์ปัญญามากขึ้นสามารถที่จะถ่ายทอดความรู้กันมากขึ้นใช่ไหมแล้วก็มีอารยธรรมของมนุษย์มาจนถึงปัจจุบันนี้ใช่ไหมล่ะแต่การศึกษาสมัยนี้ไม่ได้สอนให้เด็กนั้นน่ะควบคุมความฉลาดนั้นมันเสียตรงนี้เสียอย่างเดียวเองอ่ะใช่ป่ะเด็กไม่มีธรรมะไงไม่มีสัมมาทิฏฐิความเห็นที่ถูกต้องเพราะว่าอยู่ในครอบครัวที่ไม่มีสัมมาทิฏฐิยิ่งไปกันใหญ่อยู่ในโรงเรียนอยู่ในวิทยาลัยเนี่ยหรือมหาวิทยาลัยเนี่ยนะไม่มีธรรมะมันก็มีไม่มีสัมมาทิฏฐิแต่ไม่สั่งสอนในเรื่องของความเป็นมนุษย์เนี่ยมันก็เลยมีปัญหาไงไม่ควบคุมความฉลาดของตัวเองถ้าควบคุมความฉลาดนะใช้ชามฉลาดใช้ความเก่งในทางที่ให้ตัวเองดีขึ้นให้สังคมดีขึ้นนะโมโหสังคมที่น่าอยู่อ่ะนะเพราะทำไมขัดแย้งกันทะเลาะกันเนี่ยนะเพราะต่างคนเห็นต่างเห็นแต่ตัวกันแบบเนี้ยก็อยู่กันยากเนี่ยธรรมะประโยชน์อ่ะผมยงว่าธรรมะมีประโยชน์ไหมล่ะธรรมะควรเป็นเครื่องส่องแสงส่องทางให้เดินมากมีทางอ่ะเห็นป่ะถ้าเราไม่มีทางไม่แสงสว่างสองทางเราจะเดินสะดวกไหมล่ะเดี๋ยวชนทีซ้ายทีขวาทีใช่ไหมนะมีธรรมะสองทางมีสัมมาทิฏฐิเป็นเข็มทิศเนี่ยนะนั่นคือโครงสร้างของเรื่องของพุทธศาสนาว่าทุกข์มันเกิดขึ้นได้ยังไงนะระดับที่ผัสสะตรงเนี้ยนะแล้วก็เพื่อปฏิบัติยังไงหนึ่งการที่จะต้องปลูกสติในสมาธิเนี่ยแล้วต้องเป็นสติให้ได้พอมีเหตุการณ์แล้วสติจะวิ่งไปที่สัญญาความจำไปเอาปัญญามามาแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเนี่ยนะให้เหตุการณ์ให้อารมณ์มันนั้นนะมันหลุดออกจากใจไม่ให้มันผูกใจไม่ให้มันหน่วงใจนะอารมณ์แปลว่าที่หน่วงที่ยึดเอาวะนะอารมณ์มันผูกใจมันหน่วงใจเอาวะมันก็ไหลสิแล้วเราก็ดื้อกับมันไม่ได้เราไม่มีกำลังมากพอเราต่อสู้กับมันไม่ได้มันก็ไหลเป็นทุกข์อ่ะนะเพราะเราไม่มีสติปัญญาพอไม่มีสมถะวิปัสสนามากพอนะถ้าทำให้มันมากพอนะเราต้องปลูกสติในสมาธินั้นแล้วสติต้องจับอารมณ์ให้นานพอ
ให้สติจับอารมณ์มันนานพอเพื่อให้จิตมันเป็นสมาธิมากขึ้นมากขึ้นแต่ละขณะจิตธรรมดามันก็เป็นสมาธิแล้วก็ทำให้แต่ละขณะจิตนั่นแหละมีสมาธิต่อเนื่องต่อเนื่องต่อเนื่องกันมาก

ขึ้นมากขึ้นนะจิตก็เริ่มจิตมันก็มีกำลังอ่ะจิตมันมีกำลังนะมีกำลังมันก็จะเห็นความเป็นจริงสมาหิโตยถาภูตังประชานาติใครมีสมาธิเมื่อจิตนั้นเป็นสมาธิย่อมจะรู้ตามความเป็นจริงนะจิตก็ไปสมาธิมีกำลังพอมีกำลังสมาธิก็จะได้เห็นนะเอาสติจับอารมณ์ให้ได้จับไปไหนในเรื่องลมหายใจก็ได้อิริยาบถก็ได้นะเอาสติให้เป็นปฏิปฐานให้ได้นะปฏิปฐานคือที่ตั้งแห่งสติไปไหนไหนไปในกายเวทนาในจิตในธรรมนะคือก็ปฏิบัติในเรื่องของสติปัฏฐาน4ตามแบบอานาปานสตินะนะเอาแบบเอาแบบรัดแต่มันเอาแบบเต็มรูปแบบหรอกเพราะเราเวลาโยมของโยมน้อยเนี่ยนะโยมไม่ต้องเอาฌานก็ได้นะเอาแค่พ้นทุกข์ได้ก็พอละไม่ต้องเอาฤทธิ์เอาเดชหรอกมันเอาฌานหรอกฌาน1ฌาน2ฌาน3ฌาน4อรูปฌาน4ก็ไม่ต้องหรอกเพราะเรามันวิกน้อยนะแล้วมันก็ไปไม่ได้ใช้อะไรไม่ได้ใช้อะไรมันหลูไปให้แบบคนที่มีปัญญามากๆแล้วกันนะเราเวลาน้อยเราปัญญาไม่เยอะเนี่ยเราก็ทำแบบว่าสุขะวิปัสสกก็พอแล้วเอาพอมีสติพอสมควรแล้วก็พิจารณาธรรมเข้าไปนะพิจารณาธรรมมานุปัสสนาปฏิปทาพิจารณาธรรมเข้าไปเลยนะให้จิตมันเห็นนะเพราะเราเอาให้มันเอาองค์ฌานเนี่ยบางทีจะตายซะก่อนโยมเอ้ยนะเอาสติเป็นสมาธิพร้อมควรแล้วพิจารณาธรรมเข้าไปเลยนะก็คือโยมจับจิตให้เป็นสมาธิให้พร้อมควรแล้วนะให้จิตมันไม่ตั้งมั่นนะไม่แฝงสายไม่ไปคิดเรื่องนู้นเรื่องนี้ไม่คิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ดึงใจเราไปแล้วให้จิตมันมีกำลังมากพอแล้วมีสมาธิพร้อมควรแล้วก็พิจารณาเห็นว่าโดยมีอาการว่าเป็นรูปเป็นนามไม่เห็นว่าเป็นรูปเป็นนามอ๋อลมหายใจเป็นรูปเป็นกายเป็นกายลมอ๋อกายเนื้อกายลมกายเนื้อเนี่ยมันสัมพันธ์กันกายลมกับกายเนื้อมันสัมพันธ์กันมันดับขึ้นขึ้นด้วยกันมันลงด้วยกันมันละเอียดละเอียดด้วยกันมันหยาบมันหยาบด้วยกันนะให้เห็นว่าอ๋อรูปลมหายใจที่เป็นรูปอ๋อความรู้สึกที่กำหนดมันเป็นนามนะใช้เวลาไม่นานหรอกถ้าโยมตั้งใจทำอย่างนั้นน่ะให้เห็นเป็นรูปเป็นนามนะอ๋อลมหายใจเป็นรูปกายเราเป็นรูปอ๋อการกำหนดนี่เป็นนามความรู้สึกนี่เป็นนามนะให้เห็นให้เห็นรูปนามเห็นรูปนามแล้วก็แยกให้เป็นขันห้าอ๋อลมหายใจเป็นรูปเป็นรูปขันธ์ความมาพอใจความสุขในการกระทำในความรู้สึกอ๋อเป็นเวทนาขันธ์อ๋อลมหายใจแบบนี้เรียกว่าหายใจเข้าอย่างนี้เรียกว่าหายใจออกอ๋ออย่างนี้เรียกว่าสัญญาขันธ์มีความคิดปรุงแต่งความคิดปรุงแต่งลมหายใจการหายใจเข้าหายใจออกอ๋อเป็นสังขารละขันธ์มีความคิดก็อ๋อเป็นสังขารละขันธ์ความรู้ในกายกำหนดอ๋อเป็นวิญญาณขันธ์แม้เห็นเป็นขันธ์ห้าแยกขันธ์ห้าออกมาให้ได้นะแล้วนะเราจะใช้ปัญญาเดินเมื่อสติเป็นสมาธิพร้อมคนแล้วเดินปัญญาไปเลยเดินจิตให้เห็นเป็นปัญญาออกมาเป็นวิปัสสนาออกมาให้เป็นวิสมถะวิปัสสนาให้เป็นเนื้อเดียวกันให้ทำควบคู่กันไปไม่แยกทำนะนี่คือเดินตามมรรคมีองค์แปดมรรคมีองค์8อันย่อว่าศีลสมาธิปัญญาเนี่ยก็คือสมถะวิปัสสนาเนี่ยอันเดียวกันโยมเอ้ยอย่าไปแยกกันอย่าคิดว่ามันแยกกันมันคนละอย่างมันอย่างเดียวกันโยมทำด้วยกันเมื่อเห็นเป็นขันธ์5แล้วถ้าให้ยิ่งดีใหญ่ให้เห็นเป็นอุปทานขันธ์ว่าเรายึดมั่นในรูปมั้ยยึดมั่นในความเวทนาที่เป็นความสุขความทุกข์มั้ยสัญญาเป็นความจำของเรามั้ยความคิดของเราไหมอ๋อมันเป็นความคิดนะมันไม่มีตัวตนตรงไหนนะให้เห็นว่าแต่ละจุดแต่ละธรรมะแต่ละหนึ่งเนี่ยไม่มีตัวตนไม่มีตัวตนที่ตรงไหนเป็นอนัตตาลมหายใจก็สักแต่ว่าลมหายใจไม่มีผู้หายใจ
เดินแต่ละก้าวแต่ละก้าวก็ไม่มีตัวผู้เดินมีแต่สภาวะธรรมที่การมีการเคลื่อนไหวไม่มีตัวตนผู้เดินไม่มีเราผู้เดินไม่มีเราที่ผู้หายใจมีแต่ธรรมะธรรมะแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งเกิดดับแล้วก็มองเห็นเป็นขันธ์ห้าแล้วเนี่ยต่อไปก็เห็นเป็นความเกิดดับเกิดดับอ๋อลมหายใจเข้าเป็นเกิดหายใจออกเป็นดับอ๋อลมหายใจก็มีเป็นเกิดเป็นดับพยายามเห็นด้วยความรู้สึกรู้สึกว่าเป็นรูปเป็นนามรู้สึกว่าเป็นขันธ์ห้ารู้สึกว่าเป็นความเกิดรู้สึกว่าเป็นความดับทุกขั้นทุกอาการให้เป็นความรู้สึกนะของจริงๆเป็นสันทิฏฐิโกจริงๆเป็นความรู้สึกจริงๆเป็นปัญญาจริงๆให้เห็นความเป็นความเกิดความดับอ๋อความเวทนาก็ไปความรู้สึกเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์มันสลับกันแบบนี้มันเป็นสุขไม่แน่ไม่ถาวรทุกข์ไม่ถาวรเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เมื่อมีสุขก็ต้องมีทุกข์อ๋อมีความเกิดดับความคิดก็เกิดดับสัญญาเราจำเรื่องนั้นเรื่องนี้เปลี่ยนไปความจำทางด้านหูความจำทางด้านตาความจำด้านจมูกด้านกลิ่นด้านรสอะไรแต่แล้วแต่เนี่ยอ๋อมีความเกิดดับสัญญาก็เกิดดับแล้วทำงานเกิดแล้วดับมันทำงานก็เรียกว่าเกิดไม่ทำงานเรียกว่าดับทำงานเรียกว่าเกิดไม่ทำงานก็เรียกว่าดับเดี๋ยวตาเกิดตาดับหูเกิดหูดับจมูกเกิดจมูกดับลิ้นเกิดลิ้นดับกายเกิดกายดับมโนเกิดมโนดับแต่มีความเกิดดับให้เห็นความเกิดด้วยความรู้สึกรู้สึกอย่างนั้นจริงๆว่ามันเกิดดับจริงๆเมื่อเห็นความเกิดดับแล้วให้เห็นมันมากกว่านั้นให้เป็นเห็นเป็นอนิจจังอ๋อมันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปอ๋อความเกิดดับเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับเป็นอนิจจังมันไม่เที่ยงเพราะมันมีการเปลี่ยนแปลงแต่มันไม่คงทนถาวรให้เห็นอนิจจังให้มากเข้ามากเข้ามากเข้าให้มากขึ้นมากขึ้นใส่สมถะวิปัสสนาให้มากขึ้นมากขึ้นให้แรงขึ้นแรงขึ้นให้เป็นเห็นอนิจจังให้มากให้มากเข้ามากเข้ามากเข้าเนี่ยแหละอนิจจังตัวเนี้ยแหละแล้วจิตมันจะเห็นเป็นสภาวะแห่งทุกข์เห็นเป็นอนัตตาเองเมื่อเห็นไอ้จังมากขึ้นมันจะเห็นเป็นอนัตตาเอง

นะอาการอันนี้อันนี้จังเนี่ยโยมไปต้องเห็นด้วยฝ่าแล้วฝึกอย่างนั้นจริงๆว่ามันเกิดขึ้นตั้งอยู่ระดับไปนี่แหละคือไม่เที่ยงประสมปรุงแต่งไม่มีในอะไรในโลกที่ไม่ประสมปรุงแต่งยกเว้นนิพพานเนี่ยที่ไม่ประสมปรุงแต่งนะทุกอย่างประสมปรุงแต่งหมดความพิกับผมปรุงแต่งนี่คือนิจังขันห้าเราผสมปรุงแต่งก็ไม่เที่ยงอ่ะหลังเข้าใจไหมโยมนะดีแล้วโยมก็ดีแล้วนั่นแหละดีแล้วทำตามหน้าที่หน้าที่คือธรรมะนะทำให้ดีที่สุดนะโยมนะเมื่อเห็นไอ้จังมากเข้ามากเข้าเดี๋ยวหน้าตามันเห็นเองอัตโนมัตินั่นแหละถ้ายังไม่เห็นก็กำหนดเห็นหน้าตาเพราะมันบังคับไม่ได้เพราะหน้าตาคือบังคับไม่ได้ไม่อยู่ในอำนาจนะบังคับให้ฝึกตลอดก็ไม่ฝึกนะอย่าแก่เพราะบังคับไม่ได้อย่าตายก็บังคับไม่ได้เนี่ยเราโยมมีแต่ละอาการแต่ละการจะถึงอนัตตาเนี่ยมียานอยู่ในตัวมันเองนี่เรียกว่าธรรมะทิฏฐิญาณญาณอันมีกว่าญาณคือความรู้ว่าธรรมชาติมันตั้งอยู่แบบนั้นนั่นน่ะเนี่ยสภาวะธรรมมันตั้งอยู่แบบนั้นเป็นธรรมชาติของมันเป็นแบบนั้น

เมื่อมียาในนี้เกิดขึ้นแล้วในตัวเราแต่ละจุดแต่ละมียาของมันเองโดยอัตโนมัติยานอย่างรู้ว่าเป็นอนามรูปยานอย่างรู้ว่าเป็นความเกิดดับยานรู้ว่าเป็นอนิจจังเป็นทุกขังเป็นอนัตตาเรียกว่าธรรมทิฏฐิยานยานรู้ว่าเป็นความตั้งอยู่ของธรรมชาติมันเป็นอยู่อย่างนั้นนั่นเองนั่นแหละเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาสมต้องเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาให้มากพอเมื่อเห็นยานอย่างนี้แล้วเนี่ยมันก็จะฝูเข้าฝูสภาวะของธรรมชาติเมื่อจิตเป็นเหตุอนัตตาแล้วจิตมันจะคลายเองเงินเข้าฝูยานใหม่เรียกว่านิพพานญาณญาณนั้นเนื่องด้วยนิพพานนะถ้าโยมทำได้อาการอย่างนี้แล้วเนี่ยโยมจะได้นิพพานชั่วคราวโยมจะชิมรสแห่งนิพพานชั่วคราวชิมรสไปก่อนนะชิมมากๆเข้าจนฝ่านิพพานมันถาวรนะถ้าชิมไปก่อนเมื่อโยมได้ชิมแล้วมีความสงบเย็นเริ่มมากขึ้นแล้วโยมได้ชิมแล้วมีความสงบแล้วโยมก็ทำมากขึ้นมากขึ้นโดยอัตโนมัติของโยมเองนั่นแหละนะจะเข้าฝูนิพพานญาณญาณรู้ว่ามันเริ่มคลายแล้ววิราคะเริ่มคลายแล้วเมื่อคลายอะไรที่คลายได้มันก็จะดับอะไรที่มันดับเล็กน้อยมันดับได้ก็ดับไปก่อนก็คือธรรมชาติไปก่อนมันเข้าสู่อัตโนมัติไปตามธรรมชาติของมันเองมันคลายของมันเองนั่นล่ะนะนั่นแหละคือวิธีทำมันล่ะพอยอมทำได้อย่างนี้แล้วเนี่ยผลมันออกผลมันก็จะมีมาตามมาเมื่อเกิดผลออกมาผลโดยตรงกับผลทางอ้อมนะโยมทำให้มันเกิดขึ้นมาแล้วกันนะเกิดหนึ่งการกำหนดอารมณ์การกำหนดอารมณ์มีสองแบบลมหายใจหนึ่งกับอิริยาบถแต่ละอิริยาบถทุกๆอิริยาบถนะยืนเดินนั่งนอนเป็นอิริยาบถใหญ่นะให้รู้ว่ามันไม่ใช่ตัวเราเป็นสภาวะธรรมลมหายใจก็ฝากแต่ว่าลมหายใจไม่มีตัวตนผู้หายใจอิริยาบถยืนเดินนั่งนอนก็เป็นแต่อิริยาบถไม่มีตัวเราผู้เคลื่อนไหวนะมีแต่ธรรมชาติที่มันเคลื่อนไปมันไหลไปการไหลคืออนิจจังมันไหลไปเรื่อยกระแสแห่งอนิจจังคือมันไหลไม่มีอะไรที่หยุดอยู่กับที่ไม่มีอะไรที่หยุดนิ่งนะเป็นเรียกว่าอนิจจังนะแล้วก็กำหนดเป็นอาการรูปเป็นนามเป็นขันธ์ห้าและเป็นอุปทานขันธ์ที่ยึดมั่นโดยยึดที่ยึดมั่นนะในอุปทานขันธ์นะยึดมั่นในขันธ์ทั้งห้านั่นแหละแล้วก็กำหนดเป็นอาการเกิดดับนะกำหนดประการเกิดดับก็กำหนดเป็นอนิจจังนะอันนี้ให้มากพอเดี๋ยวมันจะเกิดอนัตตาขึ้นมาเองนะอ๋อหรือโยมก็กำหนดให้เป็นอนัตตาก็ได้เราทำให้น้อยๆขั้นตอนเข้านะไม่ต้องให้มันมากหรอกมากแล้วก็วุ่นวายนะเอาง่ายๆเพราะเรามันเวลาน้อยอ่ะใช่ไหมล่ะนะไม่ใช่เรานั่งนิ่งอย่างเดียวเลยนะสงบอย่างเดียวนะมันต้องไปเป็นมีปัญญาควบคู่กันไปด้วยอ่ะนะสงบอย่างเดียวไม่ได้อ่ะมันต้องเกิดวิปัสสนาเกิดปัญญาขึ้นมาให้จิตมันเห็นนะแล้วมีปัจจนาคู่กันนะแล้วพอถึงอนัตตาแล้วเนี่ยเมื่อญาณอย่างรู้แล้วเนี่ยมีเกิดญาณความรู้ขึ้นมาแล้วด้วยความรู้ฝึกด้วยสันทิฏฐิโกเนี่ยจะเข้าขายญาณสูงขึ้นอีกญาณนิพพานญาณญาณเนื่องด้วยนิพพานแหละนะทำถึงจุดหนึ่งเป็นมรรคมังคีแล้วในจิตเดียวเนี่ยมันก็จะเข้าจะคลายอะไรที่คลายได้คลายก่อนยอมโยมเคยติดในรสชาติของอาหารใช่ไหมยอมเมื่อยอมมีธรรมะมากขึ้นเห็นความเป็นจริงมากขึ้นความยึดมั่นในรสอาหารก็จะน้อยลงอ่ะมันเป็นอย่างนั้นนั่นล่ะนะจนกระทั่งว่าได้ติดในรสชาติอาหารก็จะหมดไปเหลือแต่ว่าการบริโภคอาหารเพื่อให้ร่างกายนั้นอยู่ได้เพื่อรักษาธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมเนี่ยให้มันสดชื่นอยู่ได้ไม่ให้มันผิดปกตินะถ้าเราทำได้อย่างนี้เราก็จะรักษาจิตได้รักษากายได้เนี่ยแล้วผลมันออกมาล่ะผลโดยตรงมันถ้าทำอย่างนี้ได้ผมจะมีผลออกมาคือผลโดยตรงและผลทางอ้อมแล้วพูดถึงผลโดยตรงก่อนก็ได้เมื่อยอมทำได้อย่างนี้กำหนดอาการอย่างนี้เนี่ย

รูปนามกำหนดเป็นเกิดดับกำหนดเป็นอนิจจังกำหนดเป็นอนัตตาเนี่ยนะเดี๋ยวทุกข์จริงๆแล้วความภาวะทุกข์มันมีเองอยู่ตัวมันเองอยู่แล้วเพราะมันโดนบีบคั้นภาพความบีบคั้นทนไม่ได้ต้องแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปเป็นเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเนี่ยมันก็เป็นภาวะทุกข์ของมันเองอยู่แล้วเมื่อต้องไปกำหนดมันก็มาเองนั่นแหละนะพอถึงอนัตตาแล้วก็ทำกำหนดเป็นวิราคะเห็นด้วยความรู้สึกว่าอ๋อมันคลายแล้วมันคลายแล้วแล้วก็กำหนดความรู้สึกว่าอันนั้นว่ามันดับไปแล้วมันดับไปแล้วดับหนอจะใช้หนอหรือไม่หนอก็ได้แล้วแต่โยมแล้วกันแต่ถ้าหนอต้องหนอด้วยปัญญานะด้วยความรู้สึกอย่างนั้นจริงๆนะถ้าหนอด้วยปัญญาไม่ได้สักแต่ว่าหนอนะให้เห็นอย่างว่าเห็นเป็นรูปเป็นนามอ๋อเป็นรูปหนอลมหายใจเป็นรูปหนอให้ความรู้เห็นความรู้สึกว่าเป็นรูปจริงๆเป็นเวทนาจริงๆเป็นสัญญาจริงๆเป็นสังขารจริงๆเป็นวิญญาณจริงๆเห็นเป็นความเกิดหนอเกิดหนอดับหนอให้เป็นเกิดจริงๆดับจริงๆให้เห็นเป็นอนิจจังหนอไม่เที่ยงหนอไม่เที่ยงหนอเที่ยงด้วยปัญญาจริงๆเห็นเป็นความรู้สึกจริงๆด้วยความรู้สึกนะด้วยปัญญาจริงๆเนี่ยถ้าโยมทำได้อย่างเงี้ยและฝากรู้สึกจริงโยมจะมีศีลสมาธิปัญญานี่คือผลโดยตรงของมันโดยโยมจะมีศีลสมาธิปัญญาโดยตรงเลยมีเต็มที่เลยนะเพราะโยมกำหนดมีการรวบรวมกำลังกายกำลังใจมีการกำหนดเนี่ยหรือว่ามีการตั้งใจทำหรือว่าเป็นศีลแล้วเห็นป่ะมีอยู่ในตัวมันเองอยู่แล้วมีสมาธิมีการกำหนดความรู้สึกอย่างนั้นนี่คือการกำหนดนี่คือสมาธิมีปัญญาไหมการทำสมาธิให้สงบมันทำแบบไหนทำแบบนี้ทำให้เกิดสมาธินี่คือปัญญาเริ่มแรกถ้าโยมเห็นรูปเห็นนามเห็นขันเนี่ยเห็นความเกิดดับเนี่ยนั่นแหละคือปัญญารู้แจ้งรู้แจ้งตามเป็นจริงเห็นว่ามันปัญญาว่าเห็นว่าเป็นอ๋อขันห้าเป็นอย่างนี้มันทำงานแบบนี้เอาไม่ความเกิดดับแบบนี้นั่นแหละคือยอมเห็นด้วยปัญญารู้แจ้งจริงๆนะให้ไปปัญญาถึงที่สุดก็คือปัญญาเห็นว่ามันคลายออกมันดับไปมันคืนธรรมชาติไปแล้วไม่กลับมาอีกนี่คือปัญญารู้แจ้งจิตมันเห็นแล้วเราอบรมจิตให้จิตมันเห็นมันเป็นแบบนั้นนี่คือผลโดยตรงที่โยมจะได้รับคือมีสมาธิปัญญาโยมจะมีความถูกต้องพอใจความถูกต้องอยู่ตรงนั้นเมื่อทำได้อย่างนี้โยมจะมีญาณแล้วเห็นไหมก็จะมีสมาธิจะมีปัญญานะคือเราโยมทำแค่อานาปานว่าปฏิปทานเสตตามแบบอานาปานและสติโยมก็จะมีสมบูรณ์แบบผลโดยอ้อมมันจะสมบูรณ์แบบจะมีโพชฌงค์7องค์แห่งการตรัสรู้7ประการเนี่ย7องค์เนี่ยสมบูรณ์แบบโยมมีโพธิปักขิยธรรมน่ะธรรมอะไรเป็นฝักฝ่ายแห่งการตรัสรู้7หมวด37ประการเนี่ยสมบูรณ์แบบโยมจะมีความบริสุทธิ์แห่งโยมจะมีวิสุทธิความบริสุทธิ์หมดจดเจ็ดประการเนี่ยสมบูรณ์แบบเราจะมีทานสมบูรณ์แบบมีศีลสมบูรณ์แบบมีญาณวิปัสสนาสมบูรณ์แบบนะมีมรรคญาณผลในญาณอยู่ในนั้นหมดเลยด้วยกำหนดอานาปานสติเนี่ยตามแบบปฏิปทาน4เนี่ยนะเอาสองหมวดเหมือนยมยกเก้าอี้เนี่ยยมยกเก้าอี้ขาหนึ่งอ่ะอีก3ขามันขึ้นมาด้วยไหมล่ะก็ขึ้นมาหมดนั่นแหละยอมพิจารณาไปในกายเนี่ยนะเดี๋ยวเวทนาเดี๋ยวจิตเดี๋ยวธรรมมันขึ้นมาหมดนั่นแหละนะเมื่อพิจารณากายและพิจารณาธรรมไปเลยแต่ถ้ามันมีอะไรแทรกแซงเข้ามาเป็นความฝึกความพอใจในการเพื่อไปบัตรก็เป็นเวทนาหนอเวทนาหนอเห็นจิตเป็นแบบไหนก็จิตหนอจิตหนอนั่นแหละมันมาหมดเลยมันก็ยกเก้าอี้จับขาข้างหนึ่งยกขึ้นมาไหนสามตัวมันก็ขึ้นมาเองหมดนั่นแหละพุทธเจ้าท่านมาบอกไว้เองท่านตัดไว้เองว่าอานาปานสติภาวิตาพหูลีกตาจัตตาโลปฏิปฐานเนปริปุเรนตินะทำอานาปานสติทำให้มากทำให้เจริญทำให้มากจะทำให้ปฏิปทาน4สมบูรณ์แบบ
มาท่านตัดไว้เองอ่ะนะตามแบบบาลีเนี่ยอานาปานสติภาวิตาพระหุริกตาจัตตาโลจัตตาโลภะสี่สติปัฏฐานเนปริปุเรนติสติปัฏฐานเนภาวิตาพระหุริกตาโพชังเทปริปุเรนติปฏิปัฏฐานสี่สมบูรณ์ทำให้มากทำให้เจริญทำให้โพชงเจ็ดองค์แห่งการตรัสรู้เจ็ดเนี่ยสมบูรณ์แบบโพชังเคภาวิตาพระหุริกตาวิชาวิมุตติงปริปุเรนติโพชงเจ็ดทำให้มากทำให้เจริญทำให้วิชาและวิมุตติสมบูรณ์แบบเห็นป่ะมันเริ่มมาต้นจากสติปัฏฐาน4อานาปานสติใช่ไหมล่ะนั่นล่ะทำแค่นั้นนั่นละโยมเอ้ยเดี๋ยวมาหมดนั่นล่ะผลโดยอ้อมมันจะได้หมดเลยอ่ะพูดถึง4ไม่มี4มาผลโดยอ้อมมีอยู่อ่ะเพราะมันเป็น4ที่ตามความมุ่งหมายไม่ได้ศีลเป็นข้อที่เราสมาทานกันไม่ใช่นี่ศีลคือความสงบกายสงบวาจาอยู่ถ้าศีลนี้ก็มันหนุนสมาธิอยู่แล้วนะถ้ามีเวลาเราพูดกันแต่เวลาเริ่มจะน้อยลงแล้วนะอีกไม่แค่20นาทีอาจจะคงไม่จบแต่พยายามทำจะรวบรัดให้จบให้ได้ นะแล้วเมื่อทานก็มีแล้วทำไมทานมีล่ะเพราะว่าเราสละตัวตนออกแล้วไม่มีตัวตนไม่ให้ทานสูงสุดแล้วและศีลก็มีอยู่แล้วเพราะเราตั้งใจทำตั้งแต่กำหนดน่ะมีศีลตามความมุ่งหมายอยู่แล้วนะแล้วโพธิปักขิยธรรม37ประการเนี่ย7หมวดน่ะ7หมวดมีอะไรบ้างล่ะทำอะไรเป็นฝักฝ่ายแห่งการตรัสรู้เนี่ยทำให้เป็นเกื้อหนุนที่ว่าธรรมะสโมทานเนี่ยหรือว่าทำเกื้อหนุนเนี่ยมันเริ่มต้นด้วยสติปัฏฐาน4ใช่ไหมอิทธิบาท4สัมมาประธาน4สติปัฏฐาน4แล้วก็ทำอยู่แล้วใช่ไหมล่ะอิทธิบาท4ทำให้เกิดความสำเร็จแล้วก็ทำอยู่แล้วเพื่อเกิดความสำเร็จนะมีอะไรอิทธิบาท4มีอะไรล่ะฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสาใช่ไหมสัมมาประธาน4ความริยะเราก็มีอยู่แล้วในการทำมีความเพียรทำอยู่แล้วพระประธานสี่เมื่อไรคือเพียรละบาปไปทำไม่ให้บาปเกิดขึ้นทำกุศลให้เกิดขึ้นรักษาอกุศลที่เกิดขึ้นแล้วแล้วอินทรีย์ห้าก็มีละศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาแล้วก็ทำอยู่แล้วมีอยู่แล้วใช่ป่ะเราทำให้อินทรีย์มันแข็งแกร่งขึ้นมีกำลังมากขึ้นก็มันจะกลายเป็นพละห้าสิศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญามันก็แก่กล้าขึ้นแก่กล้าขึ้นเพราะเราทำอยู่แล้วในอาการแบบนั้นนะที่อาตมาบอกอ่ะเป็นรูปนามเป็นเกิดดับเป็นอนิจจังเป็นอนัตตาเห็นเป็นราคะเห็นเป็นความดับคือธรรมชาติไปมันก็มีอยู่แล้วล่ะนั่นเรื่องของพละแล้วก็โพชงเจ็ดมันก็มีอยู่แล้วโพชงเจ็ดแล้วมาพอเรามาคุยกันแยกกันอีกนิดหนึ่งแล้วมรรคมีองค์8ก็มีอยู่แล้วสมบูรณ์แบบก็มีศีลสมาธิไม่เรียกของผลโดยตรงมันอยู่แล้วเมื่อกี้อาตมาพูดไปแล้วเห็นป่ะฉะนั้นผลไปอ้อมมันมากมายเลยอะวิปัสสนาญาณมันก็เกิดขึ้นเพราะเรามีญาณแต่ละขั้นตอนแต่ละขั้นตอนญาณอย่างรู้ว่านามรูปแล้วก็มีอยู่แล้วแล้วกำหนดนามรูปอยู่แล้วเห็นความเกิดดับก็มีญาณอยู่แล้วเห็นความเป็นนิจจังก็มีญาณอยู่แล้วเห็นว่ามันเป็นความไม่เที่ยงอะเห็นว่าเป็นอนัตตานั่นคือญาณอยู่แล้วญาณของธรรมชาติมันมีอยู่ในตัวมันเองอยู่แล้วให้มันมีมาพร้อมหมดละโยมเอ้ยนั่นคือโครงสร้างของการปฏิบัติทั้งหมดแล้วมีโครงสร้างของความรู้และว่าทุกข์เกิดขึ้นได้ยังไงและดับไปได้ยังไงแล้วนี่เรามีโครงสร้างการปฏิบัตินี่แหละคือโครงสร้างของมันเอาไปใช้นะหรือวิปัสสนาญาณ9หรือปัดเวชขณะญาณล่ะหรือวิสุทธิ7ล่ะความบริสุทธิ์หมดจด7ประการเนี่ยศีลและวิสุทธิเรามีไหมแล้วก็มีศีลอยู่แล้วหรือการกระทำอยู่แล้วมีความตั้งใจมีการรวบรวมกายกำลังใจทำอยู่แล้วมีศีลในตัวตามความมุ่งหมายอยู่แล้วเรียกว่าศีลและวิสุทธิ
แล้วจิตตวิสุทธิที่สองล่ะความไม่ฝุดหมดจดแห่งจิตล่ะแล้วก็ทำการกำหนดด้วยสมาธิอยู่แล้วเห็นไหมมีจิตตสิกขาอยู่แหละมีการทำจิตอยู่แหละกระพึดกระทำในทางจิตสร้างทำตาสมาธิอยู่แล้วแล้วมีทิฏฐิวิสุทธิความเมื่อฝุดแห่งความเห็นล่ะเนี่ยล่ะคือรูปนามเกิดดับเห็นนิจจังทุกขังนัตตานั่นแหละคือทิฏฐิความเห็นว่ากระแสแห่งทุกข์มันเกิดขึ้นอาศัยการเกิดขึ้นอาศัยการเกิดขึ้นของทุกข์และอาศัยการดับของทุกข์นั่นแหละทิฏฐิความเห็นว่าไม่มีตัวตนนี่แหละแล้วก็มีวิสุทธิอะไรอีกอ่ะตังขาตระณะวิสุทธิข้ามความสงสัยไปได้ว่าไม่มีตัวตนจริงไม่ใช่อัตตาอัตตานี่มีอยู่แต่ไม่ใช่อัตตาไม่ใช่ตัวตนเป็นภาวะที่อาศัยการเกิดขึ้นไม่มีตัวตนที่ตรงไหนข้ามความสงสัยก็ไปแล้วมรรคามรรคญาณทัศนะความไม่ฝุดบทจดแห่งความเห็นว่าใช่ทางและไม่ใช่ทางนะแล้วก็มีปฏิปทาญาณทัศนะวิสุทธิความไม่ฝุดบทจดให้รู้ว่าทางนี่แหละคือความดับทุกข์ถึงความสงบเยือกเย็นในทางนี่แหละนะวิสุทธิที่6วิสุทธิที่7ญาณทัศนะวิสุทธิความบริสุทธิ์แห่งหมดจดแห่งญาณทัศนะคือว่าลด7ผัดมันต้องผัดต้องต้องหนุนกันไปทีละหนุนนั่นไปเมื่อมีความบริสุทธิ์แห่งศีลแล้วก็มีความบริสุทธิ์แห่งจิตและมีความบริสุทธิ์แห่งความคิดความเห็นและมีความบริสุทธิ์แห่งข้ามความสงสัยแหละแล้วก็มีความบริสุทธิ์แห่งความรู้ว่าทางนี้ใช่ทางและไม่ใช่ทางและมีความบริสุทธิ์หมดจดว่าทางนี้แน่แล้วเมื่อทางนี้แน่และเดินตามทางนี้ตรงเหนี่ยวทางดับทุกข์แล้วมีญาณทัศนะว่าหลุดพ้นแล้วมีมรรคญาณผลญาณมีวิชชาและวิมุตติแล้วแล้วพูดถึงโพชฌงค์7ทำไมทำตามทำแบบนี้ถึงมีองค์แห่งการตรัสรู้สมบูรณ์แบบเพราะว่าสติผมโพชฌงค์เราก็กระทำอยู่และฝึกสติอยู่และปลูกสติอยู่นั่นเรามีสมาธิสติฝังโพชฌงค์อยู่ในตัวของมันเองโพชฌงค์ที่สองธรรมวิจยะฝังโพชฌงค์นะการเลือกเฟ้นการไต่สวนการพิจารณาธรรมการใคร่ควรธรรมองค์แห่งการตรัสรู้คือธรรมวิจยะการใคร่ควรธรรมเรามีอยู่แล้วเราใคร่ควรธรรมเนี่ยแหละว่าฝักแต่ว่าลมหายใจฝักแต่ว่าอิริยาบถฝักแต่ว่ารูปนามก็เห็นอาการเป็นว่าเป็นขันธ์ทั้ง5เป็นอุปทานขันธ์เห็นความเกิดดับเห็นเป็นไหนจังทุกขังอนัตตาเห็นความจางคายเห็นความดับเห็นความคืนธรรมชาติไปนี่ราคาการใคร่ควรธรรมมีสมบูรณ์แล้วมันมีพร้อมมาแล้ววิริยะสัมโพชฌงค์องค์แห่งการตรัสรู้คือความภาคเพียรแล้วก็มีความภาคเพียรอยู่แล้วมีวิริยะในการกระทำอยู่แล้วเห็นมันมีมาพร้อมแล้วนี่คือผลทางอ้อมของมันมีโพชฌงค์สมบูรณ์แบบและวิริยะสัมโพชฌงค์ก็จะหล่อเลี้ยงธรรมวิริยะสัมโพชฌงค์มันจะหล่อเลี้ยงด้วยกันจะพิจารณาอยู่เรื่อยพิจารณาอยู่เรื่อยหล่อเลี้ยงความภาคเพียรเนี่ยจะพิจารณาให้เราพิจารณาธรรมอยู่เรื่อยนะพิจารณาให้เรามีความภาคเพียรได้พิจารณาธรรมอยู่เรื่อยตามมีธรรมวิจยะอยู่ตลอดเวลาเมื่อเราทำได้อย่างนี้กระทำอยู่อย่างนี้จะมีปีติสัมโพชฌงค์เกิดขึ้นมีความพอใจในการประพฤติกระทำในการปฏิบัติอยู่ตลอดเวลามีความพอใจมีความพอใจมีความดีใจมีความพอใจเมื่อมีความพอใจเมื่อมันสงบลงกายสงบจิตสงบความพอใจสงบก็กลายเป็นปัจจัยสัมโพชฌงค์องค์แห่งการตรัสรู้คือปัจจัยมีการเข้ารูปเข้าลอยมีการสงบขึ้นนะสงบขึ้นเข้ารูปเข้าลอยขึ้นมันก็ไม่แย้งกันแต่ไม่มีการปรุงแต่งความคิดอีกจะเป็นสมาธิมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นนะมีความสงบมากขึ้นไม่มีความสงบมากขึ้นก็กลายเป็นสมาธิสัมโพชฌงค์องค์แห่งการสรู้คือสมาธิไม่มีสมาธิสัมโพชฌงค์มันมีความสุขอยู่ในการกระทำเนี่ยความสุขอันนี้ก็จะหล่อเลี้ยงสมาธิสัมโพชฌงค์อยู่ตลอดเวลาหล่อเลี้ยงอยู่ตลอดเวลาหล่อเลี้ยง6ตัว

เนี่ยมันหนุนกันมันสัมพันธ์กันหมดเลยสัมโพชฌงค์ทั้ง6เนี่ยสมาธิมีปฏิสัมโพชฌงค์ธัมมวิจยะสัมโพชฌงค์วิริยะสัมโพชฌงค์ปิติสัมโพชฌงค์ปัตติสัมโพชฌงค์สมาธิสัมโพชฌงค์เนี่ย6ตัวเนี่ยจะทำงานสัมพันธ์กันหมดเลยเข้ารูปเข้าหลอสมาธิเต็มที่ปริสติสมบูรณ์เต็มที่ตรงนี้แหละมันจะเป็นไปเองอัตโนมัติจะเกิดสัมโพชฌงค์ตัวที่7เกิดขึ้นมาเป็นไปตามธรรมชาติของมันมันต้องเกิดขึ้นมาเมื่อมีสมาธิสัมโพชฌงค์เกิดขึ้นเนี่ยจะมีอุเบกขาสัมโพชฌงค์เกิดขึ้นมาตัวอัตโนมัตินะคือมันจะจ้องดูอยู่อุเบกขาสัมโพชฌงค์ไม่ใช่วางเฉยไม่ใช่หยุดอยู่กับที่มันก้าวหน้าตลอดมันควบคุมความรู้สึกอันนั้นอยู่ตลอดมันจ้องดูความรู้สึกอันนั้นอยู่ตลอดตรงนี้เนี่ยมีสมาธิเต็มที่มีปัญญาเต็มที่เขาเรียกว่าอนันตริยสมาธิอย่างที่เราสวดมนต์เมื่อกี้พระปริตเนี่ยในเรื่องของรัตนสูตรเนี่ยแต่ว่าพูดถึงสมาธิอันเนี้ยเรียกว่าอนันตริยสมาธิสมาธิที่แนบแน่นแฝงไปด้วยปัญญาที่เราสวดที่ว่าสมาธิมานันตริกัญญามาหุสมาธินาเตนะสโมนวิชตินั่นคือสมาธิที่ต้องการนะสมาธิที่แฝงไปด้วยปัญญาเรียกอุเบกขาสัมโพชฌงค์วางรู้เฉยรู้เฉยวางเฉยวางอารมณ์ที่มาเกาะกลุ่มอารมณ์กระทบเกาะกลุ่มจิตหน่วงจิตอยู่วางเฉยในอารมณ์วางแล้วเฉยรู้เฉยควบคุมอยู่ควบคุมความรู้สึกอยู่ตรงนี้แหละจะมีวิชาหรือวิมุตติอยู่ตรงนี้ตรงอุเบกขาสัมโพชฌงค์เป็นมรรคญาณผลญาณอยู่ตรงนี้ตรงนี้จะกลายไปเป็นเหมือนกับสีมาธิปัญญาเหมือนกับมรรคมีองค์8เป็นอันเดียวกันมีสมถะวิปัสสนาเหมือนกันมรรคมีองค์8ตรงนี้ชื่อแบบไหนเค้าเรียกว่าอริยสัมมาสมาธิมีบริวาร7มีบริขาร7มันจะมีสมาธิและปัญญาแนบแน่นจะกัดตัดกิเลสตัดกิเลสตัดอยู่ในองค์มรรคเนี่ยองค์มรรคเนี่ยเพื่อมาตัดอยู่ในองค์มรรคอยู่แล้วเนี่ยเมื่อเกิดญาณอีก2ตัวขึ้นมาเรียกว่าญาณสัมมาญาณะกับสัมมาวิมุตตินะสัมมาคือความถูกต้องญาณแห่งความถูกต้องเนี่ยเกิดขึ้นมาเมื่อเกิดญาณถูกต้องขึ้นมาเกิดสัมมาวิมุตติจิตหลุดพ้นถูกต้องจะกลายเป็นผลมรรคมีองค์8มันแค่เหตุมันจะไม่เกิดผลทำให้เกิดผลออกมาให้เกิดสมะให้เกิดชื่อใหม่ออกมาให้เกิดตรงมรรคมีองค์8ได้เป็นชื่อใหม่ออกมาเรียกว่าอริยสัมมาสมาธิอันมีบริวาร7อันมีบริขาร7อันมีสัมมาทิฏฐิเนี่ยเป็นแม่ทัพหน้าเป็นตัวนำเป็นเข็มทิศมันตัดมรรคก็เป็นอันนี้และเป็นมรรคสมังคีและเป็นธรรมะสมังคีเป็นมรรคสมังคีและพลิกในจิตเดียว8 7 7องค์เนี่ย8องค์เนี่ยพลิกใน7เดียวเป็นสัมมาญาณะเป็นสัมมาวิมุตติเกิดขึ้นมาเป็นผลสมบูรณ์แบบในพระพุทธศาสนาเรียกว่าสัมมัตตะสิบประการนะมีวิชาวิมุตติอยู่ตรงนี้นะมีวิชาและวิมุตติอยู่ตรงนี้เรียกว่าสัมมาญาณะสัมมาวิมุตติเหมือนกับอุเบกขาสัมโพชฌงค์อันเดียวกันให้มีอุเบกขาสัมโพชฌงค์อยู่ตรงนั้นน่ะประกอบด้วยวิสัมมาญาณสัมมาวิมุตติอยู่ตรงนี้วิชาวิมุตติอยู่ตรงนี้อุเบกขาสัมโพชฌงค์ตรงนี้นั่นแหละจิตหลุดพ้นตรงนั้นคือสมบูรณ์แบบแบบพุทธศาสนามีเหตุและมีผลเมื่อทำสมถะวิปัสสนาให้แรงขึ้นแรงขึ้นนะให้แรงขึ้นเนี่ยโสดาบันเนี่ยนะโสดาบันโสดาบันมาถึงว่าความถูกต้อง8ประการเนี่ยสมบูรณ์แบบสมบูรณ์แบบกลายเป็นโสดาปัตติผลออกมานะมันเข้าสู่โลตุตระเพราะโสดาบันเห็นความเกิดดับเห็นความเกิดดับเหมือนผู้พระอัญญาโกฏัญญะได้เห็นดวงตาปัญญาเห็นความเกิดดับยังกินจิตสมุทัยธรรมังสัพพันตังนิโรธธรรมันติว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งทั้งปวงย่อมดับไปเป็นธรรมดาเห็นความเกิดดับเกิดดับเห็นป่ะนั่นแหละเกิดดับเกิดดับปัญญารู้แจ้งว่าเห็นความเกิดดับด้วยความรู้สึกกันแต่จริงมันเกิดแล้วมันดับเกิดแล้วมันดับนั่นคือธรรมะจิตยะใครควรทำเห็นธรรมแล้วเห็นจริงๆไม่ได้คิดหรือพิจารณาวิปัสสนาไม่ได้คิดพิจารณาต้องเห็นมันเห็นแจ้งมันถึงเป็น

วิปัสสนาแท้ถ้ายังคิดพิจารณามันยังอยู่แค่ธรรมวิจยะมันยังอยู่แค่วิจยะมันยังไม่เป็นปัญญาแท้มันไม่เป็นญาณแท้นะต้องเป็นญาณแท้ญาณเห็นว่าเกิดดับเกิดดับนะทำสมาธิวิปัสสนาให้มากขึ้นก็เป็นโสดาบันนะแล้วก็ให้มันมากขึ้นใส่ฟืนสมาธิใส่ฟืนวิปัสสนาให้มากขึ้นก็กลายเป็นสกิทาคามีจิตนี้ก็จะเปลี่ยนสภาวะทีละขั้นทีละขั้นทีละขั้นทีละขั้นจิตจะเป็นสภาพประพัดสอนสว่างไสวมากขึ้นสว่างไสวมากขึ้นปลอดประมายมากขึ้นจนเป็นสว่างไสวเป็นอรหันต์จนเข้านิพพานโยมทำได้ถึงอนาคามีนะหลุดพ้นหลุ

และท่านจิตใจเป็นประพัดประพัดสอนสว่างผวายมากขึ้นสว่างผวายมากขึ้นสว่างประมายมากขึ้นจนเป็นสว่างผวายเป็นอรหันต์จนเข้านิพพานจนทำได้ถึงอนาคามีนะหลุดพ้นหลุดพ้นใกล้ความหลุดพ้นเต็มที่ใกล้ความหลุดพ้นเต็มที่แล้วนะเข้าใกล้มากขึ้นเข้าใกล้มากขึ้นนั่นคือโครงสร้างในการปฏิบัตินะเพียงฝึกษาให้เข้าใจนะเข้าใจด้วยเห็นด้วยตัวเองโยมไม่ต้องมีธรรมะด้วยตัวเองธรรมะไม่ได้อยู่ที่อาตมาที่อาตมาบอกแล้วธรรมะไม่ได้อยู่ที่เสียงอาตมาไม่ได้อยู่ที่ตัวหนังสืออามะอยู่ที่ตัวของโยมเองโยมไม่ต้องขี่จักรยานเองต้องพายเรือเองการพายเองการฝึกการพายการฝึกการขี่นั่นแหละคือครูสอนของโยมเองโยมต้องเป็นด้วยตัวเองตนโยมต้องมีตนเป็นที่พึ่งต้องมีธรรมะเป็นที่พึ่งต้องเป็นธรรมะที่บริสุทธิ์เป็นตัวตนที่บริสุทธิ์เป็นตัวตนของธรรมะที่บริสุทธิ์นะอยากจะมีตัวตนก็เป็นตัวตนที่มีธรรมะที่บริสุทธิ์แล้วกันนะจะไม่มีอย่าเป็นตัวตนที่เป็นด้วยอำนาจกิเลสตัณหาปีนี้ก็ขอโยมร่ำรวยแล้วกันนะร่ำรวยด้วยความสงบเยือกเย็นด้วยความสงบเยือกเย็นขอโยมจนลงจนลงด้วยความโลภความโกรธความหลงนะและปีนี้ขอโยมจนลงด้วยความโลภความโกรธความหลงความเร่าร้อนใจความกังวลกวายใจนะขอโยมร่ำรวยด้วยความสงบสดชื่นยอมรู้รู้ว่าความนิพพานนี่คือความไม่กังวลใจเวลาไหนที่ยอมไม่กังวลใจนั่นยอมมีนิพพานในตัวเองด้วยความรู้สึกจะเป็นสันทิฏฐิกะนิพพานนิพพานด้วยความรู้สึกก็นั่นเป็นความนิพพานที่ถูกต้องในพุทธของศาสนาของพุทธเจ้ามันต้องทำเดี๋ยวนี้ได้เดี๋ยวนี้ไม่ต้องไปตายถึงก็ได้จิตนี้เปลี่ยนไปภาวะไม่ต้องไปถึงมันเรียกว่าไม่ต้องไปมันถึงที่จิตอันนี้เปิดม่านอวิชชาออกทำลายตัณหาทำลายอุปทานให้ตายนะให้มันหมดตัดกระแสนี้ให้สิ้นสุดกระแสนี้ที่ผัสสะเท่านั้นอย่าให้ไหลเป็นเวทนาเพราะเวทนาเป็นอาหารของตัณหาให้เป็นเวทนาที่สักแต่ว่าเวทนาเท่านั้นอ๋อเป็นความรู้สึกของทุกข์อ๋อเป็นภาวะธรรมมันเป็นไม่ได้ตัวตนที่ไหนนะให้เห็นตรงนั้นได้ความรู้สึกเป็นฝันทิฏฐิโกเท่านั้นฝันทิฏฐิกะนะก็ขอให้โยมมีความสุขความเจริญนะให้มีดวงตาเห็นธรรมนะให้มีการประพฤติอยู่บ่อยๆเห็นอยู่บ่อยๆได้ความรู้สึกบ่อยๆควบคุมความรู้สึกนี้ให้ได้นะอาตมาก็ไม่รู้จะมีให้อะไรไปของขวัญของขวัญโยมต้องสร้างเองแล้วกันนะฟังจากใจของโยมเองเนี่ยเอาความของความที่เป็นความฝึกจากภายในออกไปข้างนอกเมตตาคนอื่นแบ่งปันคนอื่นช่วยเหลือคนอื่นแล้วก็คนรอบข้างช่วยเหลือคนรอบข้างทำให้ครอบครัวมีความสุขให้ตัวเองมีความสุขถูกต้องและพอใจให้ชีวิตเนี่ยจิตใจของเราเนี่ยเป็นเหมือนใบบัวน้ำที่มันกิ้งอยู่บนใบบัวกิ้งอยู่บนหรือความทุกข์ความเล่าร้อนที่มาครบตัวเราเนี่ยไม่ต้องหนีไปไหนแต่มันไม่ฟื้นฟ้าอยู่ในจิตใจเรานะให้เป็นแบบนั้นนะให้แบบใบบัวให้เห็นว่าจิตใจเหมือนใบบัวให้แบบนั้นละกันนะสาธุนิยมนะ

สังฆทานแผ่กิ่งก้านผลดอกออกให้เห็นแต่กิ่งใบผลิหนาพาร่มเย็นเสมือนเป็นดั่งร่มโพและร่มไทรทั้งวันคืนอยากหลบอยู่ที่ใต้ต้นบังแดดฝนพักพิงอิงอาศัยแสนชื่นฉ่ำหมดทุกเข็ญเย็นหัวใจหลบพ้นภัยที่ใต้ต้นสังฆทาน

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงสังฆทานธรรมต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านสวดมนต์ทำวัดภาคเช้าโดยพร้อมเพรียงกันสำหรับท่านที่มีหนังสือคู่มือสวดมนต์แปลฉบับอุบาสกอุบาสิกาวัดสังฆทานกรุณาเปิดไปที่บทธรรมวัดเช้าหน้า12แล้วเริ่มบูชาพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพรียงกันค่ะ

หันธรรมยังพุทธะภควาโตปุพพาคณมการังกะโรมาเส

นั่งจะให้ใกล้กันนะนั่งจะให้ใกล้กันเมื่อจิตนี่เป็นสมาธิแล้วก็เดี๋ยวก็จะไปถูกตัวกันขึ้นดูห่างๆกันน้อยหนึ่งแล้วจึงจะเหมาะสมในการด้านฝึกสมาธิตั้งกายกลมกลงจะพูดคุยกันนะนั่งเงียบๆฝึกสมาธิทำใจเงียบๆไม่ต้องพูดคุยกันจะนั่งสมาธิเนี่ยเราลืมตากรวดดูเสียก่อนไม่เอียงซ้ายไม่เอียงขวานั่งกายตรงนั่งกายตรงเหมือนหน้าพระพุทธรูปนี่นะไม่ให้ก้มหน้าคือหลักนั่งสมาธิเท่าก้มหน้าและนั่งง่ายอันนี้ไม่ถูกหลักของสมาธิแล้วถ้าจิตเป็นสมาธิจะรู้ไม่ค่อยความเป็นจริงได้เพราะสมาธินั่งก้มหน้าแล้วไม่ถูกหลักของสมาธินั่งสมาธิหน้าเหมือนพระพุทธรูปแขนขาวางไว้ให้ดีให้เหมาะสมนั่งสมาธิจึงจะเปิดเผยทำใจดีๆทำยิ้มใจอยู่ทำใจดีใจเฉยไว้ระลึกถึงพระพุทธเจ้าอยู่ที่ใจระลึกถึงพระธรรมเจ้าอยู่ที่ใจระลึกถึงพระสงฆ์เจ้าอยู่ที่ใจแล้วก็หลับตาลงหลับตาลงพึงเราสำรวมใจหูตาจมูกลิ้นกายใจนี้ให้ประชุมกันลงเป็นอันเดียวเราที่หลับตานี้ไม่ใช่ว่าไปนั่งหลับเฉยๆเราหลับแต่ภายนอกเท่านั้นเราลืมเราลืมตาอยู่ภายใน

เราลืมตาอยู่ภายในแล้วเมื่อจิตเป็นสมาธิแล้วเราก็จะรู้ความเป็นจริงได้เพราะเราไม่ได้นั่งหลับนั่งลืมอยู่นั่งตื่นอยู่นั่งทำให้ตื่นอยู่นี่ที่เราหลับตาลงไปเนี่ยหลับแต่เปลือกตาเท่านั้นเองตาเราหาได้หลับไหมเมื่อเราหลับตาแล้วเราก็มองดูใกล้ๆมองดูภายในร่างกายเที่ยวไปในกายเที่ยวกรรมฐานเที่ยวไปในกายทำความรู้เห็นอยู่ทุกขณะกายเบาก็รู้กายจะหนักก็รู้เรานั่งฝึกสมาธิเพื่อปฏิบัติบูชาธรรมพระองค์

ที่เรานั่งสมาธินี้ปฏิบูชาพระองค์พร้อมด้วยหูตาจมูกลิ้นกายใจปฏิบัติบูชาท่านยังกายใจให้สงบแล้วจะได้รู้ความเป็นจริงนั่งสมาธิระลึกถึงพระพุทธเจ้าพระองค์รู้ธรรมยังไงขอให้ลูกมีความรู้แล้วอย่างนั้นมองดูที่หว่างคิ้วผู้ฝึกหัดใหม่สมาธิภาวนาไว้พุทลมเข้าโทลมออกก็รู้พุทลมเข้าก็รู้โทลมออกก็รู้รู้ทางกายขยับเข้าขยับออกก็รู้เมื่อเป็นอย่างนี้แล้วก็สติสัมปชัญญะก็จะได้รู้ตัวขึ้นเมื่อสติสัมปชัญญะดีแล้วสมาธิก็จะเกิดกระหนักปฏิบัติก็จะรู้ความเป็นจริงได้นี่แหละที่เรามารักษาศีลอุโบสถที่เรามาสำรวมหูตาจมูกลิ้นกายใจให้เป็นภาชนะอันเดียว

เราก็จะได้รู้ความเป็นจริงได้ผู้ฝึกสมาธิขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายตั้งกายกลงเป็นองค์พระสมาธิตั้งใจไว้ให้อยู่กับองค์พระสมาธิเพราะกายเราตั้งไว้เป็นองค์พระสมาธิแล้วพยายามมองดูตั้งแต่ผมขนเล็บฟันหนังให้ปรากฏถ้าไม่ปรากฏไม่เห็นก็กำหนดรู้ไว้ที่เราทำคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่ให้พวกเราประมาทพวกเราก็มาเจริญธรรมของพระองค์เมื่อจิตเป็นสมาธิเราก็จะรู้ความเป็นจริงได้เรื่องไม่แก่เรื่องไม่เจ็บไม่ตายเราก็จะได้รู้ความเป็นจริงได้พอให้นิวรณ์5ดับแล้วปฐมมรรคก็จะเกิดขึ้นกับนักปฏิบัติก็จะรู้ความเป็นจริงได้จิตก็ฉลาดขึ้นเห็นรู้เห็นรู้กำหนดมันสำรวมจิตให้เข้าผวังให้ได้แล้วเราจะได้รู้ความเป็นจริงให้เห็นว่าเราขัดสมาธิตั้งเป็นองค์พระสมาธิแล้วไม่ต้องส่งจิตไปที่อื่นหลับตาแล้วเที่ยวพระกรรมฐานอยู่กับองค์พระก็ยังจะให้รู้ได้ให้เห็นได้ให้ตื่นได้นี่ก็จะทราบในคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้ารู้ได้ความเป็นจริงโดยหมดความสงสัยในพระพุทธในพระธรรมในพระสงฆ์สร้างตนให้เป็นพระอริยเจ้าที่พระองค์ทรงแนะนำเราไว้พอนิวรณ์5ดับจิตนี่จะเข้าผวังแล้วจะรู้ความเป็นจริงได้จิตนี่ก็จะเป็นสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบคือจิตเป็นผู้เห็น
เห็นผมขนเล็บฟันหนังเป็นของปฏิกูลไม่สวยงามของน่าเกลียดเมื่อจิตเขาไปรู้เหตุหนึ่งนี้จิตก็ถอนตัวออกจากทุกข์ได้รู้ทุกข์เห็นทุกข์และปฏิบัติเพื่อดับทุกข์

นักปฏิบัติไม่เคยรู้ไม่เคยเห็นพระจิตไปรู้เห็นแล้วก็พระอริยมรรคก็จะเกิดกับนักปฏิบัติ

วิปัสสนาจะเข้าไปรู้ได้ต้องเห็นทั้งรู้ทั้งเห็นไม่เห็นกำหนดรู้เท่ามีความเมื่อยปวดขึ้นควรกำหนดรู้รู้ว่าเมื่อยปวดนี่แหละความเกิดเมื่อเรานั่งใหม่ๆก็ไม่ปวดไม่เมื่อยไม่อะไรพึ่งเรากำหนดรู้อย่างนี้ก่อนมักท่านกำหนดรู้ทุกก่อนท่านชี้ให้เห็นทุกก่อนเมื่อรู้จักทุกแล้วจึงปฏิบัติให้เข้าถึงความดับทุกข์ท่านพยายามทำรู้เห็นทุกข์แล้วค่อยๆเปลี่ยนอิริยาบถนั่งพับเพียบขัดออกจากสมาธิค่อยๆออกนี่ไม่ออกพรึดพรัดนั่นจึงอินทรีย์สังวรจะได้มีกับนักปฏิบัติจะได้เรียกว่าองค์ปฏิบัติค่อยๆออกถ้าเราไม่เมื่อยเราก็นั่งเฉยไปรู้ไปถ้าพูดเมื่อยทนไม่ไหวเปลี่ยนอิริยาบถพอเปลี่ยนอิริยาบถทุกข์ดับไปให้กำหนดรู้สุขเกิดให้กำหนดรู้อิริยาบถจะได้ปิดบังไม่ได้เมื่อมีสติในลมหายใจเข้ากำหนดรู้มีสติในลมหายใจออกกำหนดรู้ทำร่าเริงบันเทิงใจในลมเข้าให้ร่าเริงบันเทิงใจในลมออก

ไม่ช้าท่านจะเปลี่ยนใจได้ก็จะเปลี่ยนความรู้จะเปลี่ยนความเห็นได้หลับตาเราใช้มองดูทุกส่วนสัตว์มองดูที่หัวใจบ้างมองดูที่ฝันในปากบ้างมองดูที่เกศาผมขึ้นรอบที่จะกำหนดรู้เห็นมองค่อยๆมองยายยายความง่วงเหงาหนอนก็จะได้ไม่มีในเราสติสมัญญะความรู้ตัวก็จะดีขึ้นองค์ปฏิบัติเท่าจิตนี่สว่างขึ้นแล้วให้สำรวมระวังไว้ให้ดีแล้วก็จะได้ปรากฏรู้เห็นได้ความเป็นจริงถ้ามีกายเบาก็กำหนดรู้อยู่กับกายเบาเมื่อกายเบานี่ดีแล้วตาพยายามสอดจ้องดูในภายในร่างกายบ้างดูทั้งภายนอกมั่งดูวางคิ้วดูที่ท้ายทอยบ้างดูที่ท้ายทอยแล้วสำรวมระวังค่อยๆดูไปตามกระดูกสันหลังกระทั่งเรานั่งสัมผัสกระดาษเราปฏิบัติกรรมฐานเดินเล่นเดินเล่นในยาวานาคืบเที่ยวกรรมฐานให้เพลิดเพลิน

ถ้าคนเคยได้อัฐิกายเกตาโลมาเราก็เข้าเลยเข้าไปที่กรรมฐานเป็นที่อยู่ที่อาศัยเหมือนบ้านร้างเรือนร้างนั่นแหละมัจจุราชย่อมไม่มองเห็นตัวของพวกนักปฏิบัติได้

ฌานปัจจโยฌานเป็นปัจจัยให้ได้วิปัสสนาญาณ นักปฏิบัติวางสติสัมปชัญญะความรู้ตัวอยู่ทุกขณะแล้วจะได้รู้ความเป็นจริงจิตจึงจะเป็นสัมมาปฏิบัติได้พยายามฝึกจิตนี้ให้อยู่ในกายอยู่เสมอแล้วย่อมจะรู้ความเป็นจริงได้

ในภายนอกเคยอยู่ภายนอกในบ้านเรือนของจิตนี่ไม่เคยอยู่ในบ้านเรือนของตัวเองเลยแล้วที่ไหนจะมาเห็นตัวเองได้จะมารู้จักตัวเองได้ที่นี้ก็เป็นผู้หลงกองหนึ่งรูปไม่รู้ความเป็นจริงได้จิตของเราไม่ได้ฝึกหัดธรรมของพระองค์ก็ไปอยู่ในอารมณ์ภายนอกหมดแล้วจึงไม่รู้ความเป็นจริงได้เพราะเราท่านทั้งหลายขอให้เจริญทางใจให้มากดูกายกับใจให้มากแล้วจะรู้ความเป็นจริงว่าไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่บุคคลเราเข้าจริงๆนี่เรื่องสมาธิจิตเกิดขึ้นแล้วนี่จิตจะฉลาดได้จะรู้ได้จะเห็นได้จิตก็จะต้องละวางสิ่งไม่เป็นประโยชน์จิตก็ละวางเสียได้จิตที่เป็นประโยชน์จิตนี่ก็เจริญตนเองให้ยิ่งขึ้นไปจิตนี่ก็จะเป็นสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบรู้ความเป็นจริงได้โดยไม่ต้องใครบอกโดยไม่ต้องใครแนะนำพระธรรมคำสั่งสอนนั่นแหละเป็นผู้แนะนำที่มักไม่รู้มักไม่มีรู้มักไม่มีเห็นสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบคือจิตเป็นผู้เห็นเห็นเรื่องแก่เรื่องเจ็บเรื่องตายทั้งเรื่องไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายสัมมาทิฏฐิรู้ได้อย่างนี้เพราะที่เรารู้เห็นว่าต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเนี่ยโดยสมมุติบัญญัติเท่านั้นคนเราซึ่งไม่สามารถที่จะทำจิตใจได้น่าเสียดายเรามาหลงแบกขันห้ากันไว้ทั้งสองมือหรือสองแขนพอใจในขันห้าไม่รู้ความเป็นจริงได้ขันโลกุตระก็มีอยู่เว้นแต่ไม่ทำนี่เพราะไม่ทำเป็นไงนิวรณ์ห้าเป็นเครื่องกันจิตอารมณ์ภายนอกเป็นเครื่องการจิตพวกเรานี่แหละมาเจริญวิปัสสนากรรมฐานให้เกิดมีขึ้นพระอยู่ที่ตัวแต่ไม่มีคนทำพระพระมีอยู่ที่ตัวตนเว้นแต่ไม่มีคนทำพระพวกเราวันนี้มาประชุมกันมาประชุมให้มรรคเกิดขึ้นในกายใจของเราเราจะได้พ้นทุกข์กันเมื่อเรารู้ทุกข์
เราก็ปฏิบัติเพื่อดับทุกข์ได้ทำเรื่องไม่ตายเนี่ยโยมเราทุกคนควรจะสนใจให้มากทำให้เปรตสัตว์เดรัจฉานนรกมันดับมนุษย์ก็ดับพระอริยมรรคพระอริยผลก็จะเกิดกับนักปฏิบัติผู้ทำใจพวกเราเร่งๆกันเถอะเรื่องตายนี่เราก็ไม่สงสัยแล้วพระอริยมรรคท่านก็เห็นท่านก็รู้นี่ท่านก็แจ้งในการว่าต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายแน่นี่เพราะสิ่งที่พระองค์ค้นพบแห่งพระโสดาปัตติมรรคโสดาปัตติผลสกิทาคาปัตติมรรคสกิทาคาปัตติผลอนาคาปัตติมรรคอนาคาปัตติผลอรหัตตมรรคอรหัตตผลก็มีอยู่ที่เรานี่แหละแต่เราไม่ได้ทำขึ้นมันก็ไม่มีขึ้นถ้าเราทำขึ้นก็จะต้องมีทีนี้เมื่อปฏิบัติได้รู้เห็นแล้วก็ทำความเพียรให้มากขึ้นนั่งเห็นลืมตาไปอีกหลับตาอีกก็เห็นอีกแล้วก็หลับอีกแล้วก็เห็นอีกมันลืมมันหลับเพราะเราสมาธิมีแล้วมันฝึกทีนี้เมื่อรู้เห็นดีแล้วนั่งหลับลืมตาก็เห็นหลับตาก็เห็นทีนี้ลุกขึ้นยืนลุกขึ้นยืนอีกหลับตาลงเห็นยืนเห็นในการเห็นว่ายืนแล้วก็ลืมอีกเห็นอีกก็หลับก็เห็นอีกที่นี่เดินจงกรมเดินจงกรมมีสติสมัชญะอินทรีย์สมรวมระวังแล้วประยุดยืนหลับตากำหนดเห็นแล้วลืมตาก็เห็นเดินกลับมานั่งเห็นรูปนั่งเห็นลืมตาก็เห็นนั่งก็เห็นแล้วพยายามฝึกให้มากขึ้นที่นี่นอนมีสติสมัญญะรู้ตัวค่อยๆนอนให้เห็นอีกรู้ว่านอนเห็นลืมก็เห็นหลับก็เห็นแต่ที่รู้เห็นไม่เห็นอย่างกับที่เราไม่ได้ปฏิบัติไม่ได้รู้อย่างนี้หรอกแต่ทำก็ผู้รู้จะเห็นเองปรมัตถ์เห็นคนเดียวรู้คนเดียวเมื่อเห็นแล้วทั้งรูปได้ทั้งคลำได้คงไม่มีนั่นแหละมีขึ้นได้รู้ได้เห็น
ได้เฉพาะตนเราได้แล้วควรในสองวันสามวันไม่ควรต้องทำงานพยายามสนใจทำให้ชำนิชำนาญเพราะชีวิตเรานี่รักมากชีวิตคนแก่ร้อยปียังไม่อยากตายเลยแล้วชีวิตของเราจิตเนี่ยทำให้ถึงเข้าถึงประณีตได้ให้ถึงอัพยากตาธรรมอัพยากฤตจะไม่ปรวนแปรจะไม่ปรวนแปรเอตังปณีตังรูปปณีจิตปณีไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายอีกมณะอดทนนักปฏิบัติอดทนไม่โกรธอดทนไม่รักให้รักตัวเองต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายช่วยไม่ให้แก่ไม่ให้เจ็บไม่ตายให้มีครั้งเดียวครั้งนี้ไม่ให้ประมาทนี่ไม่ควรจะประมาทเราเกิดมาเป็นคนเราจะมาเอาอะไรแก่แล้วก็ตายทรัพย์สินเงินทองก็ไปไม่ได้เลยบางคนก็มีเงินมากเขาก็ถูกฆ่าตายเราไม่ยอมให้กิเลสฆ่าตายซะดีกว่าจึงเรียกว่าผู้มีปัญญานะสนใจสมาธิเนี่ยมันฝึกเถอะมันฝึกมันทำเถอะจะได้รู้พระธรรมคำสั่งสอนของพระองค์ดูสิพระดินเนี่ยไม่มีรักมีชังเขายังเอาทองมาแปะเลยถ้าพระคนนี่ไม่โกรธไม่จำทำไมยังไม่มี

พระดินองค์ใหญ่ๆพระไม่โกรธไม่ชังนั่งนิ่งเฉยๆเขายังเอาทองคำมาแปะเลยเพราะคนแปะก็อยากได้บุญนั่นแหละแล้วท่านฝึกสมาธินี่แหละแล้วท่านจะเห็นความเป็นจริงอย่างที่อาตมาว่าเนี่ยถ้ามารู้ว่าของดีจริงเราจะไปเอาอะไรมันก็ต้องวางความโกรธวางความรักรักอย่างคนชาวบ้านรักแบบพระรักแบบพระอริยมรรคพระอริยผลนี่พอใจในหนักปฏิบัติเมื่อฌานจิตฌานเกิดขึ้นแล้วมันสบายกายสบายใจแล้วมันรู้จักทุกข์รู้จักสุขนี่แล้วเราไม่เชื่อพระพุทธเจ้าจะไปเชื่อใครพระองค์ว่าตายทุกคนเกิดเท่าไรตายหมดเท่านั้นแล้วเราจะมาเอาอะไรนี่ยังเราปฏิบัติที่นี่ยังไม่ถึงพระนิพพานก็ให้ได้พระโสดาสกันมันก็ได้มันก็เป็นที่ดีใจแล้วเราไม่ปฏิบัติเข้าไปยึดอมรรคผลแล้วจะได้เลยผู้ปฏิบัติก็ต้องหมายเอาอมรรคผลนะถึงจะได้ปลูกมะมุดปลูกทุเรียนก็หมายเอามรรคผลก็ได้มรรคผลจริงๆผู้ปลูกนี่เราปลูกสิ้นสมาธิปัญญาปลูกพระอริยมรรคพระอริยผลให้เกิดขึ้นในตนของตนผู้รู้ผู้ตื่นก็จะมีขึ้นในนักปฏิบัติกรรมฐานธาตุที่จะปรากฏธาตุสี่ดินนำลงไปเมื่อกรรมฐานธาตุนี้ปรากฏแล้วสกายทิฏฐินี่ก็จะรู้มันก็จะดับพระนิมักก็จะเกิดเห็นอย่างแจ้งชัดพระโลกดดงดับเท่านั้นแหละเรื่องในสภาวะเรื่องไม่รู้ไม่ได้ต้องรู้ต้องเห็นเมื่อเห็นแล้วก็จะอยู่กับองค์พระอริยมรรคแล้วไม่ใช่ว่าพระอริยมรรคเกิดขึ้นแล้วถ้าจะเอาแค่นี้ก็ยังได้ไม่ทำต่อมันก็ได้เพราะเกิดขึ้นแล้วแต่เรื่องคนน่ะเมื่อพระอริยมรรคเกิดขึ้นแล้วการพอไม่มีสิ้นสุดของพระอรหันต์เมื่อไรนั่นแหละพอยังเป็นโสดาก็ไม่พอหรอกสกิทาคาก็ไม่พออนาคาก็ไม่พอเพราะจะต้องปฏิบัติจึงเรียกว่าพระอริยมรรค
จริญมรรคให้รู้ยิ่งรู้ชอบในตนเองขอฝากกับหมู่ญาติที่ได้บำเพ็ญบุญที่ได้กำลังนั่งเจริญพระกรรมฐานขออนุภาพของพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสงฆ์เจ้าที่ท่านเจริญพระอริยมรรคไว้ดีแล้วขอให้เกิดกับผู้ปฏิบัติให้รู้ทั้งทุกข์สัตว์ให้รู้ทั้งสมุทัยสัตว์และให้รู้นิโรธสัตว์ขอจงเกิดมีกับผู้ปฏิบัติให้ได้มรรคสี่ผลสี่พระนิพพานนั้นจงเจริญเจริญ

ทุกองค์พระกำลังทำพระอยู่ให้พระเจริญขึ้นกับกายใจของพวกท่านในปัจจุบันนี้เถิดแล้วเวลาใจออกจากสมาธิขอให้ท่านพยายามหลับตาจะพึ่งลืมตาเอามือขวาออกไปไว้ที่เข่าขวานนนไม่ต้องลืมตาแล้วค่อยๆเคลื่อนไหวไปและให้ดูตามเห็นตาม

ว่าออกไปไว้ที่ข้าวขวานนนไม่ต้องลืมตาแล้วค่อยๆเคลื่อนไหวไปและให้รู้ตามดูตามเห็นตามถ้าไม่เห็นก็ทำความรู้ไปไหวยังกับมือลงเหมือนพระพุทธรูปนั่นแหละสักกระเดียวหนึ่งบางทีเราทำอย่างนี้แล้วใจจะสงบไปอีกพักหนึ่งเราก็ทำใจไปต่อไปเราทำผู้เดียวแล้วก็ใช้มือซ้ายออกไปไว้ที่เข่าเหมือนกันวางอารมณ์เฉยๆวางอารมณ์นิ่งๆเฉยๆเท่าสบายกายสบายใจก็นั่งต่อไปอีกจนพอใจของตนแล้วยกมือสองข้างกำหนดรู้เห็นเอามาพนมไว้ที่หัวใจที่หัวอกเราทำความรู้เห็นถ้ามีสบายกายสบายใจเราก็พนมนิ่งไปอีกต่อเราจะทำคนเดียวแล้วเรายกออกจากบางครั้งเราพนมมืออยู่อย่างนี้ทั้งรู้ทั้งเห็นแจ่มชัดขึ้นเราแล้วก็ไม่เมื่อยไม่อะไรดับกองทุกข์ดับยกขึ้นวางคิ้วก็ออกได้ออกจากสมาธิ

0: สุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆ
1: สุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆ
0: สังฆังนะมามิมะยังปันเตวิสุงวิสุงรากนาตายะ

มะอิมินาสการะนะธัมมังอภิปูชยามะอิมินาสการะนะสังฆังอภิปูชยามะอารังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภะคะวาตาธัมโมธัมมังนะมัสสามิ

0: มะตติยัมปิไมยังพันเตวิตุงวิตุงรักนาตายะติตระเนนัตหะปัญจสีลานิยาจามะ
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
0: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
1: พุทธัง สระ

0: จามิ
1: สังฆังสระนังคาจามิ
0: สังฆังสระนังคาจามิ
1: ตุติยัมปิพุทธังสระนังคาจามิ
0: ตุติยัมปิพุทธังสระนังคาจามิ
1: ตุติยัมปิธัมมังสระนังคาจามิ
0: ตุติยัมปิธัมมังสระนังคาจามิ
1: ตุติยัมปิสังฆังสระนังคาจามิ
0: ตุติยัมปิสังฆังสระนังคาจามิ
1: ตติยัมปิพุทธังสระนังคาจามิ
0: ตติยัมปิพุทธังสระนังคาจามิ
1: ตติยัมปิธัมมังสระนังคาจามิ
0: ตติยัมปิธัมมังสระนังคาจามิ
1: ตติยัมปิสังฆังสระนังคาจามิ
0: ตติยัมปิสังฆังสระนังคาจามิ
1: ติสรณะคมนังนิพพิตัง
0: อามะปันเต
1: ปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาทิยามิ
0: ปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาทิยามิ
1: อะรินาทานาเวรมณีสิกขาปะทัง

0: จาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
1: กาเมสุวิชาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
0: มุทาวาทาเวรมณีสิกขาปะทัง

0: เมระยะมัชฌะปมาทธานาเวระมณีทิฆาปะทังสมาทิยามิ
1: สุราเมระยะมัชฌะปมาทธานาเวระมณีทิฆาปะทังสมาทิยามิ
0: อิมานิปัญจทิฆาปะทานิสิเรนสุขติงยันติ
1: สาธุ
0: สิเรนโภคสัมปทา
1: สาธุ
0: สิเรนิปุติงยันติตัสสะมาสิรังวิโส

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นขาวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิต
1: ขอเชิญสาธุชนทุกท่านร่วมงานรัตนบูชาสัปดาห์วันวิสาขบูชาประจำปี2569ณวัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีระหว่างวันจันทร์ที่25พฤษภาคมถึงวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569และขอเชิญทุกท่านร่วมส่งน้ำพระบรมสารีริกธาตุที่จะอัญเชิญมาประดิษฐานณปรัมภิธีหน้าวัดสังฆทานทุกท่านสามารถมาร่วมส่งน้ำพระบรมสารีริกธาตุได้ตลอดทั้งวันในเวลา19นาฬิกามีพิธีเจริญพระพุทธมนต์ฟังธรรมปฏิบัติธรรมทุกคืนโดยมีกำหนดการดังนี้วันจันทร์ที่25พฤษภาคมเวลา12นาฬิกาพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุจากอุโบสถแก้วมาประดิษฐานณมณฑลพิธีด้านหน้าวัดสังฆทานเพื่อให้สาธุชนได้กราบสักการะส่งน้ำพระบรมสารีริกธาตุเวลา19นาฬิกาเจริญพระพุทธมนต์และฟังพระธรรมเทศนาโดยได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์ดังนี้วันจันทร์ที่25พฤษภาคมพระครูภาวนาชัยสิทธิ์หลวงพ่อบุญลือธรรมกาโมวัดป่าภาวนาวิเวกจังหวัดราชบุรีวันอังคารที่26พฤษภาคมพระราชสุเมธีหลวงปู่เหลี่ยมสุจินโนวัดภูตูมวนารามจังหวัดเลยวันพุธที่27พฤษภาคมพระครูสิริธรรมสารพระอาจารย์ชายาสิริธรรมโมวัดพระราม9กาญจนาภิเษกกรุงเทพมหานครวันพระฤหัสบดีที่28พฤษภาคมพระกิตติสารสุธีหลวงพ่อเชิดชัยศิรสัมปันโนวัดปทุมวนารามกรุงเทพมหานครวันศุกร์ที่29พฤษภาคมพระกิตติวิมลเมธีหลวงพ่อสุชีพสุธรรมโมวัดบุพพารามกรุงเทพมหานครวันเสาร์ที่30พฤษภาคมพระครูโอภาสวุฒิกรหลวงพ่อโสพลโอภาโสวัดบึงลัทธิวันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคมวันวิสาขบูชาเวลา8นาฬิกาพิธีถวายทักษิณานุปาทานครบรอบ22ปีวันละสังขารหลวงปู่สังวานเขมโกหน้าปรัมภิธีหน้าวัดเวลา11นาฬิกาพระครูปลัดไพรินทร์สิริวัฒโนลงลานธรรมแสดงธรรมและขอเชิญญาติธรรมร่วมหลอมทองคำหุ้มองค์หลวงพ่อโตเวลา12นาฬิกา30นาทีพิธีบรรพชาอุปสมบทหมู่เนื่องในวันวิสาขบูชาในอุโบสถแก้วเวลา16นาฬิการ่วมเวียนเทียนต้นไม้รอบที่1เวลา19นาฬิกาพิธีเจริญพระพุทธมนต์พระราชภาวนาวชิราภรณ์หลวงปู่อำนวยภุริสุนทโรวัดบรมนิวาสกรุงเทพมหานครเมตตาแสดงธรรมหลังจากนั้นสวดมนต์ธรรมวัดเจริญพระกรรมฐานฟังธรรมปฏิบัติธรรมเวลา24นาฬิกาเวียนเทียนรอบที่2วันจันทร์ที่1มิถุนายนเวลา13นาฬิกาพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุกลับเข้าประดิษฐานภายในอุโบสถแก้ววัดสังฆทานจึงขอเชิญศิษยานุศิษย์ร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้าไตรไทยธรรมในงานรัตนบูชาถวายทักษิณานุปาทานครบรอบ22ปีวันละสังขารหลวงปู่สังวานเขมโกติดต่อร่วมเป็นเจ้าภาพได้ที่แม่ชีสมศรี088-095-4205หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน02-496-1240 จึงขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมงานรัตนบูชาส่งน้ำพระบรมสารีริกธาตุณวัดสังฆทานระหว่างวันจันทร์ที่25ถึงวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569นี้โดยพร้อมเพรียงกันครับวัดสังฆทานขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานซึ่งจะจัดขึ้นทุกวันเสาร์ที่2ของเดือนโดยมีกำหนดการดังนี้เวลา 7:00 นสาธุชนตักบาตรข้าวสวยเวลา 8:00 นพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายภัตตาหารแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์รับฟังพระธรรมเทศนาหนึ่งกันท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพโรงทานหรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน02-496-1240 02-496-1240จึงขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานซึ่งจะจัดขึ้นทุกวันเสาร์ที่2ของเดือนณปราสาทจตุรมุขวัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีขอเชิญญาติธรรมทุกท่านสมทบทุนติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ทดแทนการใช้ไฟฟ้าภายในวัดธรรมชัยสิริมงคลตำบลสนามชัยอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลเลขที่บัญชี710-014-1680 ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่02-496-1240วัดเขาสุกิมมีความยินดีขอเชิญศิษยานุศิษย์และพุทธศาสนิกชนร่วมงานบุญทอดพระป่าสามัคคีเพื่อโรงพยาบาลเขาสุกิมปรับปรุงห้องฉุกเฉินห้องบัตรและศูนย์บริการหลักประกันสุขภาพจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ที่ขาดแคลนทำบุญต่อลมหายใจอานิสงส์ยิ่งใหญ่ทอดณวัดเขาสุกิมในวันพระฤหัสบดีที่18มิถุนายน2569เวลา 12:00 นร่วมบริจาคได้ที่วัดเขาสุกิมหรือโรงพยาบาลเขาสุกิมชื่อบัญชีวัดเขาสุกิมสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารกรุงเทพชื่อบัญชีวัดเขาสุกิมเลขที่บัญชี290-412-2914 ท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่วัดเขาสุกิม039-495-243หรือ086-906-9770โรงพยาบาลเขาสุกิม039-495-225-6ต่อ115-137หรือ988-1671
2: สถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอนำเสนอรายการเทระวาทะช่วงต่อไปนี้จะเป็นการบรรยายธรรมโดยหลวงพ่อสนองกตปุญโญขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ
3: ปฏิบัติธรรมในชมรมพุทธศาสตร์ของโรงพยาบาลสมุทรสงครามที่ตั้งใจที่จะฟังธรรมและปฏิบัติธรรมการที่เราจะเรียนรู้ธรรมะตามคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าความเป็นจริงแล้วเป็นเรื่องของด้านจิตใจที่ละเอียดอ่อน เหมือนกับบุคคลที่ไปแสวงหาของที่ประณีต ก็ต้องมีความรู้ความเข้าใจเช่นพ่อค้าพ่อค้าทองคำ

พ่อค้าเพชรพลอยจะมีความรู้ความสามารถต่างกับพ่อค้าอื่นพ่อค้าของหนักเนี่ยเขาก็ค้าของหนักหนักหินกรวดทรายเหล็กปูนพวกนี้เขาไม่ต้องดูอะไรที่มันประณีตเท่าไหร่ถือว่าเป็นของดูด้วยตาจับหยาบก็รู้จักว่าของดีไม่ดีแต่คนที่จะไปค้าขายพวกเพชรนินจินดาหรือสร้อยทองก็ต้องเรียนรู้ที่ละเอียดอ่อนกว่าการค้าขายธรรมดาเขาเรียกว่าถ้าตาไม่ถึงก็ไม่สามารถจะค้าขายได้ถูกหลอกถูกโกงหรือถูกของไม่ดีถูกเพชรเล้าถูกทองเก้ถูกพลอยที่มีน้ำไม่ดีอะไรเงี้ยเรียกว่านั่นแหละเราตาไม่ถึงความละเอียดอ่อนของเราไม่เพียงพอพุทธศาสนาของเราเนี่ยพุทธเจ้าท่านเปรียบเหมือนพระรัตนตรัยเปรียบเหมือนแก้วก็คือเพชรนี่เองที่ว่าแก้วก็คือเพชรสามประการสมัยก่อนเขาเรียกว่าแก้วก็คือเพชรนิลจินดาเองที่มีสามดวงดวงนี้ดวงที่ว่าเพชรที่ใหญ่ที่สุดในโลกเนี่ยมีค่านับเป็นร้อยล้านพันล้านก็หาได้โดยจากวัตถุ แต่เพชรคือแก้วเพชรของพระรัตนตรัยของพุทธศาสนาเนี่ยท่านเปรียบว่าเป็นของที่ล้ำค่ากว่าเพชรในมนุษย์คือพระรัตนตรัยที่ว่าล้ำค่าเนี่ยหมายถึงว่าบุคคลที่เข้าไปมีสิ่งนั้นแล้วจะทำให้บุคคลนั้นหายความสงสัยหายความข้องใจทำให้บุคคลนั้นสว่างใจสงบใจเยือกเย็นเรียกว่าจากคนที่เล่าร้อนจากคนที่มีทุกข์ทางใจไม่มีที่ยึดเหนี่ยวพอเข้ามาฟังธรรมตามคำสอนพุทธเจ้าหรือมาพบพระพุทธเจ้าสมัยก่อนเนี่ยบุคคลนั้นจะสงบเย็นทันทีก็เรียกว่าพระพุทธเจ้าทำเข้าถึงพระพุทธเจ้าแล้วพระรัตนตรัยดวงแรกเนี่ยทำให้ไฟนรกนั้นดับไฟนรกอยู่ที่ไหนไฟนรกคือความเล่าร้อนใจเนี่ยดับแค่เรามีพระพุทธเจ้าเพียงองค์เดียวทำให้ไฟนรกนั้นดับจากผู้นั้นนรกทุกคนมีไฟนรกอยู่ในใจเพราะไฟนี่คือไฟนรกก็คือคนที่ใจร้อนคนที่โมโหโทโสง่ายคนที่ไม่รู้จักการหักห้ามจิตใจตัวเองหรือว่าห้ามไม่หยุดหรือเป็นคนชอบคิดกังวลอะไรอย่างนี้นี่เรียกว่าไฟอารมณ์ตัวนี้เป็นทำให้คนใจร้อนตอนนี้เมื่อมาพบพระพุทธเจ้าแล้วเนี่ยแค่เห็นพระพุทธเจ้ารู้กิตติคุณรู้ประวัติพระพุทธเจ้าว่าปฏิบัติดีอย่างไรท่านเสียสละอย่างไรท่านมีครอบมีครัวท่านสร้างบารมีอย่างไรท่านเสียสละอย่างไรและท่านออกบวชอย่างไรท่านบำเพ็ญเพียรทำทุกริยาจนชนะมารหรือชนะใจตัวเองได้ใช้เวลายาวนานแค่ไหนคือเรียกว่ารู้ประวัติของท่านเนี่ยท่านเป็นผู้บริสุทธิ์ประเสริฐสะอาดทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีใครเปรียบเทียบได้ในมหาบุรุษหรือในอาจารย์ต่างๆนี่เราไปรู้ว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นผู้ที่เสียสละสูงนี่หมายถึงว่าเมื่อเราไปได้แก้วที่เราเรียนรู้และเราเคารพท่านเรานับถือท่านเป็นครูบาอาจารย์ไว้ในดวงใจเราเท่ากับเรามีพระรัตนตรัยเนี่ยไว้ดวงหนึ่งที่ทำให้ใจของเราเนี่ยชาตินี้เกิดมาไม่เสียชาติเกิดยังได้มีพระพุทธเจ้าไว้ที่ใจของเรายังมีที่พึ่งเราไม่ใช่มีความโลภมีความโกรธมีความหลงมีความพยาบาทมีความอาฆาตริษยาอะไรเต็มอยู่ในหัวใจไม่ใช่อย่างนั้นเรายังมีพระพุทธเจ้าเนี่ยสถิตตั้งอยู่ในใจเราคือมีแก้วดวงหนึ่งเหมือนกับพ่อค้าทั้งหลายเนี่ยเขาดีใจว่าเขาเนี่ยมีเพชรเม็ดหนึ่งที่เขามีค่ามากกว่าล้านอื่นถ้าเขาจะขายก็กินทั้งชาติก็ไม่หมดถือเขามีไว้เขาก็ไม่ยากไม่จนเขาภูมิใจที่เขา

มีเพชรอันล้ำค่าที่อยู่ในร้านเขาอยู่ในมือเขาแล้วเมื่อเขามารู้พระพุทธเจ้าแล้วเขาก็เรียนประวัติพระพุทธเจ้าแล้วเขาก็ไปศึกษาธรรมะพระพุทธเจ้าว่าพระพุทธเจ้าสอนอะไรพุทธเจ้าสอนเบื้องต้นก็คือว่าให้ละบาปบำเพ็ญบุญคือละอะไรคือละความโกรธความตนีความตนีนี่คือความเป็นผู้ให้ไม่เป็นคนตนีเนี่ยเป็นผู้ตนีวันนะตนีลาภยศบางคนเราในทุกวันในตนีลาภยศก็มีเช่นให้กันไม่ได้ต่างคนต่างแย่งชิงลาภยศกันเราก็จะเอาขั้นนั้นเราก็จะเอาชั้นนี้อะไรเงี้ยเรียกว่าตนีวันนะคือแย่งลาภยศกันใครๆก็ให้กันไม่ได้มีความโลภมีความตนีเพราะนั้นเมื่อเรารู้คำสอนพระเจ้าพระเจ้าบอกให้ละสิ่งนี้เสียถ้ามีแล้วมันเป็นทุกข์หรือว่าละบาปบาปอะไรก็บาปคือคนที่ชอบโกรธคนเนี่ยเป็นบาปทุกวันบาปนี่ไม่ใช่ไปรอว่าตายแล้วจะตกนรกบาปนี่คือมันมีทุกวันเช่นเราโกรธเราใจคอหงุดหงิดเราคิดร้ายกับคนที่พูดกับเราที่เห็นกับเราเนี่ยนั่นคือบาปที่อยู่ในใจเราข้าพุทธเจ้าท่านให้ละพวกนี้ละอารมณ์ละใจที่มันคิดไม่ดีกับคนอื่นเนี่ยให้วางใจให้ดีเสียคือเจริญเมตตาเป็นอารมณ์เมื่อพบเห็นสิ่งใดก็ให้มองในแง่ดีให้พิจารณาในแง่ดีให้เป็นธรรมะคือให้รู้จักปลงรู้จักปล่อยรู้จักวางให้เป็นนี่เรียกว่าศึกษาธรรมะพุทธเจ้าเมื่อศึกษาธรรมะเข้าใจในหลักธรรมอันนี้จิตใจเราก็ปล่อยวางเป็นละบาปเป็นก็เรียกว่าได้แก้วอีกดวงหนึ่งมันได้เพชรอีกดวงหนึ่งที่มีค่ามากในบ้านเราในตัวเราเพราะเข้าใจคำสอนของท่านเมื่อท่านสอนให้ละบาปบำเพ็ญบุญก็คือบุญที่ทำไงบุญก็คือการละบาปเท่านั้นเองเพียงเราไม่โกรธเราก็ได้บุญแล้วเราไม่ตนีวันนะเราเป็นผู้ให้เป็นผู้เสียสละตั้งแต่ทานหรืออภัยทานหรือธรรมทานอันนี้ก็ถือว่าได้บุญแล้วละบาปแล้วได้บุญถ้าไม่ละบาปแล้วไม่มีบุญเมื่อคนเราเนี่ยถ้ามีศีลแล้วก็ขึ้นก็เป็นสวรรค์ทันทีพอมีศีลนั่นแหละใจเป็นเทวดาทันทีไม่ต้องว่าจะต้องไปขึ้นชั้นไหนมีศีลเมื่อไรก็เป็นเทวดาเมื่อนั้นถ้าหากว่าไม่มีศีลมันก็ไม่เป็นเทวดาเพราะอะไรเพราะใจมันไม่สงบใจมันไม่ปกติทีนี้เมื่อเรารู้ว่าธรรมะคำสอนพระพุทธเจ้าเนี่ยเพียงละความโกรธละความตนีหรือละตัวหลงไอ้ตัวหลงนี่ก็คือการหัดพิจารณาตัวเราคนเราหลงอะไรคนเราหลงชื่อตัวเองว่าเราชื่อนั้นชื่อนี้หลงความรู้ความสามารถหลงว่าตัวเองเก่งอย่างนั้นเก่งนี้แล้วหลงว่าเรายังหนุ่มยังสาวเรายังไม่แก่ไม่เจ็บไม่ไข้ไม่ตายแล้วเราก็หลงว่าเราเนี่ยมีความสำคัญตัวตนไม่ยอมใครว่าอะไรเราก็ถือว่าเรารู้ดีหรือเช่นเราโกรธเขานี่เราก็เป็นตัวตนเราก็หลงเช่นเราทำให้เกิดความตันดีครอบงำเราก็หลงเช่นคนให้ทานไม่ได้เนี่ยเขาเรียกคนหลงมีอะไรสะสมงมงายอยู่แต่ทรัพย์สินเงินทองตัวเองครอบครัวตัวเองหรืองมงายอยู่แต่การงานตัวเองจนไม่สระอะไรได้แสดงเป็นความหลงถ้าทำจนตัวตายก็ยังทำใจไม่ได้ทำอะไรไม่เป็นทีนี้เมื่อละบาปบำเพ็ญบุญได้ก็คือการสละทำใจนี่คือเรียกว่าบุญเกิดขึ้นที่ใจบุญอยู่ตรงไหนบาปมันก็ไม่มีบาปอยู่ตรงไหนบุญก็ไม่มีมันอยู่ที่ใจของเราคนเดียวเมื่อละบาปบำเพ็ญบุญได้แล้วก็เข้าถึงพระสงฆ์พระสงฆ์คืออะไรคือพระรัตนตรัยอีกดวงหนึ่งคือผู้ปฏิบัติตามท่านเป็นผู้ปฏิบัติตามก็คือท่านเป็นคนละบาปบำเพ็ญบุญตามพระพุทธเจ้าพูดจาอะไรท่านก็พูดจาแบบพูดดีการกระทำอะไรท่านก็ทำแบบพูดดีพระสงฆ์นี่เป็นพวกผู้ดีผู้ดีมาเกิดหมายถึงว่าจะพูดจาก็ไม่พูดจาหยาบคายไม่มีไอ้อีมึงกูไม่มีคำหยาบคายไม่ด่าไม่ทะเลาะกันไม่นินทาให้ร้ายไม่อิจฉาริษยาใครประพฤติตนไม่เบียดเบียนคนอื่นเรียกว่าแม้แต่ศีล5ก็ไม่ไปผิดศีล5
ม่ไปฆ่าใครไม่ไปเบียดใครไม่ไปรักของใครไม่ไปผิดลูกใครเมียใครไม่ไปพูดหลอกลวงใครหยาบคายกับใครไม่ไปกินเหล้าเมายาทำให้เสียสตินี่เรียกว่าพระสงฆ์ทำไมจึงเป็นพระสงฆ์ได้สังฆะก็แปลว่าผู้เห็นพร้อมกันทุกคนว่าการละบาปบำเพ็ญบุญอันเนี้ยเป็นสิ่งที่ดีงามไม่ได้ทำคนเดียวทำโดยหมู่คณะที่เป็นผู้ดีด้วยกันที่เห็นแล้วสมควรฉะนั้นเมื่อเราเข้าถึงพระสงฆ์แล้วเนี่ยพระสงฆ์เป็นเนื้อนาบุญพระสงฆ์เป็นไงเพราะพระสงฆ์เป็นผู้ดีเพราะเราคบกับท่านแล้วเราสบายใจพอเราคบกับท่านแล้วทำให้เราเนี่ยเกิดความศรัทธาในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มากขึ้นทำให้เรานี่จิตใจสงบเยือกเย็นแต่ถ้าเราไม่คบพระสงฆ์ล่ะเราไปคบคนกินเหล้าคนด่าคนดินทาคนนิสัยไม่ดีหยาบคายชักชวนไปในทางอกุศลกรรมอยู่ตลอดเวลาเรายิ่งเข้าไปคุกคีเขาเท่าไหร่ใจเรายิ่งบาปเท่านั้นยิ่งลงนรกลึกเท่านั้นเพราะอะไรเพราะเราห่างพระสงฆ์ห่างผู้ดีดังนั้นจึงว่าพระพุทธเจ้าบอกว่าเราพบพระรัตนตรัยแล้วถือว่าพ้นนรกได้จิตใจย่อมเป็นสุขสงบเพราะพระพุทธเจ้ากล่าวอะไรไว้เป็นคำที่ดีทั้งหมดแล้วเป็นวิธีปฏิบัติธรรมเนี่ยเป็นวิธีแก้ทุกข์ที่ใจทั้งนั้นสมัยนี้คนที่ฉลาดนั่นฮะเขาก็เลือกทางเดินกันทางใจนะฮะทางใจเขาไม่ใช่เลือกทางวัตถุอย่างเดียวทางใจเดี๋ยวนี้เราไปอยู่ในวงของพวกที่เดินทางใจเนี่ยจะมีเยอะเลยโยมระดับคนมีความรู้ชั้นไหนก็ยอมรับว่าใจคนเราเนี่ยจะสุขจะทุกข์จะโง่จะฉลาดเนี่ยมันอยู่ที่ใจเราทั้งหมดเมื่อทุกคนเรายอมรับว่าใจตรงนี้เท่านั้นน่ะที่จะนำเราไปสู่ความสุขสงบที่แท้จริงเขาก็ลงมือกระทำใจกันกระทำใจยังไงโยมกระทำใจให้เป็นคนใจเย็นให้เป็นคนมีน้ำใจให้เป็นคนไม่ตนีไม่เป็นคนหิงแต่ตัวและไม่เป็นคนเจ้าอารมณ์คนที่เป็นคนที่ทิฏฐิมากเจ้าอารมณ์มากเราไปอยู่ใกล้เรามีความสุขไหมเรามีทุกข์ตลอดวันคนประเภทที่พูดกับใครไม่เคยรู้เรื่องคอยจะเอาเรื่องเขาอยู่เรื่อยเป็นคนที่มองคนในแง่ร้ายเราอยู่ใกล้เราก็หนักใจจะเป็นสามีเราก็ดีเป็นภรรยาเราก็ดีเป็นนายเราก็ดีเป็นลูกน้องก็ดีเป็นเพื่อนก็ดีรู้สึกว่าคนที่ทำใจไม่ได้คนที่ทำใจดีไม่ได้สงบไม่ได้ผู้อยู่ใกล้ก็มีความเป็นทุกข์ที่เราทุกข์ทุกวันในทุกข์เพราะเรื่องใจคนใช่ไหมบางคนบอกว่าเหน็ดเหนื่อยเท่าไรขออย่าให้เหน็ดเหนื่อยใจถ้าใจเหนื่อยแล้วท้อถอยหมดตีนอ่อนมืออ่อนหมดกำลังใจแต่ถ้าใจดีแล้วทำงานวันยังค่ำก็ไม่เหนื่อยนี่กำลังใจพระพุทธเจ้าท่านรู้ว่าคนเราเนี่ยขาดกำลังใจอย่างมากท่านจึงได้ว่าอิทธิบาททั้งสี่ที่ท่านปฏิบัติเนี่ยท่านเอาไว้ทำงานอิทธิบาทเนี่ยฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสาคือคนเราเนี่ยต้องมีความพอใจในการกระทำของตัวเองว่าทำดีแล้วก็เพียรจะทำดีแล้วก็ตั้งจิตมั่นว่าทำดีแล้วเนี่ยได้รับความสงบสุขที่ใจเราใครจะนินทาใครจะสรรเสริญใครจะชอบไม่ชอบใครจะรับชังรู้สึกว่าใจของเราเนี่ยดีแล้วมันเป็นความสุขที่เห็นแก่ตัวเองคนอื่นก็มองเราไม่ออกบางคนเราไม่งั้นทำความดีเพื่อจะให้คนอื่นยกยอสรรเสริญให้ทุกคนยอมรับตัวเองว่าตัวเองเก่งตัวเองรู้ตัวเองฉลาดตัวเองคือพยายามทำเพื่อให้คนอื่นยอมรับตัวเองแต่ใจตัวเองไม่เคยสงบไม่เคยเป็นคนที่ปล่อยวางอะไรเป็นเองก็กลายเป็นคนใจเบาเป็นคนหูเบาพอใครสรรเสริญก็ลอยตัวพอใครติเตียนก็เศร้าใจเสียใจถ้าใครรู้ข่าวว่าใครดินทาเราเนี่ยโอ้โหเป็นเรื่องเสียหายมากมายแต่คนเราถ้ามีธรรมะแล้วเนี่ยใครจะดินทาใครจะสรรเสริญเขาก็ถือว่านั่นมันอยู่ที่ใจเขาอยู่ที่ปากเขาตัวเรารู้แล้วว่าเหมือนเขาบอกว่าคนเนี้ยนะใส่สร้อยปลอม
ใส่แหวนปลอมใส่ตุ้มหูปลอมใส่นาฬิกาปลอมไอ้คนที่ปลอมเนี่ยเขาจะรู้สึกว่าเขาถูกว่าตรงแต่คนที่ไม่ปลอมเนี่ยก็รู้สึกว่าไอ้คนนี้รู้ไม่จริงไอ้คนนี้รู้ไม่จริงของเราแท้ๆมันหาว่าปลอมแสดงว่ามันตาไม่ถึงเรากลับไปมองหน้าสงสารไอ้นี่ตาไม่ถึงของเราแท้ๆมันหาว่าปลอมเราใส่นาฬิกาโรเล็กมันหาว่าโรเล็กปลอมไอ้นี่มันไม่เคยมีของจริงเลยอันนี้ถ้าไอ้คนเราไอ้คนนี้ใส่นาฬิกาปลอมไปบอกแหมไอ้นี่นาฬิกาโรเล็กดีนะมันใส่ราคาแพงกลับไปชมเชยว่ามันยี่ห้อนี้ราคาแพงไอ้คนที่ผู้รู้ก็บอกไอ้นี่ตาไม่ถึงไอ้นี่ตาไม่ถึงนาฬิกาโรเล็กปลอมมันหาว่าจริงแสดงมันไม่เคยมีของจริงของมันเลยไอ้คนที่มองอะไรถึงเนี่ยก็กลายเป็นคนฉลาดนะฮะของจริงก็ว่าของจริงของปลอมก็ว่าของปลอมเพราะนั้นเราจะหวั่นไหวทำไมในเมื่อเรามีของจริงเราดีจริงๆอ่ะเราทำงานจริงจริงใจกับทุกคนเรานิสัยเราเป็นอย่างนี้จริตเราเป็นอย่างนี้เราเป็นคนให้อภัยคนเป็นคนไม่เอาแง่เอางอนกับใครเป็นคนยอมรับความคิดเห็นคนทุกคนไม่ใช่แข็งจนหักงอไม่เป็นอะไรเงี้ยเป็นคนมีเหตุมีผลเป็นคนยอมรับสภาพความเป็นจริงอ้าวนี่แหละก็เรียกว่าเมื่อเราเป็นอย่างนี้ใครจะมาว่าไงเราก็ยอมรับว่าเรามีของดีเราไม่มีของเก๋เราก็ใครจะว่าไงเราก็ไม่โกรธกับภูมิใจกับพอใจหรือกับจะนั่งยิ้มอยู่คนเดียวก็ได้ว่าเออพวกนี้ตาไม่ถึงหูไม่ดีตาไม่ถึงมันก็หาว่าอะไรเป็นอย่างนั้นอย่างนี้นี่คือการชั่งใจทำใจของผู้รู้ผู้ฉลาดทีนี้ไม่งั้นหรอกของเราเกะของเราดีเนี่ยทองดีเพชรดีนาฬิกากงดีๆเขาว่าเราไม่ดีเสียใจดูสิมันมาดูถูกกูกูใส่ของจริงมันมาดูถูกกูของไม่จริงโกรธเป็นไฟเป็นปืนเลยคนเนี้ยนี่โง่โดยฉลาดนะเขาว่าของเราของเราเราไม่ดีแต่ของเราดีเราโกรธได้เหรอถ้าคนฉลาดไม่โกรธใช่ไหมคนฉลาดก็ต้องหาว่าไอ้คนที่ว่าเนี่ยมันโง่ตามันไม่ถึงเรากลับมานั่งเออแล้วก็มีคนไหมมีอีกหลายคนไหมที่มองของเราว่าของจริงมีเยอะเลยที่มองนาฬิกาเราไม่ใช่ของปลอมมองของเราว่าเป็นของดีของจริงเอาเราก็เอาคนพวกนั้นมาเป็นเครื่องวัดดีว่าคนที่ตาถึงมันมีเออไอ้พวกนี้มันตาถึงมันอ่านมันดูออกไอ้พวกนี้มันพวกตาไม่ถึงเราก็อภัยให้มันไปไม่ต้องไปโกรธมันแต่คนเรานี่ย่อมมีปมด้อยสร้างปมด้อยให้ตัวเองเขาว่าของจริงก็ลืมตัวเขาว่าของไม่จริงก็เสียใจทั้งที่ตัวเองก็ของดีทั้งนั้นคนเราถ้ามีของดีอยู่ในตัวเองแล้วตามหลักพุทธเจ้าบอกไม่หวั่นไหวเราบริสุทธิ์แล้วใครจะว่าไงเราก็ไม่หวั่นไหวนะฮะเขาจะนินทาก็ดีจะสรรเสริญก็ดีเราไม่หวั่นไหวเพราะเราดีพอนี่ก็ดังนั้นเราก็อย่าไปหลงของเราเอาของเก๋ไปใส่แล้วเนี่ยเขายกย่องว่าเราดีงั้นนี่เราก็เท่ากับเราหลอกเขานะฮะก็สร้างความรู้สึกกับคนที่ไม่รู้เรื่อยๆไปแต่คนที่รู้เขาก็มีเขาก็รู้ไปเนี่ยใส่ของปลอมอยู่เรื่อยมันของไม่จริงเขาก็รู้เพราะเขาอ่านออกเพราะตาเขาถึงแต่คนที่ตาไม่ถึงก็เลยยอมรับกับคนที่ใส่ของที่ไม่จริงคนเราที่จะยอมรับคนดีเนี่ยก็ต้องคนดีด้วยกันใช่ไหมคนที่มีความรู้คนที่มีคุณธรรมจึงจะยอมรับความดีด้วยกันไอ้คนที่ไปยอมรับความดีคนที่ไม่มีคุณธรรมด้วยคนดีไม่จริงอ่ะคือคนประเภทไหนก็ไอ้ประเภทปลอมด้วยกันไอ้ประเภทใจไม่ถึงตาไม่ถึงได้ไปยอมรับไอ้คนที่ไม่ดีประเภทเดียวกันว่าดียกย่องกันว่าดีก็กลายเป็นสร้างสรรค์สังคมไอ้คนที่ไม่ดีขึ้นมาเยอะแยะเลยเพราะตาตัวเองไม่ถึงไม่ยอมรับคนไม่ดีมาเป็นคนดีดังนั้นมันจึงว่าในเมื่อถ้าเราเป็นคนฉลาดคนตาถึงก็ไม่ยอมรับสิไม่ยอมรับสิ่งที่ไม่ดีก็ว่าไม่ดีสิ่งที่ดีเราก็ต้องยกย่องว่าสิ่งนั้นดีงามควรเอามาใช้ยอมรับสภาพความจริงทีนี้คนเราเนี่ยไม่ยอมรับความจริงส่วนมากใช่ไหมฮะไม่ยอมรับความจริง
แต่ที่จริงที่คน

0: พูดว่าเราหรือคนนินทาเราเนี่ยพวกคนพูดไม่จริงเท่านั้นโยมถ้าคนพูดจริงแล้วจะไม่นินทาคนจะไม่ให้ร้ายคนคนพูดดีเนี่ยพูดจริงแล้วจะไม่นินทาคนไม่ให้ร้ายคนไม่เปียกสีไม่ว่าร้ายคนเพราะเขาพูดจริงเขาเป็นคนบริสุทธิ์ใจหวังดีอาจจะพูดตรงเกินไปอาจจะพูดต่อหน้าอย่างนั้นเราควรอภัยให้เขาเพราะเขาเป็นคนจริงใจต่อเราแต่คนเราที่ไม่ดีจริงเขาจะพยายามนินทาเราต่อหน้าเขาชมเราแล้วหลังเขาก็ซุบซิบนินทาพูดแต่เรื่องไม่จริงพูดแต่เรื่องไม่จริงทั้งที่คนดีก็จะพูดให้เสียแต่ที่จริงคนดีต้องชั่งใจว่าดียังไงใครจะว่าทองคำเก๋มันก็ดีอยู่นั่นเองมันไม่ใช่ทองคำยัดไส้นะไม่ใช่เอาตะกั่วเอาเหล็กยัดไส้มันเป็นทองคำจริงเขาจะว่าไม่จริงมันก็ควรดีใจว่าเรามีของจริงนี่เรื่องจิตใจที่เรามีธรรมะเรามีพระพุทธเจ้ามีพระธรรมเจ้ามีพระสงฆ์เจ้าซึ่งหลักคำสอนพระเจ้าเนี่ยเป็นหลักที่ดีงามสำหรับความเป็นผู้ดีเราก็ควรดีใจว่าเราเนี่ยเข้าถึงพระรัตนตรัยที่ดีงามแล้วอย่างน้อยชีวิตเราก็ยังมีประโยชน์เราทำให้ใครไม่เห็นว่าเราดีอย่างน้อยเราก็ได้ทำความดีให้แก่ตัวเราเราได้สวดมนต์ไหว้พระเราได้ตักบาตรทำบุญเราได้เป็นคนมีเมตตาเป็นคนที่ไม่ได้เห็นแก่ตัวเป็นคนที่ไม่อิจฉาใครไม่ริษยาใครไม่พยาบาทใครเป็นคนอภัยอยู่เสมอเนี่ยเท่านี้เราก็พอใจแล้วว่าเราได้เป็นคนดีที่ใจทีนี้ถ้าสังคมเรามีจิตใจอย่างนี้แล้วเราจะอยู่กันอย่างเป็นสุขที่ทำงานเราสุขมากเลยเพราะเรารู้ถึงใจกันเพราะคนนี้ก็ใจดีคนนั้นก็ใจดีคุยกับคนไหนก็มีความจริงใจรู้สึกว่าเป็นความสุขที่เราพบแต่คนดีแต่ทุกวันนี้สังคมไม่ได้สร้างคุณธรรมขึ้นมาฮะคือผลงานเนี่ยออกมาเยอะแยะเลยคนเราเนี่ยเรียนรู้สูงสูงผลงานอะไรอะไรแต่ว่าขาดคุณธรรมคนขาดคุณธรรมจะรวยยังไงจะรู้ยังไงจะสวยยังไงจะเก่งยังไงก็หมดความหมายถ้าไร้คุณธรรมคนในธรรมที่นี่จะสร้างได้ที่ไหนต้องสร้างที่ใจของเราเราต้องมีเมตตามีการให้อภัยมีการเข้าใจตัวเราและเข้าใจสภาพความรู้สึกของคนอื่นเป็นคนที่ให้อภัยเป็นคนที่ไม่พยาบาทเป็นคนที่ไม่ผูกโกรธเป็นคนที่พยายามที่จะสร้างสังคมนี้ให้มีแต่ความสุขกายสุขใจนี่คือธรรมะที่มีคุณธรรมพระสงฆ์เป็นไงพระสงฆ์ก็ปฏิบัติตามอย่างนี้แหละปฏิบัติตามอยู่ที่ใดพระสงฆ์ก็ต้องการให้สังคมที่นั่นน่ะมีความสุขความสงบความเจริญทางด้านกายและใจไม่มีความคิดจะให้สังคมนั้นเดือดร้อนอยากให้สังคมนั้นอยู่เย็นเป็นสุขตอนนี้เราทำไงที่จะยกสภาพจิตใจของพวกเราเนี่ยให้เข้าถึงความเมตตาและมีคุณธรรมเราต้องปฏิบัติถ้าเราปล่อยใจของเราให้รั่วไหลเนี่ยบาปมันก็ครอบงำก็เรียกว่ามารครอบงำความเห็นผิดมันครอบงำนะความเห็นผิดมันครอบงำเช่นเราสงสัยเนี่ยสงสัยว่าบุญมีจริงหรือบาปมีจริงหรือคุณบิดามารดามีจริงหรือสวรรค์นรกมีจริงหรือปฏิบัติแล้วจะได้อะไรขึ้นมานี่คือความสงสัยเกิดขึ้นนี่ก็มารมันเข้ามาสิงใจเราจะทำดีไม่ได้เพราะไม่กล้าทำเพราะเราสงสัยเช่นคนเราเนี่ยแค่บุญคุณพ่อแม่เนี่ยเด็กทุกคนถ้ารักพ่อแม่เนี่ยรักเคารพพ่อแม่บูชาพ่อแม่เหมือนพระอรหันต์ของลูกหรือเหมือนเทวดาของลูกหรือเหมือนเป็นพระพรหมของผู้นั้นเด็กพวกนั้นจะเกเรไม่ได้จะกินเหล้าจะเล่นการพนันจะสูบบุหรี่จะเที่ยวหนีโรงเรียนไม่ได้เพราะรักแม่รักพ่อกลัวพ่อแม่ว่ากลัวทำให้พ่อแม่เดือดร้อนทำให้แม่ไม่สบายใจไอ้ความรักเนี่ยความกตัญญูยุคุณเนี่ยเด็กพวกนี้ถ้ามีความรู้คุณพ่อแม่เท่าไหร่ยิ่งประพฤติตัวดีเท่านั้นใช่ไหมฮะเหมือนกับเรารักผู้หญิงสักคนเนี่ยเราเอาใจเขาตายเลยเพราะต้องการทำความดีให้เขาให้เขาเห็นใจเราหรือผู้หญิงรักผู้ชายสักคนทำความดีทับตายเลยไม่อยากทำอะไรเสียหายเพื่อให้เขาเห็นใจเรานี่คือความรักเหมือนกับลูก ที่กตัญญูกับพ่อแม่เนี่ยย่อมทําแต่ความดีเพื่อให้พ่อแม่เนี่ยมีความสุขแต่สังคมทุกวันนี้เขาหักล้างจากความรู้สึกพวกนี้ออกไปหมดแล้วเขาไม่สอนบุญไม่สอนบาปกตัญญูรู้คุณซึ่งเป็นคําสอนดั้งเดิมซึ่งเป็นจริยธรรมซึ่งเป็นของละเอียดอ่อนเนี่ยควรเอามาปรารภมาพูดกันซึ่งทำให้สังคมเนี่ยอยู่ยังเจริญแล้วพ่อแม่ก็สบายใจลูกก็สบายใจแต่คนเราถ้าทิ้งสิ่งพวกนี้ไปแล้วคุณธรรมก็สูญหายหมดนะอย่างแรกเราพวกเราเนี่ยทำงานหาเงินแล้วบั้นปลายชีวิตเราจะเป็นอะไรเราไม่เคยคิดเลยเหรอบั้นปลายชีวิตเราจะไปไหนถ้าเราปลดเกษียณเราแก่เราเจ็บเราถ้าเราไม่ตายเหรอเราไม่แก่หรือเราไม่เจ็บหรือเราจะอยู่อย่างนี้ค้ำฟ้าเหรอเราจะไม่มีเจอความทุกข์มั่งเหรอความรักเราไม่เปลี่ยนแปลงมั่งหรือสังขารร่างกายเราไม่เปลี่ยนแปลงมั่งหรือทุกคนเป็นจีรังยั่งยืนอย่างนี้หรือเป็นอมตะหรือไม่เป็นไม่เป็นเลยไม่มีใครเป็นอมตะได้สักคนเดียวความรักก็ไม่เป็นอมตะร่างกายทุกคนก็ไม่เป็นอมตะทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปตามธรรมะคืออนิจจังทุกขังอนัตตาแปรปรวนไปจนถึงที่สุดที่สุดของทุกข์ก็คืออะไรคือการรู้จักธรรมะรู้จักว่าสิ่งนี้มันเป็นอย่างนี้ฉะนั้นเมื่อเราไม่หลงเราก็รู้จักจริงเออแล้วเราต้องรีบขวนขวายทำใจของเราเพื่อเจอทุกข์เจอปัญหาเจอความไม่สมหวังเจอความไม่แน่นอนในชีวิตเจออุปสรรคเจอปัญหาต่างๆเราจะได้อยู่เหนืออุปสรรคอยู่เหนือปัญหาจิตใจเราจะได้ไม่ท้อถอยเราจะได้มีที่พึ่งทางใจอย่างมั่นคงแล้วก็กลับความสุขได้ว่าโอ้ชีวิตเราเนี่ยจะเจออะไรเราก็ยอมรับมีลาภเสื่อมลาภก็ยอมรับมีสุขมีทุกข์อยู่ในใจก็ยอมรับคนเราถ้าหากว่าพิจารณาไว้ก่อนนะคิดไว้ก่อนเตรียมตัวไว้ก่อนตั้งแต่ยังหนุ่มๆสาวๆเนี่ยแก่แล้วจะไม่ลำบากใจนะคนแก่ที่ไร้คุณธรรมคนแก่ที่หลงๆลืมๆที่น่าสงสารอยู่ในบ้านเราเนี่ยเยอะแยะเลยเพราะเขาไม่ได้เตรียมตัวตอนหนุ่มๆสาวๆเขาไม่รู้จักสมาธิไม่รู้จักสติไอ้สิ่งนี้ทำให้เขาเนี่ยหลงเพราะแก่ตัวแล้วก็เลี้ยงยากที่สุดเลยพูดกันไม่รู้เรื่องเราจะเห็นว่าปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเราควรพิจารณาเพื่อความไม่ประมาทเพื่อความไม่หลงลืมทีนี้เมื่อเราทำงานเราได้เงินได้เงินเนี่ยฮะมันได้ก็อยู่กับชีวิตของเราที่เป็นปัจจุบันแต่อนาคตเนี่ยมันก็ไม่รู้ว่าเราจะใช้มันไปอยู่กี่วันใช่ไหมฮะเราจะใช้เงินมันไปกี่วันบางคนคิดว่าจะไปใช้ยันแก่มันใช้ไม่ถึงแก่ก็มีบ้านหลังนี้เราว่าเราจะอยู่ยันแก่อยู่ไม่ถึงแก่ก็มีอันนี้คนบางคนจะยกตัวอย่างพี่น้องทุกคนเนี่ยเรียนสูงหมดทุกคนจบด็อกเตอร์จบปริญญามีเวียนใหญ่เป็นตัวคนแต่คนหนึ่งก็จบแต่ไอ้ความรู้ของเขาเนี่ยเขาถือว่าเขารู้เนี่ยเขาไม่จำเป็นต้องสนใจธรรมะเลยเขาคิดว่าญาติพี่น้องที่เข้าธรรมะไปเชื่อพระเนี่ยเป็นคนหลงเท่านั้นเลยบอกไปนั่งสมาธิกราบพระไหว้พระไปเดินหนอยุบหนอพองหนอไปพุทโธโอ้มันน่าตลกไอ้ญาติเราเนี่ยมันงมงายไปหมดเลยเหลือฉลาดเราคนเดียวเท่านั้นเนี่ยเรานี่เป็นผู้จัดการใหญ่โตแต่ที่จริงเราไม่น่าจะคิดว่าไอ้พี่น้องเราเนี่ยมันฉลาดโง่ก็ไม่แพ้เราเท่าไหร่นะมันต่างคนต่างเรียนสูงจบด็อกเตอร์เป็นใหญ่เป็นโตเป็นหมอเป็นอะไรกันทั้งนั้นแต่ทำไมเราไปมองคนอื่นว่าเขาโง่เขาเข้าวัดเนี่ยเขาปฏิบัติสมาธิทำไมไปมองเขาโง่เขาไปทำบุญทำไมไปมองเขาโง่ทำไมมองตัวเองฉลาดแล้วเมื่อไหร่จะรู้โยมรู้สักวันหนึ่งต้องรู้คนนี้ต้องรู้ตัวเองก็จริงโยมไอ้ความที่แกมีทิฐินะฮะแกไม่ยอมรับใครทั้งหมดแกเชื่อใจของแกว่าแกเก่งคนเดียวไอ้ความที่ตัวเองหลงตัวเองว่าตัวเองเก่งเนี่ยผลที่สุดแล้วกลายเป็นคนจริงจัง คนจริงจังคนจริงใจจริงจังต่อสามีจริงใจต่อลูกจริงใจต่อที่ทำงานทำการให้ความจริงใจเป็นคนจริงเมื่อตัวเองเนี่ยดีไม่จำเป็นต้องเข้าวัดเนี่ยไอ้คนที่เข้าวัดคนไปปฏิบัติธรรมนี่คือคนที่มีปัญหาคนที่ไม่เข้าวัดคือคนไม่มีปัญหาที่ไหนได้ล่ะจะให้ลูกเป็นงี้ลูกมันก็ไม่เป็นดังใจทั้งที่ลูกมันก็ดีแล้วก็คิดว่าไม่ได้ดังใจสามีก็ดีแล้วก็ว่าสามีไม่ดีดังใจที่ทำงานก็ว่าดีแล้วก็ยังไม่ดีดังใจผลสุดความยึดมั่นถือมั่นตัวตนที่ไม่ปล่อยวางเนี่ยที่คนไม่ปรงอนิจจังสังขารตาพอกพูนมานักเข้านักเข้าก็เครียดเลยนอนไม่หลับไม่มีความสุขแหละมีความทุกข์ไปหาหมอทำไงหมอก็เอายานอนหลับนอนหลับมันก็ไม่สุขฮะมันก็เครียดอยู่นั่นมาทำงานก็คือนอนหลับตื่นขึ้นมามันก็เครียดชีวิตมันไม่เคยว่างเมื่อทำใจไม่ว่างแล้วกินยาก็ไม่มีความสุขหาสุขไม่ได้นี่ลนหาความสุขแหละสุขมาอยู่ที่ไหนสุขมาอยู่ที่ไหนกินยามันก็ไม่สุขหมอก็ไม่รู้จะทำไงก็ให้แค่ยานอนหลับบำรุงบ้างอะไรบ้างไอ้ความเครียดเนี่ยใครช่วยตัวเองไม่ได้หรอกแม้แต่หมอเองถ้าเครียดหมอก็ต้องพึ่งธรรมะเหมือนกันต้องแก้ใจตัวเองพอที่สุดน้องสาวก็ไปบวชน้องสาวลาออกจากงานเลยฮะหมอสาวนี่จบพวกเภสัชพวกเนี้ยลาออกจากงานไปบวชเห็นว่าธรรมะเนี่ยเป็นทางที่พ้นทุกข์ได้ออกบวชเข้าป่าก็เลยสงสารพี่ก็เลยเอาเทพธรรมะเนี่ยไปให้พี่สาวกวางปุ๊บถูกจริตอย่างนี้พูดดีรู้เรื่องใครๆคนเรามันมีบุญฮะมันจะจบสิ้นความทุกข์ฟังรู้เรื่องเลยผู้แก้ปัญหาได้ฟังไปตกลงตามไปดูตามไปวัดพอไปปฏิบัติไปอะไรเขาเริ่มเข้าใจแล้วว่าชีวิตเขาเนี่ยต้องมีธรรมะตอนนี้ใครมีปัญหาอะไรบอกน้องสาวพาไปวัดพอใครเป็นไรบอกพาไปวัดขนาดฝรั่งมาบอกให้พาไปวัดเขาเพิ่งจะมายอมรับเจนคนเราเนี่ยตึงเครียดที่สุดแล้วเนี่ยนะฮะเหมือนอย่างคนบางคนเนี่ยไปเข้าวัดตอนตายไปเข้าวัดตอนเจ็บไปภาวนาตอนเจ็บปวดมากๆแล้วจึงจะไปพุทโธอะไรเงี้ยนี่คือว่าคนที่เป็นลักษณะนี้อยู่เยอะนะโยมนะเยอะเลยประเภทที่คิดว่าคนเข้าวัดแล้วเป็นคนไม่ฉลาดเป็นคนมีปัญหาแล้วก็ยกตัวเองว่าเป็นคนเนี่ยบริสุทธิ์ไม่มีบาปไม่มีปัญหาแล้วสุดท้ายเนี่ยจึงจะได้รับผลกว่าจะเข้าวัดได้ก็โอ้โหเกือบตายกว่าจะได้ปฏิบัติธรรมะได้ก็เกือบเอาตัวเองไม่รอดเนี่ยเพราะนั้นจึงว่าเราควรเข้าใจธรรมะพระเจ้าเนี่ยท่านสำเร็จผลงานของท่านคืออะไรที่ท่านเป็นศาสดาที่ผลงานของท่านที่สำเร็จเนี่ยคือหลักความสงบที่ท่านเป็นศาสดาเอกในโลกที่ศาสดาทุกศาสดายอมรับพุทธเจ้าเนี่ยเพราะความสงบของท่านท่านแก้ปัญหาคือความสงบแต่ถ้าพุทธเจ้าไม่สงบจะสอนพวกเราได้ไหมนะเหมือนยังโยมทำงานในโยมไม่สงบจะเป็นพยาบาลได้ไหมเป็นหมอได้ไหมก็เป็นหมอฟุ้งซ่านเป็นพยาบาลฟุ้งซ่านไปใครก็จะเอาด้วยต้องพักงานไม่มีฟุ้งซ่านมากเอาไปหยุดก่อนเพราะไม่สงบที่หมอก็ยอมรับทุกวันเนี่ยเพราะเขาทำงานสงบเรียบร้อยปราณีตละเอียดอ่อนพวกไม่สงบนี่เรียกปกติหรือผิดปกติโยมปกติคนนี้สงบนะแต่ทุกวันเนี่ยมันไม่สงบมันไปโดนอะไรมาฟุ้งซ่านใหญ่นะสงสัยจะเที่ยวมากไปดิสโก้มากไปออกนอกโรงพยาบาลมากไปมันกลับมาฟุ้งซ่านใหญ่แล้วอาละวาดใหญ่เขาเห็นผิดปกติแล้วโอ้พยาบาลคนนี้หมอคนนี้ฟุ้งซ่านใหญ่เลยสงสัยอะไรจะมาสิงอยู่มากแล้วเนี่ยใช่ไหมฮะถ้าผิดปกติแล้วจะไม่มีความสุขตัวเองเนี่ยอาจจะไม่รู้ตัวเองคนอื่นเขาเห็นตุรนตุรายกระสับกระส่ายทำงานก็ไม่จริงจังมองเวลาเมื่อไรมันจะเลิกสักทีกูจะไปละอย่างเงี้ยมาก็มาสายหมดกำลังใจเดินโผล่เเข้ามาอย่างเงี้ยทำเหมือนว่าโรงพยาบาลเนี่ยอยากจะอยู่ชั่วพักชั่วครู่เท่านั้นแหละไอ้ที่ตัวเองจะไปนั่นคือที่อื่น
1: ไอ้ความตั้งอกตั้งใจบางคนนะด่าคนไข้เลยมึงอะไรจะตายสักทีมึงมาโหเข้ามาไอ้เฝ้าไข้ดึกๆที่ไอซียูนะไอ้บัตรเหตุนะคนไข้เขาจำได้มาเล่าให้ตามาฟังบอกโหบานมันดุหน้าดูเลยฉันก็ได้สติมั่งไม่ได้สติมั่งด่าหน้าดูบอกมีหรือจะมาบอกมีฉันน่ะโดนมากับตัวเองอ่ะเดี๋ยวฉีดยาให้ตายเลยร้องแหกปากร้องอยู่นี่เองเนี่ยมีเลยบอกแล้วตอนหลังอาตมาก็ถามพยาบาลบอกมีไหมมีเมื่อก่อนรุ่นฉันน่ะหน้าดูเลยแหละฉันเองเนี่ยปากร้ายเขายอมรับเมื่อก่อนเนี่ยเขาร้ายแต่ทีนี้เขามีธรรมะแล้วเขาเป็นคนดีตรงกันข้ามเลยครับแล้วตอนนี้ทำไงให้พวกปากร้ายที่ดุคนไข้เขาก็เอาไปโน่นเอาไปม้วนอะไรม้วนอะไรนะม้วนผัดก๊อตมั่งอะไรอยู่ให้ทำอะไรอยู่เนี่ยถ้าเพ่งเข้าใครไม่ได้อะด่าใครไม่ได้ย้ายลงไปโน่นเงียบนะถ้าขึ้นมาเฝ้าคนไข้เดี๋ยวเอาเรื่องพอผู้จัดหน่วยการแล้วพวกหัวหน้ากองเขาฉลาดใช่ไหมเขาก็ย้ายไปแยกไปเงียบไปได้เขาก็คัดเลือกไอ้คนที่สงบปกติขึ้นมาไอ้พวกผิดปกติก็ให้ลงไปข้างล่างเนี่ยสมัยก่อนมันคล้ายๆว่าไม่ได้จัดสรรไม่ได้เข้าใจปัญหานี่คือพวกที่ไม่รู้จักธรรมะแต่บางคนเขากลับใจได้พอรุ่นหลังเข้าวัดเข้าวามานั่งสมาธิกลายเป็นคนละคนไปเลยฮะกลายเป็นบุคคลตัวอย่างเป็นบุคคลผู้นำเป็นพี่ที่ดีให้แก่พยาบาลอารมณ์ดีขึ้นมาถ้าไม่มีธรรมะแล้วก็เปลี่ยนนิสัยตัวเองไม่ได้โยมพอมันเกิดขึ้นมาเราเอามาอยู่อ่ะมันเคยด่าใครก็ด่าเคยว่าใครก็ว่าวืดขึ้นมาหน้ามืดมันไปแหละเมื่อเราผิดปกติอย่างนี้เราก็ต้องทำให้มันเกิดปกติขึ้นมาทำใจเนี่ยสำคัญที่สุดนะธรรมะเนี่ยเป็นของที่ดีงามแต่มางนึกว่าคนพุทธคนไทยเรานี่โชคดีฮะหลักสัจธรรมพุทธเจ้าเนี่ยสอนเรื่องไม่สอนเรื่องอื่นสอนให้เรื่องทำใจสอนให้คนฉลาดคนที่ไม่รู้ใจตัวเองคนที่ทำใจไม่ได้เนี่ยไม่ฉลาดเลยฮะปล่อยให้ใจตัวเองถูกกิเลสถูกความโกรธครอบงำถูกอิจฉาริษยาครอบงำถูกความเห็นผิดครอบงำเขาไม่รู้ใจตัวเองแต่พระพุทธเจ้าเนี่ยสอนให้คนเราเนี่ยรู้จักอานาปานสติให้รู้จักสติคือสติคนเราเนี่ยมีอยู่แล้วแต่พอเราฝึกสติขึ้นมาเนี่ยเช่นอานาปานสติหรือสติปัฏฐานสี่เนี่ยมันกลายฝึกสติขึ้นมาอีกชั้นหนึ่งทำให้คนเนี่ยปกติมากขึ้นเย็นมากขึ้นสงบมากขึ้นสุขมากขึ้นคล้ายๆพระพุทธเจ้าเนี่ยมาเสริมบุญบารมีของมนุษย์ของพวกเราเนี่ยให้สงบและปกติสูงขึ้นเข้าใจไหมโยมฮะปกติได้ยังปกติอ่ะถ้าไม่ปกติก็ต้องไปพันผ้าตะก๊อตนั่นแหละไปอยู่ล้างอะไรต่ออะไรทำความสะอาดนู่นในห้องลับๆนั่นแหละแต่ที่จริงคนเรานะฉลาดทุกคนนะโยมไอ้ที่พูดมันน่าจะคิดว่าตัวเองฉลาดไอ้ที่ว่าเขาในทิศฉลาดแต่ที่จริงตามหลักพุทธศาสนาเขาบอกว่าถ้ามองตัวเองโง่เมื่อไรฉลาดเมื่อนั้นถ้าคิดว่าตัวเองฉลาดเมื่อไรโง่เมื่อนั้นเป็นกันเป็นนโยมพระราชยาพระเจ้าเนี่ยถ้าคิดว่าตัวเองฉลาดเมื่อไรโง่ทุกทีแต่ถ้าคิดว่าตัวเองโง่เมื่อไรฉลาดทุกทีเพราะอะไรนะยอมได้คิดอย่างนี้กันบ้างเปล่าคิดว่าตัวเองฉลาดบ้างเปล่าอย่างคนชั่วไปรอดตัวไปถ้าคิดว่าตัวเองฉลาดเมื่อไรโง่ทุกทีเลยนะและถ้าเราได้ติเตียนตัวเองทีไรแก้ไขปรับปรุงตัวเองทุกทีเจริญทุกทีแต่ถ้าเราได้ติเตียนคนอื่นทีไรเสื่อมทุกทีนะเราติคนโน้นไม่ดีคนนี้ไม่ดีติด้วยความไม่หวังดีติด้วยอารมณ์เนี่ยเสื่อมทุกทีคนเราที่ทะเลาะกันต้องมาแก้ไขปัญหาตัดสินก็เพราะติคนอื่นคนเราที่สามัคคีรักกันดีต่อกันเนี่ยเพราะติตัวเองแก้ไขตัวเองและมีกี่ร้อยคนเนี่ยติตัวเองอะโยมนะ วลาเถียงกันเนี่ยนะโยมนะลองสังเกตดูโยมทุกคนไม่เคยยอมว่าตัวเองผิด

เลยถูกทุกทีเลยแล้วเมื่อไหร่จะจบแล้วโยมลองไปหัดตรวจตัวตนออกสิโยมหัดเอาธรรมะว่าเออฉันมันไม่ดีนะยอมรับตัวนี้เดี๋ยวเออฉันมันผิดนะทั้งที่ไม่ผิดนะโยมไอ้คนที่เถียงเราชนะเราเนี่ยมันผิดแต่เรารู้ตัวว่าไอ้คนนี้มันคนไม่มีเหตุผลนะว่าเออฉันไม่ดีนะขอโทษนะฉันผิดนะฉันมันไม่ฉลาดเองฉันมันโง่เขาบอกฉันเองสิโง่เขายังโง่เลยฉันเองโง่ฉันเองไม่ดีเองอ้าวเป็นอย่างนั้นไปเมื่อกี้เราบอกว่าเมื่อกี้เขาไม่ยอมรับว่าเขาโง่เขาคิดว่าเขาฉลาดแต่เราไปบอกว่าฉันโง่เขาบอกเขาก็โง่เขาก็ไม่ฉลาดเขาก็ไม่ดีแสดงว่าคนเราเนี่ยพอคิดว่าคือไม่ยอมรับความจริงแล้ว

็นอย่างนั้นไปเมื่อกี้เราบอกว่าเมื่อกี้เขาไม่ยอมรับว่าเขาโง่เขาคิดว่าเขาฉลาดแต่เราไปบอกว่าฉันโง่เขาบอกเขาก็โง่เขาก็ไม่ฉลาดเขาก็ไม่ดีแสดงว่าคนเราเนี่ยพอคิดว่าคือไม่ยอมรับความจริงแล้วทุกคนก็ไม่ยอมรับเขาบอกตัวเองฉลาดไอ้นั่นมันก็ว่ามันฉลาดบ้างมันเกิดเสียงมาว่ามันฉลาดบ้างแต่เรายอมรับปฏิติตัวตนได้บอกฉันมันผิดไปแล้วฉันมันโง่ฉันไม่ดีขอโทษนะทำไมเขาจึงพูดกลับหน้ามือเป็นหลังมือว่าเออฉันก็โง่ฉันก็ไม่ดีต่างคนต่างแย่งกันขอโทษได้ปัญหามีตรงนี้นิดเดียวใช่ไหมลองสิยอมไปใช้สิยอมมีแฟนยอมไปใช้กับแฟนยอมสิยอมจะไม่ต้องทะเลาะกันเลยเขาหลังไม่อยากทะเลาะเออฉันไม่ดีนะขอโทษนะเขาก็ว่าเออถ้าไอ้แฟนมันไม่ดีมันก็ต้องไม่ดีใช่ไหมถ้ามันดีมันจะมาเป็นแฟนเราได้ยังไงไอ้เราไม่ดีมันก็ต้องไม่ดีมันว่าดีมันก็เลิกเป็นแฟนกับเราสิแสดงว่าถ้ามันว่าเราเลวมันก็ต้องเลวมันว่าเราเลวเราก็ยอมรับเลยว่าเออฉันก็เลวฉันไม่ดีนะงั้นงี้เราพยายามถ่อมตัวปลดตัวตนแล้วความรู้สึกคนเราจะกลับมาเป็นสภาพปกติฉลาดขึ้นมาทันทีสิ่งนี้ไม่ใช่มาพูดแล้วทำไม่ได้นะโยมพูดแล้วทำได้นะสิ่งนี้ถือว่าเป็นความพูดดีโยมพูดดียอมรับกันอย่างนี้เองยอมรับกันหน้าชื่นตาบานยอมรับความจริงแล้วก็ยอมปลดตัวตนและไม่ต้องทะเลาะกันนะโยมและถ้ามีอย่างนี้อยู่ในสังคมนี้นะโยมว่าปัญหาไม่มีที่ตะวันนี้เห็นทะเลาะกันเถียงกันไม่ยอมแพ้กันน่ะมันจะแข่งดีกันมันจะแข่งฉลาดกันคือตัวตนเอามาแข่งกันมันก็เลยมีปัญหากันโดยไม่ยอมกันไม่เป็นยอมไม่เป็นเย็นไม่พอคือคนไม่ยอมปลดตัวตนพอลองโยมลองเถียงกับใครพอโยมยอมรับนะฉันโง่ฉันไม่ดีขอโทษนะฉันผิดไปแล้วทั้งที่ไม่ผิดเนี่ยเขาบอกเขาผิดเลยเขาเองเขาก็จะเอาความผิดใส่ตัวเขาเหมือนกันอันนี้ถึงว่าคนเรานะถ้าเราทำจิตทำใจของพวกเราได้นะมันก็กล้าแสดงออกกล้าพูดได้ทีนี้นี่เป็นอุบายฮะอุบายที่เราจะแก้ใจเราอยู่แก้ตัวตนแก้ทิฏฐิมานะแก้ความเห็นแก่ตัวคือเวลาเราพูดที่เราจะเอาชนะใจเราคนเราโดยมากคิดชนะคนอื่นฮะคือไม่คิดชนะใจเราพูดอย่างนี้เราชนะใจตัวเองแล้วใช่ไหมชนะใจตัวเองแล้วว่าเรายอมผิดยอมโง่ไม่มองคนอื่นในแง่ร้ายแล้วนี่คนมีคุณธรรมเหมือนกับคนบ้าเลยจะมาไปนั่งดูเมื่อสมัยก่อนจะมาเป็นเด็กมากรุงเทพครั้งแรกในชีวิตเลยมาที่บางกอกมันยังไม่เจริญคนบ้ามาเถียงกันเจอหน้ากันมันด่าไอ้มึงก็บ้าอันนั้นบอกกูไม่บ้ามึงที่บ้ามากกว่ากูไอคนดีๆก็นั่งดูก็รู้ว่ามันบ้าทั้งคู่แต่นี้มันก็เถียงกันมึงที่บ้ากูไม่บ้ากูบ้าน้อยกว่ามึงมึงบ้ามากกว่ากูเถียงกันไปเถียงมาไอคนหนึ่งมันไปซื้อโอโย่นะอะไรน้ำแข็งที่ใส่น้ำสละแล้วก็ใส่นมอ่ะเขาเรียกโอโย่อะไรอ่ะใส่น้ำสละแล้วก็ใส่นมเนี่ยเขาเรียกอะไรโอโย่มันมาซื้อมามันก็มาถวายพระที่ศาลากูไม่บ้ากูทำบุญเป็นมึงที่บ้ามากมันซื้อน้ำแข็งมาถวายพระได้ไอ้คนหนึ่งบ้าทำบุญไม่เป็นไอ้นี่มันบอกกูบ้ากูไม่บ้ากูทำบุญเป็นมันซื้อน้ำแข็งมาถวายพระได้บ้าอย่างทำบุญเป็นไอ้นั่นบ้าทำบุญไม่เป็นเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่น่าเอามาพิจารณาว่าคนเราเนี่ยไม่มีใครยอมรับหรอกไม่รู้ตัวเองดังนั้นพุทธเจ้าเนี่ยท่านสอนปรัชญาทางใจให้รู้จักจิตตัวเองให้รู้จักกิเลสตัวเองให้รู้จักจิตตัวเองที่ละเอียดอ่อนอยู่ในใจเนี่ยถ้าเรารู้จักตัวนี้แล้วเนี่ยเราจะยอมรับสภาพความจริงหมดเลยเราจะยอมรับหมดเลยว่าโอ้เพราะเรารู้ใจของเราได้แล้วเนี่ยเราก็จะเริ่มเป็นคนที่สงบเป็นปล่อยวางเป็นเห็นอะไรมันก็ตรงปล่อยเป็นเรื่องธรรมดาไปหมดจะไม่ค่อยขวางหูขวางตาจะไม่ค่อยหาเรื่องหาราวกับใครจะเป็นคนอภัยแต่นี้เราไม่เราบอกไม่

0: มีเวลาฝึกเหรอ
1: มีเวลาโยมฝึกใจเราเนี่ยมีเวลาฝึกตลอดวันตลอดคืนเพราะไปไหนใจเอาไปด้วยเช่นฝึกว่าทำยังไงใจเราจะไม่คิดมากจะไม่โกรธจะเป็นคนอารมณ์เย็นเราก็เดินไปไหนเราก็รู้ว่าตัวเองเดินเราก็ไม่ต้องไปคิดอะไรมากเดินขวาพุทธซ้ายโทรหรือนั่งยืนเดินอะไรก็ทำสติให้รู้จักตัวเองอยู่ตลอดเวลาการที่รู้จักตัวเองอยู่ตลอดเวลานั่นคือการฝึกตัวเองโดยมากคนเราเนี่ยจะไปคิดถึงคนอื่นมากจะไปคิดถึงงานมากคิดถึงเงินมากคิดถึงธุระข้างนอกมากคิดถึงคนอื่นมากไม่เคยคิดถึงรูปร่างหน้าตาไม่เคยคิดถึงตัวเองคนที่มีปัญหามากคือไม่เคยคิดถึงตัวเองคือคิดถึงเรื่องราวข้างนอกกายนอกใจหมดนั่นคือจิตไม่สงบไม่สามารถจะแก้อารมณ์ตัวเองได้พอเข้าใจไหมโยมนี่เราเป็นอันว่าเราก็เมื่อเข้าใจสภาพจิตใจแล้วเราก็ฝึกใจกันนะทำใจให้เป็นหัดฝึกเราได้เดินตามทางพุทธเจ้าวันละ5นาที10นาทีหัดเป็นคนรักสงบโยมอย่าหัดเป็นคนไม่มีความสงบนะคนหัดเป็นคนสันโดษอยู่คนเดียวเงียบๆได้สบายใจที่สุดหัดอ่านหนังสืออยู่คนเดียวอยู่มุมสงบหัดเดินคนเดียวหัดนั่งคนเดียวหัดทำใจให้สงบหัดอย่างนี้เราจะเจอความสุขไม่ใช่อยู่คนเดียวไม่ได้ต้องหาเพื่อนพูดเพื่อนคุยหาเพื่อนเดี๋ยวก็มีเรื่องราวมากมายเราลองหัดใหม่หัดอยู่คนเดียวทำใจให้เย็นๆสงบสัก5นาที10นาทีหัดเดินสงบหัดนั่งสงบหัดนอนสงบหัดกินสงบลองหัดอย่างนี้เราจะเจอพระพุทธเจ้าจะเจอสิ่งที่ดีงามในตัวเราเราจะเจอความสุขโยมแต่ถ้าโยมหัดไม่ได้เราไม่เคยเจอความสุขหรอกกินคนเดียวไม่ได้นั่งคนเดียวไม่ได้นอนคนเดียวไม่ได้คุยคนเดียวไม่ได้ใช่ไหมต้องหาเพื่อนคุย 4-5 คนก็มานินทากันแล้วเงี้ยเรื่องตัวเองหมดก็หาเรื่องคนอื่นมานินทาเงี้ยก็จบกันสร้างบาปให้กับตัวเองอีกเงี้ยแล้วพอไปนินทาเขาก็รู้ตัวเราก็เสียคนอีกเขาก็รู้เราเป็นคนชอบจับกลุ่มนินทาเขาอะไอ้คนนินทาเขาคือทำงานแย่กับเขานั่นเองไอ้คนที่ทำงานดีก็ถูกนินทาไอ้คนที่ทำแย่กับเขาก็ชอบนินทาเขาใช่ไหมฮะกลายเป็นคนอาภัพไปเป็นคนมีปัญหาในสังคมไปเขาบอกกลุ่มเนี่ยมันนินทาเก่งเอาแล้วเราก็ไม่รู้ตัวเขาตั้งฉายากลุ่มนินทาอะไรกลุ่มเนี่ยปัญหานั้นไหมคือคนที่ไม่สงบก็ย่อมสร้างปัญหาแก่ตัวเองและสังคมที่หัดคุยคนเดียวก็เพราะอะไรจิตเนี่ยมันคุยตลอดเวลาอาตมาเคยไปนั่งอยู่ในประชา3ปีเนี่ยอาจารย์บอกว่าถ้าอยากพูดให้พูดกับต้นไม้ไปใจมันพูดโยมตัวมันไม่พูดปากมันพูดใจมันพูดใจมันพูดแต่ใจพูดเนี่ยดีกว่าปากพูดเพราะอย่างน้อยเราก็เก็บไว้ข้างในแล้วมันก็ดับที่ใจเกิดที่ใจดับที่ใจเกิดแต่ถ้าปากพูดไปเนี่ยอย่างถ้าเราพูดตามใจตัวเองนะถ้าเราใจไม่ดีเราก็พูดไม่ดีแต่ถ้าใจดีก็พูดดีดังนั้นเมื่อเราดูใจมันพูดเนี่ยสงบมันพูดไปได้ไม่เท่าไหร่มันพูดแล้วมันก็จบเพราะมันไม่กล่าวร้ายใครมันเป็นพูดเรื่องของเก่ามั่งพูดเรื่องของใหม่มั่งมันจะพูดเรื่องคนอื่นมันก็รู้หมดเลยว่ามันพูดเรื่องอะไรแต่คนเราไม่เคยมาดูว่าตัวเองพูดอะไรเลยใช่ไหมฮะเพราะไม่เคยนั่งอยู่คนเดียวไม่เคยพูดคนเดียวอันนี้จึงได้บอกวิชาพูดคนเดียวมันมีนะต้องไปนั่งดูที่ตัวเองเงียบๆสงบเคยปฏิบัติกันเยอะไหมทำทุกคนนะทำใจเย็นได้ทุกคนไหมหรือจะไปทำตอนปกเกษียณคลานไปวัดนั่นนะนะไปจนพระบอกเอ๊ะจะเอาอะไรมาให้กูเนี่ยพระก็งงกันนี่จะเอาผีมาฝากเราหรือเปล่าพอเข้าวัดอีตอนที่ตอนเองไม่มีอะไรแล้วพระก็จะเป็นห่วงเหมือนกันนี่จะเอายังไงดีเราเข้าวัดเราก็เข้าจิตใจตัวเองตั้งแต่กำลังวางชายังดีปฏิบัติช่วยตัวเอง